0: เยอรมัน Cook Your Way to Life4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ตอน 11:54 นาทีเนี่ยอุตุแนวใหม่ท่านผู้ชมฮะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ได้โพสต์ข้อความว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นเลยฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ
10: นี่แม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลานี้ฝากติดตามข่าวกันถี่ๆนิดนึงนะ
9: นี่อุตุแนวใหม่อันนี้เป็นการโพสต์หัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นเลย
10: ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ
9: นี่แต่คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมานะ
10: แต่ช่วง 5-10 ตุลานี้ฝากติดตามข่าวกันถี่ๆนิดนึงนะ
9: เพราะฉะนั้นส่งสัญญาณถึงกทมระหว่างนี้เร่งโศบเวลาทองแต่มันจะมีปัญหาคือช่วงนี้น้ำทะเลหนุน
10: ใช
9: ่โศบยากหน่อย
10: ค่ะ
9: ขนาดเดียวกันอย่าลืมว่าฝนกำลังมาและน้ำเหนือกำลังมาเช่นเดียวกันย้อนกลับไปสัก 2-3 วันเป็นเกร็ดสักหน่อยท่านผู้ชมปรากฏว่าการสื่อสารผ่านเพจกบฏมีการเปลี่ยนแปลง
10: ปรับรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ให้มันกระชับสั้นเข้าใจง่าย
9: ยกตัวอย่างแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะ
10: เช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกทมและปริมณฑล
9: ใครพร้อมซักผ้าขอยกมือขึ้นนี
10: ่
9: อีกสักพด
10: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะ
9: พรุ่งนี้ชาวกทมเรามีนัดกับแดด
10: เรดาร์สุวรรณภูมิพบฝนในกทมเริ่มลดลงแล้ว
9: อันนี้อีกอันนึงสักตัวอย่างเจ้าฝนยังมีฤทธิ
10: ์ทำให้ภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองต่ออีกถ้ามีฝนตกสะสมแบบนี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนี่ค่ะ
9: ท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวใหม
10: ่
9: ก็ต่อเนื่องไปสักหน่อยเถอะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีดีไปประชุมคณะรัฐมนตรี
10: คุณชัยชนกชิดชอ ชอบ
9: พูดถึงประเด็นเรื่องกรมบโตซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงโดยระบุนะครับว่าท่านนายกเนี่ยหมายถึงนักข่าวก็ถามได้ให้นโยบายกบฏและนะสับแสนต่างๆให้เข้าใจให้ง่ายคุณชัยชนกบอก เราพยายามทำมาระยะหนึ่ง
10: เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนก็คือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบ็กดีขึ้นค่ะ
9: แต่อยากให้ดีกว่านี้
10: ไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ
9: ์เมื่อถามเข้าประเด็นมีการวิจารณ์ว่ากรมอุตุไม่ใช่เฉพาะเรื่องสับแสงแจ้งล่าช้า
10: เออมันแจ้งหลังจากที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะ
9: คุณชัยชลบอกต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุและเหตุผลของกรมอุตุเพราะปกติแล้วกรมอุตุก็จะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ 100% ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่เกิดความกังวลแต่มีการจัดการประชุมแล้วสิ่งที่กรมอุตุท่านรัฐมนตรีชัยชลบยอมรับอุตุแจ้งคือการพยากรณ์พยากรณ์มันย่อมมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงปัจจุบันมันคาดเคลื่อนได้
2: สิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนแนวทางการโพสต์เท่าที่เห็นฟีดแบคก็คิดว่าตอนนี้ดีขึ้นแต่ต้องดีขึ้นกว่านี้อีกครับแจ้งล่าช้าแจ้งช่วงดึกเหรอครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปเช็คกับทางกรมอุตุว่าเหตุและผลเนี่ยเป็นยังไงแต่ให้ผมเดาเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ย อุตุจะแจ้งเร็วที่สุดที่สามารถแจ้งได้ที่มั่นใจ 100% นะครับไม่ถึง 100% แต่มั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดการวิตกกังวลผมก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องมีการสื่อสารล่วงหน้านะครับแล้วก็บอกไปตรงๆเลยว่าข้อมูลปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เช่นกันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีทางเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอยากเตรียมตัวล่วงหน้าแค่ไหนและมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แค่อัปเดตตอนที่เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นตอนใกล้เวลาเพิ่มเติมเท่านั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมอุตุวิทยาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ว่ายืนยันว่าข้อมูลที่ทุกๆเพจเอาไปเนี่ยเอามาจากพวกเราสิ่งที่อุตุจะต้องทำก็คือ1กล้าที่จะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น2คือปรับแนวทางการสื่อสารให้ละเอียดขึ้น3ก็เป็นในเรื่องของการยกระดับทั้งในเชิงของบุคลากรแล้วก็ตัวเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพยากรณ์ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดเป็นสิ่งที่ผมมอบนโยบายให้ความสำคัญแล้วเราก็ดำเนินกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับ
9: นี่พร้อมกันนั้นคือก่อนหน้าเนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะชงคณะรัฐมนตรีของบ DE ของบระบบพยากรร่วม tomorrow.io เทียบเท่า NASA 497ล้านมีจังหวะข่าวกระแสกันขึ้นมาเนี่ยก็คือ tomorrow.io ที่ว่านี้ท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นรายงานผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยี AIเมื่อวานนี้คุณชัยชนกบอกนะครับว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งมีการแถลงและมีการศึกษาของผลประโยชน์ประโยชน์จากดาวเทียมต่ำและวงโคจรต่ำที่มี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และเชื่อมข้อมูลอาจทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว
10: แล้วค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริง
9: แต่ปัจจุบัน
10: ยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือดำเนินโครงการใดๆค่ะ
9: ยังใช่ไหม
10: ยังค่ะ
9: บอกแปลความว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะอยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางอื่นเอามาเปรียบเทียบทั้งประสิทธิภาพสูงสุดและงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด
9: สุดท้ายก็จึงยังไม่มีข้าวครม.อย่างมีกระแสข่าวยังศึกษาอยู่ขอยืนยันว่าที่มีการเผยแพร่ว่าข้าวครม497ล้านเนี่ยเป็นข่าวปลอมขนาดที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามบันทึกด่วนที่สุดแจ้งปลัดดีเอยุติความร่วมมือไปเลยยุติไปเลยน้องไบร
10: ท์ใช่ค่ะยุติความร่วมมือในโครงการนี้หลังจากที่ทดลองฟรี7เดือนค่ะ
9: โดยระบุว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ
10: ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทของไทย
9: อ้าวยกโลกไปเลย
10: ยกไปเลย
9: คือคนคงไปมองอ่ะภูมิใจไทยอ่ะพูดแล้วทำพลัดอ่ะเทคโนโลยี AI จับเลยเห็นไหม AI ตั้งแต่การวิเคราะห์แม่นยำล่วงหน้าร
10: วดเร็ว
9: ลงถึงระดับตำบล
10: ค่ะ
9: อันนี้หาเสียงไว้ไง
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ต่อแต่ก็ไม่มีเมื่อวานนี้ไปล่ำลือกันจะเอาเข้าครม.ทีเดียว497ล้านอะไรกัน
10: ยืนยันว่าไม่มีค่ะท่านรัฐมนตรี
9: ช่วงนี้ฟ้าฝนจะเบาบางมีแดดออกเชิญชวนท่านผู้ชมไปพบกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์การพบกันครั้งแรกของไอ้ยักษ์กับจ่าประพล
10: จ่าประพันธ
9: ์จ่าประพันธ์ขออภัยพูดผิดทุกทีจ่าประพันธ
10: ์ในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายฝ่าดงมรณะและเอาชีวิตรอดจากไอ้หงค
9: ่
10: ะ
9: ไอ้หง
10: เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวาง
9: ซึ่ง
10: มันสามารถจำแรงร่างได้สารพัดค่ะ
9: ร่วมลุ้นระทึกไปกับภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญเรื่องใหม
10: ่ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ
9: ไอ้คิงได้อารมณ์หน่อย
10: ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ เข้าฉายวันนี้นะคะ30กันยายนทุกโรงภาพยนตร์ค่ะที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์พร้อมรับความอร่อยสุดคุ้มจากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เบปซี่และ5ดาว
9: เอายังไง
10: เพียงซื้อชุดที่หยดสมิงเขาขวางผ่าน LINE Official @5starth
9: ท่านผู้ชมดูดีๆเลือกชุดไก่ย่าง
10: ราคา245บาท
9: หรือ
10: ชุดไก่กรอบ229บาท
9: เท่านี้
10: รับทันทีบัตรชมภาพยนตร์1ที่นั่ง
9: และยังมี
10: เป๊ปซี่ขนาด32ออนซ์2แก้วค่ะ
9: จำนวนจำกัดเพียง
10: 5,000 สิทธิ์เท่านั้น
9: ซื้อได้ตั้งแต่วันนี
10: ้ไปจนถึง15พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าจะจบโปรแกรมฉาย
9: ย้ำนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อชุดที่หยดสมิงขาวขวางเมเจอร์ที่วันนี้ผ่าน LINE Official
10: @5starth ค่ะ
9: แล้วเลือกเลย
10: ให้เลือกชุดไก่ย่าง245บาทหรือว่าชุดไก่กรอบ229บาทก็รับไปเลยบัตรชมภาพยนตร์1ที่นั่ง
9: เป๊ปซี
10: ่ด้วยขนาด32ออนซ์แก้ว
9: อ่ะเชิญชวนท่านผู้ชมนะ
10: แอดไลน์ที่อยู่หน้าจอเลยนะคะ @5starth แล้วก็รับสิทธิ์ก่อนความคุ้มจะหายไปกับความหลอนค่ะ
9: อ
10: ่
9: ะท่านผู้ชมไม่มีเสียงเหรอหลอนสักนิดนึงสิฮีหยดสมิงเขาขวาง
11: มิงตลอดไป
12: มันค่าไม่ไต่เนี่ยคนเขาลือจริงป่ะ
13: ปืนทำอะไรมันยังไม่ได
9: ้เลือกถึงบรรยากาศเลยนะ
10: ค่ะ
14: เขาจะเอาอะไรไปสู
9: ้นี่ยังดีเอาเวลาน้ำท่วมตามหมู่บ้านต่างๆนี่มันเวิ้งวังเมื่อวานนี้รายงานเข้ามาเต็มเลยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวกันเนี่ยฮะใช่ไหม
15: ไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
16: มาสิไว้เฉย
9: เออพูดนี่ไม่ได้ทำให้กลัวผีนะไม่ใช่นะเอากลับมาว่ากันต่อดราม่าครับทุกชมอันนึงมาจากกรณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.2พลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่นครนายกแล้วก็มีข่าวออกมาในเวลานั้นว่าสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนลดน้ำที่จะเอามาสมทบกับอำเภอเมืองนครนายกและระดมเรือดันน้ำเร่งสูบน้ำคลี่คลายสถานการณ์เรื่องนี้มันร้อนเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีนักวิชาการชื่ออาจารย์สีตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ได้ออกมาโพสต์ค่อนข้างจะดุเดือดอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชม
10: เนี่ยค่ะบอกน้ำท่วมกทม.
9: ไม่ใช่อันนี้
10: ไม่ใช่อันนี
9: ้ต้องเป็น
10: ที่เกี่ยวกับคุณพลพีอะค่ะ
9: ที่เกี่ยวกับคุณพลพีแล้วเป็นภาพอะประมาณว่าไปวิ่งเล่นที่อื่น
10: น
9: ี่ไง
10: นี่บอกว่าโง่แล้วอยู่บ้านไม่เสียหายโง่แล้วขยันใครสักคนบอกให้เอาไปประหารแต่นี่โง่ขยันแล้วดันมีอำนาจเขื่อนขุนด่านน้ำเต็ม 100% ไปยืนจุดๆๆ acting เอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบายน้ำจุดๆๆๆทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้กับความสูญเสียหากเขื่อนวิบัติแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าโง่แล้วอยู่บ้านให้เป็นภาระของครอบครัวก็พอค่ะ
9: โอ้เดือดมากโง่แล้วขยันแต่ดันมีอำนาจนี่เห็นไหมไปยืนต่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะ acting เอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบายน้ำอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ได้โอ้ด่าเลยล่ะพออ่านได้แล้วแต่ผมพูดไม่ได้ ทั้งชีวิตของท่านไม่อาจทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้ความสูญเสียถ้าเขื่อนวิบัติคืนณเวลานั้นเราทราบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขื่อนขุนด่านระดับน้ำเนี่ยมันเต็มความจุแล้วมันเกินเขื่อนขุนด่านก็ประกาศว่าจำเป็นต้องระบายน้ำและเหตุผลก็เหมือนกับอย่างเขื่อนแม่กองเนี่ยก็ใช้เหตุผลแบบเดียวกันก็คือเพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเพื่อความมั่นคงของเขื่อนนี่แหละแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำ4บานเลยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณพลพีสุวรรณชวีก็มาพูดคุยในกรรมการข่าวคุยนอกจอนี่แหละและต่อมาก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเพิ่มเติมระบุนะครับว่าเสียงวิจารณ์ที่ว่านี้เนี่ยไล่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ย27กันยายนลงประชุมภาพรวมของจังหวัดนครนายกร่วมกับผู้ว่าและปภ.สาธารณสุขและยังมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานเช่นกรมอุตุแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชุมกันที่เขื่อนเมื่อฟังรายงานเสร็จก็รับรายงานว่าน้ำในเขื่อนณเวลาที่ไปคือ27
10: มันไม่ถึง 100% ค่ะคือประมาณ 97%
9: เพราะน้ำที่เติมมาจากเขาใหญ่ก็อยู่ในอัตราส่วนประมาณ 20% คือมันลดลงแล้วตอนที่มาเต็มพิกัดจากเขาใหญ่เนี่ยที่มาที่เขื่อนขุนด่าน 100% วันที่27เนี่ยเหลือประมาณสัก 20%
10: ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ
9: ่คุณพลพีบอกเมื่อมาถึงหน้าเขื่อน ก็ได้สอบถามผู้บริการเขื่อนขุนด่านซึ่งก็คือชนประธานนี่แหละว่าสามารถชะลอการปล่อยน้ำได้หรือไม
10: ่ซึ่งผู้อำนวยการเขื่อนบอกว่าได้ค่ะ
9: ก็ได้สอบถามว่าปิดชั่วคราวได้ไหม
10: ผู้อำนวยการเขื่อนก็แจ้งว่าสามารถปิดได้
9: เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆตอนนั้นน้ำในบ้านเรือนประชาชนสูงถ้าเราสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนก็สามารถจะคงระดับน้ำหรือน้ำอาจจะลดลงแต่ถ้าหากยิ่งระบายน้ำจากเขื่อนน้ำจะยิ่งสูงเจตนามีแค่นั้นโดยระบุว่าผมเนี่ยไม่เคยไปบอกให้ปิดเขื่อนถาวรหรือปิดจนน้ำแห้ง
10: ค่ะคือในพื้นไม่ได้ว่าจะให้แห้งเลยในพื้นที่ของประชาชนเจตนารมณ์ไม่ใช่แบบนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่เป็นไรผมน้อมรับหมดผมยอมรับผิดไม่มีปัญหา
9: ถึงแม้ความรู้ความสามารถผมจะไม่ได้จบวิศวะหรือบริหารจัดการน้ำแต่ก็ไม่มีใครโง่พอจะให้เขื่อนแตกหรอกน้ำเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วน้ำจะไหลลงมาทำร้ายพี่น้องประชาชนไม่มีโง่ขนาดนั้นหรอกณวันนั้นนาทีนั้นข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับตนนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นการถามในเชิงถามเป็นการพูดในเชิงตั้งคำถามไม่ใช่เชิงสั่งการ
10: คือถามว่าสามารถชะลอได้หรือไม่ปิดได้หรือไม่เขาก็ตอบว่าปิดได้ถามกลับต่อไปอีกว่าแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าปิดได้2ชั่วโมง
9: และตอนหลังจากนั้นยังไม่กลับถึงกรุงเทพเลยเขาเปิดแล้วเขาก็ปิดทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันไม่มีคำสั่งการใดๆที่จะไปปิดน้ำเขื่อนด้วยสติปัญญาที่ทุกคนรู้ทุกคนก็รู้สติปัญญา
10: ว่าถ้าน้ำมามากแรงดันน้ำเยอะเขื่อนมันจะแตกความเสียหายมันจะมากกว่านี้เยอะ
9: นี่หลังจากนั้นย้ำว่าวันนั้นแค่หารือพอกลับมาเจอพาดหัวข่าวก็อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยยอมรับพาดหัวข่าวเนี่ย
10: มท.2สั่งให้ปิดเขื่อน
9: แต่ย้ำว่าไม่ใช่ถึงกระนั้นก็ตามทีขอบคุณนักวิชาการที่มาวิเคราะห์แล้วสอนผมอ้อมๆหวังว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์ก็จะมีความในเชิงของประชาชนด้วยเหมือนกัน
11: ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหาถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยผมไปแวะที่ปทุมยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนโทรด้วยสติปัญญาทุกคนเราก็รู้แล้วครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรหารือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆพอผมกลับมาแล้วการพาดหัวข่าวก็อาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงว่าโอเคมท.2ไปสั่งปิดเขื่อนแต่ไม่ได้โทษกันนะครับเราก็เข้าใจในการสื่อสารแล้วก็ในมิติของการแจ้งข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์เดียวจริงๆก็คือว่าเราสามารถเลี้ยงระดับน้ำแบบนี้ได้หรือไม่และหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการชะลอปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเท่านั้นเองครับเพราะนั้นไม่มีประเด็นอื่นๆเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อกังวลก็ขอขอบคุณอาจารย์ใช่ไหมนะครับขอคุณอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็สอนผมอ้อมๆก็ขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็หวังว่าลูกศิษย์อาจารย์ออกมาก็จะวิเคราะห์ในเชิงของประชาชนแล้วก็ในมิติต่างๆโดยเนื้อหาที่เราได้รับข้อมูลหน้างานจากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9: นี่คือคุณประภีเนี่ยก็เหมือนกับที่คุยกับผมเมื่อวานพยายามจะย้ำว่าเป็นการถามในเชิงถามไม่ได้สั่งและคนที่ตัดสินใจจริงๆก็คือชนประธานก็คือผอ.เขื่อนขุนด่านประการชนเขาบอกว่าปิดได้นานที่สุด2ชั่วโมงแล้วจะสลับปิดสลับเปิดเพื่อชะลอไม่ให้น้ำไปท่วมในชุมชนก็ได้ถามไปว่าชะลอได้ไหมปิดชั่วคราวได้ไหมเท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ปิดต่อหน้าด้วยนะ
10: คือเขาก็ต้องรักษาสมดุลเขื่อนด้วยค่ะ
9: เขื่อน30กว่าปีถ้าเก็บเกิน 100% เขาก็ไม่อยากให้เขื่อนมันชำรุดซึ่งผมก็เห็นด้วย
10: เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าชำรุดขึ้นมามันเสียหายเยอะ
9: ต่อมาท่านผู้ชมอาจารย์สีตางอาจารย์สีตางพี่ไลล่า
10: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะ
9: ได้แชร์คลิป
10: ค่ะ
9: แชร์คลิปนี
10: ้แล้วก็ระบุว่าให้ภาพเล่าเรื่อง
9: เป็นภาพลักษณะที่มีการพูดคุยนี่แหละก็มีประโยคในทำนองว่าถ้าปิดสักชั่วโมงนึงเนี่ยคนข้างล่างจะได้ใจโฟอ่ะ
13: ไอ้ที่มันตกเนี่ยก่อนหยุดตกเยอะขนาดไหน
14: ถ้าตกเยอะขนาดไหนก็คือถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วกันนะอัตราส่วนก็คือ1 ใน 3
13: 1 ใน 3ของ

0: นี่ให้น้ำมันได้ออกไปบ้างคนข้างล่างจะได้ใจฟูขณะที่เมื่อวานนี้อาจารย์สีตังตอบคำถามนักข่าวในประเด็นนี้นะครับว่านี่คุณพลบีเขาชี้แจงแล้วไงคุณสีตังอาจารย์สีตังก็บอกอ๋อก็ขอบคุณเราแล้วนี่จริงๆก็มาขอบคุณอาจารย์ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็ไปขอบคุณต่อที่เรามาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการ
1: ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะ แต่ว่าอยากจะบอกไปอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วอย่างไรก็ไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้เทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้ว
0: คืออย่าไปทักท้วงอะไรกับเขา
1: เออคือในเมื่อทักท้วงไม่ได้ก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นก็แล้วกัน
0: ก่อนที่จะใช้คำแรงเลยทีเดียว
1: ไม่ใช่ที่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
2: มองที่ท่านรัฐมนตรีพลพีตอบว่ายังไงบ้างครับจัน
3: ก็เขาก็ขอบคุณเราแล้วนี่ที่เราออกมาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกไปอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วอ่ะยังไงก็ไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้ทางเทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นละกันไม่ใช่ที่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
0: 7:24 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
9: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
8: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
7: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นไ

0: ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
3: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับทุกชมทั้งนี้ทั้งนั้นความคืบหน้าของเรื่องขายหน้าความคืบหน้าของเรื่องขายหน้าเอาเรียกเถอะของสุวรรณภูมิซึ่งเกิดขึ้นจากการบินไทยท่านผู้ชมฮะอันนี้พูดกันตรงๆชลมุนจริงๆต่อเนื่องมาหนักสุดในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นกระเป๋าผู้โดยสารหลายพันใบตกค้างผู้โดยสารจำนวนมากรอติดตามสาเหตุเป็นเพราะน้ำท่วม
6: แล้วเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของการบินไทยมาทำงานไม่ได้ค่ะ
5: สองรถลำเลียงสัมภาระขัดข้อง
6: ค่ะ
5: นี่ขนาดรัฐมนตรีกลาโหมกับเสกองทัพอากาศส่งกำลังพลทหารอากาศรวมถึงจากกองทัพบกกว่า130นายเข้าไปช่วยขนของ
6: แล้วก็อำนวยความสะดวกอะค่ะ
5: ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ยังเดือดต่อเนื่องนอกจากที่เราไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ซึ่งก็ยังมีปัญหากระเป๋าตกค้างเมื่อวานตลอดทั้งวันเลยนี่เมื่อวานนี้วันที่29แล้วนี่ฮะคือมันค้างตั้งแต่วันที่26 27ซึ่งถูกเอามาวางไว้ที่บริเวณทางออก A ซึ่งอยู่ใกล้กับประตู1ของสุวรรณภูมิก็มีการจัดเรียงกระเป๋าเดินทางไว้ตามเที่ยวบิน
6: ให้ง่ายต่อการติดตาม
5: หมายถึงเริ่มพยายามจะจัดระบบเนี่ยน้องไบร
6: ท์ค่ะคือผู้โดยสารบางรายที่มีเที่ยวบินอย่างวันที่27กันยาเนี่ยค่ะก็ทยอยมารับกระเป๋าที่ตกค้าง
5: หลังจากมีประกาศผ่านเพจการบินไทย
6: ว่าเที่ยวบินของท่านนั้นๆน่ะกระเป๋าถูกเอาออกมาแล้วก็เอาบอร์ดดิ้งพาสแท็กกระเป๋าหรือพาสปอร์ตเนี่ยมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับกระเป๋าไป
5: นี่ฮะขณะที่ผู้โดยสารที่ไฟล์บินตั้งแต่28กันยาเป็นต้นไปส่วนใหญ
6: ่กระเป๋าบางส่วนยังอยู่ข้างในแถวๆสายพานค่ะ
5: บางส่วนถูกเอามาบ้างแล้วแต่บางส่วนยังไม่ถูกโหลดขึ้นมา
6: ก็คือ
5: ต้องไปต่อคิวแถวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
6: baggage service ค่ะ
5: เพื่อจะตรวจสอบว่ากระเป๋าอยู่ไหนถ้ากระเป๋าอยู่ที่สายพานด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เข้าไปบริเวณสายพานบุกเข้าไปเลยไปรับกระเป๋า
6: แต่ถ้ายังไม่ได้ถูกโหลดขึ้นมาหรือบางรายที่เพิ่งจะเช็คอินแล้วเที่ยวบินถูกยกเลิกอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้สแกน QR code ทางเลือกก็คือจะให้ส่งกระเป๋าไปที่บ้านหรือจะกลับมารับกระเป๋าใหม่ในวันอื่น
5: นักข่าวสังเกตสังกาปัญหามีทั้งผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือเดินมาจากสนามบินอื่นกระเป๋ายังไม่ออกมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ
6: 26อะค่ะเป็น
5: เมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร
6: ่29
5: ผู้โดยสารขาออกหมายถึงขาที่จะเดินทางออก
6: จะไปต่าง
5: สุวรรณภูมิ
6: จะไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศเนี่ยค่ะ
5: ก็ปรากฏว่าเช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแต่สุดท้าย
6: เที่ยวบินถูกยกเลิกค่ะก็ต้องมาติดต่อบริเวณชั้น2เช่นเดียวกัน
5: ยังไม่นับผู้โดยสารพวกทานเสร็จอะ
6: หรือว่ามีเครื่องต่อไปที่อื่นนะคะแล้วก็แท็กกระเป๋าระบุสถานที่ไปปลายทางก็คือก็ต้องมาติดตามหากระเป๋าที่ชั้น2ของสนามบินเช่นกัน
5: เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสุวรรณภูมิกิติพงศ์กิติขจรเดินทางมาอำนวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่การบินไทยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของทอมาช่วยลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างตั้งแต่วันที่26โน่นน่ะ
6: เอามาบริ
5: เวณทางออก A
6: ค่ะเพื่อจะเอาขึ้นรถบรรทุกไปเก็บรักษาเอาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการของการบินไทยหรือ OBC
5: เพื่อจะเคลียร์พื้นที่ชั้น2ของอาคารผู้โดยสารก่อนและถ้ามีเจ้าของกระเป๋ามาติดต่อก็จะอำนวยความสะดวกด้วยการพาไปที่ OBC เนี่ย
6: เพื่อรับกระเป๋าน
5: ี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมาดีๆการบินไทยก็เดินทางมาเร่งจัดการแก้ปัญหาอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดเดียวกันเพจต่างๆก็เรียกว่าโซเชียลก็ยังมีความดุเดือดยกตัวอย่างท่านผู้ชมเพจอ่างเปาอ่างเปาเขาโพสต์คลิปความโกลาหลที่สุวรรณภูมิ ระบุว่าการบินไทยสอบตกรอบนี้นะเรื่องจัดการกระเป๋า
2: แล้วกี่สายพันธุ์นั่นคือกองทั่วกันไปหมดนะเราต้องเดินดูตามแท็กต่างๆเช่นอย่างเงี้ย621ใช่ไหมมันก็จะกองรวมกันอะซึ่งก็เยอะมากเมื่อกี้ตามหา657ไม่เจอเลยตั้งแต่สายพันธุ์6789011อะแล้วก็รวมไปถึงโซนด้านในด้วยพนักงานก็ยังหาให้ไม่เจอแต่รถเข็นเด็ก2คันซึ่งมันไม่เมคเซนแล้วอ่ะเขาอาจจะไปเก็บที่ห้องไหนชั้นอื่นหรืออะไรยังไงอีกแล้วล่ะอันนี้ก็คือเรามาหาในส่วนของเราโซนอะไรเงี้ยไม่เจอละโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปหาพนักงานซึ่งเมื่อกี้คุยไว้แล้วว่าขอไม่ต่อคิวแล้วเพราะว่าเราต่อมาแล้วเราเข้าไปข้างในมาแล้วอ่ะเนี่ยดูดิบ้าบอคอแตก
5: บ้าบอเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศก็ยังมีอยู่ก็คือประมาณเคยดูต้มยำกุ้งไหม
6: ค่ะช้างกูอยู่ไหนเหรอคะอันนี้คือ
5: กระเป๋ากูอยู่ไหน
6: ค่ะ
5: เสียงวุ่นวายกันที่สุวรรณภูมิหลังจากตามหากระเป๋าอยู่หลายชั่วโมงคุณอั่งเปาเนี่ยไปเจอจุดวางกระเป๋าของสายการบินที่เธอมาคือ TG657 เธอบอกว่าช็อก TG657 ที่ฉันนั่งมาเบียแค่รถเข็นเด็ก2คัน
6: ไม่มีกระเป๋าสักใบค่ะ
5: ถามพนักงานการบินไทย2-3คนตอบไม่ได้เลย
6: บอกแค่ว่าเดี๋ยวประสานงานติดต่อถามให
5: ้แล้วก็บอกให้เราไปเดินดูที่กองตามสายพานเนี่ย
6: 6 7 8 9 10 11แล้วหาเองเนี่ยค่ะ
5: สรุปว่าเดินหาไม่มีพวกเขาทำงานอะไรกันแบบไหน
6: แล้วของมันไปอยู่ไหนทั้งลำอ่ะ
5: นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผิดปกติสายการบินอื่นเขามีเป็นปัญหาอะไรเนี่ย
6: เขาได้กระเป๋าการอาช้าหน่อยก็ยังได้อ่ะค่ะ
5: การบินไทยล่อไปข้ามวันนี่จะอ้างน้ำท่วมได้จริงๆเหรอ
6: เอาแล้วสายการบินอื่นเขาจัดการยังไงอายเขานะแบบนี
5: ้นี่ฮะท่านผู้ชมผู้โดยสารอีกท่านด้วยความเคารพอาจารย์มานพ
6: ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรอาจารย์ประจำสาขาเวชภัณฑุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ
5: อาจารย์ก็แรงเลยทีเดียวคลายสิบแมเนจเมนต์ของ TGล้มเหลวขั้นสุด
6: ชนิดที่ไม่น่าให้อภัยค่ะใน
5: ช่วงที่ผ่านมาการบินไทย
6: ปรับปรุงบริการบนเครื่องดีขึ้นเรื่อยๆคนชมมากเลย
5: แต่ปัญหาระบบภาคพื้นรอบนี้ทำลายความเชื่อมั่นผู้โดยสารแทบหมดสิ้น
6: ทั้งมาตรการรับมือการสื่อสารให้คะแนน0/10
5: ก่อนจะบอกเล่าประสบการณ์ที่โดนกับตัวเองเมื่อวาน
6: ต้องบินจากชางอีกลับไทยเที่ยวบินตอน2:50
5: ดีเลย
6: ออกจริงๆคือเกือบ1:00อะค่ะ
5: ระหว่างนั้นก็ไม่มีการสื่อสารหรืออัปเดตใดๆต้องคอยเช็ค Google เอาสรุปว่าเลื่อนไป2รอบ4ชั่วโมงและยังไม่จบพอเครื่องบินถึง
6: ลงจากเครื่องไม่ได้ค่ะ
5: ไม่มีเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าอาคารโดยสาร
6: ต้องยืนรอกันอยู่บนเครื่องไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะมีคนมาเปิด
5: ยังไม่จบ
6: เดินมาถึงสายพานกระเป๋าตอน3:00
5: คนนั่งรอยืนรอหลายร้อยคน
6: กระเป๋าตกค้างตอนนั้นก็เป็น100ใบแล้ว
5: ตั้งแต่ก่อนบินรอบินถึงรอกระเป๋าผู้โดยสารทุกคนที่มาถามหาเนี่ย
6: ไม่ได้ข้อมูลหรือคำตอบคำอธิบายอะไรเลย
5: อาจารย์ก็ตั้งคำถามเหมือนที่เราถามเนี่ย
6: แล้วทำไมกราวด์เซอร์วิสของสายการบินอื่นไม่กระทบ
5: แม้กระทั่งสายที่ให้ TG จัดการก็ดีเลย์น้อยมาก
6: เออแต่ของ TG เองเนี่ยกลับโดนลอยแพ
5: พี่ดงผมเนี่ย
6: คุณภาธีสารสินนะคะอดีตประธาน
5: CEO ของนกแอร
6: ์ค่ะ
5: โพสต์ผมจะอธิบายให้ฟัง
6: ว่าเพราะอะไรสายการบินไทยจึงเจอภาวะต่างจากสายการบินที่บินมาจากต่างประเทศว่าทำไมเขาไม่มีปัญหาแต่การบินไทยมี
5: คนดงภาธีสารสินบอกหนึ่ง
6: เราเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าออกนั่นหมายความว่าเราต้องดูแลเครื่องเป็นจำนวนมากและบินไหลไปถึงยุโรปจีนเอเชียและออสเตรเลียเครื่องบินต่างชาติมาอย่างมาก 4-5 เที่ยวบินการจัดการของเขาง่ายกว่าเยอะมาก
5: 2.
6: เมื่ออากาศเป็นอะไรที่มั่วไปหมดทั้งทวีปมัน disrupt slot ของการบินทำให้การคลาดเคลื่อนทั้งจากทั้งขาออกและขาเข้าในต่างที่ถูกปรับใหม่เพราะทางต้นทางหรือปลายทางเราไม่ได้บินคนเดียว
5: 3.
6: ในประเทศบินใกล้เนี่ยจัดการง่ายกว่าเพราะเราดูแลทางอากาศเอง
5: แต่ข้ามชาติ
6: เราต้องตามสภาพอากาศเขาแน่นอนเขาต้องให้สายการบินเขาเป็น priority
5: อันนี้คงจะหมายถึงเรื่องอากาศถูกไหม
6: ค่ะ
5: อันนี้เราก็เพิ่งรู้แต่ข้อต่อมาล้วนๆเลย
6: ข้อ4น้ำท่วมพนักงานกราวบางคนมาทำงานไม่ได้ก็ทำให้การวางคนยากขึ้น
5: และระบบ
6: บางอันเจอน้ำอีกก็มีโอกาสจะเสียอีก
5: นี่ฮะท่านผู้ชมเวลามี disruption แบบนี้เนี่ยใครสิบไปไหนเม้นทำไม่ง่ายหรอก
6: เพราะว่ามันมีหลายจุดที่เราคุมไม่ได้ฝนหยุดบ้างมาบ้างกรมอุตุบางทียังงงเลยครับเพราะมันคือธรรมชาติน
5: ี่ฮะทุกครั้งที่มีใครสิบมันจะแพงมากเวลาบินไม่ได้ เกี่ยวกับเงินทองและจิตใจสายการบินไม่อยากให้เป็นแบบนี้แน่นอนคุณพาธีบอกให้กำลังใจสำหรับผู้โดยสารใจเย็นๆ เดี๋ยวมันจะเป็นแค่ความทรงจำ
6: แล้วมันจะมีเรื่องให้คุยกันไปอีกนาน
5: อันนี้คือมองบวกขนาดที่เมื่อวานที่สุดเมื่อวานนี้ผมเองก็ช็อกนะคุณสิริพงษ์อาคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรักษาการมาพูดในคุยนอกจอบอกเลยน้องไบรท
6: ์คือบอกได้ถามไปค่ะได้รับคำตอบจากการท่าว่าพนักงานติดน้ำท่วม
5: ประเด็นสำคัญคือคุณสิริพงษ์บอกการบินไทยประชุมกันเมื่อวันจันทร์ตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืนไม่ได้รับความร่วมมือเลยขอรายชื่อผู้โดยสารมาเพื่อจะมาดูแท็กกับกระเป๋าก็ไม่ให้จนถึงกลางคืนขออะไรก็ไม่ร่วมมือเลยคุณสิริพงษ์บอกไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยถือเป็นเอกชนแม้จะมีกระทรวงการคลังคมนาคมถือหุ้นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องขอให้มีการไปประชุมบอร์ดแล้วไปผลักดันผ่านบอร์ดนี่ทำงานกันยังไงเนี่ย
7: ทำสื่อสารกับการบินไทยตลอดเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันนานนะครับ 5-6 ชั่วโมงเพื่อที่การท่าเนี่ยจะขอรายชื
8: ่
7: อผู้ที่โดยสารมากับการบินไทยปรากฏว่าก็ถึง6โมงทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได
5: ้ก็ยัง
7: เถียงกันอยู่3ทุ่มก็ยังเถียงกันอยู่เลยครับ
5: ไม่ขออะไรชื่ออะไรฮะ
7: ขออะไรชื่อผู้โดยสารเพื่อที่จะทำการจัดการกระเป๋า
5: อันนี้กำลังสรุปว่าการบินไทยดูจะโอลหม่านไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการสักเท่าไหร่หรือยังไงทั้ง2เรื่องเลยเนี่ย
7: คือผมไม่ทราบว่าปัญหาภายในของเขาปัญหาเรื่องการจัดการของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรครับพี่ยุทธแต่เราก็พยายามทำทุกทางนะครับหรือแม้แต่เรื่องอย่างเช่นเอาทหารมาช่วยเอาคนมาช่วยเนี่ยก็เรียนตรงๆว่าการดูแลทหารที่มาช่วยเรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ย
8: อ
7: ันนี้ก็เป็นการท่าที่เป็นคนดูแล
5: ก็หมายถึงการบินไทยก็ไม่เข้ามาทำอะไรเลยเหรอในช่วงที่ผ่านมา
7: ก็การประสานงานยากมากครับการประสานงานยากมากครับ
5: เที่ยวบินสายการบินอื่นจริงๆเที่ยวบินสายการบินอื่นทำไมเขาไม่มีปัญหาคุณเฉลิมพงษ์พูดชัดเลยท่านผู้ชมเท่าที่ทราบมีเอาท์ซอร์สท่านผู้ชมเอาท์ซอร์สหมายถึงบริษัทที่มาทำเกี่ยวกับเรื่องบริการภาคพื้นเนี่ยคุณเฉลิมพงษ์บอกเลยการบินไทยให้บริษัทลูกมาทำอย่างที่บอกเนี่ยแล้วประเด็นก็คือว่าเอาซอร์สทำไมมีปัญหาที่ไปทำให้กับสายการบินอื่นในเครือข่าย Starland ขนาดเดียวกันของการบินไทยที่เป็นลูกค้าผู้โดยสารการบินไทยเองมีปัญหาซึ่งทราบในเวลาต่อมาท่านผู้ชมตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าการให้บริการภาคพื้นปัจจุบันมีให้ผู้ให้บริการหลัก2รายคือการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยหรือ BFS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทการบินกรุงเทพหรือบางกอกแอร์เวย์ BFS เนี่ยรับผิดชอบภาคพื้นให้กับสายการบินต่างประเทศจำนวนมากที่ใช้สุวรรณภูมิส่วนการบินไทยให้บริการภาคพื้นกับเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินต่างประเทศบางรายที่อยู่ในเครือข่ายเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ออลนิปปอนแอร์เวย์คำว่าการบินไทยเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นนี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้แปลว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานจะเป็นพนักงานของการบินไทยเพราะงานภาคสนามโดยเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับภาคพื้นเช่นพนักงานยกสัมภาระพนักงานขับรถอุปกรณ์ภาคพื้นแรงงานบางประเภทการบินไทยใช้การจ้างงานผ่านเอาท์ซอร์สซึ่งบริษัทที่เข้ารับผิดชอบด้านกำลังคนคือวิงสแปมมีการจับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานด้านภาคพื้นให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมค่อนข้างจะยืนยันน่ะสายการบินอื่นเขาก็ใช้เจ้าอื่นนี่ส่วนหนึ่งถูกไหม
6: ค่ะ
5: อีกเจ้าหนึ่งอ่ะ
6: ค่ะ
5: ไม่มีปัญหาที่ใช้การบินไทยหมายถึงบริษัทลูกการบินไทยเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏว่ารายงานระบุว่าทำไมเขาไม่มีปัญหาเพราะบริษัทลูกที่ว่านี้ที่ทำภาคพื้นเนี่ยเป็นบริษัทลูกการบินไทยไปให้บริการอื่นสายการบินอื่นเพราะถ้าไม่ทำตามสัญญาจะถูกปรับแต่โถมคนที่เหลือน้อยจากน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้หรือไม่ได้มาโถมควรไปทำให้สายการบินอื่นผลก็คื คนอื่นไม่มีปัญหามันมีปัญหาที่การบินไทย
6: ค่ะ
5: เข้าจะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบริษัทลูกการบินไทยแม่กับลูกจะมาปรับกันทำไมกลัวสายการบินอื่นเขาปรับนี่คือข้อที่วิพากษ์วิจารณ์กันกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อวานคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลตำหนิการบินไทยแย่สุดๆคุณสิริพงศ์ก็ตามคุณสุรศักดิ์ก็ตามบอกขระดมกำลังกันไปช่วยนะเชื่อไหมการบินไทยเจ้าของเรื่องนี้อาหารการกินยังไม่จัดมาให้เลยคนที่ระดมกันไปช่วยเนี่ยทุกหน่วยงานอยากช่วยแต่การบินไทยไม่ให้ข้อมูลนี่ทำเสียภาพลักษณ์ประเทศจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารนะถ้าไม่อยากทำก็ลาออกไป
8: นี่เองก็คือปัญหามันคือพอขนกระเป๋าออกจากเครื่องบินที่มาจอดเข้าสายพานแล้วมาส่งให้ไม่ได้เครื่องบินที่จะต้องบินกลับโดยลำที่กระเป๋ายังค้างอยู่ก็จะบินออกไปไม่ได้ก็เกิดการดีเลย์ครับดีเลย์แล้วแม้แต่กระเป๋าที่โหลดใหม่ที่เช็คอินที่เคาน์เตอร์จะต้องเอาไปขึ้นเครื่องก็ไปไม่ได้ก็ดีเลย์การบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการแผนจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยครับที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วเข้ามาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากระวนกระวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลยตรงทั้งนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับ
5: ที่สุดเมื่อวานนี้การบินไทยก็แถลงนะครับทุกชมโดยผู้บริหารสูงสุดของการบินไทยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันก็มีการแจกแจงแง่มุมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระเป๋าค้างสะสมเนี่ยขณะนี้5,600 ใบสัมภาระจะเคลียร์ใน72ชั่วโมงและปรับลดเที่ยวบินลง 30-40% ทีเดียวรับว่าพนักงานหายไปจำนวนมากเพราะน้ำท่วมกำลังเร่งแก้วิกฤตหน้างานเนี่ยท่านผู้ชมมีรายละเอียดบอกนี่นะฮะเกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่สายการบินอื่นเขาก็มีคนทำงานหรือที่เอาซอสไปเนี่ย
6: ก็น้ำท่วมเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
5: หรือเพราะอะไร
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวกลับมาเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมคนหน้างานเนี่ยเหนื่อยไปดูคลิปนี้ปัญหาผู้โดยสารกับสัมภาระตกค้างคือค้างทั้งคนทั้งของที่สุวรรณภูมิผู้ใช้ X คนหนึ่งโพสต์คลิปขณะผู้โดยสารโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ของสายการบินร้องไห้เลยอีกคลิปเป็นคลิปพนักงานออเปอเรตันดูก่อนดูไปดูให้ครบ
9: We don't stop now but we no need to listen to your voice we no need to listen to your voice your problem and she never make problem please calm down for
5: ร้องไห้ขนาดรับสายเลยใช่ไหมหนึ่งคือโวยวายหน้างานเนี่ยหนักอีกทางหนึ่งไม่รู้จะทำไงร้องไห้7:48 เดี๋ยวกลับมาครับ
10: เ
1: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชญ์ทันจันพุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ผู้บริหารของการบินไทยดินที่เราเรียกกันติดปากว่าดีๆการบินไทย
2: คุณชายเอี่ยมสิริค่ะ
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดแถลงข่าวถึงปัญหา1ผู้โดยสารตกค้าง2
2: การให้บริการเที่ยวบินที่ล่าช้า
1: 3เครื่องบินดีเลย์ว่าขอรับผิดชอบบริษัทการบินไทยขอรับผิดชอบกราบขอโทษผู้โดยสารทุกคน 3-4 วันที่ผ่านมาเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตหมายถึงกำลังในการรองรับทำให้เที่ยวบินดีเลย์ล่าช้าเกือบทั้งหมด 100%ดีเลย์เกือบ 100%
2: รวมกว่าพันเที่ยวบินค่ะ
1: มีเที่ยวบินตรงเวลาแค่ 3%
2: ค่ะ
1: ที่เหลือดีเลย์หมด 2 กระเป๋าตกค้างในสนามบิน
2: รวมกว่า 5,600 ใบ
1: ซึ่งมันสะท้อนว่ากำลังของการบินไทยไม่สามารถรองรับตารางบินเดิมได้ตัดสินใจลดหรือยกเลิกเที่ยวบิน
2: โอนผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นค่ะ
1: ขณะที่การบริการภาคพื้นที่การบินไทยดำเนินการได้ประสานกับ AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจ้างบริษัทลูกของทอคือบริษัทบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานไทยเข้ามาจัดการขนกระเป๋าแทนการบินไทย
2: เพื่อให้เที่ยวบินยังดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลามากขึ้น
1: ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงงานทั่วไปและแรงงานทักษะเฉพาะหรือที่ต้องมีใบอนุญาตในการปฏิบัติงานจำนวนมากพักอยู่รอบสนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดคือแรงงานที่มีทักษะและมีใบอนุญาตเฉพาะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการภาคพื้นส่วนแรงงานทั่วไปที่ต้องใช้ระบบใช้ในระบบมีประมาณ500คน
2: ขาดไปมากกว่า200คน
1: แม้จะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพแต่ปัญหามันมาอยู่ที่แรงงานทักษะนี่แหละ
2: แล้วต้องมีใบอนุญาตเฉพาะอะค่ะ
1: ตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานบริเวณเครื่องบินเดิมควรจะมีประมาณ45คน
2: แต่ขณะนี้มีประมาณ20คน
1: เอาแรงงานเฉพาะที่มีทักษะกับมีใบอนุญาตเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลอาจจู่ๆจะเอาใครมาทำก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นแม้จะรับการสนับสนุนจากกองทัพเอารถเข้าไปรับพนักงานที่ได้ผลกระทบจากบ้านพัก
2: เอามาปฏิบัติงานข้างนอกได้เนี่ยค่ะ
1: แต่บางรายก็ยังกังวลเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวในพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถกลับมาทำงานเต็มจำนวนนี่คือไม่มานั่นเอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แรงงานทักษะเฉพาะที่มีใบอนุญาตและต้องเข้าใจระบบการบินเนี่ยท่านผู้ชมจู่ๆทักษะเฉพาะก็สำคัญขับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถูกไหมสองลักษณะคือมีใบอนุญาตคุณจะไปทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยและแรงงานทั่วไปก็เจออีกแรงงานทั่วไป
2: อันนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพระดมเข้ามาช่วยในพื้นที่ประมาณ100ราย
1: และปัญหายังไม่จบเฉพาะที่สนามบินผู้โดยสารตกค้างเครื่องบินดีเลย์รถเที่ยวบินสัมภาระตกค้างลามไปถึงการบริหารจัดการคาร์โก้
2: สะสมที่มันสะสมแล้วก็ล้นคลังอะค่ะ
1: ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนหรืออินเทนซีฟให้แก่พนักงานแล้วเนี่ยคือจ่ายเพิ่มก็ได้ให้มาทำงานและให้ผู้บริหารติดต่อพนักงานเป็นรายบุคคลและลงพื้นที่ไปตามถึงบ้านแล้ว
2: ค่ะเนื่องจากว่างานบางประเภทเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้บุคลากรทั่วไปทดแทนได้ทันที
1: ก็ยังไม่ไหวหมายถึงเอารถทหารไปรับแล้วก
2: ็ไม่มาบ้านแล้ว
1: จ้างถึงโทรศัพท์ให้ผู้บริหารโทรจิกก็ไม่มารวมถึงไปตามถึงบ้านก็ยังไม่มาทั้งหลายทั้งปวงนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อจะดึงแรงงานทักษะกลับเข้าสู่ระบบเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3 วันดึงแรงงานที่มีทักษะกลับเข้าระบบและปรับสมดุลการปฏิบัติงานบริษัทตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะบริหารจัดการให้กลับสู่ภาวะปกติภายใน72ชั่วโมง
2: แล้วก็เร่งเคลียร์สัมภาระที่ค้างอยู่ในอาคารผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด
1: ภายในเมื่อวานนี
2: ้ค่ะ
1: นี่ฮะคำถามว่าทำไมสายการอื่นบันอื่นไม่กระทบคุณชายบอกว่าเพราะการบินไทย
2: มีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตสายการบินอื่นเขาไม่ต้องใช้กระบวนการโหลดของแต่การบินไทยเนี่ยทำมากกว่าเพราะว่ามีหลายกระบวนการที่ต้องใช้ฐานกรุงเทพทั้งโหลดอาหารและคาร์โก
1: ้
2: ดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องลดกำลังการผลิตลง 30% นะคะเพื่อให้การดำเนินงานกลับมาให้ได
1: ้ขนาดที่การบินไทยมีแผนสำรองไหมมี แต่ผลกระทบครั้งนี้ด้านแรงงานมันรุนแรงกว่าที่ประเมินเอาไว้เดิมบริษัทคิดว่าจะรักษากำลังการผลิตได้ 80% แต่พอแรงงานจำนวนมากไม่เข้ามาทำงานกำลังการผลิตลดลงมากกว่าที่คาดการก็จึงเกิดปัญหา
3: ณวันนี้เนี่ยประมาณสัก 5,600 กว่าใบนะครับที่ตกค้างอยู่เราพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วเซตซีโร่ใหม่กระเป๋าที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับด้วยไฟล์ใหม่เนี่ยต้องอย่าให้มาปะปนกับไอ้ 5,000 กว่าใบอันนี
4: ้ในเมื่อมีเจ้าหน้าที่จากทหารเข้ามาช่วยแล้วทำไมถึงเคลียร์เรื่องกระเป๋าแล้วก็เป็นทั่วไปบินออกไม่ได้คร
3: ับก็มันก็กลับไปสู่แรงงานที่ผมพูดไงแรงงานที่ต้องมีสเปเชียลสกิลเนี่ยยังไม่เข้ามาปกติเนี่ยวันนี้เข้ามาประมาณสักครึ่งนึงของจำนวนที่เราต้องการวันนี้ผมก็ให้ฝ่ายบริหารไปไล่ตามนะครับก็มีการออฟเฟอร์ให้นะครับแล้วก็ให้แต่ละขั้นเนี่ยติดต่อไปบายคนเลยไปถึงบ้านเขาก็มีปัญหาอะไรนะครับเป็นห่วงบ้านที่บ้านก็ต้องไปแก้ปัญหาส่วนตัวเขาเพราะวันนี้คือปัญหาส่วนตัวของแต่ละบุคคลต้อง
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: ู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้แล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่วันนี้
1: เตรียมแผนสำรองสำหรับเกิดเหตุในกรณีนี้ไว้บ้างไหม
0: มีครับแต่ว่าเหตุครั้งนี้มันมากกว่าที่เราคาดการไว้เราไม่ได้คาดการว่าเลเบอร์หรือแรงงานที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะได้รับผลกระทบรุนแรงขนาดนี้ตอนประเมินเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้สัก 80% ของกำลังการผลิตที่เคยทำวันนี้มันลงไปต่ำกว่านั้นเพราะแรงงานไม่เข้ามาถ้าเป็นเลเบอร์เพราะจะ500กว่าคนวันนี้มัน200กว่าคน300คนหายไปก็ได้กับกองทัพก็มาช่วยแต่มันก็ยังไม่เต็มคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่แรงงานอย่างเดียวไงปัญหามันอยู่ที่แรงงานที่ต้องใช้สกิลไม่มีคนไปลากของมาก็ของก็ไม่มาแรงงานก็ยกไม่มีอะไรให้ยกมันต้องมีคนไปลากของมาต้องมีคนไปเปิดเครื่อง
2: ตัวแรงงานที่ต้องมีไลเซนส์เรามีทั้งหมดกี่คนครับ
0: ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โหลดมาสเตอร์นะครับโหลดมาสเตอร์คือคนที่ต้องไปคอยอยู่ข้างเครื่องเนี่ยเดิมเนี่ยควรจะประมาณสัก45คนวันนี้ได้ประมาณ20นะครับเราก็พยายาม
3: นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวเพราะไม่จบเฉพาะเรื่องนี้คาร์โก้เมื่อวานนี้การบินไทยออกประกาศหยุดระงับบริการคาร์โก้สินค้าเข้าสินค้าออกเป็นเรื่องใหญ่แล้วท่านผู้ชมการส่งออกที่ต้องใช้เครื่องบินมีปัญหาทันทีเพราะเป็นฐานหลักเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: เอาไม่ใช่เปิดใจทำใจเปิดแอร์แท็กกระเป๋ายังตกค้างรันเวย์
4: คือต้องบินไปเชียงใหม่แบบตัวเปล่าอะค่ะ
3: แล้วเขาบอกอีก5วันเขาเอากระเป๋ากระเป๋านี่อันนี้ก็มีบรรยากาศแบบนี้ขนาดเดียวกับผู้โดยสารเยอรมันบวยชวนอภูมิวุ่นวายกระเป๋าสัมภาระสูญหายวันตกเครื่องไม่สามารถขอความเชื่อหรือขอข้อมูลที่ชัดเจนเจ็ดนาทีแล้วเวลาต่างชาติเขาไม่ได้สนนะว่าจะเป็นการบินไทยหรือจะเป็นการท่าอากาศยานหรือจะเป็นประเทศไทยเนี่ย
5: Like a total chaos nobody know anything nobody can help us we can't find our baggages we ask for information they tend to send us to there and there but nobody know anything and yeah we know we don't know what to do what we have our second flight at 2 p.m. but I don't know if we get it we need our luggage We asked for the airport support. They just tell us we have to go to a baggage service from Thai Airways. But as you can see, it's totally full. And I don't know how long would it take. We have to take our flight. It's our second flight. And yeah, we will see.
6: Well, I'm from Ireland. He's from Australia. But we were traveling from Nepal, from Kathmandu. And our flight was already delayed by like 6 hours or so. And we got in at midnight. So they told us to leave, go to our hotel. We did that, came back this morning.And again, like, no one, it's not even up, it's not even out of the belt. I can still see it, like, still on the runway, on my AirTag. Yeah, we've got a flight to Chiang Mai. Yeah, well, we're coming back in 5 days. So we're going to just hope that it stays here until then and just, I guess, like, buy spare clothes.
3: Here, team ping pong and Gabadi Bangkarathet, 20 คนก็มาค้างอยู่ที่สุวรรณภูมิหลังจากไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยข้อมูลที่ได้บอกว่าเครื่องบินดีเลย์เพราะน้ำท่วมเนี่ยท่านผู้ชมโค้ชบังกลาเทศซึ่งค้างอยู่สนามบินกับนักกีฬาปิงปองอีก2คนหญิง3คนรวมถึงสมาชิกทีมกาบาดี้อีก14คนบอกว่าอยู่ในสภาพสิ้นหวัง
4: ต้องมองดูเที่ยวบินอื่นๆทยอยออกเดินทางแต่เที่ยวบินของการบินไทยที่รอคอยเนี่ยก็คือเครื่องจอดอยู่ที่สนามบิน
3: เราอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเราได้รับบัตรโดยสารขึ้นเครื่องมาแล้ว3ใบภายในเวลา2วัน
4: แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยว่าเที่ยวบินของเราจะได้ออกเดินทาง
3: 2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สายการบิน
4: ไม่ได้จัดหาที่พักให้กับทีมนี้แต่อย่างใดนะคะ
3: เกินวันเสาร์นักกีฬาปิงปอง
4: 5คนเนี่ยได้รับเงินคนละ400
3: วันอาทิตย์ได้รับคนละ 1,200 เป็นค่าอาหารโค้ชของทีมบอกผมเดินทางมาไทยหลายครั้งแล้วครั้งนี้ต่างออกไปมากทีเดียว
4: ห้องน้ำก็ไม่สะอาดทุกอย่างดูวุ่นวายไม่เคยเห็นสนามบินอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อนเลย
3: น่าจะเป็นเพราะน้ำท่วม
4: แต่ว่าผมมองไปก็ไม่เห็นน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆสนามบินแล้ว
3: นี่ท่านผู้ชมน้ำท่วมยังไงมองไปสนามบินก็ไม่ได้ท่วมแล้วอ่ะใช่เห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างเลยท่านผู้ชมฮะมีรายละเอียดมากมายซึ่งเกิดขึ้นทำให้อับอายขายหน้ากันแล้วนี่กว่าจะกู้ทำสนามบินสุวรรณภูมิหรือสายการบินที่ขึ้นมานี่พีนาศไปในไม่กี่วันเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการบินไทยออกประกาศยกเลิกเที่ยวบิน42เที่ยวบินคือต้องลดกำลังการผลิตนั่นแหละอธิบายง่าย
4: ๆก็เลยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมนะคะอีก42เที่ยวบินค่ะก
3: ็ยกเลิกกันจระวันเลย
4: ใช่29กันยาเมื่อวานแล้วก็30กันยาไปจนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะ
3: ขณะเดียวกันปัญหาไม่ได้จบแค่สัมภาระตกค้างเที่ยวบินดีเลย์หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยคาร์โก้ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าบริษัทการบินไทยจำกัดแยกระงับการรับส่งสินค้าเข้าและขาออกขาเข้าและขาออก
4: ของคลังสินค้าการบินไทยค่ะ
3: ระหว่างวันที่30กันยาถึง6ตุลาแต่ต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนแก้ไขเป็นวันที่1ตุลาถึง6ตุลาคมมีการแก้ไขเข้าใจว่าทันทีที่ประกาศผู้ส่งออกด่ายับรายนึงเนี่ยผมไปเห็นจากดาแมดิกกำลังจะขนทุเรียนไปเลยกำลังขนทุเรียนไปถึงเฮ้ยปิดคลังความเสียหายมันเกิดขึ้นขนาดใหญ่ เอาเป็นว่าการบินไทยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที
4: ่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าและดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากการบินไทยระบุว่าเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้านั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราว
3: เดิมในวันที่30ก็คือวันนี้เปลี่ยนไปเป็นคืนนี้เป็นต้นไปคือเที่ยงคืนคืนนี
4: ้1ตุลาคมไปจนถึง6ตุลาคมค่ะ
3: นี่ท่านผู้ชมคือจะใช้คำว่าอะไรอ
4: ่
3: ะถึงแม้ในประเทศไทยอาจจะมีผู้ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องคาร์โก้สินค้าขาเข้าขาออกอยู่หลายสายการบินแต่การบินไทยเป็นหลักไงแล้วมันเกิดขึ้นฉับพลันทันใดไอ้ของเจ้าอื่นเนี่ยเขามีอยู่ผมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่ของเขาไม่ได้แปลว่าว่างๆถูกไหมเขาก็มีภารกิจของเขาไง
4: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมเพราะจู่ๆการบินไทยที่ใหญ่สุดมายกเลิกเลยวันที่1ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยเมื่อวานนี้จึงไม่ต้องแปลกใจที่มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นว่าปัญหาของการบินไทยได้ลามถึงคาร์โก้ปิดรับสินค้าจากต่างประเทศหรือนำสินค้าจากประเทศไทยออกต่างประเทศมีบางรายเนี่ยบอกถึงขนาดว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงได้แล้วผู้ประกอบการรายนึงบอกว่ารัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วมั้ง
4: นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศแล้วนะ
3: ผลกระทบไม่ใช่แค่เที่ยวบินปกติไม่ใช่แค่สัมภาระมันลามไปถึงคาร์โก้รับสินค้าจากต่างประเทศที่ตอนนี้จู่ๆ
4: ก็ประกาศออกมาว่าปิดรับสินค้า
3: แล้วก็บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนที่ใช้คาร์โก้การบินไทยเนี่ยค้างปิดเลย
4: เพราะว่าไม่มีคนทำงานไม่มีพื้นที่จะเก็บของต้องคอยทยอยเคลียร์ของเก่า
3: แล้วของล็อตใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่กลางทางกำลังจะลงที่คลัง
4: แล้วคลังปิดไม่รับของอะค่ะ
3: ไม่บอกเขาเลยเหรอ
4: ว่าของเนี่ยจะถูกเอาไปทิ้งขว้างไว้ที่ไหน
3: ไม่มีระบบเตือนก่อน
4: ไม่มีการแก้ไข
3: จู่ๆโยนขี
4: ้ให้คนอื่นรับผิดชอบ
3: เราเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ามาทุกอาทิตย
4: ์กระทบและเดือดร้อนมาก
3: ๆเชื่อว่าชิปปิ้งกำลังหลายเจ้าคงกรีดร้องกรีดอ่ะพังท่านผู้ชม8เวลา12นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ ดาวน์โหลดแอป Exact Total วันนี้
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ไปได้มากทีเดียวแต่ว่าตามชุมชนต่างๆเราไม่ต้องพูดถึงจุดหลักอย่างที่อย่างน้อยนายกไปเนี่ยก็คือแฟดคลองจันล่มเกล้าและเคหะสายไหมเมื่อวานนี้ถูกไหม
2: ค่ะ
1: แต่ยังมีหมู่บ้านตามตอกซอกซอยต่างๆในเขตตะวันออกของกรุงเทพหนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่น่าเห็นใจยกตัวอย่างนะครับตัวชมนี่ไปดูจุดที่เป็นลาดพร้าว101ลาดพร้าว101เนี่ยผมต้องขับรถไปเองเพราะคนขับผมรถตายอยู่ในซอยตั้งแต่วันเสาร
2: ์ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังตายอยู่ตรงนั้นนะ
1: นั่นแหละฮะ
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ยายติ๋มวัย81ปีชาวบ้านชุมชนลาดพร้าว101รันทดนี่ฮะท่านผู้ชมไม่ได้อาบน้ำมา4วันแถมงูเหลือมขนาดใหญ่โผล่หนีนำมาร่วมหลับนอนเนี่ยเอาไปฟังเสียงดูสักหน่อย
3: อายุเท่าไหร่เนี่ย
4: 80 81
3: แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือ
4: ไม่มี
3: หากินคนเดียวน้ำก็ท่วม
4: น้ำก็ท่วม
3: ตังก็ไม่มี
4: ตังก็ไม่มีมีแค่นี้แหละท้อใจต้องทำใจก็ไม่รู้จะทำไงก็ขายข้าวเหนียวส้มตำขายไม่ได้ก็
3: ขายข้าวเหนียวเนี่ยนะ
4: จ้ะเข็นจ้ะ
3: ไปขายที่ไหน
4: ขายซอย
3: แล้วนี่ไม่ได้ขายมากี่วันแล้วเนี่ย
4: 4 วัน
3: ไม่มีรายรับเลยดิ
4: ไม่มีจ้ะ
3: แล้วรายจ่ายล่ะ
4: ก็
3: พูดดังๆ
4: ส่งรายวันกู้เข้ามาแล้วก็ส่งเขาก
3: ู้เข้ามาแล้วไปส่ง
4: ร
3: าย
4: ก็
1: นี่ฮะท่านผู้ชมให้ยกเป็นตัวอย่างเพราะมันมีมากจริงๆชาวบ้านในลาดพร้าว101ข้ามไปอีกอันนึงวัชราตาข้ามไปสำรวจอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้จุดนี้ลาดพร้าว101แยก40เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำลดแล้วแต่ว่าชุมชนยังท่วมสูงมาก
2: ประมาณสัก200กว่าหลังเนี่ยค่ะ
1: ไม่สามารถอยู่ในสายในบ้านได้เพราะมันเข้าไปหมดบางส่วนไปศูนย์พักพิงแต่บางครอบครัวยังอยู่ในบ้านท่ามกลางความมืดตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยใช้เทียนกรุงเทพไม่มีไฟนางอุษาอายุ59ปีเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวบอกอยู่กับแมว13ตัวไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยท่วมขนาดนี้เธอบอกทั้งน้ำตาว่าไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้ไม่รู้จะให้ใครมาช่วยยังไง
5: แรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรนะว่ามันท่วมแค่เขาท่วมแค่มันยังไม่เข้าบ้านป้าไปทำงานพอกลับมาอีกทีนึงมันถึงเอวแล้วซึ่งมันลำบากมากถามว่าเดือดร้อนก็คือเขาตัดไฟเนี่ยมันอันตรายเนาะมันก็ต้องตัดไฟพอตัดไฟตูมอ้าวทำยังไงล่ะตอนนี
6: ้ที่ผ่านมาเคยน้ำท่วมบ้างไหม
5: ไม่เคยไม่เคยเลยคือไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้แล้วอีกอย่างนึงคือมันไม่ได้มาแค่น้ำมันหนุนมันเป็นฝนตกซึ่งมันตกนี่มันตกติดต่อกันแล้วมันระบายไม่ทันแล้วมันเริ่มเอ่อขึ้นนี่มันมีความรู้สึกว่ามันใจหายนะไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้เพราะตั้งแต่อายุ14-15น้ำข้างนอกท่วมหมดแม่ขายของอยู่น้ำข้างนอกท่วมหมดแต่ข้างในเราเนี่ยหมู่บ้านเราไม่ท่วมมีครั้งเนี้ยมันหนักจริงๆลูกบ้านทุกบ้านเนี่ยเขาเรียกหมดเลยบอกให้อพยพก็คือทุกคนอพยพบางคนไปได้แต่ตัวคือไม่รู้จะไปไงตกใจอ่ะผลกระทบมันเยอะมากเยอะจนมันไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเดียวเหมือนทุกบ้านแล้วบางบ้านก็ไม่มีรายได้อยากจะทราบว่าเขาจะเยียวยายังไง
1: ขณะที่เนี่ยดูเร็วๆมันเยอะจริงๆแถวรามินทราเนี่ยก็ยังชูบอล27หมู่บ้านวิลล่ารามินทราน้ำท่วมขังไม่รับการช่วยเหลือเลยเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหมู่บ้านจะไปด้วยน้ำคือมันเต็มไปหมดเราอธิบายไม่หมดหรอกอันนี้ยังไม่นับหมู่บ้านทางบางนานะยับเยินเต็มไปหมดเลยหมู่บ้านหรูๆทั้งนั้นเนี่ยหรือหมู่บ้านตรงแถวโซนลาดพร้าวเสรีไทยมันจะเป็นหมู่บ้านเดิมอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกทิ้งขว้างไงท่านผู้ชมอีกจุดหนึ่งก็คือนั่นกรุงเทพกีทาก รุงเทพทีการนี่ก็ไม่ถูกพูดถึงเท่าไหร่ยังซอย12ถูกน้ำท่วมมา5วันไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาชาวบ้านทนไม่ได้ลงขันทำข้าวแจกกันเองแล้วก็แน่นอนด้วยความโกรธท่านยกคงพร้อมจะฟังอ่ะบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ให้ลาออกไปเลยนี่ฮะเป็นความดุเดือดของชาวบ้าน
2: คือชาวบ้านบอกส่งข้อความถึงรัฐบาลหน่อยออกไปเถอะถ้าอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องถอดบทเรียนแล้วทุกวันนี้ช่วยกันเองยังกับไม่มีรัฐบาล
6: มาจากที่ผมเกิดมาจากพื้นที่นี้นะครับไม่เคยหนักเท่านี้ก็น่าจะเกือบ50ปีที่เราเจอหนักขนาดนี้ตอนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการบอกกล่าวไม่มีกระสอบทรายมาให
7: ้ไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเลย
6: เราปกป้องกันเอง
7: ปี54มีทหารถ้าตรงนี้ท่วมเงี้ยเราไปปักซอยเราก็ยังพอใช้รถทหารได้ค่ะใช่คิดว่าถ้าทำไม่ได้อย่าอยู่ค่ะอายค่ะน่าอายมากค่ะถ้าจัดการอะไรไม่ได้เลย
8: เพราะวันนี้มันวันที่5แล้วเน
7: า
8: ะ
7: 5แล้วค่ะใช่แล้วนี่กรุงเทพนะคะกรุงเทพ
6: กรุงเทพนะครับหน่วยงานทุกอย่างไม่โผล่มาช่วยชุมชนทั้งคลองนี้ไม่มีเลยทั้งที่รับน้ำให้ทุกปี
8: ครับดีใจช่องสาม
6: ดีใจมากครับ
7: ดีใจมากเลยที่มาเป็นวันแรกช่องสามมาโอ้โห
6: ขอบคุณที่เข้ามา
7: จริง
6: ไม่งั้นพวกเราก็
7: จะได้
6: ร้อนอย่างนี้
7: จะได้เป็นสื่อให้เห็นด้วยว่าเนี่ยกรุงเทพกีทาเรา
6: ใช่ครับเป็นแบบนี
7: ้อยู่ในกรุงเทพมันหนักนะ
6: ถ้
7: าปากซอยแค่นี้ตรงนั้นแค่นี้แต่ตรงเนี้ยในบ้านเลยนะ
6: ในบ้านยังขนาดนี้นะครับ
7: ต่อให้แบบมันท่วมแล้วปุ๊บอ่ะคุณก็แมเนจครัวรัฐบาลนู่นนี่นั่น
8: ปิงครับ
9: ปิง
8: อ๋อมันจะมีจอ
7: กโอ้ยอ้าวพี่เดินดีกว่าเดิน
9: ปิงนะไปครับ
7: ไปเดี๋ยวเราจะไป
9: เลยอยู่นี่ด้วยตัวเดี๋ยวนี้ว้ายไปดีกว่าครับ
10: ยังไม่มี
9: โอ้ยไม่ไหวแบบนี้เห็นไหมครับความลำบากของพวกผมต้องลำบากของปิงก็เกาะโอ้ย
1: กรุงเทพกีทาเนี่ยใหญ่มากท่านผู้ชมเราดูแล้วเขารู้สึกไงอันนี้ไม่ได้แปลว่าให้เกิดความอะไรนะแต่มันเป็นการสะท้อนความรู้สึกว่ายังแฟลตคนยังอยู่บนแฟลตนะไอ้นี่น้ำเข้ามาในบ้านหมดทุกหลังแล้วมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแน่นอนครับเรื่องอย่างนี้นี่ยังไม่นับชุมชนมุสลิมคลองสองต้นนวลย่านมีนบุรีรู้สึกตัวเองเหมือนอยู่เกาะกลางน้ำท่วมสูงเป็นเมตรอ้นสุวรรณเราลงไปที่ชุมชนริมคลองเขตมีนบุรีเนี่ยท่านผู้ชม

0: แย่เลยหนูอยู่กลางสะพานเนี่ย
1: ร้อนจ้ะ
0: ร้อนก็ต้องทน
1: ใช่
0: ไปไหนไม่ได้เลย
1: ใช
0: ่
1: จ้ะ
0: แล้วทรัพย์สินที่บ้านเสียหายไหมลูก
1: ก็มีน้ำเข้าพวกเครื่องไฟฟ้าจ้ะ
0: เจ๊งหมดมันเป็นเพราะว่าเรามาอยู่ชุมชนริมคลองหรือเปล่า
1: ใช่
0: ยอมรับ
1: น้ำมันมาไวมากเลยอ่ะ
0: เ
1: พราะฝั่งมันต่ำมันต่ำกว่าฝั่ง
0: ครับ
1: ใช่พอย้ายปุ๊บมันเริ่มระย้ายไปก่อนแล้วมันก็มาเลย
0: ย้ายก่อนแล้วมาเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหลำบากแย่เลยสินะ
1: จ้ะ
0: โอ้แล้วถ้าอยู่อีกเป็นอาทิตย์หนูจะอยู่ไหวไหมลูก
1: ต้องทนอ่ะจ้ะไปไหนไม่ได้แล้ว
0: เหรอ
1: จ้ะ
0: โ
2: อ้ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเถอะท่านผู้ชมมีแม่ค้าตลาดสดบางกะปิร้องไห้ปาดน้ำตาเลยเมื่อวานนี้วัชราตาคำตลาดสดลาดพร้าวอันนี้ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยดีขึ้นแล้ว
3: อยากขอร้องให้ประชาชนช่วยขับรถเบาๆย่องๆหน่อยเพราะว่าผลกระทบมันเสียหายเยอะน้ำมันซัดเข้ากระจกแตกและข้าวเขาเอาไม่ทันเราก็ขนได้เฉพาะที่เราขนแล้วก็พอเราวางทำชั้นวางรถวิ่งเร็วมันสร้างความเสียหายมันซัดน้ำเข้ามาในบ้าน
4: มันพูดไม่ออกมันจุกอกรัฐบาลก็ไม่เคยมาดูเลยมันก็เสียใจนะเราบอกเขาแล้วคือเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูฟ้าได้แต่รับปากครับแต่สองวันผ่านมาก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลเพื่อหน่วยงานก็วิ่งผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นยื่นอะไรมาเลยไม่เห็นมาช่วยอะไรเลยมีแต่ช่วยเหลือกันเองแล้วก็จ้างต่างด้าวมาช่วยยกเขายังมีน้ำใจดีกว่ารัฐบาลและคนทหารไม่เข้ามาช่วยเลยเราเสียใจมากเราพูดไม่ออกเราก็คงต้องทำใจแต่เราก็ไม่ได้โทษมันคือธรรมชาติแต่เราก็ยอมรับแต่บางครั้งคุณก็ต้องช่วยเราด้วยไม่ใช่ให้ธรรมชาติลงโทษเราอย่างเดียว
2: คือด้วยความส่วนใหญ่พุ่งไปที่รัฐบาลนะไม่ใช่มาที่กทมเลยนะเนี่ยเมื่อวานนี้นายกอนุทินตอนหนึ่งที่สตช.ก็เปิดใจเรื่องนี้ยืนยันนะครับว่าฟังอยู่เต็มสองรูหูจะรับเอาคำตำหนิมาปรับปรุงบอกนะว่ายังโชคดีที่ดุด่าแค่นี้เนี่ยเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆท่านด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีจะกราบขออภัยทุกคนฟังเสียงตำหนิวิจารณ์และขอยืนยันว่าเมื่อได้ฟังแล้วอาจจะได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหานี่ฟังเต็มสองหูเข้าไปในสมองไปหาทางแก้ทุกวันเนี่ยขึ้นรถกลับก็คิดว่าทำยังไงพรุ่งนี้จะให้กลับมาได้อย่างที่เขาต้องการ
5: อย่างน้อยไม่ต้องให้เขามาชื่นชมเราแต่ให้เขาได้ในสิ่งที่คาดหวังไว
2: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ท้อแท้นะ
6: ผมก็ต้องถือว่าโชคดีแล้วที่ท่านบ่นแค่นี้ท่านด่าแค่นี้มาผมส่วนที่มันเป็นความไม่สมบูรณ์เป็นความไม่พร้อมนะครับท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไขกลับไปปุ๊บก็คิดขึ้นรถก็คิดแล้วว่าทำยังไงให้ที่พรุ่งนี้เนี่ยจะกลับมาด้วยสิ่งที่เขาต้องการอย่างน้อยไม่ต้องให้เขามาชื่นชมเราแต่ว่าให้เขาได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะครับเราก็จะทำให้มากขึ้นที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวประเด็นอื่นยกย่อประเด็นคุยนอกจอรวมถึงประเด็นที่สื่อสิงคโปร์นอกจากเสียงวิจารณ์ของคนไทยที่ประสบภัยสิงคโปร์รายงานเหตุน้ำท่วมกรุงเทพเขาบอกเลยว่ามันสะท้อนปัญหาระบบเตือนภัยและการผันจัดการน้ำของรัฐบาลเป็นข้อวิจารณ์ที่ดุเดือดเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกรุงเทพมหานครก็ถูกเสียงวิจารณ์เรื่องการพร่องน้ำหรือลดระดับน้ำในคลองต่างๆพอไหมก่อนจะเกิดฝนตกหนักฝนตกหนักอย่างนี้เป็นต้นประเทศไทยมีทรัพยากรระดับชาติ
5: มีข้อมูลดาวเทียมมีระบบตรวจวัดระดับน้ำมีหน่วยงานรับมือภัยพิบัติมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำขนาดใหญ
2: ่แต่ผลที่เห็นก็คือสิงคโปร์

0: บอกยับเราจะลาไปด้วยข่าวดีปิดท้ายสักหน่อยวิวกรุ๊ปวิทิศานสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวสำเร็จเอเชียนเกม2026เอาชนะโลเคียนดิวจากสิงคโปร์2-0ปลดล็อกแชมป์แบดมินตันชายเดี่ยว
1: หลังรอคอยกันมานาน60ปีนะคะ
0: เรียกว่าเหรียญแบดมินตันชายเดี่ยวครั้งแรกในรอบ56ปีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีย
9: ินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช้อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:33 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106วันสิ้นเดือนวันพุธ30กันยายน2569เราอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และทางเพจ Facebook นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106มีอะไรจะเล่าสู่กันฟังทักทายกันเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนข่าวสารบ้านเมืองกันนะจ๊ะหรือว่าแจ้งรายงานสถานการณ์น้ำนอกเหนือจากกรุงเทพนนทบุรีเป็นยังไงฉะเชิงเทราเป็นยังไงปราจีนบุรีหลากหลายจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เอาละตามกันเลยกับสถานการณ์ฟ้าฝนและสถานการณ์น้ำขอเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครก่อนก็แล้วกัน30กันยายนกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นคลองหกวาสายล่างพื้นที่ต่อเนื่องปทุมธานีค่ะ30กันยายนจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลว่าตอนตี 5:30 กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนระดับน้ำในคลองสายหลักได้แก่คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรลดระดับลงบ้างแล้วแต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยมีการเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำแนวริมคลองหกวาสายล่างพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานีในเขตคลองสามวาหนองจอกสายไหมเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงค่ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยา24ชั่วโมงทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วขณะที่น้ำท่วมผิวการจราจรลดลงอย่างต่อเนื่องกทมสรุปแผนระบายน้ำ29กันยายนใช้คลองหลักพลังสูบผลักดันสู่เจ้าพระยาค่ะเมื่อวาน29กันยายนกรุงเทพมหานครสรุปแผนการระบายน้ำเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้คลองสายหลักและเครื่องสูบน้ำผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดพื้นที่ระบายน้ำส่วนแรกได้แก่เกษตรบางบัวรามคำแหงหัวหมากพัฒนาการคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ภายใน 1-2 วันส่วนพื้นที่ระหว่างการระบายได้แก่สายไหมมีนบุรีนวมินทร์ลาดกระบังประเวศคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ภายใน 5-7 วันระยะเวลาการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันค่ะเนื่องจากลักษณะความเป็นแอ่งของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกรวมถึงพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการที่มีลักษณะภูมิประเทศเชื่อมต่อกันกทมใช้ระบบคลองและเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำและคืนสภาพการสัญจรให้เร็วที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์กทมเปิดเป็นเว็บไซต์นะติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ weather ที่แปลว่าอากาศนะคะ weather.bangkok.go.th/klongmap klong klongmap ตามนี้ถ้าใครจะติดตามนะคะในส่วนของกทมแล้วก็มาล่าสุด30กันยายนกทมประกาศลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ29เขตจาก50เขตหลังสถานการณ์ฝนคลี่คลายจากเพจ Facebook กรุงเทพมหานครค่ะเผยแพร่ข้อความกทมประกาศปรับลดพื้นที่ประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตจากเดิม50เขตอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทมลงนามในประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะหัวข้อเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่ที่จะเอ่ยดังต่อไปนี้29เขตเลยนะปรับลดพื้นที่เหลือ29เขตดังต่อไปนี้ยังเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่ห้วยขวาง29เขตนะยังเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยอยู่นะคะ อันนี้ก็แจ้งทราบว่าสถานการณ์ฝนพอยุติลงแล้วไปตรวจสอบเชิงพื้นที่พบว่าพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตด้วยกันณวันนี้นะ30กันยายนจึงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตตามที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่ค่ะนี่เป็นในส่วนของทางพื้นที่กทมในส่วนของจังหวัดต่างๆตอนนี้เฝ้าระวังกลางดึก29กันยายนปภ.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวคลองเขื่อนบางส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 5-10 เซนติเมตรให้ประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพนี่แจ้งมาตั้งแต่ 5:30 น.ของ29กันยายนนะคะหลังเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานำเรือช่วยเหลืออพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรจุดแรกที่หมู่บ้านดอนทับไก่ซอย5หมู่5ช่วยเหลือนำผู้หญิงสูงอายุนะเป็นหญิงชราไม่สามารถเดินลุยน้ำเองได้กู้ภัยต้องใช้วิธีสวมเชือกชูชีพแล้วก็ประคองกันขึ้นเรือแล้วก็มีชาวบ้านด้วยนะคะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็แมวด้วยออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมารับแจ้งเหตุเพิ่มเติมหมู่บ้านวังโคลนซอย7หมู่5ช่วยอพยพออกมาได้อีก8รายด้วยกันมีเด็กด้วยค่ะเซลล์บรอดแคสต์มากลางดึกเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวคลองเขื่อนบางส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้ำทะลักเร่งอพยพแล้วก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันไปกันต่อที่นนทบุรีนะคะนนทบุรีเตือน3อำเภอน้ำเจ้าพระยาหนุนสูง29กันยาจนถึง5ตุลาคมเลยค่ะหลังเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนนทบุรีนะคะออกหนังสือด่วนที่สุดเลยในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรีขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 20 ถึง 40 เซนติเมตรช่วง 29-30 กันยายนและ1-5 ตุลาคมคือต่อเนื่องไปเลย 29-5 ตุลาคมค่ะทางกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนนทบุรีประชาสัมพันธ์ประชาชนอาศัยอยู่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็การระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเริ่มตั้งแต่29จนถึง5ตุลาคมเลยนะคะ29กันยาถึง5ตุลาที่อำเภอเมืองนนทบุรีระบุไปที่ตำบลบางไผ่ไซม้าบางสีบางกระสอท่าทรายโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชุมชนวัดค้างคาวหมู่4ตำบลบางไผ่ค่ะให้ระวังกันที่อำเภอปากเกร็ดนะคะตำบลคลองพระอุดมเกาะเกร็ดบ้านใหม่บางพูดปากเกร็ดอ้อมเกร็ดบางตลาดโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชุมชนริมน้ำท่าอิดหมู่8ชุมชนมัสยิดท่าอิดหมู่10ตำบลท่าอิดชุมชนคลองบางภูมิตำบลคลองข่อยอำเภอบางกรวยก็เฝ้าระวังที่ตำบลวัดชะลอตำบลบางกรวยด้วยนะคะ3อำเภอของนนทบุรีนะทั้งน้ำทะเลหนุนสูงทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำด้วยเตือนกันในส่วนนี้เฝ้าระวัง29กันยาถึง5ตุลาคมนี่เป็นสถานการณ์น้ำเรารายงานในช่วงแรกตรงนี้นะคะนี่ที่น่าจะส่งท้ายเบรกนี้กันที่เรื่องราวที่น่าสนใจจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะเสริมแกร่งความปลอดภัยไซเบอร์ MEA คว้า Best Performance Award ระดับเทียร์1ปกป้องระบบไฟฟ้ามหานครค่ะเมื่อวันที่25กันยายน2569นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเข้ารับโล่เกียรติยศ Best Performance Award พร้อมประกาศนียบัตรระบบระดับเทียร์1ประเภทหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในงาน Prime Minister AwardThailand Cyber Security Excellence Award 2026จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สกมช.โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลและพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางสาวศิวพรแบ่งลาภผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA และพนักงานร่วมพิธีณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพรางวัลดังกล่าวสะท้อนการพัฒนางานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของ MEA อย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปกป้องข้อมูลสารสนเทศและระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อเสริมความมั่นคงและความต่อเนื่องของการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนและภาคธุรกิจโดย MEA พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการให้บริการและวิถีชีวิตเมืองมหานครในยุคดิจิตอลอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะช่วงแรกพักสักครู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาตามประเด็นน่าสนใจคุยกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
13: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไหล่ลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
14: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา47นาทีช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันพุธ30กันยายน2569คุณผู้ฟังไปเที่ยวจีนเถอะวันนี้วันสุดท้ายที่คุณจะส่งคลิปแล้วค่ะ106ออนทัวร์พาท่องชิงเตามรดกยุโรปในจีนคุณไปฟรีบินฟรีเที่ยวฟรีพักฟรีทุกอย่างพรีเมียมร่วมลุ้นไปกับเราเถอะ ส่งกันไปเยอะๆซึ่งตอนนี้ส่งมาแล้ว100ล้านคลิปพูดที่เวอร์ไปวิทยุครอบครัวข่าวชนคุณผู้ฟังค่ะร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเราพากันเดินทาง 14-19 พฤศจิกายนค่ะให้คุณชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนย้ำตรงนี้4คนตอนถ่ายคลิปคุณต้องอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาถ่ายไปพร้อมๆกันไม่เอาต่างคนต่างถ่ายแล้วเอาคลิปมายำรวมกันเอามาร้อยเอามาใส่แคปคัตแล้วส่งมาให้เราไม่เอาขออยู่ด้วยกันเลยคุณจะอยู่เป็นครอบครัวก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นเดอะแก๊งของคุณยังไงก็ได้จัดมาเลย4คนแต่ตอนถ่ายคลิปต้องอยู่ด้วยกันไม่เอาถ่ายทีละคนแล้วตัดต่อรวมนะคะต้องอยู่ด้วยกันในการถ่ายคลิปนะแนะนำตัวง่ายๆเลยระบุชื่อทีมค่ะไม่เกิน60วินาทีแล้วส่งมา Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เรามีโพสต์กิจกรรมสีส้มๆหน้าตาแบบที่เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้เลยหมดเขตวันนี้หมดเขตวันนี้30กันยายนเท่านั้นส่งได้ถึงวันนี้อีกวันเดียวเท่านั้นย้ำร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิว่ายานำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอร่วมสนุกกับเราซะดีๆไปสนุกแน่ๆคุณจ๋า106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนเดินทางพฤศจิกายนอากาศดีอากาศหนาวฟินกันแน่ๆเชิญชวนไปเที่ยวเพิ่มเติมมากลับมาที่ข่าวกันต่ออย่างนี้จะทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมเรื่องของเงินชดเชยที่คนบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้เดี๋ยวได้เลยแสนหนึ่งพอรัฐบาลทำประกันภัยพิบัติไว้ครม.อนุมัติแล้วแต่เริ่มต้นใช้1ตุลาคมค่ะแต่เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดก่อนตุลา 100,000 บาทยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดคือปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะ26จนถึงปัจจุบันกับวันที่30เนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะเริ่มใช้คือ1ตุลาคมดังนั้นตอนนี้ใครเจอน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมจะได้เรทอัตราอยู่ที่ 9,000 บาทย้ำทำความเข้าใจตรงนี้นะคะจากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนปี69ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็น 9,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครอง1ตุลาคม69ซึ่งเขาแจ้งมาเตือนก่อนหน้านี้นานแล้วเขาแจ้งทราบก่อนหน้านี้นานแล้วว่าจะเริ่มต้นคุ้มครอง1ตุลาคม69ดังนั้นจึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ3ประเภทอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งเห็นไหมคะดังนั้นจะมีคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยบ้านโดนน้ำท่วมเยอะเลยรอบนี้เดี๋ยวรัฐให้แสนหนึ่งจากประกันภัยพิบัติยังไม่ใช่อันเนี้ยเขากำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วก็รายงานข่าวกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะว่าเริ่มคุ้มครองคือ1ตุลาคมดังนั้นตอนนี้ที่มันเกิดมาเป็นปลายกันยายังไม่ใช่ส่วนนี้นะกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่ม1ตุลาคมจากข่าวที่เกิดขึ้นตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการไปแล้วหรือเปล่าก็ได้ยินว่าครม.อนุมัติแล้วนี่กองทุนประกันภัยพิบัติแห่งชาติอนุมัติแล้วแต่ย้ำเริ่มใช้1ตุลาคมนะแล้วก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์และหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วน แต่ในเบื้องต้นที่นิติณัฐเน้นย้ำคือน้ำท่วมตอนนี้ที่ได้คือ 9,000 บาทไม่ใช่ 100,000 บาท 100,000 บาทจะไปเริ่มต้นคุ้มครองจากกองทุนประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมอธิบายแจ้งทราบกันตามนี้นะคะเราไปที่พื้นที่อื่นๆกันต่อเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนดีกว่าประกันสังคมดีกว่าเพราะว่ามีคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเหมือนกันประกันสังคมเร่งเยียวยาน้ำท่วมเปิด4มาตรการช่วยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจากประกันสังคมนะคะครอบคลุมทั้งลูกจ้างนายจ้างและครอบครัวผู้ประกันตนค่ะมีแนวทางดังนี้1ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทำให้นายจ้างหยุดกิจการหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันนั่นคือแนวทางที่1 2สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3พ.ศ. 2568ถึง2569สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการรักษาการจ้างงานร่วมกับธนาคาร7แห่งวงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกรณีมีและไม่มีหลักประกันแนวทางช่วยเหลือที่3จากประกันสังคมกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานหากผู้ประกันตนเสียชีวิตครอบครัวได้รับการดูแลตามมาตราผู้ประกันตนมาตรา 33/39 จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตนที่มีการส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเพิ่ม 8,000 บาททางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทแนวทางที่4ดูแลผู้ประกันตนนะคะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการและนอกจากนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตสามารถรับยาประจำได้ยื่นเรื่องเกิน30วันได้หากเป็นกรณีโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและเกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติฟอกไตได้ตามความจำเป็นแม้ใช้เวลาน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อครั้งหรือฟอกน้อยกว่ามากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์โดยสามารถยื่นเบิกค่าบริการได้ค่าฟอกไตเพิ่มเติมเบิกได้ตามจริงไม่เกิน2,000 บาทต่อครั้งหากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นหลังปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาได้สถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกนี่คือในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเยียวยาเป็นมาตรการดูแลจากในส่วนของประกันสังคมค่ะมีคนมาถามเรื่องของกองทุนภัยพิบัติขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าทวงถามกองทุนภัยพิบัติภูมิใจไทยจ่ายครัวเรือนละ 100,000 บาทจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีนโยบายกองทุนภัยพิบัติของภูมิใจไทยนี่เผยแพร่ตั้งแต่เมื่อ1มกราคมตอนหาเสียงนะว่าจะมีกองทุนภัยพิบัติให้บ้านละ 100,000 โพสต์ดังกล่าวนำเสนอนโยบายภายใต้แนวคิดพร้อมก่อนภัยเคียงข้างไทยทุกสถานการณ์เสนอการยกระดับการเตือนภัยและดาวเทียมและ AI บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดระดับตำบลเพื่อใช้วางแผนรับมือภัยพิบัติส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนประกอบการตัดสินใจอีกส่วนสำคัญคือข้อเสนอจัดตั้งนี่คือนโยบายหาเสียงภูมิใจไทยนะจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติใช้เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครัวเรือนรัฐจ่ายค่าประกันภัย 1,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อทำประกันภัยพิบัติเมื่อเกิดภัยระบบ AI ตรวจจับข้อมูลก่อนจ่ายเงินครัวเรือนละ 100,000 บาทโดยพรรคภูมิใจไทยนำเสนอผ่านแนวคิดพูดแล้วทำ plus เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์คนก็เลยไปเอาโพสต์นี้มาให้ดูกันว่าเคยสัญญาไว้นี่ตอนหาเสียงกองทุนภัยพิบัติแต่ก็เอาจริงๆอย่างที่บอกแหละคุณว่ากองทุนภัยพิบัติอ่ะรัฐบาลครม.เขาก็อนุมัติแล้วกองทุนภัยพิบัตินี้ค่ะเพียงแต่เขาบอกว่าเริ่มต้นมีผลบังคับใช้1ตุลาคมแต่สถานการณ์มันมาเกิดปลายกันยามันยังไม่ถึงกำหนดที่เขาจะเริ่มต้นบังคับใช้ประกันภัยพิบัตินั้นในวันที่1ตุลาคมดังนั้นก็เลยยังจะไม่ใช่ครัวเรือนละ 100,000 บาทยังเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทตามนั้นคุณเห็นคลิปข่าวนี้ไหมกระแสน้ำซัดแพ กระชังปลาพุ่งชนประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองน่ากลัวมากอ่ะกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแพพักอาศัยและกระชังปลาถูกกระแสน้ำในแม่น้ำหน้าแม่กลองไหลรุนแรงซัดจนสลิงที่ใช้ยึดแพกับกระชังปลาไว้ขาดแพกระชังปลาหลุดลอยจากริมฝั่งหน้าวัดนางโนตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกระแสน้ำพัดผ่านลอยออกไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านไม่สามารถชักลากกลับเข้าฝั่งได้เพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวและรุนแรงมากแล้วก็ลอยไปติดอยู่ตรงบานประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองสองหลังแล้วกระชังปลา50กระชังพังเสียหายเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดทางผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเร่งด่วนแล้วก็รีบแก้ปัญหาเพราะว่าต้องป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวประตูระบายน้ำกันต่อไปด้วยโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระทึกเลยเหมือนกันกลางดึกที่ผ่านมาเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาตามประเด็นน่าสนใจกันต่อหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงที่3ของรายการนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิน่าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
14: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้กรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอกนิธินานราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการประจำเช้าวันพุธ30 กันยายน 2569มาจนถึงนาทีนี้เราต้องมาคุยกันต่อเรื่องการเยียวยาละค่ะแนวทางเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากในส่วนของคปพ.มีอะไรยังไงกันบ้างไปที่สายคุณอาภากรปานเลิศรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปพ.ค่ะคุณอาภากรคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊
3: คสวัสดีค่ะต้องถามเลยมาตรการช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยค่ะทางคปพ.มีอะไรบ้างนะคะ
4: คือเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความช่วยเหลือก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราตั้งวันเสาร์อาทิตย์และต่อเนื่องวันจันทร์เลยนะครับก็คือว่าเราก็คุยกับทางธุรกิจประกันภัยเรียกประชุมนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเรื่องของรถน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับเราก็ส่งรถเข้าไปยกรถออกมาสำรวจภัยนะครับแล้วก็ท่านเลขาก็สั่งการเร่งด่วนนะครับว่าเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการบรรเทาภัยเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ส่วนของการเยียวยาส่วนของการชะลอเรื่องของการจ่ายเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือประกันชีวิตเนี่ยหรือประกันวินาศภัยมันจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของความต่อเนื่องของการชำระเบี้ยอันนี้ก็ให้มีการชะล
3: อ
4: ออกไปประมาณสัก90บางแบบกรมธรรม์ก็180วันบางแบบกรมธรรม์ก็90นะครับแล้วก็ต้องไม่ถือว่าผู้ประกันภัยเนี่ยเขาขาดชำระเบี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ
3: ค่ะก็ดูแลในเบื้องต้นนะคะทีนี้อยากให้คปพ.แนะนำขั้นตอนเลยค่ะในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ะ
4: คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องรถกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีเหตุมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนนะครับว่ารถของผู้ประกันภัยรถของประชาชนเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมีความเสียหายอย่างไรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรถไว
3: ้สำคัญต้อง
4: ถ่ายรูปบ้านไว้นะครับ
3: เขาถึงได้บอกว่าต้องถ่ายก่อนน้ำจะลดพอมันท่วมนี่แหละจะได้เห็นสภาพจริง
4: ใช่ครับบางทีหลังเกิดเหตุเนี่ยมันจะพิสูจน์อะไรยากนะครับก็ถ่ายตอนนั้นนะครับเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ทำความสะอาดปกตินะครับแล้วเดี๋ยวบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ่ายค่าเสียหายกันต่อไปนะครับ
3: แล้วต้องยังไงต่ออีกนะคะ
4: คือพอแจ้งบริษัทนะครับถ่ายรถไว้เก็บหลักฐานนะครับแล้วก็แจ้งกับบริษัทนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยทางบริษัทก็จะเข้ามาดำเนินการนะครับคำถามมีคำถามในสื่อโซเชียลหลายเยอะมาก
3: โพสต์เลย
4: ว่าใช่ครับว่าทำไมถึงต้องถ่ายถ้าไม่ถ่ายแล้วเคลมได้ไหมอันนี้ก็เคลมได้ปกตินะครับ
3: เพีย
4: ง
3: แ
4: ต
3: ่ว่
4: าใช่ครับก็คืออย่างนี้ครับคือเรื่องของความเสียหายเนี่ยบริษัทประกันภัยเขามีหน้าที่ในการเข้าไปดูที่เกิดเหตุอยู่แล้วเพียงแต่เราบอกว่าได้หลักฐานไว้เนี่ย
3: มัน
4: ก็จะได้ยืนยันได้ว่า
3: ตรงนั้นเสียหาย
4: ตรงนี้เสียหายอะไรอย่างไรนะครับ ครับผม
3: เอ๊ะแต่ว่าอย่างที่ท่านรองเลขาบอกว่าบริษัทประกันเขาเข้าไปดูอยู่แล้วแต่กว่าเขาจะเข้าไปได้น้ำมันก็ลดแล้ว
4: ใช่ครับแต่ตอนนี้
3: หรือว่าก็ดูจากรายงานเอาได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ท่วมจริง
4: สภาพความเสียหายมันก็ยังมีอยู่ที่จะสามารถตรวจสอบได้นะครับ
3: ดังนั้นแต่ว่าถ้าสะดวกสุดๆเลยคือถ่ายภาพไว้เลยน้ำที่มันยังท่วมอยู่นี่แหละถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานดีที่สุด
4: ใช่ครับเพราะว่ามันจะได้มันยืนยันได้นะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดเหตุใจตอนที่ภัยน้ำท่วมจริงๆนะครับ
3: อันนี้สำคัญก็เป็นภาพถ่ายแล้วนอกนั้นต้องใช้อะไรบ้างนะคะนอกจากหลักฐาน
4: ก็โดยปกติมันก็จะมีเรื่องของหล
3: ัก
4: ฐานการทำประกันภัยอะไรพวกนั้น
3: ใน
4: งานกันนะครับส่วนของรถยนต์ที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะของกรมธรรม์ประเภทหนึ่งนะครับหรือถ้าเผื่อเป็นกรมธรรม์ประเภทอื่นเช่นสองพัดสามพัดเนี่ยก็ต้องไปดูหลักฐานว่ามีการทำประกันภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมไว้หรือเปล่านะครับไปดูเอกสารแนบท้ายว่าเขาได้ซื้อประกันภัยเนี่ยคุ้มครองน้ำท่วมไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการซื้อเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ปกตินะครับ
3: อันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันของการทำประกันเราต้องอ่านให้ละเอียดถ
4: ้
3: าเราจะประสงค์ว่าให้ประกันภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ด้วยเราก็ต้องดูให้ละเอียดว่ามันต้องมีนะเราจะซื้อตรงนี้ด้วยนะต้องแจ้งคนที่เขารับทำประกันกับเราทีนี้โอ้ขออนุญาตเรียนถามท่านรองเลขาอาจจะแบบส่วนตัวนิดนึงคือบ้านนกอยู่ส่วนประเวศแล้วก็น้ำสูงเมื่อสุกเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะหน้าบ้านเนี่ยน้ำสูงในระดับหนึ่งแต่ว่าจากถนนมันไม่ได้เข้าบ้านแต่ตัวบ้านของโอ๊กอะค่ะมันจะมีอยู่3ห้องที่ต่ำห้องครัวห้องเก็บของต่ำกว่าห้องโถงบ้านทีนี้น้ำอะมันขึ้นมาจากใต้ดินแล้วมันก็ทำให้ตู้ของเราเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยอันนี้แต่โอ๊กถ่ายรูปไปละก็คือโอ๊กก็แต่โอ๊กทำประกันบ้านไว้เรียบร้อยอันนี้ก็คือโอ๊กก็เคลมได้ทำประกันบ้านเรื่องภัยธรรมชาติได้ใช่ไหมคะแม้ว่าน้ำจะไม่ได้เข้ามาจากหน้าบ้านไม่ได้ท่วมสูงแต่ว่ามันล้นขึ้นมาจากในตัวบ้านก็ได
4: ้มันคุ้มครองน้ำเอ่อล้นด้วย
3: คุ้มครองน้ำเอ่อล้น
4: ครับผมไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยต้องเข้ามาหน้าบ้านอย่าง
3: ใช่ใช่ใช่มันจะคุ้มครองอย่างเดียวแล้วก็ไปเคลม
4: ใช่คร
3: ับ เราควรจะเคลมให้เร็วที่สุดหรือภายในกี่วันด้วยไหมคะท่านรองเลขา
4: ไม่ก็คืออย่างนี้ครับพอตอนเนี้ยมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็แจ้งบริษัทไว
3: ้แจ้งไว้ก่อนเลย
4: แล้วส่วนของการยื่นหลักฐานเอกสารเนี่ยก็ภายหลังก็ได้ภายหลังน้ำลดก็ได้หรือว่าได้มีการคือโดยปกติของทุกคนนะครับพอน้ำลดเราก็ต้องทำความสะอาดเน
3: า
4: ะเพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่ได
3: ้
4: นะครับแต่เมื่อเราแจ้งเคลมไว้แล้วนะครับหลังจากเราทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ส่งหลักฐานอย่างนี้ก็ได้ครับ
3: ก็นั่นแหละเหมือนกันถ่ายเป็นภาพนิ่งถ่ายเป็นคลิปถ่ายอะไรไว้เป็นหลักฐานทีนี้การว่าถ่ายเป็นหลักฐานเนี่ยอย่างนี้ค่ะท่านรองเลขาระหว่างเราสัมภาษณ์ทางวิทยุทางรายการเราก็มีการไลฟ์ทาง Facebook ของสถานีวิทยุเราด้วยนะคะก็เลยมีคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้ชมเนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกว่าถ่ายไม่ได้เพราะน้ำท่วมทะเบียนรถอยู
4: ่ไม่เป็นไรครับรอให้น้ำลดแล้วก็ถ่ายก็ได้ครับ
3: หรือเราถ่ายไว้หลายๆช็อตถ่ายตอนนี้ช็อตนี้ที่น้ำท่วมรถเราหมดเนี่ยไม่เห็นทะเบียนแล้วน้ำลดลงเรื่อยๆเราก็ถ่ายไปเรื่อย
4: ๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็เพียงแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มาเกิดเหตุเนี่ยแจ้งบริษัทไปก่อนว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรานะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันดับแรกอันนี้สำคัญนะครับ
3: ก็คือว่า
4: ตอนที่น้ำมันท่วมบ้านตอนที่น้ำท่วมรถเนี่ยเราแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะจัดรถอย่างเช่นถ้าเผื่อน้ำท่วมรถอย่างเงี้ยเขาตอนนี้เรื่องรถยกเนี่ยเยอะมากนะครับเขาก็จะได้มาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าถ้ายกรถออกไปเร็วเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันก็จะได้ลดลงนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับรถ EV พวกนี้ถ้าเผื่อมีการยกรถออกไปก่อนเนี่ยความเสียหายมันก็จะได้ลดลงจากถ้าเผื่อร้อยน้ำเหมือนรถเนี่ยมันอาจจะเสียหายมากกว่า
3: เดิมเสียหายเยอะกับรถไฟฟ้านี่หนักเลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้มีคำถามจากประชาชนที่ส่งไปถามคปภ.มากที่สุดอะไรบ้างไหมคะท่านรองเลขา
4: ก็ ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าหลักการในการเรียกร้องค่าเสียหายพวกนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเราก็ให้คำแนะนำเรื่องพวกนี้ออกไป
3: ก็อย่างที่ท่านรองเลขาเล่าให้เราฟัง
4: ครับเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะได้รับเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับโดยหลักการเพราะว่ารถสันดาปเนี่ยเราบอกคร่าวๆว่าถ้ารถเข้ามาถึงพื้นรถเนี่ยความเสียหายจะเป็นอย่างไรถึงคอนโซลความเสียหายจะเป็นอย่างไรถึงหน้ารถความเสียหายจะเป็นอะไรหรือท่วมทั้งคันเนี่ยความจะเป็นอย่างไรนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ากรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองมันคือกรมธรรม์ประเภทหนึ่ง
3: ชั้นหนึ่ง
4: นะครับชั้นหนึ่งหรือว่าประเภทสองประเภทสามประเภทสองพัดสามพัดที่มีความคุ้มครองน้ำท่วม
3: ที่ระบุ
4: ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยหน้าที่ของบริษัทคือซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิม
3: ค่ะ
4: นะครับฉะนั้นอันนี้วางใจได้เลยว่าจริงๆแล้วท่านไม่ต้องไปหาอู
3: ่
4: ไม่ต้องไปหาอู่ของตัวเองบริษัทเขามีหน้าที่ซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิม
3: ค่ะ
4: นะครับฉะนั้นสบายใจได
3: ้คือเจ้าของรถเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เงินจากบริษัทประกันแต่บริษัทประกันเขาจะดูแลเอารถคุณไปซ่อมหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายก็จะดูแลอย่างน
4: ั้
3: น
4: ใช่ครับใช่ครับมันก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะมีอู่ของเข
3: า
4: ซ่อมให้กับสุขภาพเดิมพอเขาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ประกันภัยก็ไปตรวจสอบว่ามันยังมีอะไรที่ยังบกพร่องอยู่บ้างนะครับถ้าเผื่อมันยังซ่อมไม่ดีเนี่ยผู้ประกันภัยเนี่ยก็สามารถที่จะตวงติ่งอะไรได้ครับ
3: ค่ะก็ต้องเคลมประกันดังนั้นที่เราคุยกันตรงนี้คุยกับคปภ.เนี่ยเราคุยเฉพาะรถและบ้านที่ทำประกันเอาไว้เท่านั้น
4: ใช่ครับ
3: ถูกไหมคะถ้าใครไม่ได้ทำประกันก็จะไม่มีส่วนได้ตรงนี้แน่นอนเพราะไม่ได้ทำประกันไว้
4: ใช่ครับ
3: เนาะแต่อย่างรถนี่เกือบทั้งหมดน่าจะทำประกันมั้งคะ
4: ก็มีจำนวนหนึ่งที่
3: ไม่ไหวอะเนาะ
4: ครับผมอ
3: าจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะช่องทางการติดต่อถ้าประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเรียกร้องค่าสินไหมสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
4: คือจริงๆแล้วก็ติดต่อกับบริษัทประกันภัยได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าเผื่ออยากจะได้คำชัดเจนก็โทร1186สายด่วนคปภ.นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่24ชั่วโมงเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ดังนั้นบรรดารถอย่างเช่นที่เราเห็นภาพข่าวกันแล้วก็น่าเห็นใจมากๆแฟลตคลองจันทร์หรือเคหะร่มเกล้าที่รถจมเลยแบบมิดหลังคาเลยเนี่ยประสานบริษัทประกันของคุณด่วนเลยไม่ต้องด่วนมากก็ได้แต่ว่าก็ให้เร็วที่สุดแจ้งเขาก่อนแต่รถมันจมน้ำคุณก็ถ่ายรูปแบบจากห้องพักของคุณที่อยู่บนแฟลตนั่นแหละให้เห็นว่านี่คันนี้นะและน้ำลดระดับลงก็ถ่ายอีกวันต่อวันไปเลยเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะได้ถ้าลองเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: ส่วนของที่ทำประกันภัยไว้เนี่ยในการแจ้งเคลมก็อย่างที่เรียนกับทุกท่านไว้นะครับส่วนที่เราจะเยียวยาเนื่องจากว่าอย่างประกันชีวิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมลดน้ำท่วมหรือว่าที่อยู่อาศัย
3: อัน
4: นี้คปภ.เราก็มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์นะครับเรื่องของการชำระเบี้ยนะครับก็อันดับแรกคือตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองก่อน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าเรื่องไฟเรื่องไฟฟ้าอะไรที่ในเขตน้ำท่วมเนี่ยมันทำอันตรายได้
3: ใช่ครับนอกเหนือจากนี้คปภ.ก็คือกำชับไปยังบริษัทประกันด้วยในเรื่องของการพิจารณาแล้วก็ดูแลความเสียหายดูแลช่วยเหลือผู้เอาประกันให้เร็วที่สุดด้วยใช่ไหมคะการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
4: อันนี้เราเรียกประชุมมาหลายวันแล้วครับว่าทุกคนจะต้องทุกบริษัทจะต้องให้การดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดคร
3: ับ ค่ะเอ๊ะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักนิดค่ะท่านรองเลขาเคสบ้านตัวเองละไอ้ที่น้ำที่มันล้นขึ้นมาเนี่ยแล้วบริษัทเขาจะประเมินจากเขาก็ต้องประเมินจากภาพถ่ายเพราะน้ำมันลดไปตั้งแต่3วันแรกแล้วก็พิจารณาจากภาพถ่ายแล้วเขาจะให้ค่าสินไหมทดแทนเราเขาจะพิจารณาอย่างไรว่าให้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงอะคะ
4: ก็จริงๆในหลักการก็คือจ่ายตามความเสียหายแท้จริงนะครับแต่เราบอกว่าถ้าเผื่อมันเข้าไปถึงบ้านเนี่ยเราบอกว่า ให้จ่ายเลยอย่างที่เกิดเหตุที่สงขลานะครับมันท่วมกันเยอะๆขนาดนั้นเราบอกว่าจ่ายเต็มทุนไปเลยนะครับก็จะมีกรมธรรม์ที่อยู่อาศัยปกติเนี่ยจะคุ้มครองน้ำท่วมประมาณ 20,000 นะครับไมโครอินชัวรันที่อยู่อาศัยก็คุ้มครอง 10,000 นะครับแล้วก็มีกรมธรรม์ IAR นะครับจะคุ้มครอง 30,000 ไอ้อย่างเงี้ยพอน้ำท่วมเข้าไปในบ้านเนี่ยเราบอกว่าจ่ายเต็มวงเงินไปเลยนะครับ
3: ได้ยัง
4: ไ
3: งแล้ว
4: จะได้ไม่ต้องไปประเมินว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เท่าไหร่บานประตูเท่าไหร่
3: ใช่ใช่ครับใช่อีกคำถามเยอะเหลือเกินอีกนิดนึงค่ะพอดีนึกขึ้นมาได้สมมติอันนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านโอกละเพราะว่าความเสียหายก็ในระดับหนึ่งสุดบางบ้านที่เข้ามาแบบชั้นหนึ่งหมดเลยเขาทำประกันบ้านด้วยแล้วเขาจะยังคงได้ 9,000 จากรัฐอยู่ไหมคะ
4: โอ้ไม่เกี่ยวกับรัฐนะครับ
3: ไม่เกี่ยวกันเนาะอันนี้เพราะว่าเราเป็นคนจ่ายกรมธรรม์ของเราเอง
4: ใช่ครับใช่ครับส่วนที่รัฐจะเยียวยาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอ
3: ีกส่วนหนึ่งนะไม่เกี่ยวกัน
4: ส่วนประกันภัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับไม่เกี่ยวกันครับ
3: ได้เลยชัดเจนวันนี้พัชเชนมากขอบคุณมากนะคะท่านรองเลขาอภกรค่ะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณอภากรปานเลิศนะคะรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปพ.เข้าใจตรงกันตามนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าใครทำประกันไว้แต่จะบอกว่าเวลาคุณทำประกันอะไม่ว่าประกันบ้านประกันรถคุณดูเรื่องของเนี่ยภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยเอาไว้อีกสักนิดนึงเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัคคีภัยเออเพราะว่า 2-3 ปีมาหลังมานี่คือน้ำท่วมตลอดเวลาน้ำท่วมแล้วเข้าตัวบ้านตลอดเวลาเหมือนกันนะคะลองไปดูนะค่าเบี้ยต่อปีก็ไม่ได้สาหัสกันมากนะคะลองดูนะทุกคนมันจะช่วยเราบรรเทาได้จากการที่จะต้องมาซ่อมแซมกันอีกมากมายมหาศาลเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปีนี้เกิดแล้วปีหน้าก็มีแนวโน้มจะเกิดซ้ำอีกแล้วไม่รู้จะมากกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นลานิญาเอลนิโยทั้งหลายนี่แหละเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวอื่นๆคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่ค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครง

0: ่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
4: ้9นาฬิกา27นาทีค่ะช่วงที่4ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันพุธ30กันยายน2569ใครกำลังวางแผนเรียนต่อประเทศแคนาดาไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรภาษาเตรียมตัวให้พร้อม Success Canada เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์แนะแนวมาพบและพูดคุยกับตัวแทนสถาบันการศึกษาที่บินตรงจากแคนาดาพร้อมมีทีมที่ปรึกษาด้านการศึกษาประจำแต่ละโต๊ะช่วยแนะนำตั้งแต่การเลือกโรงเรียนและหลักสูตรไปจนถึงขั้นตอนการสมัครและเตรียมตัวไปเรียนต่อพบกับสถาบันจากแคนาดาโดยตรงค่ะตัวแทนโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบินตรงจากแคนาดาพูดคุยกับตัวแทนสถาบันโดยตรงแบบใกล้ชิดมีที่ปรึกษาด้านการศึกษาช่วยวางแผนให้แต่ละครอบครัวสอบถามหลักสูตรค่าใช้จ่ายการสมัครและเส้นทางเรียนต่อเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและอาจารย์แนะแนวพบกับโรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชนชั้นนำวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจากแคนาดาพร้อมหลักสูตรหลากหลายตั้งแต่เซอร์ติฟิเคทดิปโลมาไปจนถึงปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะงาน Bangkok นิทรรศการการศึกษาแคนาดาครั้งที่35 Success Canada Forum จัดขึ้นวันอาทิตย์4ตุลาคม 12:00 น.ถึง 17:00 น.ณชาเทรียมแกรนด์ Bangkok Hotel ห้องบุญทลิกชั้น7BTS สยามด้านหลังสยามพารากอนมีรถกอล์ฟรับจากบริเวณด้านหน้าจัมโบ้ซีฟู้ดชั้นจีใช้เวลาเพียงประมาณ1นาทีถึงโรงแรมเข้าชมฟรีทั้งงานวันเดียวเท่านั้นอย่าพลาดโอกาสที่จะได้พบสถาบันจากแคนาดาโดยตรงเริ่มต้นเส้นทางสร้างโอกาสของตัวเองบนเวทีโลกแคนาดานะคะ CA ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ LINE Success Canadaสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE Success Canada Facebook Success Canada หน่วยงานการศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทยอีเมล study@successcanada.org หรือจะเป็นเว็บไซต์ www.successcanada.org งานวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ4ตุลาคมเที่ยงถึง5โมงเย็นชาเทรียมแกลนแบงคอกโฮเทลค่ะใครสนใจเรียนต่อแคนาดาไปกันได้เลยมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของรถที่จะผ่านจุดตรงไหนได้บ้างหรือไม่อย่างไรสำหรับถนนในกรุงเทพนะคะเช้า30กันยายน69ลาดพร้าว101แยกนิด้ารถผ่านได้แล้วทุกชนิดถ

0: ถนนนวมินทร์ช่วงสี่แยกบางกะปิน้ำยังสูงค่ะจากเพจ Facebook สน.ลาดพร้าวโพสต์ข้อความอัปเดตเส้นทางล่าสุดรายงานสถานการณ์การสัญจรพื้นที่สน.ลาดพร้าว6โมงเช้าของ30กันยายนเส้นที่ผ่านได้ทุกชนิดคือลาดพร้าว101ถึงแยกนิด้าใช้สะพานข้ามแยกบางกะปิเปิดให้สัญจร1ช่องทางต้องใช้สะพานข้ามนะโปรดระมัดระวังบริเวณใกล้แยกนิด้ามีการทำงานของเครื่องสูบน้ำอันนี้รถทุกชนิดผ่านได้จากลาดพร้าว101ไปแยกนิด้าแต่ต้องข้ามสะพานข้ามแยกบางกะปิไปส่วนที่ผ่านได้เฉพาะรถใหญ่คือแยกแฮปปี้แลนด์ไป3แยกบางกะปิพื้นราบรถขนาดใหญ่ผ่านได้โดยเลี้ยวขวาไปแยกลำสาลีเท่านั้นส่วนจุดที่รถทุกชนิดยังผ่านไม่ได้เลยรถยังผ่านไม่ได้เลย3แยกบางกะปิ4แยกบางกะปิพื้นราบใช้ไม่ได้เลยถนนนวมินทร์ช่วง4แยกบางกะปิไปแยกที่ดิน4แยกบางกะปิมุ่งหน้าถนนรามคำแหงรถทุกชนิดผ่านไม่ได้อัปเดตณ6โมงเช้าของ30กันยานะซอยลาดพร้าว101จนถึงแยกโพแก้วรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้สน.ลาดพร้าวค่ะแจ้งโปรดวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมขังสน.ลาดพร้าวจะติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัญจรให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภายในสน.เองก็น้ำท่วมค่ะภายในสน.ลาดพร้าวก็น้ำท่วมแต่ก็ลดลงแล้วประมาณ30เซนติเมตรลดลงพอสมควรแต่ยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำประมาณหัวเข่าด้านในสน.ลาดพร้าวด้านนอกสน.ลาดพร้าวโอ้ด้านนอกสน.ลาดพร้าวน้ำสูงระดับเอวสน.ลาดพร้าวค่ะนี่คืออัปเดตณ6โมงเช้าของ30กันยายนบางกะปิยังสาหัสสากรรจ์เราไปกันต่อที่การบินไทยกันบ้างคุณผู้ฟังบินไทยแจ้ง10เที่ยวบินดีเลย์30กันยายนปรับเวลาเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไต้หวันค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในกรุงเทพปริมณฑลส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการบินไทยต้องเร่งระบายสัมภาระผู้โดยสารตกค้างขยายมาตรการช่วยเหลือด้านบัตรโดยสารผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบไปจนถึง11ตุลานะคะวันนี้30กันยายนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งOperational Update ค่ะประกาศรายชื่อเที่ยวบินล่าช้าและปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางรวม10เที่ยวบินครอบคลุมเส้นทางกรุงเทพโอซาก้ากรุงเทพนาโกย่ากรุงเทพโซลกรุงเทพปักกิ่งกรุงเทพไทเปเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ TG622 กรุงเทพโอซาก้าตี45ถึง9นาฬิกา45นาทีก็คือขาไปแล้วก็ขากลับ TG623 โอซาก้ากรุงเทพนี่คือการปรับเที่ยวบินที่ล่าช้าและปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง TG644 กรุงเทพนาโกย่าTG656 กรุงเทพโซ TG674 กรุงเทพปักกิ่ง TG632 กรุงเทพไทเปทั้งไปและกลับใครเดินทางเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้รับแจ้งทราบจากทางการบินไทยด้วยค่ะการบินไทยยอมเชือดรายได้ยกเลิก33เที่ยวบินสกัดวิกฤตลามหลังปมกระเป๋าค้างเที่ยวบินป่วน29กันยายนมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ5เที่ยวบินได้แก่ทาก้าโซบังกะโลซัปโปโรนิวเดลีของ23กันยาส่วนวันนี้30กันยายนเป็นวันที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดยกเลิกเที่ยวบินรวม28เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ7เที่ยวบินภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลอุดรเส้นทางระหว่างประเทศถูกยกเลิก21เที่ยวบินครอบคลุมเมืองสำคัญทั้งยุโรปเอเชียออสเตรเลียเช่นลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตมิวนิกอัมสเตอร์ดัมซูริกโซโตเกียวโอซาก้าสิงคโปร์ฮ่องกงซิดนีย์ล่าสุด1ตุลาคมพรุ่งนี้ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมอีก4เที่ยวบินปารีสบรัสเซลส์มิลานสต็อกโฮล์มโอ้โหสาหัสค่ะการประกาศยกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่การบินไทยกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลังผู้โดยสารจำนวนมากต้องรอกระเป๋านานหลายชั่วโมงหลายรายตกค้างข้ามวันหลายเที่ยวบินเผชิญปัญหาล่าช้าต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเดินทางและแผนธุรกิจของผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศหลายฝ่ายมองว่าการประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าอย่างชัดเจนถือเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการเห็นมากกว่าปล่อยให้เที่ยวบินล่าช้า หลายชั่วโมงโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพราะอย่างน้อยผู้โดยสารยังสามารถวางแผนเปลี่ยนตั๋วจัดการกำหนดการเดินทางของตนเองได้สิ่งที่ผู้โดยสารกำลังรอในขณะนี้ไม่ใช่เพียงคำขออภัยแต่คือคำอธิบายที่ตรงไปตรงมาเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุจากอะไรระบบปฏิบัติการส่วนใดล้มเหลวการบินไทยจะใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูให้บริการกลับสู่ภาวะปกติคือการบินไทยจะออกมาบอกเป็นเหตุผลว่าน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่เต็มอัตรามันไม่ได้อะมันไม่ได้เพราะว่าสายการบินอื่นเขาให้บริการได้แล้วการบินไทยเป็นบริษัทใหญ่พนักงานจะโดนน้ำท่วมกันเป็นจำนวนมากขนาดที่ว่ามาทำงานไม่ได้ตนกระเป๋าตกค้าง 5,000 6,000 ใบขนาดนั้นชิวหรือที่แน่ๆคือชื่อเสียงประเทศชาติส่งผลมากมหาศาลอย่างยิ่งกับเหตุการณ์วิกฤตเรียกว่าวิกฤตเลยที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับการบินไทยและประเทศไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันสักครู่หนึ่งอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถนะคะเดี๋ยวกลับมาตามประเด็นน่าสนใจคุยกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: เมืองไทยสมายคลับ
6: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้
5: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้9นาฬิกา40นาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันพุธ30กันยายน2569ติดตามข่าวน้ำท่วมมากๆก็พาเอาเวียนหัวเหมือนกันคุณผู้ฟังคือสถานการณ์ฟ้าฝนกรุงเทพตอนนี้ณตอนนี้นะ30กันยาคือมันคลี่คลายแต่คำเตือนฝนก็กำลังจะมาอีกละลอกหนึ่งแถมน้ำเหนือไหลมา ขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำน้ำทะเลหนุนสูงความกังวลจึงมาอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงของต้นเดือนตุลาคมมันยังไม่จบน้ำก้อนใหม่พื้นที่ไหนเสี่ยงพื้นที่ไหนต้องเตรียมตัวขอคำแนะนำและขอรับฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์กันหน่อยค่ะไปที่สายรองศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์สิตางคะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะเดินไปข้างหน้าขออนุญาตชวนอาจารย์ถอยหลังมาก่อนกับตอนนี้วิกฤตโอ้โหคลองจันทน์บางกะปิร่มเกล้าแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่ยังจมยังสาหัสอยู่เลยค่ะจ้ะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เลนบอมมันไม่ใช่54มันไม่ใช่น้ำเหนือทำไมมันหนักขนาดนี้ในบางพื้นที่คะอาจารย์คะ
10: จริงๆต้องบอกว่าฝนของกทม.รอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะก็คือปกติแล้วกทม.ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ตก57พร้อมกันแต่ครั้งเนี้ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้ที่การตก57พร้อมกันแล้วตกหนักสลับเบาเนี่ยมันก็จะทำให้ตกหนักสลับเบาแล้วคือตกมาทั้งวันแช่ๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้คลองที่มันรับน้ำเนี่ยมันก็จะเต็มๆไปตั้งแต่ช่วงประมาณสักครึ่งวันแรกที่ฝนตกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอฝนก็ยังตกอยู่เนี่ยมันก็จะนองขึ้นมาบนแผ่นดินเรื่อยๆๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ทีนี้คำถามของคุณโอ๊
0: ค
10: ว่า
0: สายหลุดตกใจเหมือนกันเมื่อพี่โอ๊คทำอะไรสายหลุดเดี๋ยวตอบใหม่อาจารย์กำลังจะตอบคำถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เลนบอมอย่างที่เราก็ทุกคนทราบนะมันไม่ได้ลงมาทีสู้เดียวไปเลย300มิลสาหัสสากันเหมือนที่หาดใหญ่แบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นน้ำเหนือเพราะว่าการระบายของปี54กับ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่นี่ก็ยังอยู่ที่ในระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นแหละก็เลยเรียนถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเราพาย้อนกลับก่อนแล้วเราค่อยเดินหน้าไปกันต่อนะคะอาจารย์สิตางคะ
10: ค่ะขอโทษค่ะเมื่อสักครู่สายหลุดไป
0: ขอไปค่ะอาจารย์กำลังเข้าคำถามโอ้พอดีเลยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
10: ค่ะก็คือเหตุที่พื้นที่ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยท่วมแล้วท่วมอยู่ท่วมต่อยังท่วมนานเนี่ยนะคะก็คือประการแรกก็คือพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอยู่ต่ำนะคะถ้าคือเรียกว่าจะเป็นพื้นที่เซนซิทีฟของกรุงเทพอยู่แล้วอย่างนี้ละกันก็คือแค่ฝนธรรมดาตกไม่นานเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็พร้อมที่จะท่วมก่อนเคลื่อนอยู่แล้วแล้วก็ในความท่วมง่ายท่วมก่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆก็ท่วมเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิ์แทบเป็นพื้นที่ทีหลัง
0: ค่ะ
10: ซึ่งอันนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละทีนี้นอกจากมันจะอยู่ต่ำกว่าเพื่อนคือถ้าเรามองกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งธนที่เรามีคำถามว่าทำไมฝั่งธนเขาดูชิวๆเนาะทำไมน้ำเขาแห้งเร็วอะไรเงี้ยก็คือรามคำแหงเนี่ยมันต่ำที่สุดของกรุงเทพมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ว่าฝั่งธนเนี่ยเขาอยู่สูงกว่าและเขาก็ยังอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าต่อให้ฝนตกเท่าๆกันนะคะความระคมของรามคำแหงหรือพื้นที่ต่ำๆทางฝั่งตะวันออกยังไงมันก็จะระคมกว่าทางฝั่งตะวันตกอยู่แล้วนะคะทีนี้อีกประเด็นสาหัสต่อมาก็คือว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอยู่ใกล้คลองแสนแสบซึ่งปกติแล้วการระบายน้ำฝนของกรุงเทพมหานครเนาะจากถนนฝนตกลงบนถนนลงไปสู่คลองระบายที่อยู่ริมถนนจากริมถนนไหลไปลงคลองเล็กจากคลองเล็กไหลไปลงคลองใหญ่จากคลองใหญ่ไปสู่อุโมงค์จากนั้นไปที่สถานีสูบน้ำแล้วถึงจะสูบออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาได้นะคะแล้วก็คลองหลายๆเส้นเนี่ยพวกคลองเล็กๆหลายๆเส้นเนี่ยก็ไหลไปรวมกันที่แสนแสบแต่ทีนี้ประเด็นตอนนี้เนี่ยแสนแสบเองซึ่งปกติระบายน้ำได้สองทางคือทางฝั่งเจ้าพระยากับทางฝั่งบางปะกงแต่ตอนนี้คือบางปะกงมีปัญหาเพราะว่าบางปะกงอ่ะน้ำท่วมสาหัสมากแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะทรงๆของบางปะกงไปอีกเป็นสัปดาห์ซึ่งตอนนี้ยังมีแนวโน้มที่น้ำจะสูงขึ้นได้อีกนะคะที่บางปะกงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบางปะกงออกไม่ได้ละยังไงก็ต้องมามุ่งออกเจ้าพระยาซึ่งทางเจ้าพระยาเนี่ยก็มีสถานีสูบอย่างที่เราทราบกันเนา
0: ะ
10: ก็มีที่พระขนงมีที่บึงมักกะสันมีสองสามจุดอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้การสูบออกเนี่ยมันไม่ทันแต่น้ำที่มาเติมคือพอสูบออกจากแสนแสบปุ๊บเนี่ยนะคะน้ำที่อยู่ตรงถนนในที่ที่สูงกว่าเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไหลมาเติมอยู่แล้วเนาะน้ำไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำสูบออกปุ๊บน้ำไหลมาเติมสูบออกปุ๊บน้ำไหลมาเติ
0: ม
10: ไอ้พื้นที่ที่มันสูงกว่าแถบรามคำแหงมินบุรีหรือพวกคลองไอเกหะอะไรที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยค่
0: ะ
10: คือพื้นที่เพื่อนสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นเพื่อนอ่ะจะปาดหน้าเราลงคลองก่
0: อ
10: นต้องรอให้เพื่อนที่สูงกว่าเราอ่ะแห้งก่อนเราถึงจะได้รับสิทธิ์ที่จะแห้งตามไถ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมพื้นที่พวกนี้แล้วอีกอย่างก็คือเขาอาจจะอยู่ไกลจาก จากคลองระบายอันนี้ยังไม่นับไปถึงอุโมงค์เนาะอุโมงค์นี่คือมันปลายทางมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หลายๆปัจจัยอ่ะที่ทำให้มันก็ตรงๆอยู่แบบนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายวันไหมคะอาจารย์อย่างแยกบางกะปิเมื่อสักครู่เนี่ยโอก็อ่านข่าวสอนอลาดพร้าวก็โพสต์เมื่อตอน6 โมงเช้าบอกแยกบางกะปิยังวิ่งไม่ได้น้ำยังระดับเอวอยู่เลย
10: ค่ะเมื่อวานก็ประมาณนี้ไหมคะที่บางกะปิ
0: น่าจะอีกหลายวันไหมคะอาจารย์คะ
10: ก็ถ้าอาจารย์ถ้าให้อาจารย์ประเมินอ่ะคือถนนสายหลักอะค่ะก็น่าจะใช้เวลาสองในจริงๆถนนสายหลักอะ2-3 วันเนี้ยก็น่าจะแห้งแล้วนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปที่อยู่ในซอยเนี่ย2-3 วันเนี่ยน้ำก็น่าจะลงมาถึงในระดับที่เดินได้นะถึงยังอาจจะยังเป็นระดับเข่าอยู่เนาะถ้าตอนนี้เป็นระดับเอวน้ำมันอาจจะลงมาถึงระดับเข่าที่เดินได้แต่ว่ากว่าที่พื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยจะแห้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่น่ากังวลใจไปมากกว่านั้นค่ะก็คือในความเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ากทม.พยายามเร่งที่จะระบายออกตั้งแต่เมื่อวานก็พยายามให้ข่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ระดมเครื่องสูบน้ำให้เร็วที่สุดได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าวันที่1 2 3พรุ่งนี้ก็วันที่1แล้วเนาะ1 2 3เป็นจังหวะที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกรอบนะคะแล้วก็น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งปรับเพิ่มการระบายไปจาก 2,000 จะไปอยู่ที่ 2,200 แล้วเนี่ยโอเคไอ้ 2,200 นี้มาไม่ถึงแต่อันที่จะมาถึงนี้เนี่ยคือตอนที่ปรับระบายไป 2,000 ก็กำลังจะมาถึงแล้วประจวบกับน้ำทะเลหนุนสูงพอดี1 2 3ถ้าหากว่าวันนี้น้ำยังเหลือในกทม.เยอะอยู่ในพื้นที่บางกะปิมีนบุรีอะไรน้ำยังสูงอยู่1 2 3นี้จะยิ่งสูบออกยากกว่าเดิมและที่คิดว่า1 สัปดาห์สถานการณ์น่าจะคลี่คลายอาจจะต้องยืดเวลาออกไปเป็น9 วัน 10 วันเป็นไปได
0: ้ครึ่งเดือนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นรวมๆแล้ว
10: อาจารย์ว่าคงไม่ถึงครึ่งเดือนหรอกคงจะน้อยกว่าครึ่งเดือนแหละครึ่งเดือนแล้วมันน่าตกใจเน
0: า
10: ะ
0: น่าตกใจถ้าน้ำมาท่วมกันมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยนะคะอาจารย
10: ์จริงๆถ้าเราพูดว่าน้ำท่วม14 วันกับน้ำท่วมครึ่งเดือนเนี่ยเวลาเท่ากันแต่14 วันเลยดูเบาๆกว่าครึ่งเดือนนะคะ
0: ซึ่งจริงตัวเลขเท่ากัน
10: พยานหร
0: ือ
10: เปล่า
0: ได้มันเท่ากันดังนั้นทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ขาน้ำไอ้ตรงนั้นของเก่ามันก็ยังระบายออกได้ไม่หมดหรือเมื่อวานเนี่ยโอ๊คคุยกับดร.เอสุชาชวีอะค่ะดร.เอก็อยู่แถวลาดกระบังน้ำมันขึ้นอีกค่ะอาจารย์ไม่ได้ลงด้วยซ้ำมันขึ้นอีกบ้านอาจารย์อยู่ไม่ได้เลย
10: ของพี่เอเนี่ยปกติลาดกระบังอะมันจะไปลงทางมันสามารถไปออกทางบางปะกงได้เนาะหรือก็ไปออกสมุทรปราการอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวสมุทรปราการช่วงตรงนี้เนี่ยสมุทรปราการก็สาหัสหนักหน่วงอะไรอยู่ของเขาซึ่งตอนนี้กรมชลประทานกำลังระดมเครื่องสูบน้ำไปทางสมุทรปราการพยายามที่จะดึงน้ำลงไปให้ได
0: ้
10: สมุทรปราการเนี่ยก็หนักหน่วงอยู่เพราะฉะนั้นออกสมุทรปราการก็ยากมากออกสมุทรปราการไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมาออกตรงพระขนงซึ่งน้ำตรงนั้นนะคะกว่าจะไปออกพระขนงนะคะโอ้โหยังจะวิ่งมาราธอนวิ่งจนอ่อนล้าคงต้องเดินแล้วตอนนี้แต่หยุดไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใช้เวลานานมากกว่าที่น้ำตรงนั้นจะลดซึ่งอันนี้คือเรียกว่าทำยังไงเหรอก็นอกจากที่จะพูดอย่างสิ้นหวังก็ยอมรับสภาพแล้วก็รอว่าให้ชลประทานเนี่ยดึงน้ำออกทางสมุทรปราการให้ได้เร็วระดมเครื่องสูบน้ำไปให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็หวังว่าการสูบที่พระขนงจะเร็วกว่านี้ซึ่งก็ไม่ได้เร็วหรอกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทำไงดีอะทำออกจากบ้านได้ไหมออกจากบ้านมาก่อน
0: เพราะว่าอย่าเพิ่งหวังว่ามันจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ในวัน2 วัน
10: ใช่ใช่
0: จากน้ำเหนือมาน้ำหนุน
10: มันไม่เร็วอ่ะใช่ค่ะมันไม่เร็วแล้วก็อย่างน้อยก็3 วัน 5 วันอ่ะพาลูกหลานออกมาจากบ้านก่อนไหมคือตอนนี้ระดับน้ำมันไม่น่าจะสูงขึ้นไปมากกว่านั้นแบบมีนัยสำคัญแล้วนะ
0: แต่มันจะลงยาก
10: ใช่ใช่มันจะลงยากเพราะฉะนั้นของที่ขึ้นยกสูงแล้วอ่ะก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนเนาะแล้วก็เอาของสำคัญติดตัวออกมาจากบ้านมาแล้วออกมาอยู่คอนโดก่อนไหมพี่เอคุณมีคอนโดแหละอันน
0: ี้โดยเฉพาะคุณแม่
10: ก็ต้องบอกว่าทั้งเขตควรเตรียมสถานที่พักพิงไว้ให้แต่ละเขตควรมีอย่างนี้ค่ะจะ1 จุด 2 จุดก็แล้วแต่เขตจะพิจารณาความรุนแรงของสถานการณ์ในเขตตัวเองเนาะเขตต้องรู้จักพอเขตต้องรู้จักที่ของตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วอะค่ะตรงไหนที่พอจะพักพิงได้บ้านวัดโรงเรียนอยู่ไปก่อนเนา
0: ะ
10: แล้วก็ต้องตัวไวห้องน้ำบ้านวัดโรงเรียนไม่พอเป็นอะไรอะเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่ก็ต้องเอาไปเสริมให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันต้องตามสภาพมากๆอะค่ะ
0: จริง
10: ซึ่งการอยากเห็นนะว่าพอออกเขตอะมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือศูนย์พักพิงที่ชัดเจนว่าแต่ละเขตมี1 จุดมีความช่วยเหลือที่จะกระจายจากศูนย์ของเขตตรงนี้เป็นที่ไหนเอาจริงไม่ต้องเป็นสถานที่แบบที่ทำการเขตหรอกเป็นบ้านวัดโรงเรียนอะไรก็ได้อะพอออกเขตรู้จักเขตตัวเองดีอยู่แล้วอะ น่าจะอยากที่มีแบบนั้นนะคะ
0: อืมค่ะอาจารย์ขาอย่างร่มเกล้าคลองจันโอ้คลองจันนี่มิดเลยแล้วอยู่กันลำบากมากจริงๆคลองจันก็มีโอกาสที่จะเจอไอ้เจ้าน้ำหนุนกับน้ำเหนือเหมือนกันหมายถึงว่าน้ำก็จะลงยากลงช้าเหมือนกัน
10: ลงยาก
0: แม้จะอยู่ตรงโน้น
10: ตอนนี้อืดอะค่ะก็มันก็อืดๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนอย่างเงี้ยมันไม่ข้ามคันกทม.นะคะไม่ข้ามคันแต่ว่ามันก็จะมีอิทธิพลต่อการสูงแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าน้ำ
0: มัน ส่งผลต่อการ
10: น้ำเหนือกับน้ำหนุนมาเจอกันน้ำมันจะยิ่งยกตัวสูงขึ้นกว่าเดิม
0: ค่ะคือบางคนไปเข้าใจว่าโอ้ยน้ำเหนือกับน้ำหนุนมันก็ต้องเส้นเจ้าพยามั่งเส้นพวกฝั่งทนที่บอกชิวๆน้ำไม่ท่วมมันจะมาท่วมแถวนี้มากกว่าไอ้นู่นมันต้องกรุงเทพตะวันออกตั้งไกลไม่มีผลหรอกแต่จริงๆมี
10: มันไม่ท่วมหรอกไงมันไม่ท่วมหรอกที่ผู้เข้าใจถูกต้องแล้วมันไม่ท่วมหรอกแต่ว่า
0: ท่วมหรอกหลอกไหนก็อาจารย์รอเรือหรือรอลิงความหมายมันต่างกันนะคะหลอกเนี่ย
10: มันรอเรือ
0: ไม่ท่วมหรอก
10: มันไม่ท่วมหรอกค่ะมันหมายถึงว่ามันไม่ข้ามคันมาหรอกค่ะแต่ว่ามันจะทำให้อืดระบายไม่ออกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็จะตรงอยู่อย่างเงี้ยนะคะไปอีกแบบโอ้แบบ7วัน10วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ละแต่ทั้งหลายอะค่ะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะมีน้ำแล้วแต่ว่าเอ้ยน่าจะมีไฟแล้วแต่ก็นั่นแหละถ้าตอนนี้มันยังอกยังเอวอยู่อะเนาะถ้าทำได้อะพอโอเคช่วย take action มาจะพาแล้วก็คนที่เขาออกมาอยู่ข้างนอกได้อ่ะผลก็ออกมาเนาะรถทหารก็น่าจะ provide ที่จะแบบพร้อมที่จะสนับสนุนการขนย้ายอะไรอยู่แล้วมันยากมากนะคะที่ต้องขนข้าวขนน้ำเข้าไปให้คนจำนวนมากเนี่ย
0: ออกมาสะดวกกว่า
10: แล้ววันนึงอ่ะใช่วันนึงอ่ะกินกันเอาจริงในภาวะแต่ละคงไม่ได้ครบ3มื้อหรอกเนาะคงแจกทีเดียวให้ได้3มื้อแหละแต่ว่าคนมันเยอะมากนะคะถ้าต้องไปทุกวัน
0: แล้วกินอยู่ก็ลำบากแล้วน้ำขนาดนั้นนะซ่วมเซิร์ฟอะไรน้ำก็ก็เต็มก็อะไรละมาออกมาดีกว่า
10: น้ำอีกใช่ไหมคะกดน้ำไม่ลงนะคะน้ำอืดแบบนี้จะกดน้ำยังไงก่อน
0: ดังนั้น
10: แบบว่า
0: ดังนั้น
10: ใส่ถุงพลาสติกไม่ได้มั้ง
0: ก็ไม่ได้อีกคืออย่าไปคิดว่าแล้วจะไปอยู่ไหนไปอยู่ศูนย์พักพิงลำบากอยู่ที่แฟลตที่อพาร์ตเมนต์ลำบากกว่า
10: อยู่ที่แห้งดีที่สุดตอนน
0: ี้ออกมาดีกว่าอยู่ที่แฟลตตัวเองลำบากกว่า
10: ใช่ออกมาอยู่ที่แห้งเถอะ
0: อาจารย์
10: ครับแล้วค่อยกลับไป
0: เนาะถ้าถามแบบสุดๆจริงๆเมื่อไหร่ทุกอย่างจะคนกรุงเทพคนโซนกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพเหนือจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านมาทำงานกลับบ้านได้เลย
10: คำว่าแต่งตัวสวยๆแต่ตัวสวยๆได้ที่เรื่องนึงนะคะแต่ตัวสวยแบบยังกังวลใจอยู่อันนี้ก็น่าจะแบบเรียกว่าอะไรดีตุลาอีกทั้งเดือนเพราะว่าคำว่ายังกังวลใจอยู่เนี่ยยังอาจจะยังกังวลอยู่กับน้ำเหนือกับน้ำที่ระบายมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ฝนรอบหน้าที่อุตุบอกว่าจะมาใหม่นี่คือประมาณต้นสัปดาห์ของตุลาเนาะเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบนะคะซึ่งอุตุบอกว่าน่าจะไม่แรงเท่าช่วงที่ผ่านมาแต่อันนี้ยังไม่ทราบต้องใกล้ๆต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีแต่ว่าด้วยความน้ำเหนือน้ำหนุนอะไรที่ว่านั่นแหละค่ะถ้าจะให้แบบสบายใจแบบสวยๆได้ดังเดิมอะไรอย่างเงี้ยสวยๆได้เหมือนตอนหน้าแรงก็คือว่าตุลานะคะแต่ว่าถ้าเอาแค่ว่าน้ำแห้งเราไปทำงานได้ไม่ต้องห่วงโรคฉี่หนูไม่ต้องห่วงน้ำกัดเท้าอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณ2สัปดาห
0: ์
10: ทั้งกรุงเทพอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นั่นแหละค่ะมันไม่ได้ทุกหนักทุกเบาอะไรมันไม่ได้เท่ากันบางพื้นที่คือแห้งไปแล้วซึ่งเราก็สวยๆได้แล้วแต่พื้นที่ที่อยู่อย่างเชียงหาคลองสันลุ่มเก้าบางกะปิบางอะไรอ่ะมีนบุรีอะไรแถวนั้นก็นั่นแหละค่ะที่จันบอกถ้าช่วงนี้ระดมสูบได้ช้าเหตุการณ์สามารถที่จะดึงออกจาก1สัปดาห์ได้ไปเป็น10วันได
0: ้ค่ะน้ำเหนือน้ำหนุนฝั่งทนไม่ท่วมนะคะอาจารย
10: ์ฝั่งหมายถึงฝั่งทนเหรอคะ
0: ใช่ฝั่งทน
10: ฝั่งทนไม่ได้แปลว่าจะรอดนะคะฝั่งทนเนี่ยปกติแล้วเวลามีน้ำเจ้าพยาสูงน้ำหนุนขึ้นมาเนี่ยไม่ข้ามคันก็จริงในวงเล็บให้ไประวังจุดฟันหลอนะคะตามร้านอาหารต่างๆที่เป็นจุดฟันหลอเสริมประกอบไตกันอยู่นั้นก็ต้องไประวังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำล้วงดันเข้ามาที่ท่อระบายน้ำ
0: ใช
10: ่เราน่าจะเคยเห็นภาพแบบว่ามีน้ำพุเล็กๆอยู่กลางถนนเน
0: า
10: ะใช่ทางฝั่งทนนะคะเกิดขึ้นได
0: ้
10: มีน้ำพุแบบนั้นแถบตังหิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้ำมันล้วงขึ้นมาซึ่งปีนี้อาจจะได้เห็นก็ได้เพราะว่าน้ำเหนือที่จะมาเนี่ยการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องปรับเพิ่มซึ่งการเคยให้ตัวเลขไว้ที่ 2,500 ตอนนี้เรานั่งดูตัวเลขกันอยู่เราไม่อยากให้มันไปแตะที่ 3,000 เพราะไม่ถึง 3,000 แต่ยังมีโอกาสที่ฝนช่วงนี้ยังมาอยู่ที่สแกนตังไทยพาณิชย์ยังมาอยู
0: ่
10: ก็ ถ้าพูดตามตรงก็คืออาจจะไปแตะถึง 2,800 ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหุ้นจังหวัดน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำดันขึ้นมาที่ท่อระบายโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว
0: เอาล่ะยังคงต้องระวังกันต่อไปวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบพระคุณอาจารย์สตางค์นะคะ
10: ดีมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิตางค์พิไลล่านะคะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอาจริงนิดนะปวดหัวจริงเริ่มปวดหัวจริงแล้วเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์เครียดจริงๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้านใครที่น้ำไม่ท่วมเลยเนี่ยคุณอาจจะชิวๆอาจจะอะไรกันเนี่ยข่าวทุกช่องทุกสื่อทั้งออนไลน์ทั้งสื่อหลักทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ลงแต่เรื่องของน้ำเนี่ยเบื่อจังเลยใจเข้าใจเราลงคุณไปอยู่ในสภาพของคนที่อยู่แถวบางกะปิน้ำถึงเอวชาวบ้านเข้าไปกันถึงไหนต่อไหนแล้วน้ำยังถึงเอวชาวแฟลตคลองจันคลองจันก็อยู่ไม่ไกลบางกะปิโซนเดียวกันนั่นแหละค่ะน้ำยังมิดหลังคารถเขาอยู่เลยแล้วคุณดูความเสียหายที่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตมันยากมันลำบากจริงๆมันเป็นความเดือดร้อนสาหัสจริงๆค่ะอาจารย์เอฝากให้ดูข้อความที่อาจารย์เอสุชาชวีดร.เอนะคะได้โพสต์ลง Facebook ไว้อาจารย์พูดถึงว่าทำไมลาดกระบังจมและยังจมโดยเจตนาพร้อมเครื่องหมายคำถามความจริงมีหนึ่งเดียวภาพข้อมูลระดับน้ำจากกทม.ชี้ชัดไม่พร่องน้ำเหนือประตูน้ำคลองประเวศที่ลาดกระบังตั้งแต่แรกกทม.ยังคงไม่ขยับประตูระบายน้ำระดับน้ำจึงไม่ลดทะลักเข้าท่วมชุมชนทำคนลาดกระบังจมน้ำโดยเจตนาเอาละสิถ้าใครอยากเห็นอาจารย์ทำภาพกราฟิกมาให้ดูด้วยนะคะคนเข้าไปที่ Facebook อาจารย์ได้นะคะดร.เอสุชาชวีโอ้อันนี้นะจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนี่นะขับรถออกจากบ้านแล้วก็ไปธุระนิดหนึ่งตรงอ่อนนุชค่อนมาทางจากศรีนครินทร์นะวิ่งย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยอ่อนนุชเนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าตรงคอสะพานตีนสะพานแยกศรีนุชอันนั้นน่ะน้ำเอ่อนิดนึงเพราะว่าจะใกล้คลองประเวศบุรีลมนี่นะก็มาแล้วก็จะขับคืออ่อนนุชเนี่ยจะมีคลองเยอะเป็นคลองแขนงคลองสาขาย่อยๆออกมาเนี่ยนะคะถ้าเราวิ่งเส้นอ่อนนุชเราจะรู้เลยว่าเราข้ามสะพานบ่อยมากแล้วก็มองไปอ่ะน้ำในคลองแขนงหรือคลองย่อยอ่ะมันไม่เต็มนะน้ำต่ำกว่าจากตลิ่งเกือบเมตรอ่ะน้ำไม่เต็มเออแต่เราก็ไม่รู้หลักการหรือวิธีการของการระบายน้ำเหมือนกันนะโอ้น้ำไม่เต็มน้ำต่ำกว่าตลิ่งเป็นเมตรเหมือนกันคลองย่อยคลองสาขาของประเวศบุรีลมเท่าที่ข้ามสะพานของเส้นอ่อนนุชเมื่อวานอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเครียดไปกับพี่น้องประชาชนเลยจริงๆเอาละส่งท้ายกันสักนิดหน่อยๆก็แล้วกันมาคุยกับเพื่อนทาง Facebook นะคะคุณพึ่งสวัสดีค่ะจ่าเอกวิทยาสวัสดีค่ะคุณเปียสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณดวงใจคุณสุสนาคุณนิกูลคุณวิรัตสวัสดีทุกท่านนะคะเป็นแฟนเก่าๆทั้งนั้นเลยทักทายกันทุกวันคุณบรรจงกทม.เจอน้ำท่วมครั้งนี้เดือดร้อนหนักน้ำไปถึงสนามบินใช่พอไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานติดน้ำท่วมโอ้นะคุณดอนจงผมแนะนำนะต่อให้การบินใครต้องสร้างอาคารที่พักขึ้นใหม่เป็นสวัสดิการเพื่อรองรับพนักงานมาอยู่ด้วยกันเอาละขอบคุณนะคะทุกข้อความคุณจำเริญคุณบุรินนะส่งข้อความมาทักทายกันคุณเจริญชัยคุณสืบสกุลคุณนัทโอเคตามนี้ขอบคุณค่ะหมดเวลาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิหน้าพรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ไปด้วยกันกับ1ตุลาคมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรับชมทุกข้อความทุกการกดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิหน้าวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
11: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธิหน้าราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: 10นาฬิกากับ7นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพุธ30กันยายน2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ1ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับเรื่องราวที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของน้ำนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างเมื่อวานนี้คุยกับท่านนายกสมาคมภัตตาคารอ่านไทยไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงที่2จะไปคุยกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยคุณสรัญธนากิจไพศาลนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีปัญหามีผลกระทบอะไรยังไงบ้างเพราะว่าจากณขณะนี้นะคะภาพรวมของน้ำท่วมเนี่ยบุ๊กเชื่อว่าบางทีมันยังประเมินสถานการณ์ที่แบบชัดเจนไม่ได้ว่าเสียหายแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าโดยคร่าวๆเนี่ยโอ้โหความเสียหายมันสาหัสมากจริงๆนะคะได้คุยกับหลายคนที่บ้านน้ำท่วมเอาไม่ต้องเป็นผู้ประกอบการนะเอาแค่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกโอ้ออกไปทำงานไม่ได้เลยน้ำท่วมบางบ้านเป็นเมตรครึ่ง2เมตรโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่านี่มันคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนาะวันนี้นะคะมีไลฟ์เหมือนเดิมคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวใครเข้ามาแล้วบ้างอุ๊ยมีหลายท่านเข้ามาทักทายแล้วเดี๋ยวปุ๊กไปทักทายเลยนะแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะทักทายกันได้นะคุณนัทนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยสู้ให้ผ่านพ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฝนไม่ตกมา1วันแล้วเมื่อวานเราเห็นแดดเนาะวันนี้แดดเปรี้ยงกว่าเมื่อวานอีกวันนี้ดีมากๆนะคะก็หวังว่าจะดีไปเรื่อยๆแต่สถานการณ์น้ำสิคะน้ำจากทางเหนือเนี่ยเริ่มมาแล้วระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นบ้านใครอยู่ในแบบเขาเรียกว่านอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมคุณภูริสวัสดีนะคะคุณแฮวสวัสดีค่ะคุณประภาสวัสดีค่ะคุณลูลูนะคะบอกว่าขอให้น้ำลดไวๆเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้จริงๆสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็ณขณะนี้ก็ต้องระวังสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเหนือจะมาแล้วปีนี้น้ำเยอะอย่างที่เมื่อวานในปุ๊กเล่าไปค่ะคุณผู้ฟังว่าในส่วนของสุพรรณบุรีเนี่ยก็มีรายงานบอกโอ้โหระดับน้ำเนี่ยตอนนี้ล่าสุดนะคะที่ผ่านในตัวเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เท่ากับแบบปี54คิดดูว่าปี54น้ำเหนือทำให้น้ำท่วมเนาะดังนั้นตอนนี้บ้านใครอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมตัวนะเตรียมตัวรับมืออนาคตสงสัยเราต้องมีเรือเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็มีที่สำหรับเก็บรถอะอาจจะเป็นแบบเป็นเข้าไปจอดแล้วก็เป็นเหมือนลิฟต์นะคะยกรถขึ้นไปให้สูงๆเวลาน้ำมานะคะแล้วก็มีเรือพร้อมออกมาเป็นพาหนะในช่วงเวลาที่น้ำท่วมเป็นไปได้นะเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมหานครเขาเตรียมการรับมือนะคะกับภาวะน้ำท่วมเอาไว้แค่ไหนอย่างไรเราคงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะด้วยสภาวะภูมิอากาศสภาพบ้านเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีคุณนิคุณมาเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะใครยังไม่ได้ส่งคลิปนะปีนี้คนส่งคลิปหลายคนบอกว่า4คนเลยยากค่ะเพราะว่าไปยกแกงที่ออฟฟิศก็ไม่ได้เจ้านายจะด่าเอาหน้าหน้าเอ็นดูจริงๆนะคะคนส่งคลิปวันนี้จะหมดเขตรับคลิปแล้วนะสำหรับคลิปไปเที่ยวชิงเต่านะคะส่งกันแบบบางตามากมีกี่คนเนี่ยเดี๋ยวพุ่งนับก่อนนะแต่ไม่แน่ใจว่าใครจะผ่านเข้ารอบบ้างนะมี1ทีม2ทีม3ทีม4ทีม5ทีม6ทีมแล้วก็7ทีม8ทีม9ทีม10ทีม11ทีม12ทีม13ทีม14ทีม14ทีมเดี๋ยวนะเนี่ยประมาณนี้นับไม่ทั่วแล้วเริ่มส่งมาเยอะละเริ่มมาอ่ะมีเวลาเที่ยงจนถึงเที่ยงนะคุณผู้ฟังรีบส่งทีมงานก็เฝ้าหน้าจอรอดูคลิปกันอยู่นะคะอ่านกติกาดีๆก่อนส่งนะคุณผู้ฟังอ่านกติกาดีๆก่อนส่งนะคะฝากเอาไว้แล้วก็ฝาก YouTube ช่องไปกับปุ๊กด้วยนะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาปุ๊กลงเกาะสีชังโอ้วันที่ปุ๊กไปอ่ะอากาศดีมากแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันฝนตกโอ้โหเกาะสีชังเรืองดออกจากฝั่งอ่ะเรือไม่สามารถแล่นได้แต่ตอนนี้แล่นได้แล้วนะคะถ้าใครที่เป็นสายมูนะเดือนตุลานะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราคุยกับอาจารย์ไว้เนาะมีดาวเปลี่ยนแปลงอีกแล้วแต่ถ้าใครพูดถึงเรื่องการมูนะคะที่เกาะสีชังเนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องของการมูเรื่องของการค้าขายการขอโปรเจกต์ใหญ่ๆเราไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงข้ามเรือไปที่เกาะสีชังเนี่ยคนสิงคโปร์คนจีนอะไรอย่างเงี้ยคนมาเลโอ้โหมาบนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เยอะมากเยอะมากอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับความเชื่อเป็นความเชื่อเนาะเข้าไปดูได้นะคะช่องไปกับปุ๊กก็พิมพ์ภาษาไทยเลยแล้วก็คลิปล่าสุดก็เป็นเรื่องราวของเกาะสีชังจะไปดูคลิปอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันช่วงนี้แหละคนบอกว่าอยากเที่ยวแต่ไปเที่ยวไม่ได้ก็ดูคลิปไปนะคะปุ๊กว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนาะบอกว่าจะเที่ยวเรารู้สึกว่ากระจิตกระใจไม่มีเลยแต่ถ้าแบบจะทำให้ตัวเองเครียดก็กระอยู่ก็เลือกฟังวิทยุฟังเพลงนะคะหรือว่าดูรายการทีวีดูคลิปต่างๆใน YouTube กันไปบ้างอะไรทำนองนั้นมีคุณนิกูลบอกว่าบ้านนอกของผมบางเลนน้ำท่วมโอ้ตอนนี้น้ำที่บางเลนเริ่มบางเลนนี่มันเป็นคลองมหาสวัสดิ์ด้วยไหมเนาะเหมือนมันเชื่อมกันใช่ไหมคะบางเลนแล้วก็มีแม่น้ำที่แบบจะไหลมาเป็นแม่น้ำท่าจีนด้วยเนาะก็น้ำท่วมใช่ไหมคะโอ้ส่งกำลังใจให้นะคุณนิกูลคุณเปียสวัสดีค่ะพี่หนุ่งหนิงนะคะบอกว่าชาวฝั่งทนขอให้รอดจากน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยปุ๊กไปดูในเส้นคลองตรงเขาเรียกว่าอะไรอะคลองตรงวัดไซเนาะแล้วก็ดูน้ำว่าระดับน้ำเป็นยังไงอย่างอาทิตย์ที่แล้วโอ้น้ำปริ่มๆมากคราวนี้ก็ต้องรอดูนะคะเขาบอกว่าที่ล่าสุดคราวนี้น้ำยังไม่ท่วมฝั่งทนเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำฝนตกใช่ไหมคะน้ำมาระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วมันมีคลองหลายสายมากแต่ถ้าน้ำเหนือมาแล้วน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอันนี้น้ำก็คือจะระบายออกอ่าวไทยก็ไม่ได้น น้ำมันก็จะตีกลับเข้ามาอันนี้น่ากลัวนะคะขอให้น้ำไม่ท่วมนาทุกคนนะมีใครมาอีกมีพี่เพนสีพี่อ้วนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการมาทักทายกันแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมที่คุณผู้ฟังยังสามารถรายงานกันได้แล้วเนี่ยเล่าสู่กันฟังนะคะว่าบรรยากาศการค้าขายวันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus นะคะที่เราได้รับจากรัฐเนี่ย 1,000 ใช้กันหมดหรือยังพุกยังใช้ไม่หมดเลยคุณฟังเดี๋ยววันนี้ต้องไปหาที่ใช้นะคะคือเราต้องใช้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะต่อเลยแต่ว่ามันจะเป็น2เดือน 1,000 นะคุณฟัง2เดือน 1,000 แล้วเหมือนจะต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์ด้วยนะคะก็คนที่ได้สิทธิ์อ่ะก็คือได้สิทธิ์ต่อเนื่องแหละแต่ต้องกดรับนะคะเพื่อที่จะใช้งานต่อแต่ว่า 1,000 เท่านั้นใน2เดือนบริหารจัดการกันให้ดีเดือนนี้ใครยังใช้ไม่หมดนะคะก็ไปใช้ซะให้หมดนะคะสิทธิ์ของเราแล้วก็โดยส่วนใหญ่เท่าที่เป็นประสบการณ์ผ่านมาจากที่ตามนะคะไทยช่วยไทย plus พอถึงวันสิ้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะแบบรีบไปใช้ตลาดก็จะมีความคึกครื้นคึกคักมากขึ้นนะคะร้านไหนที่รับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยคนก็จะไปใช้กันเยอะมากแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมลองใช้แอปนะคะที่เป็นแอปถุงเงินเนี่ยเขาก็จะมีนะคะมีการวิเคราะห์ให้ว่าอะไรขายดีช่วงไหนคนซื้อเยอะอะไรเงี้ยแล้วตรงนั้นไปปรับใช้เพื่อจะพิจารณาในการทำการขายวางแผนนะคะว่าสินค้าเราอ่ะคนซื้อเยอะช่วงไหนอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็สามารถใช้แอปถุงเงินให้เป็นประโยชน์ได้ดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาตามดูความเสียหายนะคะภาพรวมต่างๆผลกระทบต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือว่าตอนนี้เขาช่วยเหลือกันไปถึงไหนยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้มีนัดกับคุณสรัญธนากิจไพศาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: Smart SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
12: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
13: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
16: จาก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
15: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
17: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
6: 10นาฬิกากับ20นาทีค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามนะคะเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วผู้ประกอบการ SME เองนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วมันเป็นความเสียหายที่บางคนอาจจะแบบถึงขั้นต้องปิดกิจการไปเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกับคุณสรัญธนากิจไพศาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณสรัญสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับคุณสมาพันธ์ครับ
6: ค่ะก่อนอื่นเลยเรียนถามก่อนคุณสรัญที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
18: โอ้โหนาทีนี้บอกว่าไม่เหลือครับ
6: ไม่ใช่ไม่ท่วมนะไม่เหลือนะคะ
18: แต่ความหมายคือยังโชคดีที่ว่าน้ำล้อมบ้านครับ
6: อ๋อน้ำล้อมบ้าน
18: ไม่ได้เข้าบ้านแต่โดนน้ำล้อมไว้ไปไหนมาไหนลำบาก
6: ค่ะบ้านคุณสลันอยู่ในโซนไหนคะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพใช่ไหมคะ
18: อ๋อครับโซนสายใหม่ครับ
6: โอ้โห
18: สายใหม่ต้องรอดแต่ตอนนี้ไม่รอด
6: ไม่รอดนะสายใหม่ก็ไม่รอดดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำครั้งนี้นะคะสร้างความเสียหายเยอะเลยอย่างตัวคุณสรัญเองเนาะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยด้วยแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถได้ภาพรวมที่หรือว่าตัวเลขที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าจากการประเมินคร่าวๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราประเมินผลกระทบที่ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยนะคะได้รับจากอุทกเขาเรียกว่าสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เอาไว้ยังไงบ้างค่ะ
18: ครับผมครับก็สิ่งที่สมาคมเรามองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้ำท่วมเรื่องรัฐเดียวนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลคือเศรษฐกิจหยุดการเดินทางไม่ได้ไปแล้วร
6: ้
18: านค้าบางร้านถูกท่วมบางร้านไม่ถูกท่วมแต่สิ่งที่ตามมาคือจุดค้าเดินทางไม่ได้
6: ใช่ออกมาซื้อไม่ได้ลำบากมากค่ะ
18: รถส่งของเข้าไม่ได้เนี้ยหยุดหมดเลยร้านค้าขายไม่ได้เหมือนกันจะมีบางร้านที่ปรับตัวได้ก็รอดไปบางร้านปรับตัวไม่ได้ก็จบไป
6: ค
18: ่
6: ะ
18: เราเห็นว่าเศรษฐกิจมีอะไรฮะ mobility economy คือต้องอาศัยการเคลื่อนที่ไปมาถูกไหมหยุดเมื่อไหร่เศรษฐกิจก็หยุดตาม
6: ค่ะ
18: แล้วที่สำคัญกลุ่มเป็นไม่ใช่มีกลุ่มที่เราดูแลอยู่เศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยเป็นกลุ่มที่หายไปสั้นที่สุดเลยครับรายได้หายไปเลยครับเพราะอะไรบางคนหาเช้ากินกลางวันหาค่ำกินค่ำอะไรก็แล้วแต่แน่นอนเมื่อไม่มีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับรายได้หายเลยอย่าลืมนะครับค่าเช่าค่าแรงค่างวดดอกเบี้ยเนี่ย
6: มันเดินไปข้างหน้า
18: ให้เราเลยนะ
6: มันเดินตลอดไม่ใช่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวน้ำท่วมหรอเดี๋ยวหยุดน้ำท่วมดอกเบี้ยไม่เดินค่าเช่าไม่ขึ้นไม่ใช่นะทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าหมดเนาะใช่ไหมคะ
18: ใช่ครับสำคัญเลยน้ำท่วมอ่ะถนนเราหยุดได้แค่5วัน7วันถูกไหม
6: ค่ะ
18: แต่หยุดเงินทุนของหมุนเวียนของแม่ชั้นมีนะครับ
6: ค่ะ
18: กระทบยาวกว่านั้นเรื่องค่ามันถึงบางคนเป็นเดือนครับ
6: ค่ะ
18: ครับ
6: โอ้โหอันนี้ถ้าเราเจาะข้อมูลเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางคุณสรัญพอจะมีตัวเลขความเสียหายของผู้ประกอบการ SME ที่แบบอยู่ในย่านไหนอะไรยังไงที่แบบได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแบบหนักสุดๆตอนนี้พอมีตัวเลขเข้ามาที่ทางด้านของสมาพันธ์หรือยังคะ
18: ตัวเลขก็จะเห็นก็อาจจะแบบจะถามว่าจริงๆเราก็เก็บตัวเลขได้ไม่หมดแต่เราก็สำรวจอยู่เมื่อน้ำท่วมส่งก็ไม่ได้หยุดครับผมก็ออกไปเอาไปสำรวจต่อเลยก็จะเห็นว่าความเสียหายนี้แน่นอนครับอย่างเช่นเป็นข่าวโด่งดังเมื่อวานคืออะไรครับแยกสะพานใหม่ที่ผมอยู่ใกล้ๆครับร้านทองร้านค้าประตูกระจกพังหมดเลยเนื่องจากแรงน้ำดิ่งถนนจากการที่รถใหญ่วิ่งไปน้ำมันตีนะครับอันนี้เสียหายนะครับเสียหายแน่นอนใช่ไหมครับรู้เข็มได้ไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าแน่นอนนะครับความเสียหายก็ส่วนเลยแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจอ่ะมันต้องแยกแบบไหนเราเลยแน่นอนครับกลุ่มที่คือสื่อสารการค้าบริการการเดินทางพ พราะการเดินทางสะดุดเนี่ยมันไม่หยุดแต่น้ำท่วมแต่มันส่งต่อนะอย่างที่ผมเห็นด้วยชาวในสมาชิกของเรานะครับมันสามารถส่งของตัวของผลไม้เข้าท่าสมุทรสาครได้นอกจากรถไปให้เห็นไหมครับมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เราอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยเราต้องเห็นเช็คถึงการบินไทยใช่ไหมฮะบอกว
19: ่
18: าแค่พนักงานไม่มาแต่ผลสุดท้ายไปจะต้องเป็นหน่วยกว้างเหมือนกันครับจะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าแน่นอนว่ากทม.ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วใช่ไหม

0: ไม่สามารถตอบได้เลยเนาะคุณจรัญว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่เพราะว่าน้ำเหนือน้ำเหนือก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะ
1: นั่นแหละคือบอกว่าน้ำตอนนี้มันน้ำแช่หมดน้ำเหนือกำลังจะมาก็เป็นสิ่งที่รอบสองต่อไป
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าคือถ้าเราความเสียหายเนี่ยหนึ่งอะประเมินชัดเจนไม่ได้แน่นอนแล้วน้ำจะแห้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วณขนาดนี้ทำอะไรได้บ้างคะเราทำอะไรได้บ้างเราจะช่วยเหลือตัวเองยังไงได้บ้างหรือว่าสมาพันธ์เองเรามีแนวทางเรามีนโยบายอะไรยังไงเพื่อเป็นการแบบเขาเรียกว่าเราต้องขับเคลื่อนกันเองช่วยกันเองตอนนี้เราทำอะไรยังไงกันบ้างคะในส่วนของสมาพันธ์เองเนี่ยนะคะ
1: สิ่งที่เราทำคือตอนนี้เราก็เริ่มเก็บตัวเลขแล้วก็มีสมาชิกเริ่มส่งข่าวเข้ามานะครับเพราะเราเองก็มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเราเผื่อเราทั่วประเทศอยู่แน่นอนตอนนี้ส่วนกระทบอยู่ประมาณ20กว่าเกือบ30จังหวัดเนี่ย
0: ค
1: ือจะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์30%ของ76จังหวัดแล้วเราก็เริ่มเก็บตัวเลขมาสิ่งที่แล้วแน่นอนที่เราให้ทุกคนอยู่เลยครับกำลังใจและสิ่งที่เราเห็นต่อมาคือการคุ้มตัวได้ไวเพราะปัญหาว่าภาครัฐในการสื่อสารครับบางครั้งรอให้เกิดเหตุใช่ไหมครับจริงสิ่งที่เรากังวลคือแล้วสภาพคล่องบางครั้งเองไม่ใช่ว่าขาดทุนเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าเขาหลบธุรกิจไปได้แต่สิ่งที่เราขาดคือแล้วก็คือเงินสดนี่ครับรายได้หายไปสามวันคิดว่าอะไรนะสภาพคล่องตกขาดจริงไหมแน่นอนเราก็อยากให้รับออกมาเร่งมาเติมสินเชื่อใช่ไหมบอกให้แค่ว่าแบบรอให้แบบประกาศขึ้นมาผสมพยาบาลแล้วก็เริ่มประกาศก็เราก็เห็นบางธนาคารเช่นธนาคารแบงก์เริ่มประกาศคัดดอกเบี้ยหรือให้สินเชื่อบางประเภทแล้วแต่ผมมองว่าเรายังไม่ไหวพอขนาดเมื่อวานนี้ครับผมยังได้รับอีเมลจากมีสองตามโน้ตไปในไลน์บอกยินดีผมถือว่า24ชั่วโมงสภาพกล้องอะไรแบบถือว่าเขาไวมากนี่คือให้กับชนแต่ถึงจะอยากเห็นภาพลักษณ์ไวกว่านี้ใช่ไหมครับต้องเร่งแล้วต้องจำไว้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องมันนี่รออยู่
0: ค่ะ
1: ต้องเติมเงิน
0: ค่ะ
1: เยียวยาแน่นอนครับอย่างน้อยที่ควรจะต้องพักอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เติมเงินเข้ามาซอฟโลนเงินทุนฟื้นฟูเพื่ออะไรครับต้องแต้มร้านถูกไหมเป็นจัดสต็อกที่เราเห็นเลยว่าในซอยแต่ละที่แบบเนี่ยขายเยอะเลยบางร้านขายได้บางร้านต้องปิดตัวไปแต่ถามว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้ปิดต่างเลยครับ
0: ค
1: ่ะต้นทุนต่างๆค่าแรงต้องมีทั้งเราต้องรีบให้รัฐส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะให้ตลาดที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เราเห็นเลยว่าบางอย่างสินค้าไปได้ดีบางอย่างเนื่องจากโลจิสติกส์
0: ค
1: ่ะแน่นอนออนไลน์มีผลกับ
0: คือออนไลน์ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าขายของได้แต่ส่งของไม่ได้เนาะเพราะว่าพื้นที่อ่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยบางทีโกดังที่เก็บของก็เขาเรียกว่าเสียหายสินค้าที่จะส่งลูกค้าก็เสียหายอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรแบบนี
1: ้
0: ฟังจากที่คุณสลันพูดมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนที่ภาครัฐเองก็พยายามกำลังดำเนินการอยู่อันแรกเลยคงจะต้องไปหยุดทุกอย่างให้กับผู้ประกอบการก่อนเนาะอย่างน้อยดอกเบี้ยต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเป็นเรื่องของค่าเช่าถ้าเจรจากันได้เจ้าของยอมได้ชะลอก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมในภาวะน้ำท่วมอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่พอจะช่วยกันได้เนอะถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่มีสถานที่ให้เช่านะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูก็ยากเหมือนกันเนาะในส่วนนี้เนาะ
1: เราก็เห็นว่ามีทั้งคนที่เหลือ
0: ค่ะ
1: กันกับคนที่ซ้ำเติมนะเราเห็นได้เลยว่ามีบ่นมาว่าจะต่อตาการงานปกติจะต่อเราสามีป้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอโทรตามต้องขึ้นไปเก็บถึง8 จุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งอเลยครับ
0: ค่ะ
1: รถยกสไลด์บางเจ้าจากราคา2,500มาขึ้นไป4,000-5,000
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมจ่ายเพื่อแล้วเอารถหนีน้ำหรือว่าเราเห็นเลยว่าบางร้านอาหารที่เราเจออยู่ก็เจ็บตีบางร้านก็ปั่นราคาขึ้นมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: บางทีเราก็ต้องช่วย
0: ค่ะ
1: จะมองภาพรักอย่างเดียวก็ใช่ตัวหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดเราต้องดูเพื่อช่วยกัน
0: ค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะคือกระสอบทรายเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะว่าราคาจากสถานการณ์ที่คนไม่ต้องการใช้อ่ะราคาหนึ่งแต่พอคนต้องการใช้โอ้ยมันแบบดีดราคาขึ้นไปอันนี้มันก็เห็นเลยนะว่าคนน่ะเห็นกันในยามยากนี่แหละว่าจะช่วยกันหรือไม่ช่วยกันแล้วก็ผู้ค้าเป็นยังไงโอ้โหเราเข้าใจเลยอย่างนี้เนี่ย ใน

0: ในส่วนของสมาพันธ์เองเอาเป็นว่าถ้าน้ำลดแล้วนะคะในการที่จะดูแลเยียวยาถ้าจะเสนอไปยังภาครัฐเนี่ยคุณสลันได้พอจะแบบพูดคุยกันคร่าวๆไหมคะว่าเราอยากขอความช่วยเหลือไปยังภาครัฐอะไรยังไงบ้างเพื่อให้พวกเรานะซึ่งถือว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้ไปต่อเพราะว่าเราคือผู้ประกอบการแบบส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ
1: ก็ถ้าจะเห็นหลักใหญ่ๆเราอยู่ถึงละ5ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือนะรัฐต้องเร่งนะครับเพื่อลดภาระดอกเบี้ยนะครับให้เขามีเวลาตั้งหลักพวกอะไรพวกสิ่งที่ต้องหายไป3วัน5วัน7วันนี่คือนะ
0: ค่ะ
1: เงินแค่ส่งมาเงินแค่ส่งไม่ผ่านไม่สามารถจะซื้อสินค้ามาซื้อเพื่อมาผลิตต่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นที่สิ่งเราอยากเห็นที่ข้อแรกนะรัฐต้องเร่งเลยนะจึงมีบางแบงค์เร่งมาแล้วก็คือเราก็อยากเห็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันที่2ก็คนที่สองคือแล้วทันทีแน่นอนต้องให้สินเชื่อฟอกโลนในเรื่องขายของส่งตอนนี้คุณจะบอกว่าโอ้ต้องมาดูการเงินย้อนหลังเดือนมาดูเครดิตโมโลไม่เข้านะท่านประธานเราต้องช่วยกันน
0: ะ
1: ต้องผ่อนปลนเพื่ออะไรครับต้องแจ้งเพื่อจัดมีเฉพาะนะเพื่ออะไรเพื่อให้เขากลับมาเปิดกิจการได้ไหมยิ่งเปิดช้าสุดท้ายก็จะยิ่งเจ็บตัวแล้วรัฐที่ต้องกลับไปช่วยเหลือเติมเงินมากขึ้นเพราะเราต้องเห็นการฟื้นฟูโดยทันทีทันควันน
0: ะ
1: แน่นอนข้อที่3เราจะเห็นแล้วต้องลดขั้นตอนเอกสารจะบอกว่าดูก็จะจ่ายกันชดเชยกว่าจะมาดูที่สูตรเอกสารได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปไกลทั้งนี้ออนไลน์นี่มันทำยังไงให้สะดวกมากขึ้นร
0: ั
1: ฐมีทั้งแผนที่มีการรัดอยู่แล้วว่าอันนั้นเสียหายจริงไม่จริงน
0: ะ
1: มีเครื่องมือสาธารณะกำลังเต็มหมดต้องลดขั้นตอนเอกสารครับผลที่4ที่เราอยากเห็นคือเล็กต้องเพื่อบรรเทาต้นทุนคงที่นะอุดหนุนเยียวยาเลยคือแค่ให้เดินหน้าต่อได้อาจจะเป็นเรื่องของเนี้ยภาษีแน่นอนว่าลดค่าเช่าไหมบางครั้งโครงการบางคนเขาก็เจ็บตัวแล้วจนผู้เช่าช่วงหรือผู้เช่าอย่างขอสอลองต้องหยุดการใช้แต่ถ้ารับมูมาตรการจูงใจเรื่องภาษีโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ลดต่อให้ผู้เช่านะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าเป็นการบรรเทาภาระนะเพราะว่าเป็นค่าเช่าในช่วงที่แบบรายได้ยังไม่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ส่วนความชอบอยู่ถูกไหม
0: คร
1: ับส่วนท้ายที่เราเห็นคืออะไรครับเรื่องรัฐสร้างรายได้จากกลุ่มชุมชนเปิดพื้นที่ค้าขายเลยนะทำแจมพื้นปูเมื่อน้ำตอนเรื่องที่จะกลับมาเขาก็เปิดปูเราเรียกรัฐบาลเปิดพื้นที่เจรจากับมูลนิธิถ้าสินค้าหรือที่หลายๆที่เมื่อให้ผู้ประกอบการเร่งเอาสินค้าที่มีสต็อกหรือที่เก็บตัวมาลดราคามาเติมเงินเข้ามาหรือว่ามีสินเชื่อตัวใหม่เพื่อทำสินค้าเป็นออกมาให้สามารถเดินต่อได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพออก
0: ค่ะโอ้โหอันนี้สำคัญเนาะในการที่จะช่วยกันนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการอ่ะยังมีกำลังในการที่จะเดินหน้าต่อเนาะเพราะว่าอันเนี้ยความเสียหายมันยังไม่สามารถประเมินได้อ่ะว่ามันมากมายแค่ไหนเอาแค่เห็นด้วยตาเอาเท่าที่เราสามารถรับรู้ได้ตอนเนี้ยความเสียหายมหาศาลมากแล้วกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ
1: แล้วอย่าลืมนะทีมหน้าเชิญเรามีน้ำเหลือหลักไป
0: ใช่เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณสรันนะคะแล้วก็พี่ๆ SME ไทยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณฟังคะจากสถานการณ์ผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ย้ำนะนี่คือฝนตกนะไม่ใช่น้ำเหนือเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยกำลังจะมาน้ำเหนือยังมาไม่ถึงกรุงเทพนะคะแต่ใกล้ละนี่คือฝนตกอย่างเดียวถ้าเทียบนะคะโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเอาตั้งแต่เส้นอะไรดีลาดพร้าวรัชดาสายไหมลำลูกกาของเขตปทุมธานีเนาะไล่ยาวไปจนถึงรามคำแหงลาดกระบังล่มเก้าน้องจะโอ้แบบท่วมหมดเลยแล้วก็ฝั่งของสมุทรปราการน้ำก็ท่วมนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมท่วมหนักด้วยไม่ได้ท่วมธรรมดาต่อเนื่องไปจนถึงภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยอย่างพนัสบอกว่าน้ำในปีนี้น้ำท่วมน้ำเต็มทุกพื้นที่หรือแม้กระทั่งระยองได้รับความเสียหายแบบหนักหนาสาหัสกันประจินบุรีอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดก็บอกว่าฝนไม่ตกแล้วแต่ระดับน้ำของประจินบุรีไม่ลดลงเลยแม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราล้นนะคะแล้วก็ท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราปกติแล้วน้ำฝั่งโซนตะวันออกเนี่ย มันจะไหลเพื่อไปลงทางบางปะกงนะคุณผู้ฟังแต่บางปะกงอ่ะน้ำไม่ไหลออกเพราะว่าน้ำเต็มดังนั้นก็เลยส่งผลนะคะให้โซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอ่ะน้ำยังแน่นและน้ำยังล้นซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุยโอคุยกับอาจารย์นะคะก็จะบอกเลยว่าน้ำเนี่ยใครที่สูงอ่ะก็จะแห้งเร็วแต่ในพื้นที่ระดับต่ำโอ้น้ำอย่างแถวลาดพร้าวเมื่อวานนี้ปุ๊กดูใน TikTok เนาะมีคนถ่ายบ้านอยู่แถวลาดพร้าว101ประมาณนั้นน้ำท่วมแบบมิดรถอ่ะคุณผู้ฟังมิดหลังคารถอ่ะคือมันไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันจะอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วอันเนี้ยจากประสบการณ์ที่บ้านเคยน้ำท่วมนะคะถ้าบ้านเราอยู่ต่ำกว่าที่อื่นน่ะต้องสูบเท่านั้นค่ะสูบเท่านั้นแต่ทีเนี้ยจะสูบไปไหนมันไม่มีทางน้ำไปส่วนหนึ่งคือเราถมคูคลองที่เป็นแอ่งรับน้ำไปหมดแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่มีที่ให้น้ำไปการรอน้ำแห้งมันหลายเดือนมากมันหลายเดือนมากคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจให้จริงๆแล้วเดี๋ยวรอน้ำเหนือที่กำลังจะมานะคะทีนี้เนี่ยจากน้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมนะแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยมีข้อมูลนะคะจากทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม CMC เนี่ยอันนี้ปุ๊กอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อวันที่28กันยายนนะคะเขาก็พบว่ามีสถานประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบแล้ว40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52ราย SME 1,162 รายเมืองแร่นะคะ2รายวิสาหกิจชุมชน51รายโดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 22.18 ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะผู้ประกอบการ SME ซึ่งหลายรายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินทุนการพักชำระหนี้การซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการฟื้นฟูกิจการนะคะขณะนี้มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว204รายวงเงินรวม 769.06 ล้านบาทและกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วค่ะเป็นกำลังใจให้จริงตอนนี้อะไรเบื้องต้นนะคะเห็นทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำลังดำเนินการในการที่จะช่วยหาเม็ดเงินลงไปเยียวยาเนาะเยียวยาทั้งพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการด้วยสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของน้ำท่วมเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้อ่ะนอกเหนือจากในทุกๆต้นเดือนเราจะได้คุยกับอาจารย์ไว้เปิดดวงแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊กมีสถานการณ์เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับน้ำเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกของวันพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊กจะเล่าให้ฟังถึงกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยกรุงเทพถูกออกแบบมาเป็นเมืองที่จะอยู่ร่วมกับสายน้ำอยู่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังเนาะแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้ช่วงท้ายปุ๊กจะพาไปรู้จักกับประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เขาปรับตัวเก่งมากถ้าพูดถึงเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะแล้วครั้งนึงเนี่ยเขาเป็นประเทศตัวอย่างของการที่สู้กับน้ำคือประเทศเขาน้ำไม่ท่วมเลยเขาเคยน้ำท่วมใหญ่ท่วมแบบท่วมระดับประเทศเลยท่วมจนแบบเป็นความเสียหายระดับชาติจนเขาต้องแบบเตรียมเม็ดเงินก้อนนึงเอาไว้สำหรับการป้องกันน้ำท่วมต่อสู้กับน้ำแล้วเขาทำได้สำเร็จแต่พอภาวะโลกร้อนมันทำให้เขาไม่สามารถสู้กับน้ำได้อีกต่อไปแต่เขาปรับเปลี่ยนวิธีว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับน้ำได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ๊กพาไปติดตามทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ยังอยู่กับเรื่องน้ำเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงหน้านอกเหนือจากมาทักทายแฟนๆรายการที่น่ารักที่เข้ามาพูดคุยกันในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะเล่าสู่กันฟังถึงบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ด้วยนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน สมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: 10นาฬิกา42นาทีแล้วนะคะปลุกยามนะแฟนๆรายการที่น่ารักนะคะที่อยากจะไป106ออนทัวร์ด้วยกันอย่าลืมนะคะว่าวันนี้วันสุดท้ายสำหรับการส่งคลิปแล้วเราหมดเขตรับคลิปเนี่ยเวลา12นาฬิกานะคุณผู้ฟังเวลา12นาฬิกาอ่านคลิปดีๆนะคะหลายคนบอกว่าทำไมแบบไป4คนคืออยากให้ไปแบบเป็นทีมของคุณเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นทริปสุดท้ายปลายปีนี้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ปุ๊กเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาดีมากๆเลยอ่ะไปทั้งครอบครัวก็ได้เพื่อนรักไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะบางคนอาจจะบอกโอ้ยากจังเลยถ้าไปกับแบบกับแฟนไปกับเพื่อนหรือสามีภรรยาไปด้วยกันมันดูง่ายไม่เป็นไรเนาะเราก็กระจายกันไปนะคะเป็นแก๊งบ้างเป็นคู่บ้างนะจะได้เที่ยวกันได้หลากหลายกลุ่มนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้รีบส่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประกาศรายชื่อของทีมที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะมีเวลาจนถึง12นาฬิกาของวันนี้นะคะ30กันยายนถ้าถามปุ๊กว่าทริปนี้เป็นยังไงปุ๊กบอกเลยว่าน่าไปที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่แบบสวยที่สุดสวยมากๆแล้วล่าสุดปุ๊กมีรุ่นน้องนะคะเพิ่งไปชิงเต่าชิงเต่าในวันแดดดีฟ้าเป็นฟ้าคุณฟังเคยได้ยินคำว่าฟ้าเป็นฟ้าไหมอันนี้คือฟ้าเป็นฟ้าฟ้าแบบสีฟ้าแบบไม่มีเมฆอะไรใดๆมาแบบมาเขาเรียกว่ามาทำให้ฟ้าไม่เป็นสีฟ้าแล้วอากาศก็เริ่มดีแล้วนะคะอากาศก็เริ่มดีแล้วแล้วยิ่งในช่วงพฤศจิกายนที่ทีมงานจะพาแฟนๆรายการไปเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ใบไม้สวยมากบ้านเมืองสวยมากเวลาไปเที่ยวนะคะส่วนตัวนะจะไม่ชอบไปเที่ยวในหน้าร้อนชอบไปเที่ยวในช่วงที่อากาศเย็นแต่มีแดดไม่มีฝนไม่มีหิมะอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันสวยกว่าถ่ายรูปตรงไหนก็สวยเดินเล่นก็ไม่เหนื่อยกินอาหารก็อร่อยเอนจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยใครจะได้เป็นผู้ผ่านเข้ารอบนะคะไปดูในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวที่เราไลฟ์สดนะคะมีแฟนๆรายการที่น่ารักเข้ามาทักทายกันเพิ่มเติมนะคะมีคุณสืบสกุลค่ะคุณสืบสกุลสวัสดีค่ะมีคุณสมหมายด้วยสวัสดีค่ะมีคุณบรรจงนะคะคุณบรรจงบอกว่าน้ำท่วมใหญ่กทมปีนี้ทำให้ผมคิดถึงน้ำท่วมหัดใหญ่ปี2025เนาะปีที่แล้วเนาะก็คุณบุ๋มใช่ไหมโอ้หลายคนนะที่ไปทำงานเสียสละเพื่อสังคมเนาะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะมีคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อวานนี้มีเมฆสลับแดดอากาศอบอ้าววันนี้อากาศยังครึ้มนะคะยังไม่มีฝนโรงเรียนบางแห่งเนี่ยสอบและปิดเทอมไปบ้างแล้วนะคะเพิ่งกลับมาจากภารกิจก็มาฟังรายการเลยคุณเรนนี่นะคะคุณเรนนี่บอกว่าสวัสดีทักทายคุณปุ๊กค่ะตัวเมืองปทุมธานีแดดดีมา2วันมาวันที่2แล้วเนาะเก็บผ้าผ่อนซักผ้าเต็มที่ดีค่ะเอ๊ะเดี๋ยวถ้าน้ำจากทางเหนือมาบ้านคุณเลนนี่มีโอกาสจะสุ่มเสี่ยงในการน้ำท่วมไหมคะก็เ เป็นกำลังใจดีกว่าขอให้มีท่วมนะคะพี่สาวคุณซูซานาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีหลายท่านคิดถึงยำวุ้นเส้นปุ๊กไม่มีโอกาสได้ไปตลาดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ในวันที่ปุ๊กแพลนว่าจะไปตลาดปุ๊กติดภารกิจสัดส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้ก็เลยใครคิดถึงกันไปดูคลิปแทนเนาะในไปกับปุ๊กนะคะใน TikTok ก็มีนะชื่อไปกับปุ๊กคือปุ๊กจะมี3ช่องทางในการติดต่อนะสำหรับไปกับปุ๊กพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยนะคะถ้าเป็น Facebook เนี่ยปุ๊กจะเน้นเป็นพวกรูปภาพกิจกรรมงานต่างๆที่แบบเราเห็นว่าน่าสนใจแล้วอยากชวนให้ทุกคนไปเที่ยวไปกินก็จะลงใน Facebook นะคะใน TikTok เนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆ นะคะเป็นเรื่องอาหารซะเป็นส่วนใหญ่ที่เที่ยวมีบ้างนะคะส่วนใน YouTube จะลงแบบยาวๆ25นาทีบ้าง30นาทีบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของวิถีการท่องเที่ยวชุมชนและมีการกินอยู่ในนั้นด้วยร้านที่กินก็จะเป็นร้านที่แบบอร่อยจริงๆรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบตามไปกินแล้วมันใช่อะไรเงี้ยนะคะไม่อยากให้ตามไปกินแล้วว่าไม่เห็นอร่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นคนท้องที่เขาจะแนะนำเนาะฝากไว้ด้วยนะคะใครเข้าไปดูใน YouTube แล้วว่าปุ๊กฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๊กหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าไปดู YouTube แล้วถูกใจไหมเพราะว่ามันก็เป็นผลต่อการพัฒนาเนาะรายการให้คนสนุกคนอยากดูไปด้วยนะคะอ่ะไปดูเรื่องการลงทุนกันดีกว่าดาวโจนส์วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะ CNBC รายงานว่าตลาดหุ้น Wall Street ค่ะปรับตัวลงในวันอังคารนะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นอีกครั้งแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะลดลง 131.59 จุดหรือว่า 0.26% ปิดที่ 51,349.92 จุดดัชนี S&P 500ลดลงเล็กน้อยนะคะ 0.16% ปิดที่ 7,670.84 จุดดัชนี Nasdaq ค่ะลดลงเหมือนกันค่ะ 0.09% ปิดที่ 26,797.54 จุดแม้ดัชนีทั้ง3จะปิดเหนือระดับต่ำสุดของวันแต่ทั้งหมดนะคะก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะแล้วก็บอนด์ยิลด์อายุยาวนะคะตอนนี้ไปแตะระดับสูงสุดในรอบ24ปีคุณผู้ฟังโอ้โหยิลด์พันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแตะระดับสูงกว่า 5.6% ซึ่งก็เป็นระดับที่ไม่เคยนับไม่เรียกว่าไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2002อ่ะส่วนยิลด์พันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเป็นอัตราอ้างอิงพุ่งขึ้นเนี่ยสูงสุดวันที่เหนือระดับ 5.29% โอ้โหสูงสุดของวันเนี่ยไปที่ 5.29% เลยนะส่วนราคาน้ำมันนะคะที่สูงขึ้นควบคู่กับยิลด์พันธบัตรที่เพิ่มขึ้นก็ไปกดดันตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์นะคะร่วงลงมากกว่า300จุดขณะที่ S&P 500และ Nasdaq นะคะลดลง 0.8% และ 0.9% ตามลำดับค่ะเราไปดูตลาดหุ้นไทยวันนี้บ้างดีกว่านะคะหุ้นไทยเป็นแบบนี้นะคะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับหลายๆคนนะคะลงการลงทุนมีความเสี่ยงนะคุณฟังใครจะลงทุนในหุ้นหรือในอะไรใดๆเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเผื่อใจไว้ด้วยลงทุนหลายๆอย่างแล้วการลงทุนในหุ้นที่ดีที่สุดคือการยอมที่จะแบบแบ่งเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ทำใจเลยว่าถ้าเสียหมดหนี้เราเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรเพราะไม่งั้นจะเครียดนะคุณผู้ฟังไปดูนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยความเคลื่อนไหวภาคเช้าวันที่30กันยายนปรับลงหนักค่ะ 17.01 จุดหรือ 1.07% นะคะอยู่ที่ 1,577.29 จุดมูลค่าการซื้อขายในภาคเช้านะคะอยู่ที่ 27,717.35 ล้านบาทนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะคะคุณชันชัยพันธาธนากิจจากเมย์แบงค์ค่ะเปิดเผยนะคะว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เนี่ยคาดว่าดัชนีจะมีโอกาสเปิดรีบาวตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาครับปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบที่ย่อลงหลังมีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินประกอบกับซาอุดิอาระเบีย ส่งออกน้ำมันผ่านท่อ East West เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นการช่วยผ่อนคลายความกังวลเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตามหุ้นเทคในภูมิภาคหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการชะลอการพัฒนา AI ก็ส่งผลเชิงบวกต่อเซนติเมนต์การลงทุนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะยังประเมินว่ากรอบการปรับขึ้นเนี่ยยังคงจำกัดแม้ว่าราคาน้ำมันจะย่อตัวนะคะแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมทั้งทิศทางเงินทุนต่างชาตินะคะที่ยังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั้งในไทยและภูมิภาคเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยูเนี่ยทรงตัวในระดับสูงนะคะปัจจัยในประเทศนะคะก็ช่วงท้ายการซื้อขายวันนี้จะมีการรีบาลานซ์ของดัชนีเซ็ต50นะคะก่อนปิดไตรมาส3ทับ2569ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผันผวนโดยเฉพาะหุ้นนะคะเดลต้ามีโอกาสได้รับแรงหนุนจากพาสซีฟฟันด์ด้วยนะคะนักวิเคราะห์มองกรอบแนวรับวันนี้นะคุณผู้ฟังอยู่ที่1590จุดแนวต้านอยู่ที่1610จุดนะคะไปดูบิตคอยน์กันค่ะวันนี้1บิตคอยน์นะคะมูลค่าอยู่ที่2,796,398บาทส่วนราคาทองคำค่ะวันนี้ราคาทองคำนะคะมีการประกาศราคาซื้อขายออกมาเนี่ย3รอบนะคะแต่ว่าวันนี้บวกทั้ง3รอบเลยนะคะครั้งที่1เมื่อ9นาฬิกาครั้งที่3เมื่อ9นาฬิกา53นาทีค่ะตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยสูงกว่าการปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่400บาทนะคะราคาทองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 66,200 บาทขายออก 66,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 64,869 บาท64สตางค์ขายออก 67,200 บาทนะคะแล้วก็ Gold Spot นะคะตอนนี้ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 4,182 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนอ้างอิงค่าเงินบาทที่ 33.54 นะคะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันบ้างค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์นะคะวันนี้เนี่ยดูกันหน่อยนะคะถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐวันนี้ราคาขายอยู่ที่ 33.79 นะคะแล้วก็เงินปอนด์อังกฤษนะคะอยู่ที่ 44.98 ยูโรค่ะ 38.45 เงินเยนต่อร้อยเยน 22.01 ฮ่องกง 4.34 มาเลเซีย 8.19 สิงคโปร์ 26.82 บรูไนนะคะ 26.45 เงินหยวนไชน่า 5.09 นะคะแล้วก็ทางด้านของเงินวอนเกาหลีใต้ค่ะ 0.0251 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 23.94 นิวซีแลนด์ 19.39 สวิตเซอร์แลนด์ 40.64 นะคะเวียดนามค่ะ 1.36 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะคะอยู่ที่ 9.11 แล้วก็ปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบีย 8.91 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะดูเรื่องราวของสายการบินกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้แวบๆไปนะบอกว่าอาจารย์มิงนะคะวิทยากรที่น่ารักของเราในช่วงเล่าเท่าที่เห็นเนี่ยคืออาจารย์มิงเป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปเขาเรียกว่าไปดูการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะที่ญี่ปุ่นที่นาโกย่าแล้วเมื่อวานเนี้ยอาจารย์ก็บอกกำลังจะขึ้นเครื่องนะเดี๋ยวรอดูบอร์ดดิ้งเวลานี้ปรากฏว่าคุณผู้ฟังอาจารย์วันนี้อาจารย์เพิ่งบอกนะคะบอกว่าเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าไฟบินเลื่อนการบินไทยประกาศเลื่อนเที่ยวบินเยอะมากนะเยอะมากเกินกว่าจะอ่านให้ฟังได้คือด้วยความที่ว่าพนักงานของการบินไทยนะคะซึ่งเบสเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็พนักงานการบินไทยโดยส่วนใหญ่บ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตน้ำท่วมทั้งนั้นเลยลมกล้าวลาดกระบังกิ่งแก้วอะไรย่านนั้นนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมออกมาไม่ได้นะคะแล้วปัญหาคือ พนักงานนะคะพนักงานที่จะเป็นคนขนกระเป๋าออกจากเครื่องบินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งต้องไปทำให้กับสายการบินอื่นๆที่ทางการบินไทยเนี่ยเป็นผู้รับในการขนให้เขาแล้วถ้าไม่ขนให้เขามีค่าปรับสูงมากก็เลยจำเป็นต้องเอาพนักงานตรงนั้นไปขนให้กับสายการบินอื่นๆก่อนนะคะสายการบินอื่นๆก่อนทีนี้การแก้ไขของการบินไทยคือยกเลิกเที่ยวบินนะคะของตนเองเยอะมากไม่ว่าจะบินในเอเชียบินในยุโรปในประเทศลดหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถบินได้นะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้ในภายในอีก 3-4 วันนะคะบรรยากาศถึงจะกลับมาเข้าที่แต่เขาก็มีทางออกให้นะคะโดยการที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยเปลี่ยนไปสายการบินอื่นเนาะจริงๆแล้วถ้าออกมาชี้แจงหรือมีเจ้าหน้าที่ในภาคพื้นนะคะคอยให้คำแนะนำกับผู้โดยสารคิดว่าเรื่องเนี้ยไม่น่ามีปัญหาเรา ก็เข้าใจได้แต่ปัญหาที่มีกันอยู่ในขณะนี้คือไม่มีการชี้แจงใดๆไม่มีการตอบใดๆให้ผู้โดยสารไปหาคำตอบกันเองซึ่งมันก็ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเนาะดังนั้นเนี่ยองค์กรก็น่าจะต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายให้คำแนะนำ1 2 3 4 5จะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่น่าจะต้องนำไปใช้ต่อไปเพราะว่าการบินไทยเป็นอีกหนึ่งสายการบินนะคะที่เป็นความมั่นใจของคนในชาติเนาะแล้วก็ทั่วโลกด้วยแล้วก็เป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลด้วยแต่ตอนนี้เหมือนเอาทหารเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็มีการพยายามดำเนินการแก้ไขหลายๆอย่างแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าฝนละลอกใหม่นะคุณผู้ฟัง 5-8 ตุลาคมมาอีกแล้วน่าจะเป็นฝนแบบในช่วงส่งท้ายฤดูกาลหน้าฝนนะคะทางเหนือทางอีสานจะโดนฝนละลอกนี้ก่อนส่วนสถานการณ์น้ำนะคะก็อย่าลืมเฝ้าระวังด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าน้ำเหนือกำลังลงมาแล้วฝนก็กำลังตกก็อาจจะเป็นผลพวงให้น้ำท่วมได้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามค่ะสถานการณ์น้ำนะคะเมืองแห่งน้ำกรุงเทพก็เป็นเมืองแห่งน้ำนะจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ดูในต่างประเทศด้วยและอาจารย์ไว้ด้วยพรุ่งนี้รออยู่ในช่วง10โมงเช้าวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ทเอสเอ็มอีลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1 ใน 100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มตรงหลังข่าว3 มิตินะคะ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
10: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพ พื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
2: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: คุณผู้ชมครับ
7: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์30ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศาสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
6: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปข่าวแรกวันนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับทีมข่าวครับเดินทางฝ่าน้ำท่วมนะครับไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านสุขใจเฮลท์แคร์นะฮะก็เหมือนกับน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในศูนย์นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะฮะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยให้ผู้ชมครับเนี่ยครับอันนี้คือพัฒนาการ61นะฮะ
7: ค่ะ
6: นี่ฮะหน้าทางเข้า
7: แต่เข้าไปแล้วก็จะลึกค่ะ
6: ครับมันจะเป็นแอ่งอ่ะคุณผู้ชมคือทีมข่าวนี่นะครับเดินทางเข้าไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านสุขใจเฮลท์แคร์นะครับอยู่ในพื้นที่ประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยทีมงานเองได้มีการนำเอาเข้ากล่องนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำดื่มเอาไปมอบให้กับทางผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ดูแลกว่า30ชีวิตนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทันทีที่ได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับผู้สูงอายุหลายต่อหลายคนแสดงความดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณนะฮะทีมข่าวของเรารวมไปถึงจิตอาสานะครับที่ฝ่าน้ำขึ้นมาช่วยเหลือบางคนนี่ร้องไห้เลยคุณผู้ชมครับเพราะในช่วงที่การเดินทางเข้าออกเนี่ยมันยากลำบากแบบนี้เขาบอกเลยครับว่าเขาไม่รู้จะไปหาของกินที่ไหนกันลำบากจริงๆผู้ดูแลศูนย์เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าจุดนี้นี่ที่ผ่านมาไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกน้ำเนี่ยมันเริ่มไหลเข้าพื้นที่ประมาณสักตีสามของวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทางศูนย์เองเนี่ยแทบไม่มีเวลาในการเตรียมตัวรับมือนะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนานารวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ทันครับไปกับน้ำคุณผู้ชมพังเสียหายหมดนะฮะก็ต้องยอมปล่อยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งช่วยกันอพยพผู้สูงอายุทั้งหมด21รายขึ้นไปอยู่ชั้นบนก็คือชั้น2เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุเองนะครับซึ่งการเคลื่อนย้ายก็ต้องบอกเลยครับว่าทุลักทุเลครับคุณผู้ชม
7: เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือค่ะมีผู้สูงอายุรายหนึ่งมีอาการฉุกเฉินด้วยจำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเหตุการณ์เนี่ยทางผู้ดูแลเล่าให้ฟังว่าวันอาทิตย์มันค่อนข้างจะโกลาหลมาก วันนั้นศูนย์ก็ไม่มีเรือไม่มีรถสูงที่จะเข้ามารับผู้ป่วยระดับน้ำในวันนั้นแล้วสภาพเส้นทางรอบๆคือเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการช่วยกันนำผู้ป่วยใส่ลงไปในกระบะผสมปูนค่ะแล้วก็ช่วยกันลากฝาน้ำออกจากศูนย์นำผู้ป่วยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาล
8: ตั้งแต่วันไหนครับ
9: คืนวันศุกร์ค่ะประมาณตีสามเช้าตีห้าก็ยังไม่ได้สูงมากค่ะมาสูงประมาณหกโมงประมาณก็ค่ะ
8: ตอนย้ายคนป่วยขึ้นไปนี่ทำยังไง
9: ครับก็พากันยกค่ะ
8: ก็ต้องลุยมีลุยน้ำทุลักทุเลเลยไหม
9: ก็มีบ้างค่ะบางคนก็ติดเตียงก็ต้องย้ายขึ้นไปก็ใส่รถเข็นแล้วก็ยกขึ้นไป
8: จุดนี้เคยท่วมไหมฮะ
9: ไม่เคยเลย
8: ไม่เคยเลย
9: เคยแค่ข้างนอกแบบทางรถอะค่ะข
8: ้
9: างในไม่เคยท่วม
8: นี่แปลว่าครั้งแรก
9: ใช่
8: ครับเตรียมรับมือทันไหมฮะ
9: ก็ไม่ทันหรอกเพราะมากลางคืนด้วยอะไรใช่แล้วมันเร็วมากส่วนมากก็เน้นแค่ตัวคนไข้เป็นหลักก่อนให้ตัวคนไข้ขึ้นไปให้ได้ก่อน
8: ครับตอนนี้สภาพจิตใจเนี่ยดูแลกันยังไงฮะ
9: ก็โอเคค่ะเพราะก็ข้าวอะไรก็ได้กินครบทุกมื้อเพราะว่าเราก็พยายามหามาให้ได้ทุกมื้อใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เอาข้าวน้ำมาให้นะคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กินลำบากมากแต่ว่าเราก็ยังให้คนไข้ได้เท่าที่เราให้ได้นะคะก็ขอบคุณจริงๆ
6: เนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรียกว่าเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้านะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเราได้มีการเป็นกระบอกเสียงให้กับทางคนที่เขากำลังลำบากอยู่นะครับแล้วเขาก็ดูนะฮะแล้วเขาก็จะแจ้งมาว่าจุดไหนที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออยู่บ้างบางจุดในหน่วยงานยังเข้าไม่ถึงหรือว่าทางภาคเอกชนยังเข้าไม่ถึงเขาบอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็ส่งเข้ามาในเที่ยงวันทันเหตุการณ์เราก็ได้มีการอ่านออกไปเมื่อวานนี้มีหลายจุดนะฮะทางฝั่งของตัวรัฐมนตรี
7: ช่วยคมนาคมค่ะคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ไปจุดหนึ่งที่พี่หนุ่มอ่านค่ะที่แฟนรายการได้แจ้งเข้ามาที่ลำลูกกาคลอง2หมู่บ้านดินทองปทุมธานี
6: อันนี้ไปแล้ว
7: ไปแล้วค่ะ
6: ยังมีอีกหลายจุดนะครับเราได้มีการประสานให้แล้วนะสำหรับ คนที่เมื่อวานนี้ส่งมาใจเย็นๆนะครับล่าสุดนะฮะก็มีที่หมู่บ้านสามมากรนะครับแล้วก็พฤกษชาตินะครับคือตอนนี้นี่บอกลำบากมากๆข้างในจะตายกันอยู่แล้วเพราะแทบจะไม่มีอะไรกินกันแล้วบอกช่วยหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าใครที่เข้าไปช่วยเหลือได้เลยอันนี้คือที่สัมมากรแล้วก็พฤกษชาตินะครับอยู่ที่
7: รามคำแหง
6: ใช่ใช่
7: ค่ะ
6: นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะ
7: ค่ะ
6: แต่จริงมีที่สัมมากรเนี่ยส่งเข้ามาบอกคนแก่เยอะมากนะครับตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยแห้งแล้วแต่ข้างในเนี่ยยังท่วมอยู่เหมือนกับโดนลอยแพช่วยด้วยช่วยเอาน้ำกับข้าวเข้ามาให้หน่อยนะฮะคือเขาบอกว่ารถ6ล้อฮะรถ6ล้อเข้าตามซอยไม่ได
7: ้น่าจะต้องใช้เรือเข
6: ้
7: าไปใช่ไหมคะ
6: เขาบอกว่าน้ำกับข้าวเอาเข้าไปแจกตอนนี้บางจุดไม่ถึงเพราะว่ารถ6ล้อเข้าตามซอยไม่ได้แล้วคนติดอยู่ในนั้นเยอะมากทั้งสัมมากรนะครับแล้วก็
7: ตึก
6: สัชาติอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้หน่วยงานนะครับ
7: ค่ะ
6: ตรงจุดไหนที่คิดว่าเราพอจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามกับพี่หมวยที่จะ
7: รวบรวมแล้วก็
6: รวบรวมไว้แล้วก็จะไปแจ
7: ้งให้ค่ะ
6: โอ้โหเนี่ยฮะเขาบอกสัมมากรตัวนี้เป็นทะเลสาบ3แห่งค่ะสูงมากโอ้โหเนี่ยฮะตรงเข้ามาเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคนะฮะตรงจุดไหนที่ยังเข้าไม่ถึงไงแจ้งมานะครับเพราะตอนนี้หลายจุดน้ำเองก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นแล้วนะฮะพอเริ่มเน่าแล้วผู้ชมครับไปดูพื้นที่ของสายไหมครับก็ต้องบอกว่าท่วมเป็นวงกว้างหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่10จนถึง40เซนติเมตรนะครับทีมข่าวเนี่ยเจอสองตายายครับบ้านอยู่ที่ริมคลองก็โดนน้ำท่วมจนกระทั่งอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับเป็นที่หลับนอนชั่วคราวเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชม ขออภัยนะฮะทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณถนนสายไหมครับตั้งแต่ซอย11ถึงสายไหม42ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าต่อเนื่องไปที่ถนนริมคลอง6วาพบว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับสร้างความเดือดร้อนจนกระทั่งไม่สามารถระบายออกได้เพราะน้ำในคลองนั้นสูงถึงระดับวิกฤตแล้วนะครับระหว่างทางนะครับทีมข่าวเนี่ยเจอสองตายายวัย70ปีครับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับสัมภาระ มีกระสอบปุ๋ยใส่ข้าวของเครื่องใช้ทั้งคู่บอกแบบนี้บอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ริมคลองแต่น้ำเนี่ยมันท่วมจนกระทั่งพักอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วพวกตนเองเนี่ยก็เลยต้องขนของออกมาตะเวนหาบ้านเช่าก่อนหน้านี้จะร้อยพวงมาลัยตะเวนขายตามถนนแต่พอน้ำท่วมเนี่ยขายพวงมาลัยไม่ได้แล้วทำให้ไม่มีเงินเลยตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองกันทั้งเนื้อทั้งตัวเอาตรงๆนะตอนนี้เหลืออยู่5บาทมีเงินอยู่5บาทคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญฮะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนตั้งใจว่าออกมาเนี่ยเสี่ยงตายนะครับมาหาเงินจะไปยืมเงินเขาแล้วจะไปเช่าห้องแล้วก็จะได้ขายพวงมาลัยประทังชีวิตต่อโอ้ลำบากครับคุณผู้ชมครับมีเสียงตายายนะลองฟังดู
10: บ้านเลย
11: อ่ะบ้านด้วยค่ะ
12: แล้วอะไรอีก
11: จะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเพราะมันไม่เงินเลยเพราะว่าหยุดไม่ได้ยายตกยายขายดอกไม้พวงมาลัยแล้วทีนี้ไม่ได้ขายเลยก็เลยไม่มีเงินก็เลยได้ยินเขาพูดบอกว่าสายใหม่ตรงนั้นรู้ว่าแจกข้าวอัน
12: แล้วนี่คืออะไรครับ
10: นี่เสื้อผ้า
11: เสื้อผ้า
10: ท่วมแล้วเอาออกมา
11: เสื้อผ้ากับผ้าห่มหมอน
10: จัดแล้วก็อยู่บ้านเลยแหละ
12: อยู่ไม่ได้
10: อยู่ไม่ได้แล้ว
12: มีตังค์มั้ย
11: ไม่มีเนี่ยจะว่าไม่มีก็มีอยู่5บาท
12: มีอยู่5บาท
11: จริงค่ะขอบคุณค
12: ่
11: ะจริงๆเนี่ย
12: โอ้โหไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อไหร
11: ่เมื่อคืนนี่ค่ะ
12: เมื่อคืนเช้านี่ยังไม่ได้กิน
11: ยังค่ะ
6: เนี่ยฮะเช้าก็ไม่ได้กินเมื่อคืนก็ไม่ได้กินบอกมีตังค์อยู่5บาท
7: ค่ะ
6: เนี่ยครับแล้วโอนก็เลยน่าจะให้ไปสักนิดๆหน่อยๆรู้สึกว่านะก็ต้องช่วยเหลือกันไปล่ะคุณผู้ชม
7: เวลาที่น้าอ้นไปบางทีมีเสบียงอาหารเล็กๆน้อยๆก็คือพอเห็นผู้ประสบภัยก็คือยกให้หมดเลยอะค่ะทีมข่าวยังขับรถไปสำรวจที่หมู่บ้านนภาวันเขตสายไหมตลอด2ข้างทางน้ำยังท่วมขังสูงนะคะ 20-40 เซนชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูง80เซนเพิ่งจะลดลงก็ลดลงไปครึ่งเดียวเหลือ40ตอนนี้กังวลว่าจะมีน้ำเหนือลงมาเติมอีกก็วางแผนในการรับมือค่ะอย่างตอนนี้เอารถไปจอดไว้ที่ตึกสูงแล้วดูว่าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงอาจตัดสินใจอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
13: ลงอยู่เนี้ย80 60อยู่ตรงเนี้ยจ้ะ
12: เมื่อสัก 4-5 วันนี้นะ
13: จ้ะ
12: 60 80
13: จ้ะอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าบ้านค่ะแล้วข้างหลังบ้านมาหมดเลยแล้วก็ค้างอยู่ตำแหน่งประมาณ60เซนค่ะนะขอบนั้นขอบเนี่ยก็ไม่ทราบเขาว่ามันยุบหรือมันบนกลับเพราะว่ามันก็ขึ้นลงๆอยู่ระดับเนี้ยค่ะ
12: แต่ความน้ำในคลองเนี่ยมันสูงกว่าหมู่บ้านคุณเนี่ย
13: ใช่ค่ะ
12: มันก็เท่ากับว่าการสูบน้ำออกไปเนี่ยมันจะได้ผลไหม
13: อันนี้ก็ไม่
12: อะไรนะ
14: มันก็ตีกลับ
12: ถ้าน้ำเหนือมันลงมาอีกและน้ำเก่ามันยังอยู่เนี่ยพี่คิดว่าม
13: ิด
12: พูดใหม่ดิ
13: มิดค่ะเคยประสบมาแล้วค่ะบ้านยังอยู่บนหลังคาน
6: ี่คือณอ้นนะ
7: ค่ะ
6: ณอ้นก็ลงพื้นที่ตัวยังไม่เคยแห้งเลยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยช่วงเนี้ย
7: ตั้งแต่วันเสาร
6: ์
7: ค่ะ
6: แต่ก็ต้องบอกนะหลายคนอาจจะมองว่าณอ้นแกเป็นคนพูดจาเสียงดังๆหน่อยก็จะเป็นคนสไตล์แบบนั้น
7: ค่ะเสียงดัง
6: เป็นคนเสียงดังพูดกับผมเวลาคุยกัน
7: ใช่ก็ดัง
6: ก็ดังอย่างเงี้ยบางทีก็อยากแกบอกอะนะอ้นหูผมได้ยินอยู
7: ่ค่ะบุคลิกแก
6: ดูแกได้ยินเสียงแกเองหรือเปล่าแต่แกจะเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปว่าแกนะแกเป็นคนพูดอย่างนี้แหละ
7: ค่ะแต่จริงใจค่ะนะอ้นนะอ้น
6: ช่วยคน
7: ใช่ชอบช่วยเห็นบอกว่านะอ้นเกือบจะโดนปิงควายดูดด้วย
6: ตัวใหญ่นะ
7: ค่ะ
6: ตัวนี้คุณผู้ชมปิงควายนี
7: ่แต่ว่าแกสังเกตเห็นก่อนแล้วหลบทัน
6: อืม
7: ค่ะ
6: นะ
7: นี่นี่
6: ดูดิคุณผู้ชมมันยึดยึดยึดเนี่ยโ
7: อ
6: ้โหเนี่ยเยอะมากน
7: ะ
6: ในแต่ละจุดต่างๆเนี่ยดูดิคุณผู้ชม
7: ค่ะ
6: นะ
7: เอา
6: ไปจับมันอีกเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยดู
7: นะอ้นอยากพิสูจน
6: ์นะนะคุณผู้ชมครับก็ยังมีนะฮะแถวๆคลองสามวาคุณผู้ชมนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะครับคือน้ำเก่านี้ยังไม่ลดนะฮะน้ำใหม่ก็มารอเติมแล้วครับชาวบ้านก็ต่างเฝ้าติดตามข่าวตลอดทั้งวันแล้วครับว่าจะเอายังไงกันดีเพราะมีข่าวมาอีกแล้ว ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปที่ชุมชนริมคลองลำกะโหลกนะฮะชาวบ้านบอกว่าท่วมมา6วันแล้วจ้ะจนถึงวันนี้เนี่ยระดับน้ำเพิ่งจะลดลงไปได้แค่30เซนเท่านั้นแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงถึงหัวเข่านะฮะมีลุงตีครับลุงตีนี่เป็นชายคนหนึ่งอายุ63ปีบอกแบบนี้บอกว่าไอ้ก่อนนี้เนี่ยนะน้ำเนี่ยสูงเท่าเอวเลยตอนนี้มันลงไปบ้างแล้วสัก30เซนส่วนในเรื่องที่จะมีน้ำเหลือลงมาเติมเนี่ยส่วนตัวไม่ได้กังวลแล้วนะเพราะไม่กังวลเพราะอะไรเพราะไอ้บ้านที่มีอยู่เนี่ยมีหลังเนี่ยมันจมไปแล้วมาอีกก็ไม่หวั่นแล้วแต่เมื่อไหร่มันจะลดสักทีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นบอกรัฐบาลบอกเอาอยู่ตอนนี้มันลำบากจริงๆนะลุงตีบอกเลยว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดรอฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้เอาตรงๆลุงตีบอกอยากได้น้ำอาหารยารักษาโรคเพราะตั้งแต่เกิด

0: มาเรารู้เรื่องปี54ในบ้านผมนอนได้
1: แต่ว่าปีนี้เขาประกาศเราเก็บของทันไหม
0: เขาประกาศว่าเขาบอกประกาศว่าเอาอยู
1: ่
0: แล้วใครจะป้องกันนะ
1: ทำเสียหายเยอะเลยนะ
0: ในบ้านผมหมดเลย
2: นี่ลุงตีนะ
3: ค่ะ
2: อายุ63หุ่นเถินเนียงเฟิร์มอยู่
3: ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเดอะทาราซอยพญาสุเรน35ที่อยู่ติดกับคลองลำกะโหลกและคลองบันชันตอนนี้น้ำก็ท่วมขังเป็นวันที่6ค่ะการระบายน้ำทำยากเพราะว่าน้ำในคลองยังเต็มหนึ่งในลูกบ้านบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อวานนี้ได้ข้อความแจ้งเตือนจากทางปภ.ยอมรับว่าตกใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือยกของหนีน้ำขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจะรอความช่วยเหลือแต่จากทางภาครัฐเนี่ยมันคงยากตอนนี้ทุกที่ก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดฟังเสียงคุณอัชราค่ะ
4: อีกตกใจสิแจ้งมาเฮ้ยทำไมมีเข้ามาแต่ครั้งแรกไม่ได้แจ้งก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารแค่นั้นเองแต่ทุกคนมันเดือดร้อนหมดเราก็อย่าไปคิดเยอะทำใจว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปช่างมันเถอะเอาแค่เราชีวิตเรารอดพอแล้ว
1: อย่างที่เราได้มาเมื่อวานเนี่ยค่ะเรากังวลไหมเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเนี่ยน้ำในหมู่บ้านก็ยังไม่ลด
4: กังวลค่ะแต่ก็ต้องคิดบวกอย่างเดียวอย่าไปคิดลบให้เราจิตใจหมองมุ่นเลยสู้ต่อไปคือทุกหน่อมหย่อมหญ้ามันเป็นเหมือนกันหมดไงคะความรู้สึกเรามันไม่คิดอะไรไปมากกว่าคิดบวกให้ตัวเองให้เราอยู่ได้พอแล้วแต่สำหรับคนที่เขาแย่กว่าเราอ่ะเขาอาจจะคิดไงคิดว่าเออทางไงรัฐบาลจะช่วยได้เยอะไหมแต่อย่างเรานี่มันเสมอตัวแล้วเราทำใจว่าเฮ้ยมันไปแล้วก็ช่างมัน
2: โอ้นี่การเลี้ยงนกเนี่ย
3: ค่ะเห็นแขวน
2: แขวนกรงนกเต็มเลยเนี่ยฮะก็ความลำบากคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มันเริ่มเน่า
3: ค่ะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น
2: และอีกอย่างนึงคือบางคนนี่ก็แพ้น้ำพวกนี้ก็โอ้โหคุณผู้ชมผมเห็นบางภาพเนี่ยนะ
3: เป็นตุ่มเป็
2: นตุ่มเป็นเม็ดเป็นผื่นลอกก็มี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับแล้วก็นี่ยังไม่ไปรวมถึงไอ้โรคฉี่หนงฉี่หนูอีกนะอันตรายคุณผู้ชมครับไปดูกทมครับระดมท่อซิ่งเครื่องสูบน้ำกู้วิกฤตแฟลตคลองจันนะฮะหลังคลองแสนแสบนั้นลดระดับลงต่อเนื่องนะครับพร้อมกับเร่งเคลียร์น้ำขังในซอยย่อยสู่คลองสายหลักครับคุณผู้ชมครับลองดูฮะนี่ครับท่านรองผู้ว่ากทมนะครับคุณวิษณุทรัพย์สมพลนะฮะเปิดเผยถึงการระบายน้ำท่วมในกทมบอกว่าขณะนี้นี่ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้คลองสาขาย่อยนั้นระบายน้ำออกได้รวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วก็ส่วนถนนลาดพร้าวช่วงซอย122ไปจนถึงแยกบางกะปิยังมีน้ำท่วมขังเป็นบางช่วงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยส่วนพื้นที่วิกฤตอย่างเช่นชุมชนเคหะคลองจันหรือว่าแฟลตคลองจันเนี่ยนะฮะทางกทมเองก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงครับรวมไปถึงท่อสูบน้ำพญานาคหรือที่เขาเรียกกันว่าไอ้ท่อซิ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเข้าไปช่วยสูบดึงน้ำออกมานะฮะโดยอาศัยจังหวะที่คลองแสนแสบลดระดับลงตั้งแต่ช่วงดึกเดินเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังนะครับคุณผู้ชมครับจากสถานีสูบน้ำข้างนิด้านะฮะรวมไปถึงสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวยข้างสำนักงานเขตบางกะปินะครับก็เรียกว่าส่งผลให้ระดับน้ำในจุดท่วมขังของเคหะคลองจันทร์ตอนนี้ลดลงมาเนี่ย50เซนแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิทแล้วกทมเองเนี่ยจะปูพรมนะครับส่งทีมงานลงไปสูบระบายน้ำเน่าเสียที่เรียกว่าตกค้างตามหมู่บ้านชุมชนรวมไปถึงตรอกซอยต่างๆนานาเนี่ยให้หมดนะฮะ
3: และสำหรับเขตลาดกระบังและถนนศรีนครินทร์การระบายน้ำที่คลองตะเวศบุรีรมย์ก็เป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ไม่ได้เหมือนกับฝั่งคลองแสนแสบจึงต้องใช้ระบบการใช้เครื่องสูบน้ำทยอยดึงน้ำเป็นหลักขณะที่โซนเขตสายไหมและสะพานใหม่รองผู้ว่าวิษณุยืนยันว่าไม่ได้เกิดเหตุคันกั้นน้ำแตกตามที่มีกระแสข่าวแต่เป็นภาวะน้ำล้นแนวคันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเสริมกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดร่วมกับการประสานงานเปิดประตูระบายน้ำฝั่งพญาสุเรนมีเสียงรองผู้ว่าวิษณุค่ะ
5: ปี34ผมก็ได้ตะเวนตรวจดูนะก็นี่ว่ารถผ่านได้น่าจะเยอะอาจจะมีจุดที่อย่างลาดพร้าวเนี่ยก็ยังมี101กำบังก็ไปยังท่วมขังอยู่เดี๋ยววันนี้ทีมชาวนี้ก็ไปเคลียร์ให้หมดครับ
6: อาจารย์ประเมินเป็นยังไงบ้างครับพอใจในผลงานตัวเองในการจัดการน้ำจนถึงวันนี้ไหมคะ
5: ก็ให้ประชาชนตอบนะฮะว่าดีไม่ดียังไงแต่ว่า

0: เราว่ารามแหงก็ลงได้โอเคคืออย่างที่เรียนต้องให้คลองสายหลักลงคลองสายลงก็จะลงได้ดีอย่างรามแหงเมื่อวานวิ่งจริงวิ่งได้ถึงจุดเขตรามแหงเนี่ยไปถึงมอเตอร์เวย์ถึงเราวงแหวนได้ไปยาวละแต่แน่นอนพวกตามซอยยังมีบ้างเดี๋ยววันนี้จะลงไล่ตามซอยครับอาจารย์ครับเกิดขึ้นถึงวันนี้
1: ท่านรองวิษณุยังชี้แจงถึงข้อวิจารณ์ที่ว่าทำไมกรุงเทพไม่เตรียมพร่องน้ำเอาไว้ล่วงหน้าคือท่านบอกว่าก็มีนโยบายในการพร่องน้ำในคลองให้อยู่ระดับต่ำที่สุดตลอดช่วงหน้าฝนอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอฟังการพยากรณ์อากาศส่วนข้อสงสัยเรื่องการเดินเครื่องของสถานีสูบน้ำท่าขนงที่จะระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยืนยันว่าตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็ทำงานเต็มกำลังทุกตัวแต่เนื่องจากสภาพทางกายภาพของคลองประเวศแล้วก็คลองท่าขนงลักษณะคือแคบเป็นคอขวดมวลน้ำที่ไหลมาถึงหน้าสถานีสูบน้ำเนี่ยค่ะมันก็เลยช้าแต่ว่ายืนยันว่าเครื่องก็ทำงานเต็มกำลัง
2: นี่ครับผู้ชมครับล่าสุดนะครับเกิดว่าหน่วยงานไหนที่ดูรายการเราอยู่นะครับมีคนแจ้งเข้ามาบอกว่าสมุทรปราการบางพลีนครหมู่บ้านนครทองไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยค่ะสมุทรปราการบางพลีหมู่บ้านนครทองดูดน้ำออกให้หน่อยได้ไหม อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับไม่มีอะไรกินโอ้เนี่ยฮะคืออมตะชลบุรีตอนนี้หนักเลยค่ะนะฮะหลายคนให้ออกข่าวของระยองด้วยนะครับตอนนี้หนักมากๆจริงๆนะเข้าใจทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวจะพยายามทยอยนำเสนอให้นะครับเพราะว่ามันท่วมหลายจุดจริงๆแล้วก็ต่างจังหวัดเองบางทีเขาก็บอกว่าทำไมถึงจะมีแต่ในข่าวในกรุงเทพต่างจังหวัดเองก็ลำบากเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันเดี๋ยวใจเย็นๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆนะครับเพราะว่าข่าวก็พยายามไปหาเจาะมาให้ตอนนี้อยู่ว่าอยู่มีที่ไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
5: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
11: มอง
4: หาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
7: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: ครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณหญิงดูอยู่ตอนนี้ถ้าด้านหน้าเนี่ยโอเคแต่ด้านในที่เข้าไปลึกเข้าอยู่เป็นหมื่นคนเป็นหมื่นคนเลยเขาบอกว่าต้องเข้าไปข้างในอีกลึกเข้าไปอีกนะฮะเพราะตามซอยต่างๆเนี่ยตอนนี้รถหกล้อบางจุดเนี่ยเข้าไม่ได
1: ้ค่ะตรงสัมมากรนี่หลายท่านเลยค่ะหมอเห็นคุณหญิงโพสต์เห็นมีพี่ก้องสารัตมีพี่จอนนูโวก็ตอนนี้ก็กำลังช่วยกันอยู่นะคะ
2: เพราะสัมมากรเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตกหล่นหรือเปล่าหรือไม่ทราบคือต้องเข้าไปลึกข้างในอีกนะฮะนะแต่ว่าแต่อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วคุณหญิงพรทิพย์ท่านลงไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ช่วงข้างหน้า
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเนี่ยเขาส่งกันเข้ามา
1: ค่ะ
2: โอ้ยเยอะมากจริงคุณผู้ชมครับอ้าวมีอันไหนต่อพี่หมวย
1: มีนายกรัฐมนตรีก็ยังคงลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะเมื่อวานนี้4ทุ่มลงกลางดึกไปที่สายไหมไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็ยังมีคุณเอกสายไหมต้องรอดเมื่อวานนี้ไปบ้านเอื้ออาทรที่บางเขนมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นค่ะนายกก็เดินลุยน้ำไปให้กำลังใจชาวบ้านตามตึกต่างๆแล้วก็พูดคุยกับประชาชนที่ออกมารับอาหารมีช่วงนึงมีคุณยายเข้ามาจับมือนายกแล้วก็บอกกับนายกว่าเยี่ยมมากเลยดีใจมากนายกตอบกลับเลยค่ะเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะแล้วก็ย้ำกับชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการในการเยียวยาหลังจากนั้นยังมีผู้จัดการนิติมาคุยกับนายกตัดพ้อค่ะว่าแล้วสายไหมจะเหมือนกับบางบานไหมจะไม่เป็นเหมือนบางบานใช่ไหมท่านนายกนายกตอบกลับบอกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดนี้เมื่อวานนี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะที่นายกเองก็จะควักเงินออกมาก็จะเห็นเป็นแบงค์พันนะคะก็จะมีการแชร์คลิปนี้แล้วนายกก็มีการให้เงินกับชาวบ้านแล้วก็จะมีเสียงบอกว่าขอไม่ถ่ายคลิปในช่วงนี้นะครับ
13: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
14: ที่นายกด้านไหนไม่ถ่ายครับ
15: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายภาพนะครับ
1: เช้านี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกนะคะเพราะว่าท่านนายกเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่ปภ.นายกบอกว่าคือณจุดนั้นถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดแล้วก็ชาวบ้านก็มารอนานก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตอบโต้คุณไอซ์รักชนกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่โพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ใช้ซื้อของแจกทุกวันนี้แน่ใจไหมว่าสะอาด นายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
16: นึกถ้าบ้านเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
17: เมื่อวานท่านนายกไปสายใหม่แล้วเหมือนกัน
16: ชาวบ้านเมื่อวานถุงมันหมดถุงยังชูพถุงยังชีพมันหมดนะครับ
17: นายเขาฝากถามมาว่า
16: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให
2: ้อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็ระทึกแล้วครับน้ำในแม่กลองเนี่ยไหลแรงนะฮะซัดแพกแล้วก็กระชังปลาพุ่งชนประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะครับตั้งแต่กลางดึกล่าสุดเนี่ยยังกู้ไม่ได้ลองดูครับ
18: ไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะถึงเขื่อนแล้วค่ะ
2: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมหลุดมาไงแล้วไปกันทางน้ำ
18: ไม่น่ากลัวมาก
19: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยฮะผู้ชมครับชาวบ้านบริเวณเขื่อนแม่กลองนะฮะอำเภอท่าม่วงจังหวัดราชบุรีครับเขาถ่ายคลิปนะฮะขณะที่แพพักอาศัยนะครับรวมไปถึงกระชังปลาถูกกระแสน้ำเนี่ยไหลแรงฮะแล้วพัดมาด้วยนะพุ่งเข้าชนกับประตูระบายน้ำของเขื่อนเรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกตกใจกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองฮะเรื่องนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิครับได้รับแจ้งเหตุตอนประมาณสัก5 ทุ่มกว่านะฮะบอกว่ามีที่พักอาศัยเป็นแพรแล้วก็มีกระชังปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำแม่กลองนะฮะบริเวณหน้าวัดนางโนถูกกระแสน้ำเนี่ยไหลแรงมากๆซัดจนกระทั่งสลิงที่ใช้ยึดแพกระชังเนี่ยนะฮะคือขาดครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านพยายามชักลากกลับนะฮะคือพยายามเอาเข้าฝั่งแต่มันไม่สำเร็จเพราะด้วยกระแสน้ำที่มันแรงชาวบ้านดึงกันไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้กระแสน้ำนั้นคือมันพาเท่าแพเนี้ยรวมไปถึงกระชังปลาเนี่ยหลุดลอยไปกับกระแสน้ำระยะทางที่ไหลไปเนี่ย2 กิโลเมตรกว่าๆครับจนสุดท้ายเนี่ยไปจนเขื่อนเบื้องต้นนะพบว่าเป็นแพพัก2 หลังครับแล้วก็กระชังปลาปลากว่า50 กระชังพังเสียหายนะฮะหลังเกิดเหตุนะฮะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีนะฮะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมด้วยตำรวจสภ.ท่าม่วงเข้าไปตรวจสอบนะฮะพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์กระแสน้ำหาวิธีการลากจูงแพพักอาศัยนะฮะออกจากประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวประตูระบายน้ำได้แต่ที่แน่ๆพอเราเห็นแบบเนี้ยแหมเราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่ได้เห็นตรงจุดนั้นนะแต่เราเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกได้เลยว่ามันไปขวางทางน้ำด้วยนะ
19: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยคือแทนที่น้ำมันจะโฟลมันก็เลยไปติดตรงนี้แล้ว
1: แล้วยังไม่รู้ว่าจะเคลื่อนย้ายออกยังไงด้วย
2: ทางด้านเจ้าของแพเขาว่าไงพี่หมวย
1: เจ้าของแพบอกว่าน้ำแรงมากซัดจนสลิงที่ใช้ยึดแพกับกระชังปลาขาดทำให้แพพัก2 หลังและกระชังปลา50 กว่ากระชังอย่างที่พี่หนุ่มบอกคือเป็นปลาทับทิมเต็มทุกตะชังรวมถึงมีอาหารปลาจำนวนมากเสียหายทั้งหมดมูลค่าความเสียหายมากกว่า1 ล้านบาทค่ะ
20: นี่ลอยมาจากไหน
21: มาจากข้างวัดนางโนค่ะ
20: แล้วที่ลอยมามีอะไรบ้างเราพอจะอันนี
21: ้ถ้าฟาร์มแรกมีกระชังกับมีปลาค่ะพี่แต่ว่าอีกฟาร์มนึงฟาร์มที่สองมีบ้านด้วยค่ะมีออฟฟิศชั้นสองด้วย
20: ที่บ้านที่ดูนี่มูลค่าเยอะไหมครับ
21: เยอะค่ะเพราะว่าปลามันเต็มทุกกระชังด้วยมีอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งบ้านเป็นครัวทุกอย่างค่ะสองชุด
2: คุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยคือผมนั่งพูดกับพี่หมวยอยู่ในระหว่างพักเบรกว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดวิปโยคอะไรกันขึ้นมานักหนานะ
1: ค่ะแล้วก็ยังไม่จบด้วยเดี๋ยวก็จะมีน้ำเหนือมาอีกมีฝนอีกระลอกหนึ่ง
2: โอ้โหหนักหนาสาหัสจริงๆคุณผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ตะชังปลากับที่พักก็ยังไม่สามารถจะเก็บกู้ออกมาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปลอยติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำอะค่ะพื้นที่ปลายน้ำไปดูเนี่ยมันก็จะติดค้างอยู่แบบนี้
2: มันไปบังทางน้ำอะ
1: ค่ะประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองส่วนพื้นที่ปลายน้ำที่ตำบลวังศาลาที่อำเภอท่าม่วงอันนี้ตะชังปลา50กว่าตะชังแล้วก็ที่พัก2ติดค้างอยู่แบบนี
2: ้มันต้องลากหรือมันยังไงมันลากยังไง
1: แล้วแต่แสน้ำก็เชี่ยวด้วย
2: เชี่ยวดูฝั่งนู้นดิคุณผู้ชม
1: ค่ะอันนี้ค้างอยู่พื้นที่ปลายน้ำที่วังศาลาค่ะอย่างที่บอกพื้นที่ชุมชนริมน้ำหมู่1หมู่3หมู่6ถูกแม่น้ำแม่กลองเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนน้ำสูงเกือบจะมิดหลังคาชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนได้รับผลกระทบล่าสุดในอำเภอท่าม่วงพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลานำเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะขณะเดียวกันที่กาญจนบุรีที่อำเภอเมืองจะมีร้านกาแฟชื่อว่านั่งจิบกาแฟแลกระบือถูกมวลน้ำบุกค่ะเจ้าของร้านต้องเร่งขนย้ายเป็นควายเผือกประมาณ50ตัวหนีน้ำกันจ้าละวันก็ต้องขนควายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยระดับน้ำท่วมสูงตอนนี้เกิน2เมตรแล้วจุดที่เป็นร้านกาแฟชื่อดังในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้คือที่กาญจนบุรีนะ
1: คะ
2: ไปดูที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าตอนนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็เร่งอพยพประชาชนครับหลังจากที่เขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับคือทางจังหวัดราชบุรีนะครับได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองโดยมีการเตือนนะฮะคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำแม่กลองเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงขึ้นครับพร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและก็ที่รุ่มต่ำครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามนะฮะอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปักท่อนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาแจ้งเลยครับว่าให้คุณนั้นยกของขึ้นที่สูงเลยครับเตรียมแผนอพยพน้ำล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันนะฮะเนี่ยครับล่าสุดนะครับทางทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชุมชนวัดช่องลมนะครับแล้วก็ชุมชนท่าเสาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงโดยน้ำเองคุณผู้ชมครับได้มีการเข้าท่วมบริเวณชั้นล่างของบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับเรียกว่าหลายครอบครัวเองตอนนี้ต้องเร่งกันขนย้ายทรัพย์สินรวมไปถึงสิ่งของสำคัญเนี่ยนะครับคือขึ้นที่สูงขณะที่ทางผู้นำท้องถิ่นนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์รวมไปถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงนะครับก็ได้มีการระดมดินตำรวจกำลังนะฮะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีการขนย้ายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงช่วยเหลือเด็กนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุให้พ้นจากพื้นที่เสี่ยงก่อนตอนนี
1: ้ค่ะต่อมาทางสสราชบุรีคุณวดีนบอมรบดีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนวัดช่องลมทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่ยังไม่ยอมอพยพออกมาก็พบว่าบางคนไม่ยอมอพยพออกจากบ้านด้วยความรู้สึกเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมพูดคุยให้ย้ายออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านก็ยังคงยืนยันว่าจะขออยู่เฝ้าบ้านและถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวค่อยขอความช่วยเหลืออีกทีขณะที่เช้าวันนี้ค่ะชาวบ้านที่ชุมชนวัดช่องลมที่มีบ้านอยู่ติดกับริมแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีการอพยพเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วกระแสน้ำตามรายงานข่าวก็คือไหลเชี่ยวทีมข่าวไปพบกับคุณวีร่าที่กำลังขนย้ายข้าวของเพื่อจะอพยพไปที่ศูนย์พักพิงทางคุณวีร่าบอกว่าวันนี้ตัดสินใจอพยพแล้วเพราะว่าน้ำมาเร็วเมื่อวานถูกน้ำท่วมอยู่ระดับเอวแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำสูงมาถึงหน้าอกข้าวของเครื่องใช้ตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าที่หนุนสูงเอาไว้สุดท้ายคือจมน้ำเสียหายต้องทิ้งค่ะ ที่ผ่านมาชุมชนเคยน้ำท่วมหนักสุดก็คือปี39ทั้งนี้ยังไม่รู้ว่าน้ำจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าก็คือ39ตอนนั้นสูงกว่านี้ชาวบ้านข้างในที่ไม่ยอมอพยพออกมาอาจจะคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงตอนปี39ก็เลยยังขออยู่เฝ้าบ้านก่อนด้วยความเป็นห่วงทรัพย์สินอันนี้ในมุมของชาวบ้านนะคะส่วนในเขตเทศบาลเมืองเท่าที่ทีมข่าวลงไปสำรวจน้ำจากแม่น้ำแม่กลองตอนนี้เริ่มจะดันแล้วก็ล้นขึ้นมาตามท่อระบายน้ำก็ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมที่ฟุตบาทแล้วก็พื้นผิวการจราจรค่ะ
2: หนักหนาสาหัสจริง
1: ๆค่ะนี่ราชบุรี
2: ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อความเข้ามาให้เราเป็นกระบอกเสียงได้นะครับว่าคุณเองเนี่ยอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็ได้รับความลำบากอะไรยังไงบ้างนะฮะหน่วยงานเข้าหรือยังหรือยังไม่เข้าอะไรยังไงนะครับก็คือส่งเข้ามาได้นะครับเราจะได้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็หลายหมู่บ้านที่ส่งเข้ามาเราก็พยายามประสานหน่วยงานแล้วอาจจะมีช้าบ้างนะครับอาจจะมีช้าบ้างต้องขออภัยด้วยแต่เราก็พยายามที่จะส่งไปให้ครบทุกหมู่บ้านที่มีการร้องขอเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเองตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันแล้ว
1: เต็มที่มากค่ะ
2: นะครับก็เดี๋ยววันนี้ในหนกระแสก็จะมีคุณบุ๋มปนัดดามาด้วยนะครับเดี๋ยวคุณต้องคุยกับคุณบุ๋มหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะก็คุณบุ๋มก็ล่าสุดรู้สึกที่นครนายกใช่ไหม
1: ค่ะเพิ่งจะกลับจากนครนายกแทบไม่ได้นอนเลยค่ะเหมือนได้นอนไปแค่2ชั่วโมง
2: ครับนะฮะแล้วก็วันนี้จะมีอาจารย์เบียร์มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์น้ำนะฮะก็วันนี้จะมีอาจารย์ไพฑูรย์มาเป็นเรื่องราวของเขื่อนว่าตกลงมันยังไงกันแน่ตอนนี้
1: เราที่จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วย
2: ครับนะเอ้าโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
22: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
24: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
26: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
27: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
28: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
29: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้ สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
7: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: คุณผู้ชมครับลองไปดูซอยรามคำแหง118กันสักนิดนึงกลับมาที่กรุงเทพหน่อยคุณผู้ชมครับก็พื้นที่รามคำแหง118นะครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมมาแล้ว5วันครับแต่พื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยยังนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือมากนักนะครับชาวบ้านเดือดร้อนมากๆเอาลองดูภาพครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะทางทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมครับในซอยรามคำแหง118พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่5ปริมาณน้ำเองก็ยังคงไม่มีท่าทีจะลดลงเลยนะครับโดยบางจุดเองระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรไปถึง1เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถเก๋งนั้นไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้นะฮะจากการพูดคุยกันฝั่งคุณป้าสุนันทาครับแต่เป็นชาวบ้านอยู่ในซอยนี้ฮะบอกว่าบ้านตนเองเป็นบ้านชั้นเดียวเรียบร้อยหมดนะฮะน้ำท่วมหมดเรียบร้อยตอนนี้ป้าเองก็ไม่สบายด้วยมีอาการป่วยสิ่งที่ป้าเป็นห่วงก็คือรถที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเมื่อรถขับผ่านด้วยความเร็วคลื่นเนี่ยมันจะซัดเข้ามานะฮะส่งผลให้ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายสุดท้ายป้าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลบอกว่าอยากให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน่อยสินะฮะเพื่อให้ระดับน้ำนั้นมันลดลงประชาชนจะได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได
4: ้เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยนิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มานเอวขึ้นมาค่ะ
1: มาเร็วไหมพี่วันแรก
0: มาเร็วมากเลยค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยของในห้องแม่ก็ประมาณเกือบถึงเลยตูดขึ้นมาค่ะห้องเราก็เละเลยค่ะตอนนี้นอนไม่ได้แล้วค่ะเพราะที่นอนมันชื้นหมดแล้วค่ะเวลารถผ่านมาแล้วเวลามันซัดเข้ามาหมดรถมานิดนึงค่ะมีเอาข้าวมาให้สองสามครั้งค่ะข้าวของเสียหายหมดเลยพวกเสื้อผ้าชุดนักเรียนนี่ก็เหลือเท่าที่เห็นเลยค่ะสองตัวเพราะมันเก็บอะไรไม่ทันเลยค่ะกระทบมากเลยค่ะเวลาเขาขี่มาแล้วเขาไม่เบรกเราทำมือให้เขาชะลอแล้วเขาก็ไม่ชะลอให้มันมาเป็นคลื่นค่ะพี
1: ่
0: คลื่นลูกใหญ่เลยแล้วเวลาเราทำมือให้เขาเบรกเขาก็ไม่
2: อ่ะนี่คือรามคำแหง118นะครับล่าสุดนะครับทางฝั่งของตัวท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับท่านก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่ามีหมู่บ้านนักกีฬาครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชั้นหนึ่งตอนนี้ท่วมหนักมากนะครับไม่สามารถอยู่ได้ขยะเนี่ยมันเยอะจริงๆส่งกลิ่นเหม็นเมื่อวานทางทีมงานของพี่นักจิตอาสานะฮะกับทางฝั่งของตัวสสพักกล้าทำเข้าพื้นที่ต้องใช้รถยกสูงมากนะฮะถึงเข้าไปได้ก็อยากจะฝากให้หน่วยงานนำเรือเก็บขยะด้านในเนี่ยออกมาให้หน่อยเพราะรถยนต์โดยทั่วไปแล้วตอนนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วรถใหญ่ตอนนี้เข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะรถเนี่ยจอดตายอยู่ข้างในซอยเนี่ยหลายคันมากนะฮะก็อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยตอนนี้เพราะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาลำบากมาก
3: ๆค่ะมีชาวบ้านติดอยู่ที่ชั้น2ด้วยนะคะค้างอยู่ที่บ้านพักอพยพออกมาก็ไม่ได้โดยเฉพาะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กต้องอยู่แต่ชั้น2ของตัวบ้านไม่มีอาหารสดไม่มีน้ำดื่มขาดยารักษาโรคคือตอนนี้ชาวบ้านใช้วิธีการโบกมือขอความช่วยเหลือทางหน้าต่างหน่วยงานต่างๆยังเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ระดับน้ำสูงแล้วก็ซอยย่อยที่แยกเข้าไปจะแคบมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำด้วยหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครชุดเล็กจะไม่สามารถนำเรือท้องแบนขนาดเล็กเข้าไปได้ชาวบ้านหลายหลังเลยค่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเดี๋ยวเราช่วยส่งต่อข้อมูลนี้นะคะ
2: ครับล่าสุดทางคุณเข็มตีสิบส่งข้อความมาหาผมเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ในสัมมากรความช่วยเหลือยังไม่เคยเข้าไปถึงเลยในซอย54 56 58โดยเฉพาะซอย54ตอนนี้นะฮะก้นซอยเนี่ยน้ำสูงมากนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้นี่ในซอยซึ่งเป็นหมู่บ้านสัมมากรเนี่ยเมื่อกี้ที่เราได้มีการพูดไปเนี่ยนะฮะแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ลำบากจริงๆนะฮะไม่สามารถจะออกไปปักซอยได้เลยเพราะน้ำมันสูงจริงๆหน้าทะเลสาบสองสารพญานาคปากทาง110-112จะออกไปไม่ได้เขาว่างั้นนะฮะซอย47ยังไม่มีใครเข้าไปเลยบ้านหลายหลังมากไม่มีอาหารกินแล้วนะครับอันนี้รู้สึกจะติดกับพฤกษชาติด้วยนะ
3: ที่เป็น2จุดที่พี่หนุ่มพูดตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือผู้สูงอายุเยอะรถ6ล้อเข้าไม่ถึงแล้วก็ตอนนี้ขาดอาหารแล้วก็น้ำดื่ม
2: เนี่ยครับโอ้โหเนี่ยฮะนี่ก็ส่งเข้ามาเหมือนกันใน YouTube สัมมากร112 110มีทะเลสาบ4แห่งค่ะข้างในน้ำสูงจริง
3: ๆค่ะ
2: น้ำล้นทะเลสาบหมดค่ะเดี๋ยวผมจดไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไปที่หน่วยงานต่างๆให้อย่างครับก็มีหมู่บ้านสุภาวันถนนหลวงแพ่งราชกระบัง6วันแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยช่วยด้วยค่ะหมู่บ้านสุภาวันนะฮะถนนหลวงแพ่งราชกระบัง6ราชกระบังเฉยๆ6วันแล้วนะฮะน้ำที่กำแพงเพชรไหลเข้านครสวรรค์วันนี้โอ้โหอันนี้ขอบคุณที่บอกมานะฮะ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมเราสามารถที่จะตอนนี้เรามีเวลาที่เราจะสามารถที่จะบอกคุณผู้ชมได
3: ้ค่ะ
2: นะฮะคือตอนนี้บอกคุณผู้ชมตรงไปตรงมาเลยแล้วกันเนอะคือบางทีคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพข่าวซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากำลังอ่านไปเนี่ยนะฮะพอดีว่าเครื่องเรนเดอร์ภาพของเรามันมีปัญหาอยู่ตอนนี
3: ้
2: ในช่อง3นะฮะนี่ผมพูดแบบตรงไปตรงมาเหมือนเราก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันเลยเนาะก็เนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะมีเวลาที่คุณส่งข้อความเข้ามาผมสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คุณได้นะครับแล้วก็จะติดต่อหน่วยงานต่างๆนานาให้นะฮะจะได้เพราะบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่า

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: หมู่บ้านฟลอร่าวิวนะฮะแทบจะทุกเฟสไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเลยตอนนี้ประชาชนช่วยเหลือกันเองขนขยะออกไปทิ้งกันเองดูแลกันเองอยู่กันเองฟลอร่าวิวนะฮะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ออกไปซื้อของอะไรไม่ได้แล้วอาหารใกล้หมดบางจุดบางหลังไม่มีอาหารแล้วเดี๋ยวขอญาติผมขออนุญาตจดไว้นะครับขอความช่วยเหลือด่วนตอนนี้หมู่บ้านชุมชน Annex พหลโยธิน58น้ำท่วมปากทางเข้าหน้าซอยกลางซอยท้ายซอยมีน้ำท่วมสูงมากกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ของบ้านอยากให้หน่วยงานรีบไปดูแลแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนี่ยสัมภาระทั้งนั้นเลยนะตอนนี
2: ้
1: สัมภาระทั้งนั้นเลยฮะแสดงว่าสัมภาระเยอะมากตอนนี้พญาสุเรน45พี่หมูจดแล้วเนาะ
2: จดแล้วค่ะ
1: โอ้สัมภาระเยอะจริงมีหมู่บ้านนครทองราชาเทวะบางพลีน้ำไม่ลดเลยมีตะผันน้ำมาหนักจริงๆไม่ค่อยเห็นข่าวในจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับขออภัยด้วยคุณผู้ชมครับคือเราก็พยายามนำเสนอในทุกๆจุดแต่ด้วยเวลาที่เรามันน้อยจริงๆนะฮะเอ้าเดี๋ยวมีข่าวลำลูกกาต่อใช่ไหม
2: ลำลูกกาปทุมธานีค่ะน้ำท่วมสูงค่ะลำลูกกาก็เป็นจุดที่แฟนข่าวได้แจ้งเข้ามาเยอะเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะตั้งแต่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติและสนามกีฬาทูปัตเตมีจุดนี้จะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าเทศบาลเมืองคูคตลำลูกการะดับน้ำท่วมสูงระดับเข่าการจราจรติดขัดแบบนี้โดยเฉพาะบริเวณสะพานกลับรถค่ะซึ่งเป็นช่องจราจรถูกน้ำท่วมขังรถขนาดเล็กบางคันไม่กล้าที่จะขับฝ่าน้ำเกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ค่ะทีมข่าวพยายามจะเข้าไปสำรวจในลำลูกกาซอย1จุดนี้มีชุมชนแล้วก็หมู่บ้านอยู่มากกว่า11จุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือชุมชนจามอนลาดสนุนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับริมคลองน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนชาวบ้านบอกด้วยว่าจุดนี้น้ำขังมาแล้วหลายวันคือน้ำท่วมตั้งแต่เช้ามืดของวันเสาร์วันนี้คือเข้าสู่วันที่5ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวค่ะว่าน้ำมันลดนะมันลดแค่2เซนเท่านั้นเองชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยสิ่งที่ต้องการเวลานี้ก็คือน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นหลายครอบครัวไม่สามารถจะออกจากชุมชนได้อย่างบ้านหลังหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวไปเจอค่ะมีผู้สูงอายุแล้วเป็นผู้พิการขาลีบเดินเหินไม่สะดวกถ้าจะเดินออกไปกักตุนอาหารกักตุนเสบียงต้องเดินฝ่าสายน้ำไปประมาณ3กิโลเมตรแล้วสภาพร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยด้วย
3: เล่นที่แรกเขาจะผ่านแหละอันนี้ผมกลัวผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อยามาทานเองมั่งอะไรมั่งพยายามขยับพยื่นร่างกายบ่อย
4: ๆจะอพยพไหมจะหนีไหม ไปไหม
3: นี่ไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าเฝ้าบ้านดีกว่า
4: เฝ้าบ้านแล้วถ้าเกิดมันท่วมมาถึงที่เรานอนตรงนี้เลยล่ะ
3: ก็คงต้องหาวิธีช่วยตัวเอง
4: แล้วถ้าต้องลุยน้ำนี่ไหวไหมเนี่ย
3: ไหวอยู่ไหวอย
5: ู
4: ่แล้วใจอ่ะสู้ไหมฮะ
3: สู้ครับสู้ครับ
4: โอเคสู้ๆนะ
6: อยู่กัน5คนนะคะมีสูงอายุมีแฟนขารีบก็พอเดินได้แต่เดินไม่ถนัดแต่ตอนแรกกระจายไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าบ้านมันเป็นอย่างเงี้ยแนวแล้วมันลงมาหน่อยนึง
4: ท่วมทุกปีใช่ไหมฮะ
6: ไม่ทุกปีแต่ปีนี้เขาว่าพายุมันเข้าไงแต่ตอน54อยู่บ้านไม่ได้ต้องไปอยู่ในโรงเรียนน่ะ
4: ห้องน้ำก็
6: อยู่ว่างงู้นี่ก็ต้องพึ่งถุงดำกันน่ะทุกบ้านเลยแม้แต่ที่วัดก็ยังก็ท่วมอยู่ใช่มันทำไงได้อ่ะมันไม่มีทางจะไปยังไหนได้อ่ะไม่มีเลยไม่มีใครเข้ามาถามอะไรทั้งสิ้นเลยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางในกรุงเทพกันมากกว่ามั้งนี่เนี่ยเพิ่งมีเนี่ยแหละช่อง3เนี่ยมาถามถ่ายอะไรยังดีไม่มีหน่วยไหนมาเลยอ่ะอยากให้มีข้าวกล่องมาแจกมั่งก็ยังดีหรือน้ำสักหน่อยก็ยังดีไม่มีหน่วยไหนมาช่วยเลยก็ลุยไปกด
1: ขึ้นลำบากจริงนะ
2: ใช่ค่ะน้ำขังแบบนี้แล้วการระบายน้ำก็ยากด้วยเพราะว่าน้ำในคลองยังสูงอยู่คือพอพยายามระบายน้ำจากชุมชนออกไปน้ำก็มีแนวโน้มที่จะไหลย้อนกลับเข้ามาถ้าไปดูที่สนามกีฬาทูปัตเตมีค่ะมีการเปิดพื้นที่ประมาณ625ไร่ให้ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ช่วยหน่วงมวลน้ำเพื่อจะลดแรงปะทะที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชน แต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลมาสมทบเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่หนุ่มจะได้คุยกับทางสนทช.ด้วยตกลงแล้วความกังวลนี้ของชาวบ้านจะต้องรับมือยังไงคือชาวบ้านบอกว่าถ้ามีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มอีกแล้วน้ำในคลองก็เยอะน้ำในชุมชนก็ยังระบายออกไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงต่อไป
1: ครับล่าสุดที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีที่ประจีนบุรีนะฮ
2: ะ
1: ตำบลบ้านหอยนะฮะอำเภอประจันตคามน้ำท่วมชั้น1นะฮะมีคนติดอยู่บนบ้านเยอะมากอยู่บนชั้น2นะฮะมิดชั้น1ไปแล้วนะครับตอนนี้ขาดอาหารและน้ำดื่มครับช่วยด้วยเนี่ยนะฮะประจีนบุรีนะครับตำบลบ้านหอยนะฮะอำเภอประจันตคามน้ำท่วมชั้น1มิดแล้วนะฮะแล้วมีคนติดอยู่ข้างบนบ้านชั้น2เยอะมากหลายจุดนะฮะกำลังตอนนี้ไม่มีอาหารแล้วแล้วก็กำลังจะขาดน้ำดื่มโอ้ปาจีนนี่หนักนะฮะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับก็เราพยายามช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะไปดูที่ระยองคุณผู้ชมครับระยองนะครับอ่างเก็บน้ำดอกไกลนะครับล้นสปิลเวย์แล้วนะครับก็ตอนนี้หลากลงคลองจำพังแล้วก็แม่น้ำระยองนะครับจนกระทั่งท่วมบ้านเรือนริมน้ำในอำเภอปลวกแดงนะครับแล้วก็อำเภอบ้านค่ายบางจุดเนี่ยท่วมขึ้นไปถึงเอวฮะประมาณสัก2ทุ่มวันนี้ครับชลประทานระยองนะครับได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำดอกกลายซึ่งมีความจุอยู่นะฮะคือน้ำล้นแล้วนะครับผู้ชมครับคือน้ำล้นความจุนะฮะจนตอนนี้ไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำนะฮะสปิลเวย์เนี่ยนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมคลองที่ชื่อว่าจำพังนะฮะแล้วก็แม่น้ำระยองเขตอำเภอปลวกแดงนะฮะแล้วก็อำเภอบ้านค่ายให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับผู้ชมครับโอ้โห
5: นะครับไม่อพยพออกข้างนอกครับ
1: เนี่ยครับหนักเลยครับผู้ชมครับ
5: โ
1: ดยเมื่อวานนี้ครับน้ำเนี่ยเริ่มหลากทั่วหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านซับธานีตำบลตาขันนะครับอำเภอบ้านค่ายคือเขาบอกน้ำเนี่ยคือท่วมเร็วมากฮะระดับน้ำนั้นสูงถึงเอวเลยนะครับเบื้องต้นกู้ภัยในพื้นที่ก็เร่งกันนำเอาเรือพายนะครับแล้วก็เรือท้องแบนลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมกับเร่งช่วยเหลือผู้อพยพผู้ป่วยนะฮะรวมไปถึงผู้สูงอายุบนรถวีลแชร์และยังมีสัตว์เลี้ยงคือทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยเหลือกันออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับคือก็บอกยากลำบากมากๆล่าสุดเช้านี้นะครับผู้สื่อข่าวไปที่อ่างเก็บน้ำดอกไกลนะครับพบว่าเขื่อนเนี่ยยังคงมีน้ำล้นออกมาจากสปิลเวย์นะครับโดยที่ไม่ได้มีการระบายน้ำเพิ่มนะ
7: น้ำสูงมากเลยครับ
1: โอ้นี่คือที่ระยองนะครับผู้ชมครับแล้วระยองไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะ
2: หลายจ
1: ุ
2: ด
1: เมื่อวานนี้เราอ่านไปรู้สึกว่า
2: อำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองก็ท่วม
7: ระบบไฟนะครับ
1: หลายจุดครับ
2: ตอนนี้ไปที่บ้านค่ายแล้ว
1: ครับเอาดูปลาจีนอีกทีนึงนะ
2: ปลาจีนที่พี่หนุ่มบอกนะคะที่ประจันตคามที่น้ำท่วมมิดชั้น1คนติดอยู่ชั้น2ตอนนี้สถานการณ์ที่กบิลบุรีน้ำท่วมแล้วไปเจอจระเข้ด้วยเป็นจระเข้ความยาวประมาณ2เมตรหนัก60กิโลลอยอยู่ที่ริมถนนสาย33สุวรรณศรค่ะเป็นสายเก่าข้างสี่แยกไฟแดง3ทหารเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบังกรเห็นจระเข้กำลังลอยคออยู่ริมถนนก็ใช้ฉมวกไล่แทงแต่จระเข้หนีลงน้ำไป
1: แต่เห็นไหมหัวแล้วน่ะหัวมันแล้วน่ะ
2: ค่ะ
1: ฮะหัวมันใช่ไหม
2: ใช่
1: ลงไปแล้วเนี่ยน้ำพอทนจระเข้พอเลยเขาเขียนไว้อย่างเงี้ย
2: มีหลายคนที่เจอนะคะยังมีคุณนุ่นนันทนาบอกว่าบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าจุดที่เจอจระเข้ก็คือข้างบ้านเลยคืนเมื่อวานและล่าสุด 7:30 นที่ผ่านมาก็ยังมีจระเข้ยาว1เมตรน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมลอยคออยู่ข้างบ้านไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนอยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาช่วยหน่อย
1: จริงด้วยโอ้จมูกยาวเลย
8: บอกแล้วอย่าเดิน
9: เฮ้ย
8: เออใช่ใช่ลุกแล้ว
1: เน
8: ี่
1: ย
8: เรียบร้อย
9: ใช่พี่
1: จมไปแล้ว
2: ค่ะ
1: นั่นน่ะคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะน่ะ
9: เห็นได้
1: ไ
9: หม
1: มันจระเข้นะโอ้
9: ลองดิ
1: เนี่ย น่
2: แน่หนี
1: เอ้ยมันตัวเล็กนะเมื่อกี้เนี่ย
2: มีทั้งตั
1: วเหี้ยหรือเปล่าพี่หมวย
2: แต
1: ่หรือจระเข้เมื่อกี้มันวิ่งกระโดดอย่างกับตัวเหี้ยเลยล่ะ
2: ชาวบ้านบอกจระเข้แต่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ
1: ่ไหนดูสิ
2: มี30โลกับ60โล
1: ไหนนี่ๆๆ
10: เ
1: ดี๋ย
10: ว
1: ไอ้เนี่ยเข้
10: เ
1: ดี๋
10: ยว
2: ค่ะ
10: ทันได้มั้ยท้องนี
1: ่ไอ้เนี่ยเข้แน่ๆหางเงี้ย
10: ท้อง
1: นี่นั่นๆๆอ๋อมันวิ่งอย่าง
11: งี้นี่ไง
1: อุ้ยเออจระเข้
2: ตอนนี้ที่กบิลบุรีทราบว่ามีทหารลงพื้นที่ไปช่วยค่ะช่วยชาวบ้านแต่สถานการณ์ยังค่อนข้างวิกฤตนะคะชาวบ้านก็ขอบคุณพี่ๆทหารที่มาช่วยนำรถสูงเข้ามาช่วยขนย้ายชาวบ้าน
1: อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: คุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตนะครับก็มีเรื่องราวของภาพยนตร์ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งเข้าไป
4: ค่ะ
3: ก็คือที่หยด
4: วันนี้เลยค่ะ
3: สมิงเขาขวาง
4: ค่ะ
3: สมิงเขาขวางนะวันนี้น้องๆมา
4: ค่ะน้องณเดชน้องโบน้องไบเบิลแล้วก็พี่แฉค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: เข้าลงวัน
5: นี้เลยครับ
3: วันนี้เลยนะ
5: ใช่ครับ
3: โอเคร
5: อบแรกก็ฉายไปเรียบร้อยแล้วครับ
3: เป็นยังไงบ้างได้รับผลตอบรับตอนนี้คน
5: ดีครับว่าคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาชมที่หยดสมิงเขาขวางกันเยอะครับ
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: ครับโบเรื่องนี้เป็นไงเล่นหนังนี่เป็นเรื่อง
6: เรื่องหลายแล้ว
3: หลายเรื่องแล้วเน
6: า
3: ะ
6: หลายเร
3: ื่อง
6: แล้วค
3: ่
6: ะ
3: โอ้ใช่
6: บูอันนี้บูหนักมากที่เป็นภาพยนตร
3: ์บทเป็นยังไง
6: หนักค่ะจริงๆก็หนักทุกคนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้
3: หนักขนาดนั้น
6: หนักจริงค่ะเรื่องนี้หนักมากหนักค่ะหนักก็มันหลายอย่างมันทั้งคิวบูทั้งสัตว์เอฟเฟกต์สลิงทุกอย่างมันครบมากโลเคชั่นถ่ายสถานที่จริงเลยค่ะมันก็เต็มที่ค่ะทุกคนเต็มที่มาก
3: ครับไปเบอร์ลูก
7: ครับผมก็รู้สึกว่าพอได้ดูแล้วรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยเพราะว่ามันคุ้มจริงๆคือมันสนุกมันแล้วก็เชื่อว่าคนดูเนี่ยที่ตั้งตารอเนี่ยเขาจะไม่ผิดหวังแน่นอน
6: ครับ
3: พี่ชายเรื่องนี้จ่าประพันธ์เป็นใคร
8: จ่าประพันธ์ไปจ่าประพันธ์ครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปประมาณ5ปีไปเจอยักษ์ครั้งแรกสนุกครับพี่ดูฉายออกมาแล้วแบบโอ้โห
3: เป็นไงพอหลังที่เราเล่นไปภาคนี้กลับมาดูแล้วแฮปปี้ไหม
8: โอ้แฮปปี้มากคือผมเชื่อว่าภาคนี้คนดูจะชอบมากๆ มันสนุกพี่มันสนุกจริงๆคอนเฟิร์มเลย
3: ครับครับแบร์ละครับ
5: ก็สนุกครับเพราะว่าเพิ่งได้ดูรอบกาล่าเมื่อ2วันที่แล้วไปอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันมีทั้งความคาดไม่ถึงตื่นเต้นคาดเดาไม่ได้ความมันความเดือดความบ้าระห่ำของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันมีมุกตลกอยู่ตลอดเวลาเลยครับมันเกิดอารมณ์หลายอย่างขึ้นมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนวัยไหนก็ช่างครับผมถ้าได้มาดูผมว่ารู้สึกว่าน่าจะชอบมากๆครับ
4: ค่ะรอบกาล่าน้องโบบอกกับพี่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าแบบกลัวผีไม่กล้าดูคือที่หยดสมิงเขาขวางอยากให้ไปดูเลย
6: ใช่ค่ะเรื่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับผีชุดดำเนาะก็จะเกี่ยวกับความเชื่อหนึ่งคือเสือสมิงก็เป็นเหมือนผีร้ายในกายสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทำให้ทุกคนได้เหมือนย้อนวัยไปตอนเด็กๆแล้วว่าเนี่ยความเชื่อนี้ทำมาเป็นภาพยนตร์มันจะเป็นยังไง
3: นะคือเรื่องนี้จะมีพี่เสือใช่ไหม
5: ใช่ครับ
6: ไอ้โหง
3: ไอ้โหงนะมันร้องโคกปี๊บจริงไหม
6: มีบางจังหวะค่ะตอนเราฆ่ามัน
3: มัน
6: ร้องโคกปี๊บ
3: มันดุมากใช่ไหมในเรื่องเนี่ย
6: ดุ
5: คือมันเป็นเสือสมิงที่เหมือนกับวิชาเก่งแก่กล้ามากๆครับผมคือยิงก็ไม่เข้าหนังเหนียวมากๆใช่ไหมครับแล้วก็มันมีความเจ้าเล่ห์มีแบบวิชาพิเศษปลอมตัวแบบจำแรงกายเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นแบบการสะกดจิตใช่ครับก็คือต่อกรด้วยยากจัดการด้วยยากมากๆอะไรเงี้ย
8: ฉลาดมันฉลาด
3: แล้วคืออย่างนี้เอฟเฟกต์มันต้องเต็มที่เลยใช่ไห
5: มเต็มที่ครับโอ้โหระเบิดยับเลยครับทั้งระเบิดทั้งขวานทั้งปืนทั้งกระสุนทั้งเอฟเฟกต์ CGI ของตัวสมิงด้วยนะครับผมก็เต็มที่ครับดูแล้วได้รับอรรถรสมันครับ
6: ใช่ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกด้วยที่เข้าฉายในระบบ 4DX แล้วก็มีเอฟเฟกต์กว่า17รูปแบบ
7: ใช่ครับแล้วก็มี Screen X ด้วยผม Screen X ที่เป็นเหมือน270องศาพาโนรามาเป็น3หน้าจอเลย3จอเหมือนเราเข้าไปอยู่ในป่าแล้วครับผ
3: ม นะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าฉาย
5: ครับ
3: อยากให้ทุกๆท่านฝากเอาเริ่มจากพี่แห
8: ย
3: ่ก่อนเลย
8: ครับก็ฝากที่หยดสมิงเขาขวางไว้ด้วยนะครับเพราะว่าภาคเนี้ยผมว่าตั้งใจมาเสิร์ฟคนดูเสมือนหนึ่งร่วมขบวนไปกับพวกเราเลยในป่าครับเต็มระบบครับ
7: ผมก็อยากชวนให้ทุกคนไปดูด้วยกันนะผมแบบไปเป็นกลุ่มไปเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้บอกว่าหรือว่าชวนแฟนไปก็ได้คือแบบยิ่งไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งสนุกครับผมเชื่อว่าแบบว่าเราจะได้รับ energy จากคนดูคนอื่นๆด้วยผมก็วันนี้เป็นวันแรกอะจองได้เลยครับผม
6: ค่ะใช่ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนช่วงนี้เครียดเนาะก็ถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะมาดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางค่ะเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราเต็มที่มากๆแล้วก็นั่นแหละค่ะลุยกันเยอะมากจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำออกมาให้มันดีที่สุดค่ะเพื่อแฟนๆที่หยดทุกๆคนค่ะ
9: ครับก็ฝากถึงทั้งแฟนๆที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมถึงกับต่างจังหวัดด้วยนะครับผมก็ช่วงเวลาว่างนะครับวันหยุดวันไหนสะดวกนะครับผมวันไหนที่อยากจะผ่อนคลายนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนมาดูนะครับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางกันในทุกโรงภาพยนตร์ทุกวันทั่วประเทศครับ
3: ครับอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยในหลายพื้นที่เลย
8: ครับ
3: เชิญครับพี
8: ่ครับคือผมเนี่ยเป็นเด็กอยุธยาเลยครับก็ทุกครั้งที่มีน้ำอะไรเงี้ยก็อยากให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือว่าจังหวัดภาคกลางหรือทุกที่นะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับผมเชื่อว่าพลังใจหรือพลังความช่วยเหลือของคนไทยทั้งหมดไม่ทิ้งกันเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ครับ
7: ครับผมก็เป็นกำลังใจมากๆเลยเพราะว่าจริงๆตรงซอยข้างหน้าบ้านผมก็แบบมีคนที่แบบก็คือท่วมเหมือนกันนั่นแหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบถึงความเดือดร้อนของคนใกล้ตัวนี่แหละแล้วก็อยากให้แบบเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะผมก็ส่งกำลังใจให้ด้วยครับผม
6: ใช่ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราก็เป็นเหมือนคนกลางเนาะถ้ามีข่าวสารอะไรเราก็จะคอยแชร์ให้ตลอดค่ะแล้วก็ตอนนี้บางพื้นที่น้ำลดลงแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะอะไรที่ป้องกันได้หรือว่าเตรียมตัวได้ก็อย่าให้เตรียมตัวไว้ก่อนค่ะ
9: ครับก็หลังจากชมพวกเราแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มน่าจะมีการอัปเดตข่าวสารต่อหลังจากนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมด้วยแล้วกันครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ
6: ใช่ค่ะ
3: นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
9: มากเลยครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ค่ะเรามีเสื้อที่หยดมอบให้กับแฟนรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยนะคะมอบให้10รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีน้ำหอมที่หยดด้วยอันนี้เสื้อ10รางวัลและน้ำหอมที่หยดอีก10รางวัลค่ะ
3: นี่ครับ
4: ค่ะ
3: โอเคนะครับก็ใครที่สนใจก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวเราส่งไปให้นะครับทั้งเสื้อ
4: แล้วก็น้ำหอมค่ะมีที่หมู่บ้านพฤกษชาติที่พี่หนุ่มพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้
3: ค
4: ่ะก็ยังมีส่งเข้ามานะคะโดยบอกว่าที่หมู่บ้านนี้ก็ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าทั้งที่สำนักงานเขตสะพานสูงอยู่ในซอยนี้อยู่บนที่ที่ชาวหมู่บ้านบริจาคให้ตอนนี้ชาวบ้านต้องดูแลตัวเองชาวบ้านสาหัสจริงๆค่ะก็อยากขอความช่วยเหลือเราโน้ตไว้เรียบร้อยนะคะหมู่บ้านพฤกษชาติค่ะอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ส่งมาก็จะเป็นจุดที่เราโน้ตเอาไว้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
3: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนส่งข้อความเข้ามานะครับหลากหลายจุดเลยนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยอยากให้เราลงไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราประสานหน่วยงานต่างๆให้นะครับคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าณตอนนี้นะฮะคือเรื่องราวของการช่วยเหลือเนี่ยพอเดี๋ยวช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้ำลงปุ๊บเดี๋ยวต้องฟื้นฟูอีกฟื้นฟูนี้ก็หนักเหมือนกันนะฮะเรื่องของการที่ต้องเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งในบ้านต่างๆนานาหรือนั่งตามจุดต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามีอีกหลากหลายมากคือมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้
4: ค่ะ
3: ถูกไหมพี่หมวย
4: ถูกค่ะ
3: ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องของอาหารการกินน้ำเน่าเสียมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาคนป่วยนะฮะทางฝั่งของตัวภาคเอกชนเองหรือภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วย
4: ค่ะ
3: นะตอนนี้เนี่ยฮะอย่างวันนี้เดี๋ยวในหนกระแสจะมีคุณบุ๋มกับทางอาจารย์เบียร์มาสวัสดีนะฮะทั้งสองท่านนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์ด้วยนะมีอาจารย์ไพฑูรย์ด้วยนะครับคุณบุ๋มลงพื้นที่ไปหลายจุดหรือยังตอนนี
10: ้เมื่อคืนก็อพยพคนที่องคลักษ์ค่ะนครนายกค่ะจนถึงตีสามค่ะ
3: หนักไหมที่นั่น
10: ก็มิดหัวค่ะพี่มิดหัวค่ะแล้วต้อง

0: ข่าวจริงใช่ไหม
1: มีหลักฐานค่ะ
0: มีหลักฐานนะ
1: ค่ะ
0: คือคนหน้างานใช่ไหม
1: คือจะไม่พูดเนี่ยคือจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเป็นข้าวของบุ๋มเองค่ะข้าวทีมบุ๋มเองค่ะแต่เป็นน้องๆจากเชียงรายมาช่วยเป็นคนขนเข้าไปแล้วผลปรากฏว่าก็มีผู้ใหญ่มาท่านนายกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมว่าท่านนายกไม่น่าทราบเรื่องหรอกค่ะแต่เป็นคนหน้างานมากกว่า
0: คนหน้างานไอ้ที่พูดชอบเลียแข้งเลียขา
1: เอออะไรอย่างนั้น
0: ตอนนี้เปิดไปขนหน้าแข้งนั้นลบนายกไม่เหลือแล้วไปอยู่ในท้องไอ้นั่นหมด
1: น่าจะอย่างนั้น
0: ผ่าท้องไอ้นั่นมาขนหน้าแข้งออกมาอย่างนี
1: ้ใช่ไหมเห็นภาพ
0: โอ้ยไม่ได้อย่าเข้าไปเดี๋ยวรอท่านนายกกลับก่อน
1: รอท่าน
0: สุดท้ายนายกโดนด่า
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แ
1: ต่ท่านนายกก็ไลน์มาแล้วนะคะ
0: ไลน์มาแล้วว่า
1: เพราะคงเห็นข่าวค่ะท่านบอกว่าท่านไม่มีเจตท่านไม่มีนโยบายอย่างนั้นแน่นอนดีแล้วที่ผมฝ่าฝืนคำสั่งเพราะวันนั้นผมฝ่าฝืนคำสั่งในการเอาข้าวเข้าไปค่ะ
0: โอ้ตายแล้วเห็นไหมล่ะประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาขนหน้าแข้งพันไปลูกกระเดือกแล้วน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น
1: ะ
0: อาจารย์เบียร์หัวเราะนะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีสนุกดี
1: ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
2: ไม่หลับไม่ได้นอน
0: นี่กี่วันแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้นอนเนี่ย
2: ห้าวันวันนี้ห้าวันนี้ห้าแล
0: ้
2: วว
0: ันที่ห้าแล้วนะ
2: วันที่ห้า
3: ตั้งแต่วันเสาร์
2: ใช่ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมเลยก็วิ่งเข้าไปวันนี้ก็ไปอีกเดี๋ยวเสร็จก็ไปอีก
0: ส่วนใหญ่จะอาจารย์จะอยู่ในจุดหลักๆก็คือ
2: ใช่ส่วนอยู่จะอยู่คลองจันทน์กับร่มเก้าจะอยู่2จุดนี้เพราะว่า2จุดนี้จะเดือดร้อนที่สุดคนจะเยอะที่สุดเราก็เลยเข้าจุดคนเยอะก่อนเพราะว่าเขาขาดเรื่องข้าวแต่ตอนเนี้ยเรื่องข้าวเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้เป็นเรื่องยา
1: ใช่
2: กับน้ำ
1: นมผงค่ะ
2: นมผงเนี่ยก็เลยกว้านตอนนี้อะไรก็เลยแบบลดข้าวลงไปเพิ่มยา
1: ค่ะ
2: เพิ่มยา
1: แย่งกันซื้อค่ะ
2: แย่งกันซื้อยากับน้ำตอนนี
0: ้โอเคต้องถามอาจารย์ไพฑูรย์อาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์เราเคยคุยกันแล้วตอนสมัยที
4: ่หัดใหญ่ครับ
0: หัดใหญ่อาจารย์ผมถามนิดนึงเขามีข่าวลือว่าน้ำเหนือมานี่จริงใช่ไหม
4: จริงครับแต่ถ้าดูปริมาณแล้วก็น่าจะเท่ากับปี2564นะครับแต่น้อยกว่าปีที่แล้วสักนิดนึงน่าจะประมาณสัก 2,800 ลูกบาศก์เมตรที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะน้ำที่แม่น้ำปิงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นจากวันสองวันเนี่ยน้ำขึ้นมาเป็นประมาณพันฝ่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะครับที่แม่น้ำปิ่งเพราะฝนตกหนักที่กำแพงเพชรที่นครสวรรค์ค่อนข้างเยอะครับผม
0: ครับอาจารย์ทราบจนเขาตอนนี้คำว่าเอาอยู่เขาห้ามพูดแล้วนะ
4: ทราบครับก็ไม่เคย
0: คำว่าเอาอยู่ก็ห้ามพูดเขาบอกมันตีตราเป็นคำการิกินีไปแล้วนะ
4: ครับ
0: คำว่าเอาอยู่เนี่ยอาจารย์ห้ามพูดนะ
4: ครับผม
0: อาจารย์จะบอกเอาอยู่นี่ไม่ได้นะ
4: ก็สถานการณ์เราก็ต้องดูทั้งฝนทั้งน้ำแล้วก็วิธีการระบายน้ำโครงสร้างทั้งหมดประกอบกันด้วยครับผม
0: ครับอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวไปฟังได้ความรู้แน่นอนวันนี้เพราะอาจารย์บอกอาจารย์รู้ในจุดต่างๆของเขื่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวทางอาจารย์เบียร์กับทางคุณบุ๋มก็จะเล่าให้ฟังว่าการลงพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาต้องไปลงที่ไหนอีกนะฮะเพราะอันนี้เดี๋ยวจะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆณตอนนี้คนที่ส่งข้อความเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับพี่หมวยก็จะเห็นเลยว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยนำเสนอแต่ข่าวที่อยู่ในกรุงเทพแต่อยากให้เห็นเนี่ยอย่างคุณบุ๋มเนี่ยไปแล้วนครนายกเดี๋ยวไปไม่คิดไปที่ไหนนะ
1: อุทัย
0: นะฮะระยองเดี๋ยวก็ต้องกระจายไป
1: มีทีมอยู่แล้วค่ะตอนนี้เรามีหลายทีมอยู่กระบินอย่างเงี้ยค่ะปราจีนอยู่นครนายกนนทบุรีปทุมธานีมีไหนอีกอ่ะตรงไหนที่ท่วมเรามีหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นทีมน้องๆลูกๆทั้งหลายที่จากต่างจังหวัดมาช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะอ้าวโอเคครับ
1: ค่ะ
0: คุยที่หนกระแสเนาะ
5: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: หนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีครับคุณสื่อผมคือครับอาจารย์ครับ
5: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทางอาจารย์ผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณบุ๋มก่อนนะบุ๋มเป็นไงบ้างตอนนี
6: ้โอ้เหนื่อยมากพี่เหนื่อยมาก
5: ใช่ไหมไปกัน
6: ตอนอย่างเมื่อคืนก็อพยพกันตรงองคารักษ์ค่ะก็ถึงดึกกันเลยดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ตีสาม
5: คือเมื่อวานบุ๋มได้รับแจ้งหรือว่าที่องคารักษ์ที่
6: ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าค่ะได้รับแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงเช้าว่าต้องอพยพออกแต่ปัญหาคือจำนวนคนคือเป็นพันค่ะพอเป็นพันปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขนออกมากันได้ทันทีแล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยเรือยังไม่เยอะมากค่ะจนกระทั่งพอช่วงตั้งแต่บ่ายเนี่ยเรือค่อยเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าแต่บางบ้านไม่ยอมออกพูดกันอย่างนี้บางบ้านก็ยังไม่ยอมออกเพราะระดับน้ำอาจจะประมาณเอวหรือประมาณต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เพราะยังคิดว่าเขายังลุยออกมาได้อยู
6: ่ยังพออาจจะอยู่ได้หรือคิดว่าจะลดเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปแล้วจนน้ำแห้งแล้วแล้วเขาก็กำลังล้างบ้านแล้วน้ำอ่ะมันก็ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ตอนประมาณ9 โมงเช้าเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนั้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าระดับน้ำสูงท่วมหัวค่ะ
5: อันนี้คือที่
6: องคารักษ
5: ์องคารักษ์เนี่ยนะ
6: ใช่ค่ะระดับน้ำสูงท่วมหัวเลยค่ะก็เลยกลายไปว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อแก่แม่แก่เนาะก็จะต้องออกจากบ้านกันนะคะแต่ด้วยความเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะออกจากบ้านกันลำบากมากค่ะเพราะว่าแกก็แข็งขาแรงก็ไม่มีก็ต้องอุ้มแกลอยน้ำออกมาข้ามกระแพงบ้านออกมากันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อขึ้นเรือกันมาค่ะ
5: ครับนะฮะอาจารย์ทำไมองคลักษ์โอ้โหสูงขนาดนั้นเลยฮะ
4: องคลักษ์เนี่ยเป็นจุดปลายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนที่น้ำปล่อยจากเขื่อนที่เราเห็นภาพน้ำที่ระบายจากเขื่อนใช่ไหมครับผม
5: เขื่อนขุน
4: ด่านวันหนึ่งเกือบ
5: ที่มีประเด็นกันอยู่ที่ว่าตอนแรกทางฝั่งของ
6: ที่ว่าไปชะลอ
5: ไปชะลอมันเกี่ยวไหมฮะ
4: ก็ไม่ได้เกี่ยวครับผมแต่เนื่องจากฝนเนี่ยตกที่องค์ที่นครนายกค่อนข้างเยอะประมาณ200กว่ามิลนะครับเมื่อสัก 2-3 วันล่วงหน้าแล้วก็มาที่น้ำตกนางรองแล้วก็ที่บ้านนาแล้วก็ที่บริเวณคลองมะเดื่อน้ำทั้งหมดเนี่ยครับจะไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับแล้วมาที่องครักษ์องครักษ์เนี่ยมันก็จะมาต่อกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงจุดตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสร้างที่องครักษ์นะครับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับจะเป็นจุดที่น้ำท่วมเมื่อกี้ที่เรียนคุณบุ๋มว่าที่บางคลาตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณเมตร50กว่าแล้วที่บ้านเสม็ดใต้ก็ตรงนี้ก็สถานการณ์น้ำที่ผมเรียนเขาว่าด้วยแม่น้ำบางประกงเนี่ยมันจะคดเคี้ยวและแบนนะครับบางประกงเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีที่เรียนคุณบุ๋มเมื่อกี้ครับว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับผม
5: อ๋อที่ปราจีนแต่ปราจีนหนักมากเงี้ยนะ
6: หนักมากค่ะเพราะว่าทีมเนี่ยสแตนบายกันมาตั้งแต่4-5 วันแล้วค่ะกลายเป็นว่าขยับตัวไม่ได้เลยค่ะเพราะตรงนั้นท่วมอำเภอนี้ท่วมตำบลนี้ท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระดับน้ำมาพอกำลังจะลดจะลดขึ้นมาอีกแล้วอย่างวันเนี้ยเห็นอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นสักประมาณ40-50
4: เซนติเมตรคุณหนุ่มครับปี56เป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุดที่ปราจีนบุรีเมื่อคืนเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งเท่ากับปี56นะครับน้ำมาจากสักแก้วมาจากพัสทึงมาจากพระปรงแล้วก็มาจากแควห้วยสมงด้วยทั้งๆที่เขื่อนห้วยสมงเนี่ยเราลดการระบายน้ำนะครับน้ำสูงมากเป็นนิวไฮเลยครับในเขตลุ่มน้ำบางประกงฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยครับผม
5: โอ้โหทีเนี้ยคือในมุมของตัวปราจีนเองตอนนี้ลดลงไปบ้างหรือยังไม่รู้นะฮะหรือ
6: ลดลงเมื่อ
5: เพิ่มขึ้น
6: ลดลงเมื่อวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
5: แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
6: ใช่ค่ะ
5: คือลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
6: อย่างนี้เลย
5: ทำไมถึงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
4: คือน้ำจากตอนบนเนี่ยมันจะมาจากแควพระปรงแล้วแควหนุมานนะครับห้วยสมงมาจากสักแก้วเนี่ย บางจังหวะเนี่ยพอน้ำมันไปตามที่ระดับน้ำทะเลลงที่บางคล้านะครับผมมันก็อาจจะลดไปนิดหน่อยแต่พอน้ำตอนเหนือมาสมทบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับคุณหนุ่มครับแต่ดูตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนนะครับผมที่ปราจีนบุรีเพราะน้ำตรงนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องผันไปที่เขาเรียกทุ่งบางพวงกับที่ทุ่งท่าแห่แต่การผันเข้าทุ่งเนี่ยมันมีเวลาเพราะน้ำมันไม่รอนะครับน้ำก็จะมาที่ปราจีนบุรีตามที่ได้คุยภาพนะครับว่าในจุดบางต่างๆเนี่ยจะต้องอาจจะต้องยกสูงขึ้น 40-50 เซนจากเดิมปัจจุบันเนี่ยครับผม
5: ครับนะมีคนส่งมาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอาจารย์เบียร์หลับนะอาจารย์เบียร์นะ
6: ให้อาจารย์พักบ้าง
5: อาจารย์
6: อาจารย์เมื่อคืนไปลุยตรงแฟลตคลองจันทน์มา
7: ไปทั้ง2ที่เลย
6: โอ้ไป2ที่เลย
5: มันไปที่ไหนบ้างอาจารย์
7: ทั้งคลองจันทน์ทั้งร่มเกล้าเลยเมื่อวานไปคลองจันทน์เสร็จแล้วก็ออกไปร่มเกล้า ก็เสร็จตรงจากร่มเกล้าประมาณสักตีสาม
6: แต่เป็นครั้งแรกที่บุ๋มเห็นว่าอาจารย์พูดไม่ทันครั้งหนึ่งนะ
7: พูดไม่ทันใครนะ
6: ดร.มาริกา
7: อ๋อเออใช่อย่างน้อยยังมีดร.มาริกาไปช่วย
8: ไม่เจอเหรอ
6: พาไปด้วยกัน
8: พาไปด้วยกันอ๋อ
7: แม่ปูปิยมาศแล้วก็แม่ตุ๊ดวงตาไปด้วยอาจารย์พาเขาไปเมื่อวานอยากให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ไปให้กำลังใจคนในพื้นที
8: ่
7: แต่เขาก็แฮปปี้นะอย่างน้อยเขาก็แบบเวลาจะเข้าไปเขาจะแบบเฮฮาสนุกสนานคืนเคงก็อย่างน้อยทำแบบสร้างเสียงหัวเราะในพื้นที่
8: แต่อาจารย์ต้องพักผ่อนบ้างนะอาจารย์มัน
7: เดี๋ยวจะพัก
8: อาจารย์มันนั่งในรายการอาจารย์นั่งหลับเมื่อกี้เนี่ย
7: ยังไม่ได้หลับ
8: เห็นพักสายตา
7: ไม่ได้พักก็ยังร่างฟังอยู
8: ่แล้วเมื่อกี้นั่งผมเห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ย
7: เขาเรียกทำสมาธิ
6: เกือบแล้วทำไมทักนี่เกือบเลยนะ
8: ไม่อาจารย์แล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปจุดอื่นอีกบ้างไหมฮะนอกจากสองที
7: ่มีเมื่อวานก็มีไปบ้านบัวขาวก็จะมีบัวขาวนอกบัวขาวในเมื่อวานอาจารย์เอาวัตถุดิบขนเข้าไปเพราะว่าครัวอาจารย์ทำไม่ทันเพราะว่าเขาต้องการอาหารมันเยอะก็เลยไปรับรู้ว่าบัวขาวมีครัวก็เลยเอาพวกไก่พวกผักพวกอะไรเนี่ยให้ไปเขาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไปอีกแล้วตอนนี้อาจารย์ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำอาหารเพราะตอนนี้อาหารเยอะมีคนเข้าไปแล้วก็เริ่มมีการวางทิ้งเกิดการแล้วอาจารย์ก็เลยตัดสินใจลดอาหารตัวเองลงถ้าจะมีใครมาร่วมกับอาจารย์ก็อาจารย์เอาอาหารที่เขานี่แหละไปบริจาคให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกเป็นอาหารสำเร็จรูปแทนเขาเรียกก็เลยนะอาหารแห้ง
6: อาหารแห้ง
7: อาจารย์ใส่เยอะขึ้นเพราะว่าข่าวแว่วๆมาว่าจะมีน้ำขึ้นน้ำลงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรตอนไหนแล้วฝนมันจะตกอีกอะไรก็ยังไม่แน่ใจอย่างน้อยก็ช่วงนี้อะไรก็เลยอัดอาหารแห้งไว้ก่อนเพื่อให้เขามีโอกาสเตรียมตัวไว้สำรองไว้เขา
8: ครับไอ้บุ๋มคืออย่างเช่นที่ประจินบุรีแล้วก็กระบินใช่ไหม
4: กระบิน
8: อยู่ติดกันเนี่ยกระบินนี่ก็ผมใน100ปีเลยป่ะฮะที่แบบไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนหรือว่ายังไง
4: จริงกระบินน่ะท่วมทุกปีครับคุณหนุ่ม
8: แต่ไม่หนักขนาดนี
4: ้ปวดแต่ไม่ได้หนักขนาดนี้ตอนหนักก็ปี
8: 56หนักสุด
4: นะครับผม
6: ปีนี้ชั้น2เลยค่ะ
4: ปีนี้หนักครับ
8: มิดหมดเลยแล้วเรามีภาพนะของกระบินบุรีที่เคยส่งไปอ่ะลองดูอยากให้เห็นจริงคือ
6: น้ำขึ้นชั้น2เลยค่ะวันปีนี้ค่ะที่ทีมงานไปรับมาคือออกจากหน้าต่างชั้น2เลยค่ะ
8: โอ้โห
6: ค
8: ่
6: ะ
8: หนักมากอันนี้ทีมของบุ๋มก็ลงไป
6: ลงตลอดค่ะเราจะดักทางอย่างที่ทราบค่ะว่าเราจะดักมีทีมอพยพก่อนนะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะดังนั้นตรงกระบินเนี่ยมีบ้านนึงที่เราไปช่วยออกมาคุณยายอยู่บ้านตัวคนเดียวแล้วหน้าอยู่บนหลังคาและลอยคอเกาะหลังคา
8: ฮะ
6: งัดออกมาค่ะ
8: เหรอครับ
6: ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะแกลอยคออยู่ในบ้านแล้วอ่ะ
8: โอ้โห
6: แล้วบ้านแกเป็นบ้านชั้นเดียวไงหลังคาแกก็เลยเต
4: ี้
6: ย
4: เนี่ยประมาณเมตรกว่า
6: จาก
4: ตะลิง
6: จากหลังคาแกเราก็งัดออกมาจากบ้าน
8: ครับจริงๆอาจารย์ท่านมีข้อมูลส่งให้ทีมงานบ้างไหมฮะอาจารย
4: ์ส่งครับ
8: ส่งแล้วนะ
4: แต่ต้องเรียนว่าที่แม่น้ำปลาจีนนะครับคุณบุ๋มครับ
8: ผมอนุญาตหันให้ทีมงานดูหน่อยไหมครับ
4: น้ำจะขึ
8: ้
4: น
8: อันนี้ทีมงานลองดูสิ
4: น้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับวันที่1ตุลาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 5.01 เมตรซึ่งจากระดับตลิ่งเนี่ย 4.13 ก็ประมาณเมตร10เซนครับผมคุณบุ๋ม
8: ครับ
4: ที่เดิมนะ
8: อันนี้ป่ะฮะอาจารย์ที่อาจารย์
4: ไม่ใช่ครับผม
8: ไม่ใช่นะอีกอันนึงหัวข้ออันไหนฮะอาจารย์จะได้บอกเขาทีมงานจะได้เลือกภาพถูกครับอาจารย์อ
4: ันนี้น้ำปลาจีนครับเดี๋ยวส่ง
8: น้ำปลาจีนมีไหมที่เขียนน้ำปลาจีนมีนะส่งไปแล้วนะทีมงานช่วยดูหน่อยนะ
4: ครับผม
8: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
4: ครับ
8: เดี๋ยวจะได้เห็นกราฟ
4: อีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็จะขึ้นสูงสุดครับ
8: ครับ
4: วันที่1ตุลาครับผมพรุ่งนี้ครับผม
8: 1ตุลาพรุ่งนี้
4: ครับผมที่จะขึ้นสูงสุด
8: จะสูงสุดไอ้นี่ยังไม่สูงไงฮะคือนี่คุณบุ๋มบอกท่วมมิดบ้านไปแล้ว
4: คาดการณ์ว่า 6:00 น.พรุ่งนี้ครับที่จะสูงสุดที่ 5.01 เมตรครับผม
8: 5.01 เมตร
4: ครับผม
6: ฮะ
4: ครับคือหมายความว่าระดับตะลิ่งมัน4นะครับ4เมตร13ก็ประมาณเกือบเมตรอะครับผม
8: เอาทีมงานได้มั้ยฮะตกลงเจอมั้ยเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านเดินไปดู
6: เรืออย่างเดียวเลยนะ
4: ครับต้องเรือครับ
6: รถจอดก็ไม่ได้
8: ช่วยกันสักนิดนึงเถอะนะเพราะคุณเอ้ยไม่เขินเขาหรือไงยังไงต่ออาจารย์เชิญครับ
4: ครับก็ตรงนี้เองต้องระดมสรรพกำลังนะครับทางเห็นว่ากองทัพบกนะครับทางทหารก็เข้าไปช่วยนะครับทางมูลที่ต่างๆก็เข้าไปช่วยเพราะตรงนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีเป็นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับผมในจุดตัวอำเภอเมืองนะครับผมแล้วก็เป็นที่สำคัญนะครับผมนี่ก็ต้องผ่านพวกนี้ไปก่อนครับคุณผมน้ำจะค่อยๆลดลง
6: Okay.
4: น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันครับคุณ
6: เดี๋ยวหนูส่งทีมไปเพิ่ม
8: ครับ
6: จะได้ทราบจุดว่าตรงเราจะลุยตรงไหนต่อตอนนี้คือมันซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยพี่หนุ่มปัญหาของการทำงานตอนนี้ของกู้ภัยเราเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่วมต่างจังหวัดมาก่อนกรุงเทพค่ะกลายเป็นว่า หลายคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมทีมกรุงเทพหายไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเราไปอยู่ต่างจังหวัดกันก่อนแล้วกว่าจะย้ายทั้งรถทั้งเรือเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้บ้างมันยังต้องอยู่ตรงนั้นบ้างหรืออะไรบ้างเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าเราทำงานมันกระจายมากเลยวันนี้ค่ะในช่วงเวลาน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะอยู่ต่างจังหวัดตรงนู้นอยู่มุมนี้ตะวันตกตะวันออกมันไปหมดเลยอ่ะ
5: แต่ของพี่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าทำไมถึงมีแต่คนกรุงเทพทำไมคนต่างจังหวัดถึงไม่ได้มีการช่วยเหลือเลย
6: อยู่ต่างจังหวัดหลายจุดนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่สามารถทำคือมันไม่สามารถทำทั้งจังหวัดได้พร้อมๆกันจริงๆอ่ะ
5: เพราะตอนนี้มันกระจายไปหลายที่มาก
6: แล้วปัญหาคือความต้องการของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบางบ้านขอข้าวอย่างเดียวไม่ออกจากบ้านเราไม่สามารถขนข้าวอย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยคนอพยพออกมาได้เวลาถ้าเกิดกู้ภัยจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกคนอพยพหรือความจำเป็นอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการอะไรอย่างเงี้ยหรือที่มีเด็กเล็กมากๆออกมาก่อนเวลาที่น้ำท่วมมาเราไม่สามารถจู่ๆจะเลือกคนปกติเพื่อให้คุณนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นได้แต่เราต้องเลือกคนที่ลำบากมากๆก่อนค่ะเวลาถ้าเกิดมีน้ำเชี่ยวเกิดขึ้นหรือน้ำเต็มบ้านเกิดขึ้นเราจะได้แบบไม่ต้องห่วงกลุ่มนี้คือเราต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะพี่หนุ่ม
5: อันนี้ที่ไหนเนี่ยบุ๋ม
6: เมื่อคืนเลยค่ะที่องคลักษ
5: ์อ๋อนี่องคลักษ์นะ
6: ค่ะกลุ่มนี้ยังไม่ยอมออกจากบ้านเราก็เลยต้องคุยกับเขานิดนึงค่ะว่าจะออกไหมหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ
5: ันนี้เขายังอยู่ข้างบนได้
6: เขามีเด็กเล็กด้วยค่ะเด็ก3ขวบด้วยเราก็เลยต้องคุยกับเขาค่ะ
5: ออกไหม
6: หมุ่มว่าต้องตอนดึกน่าจะโดน
5: ต้องเอาออก
6: นายอำเภอเอาออกค่ะ
5: ต้องเอาออก
6: คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่บังคับออกค่ะ
5: คือไฟเฟยไม่มีแล้วใช่ไหม
6: ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์กันหมดแล้วค่ะ
5: อ๋อ
6: ค่ะ
4: แล้วจะท่วมนานนะครับคุณหนุ่มเพราะองคลักษ์เนี่ยมันจะมาต่อที่แม่น้ำปาจีนแล้วปาจีนก็ท่วมแล้วมันก็ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโยธกาเป็นเหมือนสามเหลี่ย
6: ม
4: แม่น้ำบางประกงนะครับที่มาจากแม่น้ำปาจีนกับแม่น้ำนครนายกจุดนี้จะท่วมนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าควรจะออกก่อนนะครับผมเพราะว่าจะใช้เวลานาน
6: แล้วเมื่อคืนที่ไปเนี่ยฮะรถจมอยู่ใต้น้ำเยอะมาก
5: โอ้โห
6: เยอะมากเป็นหมู่บ้านแรกที่เห็นเลยว่ารถจมใต้น้ำเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเอาออกไม่ทันอะไรเลย
5: มันมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
6: เขาบอกว่ามันมาเร็วมากค่ะตอน9โมงเช้าค่ะจากนั้นก็คือขึ้นมาแบบเป็นหลักนักแข้งมาเข่ามาเอวมาอกเลยค่ะแล้วก็ท่วมหัวค่ะ
5: โอ้โห
6: ค่ะก็คือรถออกไม่ทันกันค่ะเนี่ยหมู่นี้ขนาดปากซอยนะ
5: อ
6: ันนี้คือปากซอย
5: แต่ถ้าเกิดเข้าไปนี่
6: ท่วมหัวค่ะ
5: ท่วมหัวนะ
6: ค่ะ
5: อันนี้ปากซอยนะคุณผู้ชมครับ
6: ปากซอยค่ะ
5: ส่วนใหญ่แล้วเป็นธรรมดาพอปากซอยปุ๊บเนี่ยมันจะพื้นที่ระดับจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เรายืนได้แต่พอลงไปเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปอย่างนี
6: ้
5: ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยถามเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาจะยกถนนเนี่ยสูงขึ้นมา
6: อยู่แล้ว
5: อยู่แล้วกับปกติในทุกๆที่นะฮะส่วนใหญ
6: ่นี่เราก็ต้องปีนเข้าไปในบ้านนี้ค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายอยู่ข้างบนแล้วแกก็บอกให้เราไปหากุญแจซึ่งกุญแจก็โดนน้ำพัดไปแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องเข้าบุกเข้าไปบ้านข้างๆค่ะเพื่อเอาเรือไปเทียบตรงกำแพงค่ะเนี่ยค่ะเทียบกำแพงบ้านข้างๆอีกอันนึงเพื่อเอาแกออกมา
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ซึ่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอื่นๆก็ดูแลกันไปแต่บุ๋มก็จะออกไป
6: ในกรุงเทพบุ๋มจะมีน้องๆค่ะอยู่ทั้งคลองจันทร์อยู่ทั้งร่มเกล้าค่ะที่ส่งข้าวไม่ได้นั่นแหละค่ะก็มีทั้ง2จุดค่ะแล้วก็มีในส่วนของเราทำครัวส่วนใหญ่เราขององค์กรทำดีเราจะเป็นครัวซะส่วนมาก
5: ครับ
6: ค่ะแล้วก็จะมีทั้งเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็จะพยายามจัดครัวให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นหมื่นกล่องต่อวันค่ะ
5: หมื่นกล่องต่อวัน
6: หมื่นกล่องต่อวันเลยค่ะ
5: อันนี้คือในจุดเดียวหรือว่าใน
6: กระจายค่ะกระจายรอบๆกรุงเทพ
5: แต่ก็ยังไม่พอ
6: ไม่พอค่ะเพราะอย่างองค์กรทำดีหลักๆบางทีอย่างตอนนี้เราก็ดูแลรังสิตเพราะรังสิตเนี่ยมันมีตั้งแต่คลอง1ยังคลอง10อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่
5: ม
6: ค่ะเราก็พยายามดูให้ในมากที่สุดค่ะแต่อันเมื่อคืนเนี่ยเป็นคำสั่งฉุกเฉินให้อพยพไงฮะเราก็เลยต้องพาออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ
5: อ๋ออาจารย์เบียร์อาจจะต้องลงพื้นที่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าตอนนี้
7: ใช่ก็มีดูอาจจะมีดูอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์เป็นเหมือนแบบภาคประชาชนจริงๆ มันไม่ใช่แบบคุณบุ๋มที
5: ่ใช่
7: แบบอยู่เป็นผู้ป่วยอย
5: ่
7: างเงี้ยคือเราเป็นเหมือนแบบเราอยากจะอาสาเข้าไปช่วยเรื่องอาหารเราก็เลยเข้าไปทำเพราะนั้นอาจารย์อาจจะแบบไม่ได้มีปัญญาแบบวิ่ง
6: ตามหลังไปดีกว่า
7: เออตามหลัง
6: เอาที่น้ำนิ่งแล้วเราค่อยไปปลอดภัยกว่า
7: ใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็คือเต็มที่ก็คือไปอาจารย์อาศัยก็ไปกับกู้ภัยอย่างเงี้ยก็คือไปลงเรือกับเขาเสร็จแล้วเราก็หิ้วข้าวไปช่วยแจกหิ้วยาไปช่วยแจกคือเหมือนเอาของไปซัพพอร์ต
5: คือเราเป็นตัวกลาง
7: เป็นตัวกลางก็คือเขาก็จะกระจายของแต่ละคนก็จะมาบริจาคที่อาจารย์ซึ่งความจริงจะไม่ได้มีจิตตั้งใจแบบนั้นเลยพอเวลาอาจารย์ไลฟ์สดไปมันดันมีข้าวมาอย่างที่คุณหนุ่มติดต่อให้คุณเบียร์เข้าไปอย่างเงี้ย
5: คุณเบส
7: คุณเบสเข้าไปอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็เอามารวมอย่างวันเมื่อคืนอาจารย์กลับไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านอาจารย์ไปหมดเลยทุกคนก็เอาไปกองไว้ที่บ้านอาจารย
6: ์
7: แต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันก็มีรถ6ล้อมารถอะไรมาเขาก็เลยกระจายกันเข้ามาอาจารย์ก็เลยแบบว่าก็ดีก็ ถือว่าเราก็เอาไปกระจายให้เขาเรายังพอมีกำลังหารถหาอะไรวิ่งเข้าไปอ
6: ันนี้ขอพูดความในใจได้ไหมกับ
8: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
6: คือแบบเราไปยืนดูเนาะอาจารย์เนาะ
7: ใช่
6: สิ่งที่สำคัญคือการลำเลียงของถูกไหมสิ่งสำคัญคือการลำเลียงของเพราะว่าแฟลตมันเยอะมากถูกไหมคะสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมถึงยังปล่อยรถค้างอยู่บนสะพานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี
7: ้
6: คือผมไม่
8: ม
6: ี
8: หมายความว่าไงปล่อยรถค้างบนสะพาน
6: คือมันระหว่างก่อนเข้าไปในแฟลตอะค่ะ
8: มันจะมี
6: สะพานคือคนเอารถจอดหนีน้ำไงพี่หน
8: ุ
6: ่มแต่ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้รถจอดอยู่อย่างนั้นถ้าเอาออกสักเลนหนึ่งได้ไหมเพราะอย่างน้อยกู้ภัยเราหรือลำเลียงของลำเลียงอาหาร
8: มันจะได้เข้าได้สะดวก
6: ใช่มันไม่ใช่เดินถือตอนเนี้ยณวันนี้คือต้องฝ่ารถที่จอดอยู่เดินถือกันคนละแพ็ค2แพ็คเข้าไปเพื่อไปลงเรืออีกฟากนึงอย่างที่เห็นจากรถบรรทุกข้ามไปตรงนู้นเดินเอามือแบกไปแล้วเพื่อไปลงเรืออย่างนั้นน่ะ
8: โอ้ก็คือง่ายๆฝั่งหนึ่งน้ำก็ท่วมมาจอดรถเสร็จปุ๊บแทนที่จะข้ามสะพานได้แล้วก็ลงแล้วก็ไปเลยนี่ไม่ใช่จอดเสร็จปุ๊บเดินถือของข้ามสะพานเจอรถเพราะว่าคือรถขึ้นไม่ได้
6: ใช่เพราะรถใหญ่ขึ้นไม่ได้อะไรเลยหรือจะรถจะเป็นส่วนขนส่งผู้ป่วยหรืออะไรคือรับอะไรไม่ได้เลยคือถ้ามีอำนาจทางภาครัฐนะบางเนี้ยมันยังคุยกับอาจารย์เบียร์เลยหนูขอเข้าไปอยู่ตรงนั้นสักวันนึงได้ไหมขอสั่งการหน่อย
8: จะเคลียร์รถบนสะพานออกไปก่อน
6: จะเคลียร์สักเลนนึงก็ยังดีไปฝากที่นิด้าก็ยังดีหรือที่ล่มเก้าอ่ะไปฝากอยู่ตรงไหนก่อนซะก็ยังดีขอฝากแป๊บนึงฝากไว้ที่มหาลัยก่อน
8: คุยกับหน่วยงานไหนได้บ้างเนี่ย
6: หนูก็ไม่รู้ ทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าใครสั่งการขอโทษค่ะอารมณ
8: ์บอกได้พูดได้ไม่เป็นไร
6: คือทุกวันนี้บุ๋มก็ไม่รู้ใครสั่งการแต่ทีนี้ทำไมไม่เคลียร์สะพานหรือเคลียร์การเดินทางให้กับเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า1ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการ
8: ครับ
6: เป็นวันหยุดราชการ2วันแต่เอกชนไม่ได้หยุดนะคะเขาต้องฝ่าน้ำมาทำงานค่ะเพราะหัวหน้างานไม่ให้หยุดถูกไหมคะแล้วจะฝากกันมายังไงก็เรือเท่านั้นนะเรือกู้ภัยที่ในการขนส่งแต่นอกเหนือจากขนส่งคนแล้วเราต้องขนส่งอาหารเพราะคนเป็นพันน่ะคนเป็นพันน่ะแล้วไหนจะน้ำที่มันใช้ไม่ได้ก็เป็นน้ำดื่มเท่านั้นน่ะในการชงนมเอ่ยจะหุงมาม่าหรือทำอะไรคุณก็ต้องใช้น้ำอ่ะแต่ทุกวันนี้ยังแบกมือกันอยู่เลย
7: ก็อย่างที่อาจารย์เข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างของร่มเก้าอาจารย์รออยู่3วันนะ ไม่มีหน่วยงานอาจารย์ก็งงว่าเขาจะถาม
6: เขาฉีดในน้ำ
8: ฉีดในน้ำเลย
7: ไม่ได้ฉีดในน้ำเราก็แบบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บางทีก็อาจจะมีฉีดในน้ำบ้างบางคนออกมาเขาก็ไปฉีดตามพงหญ้าอาจารย์ว่าทำไมไม่มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
8: ทำไม
6: ผู้หญิง
7: เนี่ยมันยากไงไม่สะอาดอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์
6: จะไปยืนฉีดพงหญ้า
7: เข้าไปล่มก้าวเมื่อวานเพิ่งเห็นห้องน้ำวันแรกเลยหลังจากมีผ่านมา4วันอ่ะเพิ่งมีเมื่อวานเนี้ยที่มีห้องน้ำแล้วก็เริ่มมีครัวมาซึ่งอีสามวันแรกคืออีพวกนั้นอดข้าวอดกินอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าคืออย่างที่บอกคุยกันวันนั้นว่ามันไม่มีเต็นท์อำนวยการอ่ะมันไม่มีคนจัดการอย่างที่คุณหมุนบอกอย่างอาจารย์เข้าไปร่มเก้าเนี่ยรถตรงกลางมันเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเนาะตรงกลางมีรถซ้ายขวามีรถเวลาเรือลงเนี่ยลงได้ทีละลำมันก็ต้องแบบแล้วต้องจอดรอด้วยต
6: ้อง
7: รอต้องให้คันนอคันในออกก่อนคันนอกถึงจะเข้าไปได้แล้วมันก็เลยยิ่งช้าแล้วเวลาจะเอาเข้าก็ต้องไอ้คนนั้นออกคนป่วยออกมา
8: เรือ
7: เรือกู้ชีพที่มีคนป่วยออกมาลิ้นเริ่มพันแล้ว
6: ใจเย็น
8: ลิ้นเหลว
7: เสร็จแล้วเวลามันจะออกมาเงี้ยทุกยี่ห้อถ้ากู้ชีพออกเนี่ยทุกคนต้องหยุดหมดต้องเปิดทางให้กู้ชีพออกก่อนมันก็เลยกันว่าจากถนนกว้างอ่ะมันถูกกั้นเลนกลางด้วยรถที่คนเอามาจอดบนสะพาน มันก็เลยกลายเป็นปัญหาหมดเลยเนี่ยอย่างที่บุ๋มว่ามันควรจะยกออกไปซะ
6: คือบุ๋มเชื่อว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วถ้ามันขัดขวางในการแบบว่าใช้ชีวิตของประชาชนหรือความเขาเรียกความ
8: ทุกข์ยาก
6: ความทุกข์ยากหรือการอำนวยความสะดวกในการเคลียร์เส้นทางจราจรมันช่วยการทำงานได้เยอะมากค่ะตอนนี้คือการลำเลียงผู้ป่วยเพราะว่าหลายคนไม่ได้ฟอกไตอันนี้บุ๋มเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะเพราะในฐานะเราเป็นกู้ภัยเนาะส่วนใหญ่ผู้ป่วยฟอกไตพอไม่ได้ฟอกหลายวันอ่ะจะมีปัญหาใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราเคลียร์ไม่ได้อย่างบางที่อย่างบางที่เนี่ยอยากให้เราเข้าไปรับเพราะว่าต้องฟอกไตด่วนวันนี้เนี่ยแต่ผลปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้เพราะรถมันจอดตายอยู่ในน้ำ
8: แล้วก็มีจอดบนสะพานขวางอีก
6: อ่ะถูกค่ะแล้วแต่น้ำระดับนี้เนี่ยรถต้องเป็นแบบ GMC หรือไม่ก็10ล้อเท่านั้นที่จะถูกไหมคะลุงเป็นรถยังตายซึ่งมันเข้าไม่ได้ถ้ารถมันขวางอยู่เพราะรถใหญ่ไง
8: ครับ
6: รถใหญ่หรือเรือก็เข้าไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาเพราะไอ้รถที่จอดขวางตามทางไปหมดเต็มไปหมดแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นทางภาครัฐในการบริหารงานสั่งการทันทีเคลียร์รถได้ขอสักเลนหนึ่งเข้าออกก็ยังดี
8: โอเค
6: ครับ
8: อ้าวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้า
5: กลับมานะฮะอันนี้คือจากใจคนลงพื้นที่จริงๆเลยนะฮะนี่เขาลงทั้งคู่นะฮะแล้วก็ไปเห็นภาพเห็นสิ่งต่างๆนานาว่าโอ้โหอันไหนที่มันควรต้องแก้อันไหนมันขยับ
4: แล้วมันทันสมัยจังหวัดตามพรบปภครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
5: อ่ะโอเคเชื่อว่าตรงนี้คุณชัชชาติ
6: ต้องฟังอยู
5: ่บนต่อเราก็เพิ่งเจอท่าน
6: ใช่เราเจอกัน
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
11: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
12: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
13: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
14: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: อ้าวสายต่อไป
17: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
16: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
18: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
19: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
20: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
21: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
22: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
23: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
24: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
25: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
26: เ
0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: คือโคตรลำบากใช้คำนี้เลยคือเหนื่อยเราไม่เคยลงไปขนาดนี้แล้วอาจารย์อยู่ในน้ำอ่ะแต่เจ้าหน้าที่อยู่นานกว่าคืออาจารย์บางทีไปบ่ายไปเย็นแต่เจ้าหน้าที่อยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาอยู่ก็ไม่ได้ยังไงแบบเพิ่งเห็นความแบบลำบากแล้วก็มีบางคนแบบบางทีก็ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีการบ่นบ้างอะไรบ้างแล้วอาจารย์อ่ะเวลาอาจารย์ออกเรือจะไลฟ์สดเนาะอีตึกนั้นก็เจ้าอย่างนี้อีตึกนี้ก็เจ้าแบบนั้นนี่คนนั้นก็บอกให้เรียกไปตัวนั้นแล้วก็ฝัดข้อความกันเต็มไปหมดแล้วเราก็ไปตามมันช่วงแรกอาจจะไม่รู้ไปตามทุกคอมเมนต์เลยปรากฏไปก็ไม่เจอบ้างหาไม่เจอไปโซนไหนแยกไหนมันกลายเป็นพอเราไปตามคนคอมเมนต์เยอะๆหาไม่เจอเสียเวลาตารางมาต้องไปโซนไปโซนไหนโซนนั้นใครจะเรียกก็ต้องไม่ไปยกเว้นมันเป็นเคสด่วนจริงๆแล้วให้เบอร์โทรศัพท์โทรตามเจอเคสจริงก็วิ่งเข้าไปอย่างเมื่อวานก็เจอเคสหอบหืด
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: ายามช่วยทุกเคสให้ได้มากที่สุดแต่เราไม่รู้ไงว่าคุณอยู่มีตัวตนอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่การคุยกันดีๆกับเราก็ได้ว่าตอนนี้นะคะมีเด็กเล็ก2เดือนอยู่ตรงนี้นะคะขอความช่วยเหลือขอข้าวขอนมหน่อยเราก็วิ่งไปให้แต่ไม่ใช่แบบมาด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่หมาว่ายน้ำอยู่นะ
0: เมื่อคืนผมก็ตามเก็บน้องหมาค่ะตามเก็บน้องหมาตามบ้านเพราะหลายๆบ้านทิ้งน้องหมาไว้
2: ใช่เมื่อคืนเราก็เจ
0: อค่ะก็เลยต้องตามเก็บน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะพี่หนุ่มคือทำหลายอย่างมากอาหารหมาก็ต้องพกคนก็ต้องแบกค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับนะทีเนี้ยถามต้องคุยกับอาจารย์บ้างอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูภาพ
3: ครับ
1: เป็นภาพอันนี้ของอะไรฮะ
3: ที่แม่น้ำนครนายกครับผมซึ่งเป็นของตัวเขื่อนขุนด่านประการชนและบริเวณที่ฝนตกหนักนะครับผมก็คือบริเวณที่เหนือเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านนานะครับที่แก่งคอยน้ำทุกอย่างเนี่ยก็จะมารวมกัน
1: ภาพล่าสุดที่ส่งไปเมื่อสักครู่ฮะทีมงาน
3: น้ำก็จะมารวมกันที่องคลักษ์ครับผมเนี่ยครับตรงองคลักษ์ที่คุณหมุนว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่นานครับลักษณะพฤติกรรมของน้ำเนี่ยน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับผมฝั่งนครนายกครับ
1: แล้ว
3: ฝ
1: ั่งบ้านอาจารย์ไอ้ที่แดงๆข้างบนมันคืออะไรอ
3: ่ะลูกศรที่วิ่งนะเอาแดงๆเป็นเขาครับ
1: อ๋อนั่นเขาใช่ไหม
0: ครับผมความสูง
3: ฝนตกประมาณ 2-300 มิลเลยนะครับคุณหนุ่ม
1: ครับ
3: นะครับวันที่ตกพร้อมๆกับกรุงเทพเนี่ยตรงเนี้ยน้ำทุกอย่างก็จะมารวมที่องคลักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่องคลักษ์เนี่ยถ้าท่วมแบบเมื่อกี้คุณบุ๋มว่าเนี่ยแล้วอยู่นานเนี่ยผมว่าควรจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาผมว่าเกือบครึ่งเดือนแล้วพอเจอกับแม่น้ำบางประกงนะครับที่บ้านสร้างครับที่มาจากปาจีนเนี่ยปาจีนก็กำลังที่จะระดับน้ำสูงขึ้นนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าภัยปีนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่สักแก้วนะครับคุณหนุ่มครับท่วมที่สักแก้วแล้วก็มาที่ปาจีนแล้ววันนั้นก็กลับไปท่วมที่จันทบุรีที่แก่งหางแมวที่นายามที่ท่าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่มาแล้วก็กลับมาท่วมที่แกลงนะครับที่ระยองแล้วก็มาท่วมที่นครนายกแล้วก็มาปาจีนแล้วก็มาถึงเมืองการนะครับวันนี้เองกำลังจะท่วมที่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามและเพชรบุรีเนี่ยเขื่อนก็กำลังล้น
1: ที่พูดนี่คือ
3: กำลังปัจจุบันครับผมตอนนี้ที่กำลังปล่อย
0: น้ำ
3: ท้ายเขื่อนแม่กลองครับคุณหนุ่ม
0: น้ำกำลังขึ้น
3: แล้วก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าที่สุพรรณบุรีครับผมทั้งบางปลาม้าทั้งบางรีทั้งสองพี่น้องนะครับท่วมจากน้ำที่ตกอย่างเดียวครับผมตรงนี้ครับผมก็ฝนชุดนี้มันตกวนไล่ตั้งแต่ตะวันออกสุดนะครับที่ผมเรียนนะครับที่จันทบุรีหนักมากเลยนะครับคุณหนุ่มแล้วก็ที่สักแก้วแล้วก็ไล่มาที่แกลงเมื่อวานเนี่ยครับที่บ้านค่ายตอนนี้ครับอ่างดอกกลายนะครับอ่างคลองใหญ่ที่ระยองเนี่ยกำลังระบายน้ำแล้วข้างล่างครับที่บ้านค่ายก็กำลังจะท่วมหนักเหมือนกันครับหลายจุดมากครับคุณบุ๋มครับแล้วสมุทรปราการเมื่อวานที่ไปเนี่ยบางหมู่บ้านนะครับคุณหนุ่มบางเชิญชวนชื่อสมุทรปราการเนี่ยท่วมอย่างนี้เลยครับผมที่เราบอกว่าคนที่จะมาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิครับคุณหนุ่มมาไม่ได้ครับผมมาไม่ได้การจัดกระเป๋าการอะไรต่างพวกนี้มันพันกันไปหมดเลยครับคุณหนุ่มแล้วตรงสมุทรปราการท่วมชาติซาวท่วม
1: แต่อันนี้เขาต้องมีวิธีจัดการของเขาฮะอาจารย
3: ์มันก็เลย
1: ขอให้มาไม่ได้ทางการบินไทยก็ต้องจัดการของเขาไม่ใช่ทำเละเทะแบบนี้เลอะเทอะ
3: ครับผม
1: เชิญต่อครับ
3: นี่ครับก็เป็นที่ทั้งตะวันตกตะวันออกและกรุงเทพแล้วก็ที่เรียนครับวันนี้น้ำจากกรุงขออนุญาตนิดนึงครับขอเป็นภาพน้ำผังน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึง
1: ขอผังน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
3: นี่เป็นประเด็นที่กำลังสื่อในโซเชียลนะครับว่าห่วงว่าน้ำเหนือจะมาอย่างไรต้องเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมก็จะอยู่ภาพเหลืองนะครับมันจะมาจากแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงที่เจอกันแม่น้ำน่านเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม
1: ตรงไหนฮะอาจารย์ตรง
3: แม่น้ำน่านเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือที่เรามี
1: ขวามือของจอภาพนะ
3: ครับผมแม่น้ำน่านเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มนะครับแต่แม่น้ำปิงเพิ่มวันหนึ่งพันลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับผมฝนตกหนักที่กำแพงเพชรที่ตรงแถวกำแพงเพชรแถวนครสวรรค์นะครับคุณหนุ่มแล้วมันก็มารวมกันที่นครสวรรค์ที่42นะครับ ที่อำเภอเมืองอ่ะคุณหนุ่มประมาณนะครับที่วันที่3ที่4เนี่ยจะประมาณเกือบ 3,000 นะครับ 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: มองไม่ค่อยเห็น
3: นะครับผมคุณหนุ่ม
1: ขอให้ขยายภาพสักนิดได้มั้ยทีมงานคือกูก็แก่แล้วเนี่ยนะ
3: ครับก็เรียนคุณหนุ่มว่าน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ1วันครับคุณหนุ่มครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้น้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับที่ประมาณ 17.71 ซึ่งเราจะคีปได้แค่ระดับ18นะครับผมที่คุณบุ๋มบอกว่าที่ไปอุทัยครับน้ำมันแทรกตัวไปที่อุทัยที่แม่น้ำสะแกกลางนะครับทำให้ท่วมที่อุทัยแล้วก็ท่วมที่ชัยนาทนะครับคุณหนุ่มเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องเพิ่มวันนี้เพิ่มระบายที่ 2,002
1: ไอ้ที่มันจะต้องอาจารย์อธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนชาวบ้านจะไม่เข้าใจเพราะอาจารย์เข้าใจคนเดียวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือหมายความว่า น้ำเนี่ยมันจะมาตะจากตรงจุดต่าง
3: ๆ
1: ที่เป็นทางเห็นไหมฮะ
3: ครับ
1: อันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำน่าน
3: แม่น้ำน่านแม่น้ำยม
1: แม่น้ำยม
3: ก็จะมารวมกับแม่น้ำน่าน
1: แม่น้ำปิงสุดท้ายเนี่ยสามเส้นเนี้ยมันจะมารวมกันตรงกลางเห็นไหมฮะตรงเหลืองๆนั่นน่ะ
3: นครสวรรค์นะครับผม
1: นะนครสวรรค์อันนั้นคือบึงบอระเพ็ดใช่ไหม
3: แ
1: ถวแถวนั้นนะ
3: ละท้ายบึงบอระเพ็ดนะครับคุณ
1: เข้าใจฮะ
3: สี่สองครับผมตอนนี้ประมาณ2320แล้วอยู่ในขาขึ้นลูก

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: นะครับว่าน้ำเหนือเนี่ยจะถล่มกรุงเทพแต่ต้องเรียนคุณหนุ่มครับมีข่าวที่อาจจะ
4: เดี๋ยวนะอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์จะบอกนี่คือน้ำเหนือใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
4: คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมกำลังพูดกันอยู่เนี่ยว่าน้ำเหนือมาน้ำเหนือมาน้ำเหนือกำลังหนุนมาเนี่ยบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร อันเนี้ยแหละมันจะบอกได้เลยว่านี่คือน้ำเหนือ
3: ครับ
4: เอาภาพใหญ่ดีฮะเขาจะได้เข้าใจกัน
3: เป็นผังสีน้ำเงินก็ได้
4: เนี่ยนะฮะ
3: ครับผม
4: คุณผู้ชมครับนี่คือน้ำเหนือครับมันมาจากแม่น้ำปิงแม่น้ำยมน่าน
3: ครับ
4: แล้วไปลงข้างบนนั้นด้วยกันด้วยไหมฮะ
3: อันนั้นป่าสักที
4: ่ป่าสักนั้นเอาด้วยไหม
3: ครับผมว่าตอนนี้เขื่อนป่าสักกำลังเต็ม 100%
5: ล้นแล
4: ้
5: ว
4: ล้นแล้ว
3: แล้วเรากำลังจะปล่อยน้ำมาออกมาที่ประตูเขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่มครับ
5: 107%
4: ฝั่งด้านบนข้างบนเห็นไหมฮะตรง 107นั่นนะฮะ 107% น่ะเห็นฮะ
3: ครับผม
4: นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชมไอ้สีเหลืองๆไหมไอ้นั่นเขาเรียกบึงบอระเพ็ด
3: บึงบอระเพ็ด
4: ท้ายบึงบอระเพ็ดนั่นน่ะนั่นคือน้ำที่ไปกองกันอยู่ตรงนั้น
3: ใช่ครับผม
4: นี่คือน้ำเหนือแล้วมันก็จะไหลรวมมันหนุนแยกออกมาอย่างนี
3: ้ครับแล้วมาที่เจอที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขอขึ้นอีกนิดนึงครับผม
4: เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอีกนิดนึง
3: แล้วป่าสักเนี่ยมันจะมาสมทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับคุณหนุ่มครับ
4: หมายถึงว่าจากน่านยมปิงมารวมกับป่าสักท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเห็นไหมฮะคุณผู้ชม
3: น่านยมปิงเนี่ยมารวมกันที่นครสวรรค์เสร็จแล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพระย
4: า
3: พอเขื่อนเจ้าพระยาระบายเสร็จแล้วแม่น้ำป่าสักจึงมาสมทบที่ท่าเรือครับที่อำเภอท่าเรือ
4: มาที่ท่าเรือเอาเลื่อนไปทั้งเลื่อนเฟรมเลื่อนเฟรมไปทางขวามือเก่งมากไปอีก
3: ขึ้นอีกครับผม
4: เก่งอีกเก่งอีกเก่งอีกนิดนึงไปอีก
3: นั่นแหละครับ
4: เห็นไหม
3: ลงมาอีกครับผม
4: เก่งมาก
5: นี่มาทางเจ้าพระยาน
4: ี่เจ้าพระยามาแล้ว
3: คุณหนุ่มครับมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับจากที่ปล่อยมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มารวมกับป่าสักมันจะเป็นที่บางไทรครับคุณหนุ่มซึ่งบางไทรตอนนี้ประมาณ 2,000 กว่าๆนิดๆนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยรับได้ประมาณเกือบ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับคุณหนุ่มอ
4: าจารย์ยังไม่เป็นไรนะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นแล้วขึ้นมาแล้วอาจารย์จะโดนนะผมบอกก่อนนะผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นนะเป็นขึ้นมานี่นะ
3: ฝนแบบนี้นะครับฝนแบบนี้นะครับซึ่งอุตุบอกว่าฝนเนี่ยจะตกเพิ่มขึ้นวันที่6-7-8นะครับผมซึ่งฝนตก6-7-8เนี่ยที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็จะตกประมาณบางที่เกือบ100มิลคุณหนุ่ม
4: ครับ
3: แต่ว่าตกไม่นานนะครับจากข้อมูลที่อุตุนะครับผม
4: อันนี้คือผังระบายน้ำ
3: ผังระบายน้ำครับ
4: ขอขยายใหญ่สักนิดนึงนะฮะ
3: ครับ
4: อาจารย์เบียร์มองไม่เห็น
3: ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานิดนึงก็ได้ครับผม
4: ลองด
3: ูด้านล่างครับผม
4: ข้างล่างเป็นอ่าวไทยเห็นไหมคุณผู้ชม
3: ใช่ครับผม
4: นี่ให้ดูจากข้างบนเลย
3: รวมกันนะครับน่านกับปิงมารวมกันนะครับแล้วก็มานครสวรรค์แล้วก็มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลา1วันครับขึ้นอีกครับผมแล้วป่าสักก็จะมาลงด้านท้ายที่ท่าเรือวันนี้เราต้องลดการระบายน้ำที่ไปคลองระพีพัฒน์วันนี้คลองระพีพัฒน์ที่มาคลองรังสิตนะครับคุณหน
4: ุ่
3: มมันเต็มและแตกแล้วก็ทำให้ตรงคลองสามวาเองโทษนะครับตรงสายไหมเองเนี่ยน้ำต้องระบายจากคลองหกวาใส่ล่างด้วยนะครับ
4: ตรงลงตรงลง
5: อาจารย์อาจารย์เบย์จะเอาถุงยางชีพก่อนไหม
3: ตรงพระนครศรีอยุธยาอาจจะ78อำเภอนะครับ
4: อาจารย์ดูทรงแบบนี้มันน่ากลัวนะ
3: คือถ้าคนดูน้ำมาตลอดเนี้ยคุณหนุ่มเรายังพอบริหารจัดการได้ครับคุณหนุ่มครับ
4: ไม่เป็นไรแน่น
3: อ
4: น
3: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเกิดภูมิพลเกิดสิ่งกิจไม่ได้ระบายนะครับคุณหนุ่มระบายแค่2ล้าน
4: ดีนะอาจารย์นะ
3: ครับถ้าอย่าง
4: นี้อาจารย์เอาดีๆนะอาจารย์นะ
3: ครับก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าเราห้ามพูดคำนั้นนะครับแต่ว่าเรา
4: ห้ามพูดว่าเอาอยู
3: ่ไม่ใช่ครับ
4: แล้วไม่พูดคำนั้น
3: เพราะเราบอกว่าเท่ากับปี64
6: ไม่แต่เพราะว่ามันแจ้งเตือนนะ
4: เออ
6: ว่ามันแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะว่าให้เก็บของขึ้นที่สูง
3: ริมน้ำเพราะอาจารย์เบียร์ครับ
6: ก็เนี่ยบ้านอาจารย์มันเจอเขาบอกว่าของอาจารย์เมื่อวานนี้มันมีเตือนข้อความที่โทรศัพท์มา
3: ครับผม
6: แล้วมันเตือนว่าให้เอาของขึ้นที่สูงนี่รอบที่แล้วมันเตือนเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะอันนี้มันเตือนให้ขนแปลว่าอาจจะต้องเอาขึ้นหลังคาเลยนะแปลว่ามันต้องมากกว่าปกติหรือเปล่าถ้ามันเตือนเนี่ย
3: ที่อาจารย์เตือนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ก็จะเป็นน้ำใน8เขตที่ยังระบายอยู่พอระบายเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีน้ำจากข้างบนหรือแรงต่างเนี่ยมารวมกองอยู่มันก็เลยจะสูงเพราะบางเขตเนี่ยไอ้ที่อื่นเขาลดที่อย่างเช่นล่มเก้าเลยครับก็ยังเพิ่มขึ้นในบางจุดเพราะว่าน้ำมันจะต้องเก็บจากคลองสายหลักสายซอยแต่ก็จุดต่ำครับผมครับอาจารย์ครับผ
4: ม
3: แต่ว่าน้ำกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีคันล้อมทั้งหมดนะครับเป็นโพลเดอร์ล้อมทั้งหมดแล้วก็สูบออกหมดเลยครับผม
4: ครับ
3: ซึ่งกรุงเทพเนี่ยที่เรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าบอกว่าใช้เวลาประมาณเกือบ7วันครับในที่ต่ำๆนะครับผม
4: อาจารย์คิดว่านานกว่านั้นไหม
3: ถ้าดูฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยที่บอกคุณหนุ่มว่า4 5 6เนี่ยอุตุบอกว่าน่าจะบางที่อาจจะถึง100มิลแต่เราก็ดูว่าถ้า100มิลเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ 4-5 วันเนี่ยเราระดมสรรพกำลังเมื่อวานเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งว่าให้ไปช่วยกรมชลประทานแล้วก็ทางกทมในการที่จะเพิ่มเครื่องสูบและสูบออกครับหนุ่ม
4: มันจะมากกว่า100หรือเปล่า
3: อันนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องแ
4: ห
3: มความเสี่ยง
4: เราคาดการไม่ได
3: ้ไว้แล้วว่ากทมต้องวางฉากทัศน์ไว้แล้วถ้าเกิดมากกว่า100เนี่ยไอ้พื้นที่8เขตเดิมที่ยังน้ำไม่ออกจะต้องทำยังไง
4: ไอ้ล่าสุดมันเกือบ300มั้ย
3: รวมๆแล้ว300กว่า
4: 300กว่า
5: เด้งอย่างบุ๋มอ่ะเป็นคนกรุงเทพบุ๋มก็เลยถามอาจารย์ตรงๆว่
4: า
5: ใครต้องเป็นคนประกาศว่าบุ๋มจะต้องขนของขึ้นที่สูงจะต้องออกจากบ้านตกลงใครเป็นคนประกาศให้บุ๋มได้ทราบค่ะ
3: คือที่เรียนแล้วต้องเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเขาเรียก EOC ในการที่จะบัญชาการนะครับแล้วก็ต้องประ
4: มาณในแต่ละจังหวัด
3: ในแต่ละจ
4: ังหวัดผู้ว่า
3: ครับผมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเรียกตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการผู้ว่าจะต้องมองเหตุการณ์ว่าในเขตบึงกลุ่มสายไหมยานาวาเขตอะไรเนี่ยจะกระทบยังไงจะต้องประกาศแล้วก็ส่งเซลบอดแคสต
4: ์คืออย่างนี้วันก่อนผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวอาจารย์เสรีแล้วก็คุยกับทางอาจารย์ศาสินคือท่านก็บอกว่านั่งอยู่ด้วยใช่ไหมฮะคือท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากโครงใหญ่ก่อนโครงใหญ่ก็คือจะเป็นอุตุถูกไหมฮะอุตุท่านก็ต้องมีการแจ้งมากับทางหน่วยงานย่อยลงไปก็ต้องมีเนี่ยทางกทม.มีหน่วยงานของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าเพราะว่ามันจะมีเหตุอะไรเพียงแต่ว่าการสื่อสารระหว่างไอ้ข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจำเป็นต้องชัดถ้าเกิดไม่ชัดปุ๊บเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจ
5: ถ้าสุดท้ายจะบอกแค่ฟ้าหลวอย่างเดียวก็ไม่รู้
4: ถ้าจะบอกแค่คำว่าเฝ้าระวัง
5: เ
4: ขาบอกอย่าไปพูดไอ้เฝ้าระวังเนี่ยมันเป็นคำที่มันพูดกันมานานๆประชาชนก็รู้สึกว่าชินกับคำนี
5: ้
4: พอเฝ้าระวังอ๋อกูก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรนี่หว่าแต่อาจารย์ก็บอกว่าเตรียมตัวให้ใช้คำว่าเตรียมตัวได้ไหมเตรียมนะเตรียมยกของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะมีการตื่นตระหนกไปอีกก็เลยไม่รู้จะ
5: ให้เป็นแบบ
4: เป็นแบบไหนอาจารย์นึกออกไหม
3: ก็เข้าใจครับคือตรงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติราชการเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดอย่างเงี้ยครับต้องเอามาแก้ไขแล้วต้องปรับปรุงเร่งด่วนว่าจุดในเรื่องของการเผชิญเหตุในแต่ละจุดแผนในการรับมือเนี่ยมันจะต้องถูกส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในการรับทราบนะครับเหมือนที่เรียนนะครับว่าทางกรุงเทพเองเนี่ยก็ต้องวางฉากทัศน์วัดในแต่ละเขตเนี่ยฝนตกขนาดนี้ท่วมขนาดนี้จะต้องทำอะไรแล้วต้องทำล่วงหน้านะครับประชาชนได้รู้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องเหมือนมี EOC เลยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเลยเข้าไปดูเลยถนนไหนห้ามถนนไหนอะไรต่างพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่ทางเราเองกับทางส่วนราชการเองต้องไปทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนมาก
5: จะบอกว่ากรุงเทพอย่างเดียวก็คงเดี๋ยวจะหาว่าไปกดดันเนาะก็ทั้งปทุมนนทบุรีใช่ไหมฮะก็ต้องมีระบบนี้เช่นเดียวกันอย่างตรงรังสิตเนี่ยที่น้ำกำลังจะมาอย่างเงี้ยก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าน้ำจะมาช่วงกี่โมงช่วงบ่ายวันนี้น้ำจะมาอีกไหมน้ำเหนือจะหนุนอีกไหมแล้วประชาชนยังต้องสามารถเคลียร์ของได้หรือยังหรือต้องยกให้สูงกว่านี้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก
3: ็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคุณหนุ่มครับถ้าเราเห็นเหตุการณ์อย่างเช่นที่แม่กลองเนี่ยที่น้ำกำลังซึ้งสูงเนี่ยผู้ว่าทั้ง4จังหวัดเนี่ยมาประชุมกันหมดนะครับประชุมและสั่งการแต่ละจังหวัดเตรียมฉากทัศน์ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ท้ายเขื่อนแม่กลองจังหวัดราชบุรีทำอะไรจังหวัดสมุทรสงครามทำอะไรกาญจนบุรีทำอะไรนะครับจังหวัดสมุทรสาครทำอะไรแล้วก็ติดตามการระบายน้ำแต่ที่เรียนว่าในเขตกรุงเทพเนี่ยผมเรียนแล้วด้วยบริบทเป็นสังคมเมืองบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปเติมตรงจุดนี้ครับส่วนราชการโดยเฉพาะกทมเนี่ยจะต้องทำเรื่องอย่างเงี้ยให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าตอนจำได้ไหมครับที่ว่าหาดใหญ่คุณหนุ่มครับ
4: ค
3: ุณหนุ่มถามว่าถ้าฝนตกแบบนี้ที่กรุงเทพอะไรจะเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์ชาติก็บอกว่าถ้าเราให้จำลองว่า300มิลลิเมตรที่กรุงเทพเนี่ยเราจะทำอย่างไรแต่พอทำอย่างไรเนี่ยเราไม่เห็นว่าจะต้องทำใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นแผนแล้วเขียนไว้เป็นแผนแล้วก็ต้องทำไว้ล่วงหน้าแล้วต้องพูดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าแผนอย่างไรบ้างครับ
5: พี่หนุ่มเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราประชุมกันมากับทางภาครัฐเยอะมากในฐานะคนที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เชียงรายโคลนถล่มแม่สายเนาะมาตั้งแต่เชียงรายตั้งแต่หาดใหญ่ตั้งแต่จังหวัดหรือจังหวัดน่านหรืออะไรก็ตามทุกครั้งก็จะมีประชุ
4: ม
5: แล้วก็จะมีหัวหน้าคนใหม่มาประชุมกับเราถอดบทเรียนคำนี้เขาใช้กันบ่อยมาก
4: ถอดไหลถอดแล้ว
5: ที่ถอดจนเหลือแต่กางเกงในแล้วหนู
4: ไม่เหลือแล้วด้วยตอนนี้
5: จริงๆถอดจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะบุ๋มก็ถอดกับเขามาตลอดแล้วล่ะถอดจนบุ๋มก็เองบุ๋มก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแต่บุ๋มก็ไม่เห็นเขาจะจัดการอะไรกันได
4: ้ให้เป็นรูปธรรมมาก
5: ให้เป็นรูปธรรมหรือชัดเจนเป็นขั้นตอน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่โคลนถล่มแล้วนะมหาดใหญ่อันเนี้ยกรุงเทพยังดีกว่าหาดใหญ่ตอนอย่างเดียวคือ สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้วันนั้นเนี่ยที่หาดใหญ่คือมืดเลยไม่ติดต่อ
4: ไม่ได้เลย
5: ไม่ได้เลยผู้ที่เดือดร้อนหรืออะไรยังไงจะมีอาการชักหรืออะไรยังไงไม่รู้จะติดต่อบ้านไหนอะไรยังไงเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้กรุงเทพยังติดต่อได้ยังโอเคแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นไงเพราะเราถอดบทเรียนมาเยอะมากแล้วอ่ะหยุดถอดได้แล้ว
4: โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่อาจารย์เบียร์ยังหลับอยู่
5: เดี๋ยวให้ตื่นเดี๋ยวให้ตื่นเดี๋ยวชวนคุยเดี๋ยว
4: นึงนะ
6: ได้เลย
4: แต่จริงๆนะเอาคุยกันมาเนี่ยขอโทษเลยนะพี่เพิ่งจะตาสว่างอ๋อนี่มันคือน้ำเหนือเป็นอย่างนี
3: ้ครับน้ำเหนือคือน้ำมาจาก
4: พี่ไม่เคยรู้เรื่องไงเนี่ยเรื่องเขาว่าเข้าใจคำว่าน้ำเหนือน้ำเหนือแต่เราไม่รู้เลยอ๋อมันมาอย่างนี้มันอย่างนี้มันนี้มากองอยู่ตรงนี้มันมาจากหลายสายใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: โอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวทำความรู้จักกันมันมากยิ่งขึ้นไปอีก
3: ครับ
4: เพราะแต่ละจุดที่คำว่าน้ำเหนือมันไปเนี่ยสามสายสี่สายเนี่ยมันล้นสองข้างทางเนี่ยอันนี้คือหลักสำคัญด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ครับผม
4: ถูกไหมฮะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
16: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
17: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ที่ท้ายตึกจักรยานครับ
2: โอเคเมื่อกี้คุยกับอาจารย์กำลังคุยกันอยู่นะครับคือคุณบุ๋มก็บอกเลยบอกว่าต้องบอกบุ๋มแล้วนะบุ๋มจะได้เตรียมตัวแล้วว่าจะต้องเอายังไงกันต่อไป
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ก็อยากจะรู้ว่าจะได้จัดเตรียมสรรพกำลังเอาหงอาหารต่างๆนานาต้องคอยซัพพอร์ตทีเนี้ยขอดูภาพแผนที่เมื่อสักครู่อีกครั้งนึงนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งนึงว่าอ่ะอันเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยจากทั่วสารทิศนะฮะตอนเหนือขึ้นไปทางซ้ายคือตอนเหนือน้ำก็จะไหลมานะฮะจากแม่น้ำเนี่ยนะครับก็คือจะมียมปิงมีน่านขวาสุดข้างบนเป็นป่าสักนะฮะด้านบนสูงสุดนั่นน่ะเห็นไหมเป็นป่าสักเนี่ยครับ
1: ปูนมาป่า
2: อันภาพนี้มันจะเห็นชัดมากเลยคือแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมารวมกันอยู่ที่ท้ายบึงบรเพชร
1: ถูกต้องครับ
2: ก็คือนครสวรรค์เห็นไหมฮะพอรวมจุดนั้นเสร็จปุ๊บน่ะจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหนัก
1: ครับถูกต้องครับ
2: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
2: อันนี้เมื่อไหร่ฮะเนี่ย
1: วันนี้ปัจจุบันครับอันนี้ปัจจุบันเลยครับผมแต่ว่าภายในวันที่4ที่5เนี่ยน้ำจะขึ้นมาสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
2: สูงกว่านี้อีกเหรอ
1: สูงกว่านี้อีกครับสูงกว่านี้อีก
2: ไอ้ตอนนี้มันไอ้ตอนนี้มัน 2,326
1: มันขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมแม่น้ำปิงขึ้นเป็น 1,645 ครับแม่น้ำปิงเนี่ยขึ้นมากเพราะตกตรงกำแพงเพชรตกตรงคลองขลุงนะครับตกตรงนครสวรรค์ตรงบรรพตพิสัยพวกเนี้ยน้ำทำให้ตรงแม่น้ำปิงมันสูงขึ้นครับคุณหนุ่มครับผม
2: ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะผ่านมาชัยนาท
1: ใช่ครับผม
2: นะฮะผ่านมาชัยนาทเห็นไหมฮะ
1: ครับ
2: ชัยนาทไอ้ตรง43นั่นน่ะ
1: ครับผมนั่นครับท้ายเขื่อนเจ้าที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งที่ผมเรียนคุณหนุ่มว่าตอนนี้กำลังปล่อยที่ 2,200 แล้วกำลังจะขอเพิ่มอยู่นะครับเรียนคุณหนุ่มว่าตอนปี2568เนี่ยเราปล่อยสูงสุดเนี่ยประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้เราปล่อยที่ 2,000
2: แล้วตอน54อ่ะ
1: ตอน54เราปล่อยที่ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: โอ้มันมากกว่านี้อีกประมาณ
1: มากกว่านี้ประมาณ 1,000 กว่าครับ
2: 1,000
1: กว่าตอนปี49หนักสุดครับปล่อยที่ 4,000 กว่าคุณหนุ่มนะครับแต่ปี54เนี่ยเราปล่อยที่ 3,700 นะครับผมแต่มันมีน้ำแตกออกมาทั้งข้างค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เราน่าจะถึงประมาณสัก 2,700 เข้ากับฉากทัศน์ปี64คุณหนุ่ม
2: แล้วตรงเขื่อนป่าสักนั่นแหละฮะ
1: ครับเขื่อนป่าสักตรงนี้คุณหนุ่มมันสามารถที่จะยันได้แล้วก็ระบายลงมาที่เขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่ม
2: ครับ
1: อยุธยาครับแล้วก็ปล่อยมาท้ายเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็จะมารวมกันที่บางไทรคุณหนุ่ม
2: ครับ
1: บางไทรเนี่ยเป็นที่ที่เป็นเหมือนแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่บางไทรกว้างมากครับผม
2: ครับ
1: น้ำตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับไปที่ตรงแม่น้ำน้อย
2: จะไปกักอยู่ที่บางไทรก่อน
1: ใช่ครับผมแล้วมันจะ
2: กักบางไทรแบบมันก็จะรีดออกไปที่แม่น้ำน้อย
1: ปทุมธานีแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยมันเทอกลับไปคุณหนุ่ม
2: ไอ้ตรงจุดนั้นโดนหมดไหม
1: ตรงนั้นมันท่วมอยู่แล้วครับคุณหนุ่มที่แม่น้ำน้อยครับที่แถวบางบานหัวเวียงเสนาผักไห่ครับคุณหนุ่มเจ้าเจ็ดครับผมเป็นน้ำที่ท่วมอยู่ในจุดที่ตรงจุดต่ำของแม่น้ำน้อยครับคุณหนุ่มครับผมแต่เรียนคุณหนุ่มต่อนะครับจากที่ตรงบางไทรเนี่ยคุณหนุ่มมันจะมาที่ปทุมธานีจะมาที่นนทบุรีจะมาที่กรุงเทพนะครับซึ่งตรงเนี้ยจุดที่อยู่ริมตลิ่งริมแม่น้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณที่เรียนนะครับว่าถ้าเป็น 2,700 เนี่ย100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซน
2: ก็คือคนริมตลิ่งได้รับผลกระทบแน่นอน
1: ใช่ครับผมคุณหนุ่ม
2: แค่ริมตลิ่งแน่นะวิ
1: ครับมันมีคันกั้นน้ำคุณหนุ่มนนทบุรีปทุมเนี่ยนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยคันกั้นน้ำรับได้ที่ 3,500 นั้นเนี่ยจุดที่เป็นฟันล้อเนี่ยได้รับผลกระทบคนที่อยู่นอกคันเนี่ยได้รับผลกระทบ
2: ครับ
1: ครับผมแต่คนที่อยู่ในคันเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบครับคุณหนุ่มเพราะว่าถ้าฝนนะครับถ้าตกไม่เยอะนะครับกรุงเทพถ้าตกแบบที่อุตุว่าเนี่ยประมาณสัก100มิลแล้วไม่ตกไปในจุดแรงต่างเนี่ยยังสามารถสูบออกได้ครับคุณหนุ่มเพราะตอนนี้มันต่ำประคันกรุงเทพเนี่ยประมาณเมตร80ครับคุณหนุ่มครับผม
2: ครับยังไงบุ๋มคำนวณนะบุ๋ม
1: แต่เรียน
2: นั่งคำนวณ
1: เลยเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะไปส่วนหนึ่งจะไปท่าจีนถ้าจีนเนี่ยเราปล่อยทางประตูพลเทพนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยปล่อยไปประมาณสัก80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ท่าจีนนะครับที่ท้ายตัวเมืองสุพรรณน่ะ 3-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลย
2: แต่ตอนนี้ฝนมาแล้วอาจารย์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฝนตกแล้ว
4: ตอนนี้
2: ฝนตกแล้วอาจารย
4: ์วันเชื่อไหมเดี๋ยวนี้บุ๋มฝันแทบจะเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วอ่ะเชื่อไหมทุกคนคือบุ๋มมีทีมเนาะบุ๋มก็ต้องว่าวันนี้ทีมอยู่ตรงไหนหรือทีมจะย้ายไปอยู่จุดไหนหรือต้องเอาทีมไหนมาช่วยสแตนบายในพื้นที่บางพื้นที่เพราะเราอ่ะต้องอพยพคนก่อนถูกไหมทุกวันนี้ดูแม้กระทั่งแผนที่ดูระดับน้ำ ดูเส้นทางน้ำดูระดับน้ำในเขื่อนอาจารย์หนูไม่ดูซีรีส์อะไรกับเขาเลยอะ ดูว่าครัววันนี้ครัวอยู่ตรงไหนทำกี่จุดหรือน้องคนนี้รับของจากครัวไปหรือยังผู้ใหญ่ท่านนี้จะให้อาหารหรือให้ของอะไรเรามาแล้วเราจะกระจายไปจุดไหนอะไรยังไงทุกวันนี้มันอยู่แค่นี้เลยชีวิตผมอะซีรีส์ไม่ได้ดูเลย
1: จริงเราก็ระวังนะคุณหนุ่มครับว่าวันที่4 5 6เนี่ยมันเป็นเรื่องของความกดอากาศสูงที่มาแล้วก็มีความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียที่เข้ามามันจะปะทะกันมันอาจจะมีฝนตกหนักเป็นจุดๆได้
4: ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 4 5 6 7ครับประมาณเดือนตุลาคมครับ
2: 4 5 6 7
3: อีกไม่กี่วัน
2: วันนี้มัน30กันยาก็อีก1 2 3อีก4วัน
1: ครับ
4: น้ำลดลงไปแค่ประมาณหน้าแข้งแล้วจะขึ้นมาอกใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: มันมีโอกาสอย่างนั้นเลยอาจารย์ถ้ามันตกหนักๆมาปะทะกันอย่างนั้นน่ะ
1: คือมีครับมีที่แล้วเนี่ยตกหนักที่ทุ่งเสลี่ยมแบบนี้ครับการปะทะกันระหว่างความกดอากาศสูงกับความชื้นเพราะปีนี้เป็นปีเอลนีโญครับความชื้นในบนอากาศค่อนข้างสูง
2: คือพูดง่ายๆนะตอนนี้อาจารย์ประเมินกันเอาไว้แบบนี้ละแสดงว่ามันก็ต้องหาวิธีการในการที่จะต้องรับมือกันละ
1: ใช่ครับผม
2: 4วันเนี้ยประชาชนจะต้องรับรู้ตรงนี้แล้วว่าจะต้องยังไง
1: ใช่ครับเนี่ยรัฐบาลพยายามจะสื่อสารว่าเราอาจจะต้องรับมือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่ปล่อยท้ายเข
3: ื่อนรัฐบาลพยายามจะสื่อสารอาจจะยังไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
1: เมื่อเช้าออกที่คำนักงานโฆษกก็ออกครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้ท่านนายกตีประชุมที่ปพ.ก็ออกว่าเราจะมีการระบายน้ำเพิ่มที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าระบายสูงสุดที่เราคาดว่าน่าจะประมาณสัก 2,800 ลูกบาศก์เมตร
3: แม่จะมองว่าความหมายของการที่จะสื่อสารให้ประชาชนคือประชาชนต้องเข้าใจอย่างวันนั้นเราคุยกับคุณหนุ่มเรื่องพยากรณ์อากาศอ่ะประชาชนไม่เข้าใจเลยก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครเตรียมตัวอะไรเลยและตอนนี้ก็โฆษกประกาศอีกแต่ก็ปรับไปประกาศไปทางการอีกจะระบายน้ำแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ใช่การเตรียมตัวของประชาชนมันคือการเตรียมตัวของภาครัฐแต่ประเด็นคือประชาชนจะต้องทำยังไงจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นว่าอันนี้มันไม่มีซึ่งแม้กระทั่งอาจารย์หรือใครก็ตามเนี่ยอาจารย์ว่ายังไม่รู้ซ้ำว่าตอนนี้ประชาชนต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงจะต้องกักตุนอะไรยังไงไหมเดี๋ยวจะกักตุนก็เดี๋ยวของหมดอีกและภาครัฐจะดูแลเรื่องของยังไงเพราะว่ารัฐมนตรีบางคนยังพูดเลยว่าของขาดตลาดเอาแล้วคุณจะจัดการของขาดตลาดยังไงแล้ว
4: คือไม่ได้หาทางออก
3: ถูกต้องให้ประชาชนอ่ะมันเหมือนหาทางให้ตัวเองอ่ะ
4: บอกแต่ปัญหาแล้วให้เราคิดปัญหาแล้วไงต่อดีวะ
3: ได
1: ้ต้องเรียนทางอาจารย์นะครับว่าในประกาศที่ไม่ใช่ประกาศใหญ่จะมีแต่ละจังหวัดเนี่ยจะประกาศออกไปว่าในเขตท้องที่ในเขตเทศบาลในเขตตำบลเนี่ยให้ดำเนินการอย่างไรแต่อาจจะไม่ได้ออกทางสื่อโซเชียลตามที่รายละเอียดทั้งหมดครบตามที่อาจารย์ว่านะครับผมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเพิ่มตรงจุดที่ว่าการที่แต่ละจังหวัดประกาศแต่ละท้องที่ทำอย่างไรบ้างประชาชนนะครับจะต้องอาจจะมาเพิ่มในโลกของสื่อสารทางโซเชียลให้เพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้รับไปปรับปรุงคร
2: ับ ตอนนี้คนส่งมาเยอะมากบอกว่าอย่าลืมระยองนะ
1: ใช่ครับ
2: ถึงคอแล้ว
1: ที่บ้านค่ายครับ
2: ตอนนี้ถึงคอเอางี้เดี๋ยวผมกลับมาพักสักครู่นะฮะช่วงนี้นะครับพบกับคุณชมพู่ก่อนบ่ายครับกับครีมอาบน้ำบาดามฟินนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแต่เราจะไม่ใช้คำนั้นว่าเอาอยู่ไม่อยู่ไม่เอาแล้วนะ
1: ผมไม่ได้พูดครับ
2: ไม่พูดนะ ผมไม่ได้พูดแต่ที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารต้องง่ายและประชาชนต้องเข้าใจง่ายๆแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างจะได้มีการเตรียมตัวกันทันถ้าเตรียมตัวแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บเตรียมแล้วแต่มันไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าที่ไม่ได้เตรียม
3: ใช่
4: เพราะว่าอันนี้ขอแจ้งเลยนะ

0: โดนสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
5: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
4: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
5: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่30กันยายน2569ส่งท้ายเดือนที่9นะครับของปีปฏิทินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดือน10แล้วโน่เรียบร้อยเร็วๆเลยนะครับก็เหลือเวลาแค่2เดือนจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมครับคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักสุวรรณวันนี้ตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ

0: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: อย่างนั้นตอนพูดนี่ต้องเพิ่มเสียงหน่อยแล้วล่ะครับต้องเพิ่มเสียงในหูให้ผมหน่อยนะก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับแน่นอนคงหนีไม่พ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับเมื่อวานนี้เราลงสนามเกมที่2แล้วก็สามารถถอนแค้นเวียดนามได้นะครับเป็นชัยชนะเหนือเวียดนามครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยนะนอกจากนั้นก็คงจะมาพูดคุยถึงตัวผู้เล่นเรื่องของสภาพทีมเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยลีกเรื่องของทีมฟุตบอลชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีและ17ปีด้วยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยกันมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มต้นกันที่ Sky ICT โดยนางสาวหญิงจิตติพนิชจิตติพัฒนกุลชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าสกายได้เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจระดับดีเด่นประจำปี2569จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีหลังผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนโดยสกายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสกายได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการสากลพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังออกแบบกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนที่มีความรอบด้านเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าแรงงานรวมถึงนักศึกษาและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงสำหรับรางวัลดังกล่าวนี้เป็นรางวัลที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมมอบให้แก่องค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรธุรกิจภาคประชาชนรวมถึงศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพและบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงานรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆซึ่งรางวัลนี้มอบกันมาตั้งแต่ปี2562นะครับด้าน TIC Group นะครับประกอบด้วย3บริษัทดังนี้1บริษัท TIC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทและเคเบิลเลดเดอร์3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัสดักยี่ห้อลิงจากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02-105-4247 02-105-4247 หรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ticcorp.net นะครับแม่พูดถึงเรื่องบริษัทเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้านี่ตอนนี้รับซ่อมไมโครเวฟนะคุณยิ่งรัก
1: ครับ
0: ที่บ้านไมโครเวฟที่บ้านไมโครเวฟเสียบ้างไหมถ้าเสียเอาไม้คงกิดซ่อมได้นะ
1: เป็นพันสองพันเองพี่ใครเขาซ่อมกันเขาไปซ่อมกันแล้วมั้ง
0: เฮ้ยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่ทำไมเมื่อวานนี้ที่บ้านเนี่ยไมโครเวฟหอนแกะออกมาเอาทิชชู่เปียกหยดน้ำมันจากซิงเกอร์เข้าไปเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมคุณยิ่งรักซ่อมง่ายๆนะลองไปเปิดดูยูทงยูทูบเนี่ยสบายเลย
1: ตอนนี้แถวบ้านผมตกอีกแล้วครับ
0: ตกอีกแล้วแต่ฝั่งนี้ทางพรานกบางพัดนะครับคึ้มๆมาแล้วเหมือนกันโอ้อย่าเพิ่งตก
1: น
0: ะ
1: ซักผ้าอยู่เลย
0: เมื่อเช้านี้ที่บ้านก็ซักทั้งผ้าห่มผ้าปูที่นอนครบครันเสื้อผ้ารีบซักกันเลยแต่ก็เห็นบอกว่าพยากรณ์อากาศก็เดี๋ยวจะมีฝนเข้ามาอีกช่วงนึงนะต้นเดือนนี้อีกสัก5วันว่างั้น
1: ว่าน่าจะยังไม่จบง่ายๆหรอครับ
0: เนี่ยฝนจะทิ้งแล้วไงจะทิ้งฝนแล้วไงก็สั่งลากันเต็มที่นะปลายฝนต้นหนาวเอานะครับ เรื่องก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องเสร็จภารกิจนี่เดี๋ยวจัดวิทยุเราเสร็จตอนบ่ายสองครึ่งต้องรีบบึ่งไปนู่นละวัดศรีเอี่ยมวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจเปาลักษ์นะครับนักกรฉิมพาลีหรือชื่อใหม่ก็ธนกฤตฉิมพาลีนะครับวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจกันที่วัดศรีเอี่ยมตอน16นาฬิกานะครับแล้วหลังจากนั้นวันเสาร์ที่3เนาะก็จะเป็นพิธีชาปนกิจของนป๊อกโรจนะสมุนไพรนะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันเนาะก็วันนี้ก็เริ่มต้นกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลเยาวชน2ชุดก่อนดีกว่านะคุณยิ่งรักชุด17ปีกับ20ปีเป็นยังไงกันบ้างเห็นเริ่มเดินเครื่องกันแล้วนะสำหรับชุด20
1: โอ้ชุด20ไม่รู้ครับรู้แต่17ครับ
0: ก็ชุด20นี่ก็เพิ่งเขาโค้ชโบแล้วก็ทีมงานโค้ชต่ายนี่ก็เพิ่งจะเข้าไปหารือกับทางสมาคมนะครับเกี่ยวกับแผนดำเนินการที่จะเตรียมทีมสำหรับรอบสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ข้อเสนอที่ทางโค้ชโบเขาเสนอกันเอาไว้เนี่ยก็อยากจะให้มีแคมป์แล้วก็มีแมตช์อุ่นเครื่องในเกมระดับนานาชาติสัก 2-3 ทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายก็ถึงตรงนี้ทางสมาคมเขาก็ได้แค่รับปากคุณยิ่งรักเนาะโค้ชเสนอแต่ไม่รู้จะได้รับการตอบสนองหรือไม่เนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญของฟุตบอลระดับรากหญ้าบ้างเราตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็แทบจะหาแมตช์อุ่นเครื่องดีๆไม่ค่อยได้นะในเกมระดับนี้เนาะส่วน17ปีเป็นยังไง
1: 17ปีล่าสุดก็มียืนยันในเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับคือทีมเนี่ยเมื่อวานเขาอุ่นเครื่องเสมอกับเบียงทอง 2-2 มั้ง
0: อ
1: ุ่นเครื่องครั้งแรกหลังจากเข้าแคมป์มานะคร
0: ับ
1: แล้วก็วันนี้ก็มีข่าวทาง BG Sport เขาเพิ่งแจกข่าวมาว่าในเกมรอบคัดเลือกก็จะได้ดูการถ่ายทอดสดผ่านทาง BG Sport นะครับ
0: ครับ
1: ทีมชาติไทย U17 ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับจะได้ดูกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับฟุตบอลหญิงนี่จะเริ่มก่อนนะครับฟุตบอลหญิงก็จะเล่นที่ชลบุรีสเตเดียม
0: ครับ
1: ฟุตบอลหญิงจะเล่นที่ชลบุรีสเตเดียม5ตุลาคมทีมชาติไทยจะพบกับภูฏานนะครับวันที่8ตุลาคมพบกับมาเก๊าแล้วก็วันที่11ตุลาคมพบกับเลบานอนนะครับทุกนัดเตะกันยังไม่จบดีกว่าตัวทุกนัดเตะกัน1ทุ่มตรงนะครับการแข่งขันที่ชลบุรี
0: สเตเดียม
1: นะแต่ว่าก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับส่วนทีมชายนะครับทีมชายเล่นที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมหรือว่าเขากระโดงนะครับเริ่ม11พฤศจิกายนไทยลีกไทเปพบกับไทยนะครับ14พฤศจิกายนไทยพบมาลดีฟส์แล้วก็17พฤศจิกายนฮ่องกงพบไทยสุดท้าย20พฤศจิกายนไทยพบอิรักก็ทุกนัดเตะกัน19นาฬิกานะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube Channel BG Sport เท่านั้นนะครับตามข่าว
0: ก็ถ้าสะดวกเนาะก็อยากจะให้เข้าไปเป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆกันนะครับสำหรับฟุตบอลทั้ง2รายการเพราะถือว่านี่คือทัวร์นาเมนต์สำคัญนะในการที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่ทีมชาติไทยที่จะคัดเลือกฟุตบอลโลกทีมชุดใหญ่ในอนาคตอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: รายการนี้ทั้ง2ชุดเนี่ยเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายในยุคใหม่นะเอาผมนับเป็นยุคใหม่ก็แล้วกันนะสำหรับ17ปีที่เตะกันทุกปีเนี่ยเรายังไม่เคยตกรอบคัดเลือกเนาะแต่ว่าพอไปถึงรอบสุดท้ายเราก็ได้เตะแค่3แมตช์แล้วก็กลับบ้านกันมา2สมัยแล้วนะครับครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การทำทีมของโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกส่วนทีมหญิงนี่ก็เป็นโค้ชมิ้มนะครับอ้าวเมื่อกี้ยังจำชื่ออยู่เลย
1: พี่ดารัต
0: พี่ดารัตวิมานสุขุเดี๋ยวนี้เดทแอร์บ่อยนะก็โค้ชมิมนี่ก็ทำทีมชุดนี้มาทั้ง17ปีมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีแล้วนะแต่ว่านักกีฬาก็จะหมุนเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโค้ชสายเลือดใหม่อีกคนหนึ่งที่มีผลงานจับต้องได้นะครับส่วนโค้ชเอ็กซ์นี่ก็ต้องวัดกันละงานนี้นะเพราะว่านี่คือการทำทีมในฐานะกุนซือใหญ่ครั้งที่2ในชีวิตหลังจากครั้งแรกนี่ไปรับงานพลังการนะครับช่วงสั้นๆแล้วก็มาทำ17ปีทีมชาติไทยครั้งนี้นะครับ ก็
1: เห็นว่ามีพวกเล่นประเด็นอ่อนไหวนิดนึงนะครับก็คือพวกที่อยู่ในต่างประเทศเองต้องเสียค่าเครื่องบินมาเองนะครับเราที่รู
0: ้
1: ก็แต่ว่าในรอบแข่งขันจริงนี่ก็จะออกตังค์ให้นะฮะว่ากันไป
0: นะครับก็17ในบ้านเรามันแบบยังไงเดียพอมีนายทงนายทุนเนี่ยรายการคุณขอมามันก็มีนะ
1: มันมีนายทุนไว้หลายชุดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนก
0: ัน ชุดนี้มันไม่มีไงที่เท่าที่ทราบนะตอนนี้ก็คือเป็นทีมงานที่สมาคมเข้าแต่งตั้งกันเองทั้งหมดไงใช่ไหมล่ะก็จะมีโค้ดเอ็กแล้วก็มิก้า2คนที่สมาคมเขาแต่งตั้งคือสมัยก่อนที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่ว่าใครรับเอาไปบริหารจัดการเตรียมทีมแต่ครั้งนี้เป็นสมาคมบริหารจัดการทั้งหมดจะมีอีกไหมล่ะคุณขอมาเนี่ยคุณยิ่งรัก
1: ไม่รู้ครับ ตอบไม่ได้ครับ
0: นะแต่บ้านเรามันก็จะมาแนวนี้กันเยอะไงพี่โน้ตก็หวังว่าการบริหารจัดการทีมอะเนาะมันจะได้ให้โค้ชได้ตัดสินใจเต็มที่นะในงานที่เขารับผิดชอบอ่ะใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะได้มีทีมที่ตรงสเปคกับสไตล์การเล่นของโค้ชนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับว่าผลงานจะออกมาอย่างไรกันนะครับเอาช่วงนี้ได้เวลาไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2กับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกถึงจะอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจพักกันครู่เดียวครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งวาไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสซิบกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
4: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
5: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
4: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
5: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
6: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
7: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลก่อนอื่นต้องแก้ข่าวนิดนึงว่าผมไปดูวันมาจากไหนวันนี้ว่าเปาลักเผาวันนี้สรุปเผาพรุ่งนี้นะวันที่1ตุลาคมนะครับตอน16นาฬิกาที่วัดศรีเอี่ยมนะครับโอ้โหเสียงสายฝนใช่ไหมเนี่ยคุณยิ่งรัก
1: หนักมากเลยตอนนี้
0: ที่ไหนเนี่ย
1: หูฟังแล้วเสียงยังรอดเข้าไปอีกไง
0: รามอินทราใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทางคูบอนโอ้โหแล้วน้ำจะลดเมื่อไหร่เนี่ย
1: หลังหมู่บ้านผมเนี่ยมันที่เขาเป็นประเด็นอยู่พระยาสุเรนมันท่วมไปหมดแล้วแต่หมู่บ้านผมมันสูงระบายน้ำดีมันไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ถ้าตกแบบนี้คนที่กำลังท่วมอยู่นี่ก็น่าจะโอ้โห
0: หนักหนาขึ้นอีกเนาะคุณยิ่งรักก็กลายเป็นคนติดเกาะไปโดนน้ำล้อมรอบ
1: กำลังมีตุลาจะออกบ้านก็น่าจะไม่ได้ออกแล้วครับ
0: เออก็ต้องระมัดระวังนะดูน้ำดูท่าดีๆนะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ประสบอุทกภัยตอนนี้แถวคูบอนถล่มอีกแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานคงมาอีกอ่ะนะข้างนอกเนี่ยตอนผมขับมอเตอร์ไซค์มานี่มืดตึ๊บเลย
1: ผมไล่ปิดกระจกหน้าต่างก่อนไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องนะครับ
0: เออเออเสียงฝนหนักมากนะครับ
1: โอเคคร
0: ับโอเคมาว่ากันต่อกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสโมสรในลีกถึงจะอยู่ในช่วง FIFA Day นะครับแต่ว่าก็ยังมีการบริหารจัดการทีมแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมากันที่เรื่องของยางดาลอบกันก่อนนะครับถ้าสถานการณ์ที่ไปยางรั่วยางซึมเนี้ยนะครับท่านหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับหรือว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยรถมันก็ยังพอขับไปได้แต่แนะนำว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ควรจะเข้าร้านยางที่ใกล้ที่สุดเพื่อปะยางและไม่ควรขับให้เร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิ่งกว่านั้นหากปล่อยนานๆตะปูตัวนั้นอาจจะเกิดสนิมและมีความชื้นแทรกเข้าในตัวยางทำให้ยางบวมนะครับหรือแล้วก็เกิดผลเสียในระยะยาวได้นะครับไม่ว่าจะยางจะบาดแตกหรือตำนะครับบาดแผลไม่ใหญ่ก็ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่ได้ทั้งสิ้นนะครับก็ควรนำเข้าศูนย์บริการดันล็อบใกล้บ้านหรือร้านยางที่ใกล้ที่สุดนะครับไปตรวจสอบความเสียหายแต่หากอยากจะสัมผัสความเงียบระดับรับลักชัวรี่คอมฟอร์ตก็ต้องยางดันล็อบสปอร์ตแม็กซ์ลักที่มาพร้อมเทคโนโลยีไซเลนคอร์ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษเพื่อช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางตอนนี้มีครับ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อยางสปอร์ตแม็กซ์ลักครบ4เส้นนอกจากลงทะเบียนยางรับประกันยาง120วันแล้วยังได้รับ e-coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทฟรีพร้อมผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดก็ไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand หรือ www.dunlopthai.co.th ทางด้านของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดนะครับที่ยังคงตอกย้ำบทผู้นำนะครับพลังงานสะอาดของประเทศด้วยโครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมที่ส่งมอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกประจำปีให้กับ Kirk Foundation ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดคุณชัดชัยขออภัยชัดพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ก็กล่าวว่าโครงการ Bangkok E-Bus นะครับแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงช่วยลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลการลดก๊าซเรือนกระจกยังสามารถวัดผลรับรองและนำไปต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้และเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำพลังงานสะอาดมาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นะครับมากันที่สโมสรในไทยลีกกันบ้างตอนนี้แต่ละทีมเคลื่อนไหวอะไรกันมีทีมไหนที่น่าสนใจคุณยิ่งรักตอนนี
1: ้ก็วันนี้มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดนักเตะใหม่นะครับทีมอื่นมันเปิดไม่ได้แล้วเพราะตลาดมันปิดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์เขาก็ยังเปิดตัวผู้เล่นไม่หยุดเพราะว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมันยังใส่ชื่อได้นะ
0: อ๋อมีสิทธิ์ใส่ชื่อสำหรับเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นใช่ไหม
1: บนถ้วยมันไอช็อปปี้คัพด้วยมั้ง
0: ของรายการต่างประเทศ
1: ไ
0: ทยลีกอ่ะครับไปเล่นรายการต่างประเทศแต่ไม่มีสิทธิ์เล่นในฟุตบอลในประเทศ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เปิดตัวอันโตนิโอโมย่าเบก้าหรือว่าโทนี่โมย่านะครับซึ่งโปรไฟล์หรือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็น คุณภาพระดับลาลิก้าสเปนนะครับเคยเล่นแอตเลติโกมาดริดในลาลิก้ามาแล้วถึงฤดูกาล 2017-2018 นะครับเล่นอยู่3ฤดูกาลจะเล่นเดบาติโบอาราเบสอีกนะครับ2ฤดูกาล76นัดได้ยิงไป3ประตูนะครับแล้วก็ไปเล่นเลเอาซาลาโกซ่าอีก3ฤดูกาล102นัด2ประตูกับ11แอสซิสต์ก็เรียกว่าเล่นโหถ้าเล่นในลาลิก้าเนี่ยมันก็300นัดเอานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเล่นร่วมกับเซบาสเตียนโมยาโน่นะครับซึ่งเป็นนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ที่มาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเล่นกันที่เลเอาซาลาโกซ่าด้วยนะครับนี่เป็นการออกมาเล่นนอกประเทศครั้งแรกนะครับของโทนี่โมย่านะครับที่จะสวมเสื้อหมายเลข20ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะไปเริ่มที่นู่นแหละครับเกมระดับชิงแชมป์เอเชียก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ว่ากันนะครับคร
0: ับ โอ้เป็นทีมที่ลงทุนเพื่อไปล่าแชมป์เอเชียโดยเฉพาะนะเหมือนปีที่แล้วนะเอาใครนะกองหลังอ่ะที่ส่งชื่อเพื่อเล่นแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวเลย
1: มีหลายคนอยู่นะ
0: ที่เป็นกองหลังตัวใหญ่ๆหน่อยผมจำได้คนเดียว
1: คือติดกู๊ดเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ปีที่แล้ว
1: ปีนี้ก็ไม่ได้เล่นไทยลีก
0: ปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นไงเอาไว้ลุยงานนั้นแลนเดียวเลยโอ้ค่าจ้างค่าจ้างนี่เป็นทีมที่ระดับบาร์เซโลนายังอายอ่ะ
1: โอ้แน่นอนอยู่แล้วครับโอ้บาร์เซโลนาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นมาก
0: แซวเล่นไงบาร์เซโลนาก็ยังไม่เอาซื้อนักบอลมาไว้เพื่อเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
1: เมืองนอกเขาไม่มี5ถ้วยเลย
0: มี
1: ก็ระบบมันเหมือนกันละมั้ง
0: ก็บ้านเรานี่ถ้ามีการตรวจสอบบัญชีหรือทำกฎ financial fair play ขึ้นมานี่ตายกันหมดแหละฟุตบอลไทยเสริมทับกันไม่ได้เพราะติดตัวแดงกันหมด
1: โอ้ตอนนี้ใครฟังวิทยุอยู่ไม่ต้องมาเส้นลานินทาคูบอลนะครับตรงกม.8นี่ลงรัตนำไฟไหม้ครับอะไรกันนักหนาวะเนี่ยแต่ฝนไม่ไปตกตรงนู้นหรือยังไงงง
0: เดี๋ยวมาใจเย็นฝั่งนี้มาแน่เพราะเมื่อกี้ที่ผมบอกมันมืดตื้อเลยแล้วแถวสายใหม่ไม่รู้เป็นยังไงนะวันเสาร์เนี่ยจะไปเผานะป๊อกได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนี่ยเห็นบอกน้ำท่วมน้ำท่วมเหมือนกันทางเส้นทางนู้นอะวัดอะไรวัดมึงเช้ายังดูแผนที่อยู่เลยวัดเจริญธรรมารามสายไหม7
1: วัดอะไรนะครับ
0: วัดเจริญธรรมารามวัดศูนย์สายไหมซอยสายไหม7อ่ะ
1: มันสายไหม7ที่มันต้นๆตรงนู้นนี่มันสะพานใหม่กันหนักอยู่นะ
0: นั่นแหละก็เขาก็บอกว่ามีน้ำอยู่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปได้หรือเปล่านะปอกนี่ก็จะเผาวันที่4วันอะไรวะวันอาทิตย์ก็รอลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยหรือแจ้งข่าวคราวแถวบ้งแถวบ้านเป็นอย่างไรกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยยังเป็นผู้ประสบภัยกันส่วนใหญ่อยู่นะครับล่าสุดมีข่าวนี้มาคุณยิ่งรักคุณแบงค์ส่วนทิพย์แจ้งมาว่าพิภพอ่อนโมออกจากพัทยาแล้ว
1: มีข่าวลงครับแต่ผมไม่ยังไม่ได้เช็คอะไร
0: พ
1: ี่พบแกเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าออกก็ไม่แปลก
0: นี่ฟุตบอลก็เพิ่งเริ่มนะของทีโ
1: ซ่สามเกมครับ
0: เท่ากับไทยลีก
1: อาจจะลงทุนเยอะหรือเปล่าเลยมีความกดดันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวร
1: อพัทยาเขาลงทุนค่อนข้างสูง
0: ครับก็เป็นทีมที่เฉียดไปเฉียดมาอยู่นะทั้งขึ้นชั้นตกชั้นน่ะพัทยาเนี่ย
1: ลีกรองที่4นัดแล้วพัทยาชนะนัดแรกหลังจากนั้นก็เสมอ1แพ้2
0: ครับ
1: แต่ว่าเล่นในบ้านโดนยิงไป6ลูกแพ้0-3 2เกมเลยนะครับก็อาจจะกดดันก็เป็นไปได้ครับ
0: โค้ดเอ็กไม่นำประสบการณ์ที่อยู่กับมาโน่มาใช้บ้าง
1: ผมว่าเขาก็ใช้อยู่หรือบ้าง
0: ก็มีอยู่นะผมว่านะเพียงแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเขาไปพลังการอ่ะตอนองค์ประกอบทีมที่เขาไม่ได้เลือกเองอ่ะ นะอันนี้ก็ต้องให้ประโยชน์กับเขาหน่อยนะครับว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่ใช่อยู่ในสไตล์ที่เขาอยากจะได้แต่เที่ยวเนี้ยผมว่าเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือเขาเต็มๆอ่ะเพราะว่านี่คือเริ่มตั้งแต่คัดเลือกนักบอลเข้ามาสู่ทีมสไตล์เขาจะเป็นยังไงเราต้องให้ความเป็นธรรมให้เขาลองทำดูถ้าออกมาดีนี่ก็จะถือว่าเป็นอีกสายเลือดใหม่คนหนึ่งที่น่าสนใจนะจากที่ไปจบโปรไลเซนกันมาแล้วก็มิก้าก็กำลังเรียนโปรไลเซนอยู่นะครับก็จะได้มาผนึกกำลังเป็นกำลังสำคัญของสายเลือดใหม่โค้ชไทยเนาะถ้าผลงานออกมาดีถ้าไม่ดีก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นมืออาชีพนะครับอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ที่ดีด้วย
0: เออนะเอ้าท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาว่ากันเรื่องของทีมชาติไทย FIFA อาเซียนครับใครมีความคิดเห็นยังไงส่งข้อความมาไว้กันก่อนได้นะครับตอนนี้มีหลายๆท่านก็ส่งมากันแล้วนะครับอ้าวช่วงนี้ไปพักฟังข่าวจากทางสถานีกันครู่เดียวครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอด Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลก่อนจะไปคุยกันเรามากันที่บริษัท Exxon Mobil จำกัดได้รับรางวัลองค์กรหรือบริษัทดีเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีของสมาคมในโอกาสดังกล่าวนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภาภูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนพระท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยร่วมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นางวรนันท์สกุลสิริธรากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ผู้แทนบริษัท Exxon Mobil จำกัดซึ่งรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะมากันที่ทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับกันเลยคุณยิ่งรัก
13: ครับ
12: ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วถึงจะเหลือเกมนัดสุดท้ายกับฟิลิปปินส์ก็ตามทีอันนี้ยืนยันจากระเบียบการแข่งขันใช่ไหมใช้ head to head ใช่ไหม
13: ไม่ฟิลิปปินส์ไปเสมอปากีฟิลิปปินส์ไปเสมอปากีเราก็แพ้ก็ไม่เกี่ยวเราหกแต้มไหม
12: เราหกแต้มถ้าเราแพ้เราก็หกเวียดนามชนะขึ้นมาทำไงอ่ะ
13: เ อ๋อน่าจะเฮดทูเฮดแหละถ้างั้น
12: เออ
13: ครับ
12: ถูกไหมเพราะว่าผมไปหาระเบียบการแข่งขันไม่เจอ
13: ครับ
12: อืมก็เลยไม่มั่นใจ
13: ของฟีฟ่ามันเป็นเฮดทูเฮดอยู่แล้วนะจำไม่ผิด
12: ใช่ไหมถ้าเฮดทูเฮดนี่ก็ถือว่า 100% เต็มละในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไม่ว่าเราจะไปแพ้ฟิลิปปินส์แล้วเวียดนามไปถล่มปากี 10-0 20-0 เนี่ยก
13: ็ครับ
12: ไม่ทันเรียบร้อยละนะครับอืม
13: เพราะว่าสื่อสมาคมเขาก็ยืนยันเองว่าเขาชิงแล้ว
12: ก็งั้นก็น่าจะเป็น head to head อะไรเนาะเพราะว่านี่ก็คือระบบที่ FIFA ใช้มาตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งที่ผ่านมาด้วยนะอืม
13: FIFA ใช้ประตูได้เสียมั้ย
12: ห
13: ือเอ้ย head to head จำไม่ได
12: ้ head to head ที่ล่าสุดที่ตุรกีตกรอบตั้งแต่หัววันเพราะ head to head อ่ะอืม
13: มันมีบอลโลกรอบคัดเลือกที่เรายิงสิงคโปร์ไม่ถึงไง
12: เออแต่ว่าตอนรอบสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเฮดทู
13: เฮดตอนนั้นเขาบอกว่า AFC จัดไม่ใช่ FIFA จัด
12: อืม
13: ครับ
12: ครับแต่ AFC ก็ใช้เฮดทูเฮดกันอยู่นะหลายทัวร์นาเมนต์อยู่เหมือนกันก็เฮดทูเฮดนะอืม
13: ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอืม
12: อ่ะ
13: แต่ว่าเขาจริงแล้วแหละ
12: ก็การจัดทัพเมื่อวาน11คนแรกก็ผู้รักษาประตูเป็นสราณนท์อนุอินเนาะแบ็คขวาก็เป็นสุพันธ์บุรีรัตน์แบ็กซ้ายนิโคลัสมิเคลสันคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็ยังเป็นทอมเบียกับณัฐพงศ์สารยาแต่เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะหลัง3ใช่ไหมมีกฤษฎากาแมนคนหนึ่งเอ้า
13: ผมไม่ได้ดู
12: อะไรเนี่ยไปไหนอีก
13: ฮะดูผ่านๆครับผมไม่ชอบดูทาง
12: แท็บเล็ต
13: มือถือครับ
12: ผมดูแท็บเล็ตไงก็ยังจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอืมแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหลัง3แหละถ้าเท่าที่ดูนะก็จะเป็นกฤษฎากาแมนลงมายืนอีกคนหนึ่งขณะที่แดนกลางนี่ก็จะเป็นพีระดลฉ่ำรัศมีมีสาครัตอยู่เย็นแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นคณะคำยกชนาทิพย์สงกสินแล้วก็สุภชัยคมเอ้ยสุภชัยใช่ไหม
13: ตามโผมันมาที่โผมันมาเลยเป็น442ไดมอนด
12: ์อืม
13: มันเป็น442ไดมอนด์หน้าคู่เป็นคณะกับสุภชัยตามผังนะ
12: เออแต่ตอนเล่นมันไม่ใช่เลย
13: กฤษดามีสารัตน์มีชนาธิป
12: อืมแต่ตอนเล่นมันไม่ใช่เลยเป็นระบบเหมือนเดิมอ่ะคุณยิ่งรักคือทางข้างหน้าออกสุภชัยนี่ไปยืนริมขวาเลยใช้พลังงานเยอะมากเมื่อวานนี้แต่บอลไปเขาไม่ค่อยได้อืมเมื่อวานก็เลยเป็นวันที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้แสดงศักยภาพสักเท่าไหร่ขณะเดียวกันคณะคำยกเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นในระบบของฮัตสันในส่วนใหญ่คณะก็จะมายืนตรงกลางเป็นฟอลนายมากกว่านะแต่ว่าเมื่อวานก็ถูกถางไปยืนทางริมเส้นด้านซ้ายส่วนฟอลนายนี่ก็เป็นชนาธิปสงกทศิลป์ไปก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนเนาะ 1-0 อืม
13: นาที่95ครับของสารัตน์อยู่เย็น
12: 95แล้วนะอีก5นัดอีก5นัดก็เท่ากับว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะเหลืออีก3แมตช์ไปรวมอะไรอ่ะคิงคัพอีก2ใช่ไหม
13: นัดหน้าไม่น่าได้ลงแล้วอะไรจะได้พักแล้ว
12: ฮะไม่งั้นนะถ้าลงหมดนะเท่ากับจบคิงคัพนี่99นัดพอดีเลยนะ
13: ก็ไปเอเชียนคัพไป100พอดี
12: ก็ใช่ไงเออเลขสวยเลย99แล้วไปเริ่มต้นนัดที่100ในเอเชียนคัพอืม
13: ครับ
12: ก็จะว่าไปแล้วตามฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากได้ประตูขึ้นนำเนี่ยก็ต้องบอกว่าหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะคุณยิ่งรักฟุตบอลกลายเป็นรับแล้วรอโต้อย่างเดียวเลยฟุตบอลเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอ่ะฟุตบอลสไตล์นี้ถ้าไปเล่นในระดับเอเชียมันจะไหวไหม
13: ผมมองผมมองมุมที่ว่ามันอาจจะเป็นการเซตตัวไปเอเชียนคัพนะผมมองในมุมนี้นะไม่รู้ผมถูกหรือผิดนะมันอาจจะเป็นมุมนั้นก็ได้นะ
12: คือจะเอาแผนนี้เลยใช่ไหมไปเล่นเอเชียนคัพเพราะว่าระยะหลังตั้งแต่จีนตั้งแต่ฮุนไดครับมาเนี่ยมันมาแนวนี้หมดเลยนะสไตล์ฮัตสันอ่ะ
13: ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
12: ผมว่าน่าจะเป็นโครงฟุตบอลแนวนี้แล้วล่ะ เพราะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าวิธีคิดวิธีบริหารจัดการทีมเขาจะมาแนวนี้อืมนะแต่ว่าผมก็บอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอการเอากองหน้าอาชีพไปยืนด้านข้างแล้วมันต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะทีเนี้ยพอบอลมาถึงตัวเองที่มีหน้าที่ในการปิดสกอร์เนี่ยมันใช้พลังงานไปหมดแล้วอะเหมือนเมื่อวานเนี่ยเห็นสุภชัยออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเอาลงไปแล้วมันเสียของอะคือในบุรีรัมย์สุภชัยมันไม่ใช่ตำแหน่งแนวนี้นี่ฮะ
13: ค่ะ
12: ใช่ไหม
13: เลี้ยงแต่ตัด
12: อืมจะเป็นหน้าต่ำลงมาเอาบอลทำเกมขึ้นไปใช่ไหมแต่พอเมื่อวานไปยืนริมเส้นนี่กลายเป็นว่าหมดประโยชน์กับทีมไปเลยขณะเดียวกันในส่วนของคคณะเองก็ไม่ได้โดดเด่นมะคุณยิ่งครับมองยังไงเมื่อวานนี้กับตำแหน่งริมเส้น
13: ไม่ได้ดูเป็นๆผมไม่กล้าไปเข้าวิจารณ์พี
12: ่
13: ผมดูไฮไลท์แล้วก็ดูผ่านๆอะไรเงี้ย
12: ถ้าดูจริงเนี่ยถ้าสายตาผมแล้วก็บอกว่าเป็นอีกคนน่ะที่เอาลงไปแล้วมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาสามารถปั้นเกมได้ตามสไตล์แต่ก็ยังว่าตรงกลางมีทั้งสารัตมีทั้งชนาทิพย์คณะมันจะไปนั่งเบียดตรงไหนขณะเดียวกันในเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าอีกคนหนึ่งที่ปิดทองหลังพระได้เยอะพีระดลฉ่ำรัศมีนะถ้าในสายตาผมมองนะผมเมื่อวานเนี่ยก็เป็นคนที่ไล่ตะบันแดนกลางของเวียดนามได้ดีแต่3คนทั้งพีระดลทั้งสารัตทั้งชนาทิพย์เนี่ยมันเลข3ขึ้นหน้ากันหมดแล้วไอ้การจะไปไล่บี้ตลอด90นาทีทั้งเกมเนี่ยก็จะได้เห็นเลยว่าท้ายๆเนี่ยเจ้าตังเองก็หมดนะพีระดลก็มีอาการกล้ามเนื้อตึงนะขณะที่ชนาทิพย์ถึงจะยืน90นาทีเนี่ยแต่ว่าก็สภาพงวนเงียนไปหมดแล้วอ่ะคือไม่สามารถที่จะเก็บบงเก็บบอลอะไรเอาไว้ได้แล้วเราก็เกมมันกลายเป็นว่าเราถอยไปตั้งโซนครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีเนาะเวียดนามปิดไม่คมเองอ่ะ
13: ครับแต่เราก็เกือบได้ประตูนี
12: ่ไหนนะก็จังหวะโต้อย่างเดียวไงก็จังหวะโต้ก็เกือบจะได้อยู่ครั้งสองครั้งแล้วก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะช่วงทดเวลาจากจังหวะโต้กลับแล้วก็เป็นชัยพลอดทนที่หลุดลายล้ำหน้าเข้าไปยิงนะครับผ่านแพทริกเกรียงของเวียดนามเข้าไปแต่ว่าลูกหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือเราไม่เสียประตูตีเสมอนะเมื่อวานนี้ยังตกใจนะเฮ้ยสกอร์ขึ้นแล้วผมดูแล้วตอนแรกแวบแรกผมยังคิดว่ามันล้ำหน้าอยู่แล้วล่ะทีแรกก็ตกใจไปสับสนกับรายการก่อนหน้านั้นที่บอกว่าไม่มี VAR นะโอ้โหถ้าลูกนี้ไม่มี VAR รายการนี้นะงานเข้าเลยล่ะถ้า 1-1 ขณะเดียวกันในส่วนของแนวรับนะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างถ้าตามที่คุณยิ่งรักคาดการณ์น่ะผมว่าก็คงจะจบแนวนี้ล่ะคู่เซ็นเตอร์แบ็คก็น่าจะเป็นทอมเบียยาวๆกับณัฐพงศ์สารยาแล้ว
13: ก็ก็มันไม่มีตัวเลือกแล้วไงเซ็นเตอร
12: ์
13: แต่เที่ยวผมก็เล่นเอเชียนคัพอ่ะเล่นหลังสาม
12: ก็จะแนวเป็นกฤษฎากาแมนลงมายืนอีกคนนึง
13: ใช
12: ่พวกสุพรรณทองสงคนอื่นๆมีสิทธิ์ขึ้นมาเบียดไหมพอมีใครหรือแม้แต่พวกที่ไปโชว์ฟอร์มเด่นๆในเอเชียนเกมมาอย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์
13: ผมว่าไม่ถึงนะผมว่าแอนโทนีฮัสสันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เหมือนกันนะผมว่านะแต่ว่าคือถ้าจะเรียนระบบหลังสามเนี่ยกิจการการแมนเขาเคยใช้มันตั้งแต่บีจีแหละค่อนข้างที่จะรู้มือกันเป็นอย่างดีแล้วก็ทอมเบียเนี่ยผมว่าเขาก็ชอบไม่งั้นอยู่ดีๆเขาไม่เรียกเข้ามาหรอกใช่ไห
12: ม
13: ส่วนนัทพงศ์สาริยาเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่กับทีมมาต่อเนื่องมีข้อได้เปรียบตรงนี้ผมก็เลยว่าเซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับตอนแรกก็มีโจนาธานมาเป็นตัวเลือกจริงแต่ว่าโจนาธานมันดันเจ็บไงผมว่าเซนเตอร์ก็นะสุดท้ายแล้วหลังสามประมาณนี้นะครับถามมันมีสอดแทรกไหมเอาในไทยลีกมันมีเซนเตอร์คนไทยน้อยมากนะพี่นอกจากพิรวัตรอาคาธรรม
12: ก็ ก็เนี่ยมันก็มีอยู่เหลืออยู่ประมาณแค่นี้แหละที่มันได้เล่นกันบ่อยๆก็พีรวัตรใช่ไหมสุพันธ์ทองสงเองแม้แต่ในทีมก็ยังไม่ค่อยได้ลงอ่ะ
13: ใช่ครับจริงๆได้ฟันสาจะติดอีกผมว่าก็โอเคนะเป็นม้าแก่ที่ไปช่วยลูกโป่งได้นะแต่สำคัญที่มันจะได้เล่นกับบุรีรัมย์เมื่อไหร่แค่นั้นเอง
12: ครับ
13: คือฟีฟ่าชุดนี้ถ้าเอาจริงๆอ่ะไปเอเชียนคัพอ่ะผมว่าก็ขาดธีรธรขาดสุพนัทเท่าที่นึกได้ก็แค่นั้นเองนะ
12: ธีรธรสุพนัทสุโชสุโชคติดไปอยู่
13: ธนวัฒน
12: ์ศาสลักคนไหม
13: ศาสลักเนี่ยผมก็อยากให้ติดแต่ว่าเราไม่รู้ยังไงอย่างที่บอกครับ
12: อืม
13: ครับไม่รู้ยังไงเหมือนก
12: ันพอไปถึงเวลาเอเชียนคัพแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในลีกณเวลาใกล้เคียงตอนส่งชื่อเนาะ
13: ครับ
12: จะไปบอกว่าเจ้าพีมันตอบปฏิเสธทีมชาติมาหลายครั้งเรียกมาแล้วมีอาการเจ็บตนต้องถอนก็หลายหนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นน่ะถ้าเรียกจริงนะไม่ต้องไปขออนุญาตจากสโมสรก่อนเนี่ยก็ต้องลองกันดูอีกสักตั้งนึงอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นอะไหล่ทางด้านซ้ายได้ดีคนหนึ่งอ่ะสำหรับเจ้าพีนะครับ
13: ผมว่าก็เป็นตัวแทนธีรธรแหละครับ
12: เพราะทุกวันนี
13: ้ผมนะ
12: เพราะทุกวันนี้เขาก็ยืนแบ็คซ้ายให้บุรีรัมย์แบบยืนยาวเลยนะธีรธรนี่ก็กลายเป็นว่าอยู่บุรีรัมย์ก็ขยับมาแดนกลางอย่างเต็มตัวไปแล้วล่ะใช่ไหมล่ะ
13: ทางซ้ายเขาก็ค่อนข้างเชื่อใจได้แต่ว่ามันมีชัยพลอดทนเป็นตัวเลือกโผล่เข้ามาเมื่อวานก็ดันยิงได้ด้วยเล่นได้สองตำแหน่งด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้โอกาสทะลักน้อยลง
12: แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแรงนะถ้าไปถึงระดับเอเชียอย่างที่ผมพูดอ่ะเคยพูดเอาไว้คือรูปร่างของชัยพลเนี่ยมันน่าจะเป็นอุปสรรคของเขาพอสมควรกับเกมระดับใหญ่แบบนั้นอ่ะเพราะมันยังบางเล็กไปสำหรับที่จะไปเบียดไปชนขณะที่เจ้าพีเนี่ยมันแบบพันษามันได้แล้วด้วยอ่ะแล้วก็รูปร่างความฟิตอะไรต่างๆมันผ่านเกณฑ์เคยไปเล่นในเคลีกมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็น่าจะผมคิดว่ามันยังน่าเหมาะสมกว่าที่จะเอาชัยพลที่ประสบการณ์น้อยแล้วก็รูปร่างบอบบางเนี่ยไปเล่นในระดับสูงของเอเชียในอาเซียนเนี่ยผมว่ามันเอาตัวรอดได้แต่ว่าพอไปถึงเอเชียจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากคุณยิงครับนะ
13: ประมาณนั้นครับ
12: แม่เมื่อวานสุภชัยใจสมุทรเล่นไม่ดีนะ
13: สุภชัยใจเด็ดอะใจสมุทรมาอย่างไรครับ
12: นึกว่าจะไม่รับมุกไงเอานะครับก็นี่เป็นเรื่องของชุดฟีฟ่าอาเซียนครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่เกิดการโจทย์ขานมากคืออิกราสสันหลนกับธีรพัฒน์ปรือทองแอนโทนีฮัสซันเอาไปทำไมคุณยิ่งรัก
13: อีกแล้วอ่ะ
12: เออผมก็ยังเปิดประเด็นไว้ใน Facebook ผมเหมือนเดิมอ่ะผมก็ย้ำอยู่แล้วว่าเอ้านัดแรกไม่ได้เล่นเลยนัด2ก็คิดว่าเอ้าเดี๋ยวคงจะได้ลงเล่นบ้างล่ะสุดท้ายเป็นได้แค่ท่านผู้ชม2เกมมองตรงนี้ยังไงในสายตามันควรจะปล่อยไปเอเชียนคัพไหมเอ้ยเอเชียนเกมก่อนไหมดีกว่าเอาน้องมานั่งแบบนี้ไหนบอกว่าจะสร้างเด็ก
13: ก็นัดที่สามครับ
12: ฟุตบอลเอาไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะนะเอาไปเล่นเกมไร้ประโยชน์แล้วมันจะไปมีความเข้มข้นมันจะไปพัฒนาการของนักกีฬาได้อย่างไรก็ถึงเขาถึงบอกกันว่างานเนี่ยมันกลายเป็นว่าฟุตบอลฮัสซันเน้นที่ผลการแข่งขันเท่านั้นนะคุณยิ่งรักมองยังไงตรงจุดนี
13: ้อะไรที่ติดเสียงมันขาด
12: เน้นแค่ผลไม่สนใจฟอร์ม
13: เน้นแค่ผลไม่สนใจฟอร์
12: ม
13: ผมก็เพิ่งอัดคลิปเสร็จไปผมว่าบอลแพ้แล้วโดนบ่นยังดีเอ้ยบอลชนะแล้วโดนบ่นยังดีกว่าแพ้แล้วโดนบ่นนะ
12: คือสไตล์คุณยิ่งรักคือไม่ว่าคุณจะเป็นแมวสีอะไรให้จับหนูได้เป็นพอใช่ไหม
13: คือผมมองอย่างนี้ครับไอ้เล่นดีไม่เล่นดีเนี่ยทรงไม่มีทรงมันแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าวิทยาศาสตร์คือผลการแข่งขัน แค่นั้นเองคนไม่ได้จดจำว่าคุณเล่นดีหรือไม่เล่นดีคนจดจำว่าคุณชนะหรือคุณแพ้
12: เหมือนปี
13: คุณไปในหาว่าแบกแอนโทนีฮัสซานอีกแต่ผมก็มองเห็นมาหลายคนละคนคนเดียวกันเนี่ยมองให้มองให้เหมือนกันเลยว่ามีทรงหรือไม่มีทรงอย่างที่ผมพูดกับพี่เมื่อกี
12: ้
13: คนมองแอนโทนีฮัสซานอย่างนึงมุมมองอีกคนนึงอาจจะมองอย่างนึงอะไรเงี้ยเอาว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าผลมันได้อะผมว่าก็โอเคนะเพราะยังไงโค้ชต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหม
12: มันก็เหมือนที่บอกอะว่าสไตล์ฮัตสันวันนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าวิธีการคิดวิธีการบริหารจัดการทีมของเขาคือแบบนี้แล้วล่ะนะเพราะมันเห็นมาตั้งแต่ฮุนไดครับตั้งแต่ไปเล่นกับจีนนั่นก็คือรับแล้วรอโต้โดยไม่สนใจว่าจะเล่นสวยงามถูกใจแฟนบอลแต่ขอให้ได้ผลการแข่งขันเท่านั้นแหละ
13: ครับ
12: นะครับ
13: คือบอลมีทรงไม่มีทรงจะวัดจากตรงไหนพี่ก็แล้วแต่มุมมองถูกป่ะ
12: อันนี้คือทรงบอลเขาไง
13: ค
12: ือที่ตอนนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือมันจะต่อยอดได้ไหมกับวิธีการเล่นแบบนี้ที่ห่วงกันเนี่ยว่าถ้าในอนาคตเราต้องไปเจอทีมใหญ่แล้วเรารับเขาทั้งเกมเนี่ยเราจะเอาอยู่ไหมอันนี้มันคือเรื่องอนาคตนะผมก็มองว่ามันก็ไม่รู้อะว่าไปเจอทีมใหญ่ในเอเชียนคัพรอบนี้ที่เราอยู่สายกรุ๊ปออฟเดธกลุ่มนึงเนี่ยมันจะต้านกันอยู่ไหมกับฟุตบอลสไตล์แบบนี้แต่ก็ยังที่คุณยิ่งนักพูดก็ถูกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคงจำกันได้ที่เราเคยคุยกันอะฟุตบอลไทยอ่ะโค้ชไทยอ่ะโค้ชทีมชาติอ่ะเทวดาตกสวรรค์ง่ายพอได้แชมป์รายการนี้โอ้โหชื่นชมซูฮกสุดยอดแล้วทีมไทยกำลังมาถูกทางแต่พอทัวร์นาเมนต์ต่อมาล้มเหลวนี่ก็โดนอัปเปหิโดนไล่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่ามันก็เรื่องปกติในวงการอ่ะนะ
13: แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นอีกตลอดไปครับ ถูกไหมล่ะ
12: ก็แน่นอนอ่ะ
13: เมื่อวานถ้าแพ้เวียดนามเนี่ยอันนี้ถ้าสันอยู่ไม่ได้นะ
12: โอ้โหตายเพราะฟุตบอลสไตล์นี้ด้วยโดนย่ำ
13: แพ้นี่อยู่ไม่ได้นะแต่เมื่อวานเนี่ยขนาดชนะ 2-0 ยังไม่ค่อยมีคำชมนะ
12: ก็เด่นที่ผมบอกมันฟุตบอลสไตล์เขามันเราก็ยังมองว่าเอ้าเจอในระดับอาเซียนคุณยังรับกันอีกเหรอคุณยังต้องมาเล่นแนวนี้อีกเหรอ
13: พี่จำมิโลวานลายวัตได้ไหมล่ะเล่นบอลด้วยความอึดอัดทุกอย่างถูกไห
12: ม
13: เพื่อที่ไปเอเชียนคัพแต่พอเอเชียนคัพเปิดไม่ดีแพ้อินเดีย
12: นัดเดียวไปเลย
13: ก็นัดเดียวไปเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติกันอยู่มันจะเป็นยังไงถูกป่ะแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ของโค้ชไงพี
12: ่มันก็เหมือนไอ้เนี่ยถ้ามีโลวายาเยวัตยังอึดอัดอิชิเอะเห็นภาพชัดไหมล่ะโอ้โหมาครั้งแรกนี่แหละใช่ป่ะและสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนคาร์ลอสทำทีมชาติไทยได้ที่4เอเชียนเกมฮือฮากันวุบวับสุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะไม่ได้แชมป์4เกมนี่คือฟุตบอลอาชีพอ่ะ
13: ฟุตบอลประเทศนี้วัดที่ผลยังไม่ได้เลยที่ไปชนะมายังโดนปลดเลย

0: ไม่ถูกเรื่องฮะ
1: มาท่านผู้ฟังนะครับเมื่อวานคณะฟอร์มไม่ดีส่วนอาร์มสุภชัยแฟนบอลบ่นอุบชัยพลอดทนกับอนันต์เปลี่ยนลงมาทำได้ดี
0: อาร์มอ่ะมาถูกมองมุมนี้อยู่แล้วครับต่อให้เล่นดีเล่นยังไงคนมันก็มองอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แล้วด้วยบทบาทด้วยจ็อบของเขาอ่ะโค้ชมอบหมายให้เขาทำจ็อบอะไรอ่ะ
1: อย่างที่ผมบอกอ่ะเอามันไปยืนริมเส้นอ่ะมันก็แทบหมดประโยชน์อ่ะเห็นไหมล่ะวางคนไม่ถูกที่อ่ะ
0: จ็อบเขาให้อะไรอ่ะจ็อบเขาให้ทำอะไรอ่ะ
1: คุณศตวรรษนะครับทำไมอิกล้ากับธีรพัฒน์ไม่เอาไปเอเชียนเกมทั้งที่ไม่ได้ใช้อันนี้ผมก็ว่าไปเลยนะความคิดผมว่าไปเลยชนาทิพย์เล่นกองหน้าไม่ได้บอลเลยเมื่อวานช่วงแรกๆชนาทิพย์ก็เด่นนะ
0: เขาไปฟ้อนายเปล่า
1: ใช่ใช่เออเมื่อวานก็ไม่เลวนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะคนแก่ขนาดนั้นนะครับ
0: ครับ
1: คุณแบงค์สนทิพย์บอกคนไทยเน้นผลคุณอานนท์บอกว่าสราณนท์คือคำตอบชุดใหญ่ยืนยาวมองไง
0: ผมก็ชอบสราณนท์แต่ผมบอกแล้วมันแล้วแต่ชอบผมเคยคุยกับตองอ่ะผมจำไม่ได้ตองบอกว่ามีคนหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้ว่าโอหรือว่าไม้คือปฏิกิริยาดีกว่าแค่นั้นเองเขาบอกมองแค่นี้เอง
1: แต่สราณนท์เนี่ยผมเชียร์เลยแหละนี่คือคนเป็นมือหนึ่งแล้วเมื่อวานเนี่ยคือทุกอย่างคำตอบมันจบที่สราณนท์จริงๆนะเมื่อวานเนี่ยทำไมลงปฏิวัติลงเนี่ยผมยังไม่รู้ไอ้ลูกนั้นน่ะมันจะเข้าไหมอันนี้ไปเทียบไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดถูกไหมต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่ว่าถ้าผมชอบผมก็ชอบสราณนท์มานานแล้วขนาดเกมไม่ค่อยมีในระดับนานาชาติแต่พอลงไปแล้วมันตอบโจทย์นิ่งสบายเลยนะครับกับเกมแนวนี้จอมานบูบอกแอนทอนเฟอร์ดินานด์ไม่มาไทยลีกแล้วเหรอ
0: โอ้โหข่าวตั้งแต่สมัยไหนละ
1: โค้ชบุรีรัมย์น่าจะลองคุมทีมชาติดูกระตือรือร้นดีโอ้ให้ฮัสซันไปก่อนให้ฮัสซันไปก่อนช่วงนี้เขาต่อสัญญาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันยาวๆฟุตบอลไทยนะครับถึงจะต่อสัญญาแต่งานหน้ามันไม่ถูกใจก็อาจจะกระเด็นก็ได้ฟุตบอลไทยเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนท่านผู้ฟังเนาะอย่างที่บอกอ่ะมันอยู่ที่กระแสจริงๆเพราะผู้บริหารเดี๋ยวนี้เขาชอบกระแสแต่มาดามช่วงนี้เงียบไปนะ
0: ไม่รู้ยังไงเหมือนกันคร
1: ับ นะเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยตั้งแต่เอเชียนเกมส์นะไอ้นี่ผ่านถึงรอบชิงแล้วก็ยังไม่มีข่าวอะไรมาให้เจ้าอัดชงอัดฉีดอะไรเลยนะเอาเวลาของเราหมดแล้ววันนี้ต่อเวลาออกมานะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับ2กันยายนวันนี้ผมคุณยิ่งรักและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ

0: เดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
1: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
0: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
1: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @sideyhair เหมือนเดิมนะคะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: วัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและแจ็คกี้ชักคลีนั่นเองค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารสาระรวมถึงความบันเทิงในช่วงที่2ของเรานะคะใครที่เป็นแฟนที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้4นักแสดงจะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะมาที่ติดตามสถานการณ์ฝนฟ้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าโดยรวมประเทศไทยของเรานะคะฝนลดลงแล้วแต่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ขณะที่ภาคใต้จะหนักหน่อยค่ะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะวันนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำค่อยๆทยอยลดลงแล้วแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ประชาชนใน3เขตอาจจะขนลุกหน่อยค่
0: ะ
1: เพราะได้รับข้อความเซลบอทคลาสนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะที่ส่งแจ้งเตือนประชาชน3เขตได้แก่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกให้เฝ้าระวังและให้ยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำซึ่งทางกทม.ก็ได้เร่งเสริมคันกั้นน้ำชั่วคราวแล้วนะคะล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาค่ะก็ประกาศระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่อนข้างน่าเห็นใจเลยค่ะเพราะบางพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำเก่าก็คือยังไม่ทันได้แห้งน้ำใหม่มาจ่ออีกแล้วนะคะหลังได้รับการแจ้งเตือนประชาชนก็แห่ออกมากักตุนอาหารกันเพียบเลยละค่ะ
0: การได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะคะทำเอาหลายคนจิตตกบางคนทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็สำรวจว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดไหนมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดความเสียหายหากน้ำมาจริงๆตามมาด้วยการตรวจตาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟในบ้านว่ามีตรงไหนจะต้องระวังแล้วก็ถอดออกหากน้ำใกล้มาถึงนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการเกิดกระแสไฟดูดและค่อยดูว่าสิ่งไหนในบ้านที่จะสามารถเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงได้บ้างก็รีบทยอยเตรียมตัวขนย้ายหรือว่าอาจจะลองดูวิธีอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นการเอาผ้าใบหรือว่าพลาสติกมาห่อเพื่อที่จะป้องกันเอกสารต่างๆที่สำคัญเงินสดก็ควรเตรียมไว้ให้พร้อมค่ะจากนั้นนะคะค่อยมาดูสิ่งของต่างๆที่จะต้องเตรียมเช่นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเตาแก๊สแบบพกพาอุปกรณ์จำเป็นสำหรับทำอาหารเพื่อหุงหาในช่วงที่จะถูกตัดไฟนะคะอ
1: ี
0: กอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือกระดาษทิชชู่ถุงขยะอันนี้เนี่ยต้องเตรียมไว้เยอะๆเลยเผื่อว่าเราโดนตัดน้ำใช้ห้องน้ำไม่ได้ยาต่างๆก็สำคัญค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมให้พร้อมนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นไฟแช็กมีดพกพานกหวีดไฟฉาย power bank ก็ควรเตรียมให้พร้อมค่ะรวมไปถึงการจัดกระเป๋าบรรจุเสื้อผ้าที่แห้งง่ายๆไว้สักใบหนึ่งเผื่อจะต้องอพยพเนาะจะได้เดือดร้อนน้อยที่สุดนั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนกังวลนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ว่าเอายังไงดีไปจอดตรงไหน
1: รีบย้ายหรือเปล่า
0: ใช่ก็อาจจะต้องดูตั้งแต่เนิ่นๆนะคะว่ามีตรงไหนที่เราพอที่จะจอดได้บ้างเนาะที่มันเป็นที่สูงขึ้นมาหน่อย
1: ใช่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราด้วย
0: ใช่
1: เลยและสถานการณ์เช่นนี้นะคะเราก็ยังเห็นน้ำใจของคนไทยค่ะที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันเยอะเลยล่ะค่ะอย่างนางเอกช่อง3อย่างน้องลีน่าลลินาค่ะช่วงนี้ตารางงานถึงจะแน่นมากนะคะเพราะน้องเดี๋ยวต้องบินไปร่วมงานแฟชั่นวีคที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็ยังมีโอกาสได้ไปร่วมกับเพื่อนๆทั้งเบสอนาวินและโฟกัสปุญญวีนะคะรวมพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์นำอาหารกล่องจำนวน300กล่องรวมถึงขนมสแน็คบ็อกซ์อีก300ชุดโดนัทอีก250ชิ้นไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะพี่น้องหลายคนเห็นแล้วตะโกนมาเลยว่าคนสวยคนหล่อมาแล้วหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าน้องเนี่ยจะไปด้วยตัวเองนะคะโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากพี่ๆทีมปอเต็งตึ๋งค่ะหลังจากกลับจากพื้นที่น้องก็ได้โพสต์ใน X นะคะบอกว่าถึงแม้จะเป็นการไปช่วยเหลือเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็หวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ส่งกำลังใจให้ได้บ้างค่ะ
0: มาที่หนุ่มๆ นะคะอย่างคุณเด่นคุณงามเนตรแท็กทีมกับคุณไมกี้ปณิธานคุณเฟิร์สภราดาคุณต้าเฟสเฟ่แล้วก็เพื่อนๆ นะคะควักกระเป๋า เอาเงินส่วนตัวไปซื้ออาหารเครื่องยังชีพนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะคะย่านเคหะร่ม9ซอยมิสทีนหมู่บ้านพูนสินธานีทั้ง1 2 3รวมถึงแถวๆแยกลำสาลีเดอะมอลล์บางกะปินะคะซึ่งมีคนถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลชื่นชมเยอะเลยนอกจากจะหล่อแล้วเนี่ยยังใจบุญอีกด้วยนี่เขาว่าอย่างนี้นะคะเห็นว่าวันนี้ลงพื้นที่กันต่อด้วยเพราะว่าจากที่ไปเมื่อวานเนี่ยทำให้เห็นเลยว่ามีคนเดือดร้อนอีกมากมายแล้วนอกจากคนแล้วนะคะยังมีสัตว์อีกไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่ต้องการอาหารเหมือนกันวันนี้ก็เลยไปซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวมา1คันรถเตรียมลงพื้นที่ไปแจกจ่ายแต่ว่าจะไปแถวไหนเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าขอทำการบ้านดูหน้างานอีกทีนึงค่ะ
1: นอกจากกลุ่มศิลปินดาราแล้วนักการเมืองก็ลงพื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะอย่างกลุ่มเพื่อนสสแดกธนกรหวังบุญคงชนะนะคะก็ผนึกกำลังกับสสปาล์มถาปกรณ์ค่ะนำเอาข้าวกล่องแล้วก็สิ่งอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า 2,000 ชุดนะคะลงพื้นที่ไปแจกให้กับพี่น้องชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังจากฝนตกแช่จนร้านค้าปิดแล้วก็ทำให้อาหารขาดแคลนค่ะ
0: ขณะที่สภากาชาดไทยนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยตรงก็เร่งสนับสนุนการช่วยเหลือเต็มความสามารถโดยครัวกาชาดนะคะก็เดินหน้าปรุงอาหารวันละเป็นหมื่นชุดออกไปแจกจ่ายตามพื้นที่ต่างๆที่ยังได้รับความเดือดร้อนโดยประชาชนที่มีกำลังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยได้ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี0453046370หรือบริจาคออนไลน์ได้นะคะที่ www.donationhub.or.th ค่ะ
1: ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะไปร่วมกันแสดงความยินดีกับอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3พี่เอดลยกิจนะคะที่ควงแฟนสาวเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเป็นอีกหนึ่งวันชื่นมื่นของพี่เอดลยกฤตแดงหวานอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3จากรายการขันข่าวเช้าตรู่ที่ได้ควงแฟนสาวคุณทิพย์วรินทร์ปริณดาสกุลสิริเข้าพิธีวิวาห์วันนี้นะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีสวมแหวนและพิธีสงฆ์ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก่อนมีพิธีรับไหว้และฉลองสมรสต่อที่โรงแรมข่าวซ้ำสีก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เอด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะที่หยดสมิงเขาขวางนะคะเข้าโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านักแสดงอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณณเดชน์คุณโบเมลดาคุณไบเบิ้ลแล้วก็คุณแฉดนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาในช่วงหน้ากันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: ดีดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ณัฐมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ ติดตาม Gift Lot Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
12: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
13: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
11: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
14: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
15: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ในภาคนี้ตื่นเต้นไหมกดดันไหม
16: ตอนแรกก็ตอนนั้นยังไม่รู้สึกเลยค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยได้มาร่วมขบวนการของพี่ๆเขาทุกคนแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้คุยว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงค่าตัวเท่าไหร่หรือว่าเล่นเป็นใครก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่แค่ได้รู้ว่าเออโบอยากมาทำตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยอุ๊ยยินดีค่ะ
1: แล้วของไบเบิลนะคะ
17: ครับผมก็ได้ไปแคสนะครับผมแล้วก็คือพอแบบว่าได้เหมือนชวนไปแคทเห็นชื่อแล้วก็บอกเอ้ยจริงหรอเราได้แบบว่าเรื่องนี้ก็คือบอกก็ตื่นเต้นเพราะเรารู้จักจักรวาลที่หยดมาตั้งแต่ภาค1 2 3แล้วเราก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสเข้าไปแคทแล้วพอได้แคทแล้วก็แบบเหมือนแบบพอเขาบอกว่า
1: ได้
17: ยืนยันว่าบอกเออเราได้เล่นก็ยิ่งแบบว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ครับผม
1: ถามคาแรคเตอร์ของทั้งสองท่านดีกว่าค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
16: ก็ใช้คำว่าค่อนข้างห้าวเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างห้าวแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้น้อยไปกว่าผู้ชายในแก๊งที่เข้าในเขาขวางเลยค่ะค่อนข้างมีความสามารถป้องกันตัวได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้น
17: แต่ว่าจริงๆค่อนข้างบาลานซ์นะในความแบบว่าสกิลที่แบบตัวคนน้ำเพชรเขามีเขาเก่งแต่แบบก็แบบไม่ได้เวอร์แบบว่าแบบ
16: ใช่ไม่ได้โชว์ออฟค่ะ
17: ไม่ได้โชว์ออฟคือบอกว่าก็เป็นผู้หญิงเก่งคนนึงแล้วก็ส่วนเราก็เป็นตัวละครเทวินที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เหมือนเป็นเข้าไปอยากดูแลเขาแหละแต่ว่าเหมือนแบบเขามีเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็มีคนดูแลด้วยคนหนึ่ง
16: ก็พวกเราสองคนเหมือนเป็นภาระให้กับทีมจริงๆแล้ว
17: มากจริงๆเขาเหมือนเขาเข้าไปแบบเป็นทีมทหารแล้วก็เราไปสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไร
1: คือจริงๆเรื่องนี้ได้ยินมาว่ามันแบบต่อสู้เยอะมากแล้วก็เราได้ยินมาตลอดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นภาคต่อจากที่หยด3
18: ครับ
1: มันเป็นเหมือนเป็นภาคแยก
18: ใช่ครับ
1: มันทำไมถึงมีภาคนี้ออกมา
18: คือมันเป็นน่าจะเป็นถ้าเทียบว่าที่หยด1 2 3อันนี้คือที่หยด 0.5 แล้วกันครับ
1: ก่อน
18: ใช่ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวผีชุดดำก่อนไม่เกี่ยวอะไรกับผีชุดดำเลยเป็นเรื่องราวที่ยักษ์กับจักรพรรดิได้เจอกันครั้งแรกยักษ์ได้เจอกับน้ำพริกครั้งแรกยักษ์ได้เจอกับเทวินครั้งแรกแล้วก็ร่วมภารกิจการที่จะเข้าไปตามหาคนที่เป็นหน่วยเขากรองที่ติดอยู่ในป่าที่ชื่อว่าเขาขวางเป็นป่าที่จักรพรรดิเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงชีวิตเข้าไปเลยเพราะรู้ว่ามันโหดมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเข้าไปก็ได้เจอกับตัวไอ้โหงหรือว่าเสือสมิงนะครับซึ่งเป็นอสุรกายที่อยู่ในร่างของเสือที่แบบฆ่าไม่ตายนะครับแล้วมันก็ต้องการที่จะปิดชีวิตของพวกเราทีละคนเล่น กับจิตใจของพวกเราทีละคนทีละคนโหดเหี้ยมอมหิตน่ากลัวคนลุก
0: พูดถึงเรื่องของความดุเดือดอยากรู้ว่าภาคนี้เราจะได้เห็นความดุเดือดของณเดชน์แล้วก็พี่แฉะขนาดไหนคะเลเวลไหน
19: โอ้ภาคนี้น่าจะเรียกว่าพวกเราลงความเห็นกันว่าเป็นภาคที่เราถ่ายทำไปแล้วเหนื่อยสุดเพราะว่าคิวแอคชั่นต้องเล่นกับแมคานิกของเสือเล่นกับ CG เล่นกับกรีนเล่นกับชุดกรีนชุดอะไรที่เป็นไลน์อัพของเราอ่ะเรารู้สึกว่าภาคนี้มันทำงานยากมากครับแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าหรือถ่ายเพื่อให้ได้เนื้องานจริงๆให้ได้ป่าแบบต้นไม้ต้นใหญ
0: ่
19: เพื่อเอามาเขียน CG เพิ่มอีกให้คนดูได้เห็นอรรถรสของป่าเขาขวางตามนวนิยายจริงครับก็มีความยากอยู่
1: เมื่อกี้ณเดชพูดถึงละตัวอสุรกายป่ะ
18: คะใช่คร
1: ับ
18: ไอ้โหงครับ
1: คือมันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นปีศาจเป็นอะไร
18: จริงๆก็
1: หลายคนงง
18: คือถ้าเทียบกับความเชื่อของคนไทยเสือสมิงก็คือเสือที่มีวิชาคมหรือว่าเป็นคนที่เล่นอาคมแล้วถูกกลายร่างเป็นเสือของเข้าใช่ครับแล้วก็ตัวไอ้โหงเนี่ยมันคือเสือที่อยู่ในสภาพที่เฝ้ารอการเปลี่ยนถ่ายร่างกายเพื่อไปสู่ร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกๆ4ปีนะครับผมซึ่งหนึ่งในสมาชิกของเรื่องนี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญมากๆนะครับผมในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะเห็นครับว่าลูกเล่นระหว่างเสือสมิงเนี่ยไอ้ตัวไอ้โหงเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการยังไงประมาณนั้นฮะ
0: เมื่อกี้พี่แฉบอกแล้วว่าป่าทั้งนั้นเลย
1: ป่าทั้งเรื่อง
0: โอ้ถามถึงนักแสดงใหม่ของเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการถ่ายในป่า
16: แบบนี่เราอยากเข้าป่าตัวเนี้ยเพราะว่าเข้าเยอะมากแล้วเข้าไปในป่าลึกด้วยค่ะพี่แบบลึกจริงต้องลอดต้องคานกันเข้าไปหัวโขกกันคนละโป๊กสองโป๊กอะไรอย่างเงี้ยถ
0: ึ
16: ง
0: แล้วอุปสรรคในการถ่ายในป่ามีอะไรบ้าง
16: แมลงยุงพื้นดินที่มันไม่เรียบเสมอกันเนี่ยค่ะคือทุกคนก็แบบใช่พื้นก็ลื่นผ
18: ู้
16: ยงผู้ใหญ่ก็แบบเกิดอุบัติเหตุกันหลายรอบอยู่บ้างมีแบบลื่นก้นจำเบากันก็มีอะไรเงี้ยมันก็พวกเราก็เต็มที่ค่ะใช่เอาให้มันสมจริงที่สุด
20: ไปบ้านละจ้า
21: ครับผมผม
20: เป็นไร
18: เสียงหวาน
0: พี่นัทไงถามคนด้วย
21: ประสบการณ์ของผมอาจจะไม่เหมือนของพี่ๆคือผมเอนจอยกับมันมากเลยชอบธรรมชาติได้ออกกองไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะมีฝุ่นแมลงอะไรคือผมเอนจอยหมดเลย
0: เป็นแบบชอบลุยๆ
21: ชอบป่า
0: ชอบป่า
21: ชอบป
0: ่
21: าชอบลุย
0: เข้าฉายรอบกาล่าไปแล้ว
18: ใช่
0: เป็นยังไงกันบ้างฟีดแบคถามถึงฟีดแบคที่คนที่มีโอกาสได้เข้าไปดูในรอบกาล่ากันก่อน
18: ผมว่าพวกเรานักแสดงเองคือไม่มีโอกาสได้ดูมาก่อนครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดูแบบไฟนอลคัทจริงๆครับแบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกครับมันสนุกอย่างเดียวไม่พอมันตื่นเต้นมันแบบมีจังหวะหยุดหายใจมีจังหวะแบบโอ้โหแบบอึดอัดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มุกตลกก็ยังมีอยู่ตามสไตล์ของที่หยดนะครับแล้วก็ความกวนๆของยักษ์ความต่อล้อต่อเถียงกันระหว่างยักษ์กับจ่านะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งตัวน้ำเพชรเองที่เข้ามาเป็นสีสันให้กับให้โลกของที่หยดมีความเป็นสีชมพูขึ้นมาบ้างนะครับผมแล้วก็ยักษ์กับเทวินที่จะคอยแบบเรียกว่ากินกันไม่ลงตลอดอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: อ
18: รรถรสเต็มที่มาก
0: ๆ
18: เป็นไงบ้างครับ
16: ครับผม
18: สบายดี
16: สบายดีค่ะพี่ร้อยนึง
0: ยังไงนะ
16: คำถามต่อไปไหมคำถามต่อไปได้เลย
0: ก็คือเข้าฉายวันนี้
16: ใช่วันนี้วันแรก
0: เห็นบอกว่าโหหาบัตรตอนนี้แทบจะหาไม่ได้เลยยังไงจองเต็มไปหมดเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กที่ล้นหลามขนาดนี้ความรู้สึก
16: ชื่นใจเนาะชื่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะเบิร์น
21: คือเราตั้งใจอยากให้คนแบบว่าได้เอนเตอร์เทนได้สนุกอ่ะเห็นเขาบอกว่าอยากที่จะมาดูแล้วก็แบบว่าได้ประสบการณ์เนี้ยเราก็ดีใจแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ยอดสมิงเขาขวางจริงๆครับผม
18: เมื่อกี้พี่แฉเปิดดูiMax นะครับตั๋วจริงๆก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าข้างหน้าสุดคงไม่มีใครอยากนั่งครับเพราะว่า
0: แง่
18: ใช่ไหมแต่ว่าถือว่าคนก็เฝ้ารอที่จะดูที่ยอดสมิงเขาขวางกันเยอะ
0: นอกจากแบบจะได้ดูแบบลงฉายแบบธรรมดาแล
18: ้
0: วพิเศษมากคือแบบว่ามีทั้ง iMax มี 4DXแล้วมีสกรีน X อีก
18: ใช่ครับ
0: คือแบบใครที่อยากจะได้แบบรอบทิศทาง270องศาก็คือต้องระบบนี้เลยได้ลองกันหรือยังคะต้องถามก่อน
16: ยัง
0: แสดง
21: ครับ
18: แค่ iMax ดู iMax สิ่งเดียว
21: แล้วดู iMax ใช
18: ่ต้องไปเก็บให้ครบ
21: เก็บทุกระบบใช่
18: แต่มีคนบอกว่า 4DX สนุกมาก
0: จริงเหรอ
18: สนุกมาก
0: ใครแบบว่าอยาก
1: จริงๆดูได้หลายรูปแบบนะเราไปดู IMAX ก่อนแล้วก็ไปดู 4DX แล้วก็ไปดู Screen X ไปดูให้ครบเลย
21: จริงๆอยาก
1: ขับรถมันจะได้แบบหลากหลายเนาะ
16: ใช่
18: ค่ะใครอยากดูระบบธรรมดาก็ได้เหมือนกันสนุกเหมือนกัน
21: ใช่ๆ
18: ครับธรรมชาติธรรมชาติ
1: ทุกระบบทุกระบบ
18: ครับ
21: Screen X เป็นหนังไทยเรื่องแรกเลยที่ได้ฉายในระบบนี้ครับผ
1: ม
21: ที่ยอดสินเขาขวาง
1: ตอนไปดู IMAX เป็นไงคะตื่นตาตื่นใจขนาดไหน
19: โอ้ผมว่าระบบคือจริงที่หยดเนี่ยตอนตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้ว มันถูกสร้างมาถูกคิดมาไม่ใช่ทรานสเฟอร์มา for IMAX นะคือมันถูกสร้างมาทั้งขนาดคอมโพสิชันของภาพองค์ประกอบภาพแล้วก็ระบบเสียงมันถูกดีไซน์เพราะนั้นลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากยักษ์วิ่งหรือแบบเสือเสืออะไรวิ่งอ่ะมันทำมาสำหรับระบบเสียงของ IMAX ของ 4DX ของ Screen X เลยแหละให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนเป็นหนึ่งในลูกทีมที่เข้าไปร่วมผจญภัยกับเราด้วย
1: ต้องไปดูให้ได้ห้ามพลาดมีคนแอบไปบนแล้วใช
16: ่
1: ไหม
16: ใช่ถ้าบนใครถ้าบนใครจ้ะหนูบนเจ้าที่เจ้าทางที่ช่องค่ะเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาว่าที่นี่เด็ดจริงก็เลยบอกถ้าท่านมีจริงก็ขอให้ได้พันล้าน
1: นี
16: ่รอดูได้เลย
1: แต่ตอนนี้คือแฟนคลับด้านข้างมีการแบบพูด
16: ถามเพิ่ม
1: เรื่องหุ่นของพี่แฉว่าตอนนี้เซ็กซี่เหลือเกินค่ะ
16: ว้าว
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
19: ลดน้ำหนักเนื่องจากภาคนี้มันต้องย้อนกลับไป 4-5 ปีที่ก่อนที่หยดหนึ่งก็คือมันย้อนกลับไปให้ต้องหนุ่มขึ้นเราก็ต้องมีรูปร่างที่ผอมขึ้นเพราะตอนปลายภาค3ที่ถ่ายจบไปเนี่ยผมหนัก103โลอ่ะ
1: ใช่
19: แล้วพอเขาก็ให้เวลาพออีกสักประมาณ 3-4 เดือนเราต้องถ่ายตอนใหม่แล้วก็เลยปรึกษาทางพี่แบร์ก็แนะนำว่าเฮ้ยคาร์ดิโออะไรเงี้ยส่งโปรแกรมมาให้แบบยาวมากเป็นประโยชน์มากเลยก็เลยทำตามพี่แบร์ก็สามารถลดไปได้20โล
1: โอ
19: ้
16: โห
1: เป็นอาชีพ
16: ต้
1: องไปดูก
16: ันยิ้มกุ้มกิ่มด้วยความภูมิใจฝากด
1: ี
16: กว
1: ่
16: าค่ะ
1: ไปดูภาพยนตร์กันค
18: ่ะได้ครับพวกเรานะครับผมหนึ่งในทีมของนักแสดงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนะครับจากภาพยนตร์ที่หยดสมิงขาวขวางนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมไปชมนะครับภาพยนตร์ที่หยดสมิงขาวขวางกันวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับรับรองว่าคุณจะได้รับอรรถรสแบบเต็มที่มากๆแน่ๆนะครับผมแล้วก็ใครคิดถึงภาพยนตร์ของที่หยดนะครับผมมาดูกันเยอะครับ
1: น้องโบฝากหน่อยไหมคะ
16: เข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะโรงเริ่มจะอุ้ยจะเต็มแล้วว่าซีจะได้พันล้านแล้วเนี่ย
1: ได้ไง
16: อาจจะยังไม่ถึงพันล้านค่ะแต่คาดว่าอยากให้มันถึงเพราะว่าเราพวกเราตั้งใจมากจริงๆค่ะฝากด้วยนะคะที่หยดสมิงขาวขวางค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณนักแสดงทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะ
18: ขอบคุณค่ะ
1: จบรายการค่ะ34แล้วก็อย่าลืมนะคะรีบกดจองตั๋วไปดูที่หยดสมิงขาวขวางกันได้ในรูปแบบในทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ไปดูกันได้เลยส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชาบะวีกันต่อค่ะ
18: เฮ้
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
20: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106กูรูทอล์กนะคะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการนะในทุกวันพุธช่วงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะไปพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ค่ะคุณยงยุทธนินเปล่งแสงนะสวัสดีครับน้องเล็กครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคร
3: ับ แต่ถ้าเห็นข้างนอกเรียกน้องเล็กไม่ได้นะต้องเรียกอาจารย์เล็กนะเพราะเป็นอาจารย์พิเศษหลายสถาบันนะหลายหน่วยงานทุกวันนี้ต้องถามเลยน้องเล็กเวลาน้องเล็กไปเป็นวิทยากรบรรยายตามหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนหัวข้อไหนนิยมมากที่สุด
4: วันนี้เนาะ
3: เออทุกวันนี้
4: คือโซเชียลมีเดีย XAI
3: โซเชียลมีเดีย XAI
4: ก็คือเอา AI มาช่วยโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ทำโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการขายของบนโลกออนไลน์ Facebook TikTok Shopee Lazada พวกเนี้ยรวมหมดเลย
3: โอ้
4: คร
3: ับนี่คุณผู้ชมครับเราเองได้เปรียบโชคดีนะครับเพราะเราได้วิทยากรมาให้ความรู้ฟรีๆในรายการของเราฉะนั้นอย่าพลาดนะทุกคนเตรียมตัวเรียนรู้กันเยอะๆเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในโลกออนไลน์ทุกวันนี้พี่ปุ๊กได้ยินหลายคนทักพี่ปุ๊กค่ะคุณผู้ฟังครับเล็กว่าไลฟ์สิการไลฟ์ช่วยขายของได
4: ้วันนี้ถ้าเราไม่ไลฟ์สดเราขายของยาก
3: ทำไมอ่ะ
4: เพราะว่าแพลตฟอร์มสนับสนุนคนไทยชอบ
3: คนไทยชอบ
4: ถูกไหมคนไทยชอบแพลตฟอร์มสนับสนุน
3: เราเป็นมนุษย์ชาวสองอย่างข้างบ้านชอบรู้เรื่องชาวบ้าน
4: ใช่ใช่ใช่คนชอบจริงๆครับ
3: จริงๆพี่ก็ชอบดูเวลาคนอื่นเขาทำอะไรดูว่า
4: คือยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างเอาแบบยังไลฟ์แบบไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนเขาเรียกไลฟ์อย่างไม่ต้องได้ตังค์ก่อนคือไม่ได้ตังค์หมายถึงว่าไม่ได้ขายของอะไรแต่ไลฟ์สดแล้วดันมีได้ตังค์ทางอ้
3: อ
4: มผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะร้านเย็นตาโฟร้านนึงที่อยู่เชียงใหม่ไม่รู้เราถ่ายฟรีเคยเจอไหมเขาไลฟ์สดตั้งแต่เขาขายร้านเขาขายตอนประมาณเย็นจนถึงกลางคืนเขาตั้งกล้องไลฟ์สด
3: แล้วเขาไม่พูดกับใคร
4: ไม่พูดกับใครเลยครับเขาทำก๋วยเตี๋ยวเขาไปเรื่อยๆ
3: คนก็ไม่ดู
4: คนไม่ดูผมก็ไม่รู้คนดูอะไรนะแต่คนชอบดูยอดเยอะกว่าอะไรนะอินฟูบางคนอีก
3: จริงไหม
4: จริงแล้วคนไปเชียงใหม่ต้องไปกินร้านเขา
3: เอาง่ายขนาดนั้นเลย
4: แค่นี้เองครับ
3: เขาไม่ใช่นักพูดใช่ไหมเขาไม่ได้มาพูด
4: เขาเป็น
3: โฆษณา
4: ถ้าเราเปรียบเทียบคือเขาเป็นอาแปะคนหนึ่งน
3: ะแล้วใครทำกับอาแปะได้ขนาดนั้นใครเอากล้องไปถ่ายอาแปะ
4: แล้วก็ตั้งกล้องไว้อย่างเงี้ย
3: แล้วเขาไม่ต้องมาพูดกับคนดู
4: ไม่ต้องพูด
3: ไม่ต้องมาเล่นกล้องไม่ต้องมาสวัสดีครับทุกท่านอาแปะอ้วนพูดอยู่นะครับไม่ม
4: ีอันนี้แบบที่หนึ่งเนาะไม่ต้องเลยตั้งกล้องเฉยๆเลย
3: เรียวเรียวเลย
4: เรียวเรียวเลย
3: ทำอะไรเกาหัวก็เห็นเกาหัว
4: ใช่แล้วมีคนมาสั่งอาหารเส้นเล็กแห้งอะไรก็มีได้ยินออกไปอย่างนี้หมดนะ
3: ดีมาก
4: อันนี้ก็คือคนชอบดูผมไม่รู้ว่าดูทำไมนะแบบที่สอง
3: คือ
4: เป็นร้านอาหารเหมือนเดิมก็ได้ที่หาดใหญ
3: ่
4: ที่หาดใหญ่จะมีตลาดหนึ่งเนาะตลาดกรีนมาร์เก็ตมั้งตะกรีนอะไรสักกินเวมี LGBT แล้วกันนะเขาขายอาหารเน
3: า
4: ะแล้วเขาก็ไลฟ์สดอันนี้เขาคุยกับกล้องเขาจะแต่งตัวน่ารักน่ารักหน่อยเนาะแล้วก็ขายพวกแบบอาหารทะเลคล้ายๆงั้นอะก๋วยเตี๋ยวอาหารทะเลอะไรพวกเนี้ยเนาะไลฟ์สดพี่มาเลเซียมาเต็มเลยครับ
3: ทำไมอ่ะ
4: มาเลเซียดูไลฟ์สดแล้วตามมา
3: เอามาดูขอมาดูของจริง
4: มาดูเสร็จปุ๊บก็ตามมาม
3: าเช็คอิน
4: ตามมากิน
3: ว้าว
4: ต่อคิวกันยาวยืดเลย
3: นี่มันดังข้ามประเทศเลย
4: เพราะว่าใครอยู่จังหวัดชายแดนอย่างเงี้ยเนาะโดยเฉพาะใต้เน
3: า
4: ะมาเลเซียเขาดูไลฟ์สดมากินครับ
3: ใช่เขาชอบมาเที่ยวหาดใหญ่กัน
4: ใช่
3: อ๋อแล้วเขาเห็นคลิปนี้
4: กันก็เหมือนเราจะไปฮ่องกงเราก็ดูเฮ้ยร้านนี้ดีเนาะเฮ้ยร้านนี้คลิปเราก็เลยไป
3: ตามไปดู
4: ใช่ไม่ต่างกันครับ
3: ว้า
4: ดังนั้นเขาไลฟ์สดคนเห็นเลยอันนี้คือข้อสำคัญเนาะดังนั้นสังเกตไหมอินฟูทุกคนไลฟ์สดหมด
3: อ่าฮะ
4: อินฟูไลฟ์สดหมดครับ ได้แฟนคลับได้ยอดการมองเห็นได้เปิดการมองเห็น
3: แล้วมันจริงไหมที่พี่ปุ๊กได้ยินว่ามันต้องไลฟ์ในเวลาเดิมเวลาเดียวกันคนดูจะได้จำได้หรืออยากไลฟ์ก็ไลฟ์
4: ผมแยกไป2ประเด็นแล้วกันนะถ้าพี่จะขายของ
3: จ้ะ
4: ผมบอกว่าไลฟ์ในเวลาเดียวกันก็ดีเพราะลูกค้าจะได้จำพี่ได้อยากจะเข้ามาซื้ออะไรสักอย่างนึงร้านพี่รู้แล้วพี่ต้องไลฟ์นี้ทุกวันกับแต่ถ้าพี่เป็นอินฟูพี่อยากไลฟ์ตอนไหนก็ไลฟ์เถอะเพราะพี่ไม่ได้ขายของพี่เน้นแฟนคลับดังนั้นเวลาเราทำการตลาดบนโลกออนไลน์ครับให้เราแยกก่อนว่าเราจะทำเป็นอินฟูแล้วขายของทีหลัง
3: ค่ะ
4: คือพูดง่ายคือ personal branding เนี่ยจะสร้างตัวตนแล้วก็ขายของหรือจะขายของเลย
3: โอ้
4: ถ้าเราจะขายของเลยเราก็ไลฟ์ขายของไปเลยครับทุกวันไลฟ์ไปขายของ
3: ร้านไหนดีกว่าฮะระหว่างที่เราสร้างตัวตนก่อนแล้วก็ไปขายของกับไม่ต้องสร้างตัวตรงตัวตนแล้วขายไปเลยดีกว่าครับ
4: ผมว่ามันดีทั้งคู่ครับพี่แต่ว่าจุดประสงค์เราจุดประสงค์ของเราอายุตัวอย่างพี่ปุ๊กบอกตอนนี้ยังไม่มีของขาย
3: ใช่พี่ไม่มีของขาย
4: พี่ปุ๊กก็ไลฟ์หรือทำขายตัวเองไปเรื่อยๆวันนึงพี่ปุ๊กทำครีมขึ้นมาปุ๊บพี่ปุ๊กหยิบครีมมาว่าอันนี้ครบทำไมคนซื้อเลย
3: นะ
4: จริงไหม
3: เพราะว่าเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วมีคน
4: ใช่มี FC ก็จะเชื่อพี่แต่กลับกันครับวันนี้ผมอาจจะแบบโอ้เราจะสร้างตัวตนยังไงเราไม่รู้จะสร้างตัวตนกันขายของดีกว่าเพราะเรามีของอยู่นี่แล้วเราก็เปิดร้านขายของไปเลยก็เหมือนเรามาเป็นดาราก่อนแล้วค่อยขายของหรือเราจะขายของเลยเราเป็นบุคคลธรรมดาเราขายของเลยดังนั้นขายของเลยไม่ต้องสนใจยอดครับยอด follow อะไรไม่ต้องสนใจ
3: แล้วบอกถ้าเกิดเราพูดไปไม่มีคนดูแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเราไม่พูดจะปักเปียกปักแห้งเหรอ
4: พี่ผมบอกงี้ครับ
3: uh-huh.
4: พูด3วันแรกไม่มีคนดู วันที่4จะเริ่มดีเดือนนึงดีคนส่วนใหญ่จะไม่ผ่านช่วงนี
3: ้หมดความอดทน
4: ถ้าเราเรียกการทดลองงานเรียก probation แล้วกันเนาะ
3: โอเค
4: เราจะไม่ผ่านช่วง probation ครับ แต่บางคนผ่านเลยเน
3: า
4: ะ ผมไปสอนมาเนี่ยไลน์ในกลุ่มมีเนาะ เขาจะขายได้ทุกวันครับ ขายได้ทุกวันแต่เขาจะเริ่มขายได้จากน้อยๆไม่กี่บาทจนถึงค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ก็ต้องกลับไปด้วยนะครับว่าสินค้าเราดีจริงไหม
3: ประกอบกันโดยที่เขาอาจจะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงมีตัวตนไม่ได้เป็นดาว TikTok หรือว่าไม่ได้เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์มีแฟนคลับก็ขายได
4: ้แต่ต้องขอ2ชั่วโมงขึ้น
3: ทำไมอะคะ
4: เพราะว่าระบบ AI อัลกอริทึมมันวิ่งไปหาลูกค้าสมัยก่อนเราในอยู่ใน Facebook เราไลฟ์ชั่วโมงเดียวเนาะครึ่งชั่วโมงมีลูกค้าเพราะลูกค้าอยู่ใน Facebook เน
3: า
4: ะไม่ได้ปิดกั้นการมองเห็นพี่เลยแต่วันนี้เนี่ยในรีลใน TikTok ในช็อตไม่ต้องมีผู้ติดตามไลฟ์สดก็มีคนดูครับ
3: โอ้โหขอให้เรามุ่งมั่นทำต่อเนื่องไม่ยอมแพ้
4: ยกตัวอย่างนะผมไปสอนที่กระบี่มาเขามีขนมตัวหนึ่งเขาชื่อปานีปูริ
3: ปานีปูริ
4: ผมไม่รู้จัก
3: ขนมอะไรฮะ
4: มันคือขนมอินเดียที่เขามาอัดแอป
3: อ๋อเหรออร่อย
4: ขนมเขาอัดแอปใส่ซอสของเขาเองเข้าไปอร่
3: อ
4: ยพี่คิดว่าไม่รู้จักเนาะมีเขาส่งมาผมให้พี่เปิดให้พี่ดูได้นะ
3: หน้าตาเป็นไง
4: ไม่ใช่ไหมเนี่ย
3: เหมือนแป้งทอด
4: เขาขายของได้ทุกวันครับความหมายผมที่จะเปิดให้ดูว่าคือเขาขายของได้ทุกวันเลยพี
3: ่ไม่ถึงขายของส่งไปต่างจังหวัดเหรอหร
4: ือว่าขาย
3: ในบ้านเขา
4: ขายไลฟ์สดนะครับ
3: อุ้ยเหรอ
4: ใช่เขาไลฟ์สดขายทุกวันเลยครับพี
3: ่ขายได้ด้วย
4: ขายได้ทุกวันเลยครับ
3: ขนมนี้ไม่มีใครรู้ชื่อยังไม่ค่อยคุ้นเลยยังอุตส่าห์ขายได
4: ้เนี่ยขายได้ทุกวันครับพี่
3: ปานีปู
4: ขายได้อีกแล้วก็จะส่งมาบอกนี่ส่งมาบอกทุกวันครับขายได้ส่งมาในกลุ่มเนาะกลุ่มของศูนย์เนี่ยขายได้ทุกวันครับพี่เพราะเขาไลฟ์สดทุกวันครับ
3: นี่ขนาดของที่ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเราไปถูกช่องถูกทาง
4: ใช่
3: เราก็ขายได้อยู่ดี
4: ผมบอกนะครับคนถามบ่อยมากว่าขายที่ไหนดีเขาบอกขายทุกที่พี่MK จะเปิดสาขาก็ต้องเปิดทุกที่เนาะมีหลายสาขาแต่วันนี้เราเปิด TikTok เปิด Facebook เปิด Shopee เปิด Lazada เปิด YouTube เรามี5สาขาเลยนะ
3: ค่ะ
4: ยังไม่จ่ายตังค์สักบาทเลย
3: เออถูก
4: แล้วถ้าพี่มี Facebook มากกว่า1ช่อง TikTok มากกว่า1ช่อง
3: ก็มาก
4: พี่ก็ไปอีกไป10สาขานะ
3: มหาศาลเลย
4: พี่ไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเลยนะ
3: น่าจะทำนะ
4: IG อีกโอ้ยังไม่กี่ตก IG ไปอีก
3: เปิดให้หมดเปิดให้หมด
4: ถูกไหมแล้วพี่ทำไปก่อนเดี๋ยวจะรู้เองว่าลูกค้าพี่อยู่ไหนของคนเมื่อกี้นี้อยู่ใน Facebook และ TikTok ขายได้ทั้ง Facebook และ TikTok โดยที่ไม่ได้จ่ายอะไรเลยขายได้ค่อยเสียค่าคอมมิชชั่นให้มันเนาะค่าธรรมเนียมอันนั้นก็ต้องอยู่กันนะเพราะเราใช้แพลตฟอร์มมา
3: ขายจริง
4: ใช่
3: ขายได้จริง
4: ใช่
3: ฉะนั้นจึงเห็นผลชัดเจนว่าเราต้องทำไลฟ์สดในทุกๆแพลตฟอร์ม
4: ไลฟ์สดในทุกๆแพลตฟอร์มแต่การไลฟ์สดไม่ใช่อยู่ดีเราเปิดปุ่มปุ๊บแล้วเราไลฟ์สดได้เลยเนาะคือมันต้องมีเทคนิค
3: คืออะไรฮะ
4: เทคนิคที่ทำให้เราขายของได้และเรียกคนคือพูดง่ายคือเราจะไลฟ์สดได้เราต้องเข้าใจอัลกอริทึมมันก่อน
3: แต่ละตัวของมัน
4: แต่ละตัวของมันซึ่งตอนนี
3: ้
4: ช
3: ็
4: อตวิดีโอเหมือนกันหมด
3: ไอจีช็อต
4: รูปแบบมันเหมือนกันหมดเลยตอนนี้คือข้อที่หนึ่งคือไม่เยินเย
3: อห้ามเกินกี่นาท
4: ีถ้าภาษาผมคือผมว่าไม่ต้องมีมารยาทภาษาผม
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะ
4: ไม่ต้องอันนี้ YouTube ได้ YouTube มันคือสั้นเน
3: า
4: ะYouTube มันคือ YouTube ช่องยาว
3: มันยาวมัน
4: แต่ถ้าพี่จะทำช็อตพี่ไม่ต้องสวัสดีแล้วนะเขารู้จักแล้วครับพี่ปุ้งกับอนุมาง
3: ั้นพี่เข้าประเด็นเลยจะพูดอะไรกันวันนี้เธอบอกพี่มาเลย
4: จ่าหัวเลยไลฟ์เงินล้านไลฟ์สดยังไงให้ได้เงินล้าน
3: อันนี้น่าดู
4: มากพอพลาดหัวไปปุ๊บหยุดดูมั้ย
3: ดูหยุด
4: ให้หยุดดูก่อนไม่มันขายอะไรวะมันอยากรู้อ่ะแปลว่าอะไรครับไม่ต้องมีมารยาทต้องฮุก
3: เราต้องพลาด
4: หัวเก่งอ่ะดังนั้นตอนทำคลิปก็ต้องพลาดหัวตอนไลฟ์สดก็ต้องพลาดหัว
3: คิดพลาดหัวไม่ออกหรอก
4: AI ไงเรามี AI ช่วยครับ
3: ให้ AI คิดพลาดหัว
4: คิดพลาดหัวเราบอกมันแล้วนี่
3: แล้วเราต้องสั่งมันว่ายังไง
4: ก็เราก็บอกเรื่องที่เราจะคุย
3: ฉันจะคุยเรื่องขายยังไงให้ได้เงินเยอะ
4: จุดเด่นในการคุยง่ายๆให้มันช่วยคิดพลาดหัวแคปชั่นดังนั้นเปิดมาต้องตื่นเต้นถูกไหมแล้วไม่ต้องทัก
3: ไม่ต้องมีมารยาท
4: ไม่ต้องมีมารยาทโอ้ยนายเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ AI งงว่าพี่ขายอะไรเมื่อแต่ทักอยู่ยากพี่ไม่อันนี้ผมพูดในแง่ขายของนะอย่าไปพูดในแง่อินฟูนะแต่พูดในแง่ขายของนะเมื่อแต่ทักแล้วพี่ปุ๊กสวัสดีครับคนนั้นสวัสดีครับอุ้ยกดหัวใจให้หน่อยกดใจให้หน่อยผ่านไป5นาที AI งงว่าคุณขายอะไรวะเปิดพาดหัวเสร็จปุ๊บวันนี้เราจะมาเจอน้ำดื่มนะน้ำดื่มเราเจ๋งยังไงเล่าเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะรอดูในไลฟ์นั้นอ่ะดูพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆพี่ผู้ชมเนี่ยแล้วบางคนก็มีปัญหาว่าถ้าข้อมูลที่พูดอ่ะมันก็ไม่ได้แยะมากมายแล้วให้เราไลฟ์ไป2ชั่วโมงข้อมูลไม่วนกลับมาพูดเดิมๆอยู่เหรอ
4: ก็วนได้เลยครับเพราะคนดูคนใหม
3: ่อ๋อมันไม่มีใครทนดูเรานานได้ถึง2ชั่วโมง
4: ใช่ใช่มันวนคนดูคนใหม่อันนี้มันพูดถึงขายของนะคนดูคนใหม่ครับมันจะเข้าออกออกเข้าๆออกๆอยู่ตรงนั้นครับ
3: พี่ก็เคยสงสัยนะว่าโอ้โหในฐานะเรา
4: แต่ไม่ใช่ว่า5นาทีพูดวนนะ
3: อ
4: ัน
3: น
4: ั้
3: นถ
4: ี่
3: ไป
4: ใช่ๆมันก็ได้สักครึ่งชั่วโมง10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงสินค้าเราหมดแล้วก็ต้องพูดวนกลับมาสินค้าเดิมก็ไม่แปลกครับเค้าทำแบบนี้ทั้งนั้น
3: โอเคแต่ว่าอย่าลืมนะคุณผู้ฟังว่าการไลฟ์เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์ม
4: ครับ
3: พี่ปุ๊กเคยเห็นไลฟ์ใน TikTok ไลฟ์ใน Facebook ไลฟ์ใน YouTube ไลฟ์ต่างๆเนี่ยสูตรเดียวกันหมดเลยได้ไหม
4: สูตรเดียวกันหมดเลยครับตอนนี
3: ้พูดเหมือนกันหมดไม่ต้องแยกย่อยอะไรมากมาย
4: ไม่ต้องแยกย่อย
3: ไม่ต้องดูว่าคนฟังกลุ่มสินค้าเราเป็นใครยังไงไม่ต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังผู้ชมแล้วใช่ไหม
4: อ๋อสินค้าเราต้องวิเคราะห์อยู่แล้วเนาะก่อนเราจะไลฟ์เราต้องรู้อยู่แล้วลูกค้าเราน่าจะเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดสไตล์วัยรุ่นหน่อยไม่ใช่แบบสินค้าเป็นวัยรุ่นจะไปพูดสไตล์
3: ผู้ใหญ่
4: ก็ไม่ได้
3: มีคนบอกว่าทิกตอกเป็นวัยรุ่นดูเยอะให้พูดแบบวัยรุ่นเฟซบุ๊กอย่างนี้เมื่อก่อนเราเคยได้ยินอย่างนั้นว่าแพลตฟอร์มผู้ชม
4: อันนี้คือความเข้าใจที่ผิดครับ
3: อ๋อเหรอ
4: ผมตอบเลยว่าเขาเข้าใจที่ผิดเพราะผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันผิด
3: จริงเหรออ้าวคุณรู้ไหมความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วและความเข้าใจที่ถูกซึ่งก็ต้องพิสูจน์มาแล้วเหมือนกันช่วงหน้ามาติดตามกับคุณเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงกันต่อค่ะ
1: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106 Guru Talk
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: Muex the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
7: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: กับก็สู่รายการเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดซึ่งเป็นที่นิยมมากๆแล้วหลายคนบอกว่าช่วยขายของได้ดีน้องเล็กพี่ปุ๊กจำได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้า TikTok อ่ะคนดูเป็นวัยรุ่นเด็ก
4: ครับ
3: Facebook ก็อีกวัยหนึ่ง YouTube ก็อีกวัยหนึ่งฉะนั้นถ้าคุณจะไปไลฟ์สดไปพูดอะไรหรือแม้แต่ผลิตคลิปผลิตสื
4: ่อ
3: แต่ละแพลตฟอร์มอ่ะไม่เหมือนกันนะ
4: อัน
3: นี้ยังจริงมั้ยเนี่ย
4: ผมตอบแบบนี้ครับว่าต้องย้อนกลับไปก่อนว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มเป้าหมายต้องเหมือนกันก่อนก็คือกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
3: แน่นอน
4: ต้องเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าวัยรุ่นจะไปทำคลิปคนแก่ก็แปลกๆนะคนวัยรุ่นก็ไม่ดู
3: ใช่ใช
4: ่แต่ถ้ากลับมาที่แพลตฟอร์มว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยวัยรุ่นนี้อยู่เยอะคนแก่อยู่เยอะเจน X เจน Y อยู่เยอะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ
3: อ้อเหรอ
4: ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะเอายกตัวอย่างที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะเห็นภาพ TikTok บอกว่าห้ามคนต่ำกว่าอายุ13มี TikTokพี่เห็นเด็กเล่นนะ
3: เพียบ
4: เห็นไหม
3: ลูกพี่ทุกคนดู
4: ดังนั้น
3: Facebook ไม่ดู
4: ดังนั้นคนที่สมัครให้ต้องเกินอายุ13
3: แล้วพ่อแม่
4: เรายิงแอดไปหาคนต่ำกว่าเรายิงแอดไปวัยรุ่นถูกไหมเจอเด็ก5ขวบเล่น TikTok
3: ใช
4: ่ผิดไหมเห็นไหมอายุ
3: ผิด
4: เห็นไหมแสดงว่าไม่ใช่เด็กอยู่หรอย้อนกลับไปใหม่ TikTok เนี่ยเราบอกว่าวัยรุ่นอยู่เยอะถูกไหมครับ
3: ใช
4: ่ผมไปสอน O-top เนี่ยนี่คุณป้าทั้งนั้นเลยเนาะ
3: เขาก็ดู
4: ดูยานด้วย
3: ดู
4: ผมกล้าท้าเลยนะใครให้คุณแม่คุณป้าคุณยายที่บ้านดู TikTok ไม่ออกจาก TikTok เลยจ้าน
3: ั่งนาน
4: ละครแนวตั้งจีน
3: จริงๆ
4: จริงวะ
3: ถ้าเป็นละครแนวตั้งนะท่านผู้ชมปุ๊กว่านะผู้ใหญ่ตัวดี
4: ใช่แล้วคำถามครับคุณยาย
3: ว่าตัวเอง
4: คุณยายเปิด TikTok ไม่เป็นใครเปิด
3: หลาน
4: หลานอายุเท่าไหร
3: ่วัยรุ่น
4: เออหลานก็ลงอายุหลานนี่ยิงแอดไปเจอคุณยายทั้งนั้นเลย
3: ใช่ว่าเราอย่าไปเชื่อข้อมูลที่บอกว่าคนดู TikTok เป็นวัยรุ่นไม่ใช่แล้วคร
4: ับ TikTok เขาเอาข้อมูลหลังบ้านมาว่าวัยรุ่นดูเยอะคือวัยรุ่นคือราวๆ20จนถึง35เพราะอะไรครับ
3: เป็นคน
4: เพราะเป็นคนสมัคร
3: โอ้โห
4: แต่คนใช้ไม่ใช่ก็เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วเนาะเด็กเด็กก็ดูเยอะคนแก่ก็ดูเยอะวัยทำงาน
3: ดูเยอะ
4: ก็ดูเยอะแต่ดูตอนเป็นเวลาดังนั้นเราก็ไปดูเป็นเวลาเวลาเราก็วัดตามพฤติกรรม
3: เราก็ไลฟ์สดตอนที่กลุ่มเป้าหมายเราชอบดู
4: ใช่ก็ตามพฤติกรรมลูกค้าแล้วตอนนี้ต้องกลับไปดูพฤติกรรมลูกค้าแล้วลูกค้าวัยรุ่นลูกค้าวัยรุ่นจริงๆไลฟ์ตีสองก็ได้มันจะนั่งดูอยู่ก็ได
3: ้จริงๆพี่ปุ๊กเคยไปเจอน้องอินฟูคนหนึ่ง
4: ครับ
3: เขาบอกเนี่ยเขาไลฟ์สดทุกวันพี่ก็บอกว่าอ้าวไลฟ์สดตอนไหนอ่ะบอกพี่ดิเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเขาบอกหนูจะไลฟ์ตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองพี่ก็ตาเหลือกคุณว่าขอโทษไลฟ์ตอนนั้นแล้วใครจะดู
4: ก็กลุ่มเป้าหมายเขาอยู่ตอนนั้น
3: เขาก็บอกว่าดูแล้วดูขายของได้เหรอ
4: ครับ
3: ขายของได้พี่โอ้โหเที่ยงคืนถึงตีสองนี่เรานอนไปสองรอบแล้วนะเราตื่นแล้วอะเรานอน
4: สมมติพี่จะไลฟ์ของแม่และเด็ก
3: อ่ะ
4: พี่ต้องเลือกเวลาไหนครับ
3: หลังสี่ทุ่มห้าทุ
4: ่
3: ม
4: ไม่หลังสี่ทุ่มก็ช่วงเที่ยงลูกนอน
3: ถูกต้อง
4: ตอนที่เขาตบตัวลูกนอนอยู่นั่นเนี่ยเขาจะเริ่มมีเวลาทำอะไรครับดูไลฟ์เรา
3: ถูกต้อง
4: กลางคืนอาจจะไม่ได้ดูเลยนะมัวแต่อู้มาชงนองอยู่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้พฤติกรรมลูกค้าครับ
3: เราก็รู้สินค้าของเรารู้พฤติกรรมลูกค้าเรา
4: ใช่ครับ
3: แล้วเราก็ค่อยไปไลฟ์โดยไม่ต้องห่วงเรื่องแพลตฟอร์ม
4: ใช่คือไม่ต้องห่วงเรื่องแพลตฟอร์มครับเราไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราอยู่ในแพลตฟอร์มไหนมันมีข้อพิสูจน์อีกอันนึงเน
3: า
4: ะ
3: ว่า
4: เลมอนเ
3: อ
4: เลมอนเอใครอยู่เยอะ
3: วัยรุ่นไหม
4: วัยรุ่นเนาะผมคิดอย่างนี้เลยครับ
3: ผม
4: คิดเลยครับวัยรุ่นอยู่เยอะ
3: วัยรุ่น
4: ใช่ไหมทุกอย่างเขาไปดูยังไงก็วัยรุ่นความเข้าใจผมวัยรุ่นมีวันหนึ่งผม
3: อย่าบอกนะว่าเข้าใจผิดเดี๋ยวพี่จะ
4: วันหนึ่งผมรีวิวผมเคยเล่าให้พี่ปุ๊กฟังยังไม่รู้ผมเคยรีวิวเน
3: า
4: ะรีวิวใบขับขี่ตลอดชีพใบขับขี่ตลอดชีพต้องแก่พอสมควรถึงมีนะ
3: ต้องมีประสบการณ์ในชีวิตพี่มีนะจ๊ะ
4: โจก็มีครับผมก็หยิบ
3: ใบขับขี่ต้องเกิดทันนะคุณถึงได้ใบขับข
4: ี่ใบขี่ตลอดชีพมารีวิวใน TikTok รีวิวใน Facebook แล้วก็เอาคลิปเดียวกันแหละครับลงเลมอนเอก
3: แล้ว
4: ฟังสุดในเลมอนเอก
3: เพราะว่า
4: คนมาทักว่าพี่ก็มีป้าก็มีไม่เปลี่ยนบัตรผมยังเป็นบัตรกระดาษอยู่เลยนะไม่เปลี่ยนเป็นบัตรแข็งละไม่เปลี่ยนเป็นบัตรแข็งละพี่เลมอนเอ็กคนกลุ่มนี้อยู่เราจะเรียกว่าแก่
3: ม
4: ั้ย
3: ที่มันเจนเอ็กทั้งนั้นน่ะ
4: ใช่
3: คนที่จะมีใบขับขี่ตลอดชีวิตส่วนมากจะเป็นเจนเอ็กคุณรู้ป่ะ
4: ใช่
3: มักจะเป็นรุ่นเราอะ
4: แปลว่าอะไรครับเลมอนเอ็กไม่ได้มีวัยรุ่นอยู่เยอะ
3: มีแต่พ่อแม่วัยร
4: ุ่
3: น
4: แล้วแต่AI จัดสรรครับ
3: อย่าได้แคร์แพลตฟอร์มแล้วทุกวันนี้อย่าได้แคร์แพลตฟอร์ม
4: ดังนั้นกลับไปเรื่องที่ผมบอกว่าทำไมเราพูดต้องพูด2ชั่วโมงเพราะ AI มันวิ่งไปมันเริ่มจับแล้วทำไมเราต้องขายเลย AI มันเริ่มจับแล้วว่าเธอขายอะไรเธอขายให้ใครแล้วขอเวลา AI ไปหาลูกค้าให้นิดนึง AI มันรู้ว่าอันนี้สินค้าวัยรุ่นขายน้ำดื่มขายครีม AI ก็จะวิ่งไปหาคนที่เคยชอบน้ำดื่มเคยชอบครีมให้มาเห็นไลฟ์สดของเรา
3: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรพูดอ้อมค้อมไม่ควรอารัมพบทใช่ไหม
4: ไม่ควรอารัมพบทในช่วง15นาทีแรกครึ่งชั่วโมงแรก
3: ถ้าเกิดสมมติในการพูดทั่วไปอะนะสมมติเราขายทัวร์เราบอกคุณผู้ชมคะเราทำงานหนักมากเลยแต่ละวันเนี่ยวันละ8ชั่วโมง12
4: ไปแล้ว
3: มาก
4: ผมไปเลย
3: ไม่ต้องมีการโน้มน้าวใจอะไรเลย
4: ใช่บอกเลยวันนี้เรามีบัตรทัวร์อะไรนะฮ่องกงไปมูเลย5วัน9วันเหลือแค่ 3,000 บาท
3: คุณจะเข้าตีหัวเข้าบ้านขนาดนั้นเลย
4: ใช่ใช่
3: คุณฮัตเซลขนาดนั้นคุณไม่อารัมพบท
4: ใช่ใช
3: ่ใ
4: ช่แล้วผมพูดด้วยนะมูแปลว่าอะไรครับคนสายมูจะมีโอกาสเห็นผมแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มีวัดเนี่ยสำหรับคู่รักเลยนะใครกำลังจะแต่งงานนะต้องไปวัดนี้นะคนกำลังจะแต่งงานคนรักกันจะเห็นผม
3: พี่พุกทำหน่อยถ้าเกิดเราต้องพูดตรงๆโดยเร็วตั้งแต่การเริ่มไลฟ์เพื่อให้แพลตฟอร์มมันส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยแล้วการพูดตรงๆอย่างนั้นบางทีมันไม่ได้เรื่องของการโน้มน้าวใจ motivate นึกออกไหมมันเหมือนแบบโชว์ไพ่หมดมือมันเหมือนกับโอ้โหมีอะไรก็บอกแล้ว
4: ก็เดี๋ยวนี้เขาต้องเอาความตื่นเต้นขึ้นมาเป็นคลิปขึ้นมาต้นก่อนไง
3: เช่น
4: แล้วเขาถึงอยากดูเอาที่เมื่อกี้ผมบอกอะ
3: ในร้าน
4: ใช่อย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาสอนไลฟ์สดเงินล้านนะใครดูให้จบนะเนี่ยเห็นไหมคนก็จะอยากดูละเนี่ยแล้วคล้ายอะไรนะคล้ายไลฟ์สดเดี๋ยวจะให้สูตรไปด้วยหลอกแล้วจะก็หลอกให้อยู่ถูกไหม
3: แจกของได้ไหม

0: หนึ่งที่หลายคนเขากลัวกันมากนะทุกวันนี้เขากลัวเรื่องของการถูก
1: แบน
0: ถูกแบน
1: ใช่
0: Facebook กลัวปลิวมากบางคนบอกได้ยินข่าวมาว่ามันไปย้อนดูประวัติ5ปี10ปีด้วยจริงเหรอพี่ปุ๊กไม่แน่ใจ
1: ดู10ปีแปลว่าอะไรครับ
0: ก็คือการนำเสนอข้อมูลของเรา
1: ค่ะใช่ๆๆ
0: แล้วมีการออกใบเตือนพอย้อนไปโอ้นี่
1: ผมโดน
0: ต
1: ั้
0: งแต่5ปีที่แล้วอ่ะ
1: ผมโดนผมโดน TikTok
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ก็คืออย่างนี้ครับวันที่เรายังไม่ดัง
0: มันจะไม่มาดู
1: มันก็จะไม่เห็นเราว่ามันมีคลิปนึงผมสอนเบื้องหลัง TikTok Shop เสร็จปุ๊บไอ้คลิปเนี้ยอยู่ดีมันดันฟรีขึ้นมาเองผ่านไปประมาณปี2ปีแล้วเน
0: า
1: ะมันดันฟรีคนมาเห็นเป็นแสน
0: ม
1: ันแบนผมมันบอกว่าผมเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวแต่เมื่อก่อนนี้เราเผยแพร่มา2ปี
0: เราไม่ดัง
1: เรายังไม่ดังแต่พอไอ้คลิปนี้มันเกิดแมสขึ้นมาม
0: ันห้าม
1: นี่คือแต่จริงนี่คือข้อดี TikTok นะ
0: เหรอ
1: คลิป2ปีที่แล้วยังแมสได้เลยครับคลิป5ปีที่แล้วอาจจะแมสได
0: ้มันก็ดึงให้เรามี
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันคลิปมันจะเขาเรียกอะไรฮะมันจะกระจายไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ค่อยหมดอายุมันไม่เหมือน Facebook เนอะลงคลิปวันนี้พรุ่งนี้คนก็ไม่เห็นแล้ว
0: แต่ว่ามันก็เป็นการหลอนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอย่างเราไลฟ์สดกันทุกวันเราก็กลัวว่าเอ๊ะการไลฟ์สดของเรามันจะไปเหยียบตาปลาเจ้าของแพลตฟอร์มมั้ย
1: อ๋อโอเค
0: ยังไง
1: ไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมันอยู่ในระบบให้เราแค่เดือนเดียวครับ
0: อ๋อแล้วมันก็ใช่เดือนเด
1: ีย
0: ว
1: มันจะหลบ
0: ไป
1: ยกเว้นเราไปตัดมันมาลง
0: ใช่
1: อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะแต่ในการที่เราไปตัดมันมาลงเราก็เลือกช่วงที่เราไม่ได้ผิดอะไร
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยที่สุด
1: แต่จริงในไลฟ์สดถ้ามันผิดมันก็เด้งเลยมันเด้งบอกเราเลยครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องไปนั่งทำการบ้านกฎกติกามารยาทคนแต่ละแพลตฟอร์ม
1: คือจริงๆผมพูดง่ายคือกฎหมายคือกฎแพลตฟอร์
0: ม
1: กฎจริยธรรมคือกฎแพลตฟอร์ม
0: คุณคิดเลยอะไรที่ผิดกฎหมาย
1: อะไรที่ผิดจริยธรรมเช่นอยู่ดีหยิบมีดมาฟันกันอย่างเงี้ยผิดจริยน่ากลัวเน
0: า
1: ะเริ่มจริยธรรมไม่ค่อยดีเน
0: า
1: ะอยู่ดีหยิบมีดมาไล่แทงกันแต่ขายมีดมันรู้ว่าเราขายมีดแต่ถ้าอยู่ดีเราหยิบมีดมาเชือดไก่เพื่อจะมาทำอาหารน่ากลัวไหม
0: น่ากลัว
1: คือเวลาเข้าทีวีมันยังต้องเซ็นเซอร์เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดใครบอกว่าอ้าวก่อนหน้านี้พี่เล็กบอกว่าให้ขายตรงๆไงมีอะไรพูดเลยผมก็จะพูดเรื่องขายมีดฉะนั้นผมเอามีดมาผมเอามีดสับลงบนขาไก่ปัง
1: แล้วทำไมเราไม่สับ
0: เด่นขึ้นเลย
1: ทำไมเราไม่สับอย่างอื่นน้องสับขาไก่ทำไมเพราะมันก็จะมีข้อนะขนาดไอ้คลิปที่สับขาไก่อ่ะในทีวียังไม่ให้ทำเลยนะในทีวียังต้องเบอร์ภาพเลยเนาะ
0: โอ้โห
1: ถูกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องเบสิกแต่คนไทยแปลกอย่างหนึ่งครับพี่อยากจะหลีกเลี่ยงให้ได้ทำอย่างนี้ทำไมผิดอ่ะทำอย่างนี้ทำไมผิดอ่ะยกตัวอย่างทำไมอยู่ใน TikTok แล้วเราบอกว่าให้ไปซื้อของบน Facebook หรือพูดถึง Facebook มันผิดล่ะผมก็บอกว่าถ้าพี่เปิดร้านนึงแล้วพนักงานพี่บอกให้ไปซื้อร้านข้างๆผิดไหม
0: โดน
1: เหมือนกันเลยครับเรากำลังอยู่ใน TikTok แต่เราบอกว่าให้ไปซื้อที่ Facebook เน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีมารยาท
1: อ่ะใช่
0: ๆโอ้โหอันนี้คือถ้าหากว่าใครกังวลว่ากลัวเพจตัวเองจะปลิวต่างๆช่องตัวเองจะปลิวก็คืออย่าทำผิดกฎหมายอย่าผิดทำกฎศีลธรรม
1: ใช่กฎทั่วๆไปที่เรารู้อ่ะเช่นโป๊เปื่อย
0: รุนแรงน่ากลัวอุบาทน่าเกลียด
1: เอาเด็กมาอยู่เดียวๆเขาก็บอกว่า
0: เด็กนี่ไม่ได้เลยนะ
1: ใช่เพราะว่ามันมีกฎหมายเด็กอยู่เนาะอยู่ดีเรา PDPA ของเด็กอีกโอ้หลายเรื่องครับ
0: เด็กอย่าเสี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังมีโอกาสผิดบ่อยเยอะมากแต่ว่าในกระบวนการทำไลฟ์คอมเมิร์ซเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังมันก็จะต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหม
1: ครับ
0: ข้อดีข้อเสียคืออะไรพี่เล็ก
1: ข้อดีแน่นอนเนอะเปิดการมองเห็นมีโอกาสขายของได้ข้อเสียคือมันสดไง
0: ครับเราต้อง
1: ยกตัวอย่างให้เราเห็นอินฟูหลายท่านเน
0: า
1: ะผู้ซื้อไม่รู้จะมีฝูหลายท่านเวลาเมาออกเมาด้วยแล้วพูดไม่ดีเป็นดราม่า
0: เสียเลย
1: อย่างเงี้ยเนาะ
0: มันเสี่ยงมันเสี่ยง
1: ใช่มันเสี่ยงแต่นั้นมันก็มีทั้งดีและไม่ดีครับทุกอย่างมันมี2เรื่องเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างฐานแฟนคลับอะไรเงี้ยไลฟ์สดนี่ช่วยได้เยอะกว่า
1: เยอะมากครับไลฟ์สดนี่ช่วยเยอะมากไม่ว่าจะขายของหรือเป็นแฟนคลับ
0: ขายของก็ได้ไลฟ์สด
1: ใช่ไลฟ์สดเพื่อขายของโดยเฉพาะเลยครับมีร้านหนังไก่ทอดร้านหนึ่งเนาะใน TikTok ขายได้เดือนละ16ล้านรายได้24ชั่วโมง
0: เขาไลฟ์ยังไง
1: ก็เขาสลับคนมาไลฟ์ไง
0: อ๋อ
1: ก็เนี่ยสลับไลฟ์เป็น24ชั่วโมงให้มันรู้ไปว่าขายไม่ได
0: ้คุ้มไหมเนี่ย
1: โอ้น่าจะคุ้มนะ
0: สมมติว่าพี่ปุ๊กทำสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งนะพี่เล็กแล้วพี่
1: ต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปี16ล้าน
0: พี่ก็จ้างคุณมาไลฟ์ตลอดมันจะโอไหม
1: จ้างคนมาไลฟ์ต้องถามว่าจ้างเป็นพนักงานประจำหรือจ้างมาไลฟ์เป็นครั้งๆถ้าจ้างเป็นครั้งๆมันไม่โอเพราะว่าเขาคิดครั้งละ 2-3,000 เขา

0: ายไม่ได
1: ้ก็จ้างเป็นพนักงาน
0: แต่ถ้าเป็นพนักงานประจำที่ทำร้ายอย่างเดียวเรากินเงินเดือนประจำ
1: แล้วก็ไอ้พี่พวกเห็นบริษัทที่เขาจ้างคนเป็นพนักงานและให้พนักงานไลฟ์สดแต่เขาให้ค่าคอมเขาบอกไลฟ์เงินเดือนน้อยแต่จะได้เปอร์เซ็นต์จาก
0: ก็เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งได้ครับอันนี้แล้วแต่นโยบายบริษัท
1: แต่พี่ต้องหาสินค้าให้เจอก่อนว่าพี่จะขายอะไรพี่ก็ต้อง
0: โอ้ตอนนี้พี่เป็นนายหน้าได้เลยขายอะไรก็ได้หยิบมาเลยครับเอาอะไรมาขายก็ได้นี่ไมโครโฟนไอแพดปากกา
1: ได้หมด
0: ได้หมด
1: เพราะว่าเราเป็นแค่นายหน้าเราเป็นคนที่ไลฟ์สดเรามีเหมือนกับเรามีตลาดของเราเองหาสินค้าอะไรมาวางก็ได้นะคราวนี้ต้องมาดูว่าไอการไลฟ์คอมเมิร์ซเนี่ยในเมื่อใครๆก็ไลฟ์สดได้แต่คนที่ไลฟ์แล้วได้16ล้านแค่ขายหนังไก่นะ
0: ครับ
1: พี่ว่าหนังพี่ก็ขายได้นะ เราเล่นนะไม่ใช่หนังหมูนะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะเคล็ดลับการไลฟ์ยังไงให้ปังไม่ต้องถึง16ล้านก็ได้พี่เล็กขอให้มันขึ้นล้านก็พอใจแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
2: Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
10: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
11: ์ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMIU X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
12: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
13: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กับเข้าสู่รายการของเรานะถ้าหากว่าการไลฟ์สดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ได้มากขึ้นเนี่ยมันจริงหรือบางคนไลฟ์ไม่เห็นขายได้เยอะเลยมันต้องมีเคล็ดลับ
0: ผมบอกนี้ก่อน
1: พี่เล็ก
0: คือเราผมจะไม่เรียกว่าเคล็ดลับคือทั้งหมดนี้อยู่ที่ความขยัน
1: เอางั้นเลย
0: ขยันอันดับที่หนึ่งก่อนต้องขยัน
1: เหมือนง่ายนะ
0: ต้องขยันสุด
1: ๆสุดแค่ไหนขยันขนาด
0: ก็พี่เปิดร้านเวลาพี่ไปเปิดร้านค้าพี่ต้องเปิดอยู่กับมัน6ชั่วโมงใช่ไหมหรือ8ชั่วโมงพี่เปิดร้านขายในห้างตั้งแต่10โมงเลิกห้างทุ่มหนึ่งสองทุ่มพี่อยู่กับมันกี่ชั่วโมงอะโอ้สิบชั่วโมงได้เนาะ
1: ถึง
0: 10ชั่วโมงเนาะ
1: ถึง
0: แต่เราพี่ไลฟ์พี่บอกว่าไลฟ์ครึ่งชั่วโมงแล้วเลิก
1: ปิดร้านหนีเลย
0: เอ่ะอ้าวนี่10ชั่วโมงอันนี้เหมือนกันเลยพี่แต่ร้านมันไม่ได้มีตั้งอยู่อย่างนี้ร้านมันอยู่ในโลกในจ
1: อ
0: ดังนั้นนี่คือความขยันก่อนอันดับที่1ความขยัน2
1: พี่เปิดร้านไลฟ์8ชั่วโมงเหมือนกันเท่ากับเปิดร้านจริงอ่ะ
0: ผมไม่เชื่อว่าพี่เปิดร้านไลฟ์8ชั่วโมงทุกวันพี่จะขายไม่ได้เผลอๆขายดีกว่าที่พี่ไปเปิดร้านจริงอีกถ้าร้านจริงพี่อยู่ในซอยลึกๆไลฟ์สดพี่อยู่ในซอยลึกพี่ไลฟ์สดในซอยลึกคนเห็นทั่วโลกทั่วประเทศแต่ร้านพี่อยู่ในซอยลึกคนไม่เห็นเลยนะ
1: เล็กแต่พี่พูดไม่เป็นจริง
0: ๆ
1: พี่พูดไม่เก่งพี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดทุกวันนี้นะพี่ไปกับเพื่อนพี่อ่ะพี่ก็มีแต่เป็นคนฟังอ่ะเพื่อนพี่มันก็พูดพี่ก็คอยหัวเราะกับมันสนุกดีแล้วพอไลฟ์สดพี่ทำไงได
0: ้ทุกคนจะมีเทคนิคส่วนตัว
1: อันนี้
0: ตัวเองจะหาเองได้เขาเรียก personal brandingยกตัวอย่างคนขายชุดนอนไม่ได้พูดสักคำครับนอนเลยพี่เคยเห็นไหมไวรัลชุดยุคช่วงนึงอ่ะขายชุดนอนตั้งป้ายไว้แล้วตัวเองก็นอนเพราะฉันขายชุดนอนฉันจะพูดได้ไงฉันใส่ชุดนอนฉันนอนหลับสบายตื่นมามียอดขายเก็บกลับบ้าน
1: ง่ายนะ
0: เห็นไหมเขามีเทคนิคครับเขามีเทคนิคเลิกเทคนิคตัวเอง
1: กันผู้ขายชุดนอนดีกว่าคุณผู้ฟังผมจะได้นอนด้วยแล้วผมไม่ต้องขายด้วย
0: คืออันนี้คือไม่ได้แปลว่าเราเป็นสูตรเนาะมันไม่ใช่สูตรแปลว่าพี่ทำอาจจะไม่เหมือนเขาทำผ ผมจะมีคำหนึ่งพูดเสมอว่า AI รู้จริตเรา
1: คืออะไร AI
0: รู้จริต
1: เดี๋ยวก่อนรู้จริตคนทำหรือรู้จริตคนดู
0: รู้จริตเราและรู้จริตคนดูเราใช้คำว่า AI รู้จริตเราแปลว่าเราเป็นคนแบบนี้ AI จะพาไปหาคนแบบนี้ที่ชอบคนแบบนี
1: ้
0: ดังนั้นเราต้องมีจริตที่เป็นตัวเราเองครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องแบบเฮ้ยพิมพ์ริพายเขาไลฟ์แบบนี้แล้วเขาขายดีไลฟ์แบบพิมพ์ริพายเราโดนด่านะในประเทศไทยนี่คนพูดคำหยาบน่าจะมีพิมพ์ริพายคนเดียวที่ยังอยู่รอด
1: ถูก
0: วะ
1: อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ผู้ผาด้วย
0: คือคำหยาบแบบ
1: อย่า
0: แบบรุนแรงอะดา
1: ถ้าอย่างนั้นไม่มี
0: น่าจะมีอยู่แค่คนเดียวที่อยู่รอดถูกไหม
1: พี่พายใช่แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยถ้าบอกก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดเหมือนกันอะของมันก็ของเดิมๆคำพูดโฆษณาสินค้าเราก็พูดแบบเดิมๆประโยคเดิมๆเนี่ยคนฟังเขาหันมาเจอเราพูดเดิมๆแล้วเขาจะดูเราครั้งต่อไปแล้วพี่เล็ก
0: ต้องยกตัวอย่างว่าขายอะไรขายน้ำพูดเรื่องเดิมแต่ผมสามารถเอาน้ำเนี่ยอ้าวแล้ววันนี้เราจะเอาน้ำตัวนี้มาชงกาแฟให้ดูกันดีกว่าเริ่มเป็นเรื่องใหม่แล้วเนาะยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างนี่เสือ
1: หนังไก่หนังไก่เมื่อกี้เนี่ย
0: หนังไก่โอ้พี่หนังไก่นี่เขา
1: ขาดใจมาก
0: คั่วทั้งวันผัดทั้งวันเขาตั้งเลยครับทอดไปคุยไปพี่ทอดไก่
1: แล้วเขาคุยเรื่องอะไร
0: ก็คุยสัพเพเหระแล้วก็ย้ายเอามาที่สินค้าสัพเพเหระได้เลยพี่เคยเห็นขนมเปี๊ยะไหมขายขนมเปี๊ยะมันยัดกันทั้งวันเลยนะยัดไข่ยัดอะไรทั้งวันแล้วมันก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆมันก็เล่าเรื่องนู่นเรื่องนี่คนขายเครื่องสำอางแต่งหน้าไปเล่านู่นนี่นั่นไปแวะขึ้นมาเครื่องสำอางทุกคนจะมีแนวทางตัวเองทุกคนจะมีแนวทางตัวเองครับผมถึงบอกว่าจริตพี่ชอบเล่าข่าวพี่จะขายเครื่องสำอางผมก็เลยบอกว่าพี่ชอบเล่าข่าวอยู่แล้วว่าพี่เล่าเรื่องข่าวเนาะพี่ก็แต่งหน้าไปเล่าข่าวไปทุกวันแล้วเครื่องสำอางตั้งอยู่แล้วก็แวะมาว่าเฮ้ยลิปนี่มันดีจริงเว้ยลิปนี้มันแบบทาแล้วมันแบบไม่หลุดเลยอะเนี่ยวันนี้จะไปออกงานลิปนี้ยังไม่หลุดเลยเนาะอ่ะแล้วก็ทาไปแล้วก็เล่าข่าวต่อ
1: ไม่จำเป็นต้องพูดสินค้าเราอย่างเดียว
0: แต่ต้องแวะมาที่สินค้าด้วยมันเป็นกดแพลตฟอร์ม
1: ความถี่บ่อยแค่ไหนอะ
0: ก
1: ็10นาทีกลับมาคุยเรื่องสินค้าเรา10นาที
0: สินค้าเราโชว์อยู่10นาทีกลับมาก็ได้แต่ต้องมีสินค้าโชว์อยู่ในหน้าจอ
1: เหมือน
0: อันนี้พูดอันนี้พูดถึง TikTok นะแต่ถ้า Facebook ช็อตอะไรนะช็อตในYouTubeพูดไปเถอะมันไม่ว่าอะไรเราเลยแต่ TikTok กับ Shopee ไม่ได้เพราะมันคือร้านค้ามันก็เลยต้องให้เราขายของ
1: TikTok กับ Shopee
0: TikTok กับ Shopee
1: Shopee ก็ไลฟ์สดได
0: ้ไลฟ์สดได
1: ้ไปขนาดนั้นแล้ว
0: ก็ไลฟ์สดได้แต่ต้องขายของแต่ถ้าเกิดพี่จะไม่ขายของใน TikTok พี่ก็ไม่ต้องปักตะกร้าถ้าพี่ไม่ปักตะกร้าใช่ไหมครับพี่ไลฟ์สดแบบเป็นอินฟูพี่ห้ามพูดเรื่องขายของก็ได้ก็เล่านู่นนี่นั่นพี่ก็เปิดไลฟ์สดมาเล่าข่าวแบบเราเนี้ยเปิดเงี้ยเล่าข่าวได้เลย
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เป็นสินค้าเราเป็นบริการล่ะ
0: บริการมันจะยากนิดนึงครับ
1: ใช
0: ่บริการจริงๆไลฟ์สดได้เลยครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้
1: พี่ขายทัวร์เงี้ย
0: ขายทัวร์ได้
1: ไปอินเดียเงี้ย
0: ได้ถ้าพี่ขายทัวร์ไปอินเดียพี่มีไกด์ไหม
1: ก็น่าจะต้องมีนะ
0: ไกด์ไลฟ์สดเลยจากที่นู่น
1: อ๋อ
0: แนะนำที่เที่ยว
1: แล้วถ้าเกิดเป็นโปรแกรมที่ยังไม่ไปอ่ะจะเตรียมจะไปเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้พี่จะจัดทัวร์ไปอินเดียจะสี่สังเวย์
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: พี่แล้วพี่มีเขาเรียกอะไรครับภาพนิ่งสถานที่ท่องเที่ยวไหม
1: มี
0: พี่ก็เล่าสิวัดนี้พระพุทธวัดที่พระพุทธเจ้ามาเดิน79นะคือวัดผมก็มั่วไปเล่นนะพี่ผมไม่ค่อยรู้พุทธศาสนาเนาะเป็น
1: ท่านเดินที่ป่าไม่ใช่วัดเพราะว่าทอดการทานการป่าใช่
0: ใช่
1: สวนลุมพินีเราก็จำไม่ได้ใช่สวนลุมพินี
0: ใช่เดิน79นะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปนะที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเนี่ยเราได้ไหม
1: ต้องพยายามหาอะไรมาประกอบถ้าไม่มีสินค
0: ้
1: า
0: ใช่แล้วก็มีรูปให้ดูหน่อยก็คือการมาให้ความรู้ความสนุกและใครสนใจก็อยากจะไปทัวร์กับเราก็ทักมาหน้าโปรไฟล์ได้เลยทัวร์เรารับ30คนเองนะแต่ไม่พูดราคาเพราะถ้าพูดราคาเดี๋ยวมันหาว่าเราขาย
1: อ๋อเหรอห้ามพูดราคาด้วย
0: ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ปากตะกร้า
1: อ๋อเราสู่กันฟังเฉยๆแต่ให้เบอร์โทรได
0: ้รับทักหน้าโปรไฟล์
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: หน้าโปรไฟล์มีเบอร์โทร
1: ห้ามบอกว่าติดต่อไปที่ Facebook ติดต่อไปที่ LINE ติดต่อไปที่อย่างนั้นไม่
0: คือผมเห็นหลายคนพูดเนาะ
1: ไม่เป็นไรมั้ย
0: มันก็มีคนทั้งเป็นและไม่เป็นผมใช้คำนี้เนาะมีคนถามผมให้ความคิดให้ข้อคิดไว้2เรื่อง
1: คือ
0: ความยุติธรรมไม่มีบนโลกใบนี
1: ้แม้แต่ในแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ไม่มีความยุติธรรมบางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได้
0: ยกตัวอย่างพี่ปุ๊กมีคนตาม5ล้านและทำขายของดีมากให้รายได้เนี่ยวันนึงขายได้10ล้านถูกด้วยอันนี้เป็นเคสที่เราเห็นแล้วอินฟูเขาทำได้อยู่แล้วขายได้10ล้าน TikTok ได้จากพี่ 20% แปลว่าเขาได้ครั้งละ
1: 2 ล้าน
0: ได้ทุกวัน2ล้านจากพี่คนเดียว
1: ให้เขาขายเถอะ
0: ต่อให้พี่พูดผิด
1: ก็เปิดได
0: ้ก็ต้องหยวน
1: ใช่ถ้าพี่
0: กับการผมมีคนตาม 2,000 ขายของให้มันได้แค่วันละ20 บาท
1: ไปไกลๆไปไม่รู้เรื่องเลยคน
0: เ
1: นี้ย
0: ไปเราไป
1: ไป
0: อันนี้เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงเราสังเกตดูสิทำไมอินฟูช่องแทบจะไม่ค่อยปิวพูดหยาบแค่ไหนก็ไม่ปิว
1: จริง
0: โดนร้องเรียนก็ไม่ปิว
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ผมใช้คำว่ายุติธรรมไม่มี
1: ในโลกนี้เขาบอกว่าใช้ AI จับ AI อ่ะมันจับได้หมดนั่นแหละ
0: AI จับแต่สุดท้ายแล้วใครเป็นคนคิดปิวแล้วกลับมาใหม่ได้เร็วเขาบอกห้ามมีเด็กโอ้ลูกดาราเต็มเลย ลูกเราบ้างสิ
1: ไปเลย
0: เออ
1: จริงจริง
0: ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเราต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนเนาะอันนี้คือเรื่องผมใช้คำว่าความยุติธรรมไม่มีบนโลกใบนี้กับสองอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับฝ่าไฟแดงทฤษฎีฝ่าไฟแดง
1: ลองดูสักแป๊บนึง
0: ไม่ใช่พี่กับผมอ่ะขับฝ่าไฟแดงทั้งคู
1: ่
0: ตำรวจจับผมไม่จับพี่เพราะเขาไม่เห็นพี่แต่ว่าเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่เห็นพี่ไงมันเห็นผมดังนั้น AI อาจจะจับไม่เจอพี่
1: เล็ก
0: เจอผมก่อน
1: แต่ว่าที่บอกว่าไอ้มันย้อนกลับไปดูไง
0: ใช่ไงวันหลังมันมาย้อนเราเองอันนี้ผมพูดถึงคลิปทั่วไปวันหลังมันอาจจะกลับมาหาเจอพี่ก็ได้หรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้
1: ต้องลองเสี่ยง
0: เ
1: พราะบางคนบอกโอ้โหกว่าจะสร้างมาได้ถึงขนาดนี้กว่าจะมี follower เยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่อยากหลุดไม่อยากปิวทำยังไงแก้งซื้อโฆษณามันดีไหมมันจะได้ปาณีเราเกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยวเลยครับ
1: แ
0: ปลยิ่งซื้อโฆษณามันยิ่งตรวจเยอะเพราะว่าก่อนมันจะโฆษณามันจะตรวจคลิปเราทั้งหมดก่อนแล้วว่าเราโฆษณาได้ไหมผิดกฎมันข้อไหนไหม
1: นะ
0: ใช่ยิ่งโฆษณาแปลว่าเราเรียกมันมาตรวจบ้านเราเราเรียกมันมาตรวจบ้านเราเออ
1: ซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เอาเฟซบุ๊กไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่ทิกตอกนี่พูดทิกตอกเฟซบุ๊กกดน้อย
1: แต่ถ้าซื้อโฆษณาทิกตอก
0: สมมติพี่จะซื้อโฆษณาคลิปนี้มันตรวจละเอียดเลยนะคลิปนี้พี่กดผิดกฎเปล่า
1: ซื้อไปแล้ว
0: ก็ไม่ผิดหรอกถ้าพี่ซื้อผ่านยังไงก็ไม่ผิด
1: โอ้ซื้อผ่าน
0: เดี๋ยวนี้ในทิกตอกมันจะมีปุ่มนึงครับพอเรากดโพสต์ปุ๊บมันจะอนุญาตให้มันตรวจสอบคลิปก่อนโพสต์ว่าผิดหรือเปล่าแต่ว่าเรากดโพสต์ปุ๊บต้องรออีก15 นาทีมันถึงได้ลง
1: มันใช้เวลาตรวจสอบของเรานั่นเอง
0: เราเปิดได้แค่เรากลัว
1: บางคนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วเราลองซื้อโฆษณาของเราเองได้ไหมควรไหม
0: ควรครับ
1: เพราะอะไรอะแล้ววันหลังถ้าเราไม่ซื้อแล้วมันจะส่งไปให้คนดูเยอะไหมบางคนอย่าซื้อนะซื้อแล้วต้องซื้อตลอดนะ
0: มันเป็นความเข้าใจที่ผิดอีก
1: เอาจริงเหรอ
0: เราอย่าซื้อโฆษณาอันนี้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไลฟ์มานานแล้วคนไม่ค่อยเห็นเลยอะเปิดการมองเห็นให้มันหน่
1: อ
0: ยให้คนเห็นแต่ที่คนมันน้อยต้องกลับไปดูว่าเราไลฟ์อะไรเราไลฟ์น่าเบื่อไหมเราได้มีกลยุทธ์การไลฟ์ไหมอย่างที่ผมบอกเราได้บอกให้มันชัดเจนไหมขายอะไรขายให้ใคร AI จะได้หาวันหนึ่งเรามีสินค้าอยู่แค่น้ำขวดนี้เราก็พูดแต่น้ำขวดนี้คนนี้ไม่มีกิมมิกอื่นๆมาใส่ให้มันเลยผมเล่าน้ำขวดนี้ผมเล่าได้15 นาทีหลังจากนั้นปุ๊บอีก2 ชั่วโมงที่เหลือผมเล่าไม่ได้แล้วนะ
1: หมดปัง
0: ถูกไหมพี่ก็ต้องมีเทคนิคเนอะอ่ะงั้นวันนี้เรามาจัดนี้ดีกว่านั่งคุยกันดีกว่า
1: เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย
0: ๆไปวิ่งดีกว่าวิ่งไปไลฟ์สดไปขายน้ำไป
1: ถึงว่าเราเห็นบางตัวสินค้าเขาขยันพาดารามานั่งคุยจังเลยเดี๋ยวเอาคนนั้นไปคนนี้มาคนนั้นไปคนนี้มาก็คือเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ที่แตกต่างจากตัวของผู้ที่มาทดลองกินทดลองใช้
0: ใช่มันจะมีเรื่องคุยกันอย่างเงี้ยมันจะคุยได้พี่นั่งคุยคนเดียวมันเบื
1: ่อเนี่ยบางคนบอกไลฟ์สดคนเดียวเหนื่อยมากเอาหมามานั่งด้วยได้ไหมเอาสัตว์เลี้ยงมาร่วมด้วยได้ไหม
0: คนค่อนข้างเห็นด้วย
1: จริงปะเวิร์กจริงปะ
0: เพราะว่าคนชอบหมามันจะมาดูหมากันเป็นพระเอกคนชอบแมวถูกไหม
1: บางคนเอาถั่วปลาทองมาตั้งวันนี้จะไลฟ์สดกับปลาครับ
0: มันก็มีคาแรคเตอร์เนาะขอพูดเรื่องแมวแมวตัวหนึ่งทำอะไรได้ดีมากเลยพี่เบตง
1: เป็นยังไง
0: ชื่อเบตง
1: คืออะไรแมว
0: ติดไลฟ์สดอยู่กล้องตรงนี้แล้วไลฟ์สดว่ามันไปไหนบ้างแต่ละวัน
1: ใครเป็นเจ้าของไอเดียเน
0: ี่
1: ย
0: มีช่องนั้นน่ะผมไม่รู้ใครเป็นเจ้าของชื่อช่องเบตงนะแมวชื่อเบตงพี่รายได้เยอะไหมอ่ะคนเปย์อ่ะเปย์แมวให้อ่ะแล้วไม่เห็นหน้าแมวเนาะแต่บางคลิปก็จะเห็นนะบางคลิปก็เอาไปตัดเนาะเดินเจองูสู้กับงูไปคุกของไปนู่นนี่นั่นเรารู้ว่าวันนึงแมวไปไหนบ้างพี่คนดู
1: งั้นพี่เปลี่ยนจากแมวเป็นสัตว์อะไรได้บ้างอะตุ๊กแกไหม
0: คือคนดู
1: ค
0: นดูคนดูแล้วเขา เขาพากเสียงให้ด้วยพอเขามาตัดคลิปอ่ะเขาก็มาพากเสียง
1: ถ้าอย่างนั้นพี่ปุ๊กก็เปลี่ยนจากทุกเปลี่ยนจากแมวเนี่ยสมมติพี่ขับรถตุ๊กๆพี่เอากล้องมาตั้งหน้ารถตุ๊กๆของพี่หรือพี่เป็นไรเดอร์
0: เนื่องจากเขามีกฎห้ามไลฟ์สดบนรถ
1: เราไม่ได้
0: เพราะมันอันตราย
1: แต่บนแมวเขาไม่ห้ามเนาะ
0: บนแมวเขาไม่ห้ามแมวมันไม่ได้วิ่งเหมือนรถไงห้ามไลฟ์สดบนรถบนเรือบนยานพาหนะที่มันมีการวิ่งเพราะว่ามันอันตรายเขากลัวคนขับรถเป็นคนไลฟ
1: ์
0: อันนี้คือผิดกฎเห็นไหมกฎนั่นเป็นกฎง่ายๆนะ
1: ไลฟ์สดบนรถบังคับวิทยุก็ไม่ได้เนาะมันก็จะเข้าใจว่าเป็นรถจริงได
0: ้ผมว่าถ้าไลฟ์ให้มันรู้ว่าเป็นรถบังคับก็ไม่ผิด
1: เอาให้เห็นเลยว่าเป็นรถบังคับ
0: แต่พี่จะบังคับมันไปไหนมันไม่ได้วิ่งเองอ่ะมันก็ต้องบังคับมันทั้งวันไม่เหมือนแมวนะมันติดแล้ววิ่งเอง
1: มันน่าตื่นเต้นมันน่าสนใจกว่าเพราะไปซื้อกล้องในน้ำไลฟ์สดกับปลาดีกว่าเอากล้องติดตัว
0: มีมีมีมีมีมี
1: คนทำไปแล้ว
0: ใช่มีลงไปในน้ำดูเนี่ยปลาไปไหนเนี่ยไม่รู้ดูทำไมแล้วปลามันจะกลับมายังไงผมยังสงสัยอยู่เลย
1: แล้ว
0: ที่กล้องทิ้งนะกล้องทิ้ง
1: เออเรามีตัวอะไรที่เราจะไปฝากไรได้เนี่ยถ้าฉันอยู่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการฉันเอาไปพันไว้กับตัวจระเข้ตัวช้างอย่างเงี้ยเหรอ
0: ครับแล้วก็ไอตัวไลฟ์สดเนี่ยปัญหามันคือคนไลฟ์เนี่ยไม่รู้จักสินค้าตัวเองดีพอ
1: ก็เลยการพูดไม่สามารถโน้ม
0: น้าวใจจอดใจไม่ได
1: ้
0: ยกตัวอย่างน้ำนี้ดียังไงน้ำนี้ก็อุลตร้าไวโอเลตอ่ะ
1: ไม่พอ
0: ทุกคนเขาอุลตร้าไวโอเลตหมดอ่ะ
1: ไม่มีความต่างเลยแต่ว่ายังไงก็ตามคุณก็ต้องทำการบ้านคุณต้องรู้จักตัวสินค้าคุณให้ดีรู้จักแพลตฟอร์มแล้วก็รู้จักหาวิธีนำเสนอที่มันแปลกแตกต่างสนุกสนาน
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันมี AI เนาะ AI มันช่วยคิดสคริปต์ได้เยอะแยะเลยอ่ะแต่ผมก็แนะนำนะว่าแรกๆอาจจะมีเนาะหลังๆไม่ต้องมีเพราะหลังๆเราเก่งละ
1: แต่ต้องมีผู้ช่วยหลังๆก็พัฒนาไปโดยเร็วนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะเราเปิดอกเปิดใจ เปิดสมองนะครับคุยกับผู้เชี่ยวชาญคุยกับกูรูด้านการตลาดออนไลน์นะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งนะฮะพี่เล็กยงยุทธนินเปล่งแสงขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆความรู้ให้กับพวกเรานะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะทาง106กูรูทอล์ควันนี้สวัสดีค่ะ
14: บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมเปิดบ้านช่วยคนไทยแก้หนี้เสียเดินหน้าต่อยอดโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้บริการประชาชนที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนและรับคำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการช่วยเหลือมี2ทางเลือกได้แก่จ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระภายในวันที่31ธันวาคม2569หรือเลือกผ่อนชำระเป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนได้นานถึง30มิถุนายน2572โดยประชาชนที่เป็นหนี้สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569เวลา 9:00 นถึง 19:00 นที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมศูนย์การค้าเดอะอเวนิวรัชโยธินกรุงเทพและสำนักงานสาขาทั้ง5แห่งทั่วประเทศจะเปิดให้บริการพิเศษในช่วงตุลาคมนี้ได้แก่ชลบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่พิษณุโลกและขอนแก่นประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านแอปแซม Plus Line OA SI Sam Social AMC เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือโทรแซม Contact Center 1443กด6
15: 106กูรูทอล์กเปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
15: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: 3สัปดาห์ให้น้องแมวกล้ามเนื้อแข็งแรงขับถ่ายดีขนสวยตาใสยิ่งมองใกล้ยิ่งเห็นชัดแอดไลน์ Purina
1: One Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life And our first variable aperture For better low light photographyAnd creative control. This is what

0: รโปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
6: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
7: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada LINE Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
8: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพบกันวันพุธกลางสัปดาห์ซึ่งหวังว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลงไปบ้างก่อนที่จะเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นะคะวันที่5ก็เตรียมรับมือฝนน้ำเหนือเตรียมกันให้ดีถือว่าพอมีเวลาเตรียมตัวก็ต้องเตรียมตัวกันไปเรื่องหยุกยาอาหารแห้งน้ำไฟต่างๆนะคะชาร์จที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองจริงๆดิฉันพูดเสมอนะว่าบ้านเมืองเรามันจำเป็นต้องมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือภาวะวิกฤตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะประเทศอื่นเมืองอื่นเขามีกันนะในสแกนดิเนเวียเนี่ยเขามีแผนคู่มือเพื่อเตรียมรับภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือว่าภัยธรรมชาติมีเป็นคู่มือแจกเลยนะคะแล้วก็อังกฤษก็เพิ่งมีใบล่าสุด ก็เตรียมรับมือกับเรื่องของภาวะสงครามด้วยเหมือนกันบ้านเมืองเราไม่มีค่ะเราไม่มีอะไรเลยทั้งที่เราเจอภาวะวิกฤตอยู่เสมอนะแต่เราไม่มีคู่มือกะว่าให้ถอดบทเรียนซึ่งก็ไม่ได้ถอดบทเรียนจริงก็เพราะว่าไม่งั้นมันจะสถานการณ์มันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราก็ยังแย่ลงแล้วก็มีแต่แย่ลงไปอีกดังนั้นจะไม่อยากบ่นมากเพราะว่าวันนี้ก็คุยกับผู้ประสบภัยที่เป็นแขกรับเชิญของเราเป็นประจำทุกวันพุธเหมือนกันนะคะต้องให้กำลังใจกันเต็มที่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรสวัสดีค่ะพี่ต้อมขา
11: ค่ะสวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
10: พี่ต้อมเป็นยังไงบ้างคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
11: ก็ปริมาณน้ำมากนะคะจริงๆแล้วการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยในอดีตเนี่ยเพราะว่าถนนของเรานี่คือแม่น้ำ
10: สัญจรไปมา
11: ถนนมาโรงพยาบาลเนี่ยขอทีหลังจากการสร้างโรงพยาบาลก
10: ็
11: คือขอถนนมาเพื่อให้คนมาทางเกวียนได้
10: เป็น
11: ถนนเล็ก
10: ๆค่ะ
11: ใครมาโรงพยาบาลพี่ก็จะงงเอ๊ะเป็นโรงพยาบาลชุมชนมาตั้งอยู่ในจังหวัดหรือว่าเพราะถนนเท่านี้เล็กนิดเดียวเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมแม่น้ำ
10: ค่ะ
11: แล้วก็แบบทางสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยขยายก็ไม่ได้เพราะว่าโฉนดเนี่ยอีกฝั่งนึงก็ติดแม่น้ำพวกก็เหลือที่อยู่นิดเดียวก็เป็นถนนแคบ
10: ๆ
11: ใครมาโรงพยาบาลประจินก็จะงงน้อยเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลจังหวัดมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าแก
10: ่
11: เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2484นะคะอายุมากทีเดียวนะคะ
10: ก็
11: การที่อยู่ตั้งริมแม่น้ำเราเคยน้ำท่วมไม่เคยแต่สมัยก่อนเนี่ยมาไวแล้วไปไวแล้วก็ผู้คนยังมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้ำมาก็ขึ้นบนบ้าน
10: ค่ะมีใต้ถุนสูง
11: ใต้ถุนสูงแล้วก็
10: ใช้เรือกันไปใช่
11: ไปเรือตัวนี้พี่ก็แบบว่าน้องๆก็เอาเรือมาพายกันแล้วพายรับส่งอาหาร
10: ย้อนยุคค
11: ่
10: ะ
11: ย้อนยุคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเวลาสมัยก่อนเรารู้ว่าน้ำมาเวลานี้อะไรจะขึ้นเวลาไหนเดี๋ยวนี้บางทีต้องเกิดตรงนี้มีตึกด้านขวางตึงนะคะนั้นที่ดินก็เคยเป็นทางน้ำก็ถูกถมมายาราบยักษ์ก็เต็มคลองอะไรก็ระบายช้าน้ำก็ระบายช้าแล้วก็กลไกหลายอย่างนะคะกลไกหลายอย่างเนี่ยอย่างบางอย่างบอกว่าหน้าที่ของอบต.แต่พี่ก็ต้องเห็นใจอบต.ก็คือหลานของอาจจะเป็นแบบยังกลไกในการความเชี่ยวชาญในการรับมืออะไรขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างลำบากประมาณส่วนใหญ่นี่เราก็พึ่งทหารงานนี้พี่รู้สึกเลยว่าน้องๆทหารนี่มีวินัยแล้วก็เรียกว่าช่วยโรงพยาบาลได้เยอะมาก
10: okay.
11: ตอนนี้ถามว่าเราแพ้ไหมเราไม่ได้แพ้เพราะว่าเราสู้กันเต็มที่มันก็พังพี่สู้แต่วันเสาร์มาวันที่ก็ไม่ได้นอนมันจันทร์สุดท้ายท่านมีท่านนายทหารคนหนึ่งที่เคยช่วยพี่ตั้งแต่ปี56นะคะท่านศิรภพอดีตเจ้ากรมทหารช่างตอนนี้ท่านขึ้นเป็นเจเลดเป็นพลเอกนะ
10: คะ
11: เชื่อไหมว่าท่านขับรถจากกาญจนบุรีเนี่ยมาเพื่อสู้กับน้ำให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศร
10: น่ารักมากเลย
11: นะคะแล้วก็อยู่กับเราพอกลับไปแล้วดีขึ้นกลับไปพอเริ่มเวสเคสก็มาอีกเพราะน้ำเนี่ยเขาไม่ได้เตือนเด
10: ี๋
11: ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราพี่ก็คิดว่าสำหรับพี่นะไม่ต้องไปพึ่งใครอีกแล้วคือโอเคแต่ความช่วยเหลือก็คือวันแรกที่รู้ว่าน้ำจะมานะในวันพี่มีเวลาอยู่ประมาณ6ชั่วโมง
10: ค่ะ
11: แต่พร้อมจะมาบ่ายนี้เนี่ยพี่บอกว่าดูท่ามาแน่พี่สั่งให้น้องๆทุกคนเตรียมกลับบ้านแล้วก็ไปซื้อของแบบไปเหมาของเขาเท่าที่มีแล้วก็ทำให้แพ้เป็นสิ่งที่พี่ดีใจที่สุดเลยคือพี่การคาดการแม่นเพราะหลังจากนั้นน้องบอกว่าถ้าไม่ได้อาหารถุงยางชีพพี่ต้อมเนี่ยนะไม่มีอะไรจะกินนะคะ
10: เซเว่นหมดเกลี้ยง
11: เฉียดชิวมากเลยเพราะว่าเราคือพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีเนี่ยการคาดการมากดีกว่าน้อย
10: จริงถูกค่ะพี่ต้อม
11: เสีย
10: ถูกมันคือการบริหารความเสี่ยงคือมันคิดเอาไว้ให้มัน worst case แบบที่เขาพูดกันว่า worst case scenario มันไม่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดมันก็จะได้ไม่ต้องฉุกละหุกมากนัก
11: ค่ะ
10: ค่ะ
11: แล้วก็ในสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกก็คือว่า ในสังคมปัจจุบันเนี่ยแบบพี่กับรู้สึกซาบซึ้งในคนเล็กคนน้อยของน้องๆในมูลนิธิพี่นะมูลนิธิพี่ตั้งอยู่จังหวัดปราจีนบุรีเราก็มีลูกชาวบ้านนี่แหละสิ่งที่พี่มีแรงใจทำงานก็คือได้สร้างงานให้คนจำนวนหนึ่งทั้งเกษตรกรและลูกชาวบ้านบางคนเนี่ยวิ่งกลับเอาของที่บ้านมาช่วยหาสูบแบกสูบมาทิ้งบ้านตัวเองให้ของเสียหายอ่ะเพื่อจะมาช่วยเซฟมูลนิธิแต่ว่าถึงแม้ว่าแบบตอนหลังน้ำมันโอบนะข้างหน้าเราไม่พังนะข้างหน้าเราชนะ
10: การ
11: โจมตีข้างหลังก็ตอนนี้ก็จะเซฟจุดที่สำคัญแล้วก็หลายคนก็ติดเกาะในนี้แล้วก็ทางจังหวัดเองก็กำลังจะสำรวจว่ามีคนติดเกาะเท่าไหร่อาหารก็ส่งไม่ได้ก็ต้องเฉลี่ยส่ง
10: หญิงว่าในสังคมไทยที่เราอยู่รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าคนตัวเล็กตัวน้อยที่มีจิตใจดีแล้วก็มีความเมตตาคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองต้องใช้คำอย่างนั้นหน้าที่หลายๆคนก็มีหน้าที่แบบนั้นมันคือการทำงานเพื่อส่วนรวมการทำงานเพื่อประเทศเพราะมันคือหน้าตาของประเทศมันคือรายได้ของประเทศมันคืออะไรหลายๆอย่างชีวิตของคนอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบจากทางธุรกิจทุเรียนส่งไม่ได้เสียทั้งตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะหญิงแบบมันเป็นเรื่องของการสอนผู้คนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เรายังขาดอยู่แต่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยหลายๆคนก็มีอยู่มากนะคะมากจนแบบเหลือเชื่อว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากแต่เขามีจิตตรงเนี้ยมีจิตคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมันแบบน่าชื่นชมมากๆเลยอะค่ะ
11: เมื่อเช้าพี่ตื่นมาน้องเขาก็ส่งรูปหนึ่งมาให้ว่าน้ำตาจะไหลน้องคนงานมีหน้าที่ในการไปเฝ้าโรงงานผลิตว่าน้ำมันขึ้นแค่ไหนเพื่อ alert ว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มว่าที่เขานอนอยู่บนโต๊ะที่อยู่หน้าโรงงานเป็นโต๊ะคล้ายๆแบบโต๊ะนั่งอ่ะคือมีสองด้านมาเป็นที่นั่งแล้วก็สูงขึ้นมาก็เป็นโต๊ะเขานอนอยู่บนนั้นแหละแล้วก็พุงป่องใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็หลับกันอยู่สองคนสองโต๊ะน้ำตาจะไหลก็คือสิ่งที่มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่
10: ม
11: ี
10: ความร
11: ับ
10: ผ
11: ิ
10: ดชอบอ่ะใช่มันคือสุดยอดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเดือนเยอะเนาะแต่เขามีความรับผิดชอบอ่ะ
11: เดือนนิดเดียวจริง
10: ใช่ไหมแต่มันมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขามันคือคนที่ทุกคนจะยกย่องมากๆเลยอะค่ะการศึกษาอาจจะไม่ได้สูงไม่ต้องจบเป็นยาอะไรมากมายเงินเดือนไม่ต้องสูงมากแต่ความรับผิดชอบสูงส่งยิ่งกว่าสิ่งที่เขาได้รับอะเขาคู่ควรกับการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่านี้เลยหญิงว่าถ้าหญิงเป็นนายแล้วหญิงคงให้อะไรมากมายอ่ะกับความรับผิดชอบของเขา
11: ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำใบประกาศให้เจ้าทีมที่แบบว่าสู้สุดชีวิตผมไม่ได้เห็นฉากในการที่แบบปกป้องโรงพยาบาลแต่ก็ทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าถ้าน้ำเข้าทีเดียวเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะเสียหายมากกว่านี้คือการที่เราทำคันเราสู้ก่อนไอ้ข้างหลังก็จะได้มีเวลาเก็บของไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เป็นอะไรที่เรียกว่ากราบหัวใจของนักสู้น้ำเพื่อปกป้องโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เราก็ยังทำงานกันอยู่นะคะเพื่อปกป้องเจเนเรเตอร์ปกป้องตึกอาคารปกป้องคลังยาทหารก็ยังทำงานอยู่ก็ยังยับนะเท้าเปื่อยอยู
10: ่นะในยามภาวะวิกฤตนี่แหละ
11: ก็จะพายเรือมาส่งอาหารแต่พี่คิดว่าอย่างนี้ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนด้วยฝีมือรวมของมนุษย
10: ์
11: ร่วมกันทั้งหมดนะคะที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงขนาดนี
10: ้
11: เรามีกากอุตสาหกรรมที่ลอยฟ้องมาที่กระบินส่งรูปมามีสีลุ้งบนผิวน้ำ
10: น่ากลัวมาก
11: เราตัดป่าคือปราจีนบุรีพี่ก็ยังถือว่าโชคดีมีเขาใหญ
10: ่
11: น้ำไหลจากป่านี้ป่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขียวชอุ่มแล้วก็ความมีอุทยานเนี่ยไม่ได้เป็นเขาหัวโล้นเหมือนแถวๆดอยภูคาเงี้ยที่เมืองน่านเนี่ยแบบเราโชคดีที่น้ำมันไม่ได้จู่โจมขนาดนั้นแล้วก็มันทำให้เราอย่างน้อยก็เตรียมตัวแต่ก็ความละเอียดหรือการที่แบบการจัดการต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วในฐานะปัจเจกชนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเราก็เราจะต้องเตรียมตัวว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดอะไรอย่างที่คุณหญิงบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราก็เขียนคู่มือของเราเพราะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าปัจจัยต่างๆที่ต่างกันบางบ้านก็ห่วงมามากกว่าตัวเองจะไปอพยพแล้วว่
10: า
11: ต้องกระจายแบบน้องหมาจะไปอยู่ที่ไหนที่บางทีเราแบบเดี๋ยวได้ยินแต่ว่าก็เข้าใจ
10: ค่ะ
11: ก็เป็นอะไรที่จะถ้าว่าสนุกก็สนุกแต่ว่าแบบว่าได้ ได้ร่วมได้เกิดมิติใหม่ของจิตใจที่เราจะสู้แล้วเราก็ได้เห็นพลังบางอย่างนะคะของคนเล็กคนน้อยพี่เชื่อว่าในสิ่งที่เลวร้ายมันก็ยังต้องมีสิ่งดีๆแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกท่านที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ
10: ค่ะค่ะเนาะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับจิตอาสาทุกๆคนเลยที่ลงแรงไปช่วยเหลือลงแรงลงทุนทรัพย์ทำเอาหงอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกๆคนนะคะแล้วก็เนี่ยในยามวิกฤตแบบนี้เห็นความสำคัญของนายของทหารทุกนายจริงๆนะที่แบบลงไปช่วยชาวบ้านกันทุกจังหวัดนี่ว่านะทหารเนี่ยลงทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นใดที่ประสบภัยเนี่ยทหารเขาลงพื้นที่ทุกจังหวัดจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่น้องทหารทั้งทหารเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทั้งหลายนะคะที่เข้ามาช่วยกันในภาวะยากลำบากแบบนี้เราแต่ว่าอย่างที่พี่ต้อมบอกอ่ะเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่อยๆและบ่อยขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เตรียมรับมือให้ดีเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเนี่ยไม่ผ่านไปไม่กี่เดือนเริ่มต้นใหม่ผ่านไปปี2ปีเริ่มต้นใหม่มันไม่ไหวจริงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาคุยเรื่องสมุนไพรกันบ้างดีกว่ามีอะไรมาแนะนำบ้างนี่ว่าไปหมดเวลาแล้วหรอเอาทำไมจะหมดเวลาแล้วล่ะสั้นๆแล้วกันนะคะพี่ต้อมผ่านแล้วมัวแต่บ่นกันไป2คนหมดเวลาหยิบบ่นเยอะหน่อยขออภัย
11: วันนี้เป็นยาใจแล้วกันนะคะไม่มียาสมุนไพรค
10: ่
11: ะ
10: ค่ะค่ะเอาอีกสักหน่อยช่วงน้ำท่วมแบบนี้มีอะไรแนะนำให้ดูแลตัวเองกันบ้างไหมคะเล็กๆน้อย
11: ๆค่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะยอมให้เท้าเหลืองหาน้ำมันขมิ้นผสมกันแล้วก็ทาง่ายที่สุดเลยขมิ้นชันนะคะอยู่ในแคปซูลแล้วก็แกะมามีครีมอะไรแล้วก็ผสมแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาครีมขมิ้นที่เราทำเองแล้วก็สวมถุงเท้านอนเหลืองไม่เหลืองแต่ว่าก็ให้อยู่ในถุงเท้าเท้าเหลืองนิดหน่อยแต่ว่าก็จะช่วยในเรื่องของแผลเรื่องของความเปื่อยอะไรได้อย่างดีเลย
10: เท้าเปื่อยที่เป็นเชื้อรานี่ช่วยได้ไหมคะเห็นหลายคนเป็นเชื้อราเท้าเปื่อย
11: เชื้อรานี่อาจจะยากขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยในการที่เราไปแช่น้ำมาก็หลักการก็คือว่าทำความสะอาดเท้าล้างเท้าทำความสะอาดเช็ดให้แห้งคืนความฝาดพอเท้ามันพองเนาะเซลล์มันพองอาจจะพวกมีความฝาดขมิ้นจะมีความฝาดอาจจะมีเราอาจจะมีน้ำมะขามป้อมน้ำมังคุดไอตัวมะขามป้อมทั่วไปเนี่ยค่ะมังคุดแล้วก็พวกอะไรที่มีความฝาดหน่อยเนี่ยเราแช่แป๊บเดียวนะคะแช่ประมาณ3นาทีคือเพื่อทำให้มันกระชับเสร็จแล้วก็คืนความชุ่มชื้นหลักการมีแค่นี้ค่ะแล้วในการคืนความชุ่มชื้นเนี่ยเราก็ผสมไปเลยเอาขมิ้นผสมไปด้วยหรือน้ำมันมะพร้าวบวกน้ำมันเมล็ดทานตะวัน1ต่อ1ทาบ่อยๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าเพื่อคืนความชุ่มชื้นแล้วเติมน้ำมันเติมขมิ้นลงไปน้ำมันหน่อยนึงก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปแช่เท้าให้กระชับเพราะว่าขมิ้นมีความฝาดอยู่ในตัวหลักการมีอยู่ประมาณนี้ค่ะ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากพี่ต้อมมาตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำอะไรแล้วก็เท้าก็ไปแช่มันต้องฝ่าไปรับอาหารก็ใช้ผงขมิ้นนะครับผสมกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดำข้าวน้ำมันอะไรน้ำมันปาล์มได้ไหมคะ
11: ได้หมดเลยนะคะ
10: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะพี่ต้อมขาขอบพระคุณมากเลย
11: นะคะ
10: เป็นกำลังใจให้นะคะพี่ต้อมมีอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรพร้อมส่งกำลังไปให้จากกรุงเทพนะคะขอบพระคุณนะคะ
11: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home นะคะพรุ่งนี้มาคุยกันดูซิว่าเรื่องภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผลกระทบอะไรต่อการเมืองในประเทศกันบ้างกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: คณะเกียรติร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
20: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
21: ้สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3:00เป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
22: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 ตรงหลังข่าว3มิตินะคะ

จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา02

0: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
1: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่30กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขอใช้คำนี้นะฮะเต็มไปด้วยความสับสนครับตัวเลขการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้มีออกมาถึง3ตัวเลขเลยฮะและแต่ละตัวเลขเนี่ยผู้ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นใช้คำว่าอะไรดีเป็นทางการอะ
3: ก็เป็นบุคลากรต่างๆของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2: แต่ละตัวเลขมันมีความต่างกันแล้วนึกถึงใจของคนที่เขารอติดตามข่าวการระบายน้ำฮะ มีทั้ง 2,200 2,500 แล้วล่าสุดไป 2,800 2,800 นี่ผมว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเปิดโดยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาโพสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาจัดทยอยระบายน้ำถึง 2,800 บวกลบ
3: ค่ะ
2: แต่เอาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมรายการเราขอยึดจากตัวเลขของกรมชลประทานแต่เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าแต่ละตัวเลขมันมีที่มาที่ไปอย่างไรต้องอธิบายกันละเอียดเลยฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งเรื่องปัญหาการสื่อสารนะเอาตัวเลขจากกรมชลประทานซึ่งโพสต์ณเวลาบ่ายโมง16นาทีนะครับย้ำชัดเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้ระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขต่างกันมากจริงๆแต่ยืนยันณปัจจุบันโดยกรมชลประทานอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทีมงานเราเนี่ยได้ไปไฮไลท์ประโยคสุดท้ายของเพจกรมชลประทานให้อย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเดี๋ยวคำนี้จะเอาไปใช้แจกเสื้อเป็นแฮชแท็กด้วยเลยอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ข้อมูลที่ออกมาวันนี้เป็นข้อมูลจากทางการทั้งหมดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องแจ้งเตือนจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำและลำคลองขอให้ขึ้นที่สูงนะฮะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศตอนนี้ครับอำเภอสัพพยาครับที่ชัยนาทชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดอาสาชาวบ้านบอกว่าถ้าน้ำมา 2,500 เอาไม่ไหวแล้วครับเข้าบ้านของเขาพวกเขาอย่างแน่นอนเราไปเจอคุณยงยุทธเป็นชาวบ้านหมู่2ตำบลหาดอาสาเนี่ยบอกว่าพอรู้ว่าจะปล่อยเกิน 2,200 เนี่ยออกมาตั้งเต็นท์เลยตูน
3: เตรียมเลย
2: คือแค่ได้ยินตัวเลข 2,200 เนี่ยออกมาตั้งเต็นท์เลยแล้วตัวเลขมันสลับไปสลับมานี่ชาวบ้านบอกนะฮะแล้วพอมาบอก 2,500 เนี่ยตอนนั้นช็อกกันทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ยจะไป 2,500 เลยเหรอแล้วจะไป 2,800 เลยเหรอแค่ออกมาตอนเนี้ยค่าเช่าเต็นท์ก็ 2,000 ต่อเดือนและอันนี้ 2,000 บาทค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือนแต่ก็ต้องทำใจต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพราะระดับน้ำถ้าปล่อยมาขนาดนี้อยู่ที่บ้านไม่ได้แล้ว
4: นอนหลับดีไหมพี
5: ่ตอนนี้ก็เตรียมการนี่พอกลางเต้นก็ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่แน่เอาไม่ทัน
4: คือเช่าเต้นแล้ว
5: รถลาผมก็ไม่มีผมก็เสียเอา
4: อ๋ออันนี้คือเช่าเต้นเรียบร้อยแล้วเช่าเท่าไหร่พี
5: ่ประมาณ 2,000 นะครับ
4: 2,000นะจ่ายเองควักเอง
5: ควักเอง
4: เดือดร้อนนะพี่ท่วมที
5: โอ้ท่วมทีก็เดือดร้อนโอ้โหเหนื่อยจริงบอกครับท่วมนี้ก็เหนื่อย
4: ท่วมทีก็เหนื่อยที
5: เหนื่อยทีนะ
2: ขณะเดียวกันมีภาพของพนักงานเทศบาลตำบลหาดอาสาครับช่วยกันกรอกกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับตัวนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาคุณชัญญาบอกอย่างนี้ฮะปีนี้เขื่อนปล่อยน้ำมาไวมากแค่10วันน้ำเข้าท่วมแล้วแผนรับมือตอนนี้มีอย่างเดียวคืออพยพชาวบ้านออกมาหลังได้ยินประกาศว่าจะขึ้นถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองเป็นอีกจุดสำคัญจุดนึงครับหลังจากเขื่อนประกาศระบายน้ำเพิ่มคาดว่ามวลน้ำจะมาถึงอ่างทองช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มคืนนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรบ้านเรือนที่อยู่ริมเจ้าพระยานอกเขตคันกั้นน้ำโดยเฉพาะอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองคาดว่าระดับน้ำจะขึ้น

0: ประมาณ 20-30 เซนติเมตรริมแม่น้ำน้อยโซนอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรตอนนี้สิ่งที่สำนักงานชลประทานที่12กำลังทำอยู่คือส่งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเข้าไปช่วยตัวเทศบาลเมืองอ่างทองแล้วครับเพื่อพยายามจะป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจศูนย์ราชการพบว่าจุดน้ำเจ้าพระยาเนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดไหลรั่วซึมลอดผนังกั้นน้ำเข้ามาด้านในบริเวณริมแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดสนามชัยครับเจ้าหน้าที่เทศบาลกำลังเร่งเสริมวางแบริเออร์แล้วก็เอากระสอบทรายมาปิดล้อมล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวของอ่างทองส่งข่าวมาว่าแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางอ่างทองเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่8เมตร21เซนซึ่งจุดวิกฤตคือ8เมตรเกินจุดวิกฤตมาแล้ว21เซนแต่ระดับน้ำตลิ่งมีเขื่อนกั้นน้ำได้อยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เมตรขณะนี้น้ำไหลผ่านที่อ่างทองอยู่ที่ประมาณ 2,112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ต่อเนื่องกันมานะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมลพบุรีค่ะเพิ่มการระบายน้ำนะคะณตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานแล้วนะคะเตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักอีกครั้งช่วง 3-6 ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับน้ำมาเกินความจุอยู่ที่ 106.8% นะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดภายในวันนี้วันเดียวเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเมื่อเช้าระบายอยู่ที่145ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเที่ยง160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะระบายเพิ่มทุกๆ3ชั่วโมงค่ะโดยเพิ่มครั้งละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะไปจนกระทั่งถึงระดับ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมนี้เพราะอะไรเดี๋ยวฝนจะตกหนัก 3-6 ตุลาคมค่ะก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักช่วงท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งเลยนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6แล้วเขื่อนพระราม6เองก็ยกบานระบายน้ำสูงสุดครบทั้ง6บานเช่นกันนะคะเพราะว่าเขื่อนป่าสักเขาปล่อยมาเต็มอ่ะเขื่อนพระราม6ก็ต้องปล่อยเหมือนกันนะคะแล้วที่เขื่อนพระราม6เนี่ยยังรับน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักด้วยค่ะก็เปิดทั้งหมด6บานเช่นกันนายอำเภอท่าเรือคุณพาดาพวงทองบอกว่าเวลานี้ต้องเตรียมรับมือนะคะวันที่3ตุลาคมน่ะมีการแจ้งเตือนระบายน้ำประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้มวลน้ำก้อนใหญ่จะไหลลงพื้นที่ท้ายเขื่อนกระทบกับอำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงค่ะท่านนายอำเภอท่าเรือใช้คำนี้ขอฝากถึงประชาชนว่าอย่าชะล่าใจรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุลค่ะก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันเกาะเมืองอยุธยาซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดค่ะพื้นที่ตรงนี้ 7,800 ไร่หรือประมาณ12ตารางกิโลเมตรค่ะอย่างที่เห็นวันนี้เทศบาลเตรียมเรือมา 1,000 ลำไม้พายอีก 2,000 อันค่ะเทศบาลจะกระจายเรือและไม้พายไปตามชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบนี่ชาวกรุงเทพเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงนี่เขาเตรียมแล้วนะเตรียมเรือพันลำไม้พาย 2,000 อันแจกจ่ายชุมชนต่างๆไว้ก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านหัวแหลมกับชุมชนบ้านภูเขาทองค่ะเพราะว่าอยู่ริมคลองนะคะนี่ตอนนี้หลายพื้นที่อยากได้มากๆนะขณะเดียวกันก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และใช้รถแบ็คโฮลทำแนวป้องกันน้ำหน้าวัดพระเมรุค่ะหนึ่งในชาวบ้านที่มารับแจกเรือบอกว่าน้ำปีนี้มาเร็วและมาเยอะจนรับมือกันไม่ทันชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาขอเรือจากเทศบาลมาใช้ในการเดินทางและดำรงชีวิตประจำวัน
2: น้ำท่วมกี่วันแล้วคะ
3: โอ้แบบเยอะแล้วหลายวัน 8-9 วันแล้วเนาะ
2: ท่วมเยอะไหม
3: ใช่เก็บข้าวของทำไม่ทันเนาะ
2: ปกติที่ท่อใหม่ๆนี้เราลุยน้ำได
3: ้ลุยน้ำได้ตอนนี้มันลุยไม่ได้แล้วแล้วมันมีเด็กเล็กใช่
2: เขาก็เอาเรือมาให้ใช่ไหม
3: จ้ะคุณมากเลยที่คอยดูแลชาวบ้านเนาะ
4: เดือดร้อนอะไรบ้างเนี่ย
3: โอ้ทุกอย่างอยากได้ถุงยางชีพด้วย
2: แต่ตอนนี้ก็คือได้เรือแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ดีใจไหมได้เรือ
3: ดีใจค่ะดีใจ
0: เอาละคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายบ้านจะใช้วิธีป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเนี่ยก็จะไปซื้อพวกไดโว้สูบน้ำอะไรมาใช
1: ้
0: ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ดูคลิปภาพนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ58ปีไปซื้อไดโว้มาใช้แล้วกำลังง่วนอยู่กับการเนี่ยพยายามที่จะเสียบปลั๊กเสียบอะไรกัน คุณผู้ชมเครื่องสูบน้ำไฟช็อตลูกสาวกระโดดมาแล้วชักปลั๊กออกทันดูตั้งแต่ต้นใหม่เลยฮะอันตรายมากจริงๆครับอันนี้ดีใจกับคุณลุงด้วยนะฮะปลอดภัยเพราะลูกสาวด้วยแต่จริงๆนาทีนั้นโอ้โหมันต้องตัดสินใจกันระดับวินาทีอะ
1: แล้วพี่ไก่ดูสิคุณลุงบอกลูกสาวว่าอยากเข้ามาบอกให้ลูกขึ้นไปแต่ลูกคนโตตัดสินใจลงน้ำซึ่งลงน้ำก็อันตรายนะแต่ลงมาช่วยคุณพ่อชักปลั๊กออกได
0: ้คุณลุงอธิบายอย่างนี้ครับเพิ่งจะซื้อไดเวอร์มาใหม่เลยสูบน้ำจากนอกบ้านทีนี้ตอนเกิดปัญหาเนี่ยเครื่องมันล้มพอมันล้มก็พยายามที่จะออกมาแล้วก็ดึงเครื่องกลับขึ้นมาจังหวะนั้นเองฮะไฟมันดูดมือเนี่ยติดเลยพยายามจะบอกลูกสาวอย่ามาอย่างที่ตูนบอกเมื่อกี้แต่ลูกสาวคนโตกระโดดออกมาแล้วชักปลั๊กออกทันฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ลุงแกซื้อมา 3,200 ยังมีเครื่องสูบน้ำแบบอื่นอีกราคาเป็นหมื่นแต่งบไม่มีเอาเข้าเนี้ย 3,200 ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและราคาหรือเปล่าม
4: ีสติก็คือลูกสาวคนเล็กจะเดินเข้ามาเราก็บอกอย่าเข้ามาก็อย่าเข้ามาเราบอกให้ชักปักลิ้นมันพันน่ะ
5: แข็งไปหมดแล
4: ้
5: ว
4: แข็งไปหมดแล้วแต่เราช่วยตัวเองไม่ได้พยายามจะลุกไม่ได้
5: ป
4: ัก
5: ไฟอยู่ใกล้ๆด้วย
4: ปักไฟอยู่ข้างประตูเนี่ยเราล้มอยู่ตรงนี้ลูกสาวเดินมาเนี่ยจุ่มไปขาหนึ่งโดนดูดด้วยนะแต่มือถึงปักก่อนก็เลยชักออก
5: เพราะนั้นถ้าไม่มีคนอยู่ในบ้านเราคิดว่าจะเป็นยังไงคร
4: ับ โอ้โหไม่ได้มายืนพูดอยู่ทุกวันนี้แล้วครับ
1: อ
0: ันตรายมากนะครับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะคะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านแสดงความเห็นในไลฟ์ที่กำลังไลฟ์อยู่ใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้แฮชแท็กยาวหน่อยอย่าตื่นระหนกกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นสิ่งที่กรมชลประทานย้ำนะคะว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงถึงเป็นแฮชแท็กนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามครู่เดียวค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
8: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
14: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
14: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
17: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
18: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีย
19: ินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
20: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
21: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
23: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
24: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
25: ขยับเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะจากที่เราเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเขื่อนมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายเขื่อนไม่ใช่แค่เขื่อนเจ้าพระยาข้อมูลเหล่านี้ทำให้หลายคนตัดสินใจที่จะออกจากบ้านโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ลำลูกกาพาไปดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าหมู่บ้านรินทองนักข่าวเราเข้าไปนี่บนถนนเนี่ยน้ำท่วมแค่หัวเข่าแต่ถ้าเข้าไปตามพวกซอยย่อยต่างๆค่ะสูงถึงเอวบ้างสูงถึงอกบ้างและตอนที่นักข่าวเข้าไปฝนตกหนักอีกคือยังตกลงมาเติมอีกอะค่ะแล้วตอนเข้าไปก็เจอภาพที่ผู้นำชุมชนกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากบ้านนำไปส่งที่โรงพยาบาลแถวพุทธมณฑลค่ะต้องบอกว่าทุลักทุเลนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงแต่ภรรยาของผู้ป่วยท่านนี้บอกไม่ออกก็ไม่ได้
26: กลับบ้าน
27: รับหน่อยนะ
26: ได้ละ
28: ไป
29: เดี๋ยว
28: ไป
29: ดึง
28: ด
29: ัน
28: ที
29: ่
28: บน
29: ดึง
28: คิ้วปีก
29: คร
28: ับต้นแขนนะครับ
1: คุณกันนิชาค่ะภรรยาผู้ป่วยบอกว่าติดอยู่ในบ้านมาตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคะก่อนหน้านี้เคยพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยมารับตัวสามีออกจากบ้านแต่ถูกปฏิเสธเจ้าหน้าที่บอกว่ายังอยู่ในบ้านได้อยู่ไปก่อนขอไปช่วยเคสที่หนักกว่าก่อนทีนี้คุณกันนิชาบอกว่าแต่พอดูข่าวแล้วประกาศเตือนน้ำเหนือบ้างเดี๋ยวฝนตกหนักอีกบ้างกังวลนะคะเพราะว่าสามีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยอยู่ชั้นหนึ่งถ้าน้ำมันสูงกว่านี้กลัวจะอันตรายรอไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาขอให้ผู้นำชุมชนมาช่วยกันเคลื่อนย้าย
30: เราไม่ได้ห่วงพี่เราพี่ห่วงเขาพี่กลัวว่าเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวเอาเขาขึ้นไม่ได้พี่ก็เลยต้องเอาเขาออกใช่ค่ะใช่เพราะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไม่ได้พี่ก็เลยต้องรีบเอาเขาออก
31: 2วันแรกก็ไปได้2วันต่อมาก็ไม่ไปเพราะน้ำมันสูงเราตัวเตี้ยแล้วน้ำมันก็ขึ้นสูงแล้วน้ำเริ่มเน่าแล้วไงคะ
32: ตอนแรกก็โทรที่เทศบาลแล้วล่ะเขาบอกว่ารอให้น้ำมันขึ้นกว่านี้ก่อนเขาถึงจะมาเอาออกเพราะว่าถ้าเกิดมาเอาออกตอนนี้เขาก็ขอไปดูแลผู้ป่วยที่แบบว่าฉุกเฉินกว่านี้กว่าที่หนักกว่าเราเขาก็บอกว่าเตียงเรามันยังสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ทีมข่าวไปสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านรินทองแห่งนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหดูภาพคุณผู้ชม
0: เขาช่วยดันน้อย
1: ชาวบ้านบอกว่าความช่วยเหลือแทบจะไม่เข้ามาเลยนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเองค่ะใช้วิธีตั้งครัวกลางทำอาหารแพ็คใส่กล่องแจกจ่ายไปตามซอยต่างๆเพราะลูกบ้านที่นี่มีอยู่กว่า 2,000 คนรองประธานหมู่บ้านคุณชูเกียรติบอกว่าคือแทบไม่มีใครหนีน้ำทันเลยเพราะไม่มีการแจ้งเตือนว่าน้ำจะท่วม
2: ประมาณ 2,000 คนนะครับที่อยู่เพราะว่าที่เขาไม่ออกกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่นึกว่ามันจะท่วมนะครับบนฝนตกปกติมันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยว่าน้ำจะท่วมนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่บ้านกันเยอะมากก็มีหน่วยงานพวกจิตอาสานะครับเข้ามาพวกมูลนิธิพวกร้านค้านะครับเขาก็เห็นว่าของเราหนักหนาสาหัสนะครับก็มาบ้างมีมาบ้างไม่พอครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำลึกนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าไปแจกเขาไม่ได้ไปแจกต้องใส่เรือแล้วลากไปนะครับเพราะนั้นจุดที่ลึกๆจริงๆเนี่ยอย่างซอย765ด้านหลังเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับลึกมากนะครับไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วย
1: อีกจุดนึงค่ะหมู่บ้านทรงพลอยู่ที่ลำลูกกาเหมือนกันนะคะทันทีที่ทีมข่าวเข้าไปถึงชาวบ้านตะโกนลงมาจากชั้น2ของบ้านที่ติดอยู่รวยไม่ไหวแล้วโว้ยจุดนี้น้ำสูงกว่า1เมตรเหมือนกันนะคะแล้วชาวบ้านเขาเรียกตัวเองว่าที่นี่คือหมู่บ้านลับแลเพราะอยู่ในซอยลึกถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นทำให้ความช่วยเหลือเข้ามาถึงได้ยากนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนชาวบ้านบอกเพิ่งจะมีทีมของนายกอบจ.ปทุมธานีนำสิ่งของกับเรือโฟมเข้ามามอบให้เมื่อวานรอบเดียวเท่านั้นมีคุณเอกค่ะลูกบ้านท่านหนึ่งนะคะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนในชุมชนกันเองนี่แหละคอยจัดหาเสบียงมาแจกจ่ายแล้วคุณเอกเดินลุยน้ำมา5วันตอนนี้ตัดสินใจซื้อเรือแล้วนะคะพี่ไก
3: ่
1: ถ้ามัวแต่รอภาครัฐคงไม่ไหวเพราะคิดว่าต้องจมน้ำแบบนี้อีกสัก 1-2 สัปดาห
4: ์หน่วยงานก็ยังไม่มีใครเข้ามาชาวบ้านต้องช่วยกันเองอะไรเงี้ยฮะต้องแบบเอาข้าวไปส่งให้บ้านนู้นบ้านนี้บ้านที่มีคนแก่บ้านที่มีคนที่ติดเตียงอะไรเงี้ยครับปกติผมจะวิ่งอะครับคือไปซื้อของจากทางลินทอนตรงนู้นอะไรเงี้ยข้างหลังครับมันก็จะมีหลายซอยที่แบบว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็คือเขาก็เนี่ยอย่างเหมือนผมก็ต้องแบบดุยน้ำไปเอาของจากข้างนอกมากันเองอะไรเงี้ยครับแล้วคนแก่ก็คือบางคนถ้าเผื่อว่ามันเริ่มแบบท่วมจนแบบมิดเขาแล้วครับถ้าเอาพูดง่ายๆครับก็คือไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางท่าลาดกระบังหรือตรงนี้ทุกคนเหมือนกันครับก็คืออยากให้ลองเข้ามาดูเราหน่อยลองเข้ามาสัมผัสกับพวกเราหน่อยว่าความยากลำบาก
1: คุณผู้ชมคะมีความลำบากของไรเดอร์ท่านหนึ่งนะคะเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณจุฑารักษ์ค่ะนักข่าวไปเจอคือเธอบอกเลยว่าเนี่ยหยุดงานไป5วันเพราะน้ำท่วมบ้านมอเตอร์ไซค์ก็จมน้ำเพิ่งซ่อมจนเอามาวิ่งงานได้ออกมารับงานไม่ถึง2ชั่วโมงรถจมน้ำรถเสียอีกแต่เสียรอบ2ทำยังไงซ่อมสิคะเธอบอกต้องหาเงินซื้อนมให้ลูกอีก3คนที่รออยู่ที่บ้าน
5: ไปยูเทิร์นตรงพระหลโยธินตรงนู้นมาก็คิดว่ามันไม่ท่วมมาแต่ว่ามันลึกกว่าวันนั้นที่หนูมาใช่น้ำมันเข้าแล้วมันก็ดับไปเลยรอบแรกที่หนูออกมาอันนี้เข็นมาดับเครื่องแล้วก็เข็นมาลงสะพานนู้นนะพี่
6: หยุดงานไปกี่วันคะเน
5: ี่
6: ย
5: ตั้งแต่น้ำท่วมมาเลยพี่ประมาณ5วันได้แล้วปกติหนูวิ่งได้ประมาณเกือบ1,000กว่าบาทอะพี่ใช่ใช่ไม่มีเลย
6: แล้วก็ไปอยู่ในบ้านเป็นยังไงบ้าง
5: ตอนนี้ที่บ้านหนูท่วมเกือบถึงหัวเข่าแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้านใช่ใช่ก็เลยต้องออกมา
1: ส่วนแถวๆทูปัดเทมีอนุสรณ์สถานณตอนนี้รถยังผ่านไม่ได้นะคะรถเล็กเพจ FM 91 Traffic Pro ค่ะบอกว่าเลี่ยงน้ำสูง 40-70 เซนทูปัดเทมีปากทางลำลูกกาอนุสรณ์สถานพหลโยธินเข้าและออกนี่คือตอนบ่ายโมงคุณผู้ชมดูสิน้ำสูงมากนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยตำรวจต้องคอยไปเข็นรถที่ดับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์บ่าย 2:18 นาทีเพจ FM 91 Traffic Pro ค่ะก็ยังยืนยันว่าเลี่ยงได้เลี่ยงตำรวจสภ.คูคตต้องไปช่วยเหลือประชาชนที่หน้าอนุสรณ์สถานพหลโยธินขายออกเพราะน้ำยังทรงตัวนี่รถเล็กเป็นแบบนี้โอ้โห14:56 นะคะ Facebook JW ยอดประดิษฐ์ค่ะเป็นภาพคุณตำรวจนี่แหละยืนวัดระดับน้ำแถวสนามกีฬาทูปะเตมีค่ะน้ำท่วมสูง90เซนติเมตร
3: โอ้โหสูงมากนะฮะ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงฮะคุณผู้ชมฮะขณะนี้คุณโบ๊ทชยศเนี่ยอยู่ในพื้นที่ลำลูกกาแล้วหนักมากจริงๆเห็นโบ๊ทส่งข่าวมาว่าบังเอิญไปเจอจ๋ายไทยทศมิตรด้วย
1: พี่จ๋าย
0: กำลังเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในพอดีเดี๋ยวอีกสักครู่จะกลับมารายงานสดกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะต้องทักทายกันหน่อยครับทีมที่หยดสมิงเขาขวางมาหาเราถึงรายการเลยสวัสดีทั้ง4คนนะฮะ
3: สวัสดีครับ
0: น้ำเพชรพี่ยักษ์เทวินแล้วก็จ่าประพันธ์เทวินนี่ว่ายน้ำมาเลยนะวันนี้ที่บ้านน้ำท่วมด้วย
3: ที่บ้านน้ำท่วมครับผมตรงซอยข้างหน้าบ้านนี่คือท่วมทั้งซอยเลยครับผมใช่
0: เดี๋ยวจะได้ส่งแรงใจถึงผู้ประสบภัยกันแต่ถามถึงที่หยดสมิงเขาขวางก่อน
7: ครับ
0: น้ำเพชร
1: ค่ะ
0: น้ำเพชรก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับภาคนี้มันจะมีความพิเศษผมจะใช้คำว่าเป็นปฐมบท
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้คำนี้ไหมเพราะมันเป็นย้อนอดีตไป
1: ใช่ค่ะเป็นภาค 0.5 ของที่หยด
0: มันมีอะไรที่คนดูต้องไปดูและห้ามพลาดเลย
1: โหมันเป็นเรื่องนี้จะไม่ได้มีผีชุดดำนะคะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเล่นกับความเชื่อของคนก็คือเสือสมิงก็จะทำให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปได้เห็นว่าตัวยักษ์ตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาดีเดือดขนาดไหนหรือว่าแดงเดือดดีเดือดดีเดือดขนาดไหนแล้วก็เห็นจ่าพันค่ะตอนที่เขาเป็นแบบหนุ่มๆเขาจะมีความห้าวแล้วก็มาเจอกันอ่ะเขาจะตีกันหรือว่าคลิกกันขนาดไหนนะคะสองคนนี้ก็จะได้รับชมกันค่ะส่วนโบก็คือน้ำเพชรแล้วก็ยูชิไบเบิลใช่ไบเบิลขอโทษค่ะไบเบิลก็คือมาร่วมสมทบกันในครั้งนี้ค่ะพี่แพรช่วยด้วยค่ะหนูเริ่มพูดผิดถูกแล้ว
3: พูดถูกพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วก
0: ็มาตั้งแต่เช้าแล้วพี่เข้าใจ
3: ครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่โบบอกไปแหละครับคือคงคุณหน้าคุณตากับพี่ยักษ์กับจาวพันธ์ดีอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราเสริมทีมแบบว่าทีมนักแสดงนะครับผมแบบหน้าใหม่กันมามากๆแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยมีทั้งโบมีทั้งไบเบิลนะครับมีทั้งโอ้พี่ปูพี่โจพี่แบงค์นะครับแวนนะฮะพี่เบิร์ดแล้วก็นักแสดงคับข้างเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่เดี่ยวชูพงษ์ของเรานะครับผมก็เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวกับการเข้าไปทำภารกิจเพื่อไปช่วยหน่วยเขากรองครับหลังจากนั้นก็ไปเจอกับตัวเสือสมิงที่ชื่อไว้โหงนี่แหละที่เป็นเสือสมิงที่เราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้สักอย่างเลยปืนยิงก็ไม่ตายยิงก็ไม่เข้าแถมมีอาคมแถมแปลงร่างหลอกคนได้อีกครับ
0: แต่ว่าณเดชรอบนี้ในบทบาทของพี่ยักษ์เนี่ยย้อนไปร้อยกว่าปีเลยใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับเพิ่งคานออกมาจาก
1: นานไปค่ะ
0: นานไป
1: นานไป
0: แต่ว่าต้องเล่นให้รู้สึกว่ามันต่างวัย
3: ใช่ครับก็ย้อนไปประมาณ5ปีก่อนที่หยดภาคหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจอจ่าประพันธ
1: ์ไม่จริงๆนะเดชไม่เท่าไหร่นะจ่าประพันธ์อ่ะพี่จะโอ้โหหนุ่มมือมาเลย
3: พี่แฉลดน้ำหนักไป20โลเลยครับเพื่อกลับมาเล่นภาคนี
1: ้หนุ่มขึ้นจริงค่ะ
8: ครับโหขอบคุณครับ
1: คือมันเป็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นที่หยดที่เราเห็นกัน
3: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้อยากให้จ่าประพันธ์นะคะพี่แฉช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแล้วภาคนี้เนี่ยความสัมพันธ์เดี๋ยวมีลูกสาวเราเนาะน้องน้ำเพชรแล้วจะมาเจอกับยักษ์มันจะมีเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเข้มข้นของเรื่องเป็นยังไงบ้างคะ
8: คือที่หยดสมิงเขาขวางนี่ครับมันสร้างขึ้นจากนวนิยายของคุณกฤตานนท์ที่เขาเขียนไว้ว่ากันว่าเป็นตอนที่สนุกที่สุดเรื่องราวของสมิงเขาขวางตอนนี้มันมีหลายมิติมันเป็นหนึ่งเป็นเรื่องราวระหว่างจ่าประพันธ์กับยักษ
1: ์
8: ถ้าใครเคยดูภาค3จะมีคำพูดหนึ่งที่ว่าพี่ยักษ์เคยบอกว่าจ่าจำการลบที่เขาขวางครั้งนั้นได้ไหมก็คือภาคนี้แหละที่มันจะขยายว่าการลบครั้งนั้นนะที่ลบกับไอ้ปีศาจตัวนี้ไอ้เสือตัวนี้มันเป็นยังไงในส่วนที่สองในมิติที่สองก็คือตัวแสดงที่เพิ่มมาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นไบเบิลพี่แบงค์ปาวลิศพี่เดี่ยวชูพงษ์และอีกหลายๆท่านเนี่ยโบมิลดามีน้ำเพชรเนี่ยเดี๋ยวแย่ๆอีกประเด็นคือกลุ่มเนี้ยก็จะร่วมเดินทางไปกับเราในขณะที่เป็นตัวละครที่สร้างสีสันที่เราไม่รู้ว่าไอ้โหงเนี่ยมันเป็นใครมันจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าไอ้โหงอ่ะมันจะปลอมเป็นอะไรยังไงใดๆมาให้คนดูร่วมสืบค้นไปกับเราด้วยมันก็เลยสนุกอีกเส้นนึงที่สนุกมากก็คือทุกคนอ่ะรอดูน้ำเพชรลูกสาวจ่าประพันธ์ซึ่งครั้งนี้แหละก็คือรับบทโดยโบมิลดาก็คือก็มีคอนฟลิกต์ระหว่างพ่อมีไม่ค่อยถูกกันแต่ต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันอะไรมันก็เลยเป็นเส้นเรื่องที่มันไขว้ไปไขว้มาแต่ว่าสนุกมากแล้วก็ยังมีไอ้โหงที่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องร่วมกันโค่นมัน
0: คือแต่ละเส้นมันมีความสนุกของตัวมันเองอย่างเส้นความรักของโบกับพี่ยักษ์น้ำเพชรกับพี่ยักษ์ยังอุตส่ามีเทวิน
3: ใช่
0: เทวินคือยังไงไปหลงรักเขาแต่เขาไม่เอา
3: คือเขาเทวินเนี่ยชอบน้ำเพชรมาตั้งแต่แรกแล้วต้องนานแล้วพอเขาได้รับภารกิจนี้เราเหมือนเข้าไปทำภารกิจร่วมกันเพราะอยากไปเทคแคร์เข
0: า
3: ใช่ครับผม
7: แล้วก็ไม่ได้แอบด้วยไม่ได้แอบชอบด้วยคือแบบ
1: เขาก็ทำให้รู้
7: เขาก็น่าจะรู้แหละว่าเราแบบชอบแล้วก็ติดไม่ติดเราต้องไปดูในหนังว่าแบ
0: บโอ้สวยอ่ะน้ำเพชรสวยเน
3: า
0: ะ
3: สวยสุดในเรื่อง
1: สวยสุดในเรื่องเลยค่ะมีผู้หญิงอยู่คนเดียวเลยค่ะ
0: แล้วมีผู้ชาย2คนเขามาแบบมาเพิ่มอรรถรสมาแย่งเราอ่ะ
1: ก็ไม่ได้เปิดเผยขนาดนั้นค่ะเราก็ใช้เหมือนภารกิจเนี่ยเป็นเส้นหลักในการจะเข้าไปในป่าเขาขวางก็จะไม่ได้แบบว่าอุ๊ยอยากเธอจะแย่งฉันได้ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นค่ะ
9: แต่ว่าน้ำเพชร
1: ค่ะ
9: กับพี่ยักษ์นี่คือเป็นการจับกลับมาเจอกันอีกครั้งของน้องโบกับน้องณเดชน์หลังจากมนต์รักหนองผักกระแยงซึ่งตอนนั้นมันก็แบบคนชอบมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
9: กลับมาเจอกันอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างอ่ะน้องโบก่อนก็ได้
1: ก็ดีใจค่ะที่พี่แบร์ก็เหมือนเป็นหนึ่งในคนที่ให้โอกาสโบได้มาทำตรงนี้ด้วยเพราะว่าพี่ก็เป็นคนแบบนำเสนอว่าเออเอาโบไหมเพราะว่าคาแรคเตอร์นี้น่าจะแบบแมทช์กับโบด้วย
9: ฝ่าดัน
1: ดีใจที่ทำงานกับพี่เขาทำงานกับพี่ณเดชน์ง่ายมากคือเขาจะช่วยแบบว่าให้เราอยู่ในคาแรคเตอร์ได้เร็วขึ้นเขาจะโฮคาแรคเตอร์ของตัวเองตลอดเวลา
9: ซึ่งดี
1: เป็นพี่ยักษ์ดีมาก
9: โอเค
0: หรอแล้วอเล็กซ์เขาพูดอะไรถึงบ้างไหม
1: อะไรกันคะเขาบอกน้ำเพชรน่ารักมากเลยค่ะ
0: แต่เราต้องไปประกบกับณเดชอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เลยค่ะพี
3: ่ผมเจอพี่เล็กที่ยิมบ่อยครับถ้ามีอะไรเขาน่าจะชกผมไปนาน
0: ก็เคลียร์กันได้
9: ณเดชล่ะคะเป็นไงบ้างกับเป็นป่าดันเลยหรอนำเสนอน้องโบหรอ
3: จริงก็มีการคุยกันว่าแบบถ้าเราจะทำเที่ยวสมิงเขาขวางเนี่ยแบบเรามีการแบบผมก็ถามกับทีมงานว่าแบบมองใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยแบบเออแบบดูว่าตอนที่อ่านบทไปแล้วเนี่ยเห็นคาแรคเตอร์เนี้ยผมรู้สึกนึกถึงโบทันทีเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบบอกพี่แป๊บว่าแบบลองไปคุยกับโบดูไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าน้ำเพชรคือโบแหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็โบก็ตอบตกลง
1: มาพอดีอะไรเงี้ยครับ
3: ซึ่งผมเองก็รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาเจอโบมาร่วมงานกับโบอีกครั้งนึงเพราะว่ารู้เลยว่าโบเป็นแบบลุยมากๆนะครับผมแล้วก็งานถ่ายของที่หยดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะภาคนี้มันจะเหนื่อยมันจะลำบากมาก
0: ๆเอฟเฟกต์อะไรอีกเน
3: า
0: ะ
3: ผมเชื่อว่าคนอย่างโบถึกครับ
1: ครับก็คืออยู่กับพวกพี่ผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่ทุกคนไม่รู้สึกเลยว่าหนูผู้หญิง
3: ใช่ครับ
0: เรื่องมาถูกจริงๆแต่ทีนี้อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยจะจัดฉายในนอกจากจอยักษ์ IMAX ก็จะมี 4DX แล้วก็มี Screen X อีก
3: ใช่ครับ
0: เอา IMAX นี่มันจะพิเศษยังไงสำหรับการที่จะเข้าไปดูในระบบ IMAX ใครจะเป็นคนบอกได
3: ้ IMAX ก็จอใหญ่ภาพคมชัดเสียง surround นะครับผมหลายแล้วประมาณแบบคือเป็น
1: 12
3: channel นะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าแบบเต็มตาเต็มอิ่มเต็มแบบเต็มอรรถรสเลยนะฮะ
0: 4DX ล่ะเอฟเฟกต์17รูปแบบกับ 4DX
1: อันนี
9: ้มองหน้ากันว่าใครตอบ
1: เรา พวกเรายังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูเลยค่ะแต่เห็นเขาว่ากันว่าแบบว่าน้ำเอ่ยลมเอ่ยจังหวะกระแทกโยก
0: เพราะมันเป็น 4D ไง
1: กลิ่นก็มีอะไรครบทุกอย่างเลย
9: จะมีแบบผีมาสะกิดหรือเปล่าเราต้องไปตามดูในโรง
3: เหมือนไป Universal แบบสวนสนุกเข้าไปอยู่ในห้องแล้วแบบมันโยกไปโยกมาอะไรเงี้ย
0: ส่วน Screen X เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันจะเหมือนล้อมเราเลย
1: ใช
0: ่ไหม
7: เป็นพานารามาเลยผม270องศา
8: เหมือนเราร่วมอยู่ในขบวนด้วยเลย
0: ให้ความรู้สึกว่าเวลาเข้าป่าก็เหมือนเราอยู่กลางป่า
9: เหมือนอยู่แบบแถวว่าเข้าไปกับเขาด้วยสุดท้ายค่ะอยากให้สักท่านนึงเป็นตัวแทนค่ะช่วยฝากภาพยนตร์กับผู้ชมทางบ้านค่ะ
8: ครับก็ฝากที่หยดสมิงเขาขวางไว้ด้วยนะครับเข้าโรงแล้วนะครับวันนี้วันแรกในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มุ่งเสิร์ฟความสุขให้ผู้ชมเต็มที่ครับทั้งความสนุกและพวกเราทำหน้าที่นักแสดงอย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจทำเรื่องนี้มากภาคนี้ก็รู้สึกเราดูกันแล้วในรอบกาล่าเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆมันดีมากๆเลยอยากจะชักชวนนะครับให้ทุกคนไปดูกันนะครับ
0: แล้วอาเทวินให้กำลังใจคุณผู้ชมที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่เพราะว่าตัวเองก็โดน
7: ครับผมก็ผมเชื่อว่าจริงๆหลายๆคนก็เดือดร้อน

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
2: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
4: คือเอาจริงๆภาคก่อนๆก็คือสนุกมากแล้วภาคนี้พี่แฉะบอกว่าสนุกกว่าเดิมไปอีกเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะเข้าโรงแล้วตั้งแต่วันนี้ทุกระบบเลยนะคะไปชมกัน
5: พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับคุณโบ๊ทชยศก็พร้อมที่จะรายงานที่ลำลูกกาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
12: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
13: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
14: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
15: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
16: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
17: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้ามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
18: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
19: ค
8: คือคลอง3มาคลอง2คลอง2ก็จะต่อไปสายไหมแต่ว่าตอนนี้สายไหมเองก็ยังค่อนข้างวิกฤตนะฮะก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องอยู่กับน้ําที่ท่วมขังแบบนี้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาแจกข้าวแจกน้ําแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆนะครับให้กับชาวบ้านกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมได้คุยกับชาวบ้านบางท่านนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยนะครับอย่างคุณป้าท่านนึงบอกว่าท่านมีลูกสาวป่วยติดเตียงอยู่บนบ้านชั้น2ด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถจะไปไหนได้ส่วนตัวก็ยอมรับนะครับว่ากังวลถ้ามีน้ำเหนือหลากมาสมทบเพราะว่าตอนนี้น้ำที่ท่วมขังอยู่นะครับก็จะต้องไหลไปลงคลอง2แล้วก็ไหลต่อไปทางประตูระบายน้ำผ่านทางสายไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่สายใหม่เองก็ยังมีน้ำท่วมขังส่วนน้ำทางฝั่งคลองรังสิตเองก็ยังหนักอยู่ครับ
19: ลูกสาวไงที่บ้านก็มีคนป่วยอยู่ลูกสาวคนโตคนเล็กป้าลูกสาวคนเล็กติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อะไรสมองไอ้นี่อัมพฤกษ์อัมพาตไม่ใช่ประมาณนั้นแหละลูกไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้เลย4วันนี้5วันนี้แล้วเนาะตัวเนาะ5วันแล้วนักข่าวช่อง3
20: ค่ะ
19: ยังเขาไม่ได้เปิดกล้องไม่เป็นไรพูดไปเถอะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยดิ
21: เปิดอยู่แม
19: ่โอ๊ยโทรแล้วเอาแล้วแล้วไปทันซื้อกันมาน่ะ
20: ไปจับข้า
19: วโอ้โหกังวลจะทำไงได้ล่ะลูกมันไม่มีที่ไปไปตรงไหนล่ะฝั่งคอนโดเราไม่ติดเพราะว่าคอนโดเขาสูงกว่าแต่บ้านเราที่มันต่ำปี54ยิ่งหนักปี54เท่านี้ปี54ลูกไม่ได้เป็นไรเราสบายดีพากันลอยคอออกไปตั้ง2เดือนกว่าแต่ที่นี่ยังไม่เห็นแห้งเลยแม่ไม่จะว่าไง
8: ส่วนวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็มีจิตอาสาพยายามที่จะเข้ามาส่งข้าวส่งน้ำให้กับชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้นะครับที่มีประมาณสัก700หลังคาเรือนนะครับก็รวมถึงคุณจ่ายไททศมิตรด้วยนะครับศิลปินหนุ่มที่ได้ร่วมนำอาหารและก็ข้าวของจำเป็นรวมถึงยาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตั้งแต่ที่ชุมชนฟ้าครามซึ่งคุณจ่ายก็บอกว่าที่นั่นก็หนักเหมือนกันนะครับเกือบอบรวมถึงที่ชุมชนร่มเย็นแห่งนี้เองก็แม้จะเบากว่าแต่ก็ยังหนักอยู่ดีนะครับแต่สิ่งที่เห็นเลยก็คือว่าทุกที่ไม่ค่อยมีใครที่จะลงพื้นที่เท่าไหร่นะครับทั้งนี้หากมีน้ำเหนือมาสมทบส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะหนักนะครับรวมถึงที่บ้านของคุณจ่ายเองก็น่าจะต้องลุ้นไปด้วยนะครับพอถามเรื่องของการแจ้งเตือนของรัฐบาลคุณจ่ายก็ยอมรับว่าก็รู้สึกเหมือนกับประชาชนทุกคนรู้สึกไม่ต่างกันนั่นแหละครับมองว่าทุกอย่างมันน่าจะไวกว่านี้นะครับแต่ก็ยังดีที่ชาวบ้านมีกำลังใจดีแต่ความเป็นห่วงก็คือจะดีแบบนี้ไปได้อีกกี่วันเพราะว่าอย่างที่ฟ้าครามเองก็น้ำเริ่มเน่านะครับรวมถึงที่ซอยนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำครับ
22: ทุกที่มีปัญหาเหมือนกันคือมันไม่ค่อยมีใครแบบมาลงพื้นที่อ่ะ
23: หลายพื้นที่ถูกลืมหรืออาจจะ
22: ใช่ใช่ใช่ใช่จริงๆมันปริมณฑลเนี่ยก็เหมือนจะถูกลืมไปนะแต่หนักสุดอ่ะผมคิดว่าต่างจังหวัดยังมีอีกหลายจังหวัดที่ผมว่าหนักกว่าหนักกรุงเทพอีกอะไรเงี้ยคือถ้าน้ำเหนือมาบ้านผมก็น่าจะไปด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นว่ายังไง
23: รู้สึกว่ารัฐบาลแจ้งเตือนไหมความรู้สึก
22: ก็รู้สึกเหมือนประชาชนทุกคนแหละฮะรู้สึกไม่ต่างกันทุกอย่างมันน่าจะไวกว่านี้อะไรเงี้ยดีที่ว่าแบบว่าชาวบ้านก็แบบกำลังใจดียังยิ้มได้อะไรเงี้ยความเป็นห่วงคือแบบเนี้ยดีได้อีกสักกี่วันเพราะว่าฟ้าคามที่ผมไปน้ำก็เริ่มเน่าแล้วจริงๆซอยเนี้ยหลังๆอ่ะก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับน้ำก็เริ่มแบบฝ้าหมองแล้วอะไรเงี้ยเราเป็นห่วงเรื่องโรคภัยที่ใช่แล้วส่วนใหญ่อ่ะชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี้ยอายุมากๆทั้งนั้นเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอยาผมเอามาเยอะมากนะแต่แบบเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอ
8: นอกจากนี้นะครับผมก็ยังได้ไปสำรวจที่แถวชุมชนริมคลอง2นะครับบริเวณลำลูกกาแยก4ซึ่งก็จะเห็นว่ามีตัวแทนจาก3ชุมชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเอากระสอบมาวางเรียงเอาไว้นะครับซึ่งเป็นกระสอบทรายจากเทศบาลเมืองคูคตเพื่อเอามาวางกั้นเอาไว้ในการบล็อกน้ำบนถนนนะครับเพื่อที่จะให้ถนนสายนี้ยังสามารถที่จะสัญจรไปได้ไปยังถนนพหลโยธินนะครับคือจากการสอบถามชาวบ้านหลายคนแล้วก็สำรวจคลอง2ก็พบว่าปริมาณน้ำยังค่อนข้างสูงนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงอย่างที่ชุมชนซอยแข็งขันเองก็กังวลนะครับเพราะว่าขณะนี้น้ำท่วมสูงประมาณเกือบ1เมตรแล้วแล้วก็ขังมานาน5วันถ้ามีฝนมาเติมในพื้นที่หรือว่ามีน้ำเหนือเข้ามาก็กลัวว่าจะเกิดคล้ายกับปี54อีกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำสูงเท่าคอเลยที่ผ่านมาชาวบ้านบางคนก็ตัดพ้อนะครับว่ารับน้ำจนชินแต่ก็เข้าใจว่าเป็นภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับแต่ให้เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เยียวยาให้สมควรนะฮะคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่สถานการณ์ยังค่อนข้างที่จะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนร่มเย็นแห่งนี้ชุมชนฟ้าครามที่อยู่ใกล้เคียงกันรวมถึงชุมชนรินทองที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังขั้นมากแล้วก็ตอนนี้ที่เริ่มมีการระบายน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากน้ำเหนือ นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยยังค่อนข้างกังวลใจกับสถานการณ์ในครั้งนี้ก็บอกว่าถึงแม้ตอนนี้น้ำจะลดลงไปนิดนึงแล้วแต่ถ้าน้ำเหนือมาสมทบก็กังวลว่าอาจจะขึ้นมากกว่านี้นะครับซึ่งนี่ก็คือภาพรวมล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับพี่ไก่พี่ตูนครับ
2: ขอบคุณครับบอสกระทบเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับทีมข่าวของเราณอ้นฮะไปที่สายไหมปรากฏว่าไปเจอ2ตายายคุณผู้ชมอายุ70ปีขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับสัมภาระนอนอยู่ข้างทางทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนี้เหลืออยู่5บาทเหลืออยู่5บาทก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยมีอาชีพร้อยพวงมาลัยแล้วก็ตระเวนขายตามถนนพอน้ำท่วมก็ไม่ได้ขายพวงมาลัยไม่มีเงินใช้นี่ไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อคืน2ตายายบอกตั้งใจจะไปหากู้ยืมเงินแล้วก็มาเช่าห้องแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปขายพวงมาลัยประทังชีวิตเห็นบอกนะอ้นทนไม่ไหวนะฮะเห็นนะอ้นควักเงินมอบให้ส่วนหนึ่งเลยเหรอดูบรรยากาศหน่อยฮะ
4: ก็ไม่ทราบเขาว่ามันยุบหรือมันวนกลับเพราะว่ามันก็ขึ้นลงอยู่ระดับเนี้ยค่ะ
5: แต่คราวนี้น้ำในคลองเนี่ยมันสูงกว่าหมู่บ้านคุณเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: มันก็เท่ากับว่าการสูบน้ำออกไปเนี่ยมันจะได้ผลไหม
4: อันนี้ก็ไม่
5: อะไรนะ
21: มันก็ตีกลับ
5: ถ้าน้ำเหนือมันลงมาอีกและน้ำเก่ามันยังอยู่เนี่ยพี่คิดว่าม
4: ิด
5: พูดใหม่ดิ
4: มิดค่ะเคยประสบมาแล้วค่ะบ้านยังอยู่บนหลังคา
5: แล้วพี่จะเตรียมตัวยังไง
4: เตรียมตัวยังไงล่ะคะก็หนีออกจากตรงนี้ค่ะมันทำอะไรไม่ได้ค่ะถ้าเหมือนปี54นะปี54ป้าก็แค่นี้ค่ะอยู่ตรงนี้แค่นี้ป้าก็หอบมีหมาน้อยตัวหนึ่งป้าก็
5: แนวคิดตอนนี้วางแผนว่ายัง
4: วางแผนคือเอารถไปจอดบนนู่นสะพานตรงนี้ก็ยังไงก็ต้องปล่อย
2: สรุปว่าเสียงของตายายเนี่ยขออนุญาตคือเห็นใจแกขออนุญาตไม่ปล่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของชาวบ้านที่อยู่ในสายไหมนะฮะตั้งแต่ซอย11จนถึงสายไหมซอย42ต่อเนื่องจนถนนริมคลอง6ที่ได้ฟังไปก็คือความเดือดร้อนของเขาระหว่างลงพื้นที่เห็นว่าณอ้นเนี่ยเกือบจะโดนปริงควายเลยเหรออ
24: ีกแล้วเหรอคะ
2: เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้โดนเลย
24: ใช่
2: วันนี้เกือบเห็นก่อน
5: มันดูดไอ้นี่ไหวไปต่อย
25: ดูดพื้น
2: โอ้โหเอาถัดจากสายไหมเข้ามาก็จะเป็นถนนเพิ่มสินนะครับถนนเพิ่มสินเนี่ยทั้งเส้นน้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณ30เซนติเมตรคือไปเจอคุณสาครกับคุณม้วยบอกว่าโชคร้ายบ้านน้ำท่วมไม่พอไฟไหม้รถเสียหายอีกแล้วลามไปจอดแบบพวกที่จอดข้างเคียงเนี่ยไฟก็ลุกติดลามกันไปโชคดีมีประกันตอนนี้มือก่ายหน้าผากยังไม่พอเลยต้องเอาเท้าขึ้นมาก่ายหน้าผากแล้วอยู่ดีๆรถก็ไฟไหม้ขึ้นมาอีก
26: บ้านก็เจ๊งอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
25: ดูสินะ
26: เนี่ยค่ะถ่ายดูหน่อยค่ะโอ้โหเจ๊งหมดเลย
5: บ้านเจ๊งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
26: เจ๊งตั้งแต่วันที่25
5: มันเลวร้ายซ้ำเติมอีกคือรถไฟไหม้
26: ค่ะ
5: ยังไงลองเล่าให้ฟังไหม
26: น้ำขึ้นมาที่25อะไรวันเสาร์อ่ะค่ะ
5: เห็นท่าไม่ดีแล้ว
26: ไม่ดีแล้ว
25: ไม่ดีแล้ว
5: พี่ผู้ชายขับไปเลย
26: ค่ะ
5: ยังไงก็ปลอดภัย
25: ปลอดภัยตอน
5: เพราะตรงนู้นมันทำไม
26: ตรงนู้นมันแห้ง
25: มันแห้ง
5: สูงแห้ง
26: ค่ะไม่เปียกเลยนะ
25: เพื่อเห็นเขาก็พุเขาก็ร้องแบบไฟรถไฟไหม้พอดีก็คนอยู่ข้างบนบ้านที่นั่นน่ะก็มีถังดับเพลิงของชุมชนเขาก็เลยมาฉีดให
5: ้ไฟจอดเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทับที่ใครหรือ
25: ไม่มีว่า
26: อนุญาตเขาก็บอกได้ลง
5: ไม่ได้ทะเลาะบอกแว้ง
26: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
5: มั่นใจตัวเอง
25: มั่นใจ
5: เพราะทุกคนเดือดร้อน
26: ใช่เดือดร้อน
5: เพราะนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัย
25: ครับ
5: แต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าหนีเสือป่าไอ้แค่ไหม
26: ใช่ใช
25: ่ประมาณนั้น
5: อะไรนะ
25: ประมาณน
26: ั้นก็ประมาณนั้นแหละค่ะก็จริงๆนั่นแหละหนีเสือป่าจระเข้นั่นแหละค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ทุกข์อยู่แล้วก็เอาไปไว้ที่ก็ว่าปลอดภัยแล้วคราวนี้มันไม่ปลอดภัยมันก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่เนี่ยโอ้จะเป็นลมเลย
24: ส่วนที่เขตคลองสามวาค่ะมีฝนตกลงมาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงบ่ายแต่มีหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านเดอะทาราในซอยพระยาสุเรน35น้ำทะลักเข้ากำแพงหลังหมู่บ้านค่ะชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกันออกมากรอกกระสอบทรายช่วยเหลือตัวเองกันนะคะนี่ค่ะชาวบ้านหมู่บ้านเดอะทาราใช้วิธีเอากระสอบทรายใส่กระบะของลูกบ้านขับไปท้ายหมู่บ้านขนกระสอบทรายลงเรือแล้วก็เดินเท้าช่วยกันจูงเรือไปที่กำแพงท้ายหมู่บ้านค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะร่วมแรงร่วมใจ น้ำสูงนะคะแล้วก็มีเศษขยะลอยเต็มไปหมดตรงนี้มันเป็นจุดทิ้งขยะของหมู่บ้านด้วยทุกคนคือพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายไปอุดรูรั่วของกำแพงไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมเพิ่มขึ้นนะคะป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมเพิ่มหนึ่งในลูกบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูบน้ำออกไปทางคลองแสนแสบหน่อยเพราะถ้ามันยังระบายออกไปไม่ได้มันอยู่ตรงนี้มันก็จะเน่าเสียแต่ยืนยันว่าแม้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลจนพวกเขาต้องดูแลกันเองก็ไม่น้อยใจบอกเข้าใจได้เพราะหลายพื้นที่ก็กระทบเหมือนกัน
7: อุดน้ำครับที่มันลอยมีรอยรั่ว
9: เพราะว่าอะไร
7: เพราะว่าถ้าเราไม่อุดเราสูบน้ำไปน้ำก็ย้อนเข้าหมู่บ้าน
9: ตอนนี้สถานการณ์หมู่บ้านเริ่มดีขึ้นแล้ว
7: ก็เมื่อวานดีขึ้นแต่วันนี้ทรง
9: เพราะว่า
7: ดูแล้วก็อาจจะมีน้ำไหลเพิ่มเข้ามาแล้วก็อาจจะมีฝนเพิ่มมานิดหน่อย
9: กังวลไหมเพราะเราก็อยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเหมือนกัน
7: ก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับว่าถ้าน้ำมาอีกเขาบอกประกาศอยู่ถ้าน้ำมาอีกโอกาสที่เราจะท่วมก็มีความกังวลเหมือนกัน
24: ถัดจากหมู่บ้านนี้ไปจะเจอชุมชนริมคลองลำกะโหลกค่ะน้ำท่วมหนักนะคะชาวบ้านท่านหนึ่งลุงตีบอกก่อนหน้านี้ถึงเอวเลยนะตอนนี้ลดลงแล้วเหลือเท่าเข่าถามว่าถ้ามีน้ำเหลือมาเติมอีกกังวลไหมลุงตีบอกอ๋อไม่เหลืออะไรให้กังวลแล้วบ้านท่วมไปหมดตั้งแต่รัฐบาลบอกว่าเอาอยู่แล้ว
10: มีขาดเหลืออะไรไหมก็เรื่องของกินนั่นแหละเรื่องของกินเรื่องเลือกยาของกินของน้ำยาต่อไปแถบนี้ไปในคลองก็มีประมาณ50ฝ่าหลังคาเรือนนะครับในนี้ก็เกือบร้อย
9: ก็ยังอยากได้สิ่งเหล่านี้
10: ก็ยังได้อยากได้สิ่งเหล่านี้มาจุนเจือกัน
9: สถานการณ์ตรงนี้ยังเรียกว่าเอาอยู่ได้อยู่ไหม
10: ถามว่าเอาอยู่ไหมมันจมหมดแล้ว เอาถ้าปี54เขาประกาศออกมาเรารู้เรื่องปี54ในบ้านผมนอนได้
9: แสดงว่าปีนี้เขาประกาศเราเก็บของทันไหม
10: เขาประกาศว่าเขาบอกประกาศว่าเอาอยู
9: ่
10: แล้วใครจะป้องกันนะ
9: เยอะเลยไหม
10: ในบ้านผมหมดเลย
24: ขณะที่รองผู้ว่ากทมคุณวิษณุทรัพย์สมพลค่ะให้ความมั่นใจนะคะว่าน้ำเหนือที่จะระบายมาหรือจะระบายเพิ่มเนี่ยกทมสามารถบริหารจัดการเพิ่มนะคะยืนยันว่าขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกทมชัดเจนนะคะ
2: ค
24: ือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ช่วงผ่านกทมผ่านกรุงเทพเนี่ย2เมตร10เซนแต่คันกั้นน้ำสามารถรับน้ำได้มากกว่า3เมตรห่างเยอะนะคะยืนยันว่ากทมชั้นในไม่น่าเป็นห่วงแต่ใครที่อยู่อาศัยนอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าจุดเสี่ยงรอยฟันหลอให้เตรียมพร้อมรับมือ
11: น้ำเหนือไม่น่ากังวลอยู่ถ้าตอบในน้ำเหนือวันนี้ที่ปล่อยลงมาก็อย่างที่เรียนว่ากรมชลประทานมีการควบคุมน้ำเหนือที่ปล่อยมาก็ปริมาณสูงขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าเรามีเขื่อนกันริมน้ำเจ้ารอบริมน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วรวมถึงคลองบางกอกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในระดับที่ปล่อยลงมาก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเขื่อนอยู่นะครับก็บวกกับน้ำฐานเนี่ยเมตรประมาณ2เมตร10ก็ถือว่ายังต่ำอยู่เพราะไอ้ตรงระดับน้ำที่รับได้มากกว่า3เมตรครับ
12: แสดงว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ยังเบาใจได้เรื่องน้ำเหนือใช่ไหม
11: ครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลครับแต่อย่างที่เรียนว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกับจุดที่อาจจะมีรอยซึมรอยรั่วเข้ามาบ้างจุดนั้นก็เป็นน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าก็ต้องระวังนิดนึงครับ
24: ส่วนเขตสายไหมกับสะพานใหม่ที่มีข่าวว่าคันกั้นน้ำแตกอะค่ะรองผู้ว่ากทมคุณวิษณุยืนยันว่าไม่ใช่นะคะเป็นเพียงภาวะน้ำล้นแนวคันเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขโดยเรียงกระสอบทรายเสริมความสูงของคันกั้นน้ำซ่อมแซมจุดชำรุดประสานงานเปิดประตูระบายน้ำฝั่งพระยาสุเรนเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดปริมณฑลอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: และล่าสุดนะครับเทศบาลนครนนทบุรีปักธงแดงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถือเป็นการเตือนครับเนื่องจากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดอยู่ที่ 2,200 นะครับดังนั้นขึ้นธงแดงเตรียมรับมือแล้วก็มีภาพของเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนนทบุรีอาสาสมัครก่อแนวนี่กระสอบทรายเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ทหารเกือบ100นายเร่งเอากระสอบทรายไปเพิ่มจาก30เซนให้เป็น50เซนทำเป็นแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า10กิโลเมตรเลยครับ
24: ปิดท้ายด้วยโพสต์นี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันสื่อสารแบบเข้าใจง่ายอะค่ะ
2: ครับ
24: 1-3ตุลา69ฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่5-8ตุลาคมพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
15: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
16: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที

0: แดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: กลายเป็นดราม่านะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่แถวๆสายไหมแล้วปรากฏมีคลิปออกมาว่าท่านนายกควักเงินแจกชาวบ้านเข้าใจว่าแบงค์พันแล้วในคลิปก็มีคนบอกว่ายายายาทายยาทายวันนี้ท่านนายกอธิบายแล้วนะคะบอกว่าคือจังหวะที่ไปตอนนั้นนะถุงยังชีพหมดก็เลยเอาเงินออกมาแจกจริงๆนะคะไปย้อนดูคลิปเมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นกันก่อนค่ะ
2: ชอบมากเลย
3: ของไล่แบบหมดเลย
4: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
5: พี่นายกด้านไหนไม่ถ่าย
6: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
7: โทษที
6: ไม่ถ่าย
8: พี่บอลถ่ายมา
9: พี่ผมไม่ถ่าย
10: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เนี่ยแหละค่ะเป็นภาพเมื่อคืนนี้ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเขตสายไหมนะคะท่านก็จริงๆก่อนหน้าที่จะเป็นคลิปนี้ท่านมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะทีนี้หลังจากแจกของเสร็จระหว่างเดินกลับออกมามีประชาชนกลุ่มนึงยืนรอนายกอยู่แล้วก็ขอความช่วยเหลือบอกว่าอยากได้ยาลดไข้เด็กน้องไม่สบายอยู่ในห้องไปหาซื้อแล้วแต่หมดพอฟังปุ๊บท่านนายกก็หันไปสั่งทีมงานเลยค่ะว่าให้ดำเนินการหน่อยเรื่องยาลดไข้เด็กจากนั้นก็มีเสียงขอน้ำดื่มมาอีกนายกก็บอกว่าเนี่ยถุงยังชีพน้ำดื่มไล่แจกจนหมดแล้วอ่ะพูดจบท่านนายกก็ล้วงกระ

0: มันคือกำลังไลฟ์อยู่เนาะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านเขาเห็นว่านายกแจกเงินน่ะคนจะมากี่พันน่ะแล้วถ้ามาขนาดนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่พอให้ก็เลยบอกว่าไม่ให้ถ่ายเท่านั้นเองแต่จริงๆข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เมื่อคืนท่านนายกเนี่ยนำถุงยางชีพมาให้ชาวบ้านแล้วมันหมดมีชาวบ้านกลุ่มนี้ค่ะไม่กี่คนยืนรออยู่นานแล้วแล้วขอความช่วยเหลือท่านนายกสงสารชาวบ้านก็เลยควักเงินส่วนตัวให้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าไม่มีแล้วนะเหลือเท่านี้แล้ว
1: จริงๆไม่มีอะไรเลยครับคือเมื่อคืนนี้ท่านนายกเอาถุงยางชีพมามอบให้ชาวบ้านใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถุงยางชีพมันหมดแล้วมันก็จะมีชาวบ้านอยู่ไม่กี่คนหรอกครับตรงนั้นน่ะที่เขามายืนรอนานแล้วท่านนายกท่านก็ถามว่ามาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้ถุงยางชีพท่านก็เรียกหาถุงยางชีพปรากฏว่าถุงยางชีพหมดแต่ท่านสงสารชาวบ้านท่านก็เลยฟักเงินมาว่ามันในกระเป๋าท่านก็เหลือไม่กี่ตังค์หรอกครับท่านก็ให้ชาวบ้านไปคนละพันนะครับแล้วก็ท่านก็พูดในคลิปว่าแบบไม่มีแล้วนะเหลือเท่านี้แล้วอย่างเงี้ยครับตัวที่ผมบอกว่าไม่ให้ถ่ายเพราะว่าผมกลัวว่าตอนนั้นมันไลฟ์สดใช่ไหมครับถ้าชาวบ้านเห็นว่านายกแจกทางตรงนั้นเนี่ยแล้วตรงนั้นคนกี่พันคนนะครับเขาก็จะแห่กันมามีเท่าไหร่ก็ไม่พอให้ผมก็เลยว่าอย่าไปถ่ายเพราะเดี๋ยวมันไลฟ์สดอยู่เกิดว่าชาวบ้านเขาแห่กันลงมาเนี่ยจะทำยังไงเท่านั้นเองครับในมุมของพี่นะพี่ก็มองว่าท่านมาเยี่ยมชาวบ้านอะแล้วถุงยางชีพมันหมดแล้วชาวบ้านเขามายืนรอครับเท่านั้นเองครับคือชาวบ้านตอนนั้นเดือดร้อนมากนะครับปาเดือดเขาเดือดร้อนมากเพราะว่ามันท่วมมาหลายวันรถเขาเสียหายหมดเลย
0: ส่วนท่านนายกอนุทินค่ะก็ชี้แจงว่าที่ให้เงินประชาชนไปแบบนั้นเพราะถุงยางชีพที่เตรียมมามันหมดพอดีแล้วก็เห็นว่าประชาชนเดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรให้ก็เลยมอบสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปเท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองเลยที่ให้ไปก็เป็นเงินเดือนแต่ที่ให้ไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามต่อนะคะว่าส.ส.ไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกจากพรรคประชาชนตั้งคำถามว่าเงินที่ให้เป็นเงินสะอาดหรือเปล่าท่านนายกอนุทินก็ขึ้นเลยบอกเงินผมสะอาดแน่นอนต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นแล้วทิ้งท้ายว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
2: เมื่อวานถุงมันหมดถุงมันหมด
3: อะไรเขาฝากถามมาว่าที่ให
2: ้อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่เงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาพูดกับคนอื่นนะ
4: หมายถึงไอ้เหรอหมายถึงไอ้เหรอ
5: ใช่
6: นายกวันนี้พี่โตจะไปด้วย
2: หรือเปล่าผมมีพ่อแม่ที่ว่ามันดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชน
0: ผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนนักข่าวถามหมายถึงไอซ์เหรอท่านนายกบอกใช่ด้วยนะคะคือย้อนกลับไปวันก่อนเนี่ยส.ส.ไอซ์แชร์โพสต์ของอาจารย์จักรพันชูเพชรผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกของพรรคภูมิใจไทยค่ะอาจารย์จักรเนี่ยโพสต์ว่ายืนชี้หน้าด่านายกสกปรกมาทำไมพอนายกแจกของให้รับก่อนใครได้ของครบแล้วคุณไอซ์ลักษณ์ชนกก็ตั้งคำถามค่ะว่าเงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เงินพวกมึงเหรอถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเองแน่ใจไหมว่าสะอาดทีนี้พอท่านนายกให้สัมภาษณ์ตะกี้นี้ค่ะแล้วก็อ๋อยอมรับหมายถึงคุณไอซ์นักข่าวก็พยายามถามคุณไอซ์นะคะพอดีอยู่ที่สภาแต่คุณไอซ์ตอนแรกให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้น้ำท่วมกทม.อยู่แล้วพอสัมภาษณ์จบปุ๊บ มีเสียงออดห้องประ

0: ชุมสภาดังขึ้นก็คือเป็นการเรียกสสค่ะคุณไอซ์ก็ทำท่าชี้นิ้วว่าอุ๊ยออดดังแล้วต้องขึ้นไปลงมติร่างกฎหมายนักข่าวก็พยายามจะบอกว่าอุ๊ยแต่ท่านนายกแจกเงินให้ชาวบ้านเมื่อคืนเป็นยังไงคุณไอซ์ก็บอกต้องไปแล้วแล้วไงรู้ไหมคะวิ่งตื่นไปเลยอ่ะดูจังหวะตอนวิ่งก็ได้
1: เรื่องของการขอเงินเยียวยาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตั้งคำถามไปถึงผู้ว่าราชการนะคะว่าจะสามารถลดขั้นตอนเพื่อทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ลำบากน้อยลงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเขาก็ลำบากอยู่แล้วออดดังแล้วเดี๋ยวขอไปพูดก่อนนะคะ
2: คือไม่ได้อะไรคือออด
0: เดี๋ยววิ่งเห็นกับตาอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวอาจจะโพสต์เฟซบุ๊กไหมคุณไอก็โพสต์ประจำทีนี้คำถามของท่านผู้ชมหลายท่านที่ตูนดูคอมเมนต์คุณผู้ชมถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าจริงๆไม่ผิดนะ
3: ครับ
0: คือถ้าเป็นการแจกเงินช่วงหาเสียงเลือกตั้งผิดนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะมีข้อกฎหมายอย่างเดียวคือการรับเงินหรือว่ารับสิ่งของที่มีมูลค่าเทียบเท่า 3,000 บาทอันนี้มันไม่ได้รับไงคล้ายกับตอนคุณชาดาไทเศษแจกเงินให้ชาวบ้านแบบนั้นนะคะ
3: ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ
0: ์ค่ะ
3: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงเรื่องนี้ครับโดยบอกว่าจริงๆสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือการเยียวยาจากรัฐแบบทั่วถึงเท่าเทียมไม่อยากจะเห็นภาพว่าประชาชนบางส่วนไปเจอคนใหญ่คนโตแล้วได้รับแจกแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่ระบบที่เราต้องการ
4: ที่ประชาชนต้องการณตอนนี้เนี่ยก็คือการได้รับเงินนะครับเยียวยาจากรัฐโดยตรงและทั่วถึงนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเนี่ยภาพแบบที่ประชาชนบางส่วนนะครับมีโอกาสได้เจอคนใหญ่คนโตแล้วก็ได้รับเงินแจกแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นภาพที่จริงๆมันไม่ใช่ระบบที่พวกเราต้องการครับมันไม่ใช่สังคมที่พวกเราต้องการมันไม่ใช่ประเทศที่พวกเราต้องการนะครับประเทศที่เราต้องการเนี่ยก็คือประเทศที่รัฐดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเส้นสายหรือโอกาสที่ได้พบคนใหญ่คนโตถึงจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
3: ขณะที่คุณวีรยุทธการชูฉัตรครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้คือนักข่าวถามว่าเอาภาพรวมจนถึงขณะนี้รัฐบาลสอบตกหรือเปล่าแก้ปัญหาน้ำคุณวีรยุทธบอกว่าโอ้ยอย่าว่าแต่สอบตกเลยรัฐบาลพยายามหนีไม่เข้าสอบด้วยซ้ำหนีความรับผิดชอบทุกอย่างแล้วไปแจกเงินครูคือคุณวีรยุทธจะเปรียบเทียบว่าคือรัฐบาลก็เหมือนเป็นนักเรียนอะที่หนีไม่เข้าห้องสอบแล้วครูก็คือชาวบ้านเอาไม่นอกจากหนีไม่เข้าห้องสอบแล้วยังไปแจกเงินครูอีก
5: ที่ถามว่ารัฐบาลสอบตกหรือสอบผ่านอ่ะผมคิดว่ารัฐบาลพยายามหนีไม่เข้าสอบด้วยซ้ำหนีความรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็ไปแจกเงินครูนั่นคือการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันครับ
3: ประชาธิปัตย์บ้างฮะคุณสกลทีภัทยกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็วิจารณ์เรื่องนี้บอกว่านี่เป็นภาพที่ไม่อยากเห็นเลยแจกเงินให้ชาวบ้านมันก็ดีแต่อยากให้นายกเนี่ยใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศไปช่วยเหลือภาพกว้างดีกว่าไม่ใช่การเอาเงินไปช่วยอย่างนี้อันนี้มันเป็นเฉพาะจุดที่นายกไปเท่านั้นแต่มันยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนที่นายกไม่ไปแล้วเขารอการช่วยเหลืออยู
6: ่คือเราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นคือเรียนว่าการแจกให้ชาวบ้านเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศนี้เนี่ยชดเชยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในภาพกว้างมากกว่าเพราะว่าการที่เอาเงินช่วยเนี่ยโอเคมันช่วยอยู่แล้วแต่ว่ามันช่วยเพียงแค่จุดเดียวมันกระจุกอยู่แค่ตรงที่ท่านไปแต่ว่าจุดที่ท่านไม่ได้ไปหลายจุดเนี่ยที่เขายังเดือดร้อนแล้วก็รอรับการช่วยเหลืออยู่หลังจากประสบภัยเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนหลังน้ำลดที่ต้องเยียวยาอีกมากมายที่ยังเป็นคำถามว่าได้เท่าไหร่ยังไงหรืออย่างแฟดคลองจันหรือว่าเคหะล่มเกล้าเนี่ยชั้นหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่อยู่2 3 4 5เนี่ยบ้านเรือนอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าจะเยียวยาทางจิตใจหรือว่าทรัพย์สินของเขาที่อยู่ใกล้เคียงตอนนั้นยังไงอันนี้คือเป็นคำถามที
3: ่แต่ที่เจ็บแสบเลยฮะเอาทุกเรื่องด้วยนะฮะคุณจุรีนุ่มแก้วส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์คือสืบเนื่องจากในสภาวันนี้มีการพิจารณายติด่วนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแล้วช่วงหนึ่งส.ส.จุรีจากพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับลุกขึ้นอภิปรายคือวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่คำว่าเอาอยู่เลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: คุณจุรีบอกว่าคำว่าเอาอยู่เนี่ยพอชาวบ้านได้ยินแล้วเขาไม่มั่นใจแล้วล่ะต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าเอาอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าอีกแป๊บเดียวลอยคอเลยถ้าเอาอยู่นะแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับการเตือนภัยแล้วก็ไปถึงคำว่าถอดบทเรียนอันนี้ท่านนายกบอกใช่ไหมฮะถอดบทเรียนจากหัดใหญ่คำว่าถอดบทเรียนเนี่ย อันนี้มันต้องเลิกแล้วล่ะถอดแล้วถอดอีกถ้าเปรียบการถอดบทเรียนเป็นกางเกงในเนี่ยตอนนี้ยางย้วยยางยึดหมดแล้ว
7: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านท่านประธานฮะได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าไปที่ไหนก็ตามแต่ชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่นั่นหมายความว่าให้เก็บของได้เลยท่านประธานตอนนี้คำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วเพราะนั้นหลังจากนี้เป็นไปได้ผมว่าแก้เคล็ดหน่อยนะฮะอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วมันมีคำพูดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาได้ยินแล้วเขาเลี่ยนแล้วเขาเบื่อที่จะฟังมากๆเลยนั่นก็คือคำว่าถอดบทเรียนเนี่ยถอดอีกแล้วรอบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งถอดของหาดใหญ่มานี่ถ้านับเป็นการว่าถอดบทเรียนคือการถอดกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยหมดแล้วครับยางยืดหมดแล้วมันต้องถ้าเป็นภาษาใต้คือต้องช่อบุ้งนะท่านประธานกางเกงในอ่ะนะฮะมันถอดจนหลุดลุ่ยหมดแล้วถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้บอกว่าเท่ากับตึกรัฐสภานี่แหละ
0: อ่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการลงพื้นที่ของท่านนายกเนี่ยมันมีดราม่าทำนองว่าอาสาจะไปแจกข้าวเนี่ยแจกไม่ได้นะโดนคนสั่งว่าห้ามเข้าให้รอนายกเข้าก่อนวันนี้คนที่ออกมายืนยันกระแสข่าวนี้แม่บุ๋มค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะวันนี้มาโหนกระแสก็ได้คุยกับพี่หนุ่มกับพี่หมวยในช่วงรอยต่อของเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับโหนกระแสนะคะยืนยันว่ามีหลักฐานด้วยคุณบุ๋มบอกแต่คุณบุ๋มบอกเชื่อว่าท่านนายกไม่รู้น่าจะเป็นคนหน้างานพี่หนุ่มก็เลยเสริมว่าน่าจะเป็นพวกชอบเลียแข้งเลียขาประจบประแจงอ่ะฟังเสียงปิดเวกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: ได้ยินข่าวมีคนที่เข้ามาแบบห้ามไม่ให้ไปเอาข้าวเข้าไปให้นี่ข่าวจริงใช่ไหม
9: มีหลักฐานค่ะ
8: มีหลักฐานนะ
9: ค่ะ
8: คือคนหน้างานใช่ไหม
9: คือจะไม่พูดเนี่ยคือจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเป็นข้าวของบุ๋มเองค่ะข้าวทีมบุ๋มเองค่ะแต่เป็นน้องๆจากเชียงรายมาช่วยเป็นคนขนเข้าไปแล้วผลปรากฏว่าก็มีผู้ใหญ่มาท่านนายกมาเงี้ยค่ะแต่บุ๋มว่าท่านนายกไม่น่าทราบเรื่องหรอกค่ะแต่เป็นคนหน้างานมากกว่า
8: คนหน้างานไอ้ที่พูดชอบเลียแข้งเลียขา
9: อะไรอย่างนั้น
8: ตอนนี้เปิดไปขนหน้าแข้งนายกไม่เหลือแล้วไปอยู่ในท้องไอ้นั่นหมด
9: น่าจะอย่างนั้น
8: ผ่าท้องไอ้นั่นมาขนหน้าแข้งออกมาอย่างนี
9: ้ใช่ไหมเห็นภาพ
8: โอ้ยไม่ได้อย่าเข้าไปเดี๋ยวรอท่านนายกกลับก่อน
9: รอท่านนายก
8: ท้ายนายกโดนด่า
9: ค่ะ
8: อย่างนี้ใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
8: แ
9: ต่ท่านนายกก็ไลน์มาแล้วนะคะ
8: ไลน์มาแล้วว่า
9: เพราะคงเห็นข่าวค่ะท่านบอกว่าท่านไม่มีท่านไม่มีนโยบายอย่างนั้นแน่นอนดีแล้วที่ผมฝ่าฝืนคำสั่งเพราะวันนั้นผมฝ่าฝืนคำสั่งในการเอาข้าวเข้าไปค่ะ
8: โอ้ตายแล้วเห็นไหมล่ะประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาขนหน้าแข้งพันไปลูกกระเดือกแล้วน่ะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: นะ
10: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เอาสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
15: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
16: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
17: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
18: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
19: โตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
3: ต้องยอมรับว่าเป็นดราม่าแล้วก็สร้างความสับสนมากจริงๆวันนี้ครับ
0: ใช่ค่ะ
3: การสื่อสารครับคุณผู้ชมครับตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเอาอย่างนี้นะครับณเวลานี้นะ 17:48 นาทีณเวลานี้ตัวเลขล่าสุดยืนยันจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กรมชลประทานยืนยันมาตลอดทั้งวันนี้
3: แต่วันนี้มันมีออกมาถึง3ตัวก็คือ 2,200 2,500 แล้วเลยเถิดไปถึง 2,800 แต่ละตัวเลขเนี่ยมันมีความห่างกันพอสมควรแล้วมันสร้างความตกใจได้มากเลยนะฮะกับคนที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนจุดเริ่มต้นความสับสนมาจากอะไร 9:53 นาทีช่วงเช้าครับท่านเดิมครับรองโฆษกรัฐบาลนะฮะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรครับท่านส่งข้อความให้กับนักข่าวคือเป็นการเขาใช้คำว่าอะไรแจกข่าวให้สื่อมวลชนใช้คำนี้นะฮะไม่ได้เป็นการแถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์นะฮะแจกข่าวให้กับสื่อมวลชนโดยเป็นการพาดหัวข่าวว่ากรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้นี่ฮะอ่ะยืนยันแบบนี้เลยแคปมาให้ดูแบบนี้ฮะด่วนกรมชลปรับการระบายน้ำเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐบาลเตือน11จังหวัดกทม.เร่งยกของขึ้นที่สูงมีรายละเอียดของแต่ละจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทแต่ปรากฏว่าต่อมา 11:05 นาทีฮะท่านเดิมฮะโฆษกรองโฆษกรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรส่งข่าวเพิ่มเติมให้กับนักข่าว
0: แต่เป็นเพิ่มเติมที่เปลี่ยนตัวเลข
3: ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอธิบดีกรมชลประทานแจ้งว่าหากปริมาณน้ำเหนือลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามความเหมาะสมถัดกันแค่2ชั่วโมงเนื้อข่าวเปลี่ยนไปฮะคุณผู้ชมจากเดิมที่บอก 2,500 ตั้งแต่เที่ยงแล้วกลายเป็นเนี่ย 2,200 แต่จะพิจารณาสูงสุดที่ 2,500 ต่อมานักข่าวสับสนโทรศัพท์ไปสอบถามคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.บอกว่าคืออย่างนี้กรมชลน่ะเขาพูดจริงๆในที่ประชุมขอจริงๆในที่ประชุมแต่ที่ประชุมไม่อนุมัติ
0: คือขอระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: พูดจริงๆในที่ประชุม
0: ค่ะขอตัวเลขนี
3: ้แต่ไม่ได้อนุมัติ
0: สุดท้ายอนุมัติที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
3: เท่านั้นยืนยันว่ามันมีเกณฑ์การขออยู่เนื่องจากมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็มีส่วนเกินต่างๆที่จะลงไปที่ภาคกลางอีกทั้งในที่ประชุมเห็นว่าอันนี้สำคัญต้องค่อยๆระบายเป็นขั้นบันไดเพราะพื้นที่กรุงเทพกำลังเร่งระบายออกสู่ทะเลดังนั้นเราต้องมีเวลาให้เขาพร่องน้ำมากที่สุด จึงไม่อนุมัติตัวเลข 2,500 ครับอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเที่ยง44นาทีครับเพจศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC RID ของกรมชลประทานก็โพสต์ข้อความนะครับว่าเที่ยงนี่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเครื่องหมายตกใจ2ที
9: ค่ะ
3: เขื่อนแม่กลอง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเครื่องหมายตกใจ2ที
0: ตอนนี้งงแล้วคนที่ติดตามข่าวสารใกล้ชิดเริ่มงงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
3: ่และบ่ายโมง16กรมชลประทานถึงโพสต์ Facebook ครับย้ำให้ชัดเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้ระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วบรรทัดต่อมาครับปัจจุบันยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะแจ้งให้ทราบแล้วทิ้งท้ายไว้ครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลตั้งแต่เช้ามาจากราชการหมดเลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
3: ยังไม่มีข้อมูลมาจากส่วนอื่นเลยครับ
0: อ๋อ
3: แล้วในเวลาต่อมา 16:30 นาทีครับเพจ Anti Fake News Center Thailand ขึ้นข้อความช่วยเช็คให้ไม่สับสนกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าเป็นข่าวบิดเบือน
0: ไม่ใช่นะคะ
3: อันเนี้ยเขาไปแคปภาพจากคนที่แชร์ข้อมูลจากเพจทีลมฟ้าอากาศซึ่งอีกเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาอ้างอิงจากโฆษกรองโฆษกตอนเช้าเขาได้ข่าวไปเขาก็ไปโพสต์แล้วพอต่อมามีการแก้ไขเขาก็ลบเพจ Anti Fake News ก็บอกว่าเป็นข่าวบิดเบือนเอาแล้วใครบิดเบือนล่ะฮะเนี่ยอันนี้ใครบิดเบือนนะผมงงนิดนึงนะเอาตรงๆนะก่อนจะเข้ารายการเรายังต้องเช็คกันหลายรอบเลยอะตูนว่าเราจะเอาตัวเลขเท่าไหร่กันดีเพราะอะไรรู้ไหมครับบ่าย 2:14 นาทีครับตัวเลขใหม่มาฮะคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวโพสต์ข้อความแจ้งเตือนเครื่องหมายดอกจันอีกแล้วตึงระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยระบายน้ำเป็น 2,800 บวกลบเอาล่ะมีคำว่าทยอยระบายไปถึง 2,800 แต่ไม่บอกเวลาแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยว
0: ค่ะ
3: ตกใจอีกแล้ว
0: เออแล้วก็ท่านน่ะคือพื้นที่ที่ท่านทำการเมืองเนี่ยอยู่อยุธยาก็เอ๊ะหรือว่าท่านได้ข้อมูลอะไรมาแต่ท่านไม่ได้บอกวันเวลาที่ชัดเจนของตัวเลข 2,800 เนี่ยค่ะ
3: อีก20นาทีต่อมาคุณกรวีปริศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความบอกว่าเตรียมรับมือวิกฤตเจ้าพระยาคาด3-5 ตุลาไป 2,800 บวกบวกอ่ะคุณกรวีมีวันที่มาให้คือ 3-5 ตุลาแต่ต่อมาคุณกรวีลบโพสต์นี้ทิ้ง
0: อ้าวโอ้ลบแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าติดตามใกล้ชิดอะกรมชลนะคะคือขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้อะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อถือแต่ละท่านนะแต่เอาคนที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นคนกำหนดว่าปล่อยเท่าไหร่จริงๆกรมชลประทานต้องบอกกันแบบนี้แล้วอะ
3: หรือท่านช่วยสื่อสารกันก่อนฮะสื่อสารกันยังไงก่อนดีครับเพราะข้อมูลแต่ละส่วนที่เราได้มาก็มาจากท่านฮะนี่มีเสียงในหัวเต็มเลยนะแต่ออกมาได้เท่านี้ก่อน
0: คืองี้คุณผู้ชมคะมันใครที่ไม่ได้อยู่ริมน้ำเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยตัวเลขเนี่ยต่างกันนิดเดียวเนี่ยก็มีผลกับเขานะเขารู้เลยว่าน้ำที่ปล่อยตัวเลขเท่านี้บ้านเขาจะขึ้นประมาณไหนเพราะว่ามันเคยชินกับตัวเลขการปล่อยไงคะจะพอกะได้ทีนี้มันเปลี่ยนแปลงไป 2,200 เป็น 2,500 หรือเป็น 2,800 เนี่ยมันมีผลสำหรับเขาอะ
3: โดยเฉพาะตอนนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนเขาจะเทียบกับตัวเลขปี54
0: ค่ะ
3: ทีมงานเอากราฟิกตัวเลขปี54ขึ้นมาให้ดูหน่อยครับคือปี54เนี่ยจุดสูงสุดของการระบายน้ำท้ายเขื่อน
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
21: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
22: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
23: นะคะ
21: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
22: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
21: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเรา ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
23: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
24: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ผู้ชมครับก็แน่นอนครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะฮะวันนี้ผู้ชมครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคือเรียกเป็นจิตอาสานะฮะก็คือลงไปช่วยเหลือในหลากหลายจุดเลยนะฮะรวมไปถึงเราจะไปทำความเข้าใจกับน้ำเหนือที่ตอนนี้กำลังหนุนมานะครับแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะทำให้ทั้งกรุงเทพเนี่ยท่วมขึ้นมาอีกหรือในจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่จะท่วมขึ้นมาอีกเพราะหลายคนเนี่ยกังวลใจมากนะครับเพราะทางการเองก็ประกาศแล้วว่าให้ขนของเนี่ยนะฮะขึ้นไว้ในที่สูงในบางจังหวัดคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยทางฝั่งคุณบุ๋มปนัดดานะครับประธานนิติองค์กรทำดีนะครับมีอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๋มครับ
4: ดีค่ะ
3: นะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับเรามีอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณบุ๋มสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทางอาจารย์ผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณบุ๋มก่อนนะบุ๋มเป็นไงบ้างตอนนี
4: ้โอ้เหนื่อยมากพี่เหนื่อยมาก
3: ใช่ไหมไปกัน
4: เพราะอย่างเมื่อคืนก็อพยพกันตรงองคลักษ์ค่ะก็ถึงดึกกันเลยดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ตีสาม
3: คือเมื่อวานบุ๋มได้รับแจ้งหรือว่าที่องคลักษ์ที่
4: ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าค่ะได้รับแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงเช้าว่าต้องอพยพออกแต่ปัญหาคือจำนวนคนคือเป็นพันค่ะพอเป็นพันปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขนออกมากันได้ทันทีแล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยเรือยังไม่เยอะมากค่ะส่วนกระทั่งพอช่วงตั้งแต่บ่ายเนี่ยเรือค่อยเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าแต่บางบ้านไม่ยอมออกพูดกันอย่างนี้บางบ้านก็ยังไม่ยอมออกเพราะระดับน้ำอาจจะประมาณเอวหรือประมาณต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังคิดว่าเขายังลุยออกมาได้อยู
4: ่ยังพออาจจะอยู่ได้หรือคิดว่าจะลดเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปแล้วจนน้ำแห้งแล้วแล้วเขาก็กำลังล้างบ้านแล้วน้ำมันก็ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ตอนประมาณ9โมงเช้าเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนั้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าระดับน้ำสูงท่วมหัวค่ะ
3: อันนี้คือที่
4: องคลักษ
3: ์องคลักษ์เนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะระดับน้ำสูงท่วมหัวเลยค่ะก็เลยกลายไปว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อแก่แม่แก่เนาะก็จะต้องออกจากบ้านกันนะคะแต่ด้วยความเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะออกจากบ้านกันลำบากมากค่ะเพราะว่าแกก็แข็งขาแรงก็ไม่มีก็ต้องอุ้มแกลอยน้ำออกมาข้ามกำแพงบ้านออกมากันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อขึ้นเรือกันมาค่ะ
3: ครับนะฮะอาจารย์ทำไมองคลักษ์โอ้โหสูงขนาดนั้นเลยฮะ
5: องคลักษ์เนี่ยเป็นจุดปลายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนที่น้ำปล่อยจากเขื่อนที่เราเห็นภาพน้ำที่ระบายจากเขื่อนใช่ไหมครับผม
3: เขื่อนขุนด่าน
5: หนึ่งเกือบ
3: ที่มีประเด็นกันอยู่ที่ว่าตอนแรกทางฝั่งของ
4: ที่ว่าไปชะลอ
3: ไปชะลอมันเกี่ยวไหมฮะ
5: ก็ไม่ได้เกี่ยวครับผมแต่เนื่องจากฝนเนี่ยตกที่องค์ที่นครนายกค่อนข้างเยอะประมาณ200กว่ามิลนะครับเมื่อสัก 2-3 วันล่วงหน้าแล้วก็มาที่น้ำตกนางรองแล้วก็ที่บ้านนาแล้วก็ที่บริเวณคลองมะเดื่อน้ำทั้งหมดเนี่ยครับจะไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับแล้วมาที่องคลักษ์องคลักษ์เนี่ยมันก็จะมาต่อกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงจุดตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสร้างที่องคลักษ์นะครับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับจะเป็นจุดที่น้ำท่วมเมื่อกี้ที่เรียนคุณบุ๋มว่าที่บางคลาตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณเมตร50กว่านะครับที่บ้านเสม็ดใต้ก็ตรงนี้ก็สถานการณ์น้ำที่ผมเรียนเขาว่าด้วยแม่น้ำบางประกงเนี่ยมันจะคดเคี้ยวและแบนนะครับบางประกงเนี่ยมันก็จะทำให้ ระดับน้ำจะสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีที่เรียนคุณบุ๋มเมื่อกี้ครับว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับผม
3: อ๋อที่ปราจีนแต่ปราจีนหนักมากเงินนะ
4: หนักมากค่ะเพราะว่าทีมเนี่ยสแตนบายกันมาตั้งแต่สี่ห้าวันแล้วค่ะกลายเป็นว่าขยับตัวไม่ได้เลยค่ะเพราะตรงนั้นท่วมอำเภอนี้ท่วมตำบลนี้ท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระดับน้ำมาพอกำลังจะลดขึ้นมาอีกแล้วอย่างวันเนี้ยเห็นอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นสักประมาณ40-50
5: คุณหนุ่มครับปี56เป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุดที่ปราจีนบุรีเมื่อคืนเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งเท่ากับปี56นะครับน้ำมาจากสักแก้วมาจากพัสดุงมาจากพระปรงแล้วก็มาจากแควห้วยสมงด้วยทั้งที่เขื่อนห้วยสมงเนี่ยเราลดการระบายน้ำนะครับน้ำสูงมากเป็นนิวไฮเลยครับในเขตลุ่มน้ำบางประกงฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยครับผม
3: โอ้โหทีเนี้ยคือในมุมของตัวปราจีนเองตอนนี้ลดลงไปบ้างหรือยังไม่รู้นะฮะหรือ
4: เพิ่มขึ้นลดลงเมื่อ
3: เพิ่มขึ้น
4: ลดลงเมื่อวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
3: แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
4: ใช่ค่ะ
3: คือลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
4: อย่างนี้เลย
3: ทำไมถึงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
5: คือน้ำจากตอนบนเนี่ยมันจะมาจากแควพระปรงแล้วแควหนุมานนะครับห้วยสมงมาจากสักแก้วเนี่ยบางจังหวะเนี่ยพอน้ำมันไปตามที่ระดับน้ำทะเลลงที่บางคล้านะครับผมมันก็อาจจะลดไปนิดหน่อยแต่พอน้ำตอนเหนือมาสมทบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับคุณหนุ่มครับแต่ดูตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนนะครับผมที่ปราจีนบุรีเพราะน้ำตรงนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องผันไปที่เขาเรียกทุ่งบางพวงกับที่ทุ่งท่าแห่แต่การผันเข้าทุ่งเนี่ยมันมีเวลาเพราะน้ำมันไม่รอนะครับน้ำก็จะมาที่ปราจีนบุรีตามที่ได้คุยให้ภาพนะครับว่าในจุดบางต่างๆเนี่ยอาจจะต้องยกสูงขึ้น 40-50 เซนจากเดิมปัจจุบันนะครับผม
3: ครับนะมีคนส่งมาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอาจารย์เบียร์หลับนะอาจารย์เบียร์นะ
4: ให้อาจารย์พักบ้าง
3: อาจารย์
4: เมื่อคืนไปลุยตรงแฟดของจันมา
6: ไปทั้งสองที่เลย
4: ไปสองที่เลย
3: มันไปที่ไหนบ้างอาจารย
6: ์ทั้งของจันทั้งลมเก้าเลยเมื่อวานไปของจันเสร็จแล้วก็ออกไปลมเก้า
3: คร
6: ับเสร็จตรงจากลมเก้าประมาณสักตีสาม
4: แต่เป็นครั้งแรกที่บุ๋มเห็นว่าอาจารย์พูดไม่ทันครั้งหนึ่งนะ
6: พูดไม่ทันใครนะ
4: ดร.มาริกา
6: อ๋อเออใช่อย่างน้อยยังมีดร.มาริกาไปช่วย
3: ไม่เจอเหรอ
4: พาไปด้วยกัน
3: เขาไปด้วยกัน
6: ไม่ผู้ปียมาศแล้วก็แม่ทุกดวงตาไปด้วยอาจารย์พาเขาไปเมื่อวานอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไปให้กำลังใจคนในพื้นที
3: ่
6: แต่เขาก็แฮปปี้นะอย่างน้อยเขาก็แบบเวลาจะเข้าไปเขาจะแบบเฮฮาสนุกสนานคืนเคงก็อย่างน้อยทำแบบสร้างเสียงหัวเราะในพื้นที่
3: แต่อาจารย์ต้องพักผ่อนบ้างนะอาจารย์มัน
6: เดี๋ยวจะพัก
3: อาจารย์มันนั่งในรายการอาจารย์นั่งหลับเมื่อกี้เนี่ย
6: ยังไม่ได้หลับ
3: เห็นพักสายตา
6: ไม่ได้พักก็ยังร่างฟังอยู
3: ่แล้วเมื่อกี้นั่งผมเห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ย
6: เขาเรียกทำสมาธิ
4: เกือบแล้วทำไมทักนี่เกือบแล้วนะ
3: ไม่อาจารย์แล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปจุดอื่นอีกบ้างไหมฮะนอกจากสองที
6: ่มีเมื่อวานก็มีไปบ้านบัวขาวก็จะมีบัวขาวนอกบัวขาวในเมื่อวานอาจารย์เอาวัตถุดิบขนเข้าไปเพราะว่าครัวอาจารย์ทำไม่ทันเพราะว่าเขาต้องการอาหารมันเยอะก็เลยไปรับรู้ว่าบัวขาวมีครัวก็เลยเอาพวกไก่พวกผักพวกอะไรเนี่ยให้ไปเขาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไปอีกแล้วตอนนี้อาจารย์ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำอาหารเพราะตอนนี้อาหารเยอะมีคนเข้าไปแล้วก็เริ่มมีการวางทิ้งเกิดการแล้วอาจารย์ก็เลยตัดสินใจลดอาหารตัวเองลงถ้าจะมีใครมาร่วมกับอาจารย์ก็อาจารย์เอาอาหารที่เขานี่แหละไปบริจาคให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกเป็นอาหารสำเร็จรูปแทนเขาเรียกกันเลยนะอาหารแห้ง
4: อาหารแห้งอ
6: าจารย์ใส่เยอะขึ้นเพราะว่าข่าวแว่วๆมาว่าจะมีน้ำขึ้นน้ำลงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรตอนไหนแล้วฝนมันจะตกอีกอะไรก็ยังไม่แน่ใจอย่างน้อยก็ช่วงนี้อะไรก็เลยอัดอาหารแห้งไว้ก่อนเพื่อให้เขามีโอกาสเตรียมตัวไว้สำรองไว้เขา
3: ครับเอ๊บุ๋มคืออย่างเช่นที่ปราจีนบุรีแล้วก็กระบินใช่ไหม
5: กระบินบุรี
3: ติดกันเนี่ยกระบินนี่ก็บอกในร้อยปีเลยป่ะฮะที่แบบไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนหรือว่ายังไง
5: จริงกระบินน่ะท่วมทุกปีครับคุณหนุ่ม
3: แต่ไม่หนักขนาดน
5: ี้ปวดแต่ไม่ได้หนักขนาดนี้ตอนหนักก็ปี
3: 56หนักสุด
5: นะครับผม
4: ปีนี้ชั้น2เลยค่ะ
5: ปีนี้หนักครับ
3: ท่วมมิดหมดเลยแล้วเรามีภาพนะของกระบินบุรีที่เคยส่งไปอ่ะลองดูเขาอยากให้เห็นจริงคือ
4: น้ำขึ้นชั้น2เลยค่ะวันปีนี้ค่ะที่ทีมงานไปรับมาคือออกจากหน้าต่างชั้น2เลยค่ะ
3: โอ้โห
4: ค
3: ่
4: ะ
3: หนักมากอันนี้ทีมของบุ๋มก็ลงไป
4: ลงตลอดค่ะเราจะดักทางอย่างที่ทราบค่ะว่าเราจะดักมีทีมอพยพก่อนนะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะดังนั้นตรงกระบินเนี่ยมีบ้านนึงที่เราไปช่วยออกมาคุณยายอยู่บ้านตัวคนเดียวแล้วหน้าอยู่บนหลังคาแล้วลอยคอเกาะหลังคา
3: ฮะ
4: งัดออกมาค่ะ
3: เหรอครับ
4: ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะแกลอยคออยู่ในบ้านแล้วอ่ะ
3: โอ้โห
4: แล้วบ้านแกเป็นบ้านชั้นเดียวไงหลังคาแกก็เลยเตี้ยเน
5: ี่
4: ย
5: ประมาณ
4: แกก็ลอยอย
5: ู่
4: แค่เนี้ย
5: จากตะลิง
4: จากหลังคาแกเราก็งัดออกมาจากบ้าน
3: ครับจริงๆอาจารย์ท่านมีข้อมูลส่งให้ทีมงานบ้างไหมฮะอาจารย
5: ์ส่งครับ
3: ส่งแล้วนะ
5: แต่ต้องเรียนก็ที่แม่น้ำปราจีนนะครับคุณหมูครับ
3: ขออนุญาตหันทีมงานดูหน่อยไหมครับ
5: น้ำจะขึ
3: ้
5: น
3: อันนี้ตัวนี้
5: ยังไม่ส่ง
3: ทีมงานลองดูสิ
5: น้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับวันที่1ตุลาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 5.01 เมตรซึ่งจากระดับตลิ่งเนี่ย 4.13 ก็ประมาณเมตร10เซนครับผมคุณหมูครับ
3: ครับ
5: ที่เดิมนะ
3: อันนี้ป่ะฮะอาจารย์ ที่อาจารย์เปิด
5: ไม่ใช่ครับผม
3: ไม่ใช่นะอีกอันนึง
5: ครับผม
3: หัวข้ออันไหนฮะอาจารย์จะได้บอกเขาทีมงานจะได้เลือกภาพถูกครับอาจารย์อ
5: ันนี้น้ำปลาจีนครับเดี๋ยวจะส่ง
3: น้ำปลาจีนมีไหมที่เขียนน้ำปลาจีนมีนะส่งไปแล้วนะทีมงานช่วยดูหน่อยนะ
5: ครับผม
3: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
5: ครับครับ
3: เดี๋ยวจะได้เห็นกราฟ
5: อีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็จะขึ้นสูงสุดครับ
3: ครับ
5: วันที่1ตุลาครับผมพรุ่งนี้ครับผม
3: 1ตุลาพรุ่งนี้
5: ครับผมที่จะขึ้นสูงสุดที
3: ่จะสูงสุดไอ้นี่ยังไม่สูงไงฮะคือที่คุณบุ๋มบอกท่วมมิดบ้านไปแล้ว
5: คาดการณ์ว่า6โมงเช้าพรุ่งนี้ครับที่จะสูงสุดที่ 5.01 เมตรครับผม
3: 5.01 เมตร
5: ครับผม
4: ฮะ
5: ครับคือหมายความว่าระดับตลิ่งมัน4นะครับ4เมตร13ก็ประมาณเกือบเมตรอะครับผม
3: เอาทีมงานได้ไหมฮะตกลงเจอไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านเดินไปดู
4: เรืออย่างเดียวเลยนะ
5: ครับต้องเรือครับ
4: รถจอดก็ไม่ได้
3: ช่วยกันสักนิดนึงเถอะนะพ่อคุณเอ้ยไม่เขินเขาหรือไงยังไงต่ออาจารย์เชิญครับ
5: ครับก็ตรงนี้เองต้องระดมสรรพกำลังนะครับทางเห็นว่ากองทัพบกนะครับทางทหารก็เข้าไปช่วยนะครับทางมูลที่ต่างๆก็เข้าไปช่วยเพราะตรงนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีเป็นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับผมในตัวอำเภอเมืองนะครับผมแล้วก็เป็นที่สำคัญนะครับผมนี่ก็ต้องผ่านพวกนี้ไปก่อนครับคุณบุ๋มน้ำจะค่อยๆลดลง
4: Okay.
5: น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันครับคุณ
4: เดี๋ยวหนูส่งทีมไปเพิ่ม
3: ครับ
4: จะได้ทราบจุดว่าตรงเราจะลุยตรงไหนต่อตอนนี้คือมันซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยพี่หนุ่มปัญหาของการทำงานตอนนี้ของกู้ภัยเราเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่วมต่างจังหวัดมาก่อนกรุงเทพค่ะกลายเป็นว่าหลายคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมทีมกรุงเทพหายไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเราไปอยู่ต่างจังหวัดกันก่อนแล้วกว่าจะย้ายทั้งรถทั้งเรือเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้บ้างมันยังต้องอยู่ตรงนั้นบ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าเราทำงานมันกระจายมากเลยวันนี้ค่ะในช่วงเวลาน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะอยู่ต่างจังหวัดตรงนู้นอยู่มุมนี้ตะวันตกตะวันออกมันไปหมดเลยอ่ะ
3: แต่ของพี่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าทำไมถึงมีแต่คนกรุงเทพทำไมคนต่างจังหวัดถึงไม่ได้มีการช่วยเหลือเลย
4: อยู่ต่างจังหวัดหลายจุดนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่สามารถทำคือมันไม่สามารถทำทั้งจังหวัดได้พร้อมๆกันจริงๆอ่ะ
3: อันนี้ตอนนี้มันกระจายไปหลายที่มาก
4: แล้วปัญหาคือความต้องการของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบางบ้านขอข้าวอย่างเดียวไม่ออกจากบ้านเราไม่สามารถขนข้าวอย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยคนอพยพออกมาได้เวลาถ้าเกิดกู้ภัยจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกคนอพยพหรือความจำเป็นอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการอะไรอย่างเงี้ยหรือที่มีเด็กเล็กมากๆออกมาก่อนเวลาที่น้ำท่วมมาเราไม่สามารถจู่ๆจะเลือกคนปกติเพื่อให้คุณนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นได้แต่เราต้องเลือกคนที่ลำบากมากๆก่อนค่ะเวลาถ้าเกิดมีน้ำเชี่ยวเกิดขึ้นหรือน้ำเต็มบ้านเกิดขึ้นเราจะได้แบบไม่ต้องห่วงกลุ่มนี้คือเราต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะพี่หนุ่ม
3: อันนี้ที่ไหนเนี่ยบุ
4: ๋มเมื่อคืนเลยค่ะที่องคลักษ
3: ์อ๋อที่องคลักษ์นะ
4: ค่ะกลุ่มนี้ยังไม่ยอมออกจากบ้านเราก็เลยต้องคุยกับเขานิดนึงค่ะว่าจะออกไหมหรือจะยังไงอะไรอ
3: ันนี้เขายังอยู่ข้างบนได้
4: เขามีเด็กเล็กด้วยค่ะเด็ก3ขวบด้วยเราก็เลยต้องคุยกับเขาค่ะ
3: ออกไหม
4: หมุ่มว่าต้องตอนดึกน่าจะโดน
3: เอาออก
4: ในอำเภอเอาออกค่ะ
3: ต้องเอาออก
4: คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่บังคับออกค่ะ
3: คือไฟเฟยไม่มีแล้วใช่ไหม
4: ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์กันหมดแล้วค่ะ
3: อ๋อ
4: ค่ะ
5: แล้วจะท่วมนานนะครับคุณหนุ่มเพราะองครักษ์เนี่ยมันจะมาต่อที่แม่น้ำปาจีนน้ำปาจีนก็ท่วมแล้วมันก็ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโยธกาเป็นเหมือนสามเหลี่ย
4: ม
5: แม่น้ำบางประกงนะครับที่มาจากแม่น้ำปาจีนกับแม่น้ำนครนายกจุดนี้จะท่วมนานเพราะนั้นเนี่ยถ้าควรจะออกก่อนนะครับผมเพราะว่าจะใช้เวลานาน
4: แล้วเมื่อคืนที่ไปเนี่ยฮะรถจมอยู่ใต้น้ำเยอะมาก
3: โอ้โห
4: เยอะมากเป็นหมู่บ้านแรกที่เห็นเลยว่ารถจมใต้น้ำเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเอาออกไม่ทันอะไรเลย
3: มันมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เขาบอกว่ามันมาเร็วมากค่ะตอน9โมงเช้าค่ะจากนั้นก็คือขึ้นมาแบบเป็นหลักนักแข้งมาเข่ามาเอวมาอกเลยค่ะแล้วก็ท่วมหัวค่ะ
3: โอ้โห
4: ค่ะก็คือรถออกไม่ทันกันค่ะเนี่ยหมู่นี้ขนาดปากซอยนะ
3: Uh-huh. อ
4: ันนี้คือปากซอย
3: แต่ถ้าเกิดเข้าไปนี่
4: ท่วมหัวค่ะ
3: ท่วมหัวนะ
4: อ
3: ันนี้ปากซอยนะคุณผู้ชมครับ
4: ปากซอยค่ะ
3: ส่วนใหญ่แล้วเป็นธรรมดาพอปากซอยปุ๊บเนี่ยมันจะพื้นที่ระดับจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เรายืนได้แต่พอลงไปเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปอย่างนี
4: ้
3: ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยถามเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาจะยกถนนเนี่ยสูงขึ้นมา
4: อยู่แล้ว
3: แบบปกติในทุกที่นะฮะส่วนใหญ
4: ่นี่เราก็ต้องปีนเข้าไปในบ้านนี้ค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายอยู่ข้างบนแล้วแกก็บอกให้เราไปหากุญแจซึ่งกุญแจก็โดนน้ำพัดไปแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องเข้าบุกเข้าไปบ้านข้างๆค่ะเพื่อเอาเรือไปเทียบตรงกำแพงค่ะเนี่ยค่ะเทียบกำแพงบ้านข้างๆอีกอันนึงเพื่อเอาแกออกมา
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ซึ่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอื่นๆก็ดูแลกันไปแต่บุ๋มก็จะออกไป
4: ในกรุงเทพผมจะมีน้องๆค่ะอยู่ทั้งคลองจันทร์อยู่ทั้งร่มเกล้าค่ะที่ส่งข้าว ไม่ได้นั่นแหละค่ะก็มีทั้ง2จุดค่ะแล้วก็มีในส่วนของเราทำครัวส่วนใหญ่เราขององค์กรทำดีเราจะเป็นครัวซะส่วนมากค่ะแล้วก็จะมีทั้งออเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็จะจัดพยายามจัดครัวให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นหมื่นกล่องต่อวันค่ะ
3: หมื่นกล่องต่อวัน
4: หมื่นกล่องต่อวันเลยค่ะ
3: อันนี้คือในจุดเดียวหรือว่าใน
4: กระจายค่ะกระจายรอบๆกรุงเทพค่ะ
3: แต่ก็ยังไม่พอ
4: ไม่พอค่ะเพราะอย่างองค์กรทำดีหลักๆบางทีอย่างตอนนี้เราก็ดูแลรังสิตเพราะรังสิตเนี่ยมันมีตั้งแต่คลอง1ยังคลอง10อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่
3: ม
4: ค่ะเราก็พยายามดูให้ในมากที่สุดค่ะแต่อันเมื่อคืนเนี่ยเป็นคำสั่งฉุกเฉินให้อพยพไงฮะเราก็เลยต้องพาออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: อ๋ออาจารย์เบียร์อาจจะต้องลงพื้นที่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าตอนนี้
6: ใช่ก็มีดูอาจจะมีดูอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์อ่ะเป็นเหมือนแบบภาคประชาชนจริงๆ
3: อ่
6: ะมันไม่ใช่แบบคุณบุ๋มที
3: ่ใ
6: ช่อยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยคือเราเป็นเหมือนแบบเราอยากจะอาสาเข้าไปช่วยเรื่องอาหารเราก็เลยเข้าไปทำเพราะนั้นอาจารย์อาจจะแบบไม่ได้มีปัญญาแบบวิ่ง
4: ตามหลังไปดีกว่า
6: เออตามหลัง
4: เอาที่น้ำนิ่งแล้วเราค่อยไปปลอดภัยกว่า
6: ใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็คือเต็มที่ก็คือไปอาจารย์อาศัยก็ไปกับกู้ภัยอย่างเงี้ยก็คือไปลงเรือกับเขาเสร็จแล้วเราก็หิ้วข้าวไปช่วยแจกหิ้วยาไปช่วยแจกคือเหมือนเอาของไปซัพพอร์ต
3: คือเราเป็นตัวกลาง
6: เป็นตัวกลางก็คือเขาก็จะกระจายของแต่ละคนก็จะมาบริจาคที่อาจารย์ซึ่งความจริงจะไม่ได้มีเจตตั้งใจแบบนั้นเลยพอเวลาอาจารย์ไลฟ์สดไปมันดันมีข้าวมาอย่างที่คุณหนุ่มติดต่อให้คุณเบียร์เข้าไปอย่างเงี้ย
3: คุณเบส
6: คุณเบสเข้าไปอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็เอามารวมอย่างวันเมื่อคืนอาจารย์กลับไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านอาจารย์ไปหมดเลยทุกคนก็เอาไปกองไว้ที่บ้านอาจารย
4: ์
6: แต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันก็มีรถ6ล้อมารถอะไรมาเขาก็เลยกระจายกันเข้ามาอาจารย์ก็เลยแบบว่าเออก็ดีก็ถือว่าเราก็เอาไปกระจายให้เขาเรายังพอมีกำลังหารถหาอะไรวิ่งเข้าไปอ
4: ันนี้ขอพูดความในใจได้ไหมกับ
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: คือแบบเราไปยืนดูเนาะอาจารย์เนาะ
6: ใช่
4: สิ่งที่สำคัญคือการลำเลียงของถูกไหมสิ่งสำคัญคือการลำเลียงของเพราะว่าแฟตมันเยอะมากถูกไหมคะสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมถึงยังปล่อยรถค้างอยู่บนสะพานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี
3: ้
4: คือผมไม่
3: ม
4: ี
3: มันเขาว่าไงปล่อยรถค้างบนสะพาน
4: คือมันระหว่างก่อนเข้าไปในแฟตนะคะ
3: มันจะมี
4: สะพานซึ่งคนเอารถจอดหนีน้ำไงพี่แต่ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้รถจอดอยู่อย่างนั้นถ้าเอาออกสักเลนหนึ่งได้ไหมเพราะอย่างน้อยกู้ภัยเราหรือลำเลียงของลำเลียงอาหาร
3: มันจะได้เข้าได้สะดวก
4: ใช่มันไม่ใช่เดินถือตอนเนี้ยณวันนี้คือต้องฝ่ารถที่จอดอยู่เดินถือกับคนละแพ็ค2แพ็คเข้าไปเพื่อไปลงเรืออีกฟากหนึ่งอย่างที่เห็นจากรถบรรทุกข้ามไปตรงนู้นเลินเอามือแบกไปแล้วเพื่อไปลงเรืออย่างนั้นน่ะ
3: โอ้ก็คือง่ายๆฝั่งหนึ่งน้ำก็ท่วมมาจอดรถเสร็จปุ๊บแทนที่จะข้ามสะพานได้แล้วก็ลงแล้วก็ไปเลยนี่ไม่ใช่จอดเสร็จปุ๊บเดินถือของข้ามสะพานเจอรถเพราะว่าคือรถขึ้นไม่ได้
4: ใช่เพราะรถใหญ่ขึ้นไม่ได้อะไรเลยหรือจะรถจะเป็นส่วนขนส่งผู้ป่วยหรืออะไรคือรับอะไรไม่ได้เลยคือถ้ามีอำนาจทางภาครัฐนะบางเนี้ยมันยังคุยกับอาจารย์เบียร์เลยหนูขอเข้าไปอยู่ตรงนั้นสักวันนึงได้ไหมขอสั่งการหน่อย
3: จะเคลียร์รถบนสะพานออกไปก่อน
4: จะเคลียร์สักเลนนึงก็ยังดีไปฝากที่นิด้าก็ยังดีหรือที่ล่มเก้าอ่ะไปฝากอยู่ตรงไหนก่อนก็ยังดีขอฝากแป๊บนึงฝากไว้ที่มหาลัยก่อน
3: คุยกับหน่วยงานไหนได้บ้างเนี่ย
4: หนูก็ไม่รู้ ทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้ใครสั่งการขอโทษค่ะอารมณ
3: ์บอกได้พูดได้ไม่เป็นไร
4: คือทุกวันนี้บุ๋มก็ไม่รู้ใครสั่งการแต่ทีนี้ทำไมไม่เคลียร์สะพานหรือเคลียร์การเดินทางให้กับเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า1ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการ
3: ครับ
4: เป็นวันหยุดราชการ2วันแต่เอกชนไม่ได้หยุดนะคะเขาต้องฝ่าน้ำมาทำงานค่ะเพราะหัวหน้างานไม่ให้หยุดถูกไหมคะแล้วจะฝากกันมายังไงก็เรือเท่านั้นนะเรือกู้ภัยที่ในการขนส่งแต่นอกเหนือจากขนส่งคนแล้วเราต้องขนส่งอาหารเพราะคนเป็นพันน่ะคนเป็นพันน่ะแล้วไหนจะน้ำที่มันใช้ไม่ได้ก็เป็นน้ำดื่มเท่านั้นน่ะในการชงนมเอ่ยจะหุงมาม่าหรือทำอะไรคุณก็ต้องใช้น้ำอ่ะแต่ทุกวันนี้ยังแบกมือกันอยู่เลย
6: ก็อย่างที่อาจารย์เข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างของร่มเก้าอาจารย์รออยู่3วันนะ ไม่มีหน่วยงานอาจารย์ก็งงว่าเขาอาจารย์ถามกู้ภัยว่าเข้าห้องน้ำตรงไหนเราเข้าห้องน้ำมันปวดฉี่เนาะเขาบอกว่าข้างทางเลยอาจารย์
4: ก็ฉี่ในน้ำ
3: ฉี่ในน้ำเลย
6: ไม่ได้ฉี่ในน้ำเราก็แบบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บางทีก็อาจจะมีฉี่ในน้ำบ้างบางคนออกมาเขาก็ไปฉี่ตามพงหญ้าอาจารย์ก็ทำไมไม่มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
3: ทำไม
4: ผู้หญิง
6: เนี่ยมันยากไงไม่สะอาดอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์
4: จะไปยืนฉี่พงหญ้า
6: เข้าไปร่มเก้าเมื่อวานเพิ่งเห็นห้องน้ำวันแรกเลยหลังจากมีผ่านมา4วันอ่ะเพิ่งมีเมื่อวานเนี้ยที่มีห้องน้ำแล้วก็เริ่มมีครัวมาซึ่งอีสามวันแรกคืออีพวกนั้นอดข้าวอดกินอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าคืออย่างที่บอกคุยกันวันนั้นว่ามันไม่มีเต็นท์อำนวยการอ่ะมันไม่มีคนจัดการอย่างที่คุณหมุนบอกอย่างอาจารย์เข้าไปร่มเก้าเนี่ยรถตรงกลางมันเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเนาะตรงกลางมีรถซ้ายขวามีรถเวลาเรือลงเนี่ยลงได้ทีละลำมันก็ต้องแบบ แล้วต้องจอดรอด้วย
4: ต้อง
6: ร
4: อ
6: ต้องให้คันนอนไอ้คันในออกก่อนคันนอกถึงจะเข้าไปได้แล้วมันก็เลยยิ่งช้าแล้วเวลาจะเอาข้าวเข้าก็ต้องไอ้คนนั้นออกแล้วมันจะมีอีกนี่อีกเรื่องเรือกู้ชีพที่เอาคนป่วยออกมา
7: เรือ
6: กู้ชีพที่มันมีคนป่วยออกมาลิ้นเริ่มพันแล้ว
4: ใจเย็น
7: ลิ้นเหลว
6: เสร็จแล้วเวลามันจะออกมาเงี้ยทุกยี่ห้อถ้ากู้ชีพออกเนี่ยทุกคนต้องหยุดหมดต้องเปิดทางให้กู้ชีพออกก่อนมันก็เลยกันว่าจากถนนกว้างอ่ะมันถูกกั้นเลนกลางด้วยรถที่คนเอามาจอดบนสะพาน มันก็เลยกลายเป็นปัญหาหมดเลยเนี่ยอย่างที่บุ๋มว่ามันควรจะยกออกไปซะ
4: ได้ไหมคือบุ๋มเชื่อว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วถ้ามันขัดขวางในการแบบว่าใช้ชีวิตของประชาชนหรือความเขาเรียกความ
7: ทุกข์ยาก
4: ความทุกข์ยากหรือการอำนวยความสะดวกบุ๋มไม่รู้ศัพท์ทางการหรอกแต่ถ้ามันช่วยได้ในระดับนึงเลยเนี่ยนะในการเคลียร์เส้นทางจราจรมันช่วยการทำงานได้เยอะมากเลยค่ะณตอนนี้คือการลำเลียงผู้ป่วยเพราะว่าหลายคนไม่ได้ฟอกไตอันนี้บุ๋มเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะเพราะในฐานะเราเป็นกู้ภัยเนาะส่วนใหญ่ผู้ป่วยฟอกไตพอไม่ได้ฟอกหลายวันอ่ะจะมีปัญหาใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราเคลียร์ไม่ได้อย่างบางที่อย่างบางที่เนี่ยอยากให้เราเข้าไปรับเพราะว่าต้องฟอกไตด่วนวันนี้เนี่ยแต่ผลปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้เพราะรถมันจอดตายอยู่ในน้ำ
7: แล้วก็มีจอดบนสะพานขวางอีก
4: ถูกค่ะแล้วแต่น้ำระดับนี้เนี่ยรถต้องเป็นแบบ GMC หรือไม่ก็10ล้อเท่านั้นที่จะเข้าได้ถูกไหมคะลุงเป็นรถระดับนั้นเนี่ยยังจอดตายเลยรถขนาดนั้น
7: อ
4: ่ะซึ่งมันเข้าไม่ได้ถ้ารถมันจอดขวางอยู่เพราะรถใหญ่ไงรถใหญ่หรือเรือก็เข้าไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาเพราะไอ้รถที่จอดขวางตามทางไปหมดเต็มไปหมดแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นทางภาครัฐในการบริหารงานสั่งการทันทีเคลียร์รถได้ขอสักเลนหนึ่งเข้าออกก็ยังดี
7: โอเค
4: ครับ
7: อ้าวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะอันนี้คือจากใจคนลงพื้นที่จริงๆเลยนะนี่เขาลงทั้งคู่นะฮะแล้วก็ไปเห็นภาพเห็นสิ่งต่างๆนานาว่าโอ้โหอันไหนที่มันควรต้องแก้อันไหนมันต้องขยับ
4: แล้วตกลงใครเป็นคนสั่งการได้คะสนทช.ได้ไหมคะ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมเพราะเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามพรบ.ปภ.ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
7: โอเคเชื่อว่าตรงนี้คุณชัชชาติ
4: ต้องฟังอยู
7: ่บนต่อเราก็เพิ่งเจอท่าน
4: ใช่เราเจอกัน
7: นะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ณที่นี้กล้องอะไรประหยัดสุด
12: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
11: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละวิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: อาหารแมวคานิวา
17: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
18: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: การผลกระแสนะครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีโอ้โหคือบุ๋มนี่แบบลุยมากเลยเนอะลงพื้นที่ไปนู่นไปนี่อาจารย์เบียร์ยังหลับอยู่ไหม
6: ยังอยู่ยังอยู่
4: ยังอยู่ยังอยู่ยังอย
6: ู่อาจารย์เพิ่งมารู้ในชีวิตครั้งแรกเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยพอเวลาเราเริ่มมาทำอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นความลำบากของพวกกู้ภัยพวกเนี้ยคือโคตรลำบากใช้คำนี้เลยคือเหนื่อยเราไม่เคยลงไปขนาดนี้แล้วอาจารย์อยู่ในน้ำอ่ะแต่เจ้าหน้าที่อยู่นานกว่าคืออาจารย์บางทีไปบ่ายไปเย็นแต่เจ้าหน้าที่อยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาอยู่ก็ไม่ได้ยังไงแบบเพิ่งเห็นความแบบลำบากแล้วก็มีบางคนแบบบางทีก็ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีการบ่นบ้างอะไรบ้างแล้วอาจารย์อ่ะเวลาอาจารย์ออกเรือจะไลฟ์สดเนาะอีตึกนั้นก็เจ้าอย่างนี้ตึกนี้ก็เจ้าแบบนั้นนี่คนนั้นก็บอกให้เรียกไปตัวนั้นแล้วก็ฝัดข้อความกันเต็มไปหมดแล้วเราก็ไปตามมันช่วงแรกอาจจะไม่รู้ไปตามทุกคอมเมนต์
4: เลย
6: ปรากฏไปก็ไม่เจอบ้างหาไม่เจอไปโซนไหนแยกไหนมันกลายเป็นพอเราไปตามคนคอมเมนต์เยอะๆหาไม่เจอเสียเวลาแต่หลังมาต้องไปโซนไปโซนไหนโซนนั้นใครจะเรียกก็ต้องไม่ไปยกเว้นมันเป็นเคสด่วนจริงๆแล้วให้เบอร์โทรศัพท์โทรตามเจอเคสจริงก็วิ่งเข้าไปอย่างเมื่อวานจะก็เจอเคสหอบหืด
3: อ
6: ย
3: ่างเงี้ยมีไหมเขาดุเราอย่างเงี้ย
4: โดนเยอะค่ะ
3: จริงเหรอ
4: เนี่ยอยู่ก้นซอยเนี่ยมีเด็ก2ขวบเนี่ยกับคนแก่เนี่ยทำไมไม่เข้ามาดูคือเราไม่รู้ไงคุณก็บอกเราดีๆสิดุเราทำไม
3: บุ๋มลงแล้วบุ๋มว่าเหมือนกันเราเป็นทาสอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ใช่คือเอางี้บุ๋มในฐานะหัวหน้าเนาะเราต้องรักษาน้ำใจและความรู้สึกของทีมงานเพราะทุกคนทำงานฟรี

0: ใช
1: ่ใช่ค่ะ
2: ครับนะทีเนี้ยถามต้องคุยกับอาจารย์บ้างอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูภาพ
3: ครับ
2: เป็นภาพอันนี้ของอะไรฮะ
3: ที่แม่น้ำนครนายกครับผมซึ่งเป็นของตัวเขื่อนขุนด่านประการชนและบริเวณที่ฝนตกหนักนะครับผมก็คือบริเวณที่เหนือเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านนานะครับที่แก่งคอยน้ำทุกอย่างเนี่ยก็จะมารวมกัน
2: ภาพล่าสุดที่ส่งไปเมื่อสักครู่ฮะทีมงาน
3: น้ำก็จะมารวมกันที่องครักษ์ครับผมเนี่ยครับตรงองครักษ์ที่คุณบุ๋มว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่นานครับลักษณะพฤติกรรมของน้ำเนี่ยน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับผมฝั่งนครนายกครับ
2: แล้ว
3: ฝ
2: ั่งบ้านอาจารย์ไอ้ที่แดงๆข้างบนมันคืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ลูกศรที่วิ่งนะเอาได้แดงเป็นเขาครับ
2: อ๋อนั่นเขาใช่ไหม
1: ครับความสูง
3: ฝนตกประมาณ 2-300 มิลเลยนะครับคุณหนุ่ม
2: ครับ
3: นะครับวันที่ตกพร้อมๆกับกรุงเทพเนี่ยตรงเนี้ยน้ำทุกอย่างก็จะมารวมที่องครักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่องครักษ์เนี่ยถ้าท่วมแบบเมื่อกี้คุณบุ๋มว่าเนี่ยแล้วอยู่นานเนี่ยผมว่าควรจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาผมว่าเกือบครึ่งเดือนแล้วบอกเจอกับแม่น้ำบางประกงนะครับที่บ้านสร้างครับที่มาจากปาจีนเนี่ยปาจีนก็กำลังที่จะระดับน้ำสูงขึ้นนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าภัยปีนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่สระแก้วนะครับคุณหนุ่มครับท่วมที่สระแก้วแล้วก็มาที่ปาจีนแล้ววันนั้นก็กลับไปท่วมที่จันทบุรีที่แก่งหางแมวที่นายามที่ท่าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่มาแล้วก็กลับมาท่วมที่แกลงนะครับที่ระยองแล้วก็มาท่วมที่นครนายกแล้วก็มาปาจีนแล้วก็มาถึงเมืองการนะครับวันนี้เองกำลังจะท่วมที่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามและเพชรบุรีเนี่ยเขื่อนก็กำลังล้น
2: ที่พูดนี่คือ
3: กำลังปัจจุบันครับผมตอนนี้ที่กำลังปล่อยที่ท้ายเขื่อนแม่กลองครับคุณหนุ่ม
1: น้ำกำลังขึ้น
3: แล้วก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าที่สุพรรณบุรีครับผมทั้งบางปลาม้าทั้งบางรีทั้งสองพี่น้องนะครับท่วมจากน้ำที่ตกอย่างเดียวครับผมตรงนี้ครับผมก็ฝนชุดนี้มันตกวนไล่ตั้งแต่ตะวันออกสุดนะครับที่ผมเรียนนะครับที่จันทบุรีหนักมากเลยนะครับคุณหนุ่มแล้วก็ที่สระแก้วแล้วก็ไล่มาที่แกลงเมื่อวานเนี่ยครับที่บ้านค่ายตอนนี้ครับอ่างดอกไกลนะครับอ่างคลองใหญ่ที่ระยองเนี่ยกำลังระบายน้ำแล้วข้างล่างครับที่บ้านค่ายครับก็กำลังจะท่วมหนักเหมือนกันครับ
2: โอ้โห
3: หลายจุดมากครับคุณบุ๋มครับแล้วสมุทรปราการเมื่อวานที่ไปเนี่ยบางหมู่บ้านนะครับคุณหนุ่มบางเชิญชวนชื่อสมุทรปราการเนี่ยท่วมอย่างนี้เลยครับผมที่เราบอกว่าคนที่จะมาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิครับคุณหนุ่มมาไม่ได้ครับผมมาไม่ได้การจัดกระเป๋าการอะไรต่างพวกนี้มันพันกันไปหมดเลยครับคุณหนุ่มแล้วตรงสมุทรปราการท่วมชาติเซาท่วม
2: แต่อันนี้เขาต้องมีวิธีจัดการของเขาอาจารย
3: ์มันก็เลย
2: ขอให้มาไม่ได้ทางการบินไทยก็ต้องจัดการของเขาไม่ใช่ทำเละเทะแบบนี้เลอะเทอะ
3: ครับผม
2: เชิญต่อครับ
3: แล้วนี่ก็เป็นที่ทั้งตะวันตกตะวันออกและกรุงเทพแล้วก็ที่เหลือครับวันนี้น้ำจากกรุงขออนุญาตนิดนึงครับขอเป็นภาพน้ำผังน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึง
2: ขอผังน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
3: นี่เป็นประเด็นที่กำลังสื่อในโซเชียลนะครับว่าห่วงว่าน้ำเหนือจะมาอย่างไรต้องเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมก็จะอยู่ภาพเหลืองนะครับมันจะมาจากแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงที่เจอกันแม่น้ำน่านเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม
2: ตรงไหนฮะอาจารย์ตรง
3: แม่น้ำน่านเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือที่เรามี
2: ขวามือของจอภาพนะ
3: ครับผมแม่น้ำน่านเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มนะครับแต่แม่น้ำปิงเพิ่มวันหนึ่งพันลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับผมฝนตกหนักที่กำแพงเพชรที่ตรงแถวกำแพงเพชรแถวนครสวรรค์นะครับคุณหนุ่มแล้วมันก็มารวมกันที่นครสวรรค์ที่ C2นะครับ ที่อำเภอเมืองอะคุณหนุ่มประมาณนะครับที่วันที่3ที่4เนี่ยจะประมาณเกือบ 3,000 นะครับ 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: มองไม่ค่อยเห็น
3: นะครับผมคุณหนุ่ม
2: ขอให้ขยายภาพสักนิดได้มั้ยทีมงานคือกูก็แก่แล้วเนี่ยนะ
3: ครับก็เรียนคุณหนุ่มว่าน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ1วันครับคุณหนุ่มครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้น้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับที่ประมาณ 17.71 ซึ่งเราจะคีปได้แค่ระดับ18นะครับผมที่คุณบุ๋มบอกว่าที่ไปอุทัยครับน้ำมันแทรกตัวไปที่อุทัยที่แม่น้ำสะแกกลางนะครับทำให้ท่วมที่อุทัยแล้วก็ท่วมที่ชัยนาทนะครับคุณหนุ่มเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องเพิ่มวันนี้เพิ่มระบายที่ 2,200
2: ไอ้ที่มันจะลงอาจารย์อธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนชาวบ้านจะไม่เข้าใจเพราะอาจารย์เข้าใจคนเดียวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือหมายความว่าน้ำเนี่ยมันจะมาจากตรงจุดต่าง
3: ๆ
2: ที่เป็นทางเห็นไหมฮะ
3: ครับ
2: อันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำน่าน
3: แม่น้ำน่าน
2: แม่น้ำยมแม่น้ำยม
3: ก็จะมารวมกับแม่น้ำน่าน
2: แม่น้ำปิงสุดท้ายเนี่ยสามเส้นเนี้ยมันจะมารวมกันตรงกลางเห็นไหมฮะตรงเหลืองๆนั่นน่ะ
3: นครสวรรค์นะครับผม
2: นะนครสวรรค์อันนี้คือบึงบอระเพ็ดใช่ไหมแถวแถวนั้นนะ
3: ท้ายบึงบอระเพ็ดนะครับคุณ
2: เข้าใจฮะ
3: ที่สี่สองครับผมตอนนี้ประมาณ2,320แล้วอยู่ในขาขึ้นลูกศรขึ้นเห็นไหมครับผม
2: ครับ
3: แล้วมันจะขึ้นวันที่3ถึง4เนี่ยประมาณเกือบ 3,000 คือ 2,950 ตรงนี้ครับคุณหนุ่มและสแกกลางเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยจากฝนตกที่นครสวรรค์และก็ที่อุทัยธานี
2: ครับ
3: ก็จะประมาณรวมๆแล้วหน้าเขื่อนเนี่ยประมาณ 3,300 ถึง 3,500 แต่เราระบายออกด้านข้างเนี่ย

0: ประมาณเกือบ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นระบายที่ด้านท้ายเนี่ยประมาณที่ผมคาดไว้ว่าประมาณสัก 2,800 คุณหนุ่ม 2,800 เนี่ยก็จะต่ำกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว 2,900 ซึ่งถ้าเท่ากับปี2564เพราะนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถ้าน้ำมาขนาดนี้นะครับไม่ยังไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าน้ำเหนือเนี่ยจะถล่มกรุงเทพแต่ต้องเรียนคุณหนุ่มครับมีข่าวที่อาจจะ
1: เดี๋ยวนะอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์จะบอกนี่คือน้ำเหนือใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมกำลังพูดกันอยู่เนี่ยว่าน้ำเหนือมาน้ำเหนือมาน้ำเหนือกำลังหนุนมาเนี่ยบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร
2: อ
1: ันเนี้ยแหละมันจะบอกได้เลยว่านี่คือน้ำเหนือ
0: ครับ
1: เอาภาพใหญ่ดีฮะเขาจะได้เข้าใจกัน
0: เป็นผังสีน้ำเงินก็ได้
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือน้ำเหนือครับมันมาจากแม่น้ำปิงแม่น้ำยม
0: ครับ
1: น่าน
0: ครับ
1: แล้วไปลงข้างบนนู้นด้วยกันด้วยไหมฮะ
0: อันนั้นป่าสักที
1: ่ป่าสักมันเอาด้วยไหม
0: ครับผมว่าตอนนี้เขื่อนป่าสักกำลังเต็ม 100%
2: ล้นแล
1: ้
2: ว
1: ล้นแล้ว
0: แล้วเรากำลังจะปล่อยน้ำมาออกมาที่ประตูเขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่มครับ
2: 107%
1: ฝั่งด้านบนข้างบนเห็นไหมฮะตรง107นั่นนะฮะ 107% น่ะเห็นฮะ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมไอ้สีเหลืองๆไหมไอ้นั่นเขาเรียกบึงบอระเพ็ด
0: บึงบอระเพ็ด
1: ท้ายบึงบอระเพ็ดนั่นน่ะนั่นคือน้ำที่ไปกองกันอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม
1: นี่คือน้ำเหนือแล้วมันก็จะไหลรวมมันหนุนแยกออกมาอย่างนี
0: ้ครับแล้วมาที่เจอที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขอขึ้นอีกนิดนึงครับผม
1: เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอีกนิดนึง
0: แล้วป่าสักเนี่ยมันจะมาสมทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับคุณหนุ่มครับ
1: หมายถึงว่าจากน่านยมปิงมารวมกับป่าสักท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเห็นไหมฮะคุณผู้ชม
0: น่านยมปิงเนี่ยมารวมกันที่นครสวรรค์เสร็จแล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยาพอเขื่อนเจ้าพระยาระบายเสร็จแล้วแม่น้ำป่าสักจึงมาสมทบที่ท่าเรือครับที่อำเภอท่าเรือ
1: มาที่ท่าเรือเอาเลื่อนไปทั้งเล
2: ื่
1: อนเฟรมเลื่อนเฟรมไปทางขวามือเก่งมากไปอีก
0: ขึ้นอีกครับผม
1: เก่งอีกเก่งอีกเก่งอีกนิดนึงไปอีก
0: นั่นแหละครับ
1: เห็นไหม
0: ลงมาอีกครับผม
1: เก่งมาก
2: นี่มาทางเจ้าพระยาน
1: ี่ครับเจ้าพระยามาแล้ว
0: คุณหนุ่มครับมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับจากที่ปล่อยมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มารวมกับป่าสักมันจะเป็นที่บางไทรครับคุณหนุ่มซึ่งบางไทรตอนนี้ประมาณ 2,000 กว่าๆนิดๆนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยรับได้ประมาณเกือบ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคุณหนุ่ม
1: อาจารย์ยังไม่เป็นไรนะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นแล้วขึ้นมาแล้วอาจารย์จะโดนนะผมบอกก่อนนะผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นนะเป็นขึ้นมานี่นะ
0: ฝนแบบนี้นะครับฝนแบบนี้นะครับซึ่งอุตุบอกว่าฝนเนี่ยจะตกเพิ่มขึ้นวันที่6-7-8นะครับผมซึ่งฝนตก6-7-8เนี่ยที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็จะตกประมาณบางที่เกือบ100มิลคุณหนุ่ม
1: ครับ
0: แต่ว่าตกไม่นานนะครับจากข้อมูลที่อุตุนะครับผม
1: อันนี้คือผังระบายน้ำ
0: ผังระบายน้ำครับ
1: ขอขยายใหญ่สักนิดนึงนะ
0: ครับ
1: อาจารย์เบียร์มองไม่เห็น
0: ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานิดนึงก็ได้ครับผม
1: ลอง
0: ด้านล่างครับผม
1: ข้างล่างเป็นอ่าวไทยเห็นไหมคุณผู้ชม
0: ใช่ครับผม
1: นี่ให้ดูจากข้างบนเลย
0: รวมกันนะครับน่านกับปิงมารวมกันนะครับแล้วก็มานครสวรรค์แล้วก็มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลา1วันครับขึ้นอีกครับผมแล้วป่าสักก็จะมาลงด้านท้ายที่ท่าเรือวันนี้เราต้องลดการระบายน้ำที่ไปคลองระพีพัฒน์วันนี้คลองระพีพัฒน์ที่มาคลองรังสิตนะครับคุณหนุ่มมันเต็มและแตกแล้วก็ทำให้ตรงคลองสามวาเองโทษนะครับตรงสายไหมเองเนี่ยน้ำต้องระบายจากคลองหกวาใส่ล่างด้วยนะครับ
1: ตรง
2: อาจารย์เบียร์จะเอาถุงยังชีพก่อนไหม
0: ตรงพระนครศรีอยุธยาอาจจะ78อำเภอนะครับ
1: อาจารย์ดูทรงแบบนี้มันน่ากลัวนะ
0: คือถ้าคนดูน้ำมาตลอดเนี้ยคุณหนุ่มเรายังพอบริหารจัดการได้ครับคุณหนุ่มครับ
1: ไม่เป็นไรแน่นอน
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าภูมิพลเกิดสิทธิ์ไม่ได้ระบายนะครับคุณหนุ่มระบายแค่2ล้าน
1: ดีนะอาจารย์นะ
0: ครับถ้าอย่าง
1: อาจารย์เอาดีๆนะอาจารย์นะ
0: ครับก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าเราห้ามพูดคำนั้นนะครับแต่ว่าเรา
1: สามารถว่าเอาอยู
0: ่ไม่ใช่ครับ
1: แล้วไม่พูดคำนั้น
0: เพราะเราบอกว่าเท่ากับปี64
3: ไม่แต่เมื่อวานมันแจ้งเตือนนะ
1: เ
3: มื่อวานมันแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะว่าให้เก็บของขึ้นที่สูง
0: ริมน้ำเพราะอาจารย์เบียร์ครับ
3: ก็เนี่ยบ้านอาจารย์มันเจอเขาบอกว่าของอาจารย์เมื่อวานนี่มันมีเตือนข้อความที่โทรศัพท์มา
0: ครับผม
3: แล้วมันเตือนว่าให้เอาของขึ้นที่สูงนี่รอบที่แล้วมันเตือนเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะอันนี้มันเตือนให้ขนแปลว่าอาจจะต้องเอาขึ้นหลังคาเลยนะแปลว่ามันต้องมากกว่าปกติหรือเปล่าถ้ามันเตือนเนี่ย
0: ที่อาจารย์เตือนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: ก็จะเป็นน้ำใน8เขตที่ยังระบายอยู่พอระบายเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีน้ำจากข้างบนหรือแรงต่างเนี่ยมารวมกองอยู่มันก็เลยจะสูงเพราะบางเขตเนี่ยไอ้ที่อื่นเขาลดที่อย่างเช่นล่มเกล้าเลยครับก็ยังเพิ่มขึ้นในบางจุดเพราะว่าน้ำมันจะต้องเก็บจากคลองสายหลักสายซอยแต่ก็จุดต่ำครับอาจารย์ครับผ
1: ม
0: แต่ว่าน้ำกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีคันล้อมทั้งหมดนะครับเป็นโพลเดอร์ล้อมทั้งหมดแล้วก็สูบออกหมดเลยครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งกรุงเทพเนี่ยที่เรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าบอกว่าใช้เวลาประมาณเกือบ7วันครับในที่ต่ำๆนะครับผม
1: อาจารย์คิดว่านานกว่านั้นไหม
0: ถ้าดูฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยที่บอกคุณหนุ่มว่า456เนี่ยอุตุบอกว่าน่าจะบางที่อาจจะถึง100มิล แต่เราก็ดูว่าถ้า100มิลเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ 4-5 วันเนี่ยเราระดมสรรพกำลังเมื่อวานเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งว่าให้ไปช่วยกรมชลประทานแล้วก็ทางกทมในการที่จะเพิ่มเครื่องสูบและสูบออกครับหนุ่มคร
1: ับ มันจะมากกว่า100หรือเปล่า
0: อันนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องหมายความเสี่ยง
1: เราคาดการไม่ได
0: ้ไว้แล้วว่ากทมต้องวางฉากทัศน์ไว้แล้วถ้าเกิดมากกว่า100เนี่ยไอ้พื้นที่8เขตเดิมที่ยังน้ำไม่ออกจะต้องทำยังไง
1: ไอ้ล่าสุดมันเกือบ300ใช่ไหม
0: รวมๆแล้ว300กว่า
1: 300กว่า
2: เนี่ยอย่างบุ๋มอ่ะเป็นคนกรุงเทพบุ๋มก็เลยถามอาจารย์ตรงๆว่าใครต้องเป็นคนประกาศว่าบุ๋มจะต้องขนของขึ้นที่สูงบ
1: ุ๋
2: มจะต้องออกจากบ้านตกลงใครเป็นคนประกาศให้บุ๋มได้ทราบค่ะ
0: คือที่เรียนนะต้องเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเขาเรียก EOC ในการที่จะบัญชาการนะครับแล้วก็ต้องประ
1: มาณในแต่ละจังหวัด
0: ในแต่ละจ
1: ังหวัดก็ต้องเป็นผู้ว่า
0: ครับผมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเรียกตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการผู้ว่าจะต้องมองเหตุการณ์ว่าในเขตบึงกลุ่มสายไหมยานาวาเขตอะไรเนี่ยจะกระทบยังไงจะต้องประกาศแล้วก็ส่งเซลบอร์ดแคสต
1: ์บางคนแบบลงทุนไปล้านกว่าบาทไปกู้ม
2: า
1: ทำเสื้อผ้า
2: หมด
1: ทำครีมทาหน้าทำอะไรเรียบร้อย
2: เราเคยเจอเคสนี้ค่ะคือเอากุ้งเพิ่งลงกุ้งกู้มา2ล้านกว่าบาทผลปรากฏว่าลงไปแค่2วันน้ำท่วมหมดบ่อเลยเส้นเลือดในสมองแตก
1: โอ้โอเคนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะขอบคุณนะฮะทั้งสองท่าน
2: ขอบคุณค่ะ
1: ดีขอบคุณนะครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
10: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
11: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk วันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อยู่กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิทเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลย SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะทำไมคนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยว่าทำไมเราถึงควรจะเริ่มมาสนใจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่อายุยังน้อยๆอยู่รวมถึงปัจจัยต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้อสังหานั้นน่าลงทุนหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะกับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก. Agency for Real Estate Affairs และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรโชคชัยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรบกวนคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์อีกวันนึงค่ะมีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของการใช้สินเชื่อธนาคารเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์
1: ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถกู้ได้เราอาจจะมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปกู้ธนาคารมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งโอกาสมีทั้งความเสี่ยงด้วยถ้าคนอายุยังน้อยอยู่เนี่ยควรประเมินความสามารถในการผ่อนยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
2: ครับอย่างที่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมีเงินดาวบ้างเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้แบงก์ก็พยายามให้เรากู้โดยที่แบบว่าไม่มีเงินดาวนะครับอันนี้เป็นกับดักกันสำคัญเนี่ยครับเรากู้ไปเนี่ยเงินผ่อนมันจะสูงกว่าค่าเช่าเรื่องอย่างนึงช่วง3ปีแรกเนี่ยทำให้เราตายใจว่าเนี่ยเรากู้แค่3จุดดอกเบี้ยแค่ 3.5% อะไรพวกนี้เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วเนี่ยต้องไปรีไฟแนนซ์ใหม่ยุ่งยากไปอีกดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าตัวอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องศึกษาดีๆว่าแบงค์ไหนเป็นยังไงบ้างชอบอะไรก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยครับนะเราเป็นถึงแม้จะเป็นหนี้อะไรก็ตามในระยะเวลา10ปี20ปีหรือ30ปีเนี่ยเราก็จะจบได้ไวนะครับบางทีเนี่ยสมมติเราเริ่มต้นอายุประมาณ21 22เนี่ยครับเรากู้เงินซื้อบ้านเนี่ยอาจจะไม่เกิน45ปีแล้วก็ผ่อนหมดแล้วแต่ความจริงแล้วเราควรจะผ่อนให้ไวกว่านั้นเนี่ยครับมีเงินเท่าไหร่แล้วก็เทลงไปได้โบนัสมาก็เทลงไปมันก็ลดทั้งต้นทั้งดอกอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับของคนที่อายุยังน้อยเนี่ยเราก็จะหมดภาระหนี้สินได้ไวขึ้นนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหโครงการอสังหาก็มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมาดึงดูดใจ
2: ครับผม
1: อะไรเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยควรซื้อหรือว่ายังไม่ควรซื้อคะอาจารย
2: ์สำคัญดูแล้วต้องชอบอะไรดูก่อนอย่าซื้อเพราะว่ามันเซลน่ารักดีหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับ นะอาจจะต้องซื้อดูว่าคุ้มค่าอันไหนที่คุ้มดูแล้วคุ้มค่ากว่าอันที่สองเนี่ยเราดูโครงการอาจจะไม่ใช่ดูแต่โครงการใหม่นะโครงการบ้านมือสองเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่เลยก็มีหรือบ้านมือสองมีคนอยู่จนรวยๆแห่งๆแล้วก็ย้ายออกไปก็มีแย่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเรามีพลังนะเรามีพลังและมีเวลาออกไปช็อปอาราวเดินดูตามชุมชนต่างๆได้คอนโดในตึกต่างๆเนี่ยได้มากกว่าพวกคนที่แก่แล้วเนี่ยนะครับนะดังนั้นการที่เรามีพลังหนุ่มสาวอย่างนี้เนี่ยเราไปลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลวิจัยต่างๆสำรวจได้ดีกว่าแล้วก็จะได้ทรัพย์สินที่เหมาะสมกับการซื้อได้มากกว่านั่นเองนะครับ
1: ค่ะทีนี้การลงทุนในอสังหาบางทีเนี่ยก็จะคนอายุน้อยอาจจะมองข้ามไปมีอะไรบ้างที่ควรจะคำนึงถึงนอกจากเงินที่เราจะไปซื้ออย่างเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์
2: ก็อย่างที่บอกเรื่องของทำเลอะไรต่างแต่คนหนุ่มสาวอย่างที่สำคัญก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีมี AI อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ChatGPT ใช้หลายอันเนี่ยครับมาเพื่อที่จะศึกษาดูว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างแนวโน้มการลงทุนตรงนี้เป็นยังไงบ้างสามารถที่จะถาม AI อะไรต่างได้ดีเนี่ยครับอันเนี้ยคนที่อายุมากกว่าเนี่ยอาจจะมีความคล่องตัวทางด้านนี้น้อยดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะศึกษาแหล่งต่างได้ดีกว่านะแล้วก็ไม่ยึดติดใจจนเกินไปไม่ได้เชื่องช้าจนเกินไปนะก็ทำให้เราลงทุนในฐานะคนหนุ่มสาวได้ดีกว่าที่เราไปลงทุนตอนที่เราเริ่มจะแก่แล้วอะไรพวกนั้นนะครับ
1: ค่ะพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้มีผลต่อการเลือกลงทุนในอสังหาไหมคะอาจารย
2: ์มีผลมากเลยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารทั้งหลายหรือว่าแหล่งเงินต่างๆก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เราไปกู้ไปเที่ยวบ้างศูนย์เปล่าเนี่ยครับหรือไปซื้อรถบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดโดยเฉพาะรถที่เป็นรถไฟฟ้านี่ก็ซื้อแล้วก็ขายทิ้งอย่างเดียวเอาไปซ่อมอะไรไม่ได้แล้วอะไรมองนั้นเนี่ยครับมันอาจจะเป็นความศูนย์เปล่าก็ได้ดังนั้นถ ถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราต้องคิดในลักษณะที่เป็นคิดแบบแนวคิดที่ปฏิวัติหรือแนวคิดที่เป็นกบฏต่อแนวคิดเดิมๆแบบคอนเวนชั่นนอลทั่วไปเนี่ยเรามาซื้อบ้านเลยต่างเนี่ยครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เราจะไปเอาเงินไปใช้จ่ายลุยชุยแฉกต่างๆนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วพวกผังเมืองล่ะคะอาจารย์มีผลไหมอย่างเช่นว่าแนวรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเราควรจะเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยไหมคะ
2: ครับส่วนใหญ่คนผังเมืองนี่มีผลต่อการพิจารณาในแง่ของผู้พัฒนาที่ดินเนี่ยครับนะก็แถวนี้มันดีก็สามารถที่จะพัฒนาที่ดินให้มันดีขึ้นมาได้แต่สำหรับเราก็มันมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเช่นแถวนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้นบ้านเราก็จะเจริญมากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของถ้าเราซื้อบ้านจริงๆเนี่ยตัวผังเมืองต่างๆทางผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินก็จะคิดเอาให้เราอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคิดต่อไปก็คือว่าในย่านนี้เนี่ยถ้ามันเจริญขึ้นมาได้มากเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแถวนี้มันไม่เคยมีอะไรดึงดูดให้เจริญเท่าที่ควรไม่มีโครงการอสังหาทรัพย์ในเชิงพาณิชย์มากนักเนี่ยมูลค่าก็จะไม่มีเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงตลาดของบ้านหรือว่าคอนโดมือสองด้วยน
2: ่
1: าสนใจมากๆเลยแสดงว่าตอนนี้ตลาดอสังหามือสองก็ยังน่าเข้าใช่ไหมคะ
2: โอ้ใหญ่กว่าตลาดมือหนึ่งด้วยครับมีขายเป็นล้านหน่วยเลยทีนี้ถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าถ้าเกิดเทียบกับการเดินทางเนี่ยใกล้กว่ามือหนึ่งแล้วก็ถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็ที่สามเนี่ยเราก็ดูได้ว่าบ้านหลังนี้หรือคอนโดแห่งนี้นี่มีใครเสียชีวิตผิดปกติไหมหรือว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงหรือน้ำเคยท่วมหรือเปล่าเออนะไอ้มือหนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะออกว่าออกก้อยเลยเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถที่จะได้บ้านที่คุณภาพดีๆถ้าเกิดต้องซ่อมแซมบ้างก็ธรรมดาต้องมาซ่อมบ้านก็เมื่อเราซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราก็ต้องต่อตกแต่งต่อเติมไอ้บ้านมือสองก็ซ่อมแซมอีกนิดหน่อยดังนั้นเงินที่จ่ายไปนอกเหนือจากค่าซื้อบ้านเนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งด้วยซ้ำไปครับ
1: มีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการเข้าไปเลือกดูอสังหามือสองพวกนี้
2: คือถ้ามันเก่าเกินไปเนี่ยนะแล้วก็อย่าไปซื้อมาเลยนะครับนะต้องซ่อมแซมมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะอาจจะอย่าไปนั่นเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้มือสองเก่าๆมือสองที่ใหม่ๆเนี่ยมือสองที่แทบไม่มีคนอยู่เลยหรือไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะดังนั้นเราสามารถที่ซื้อได้ตอนนี้เป็นช่วงตลาดของผู้ซื้อนะราคาไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่แบบสมัยก่อนราคาไปถึงไพลิสเนี่ยราคาไพลิสในโครงการจัดสรรมันขึ้นรายเดือนอันนี้ไม่มีขึ้นละมีแต่ลงหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยดังนั้นเราค่อยๆไปต่อรองยังได้นะครับดังนั้นอย่าไปรีบร้อนซื้อครับ
1: ค่ะแสดงว่าในตลาดผู้บริโภคเองก็หันมาให้ความสนใจกับบ้านหรือว่าคอนโดมือสองมากขึ้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: คือซื้อมาแล้วก็ปล่อยง่ายใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับก็ซื้อมาต้องดูว่าไหนปล่อยง่ายๆด้วยเหมือนบางที่อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันนะมือหนึ่งก็เหมือนกันบางที่ก็อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันแต่อย่างน้อยสุดถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าสองมันถูกกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% นั่นเราซื้อมือสองเนี่ยอย่างเช่นว่าอยู่แถวมินบุรีเนี่ยครับคอนโดตารางเมตรละ7-8 หมื่นนะแถวที่ผมอยู่แถวยานนาวาเนี่ยทางด้านใต้ของสาทรไปแค่3 กิโลเมตรนะราคาก็7-8 หมื่นเหมือนกันถ้าเป็นมือสองราคาประมาณสักอายุประมาณ30 ปีแต่ยังสภาพดีๆอยู่เลยนะแผ่นดินไหวไม่สะเทือนเลยเนี่ยครับนะขายแค่4-5 หมื่นเองแต่ว่ามินบุรีไปถึงนู่น7-8 หมื่นโอ้โหมันนึกไปนึกมาจะซื้อบ้านมือหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าอยากจะลงทุนแล้วแต่มีเงินเก็บไม่มากอาจารย์คิดว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรเป็นอันดับแรกค
2: ่ะก็หนึ่งเนี่ยศึกษาทำเลก่อนแล้วโครงการก่อนเดินดูหลายโครงการต้องชอบมาราวสัก10 กว่า 20 โครงการก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อเลาะแรกแรกพบอะไรเงี้ยสองเนี่ยเราก็มีแค่เงินดาวก็พอแล้วเช่นคอนโดล้านหนึ่งมีเงินดาวแค่15,000ก็พอนะยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอคอนโดไหนที่เป็นมือสองเขายอมลดราคาจากล้านหนึ่งเนี่ยเหลือแค่8-9 แสนเนี่ยครับแล้วเราก็ซื้อก็ได้กำไรตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแล้วถ้าเงินไม่พอจริงเงินแค่100,000-200,000เนี่ยหยิบยืมจากพ่อแม่มาก็ยังได้นะครับหรือญาติพี่น้องอื่นก็ยังได้ดังนั้นมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยไม่ใช่ว่าเราต้องมีทั้งล้านหนึ่งถึงจะซื้อได้ไม่ได้เราไม่ได้ซื้อสดสักหน่อยเพราะเราใช้เงินในอนาคตของเรามาซื้อนั่นเองครับ
1: ค่ะเรียกว่าต้องดูข้อมูลให้เยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบให้เยอะๆนะคะ
2: อ๋อใช่ครับแบบว่าซื้อแบบปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินไม่ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงคนรุ่นใหม่อายุสัก20-30ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
2: ก็หาข้อมูลให้ดีๆเนี่ยครับนะแล้วก็ศึกษาให้ดีๆแล้วก็มันลงพื้นที่นะครับในโครงการบ้านเรามีโครงการคอนโดอยู่4-5 โครงการแล้วก็ไปเดินช็อปอะไรสี่ห้าโครงการนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าชั้นบนสุด ที่วิวสวยๆเนี่ยขายตารางเมตรเท่าไหร่รองลงมาประมาณเท่าไหร่และเตี้ยสุดประมาณเท่าไหร่นะครับหรือริมสระว่ายน้ำราคาถูกกว่าและแพงกว่าเนี่ยเราเห็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่น่าซื้อนะครับแล้วก็ค่อยๆไปต่อรองคุยกับลูกค้าแล้วบางทีเปิดไปเจอคนที่ซื้อขายเนี่ยแล้วจะไม่ต้องรีบขายไปเมืองนอกจะไปต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราซื้อไว้นี่เราก็ได้กำไรตั้งแต่วันแรกขึ้นราคามันแค่ 70% ของราคาปกติเนี่ยเราซื้อในราคาถูกกว่าปกตินี่อีกสัก 2-3 ปีราคาไม่ขึ้นเลยแล้วก็กำไรตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อแล้วเพราะเราซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองครับ
1: โหได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
2: ยินดีครับแล้วอย่างนึงทางธนาคารก็เชื่อถือด้วยว่าโอ้โหเด็กหนุ่มคนนี้นะเขาสนใจซื้อนะเขาอยากจะได้เอาไว้เนี่ยไม่ใช่ประเภทเอาเงินไปลู่ฉุยแฉกเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจที่จะให้สินเชื่อนะก็จะมีความมั่นคงในการปล่อยและรับสินเชื่อมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะได
2: ้
1: ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
1: Shell V-Power น้ำมันพรีเมียมยอดขายอันดับหนึ่งในไทยพลังแรงระดับโลกที่ใครก็เติมได
2: ้ Are you ready?
1: ด้วยสารเติมแต่งเดียวกับทีมสคูเดเรียเฟอร์รารี่ HP
2: Now I'm ready
1: ใช้แข่ง 100%

ผมสุดท้ายแล้วพี่น้องส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้มาลุ้นทองหลอด

0: ันตินสูตรออริจินอลและโอวัลตินซีโร่เหมือนกันตรงความ
1: อร่อย
0: อร่อยไม่ต่างรสโอวัลตินเต็มร้อยแต่ไม่เติมน้ำตาลทรายคอนเฟิร์มว่าอร่อยพร้อมเป

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิดมูฟเมนต์ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
5: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่ 28-30 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่งาน Thailand Mobile Expo 2026ได้เวลาเปลี่ยนมือถือพบกับงาน Thailand Mobile Expo 2026งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีภายในงานคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแท็บเล็ตแกดเจ็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะพื้นที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสถานีเมืองทองธานีเชื่อมต่อถึงฮอลล์จัดงานพบกันวันที่1-4ตุลาคมนี้ที่ Challenger Hall เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน

ไม่ก็ที่เขามีลุ้นเหรียญทองกันนักกีฬาของไทยเราก็อาจจะไม่ได้ลุ้นในหลายๆชนิดกีฬาของวันนี้นะครับก็สรุปว่าถ้าตอนนี้นักกีฬาของไทยเราถ้าพูดถึงในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็ยังอยู่ที่12ทองครับแล้วก็อยู่ที่จำนวนเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงก็วันนี้เดี๋ยวผมเช็คนิดนะครับว่าวันนี้เรามีขยับในเหรียญใดบ้างนะครับวันนี้เราวันนี้คือวันที่30ยังไม่มีเหรียญยังอยู่ที่12ทอง9เงินแล้วก็12ทองแดงนะครับอย่างที่เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าได้มา12ทองเนี่ยก็ถือว่าในความคิดผมนะผมว่าก็เยี่ยมพอสมควรละแล้วก็ยังเหลืออีกหลายวันอยู่30วันที่เราจะยังได้ลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ยังมีอีกบางชนิดกีฬาที่เชื่อว่าเราจะน่าจะยังได้ลุ้นเหรียญถ้าเทียบกับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ที่หางโจวของจีนไทยเราก็ได้12ทอง14เงิน32ทองแดงครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เงินกับทองแดงอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่มาถึงครั้งนี้เราได้12ทองละเท่ากับที่ได้ครั้งที่แล้วแล้วก็ยังมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มได้แต่เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงของเราถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วอยู่เยอะนะครับครั้งที่แล้วเราได้14เงินครั้งนี้เราอยู่ที่9เงินครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ถึง32ทองแดงแต่ครั้งนี้เราได้ไป12ทองแดงอย่างน้อยถ้าเฉพาะทองแดงนี่น้อยกว่าครั้งที่แล้วอยู่20ทองแดงนะครับแต่ไม่อะไรก็ตามก็ถือว่านักกีฬาของไทยเราในแต่ละชนิดกีฬาแต่ละประเภทก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับอย่างกรีฑาเนี่ยที่เราพูดถึงไปนะครับบิวภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรแต่ผลัด4คูณ100ก็เต็มที่ที่สุดแหละได้อันดับ4ไม่ได้เหรียญส่วนผลัด4คูณ100ผสมก็คือผู้ชายวิ่ง2คนผู้หญิงวิ่ง2คนผมว่าของเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะว่าเขาจัดให้นักวิ่งชายเนี่ยเป็นไม้1สลับกันผู้หญิงก็เป็นไม้2ผู้ชายไม้3ผู้หญิงไม้4คือการลุ้นเข้าเส้นชัยเนี่ยมันจะเป็นไม้สุดท้ายไม้ที่เป็นผู้หญิงวิ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยพลาดเหรียญทองตรงที่ว่าพอบิววิ่งไม้3อาจจะส่งไม้ก่อนชาติอื่นๆคือไม้4ของเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็พยายามเต็มที่แล้วแต่เต็มที่ที่สุดของเราเราก็ยังโดนจีนแซงก็เลยทำให้เราได้เหรียญเงินในประเภทผลัดผสมนะครับก็อย่างที่ผมบอกกับผมก็มองว่านักวิ่งของเราแต่ละคนเต็มที่แล้วเนื่องจากว่าไม้สุดท้ายของจีนในผลัดผสม4คูณ100เนี่ยก็เป็นคนที่ได้เหรียญทอง100เมตรหญิงด้วยไงเพราะฉะนั้นความเร็วก็เลยเหนือกว่าไม้สุดท้ายของไทยเรานะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ก็เราก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะนะก็นี่เป็นสถานการณ์แล้วก็ผลงานล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยเราในวันนี้เราอาจจะยังไม่มีเหรียญทองเพิ่มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าการแข่งขันก็ยังได้ลุ้นกันอยู่คือพิธีปิดเนี่ยจะมีในวันที่4ตุลาคมวันนี้คือ30เอาหลักๆเนี่ยที่จะลุ้นเหรียญรางวัลก็อีก3วันข้างหน้าเนี่ยนะครับวันที่1 2 3เพราะวันที่4เนี่ยอาจจะมีบางชนิดกีฬาเท่านั้นน่ะที่มีแข่งขันแล้วก็จะรู้ผลลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มก่อนพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่4นะครับวันนี้เป็นวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์1 2 3ตุลาคมลุ้นกันอีก3วันเต็มๆ

0: แล้ววันที่4ก็เป็นพิธีปิดการขันอย่างเป็นทางการส่วนที่พี่น้องชาวไทยเราต้องลุ้นกันอีกในช่วงพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปถึงสุดสัปดาห์นี้และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็คือลุ้นให้ฝนไม่ตกเยอะและก็ลุ้นให้น้ำไม่ท่วมมากเพราะว่าถึงตรงนี้บางคนสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งจะซาคือมีทั้งท่วมบ้านแล้วก็ท่วมถนนหนทางที่จะสัญจรไปมาคือบางคนเนี่ยบ้านน้ำไม่ท่วมแต่รอบๆบ้านถนนหน้าบ้านรอบบ้านใกล้บ้านท่วมก็ไปไหนลำบากเหมือนกันนะครับก็มีทั้งสองแบบแต่คนที่น้ำท่วมบ้านเลยอันเนี้ยหนักเลยนะครับก็ขอแสดงความเห็นใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันส่วนในเรื่องที่ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยโอ้บางที่อ่ะน้ำท่วมหนักไปไหนไม่ได้อันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่มากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้แก่กันแล้วก็ได้แต่หวังว่าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำท่วมมาอีกระลอกน้ำเหนือจะไหลบ่าลงมาแล้วหลายๆคนก็จะต้องระมัดระวังมีการเตือนให้ยกของมีค่าของสำคัญภายในบ้าน ให้ขึ้นที่สูงอะไรๆทำนองนั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังกันไว้ก่อนนะครับว่า เกิดบ้านใครเคยมีประสบการณ์น้ำท่วมแล้วเกิดไม่เตรียมยกของสำคัญขึ้นที่สูงเดี๋ยวเกิดน้ำมันมา แล้วยกขึ้นไม่ทันมันก็จะวุ่นซอปะนะครับต้องขออภัยว่าพูดอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการระคายคอเล็กน้อยขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งอ่ะคุยกันต่อนะครับเรื่องของเอเชียนเกมส์วันนี้เราจะคุยน้อยหน่อย ส่วนอีกเรื่องนึงที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดเกริ่นนำไปแล้วอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกซึ่งก็เตะกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เตะต่อเนื่องตลอดสัปดาห์เนี้ยไปจนถึงอีก1สัปดาห์ข้างหน้าด้วยนะครับที่จะมีเตะกันไปยาวๆก็ เดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่แต่ละทีมลงเตะกันไปแล้วคือบางทีมก็ลงเตะไปแล้ว2นัด อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูว่าผลการขันเอาลีก A ที่เป็นลีกสูงสุดนะครับ Nations League A ที่มี16ชาติที่เรียกว่าแรงกิ้งอยู่สูงสุดแล้วผลงานก็พูดง่ายเป็นทีมพวกทีมใหญ่ๆนะก็ตอนนี้ในกลุ่ม1ของลีก A ซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็จะมี4กลุ่มกลุ่มละ4ชาติแบ่งเป็นกลุ่ม1 2 3 4ในกลุ่ม A เนี่ยฝรั่งเศสชาติที่ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดจบในอันดับ4ฝรั่งเศสเนี่ยออกซัดยูฟ่าเนชั่นส์ลีกครั้งนี้ด้วยการเก็บไปแล้ว6คะแนนเต็มครับชนะไป2นัดรวดละเป็นชาติเดียวในกลุ่มนี้ที่ชนะ2นัดรวดไปแล้วนะครับก็คือนัดแรกเนี่ยพวกเขาบุกไปเฉือนชนะตุรกีได้ 1-0จากดาวเด่นตัวสำคัญของทีมมาเคลียร์ในบัปเป้ในนาที54ในขณะที่อีกคู่หนึ่งในนัดแรกเนี่ยเบลเยียมครับบุกไปชนะอิตาลีได้ 2-0 เลยนะอิตาลีคือชาติที่ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลอยู่ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดแล้วก็รวมถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3สมัยหลังสุดติดต่อกันด้วยนะครับแล้วก็ออกซาร์ตในเนชั่นส์ลีกครั้งเนี้ยพลพรรคอัสซูรีก็ออกซาร์ดได้อย่างน่าผิดหวังมากเพราะว่าเล่นในซาริโอโอลิมปิโกในกรุงโรมรังของพวกเขาเองแต่กลับแพ้เบลเยียมคาบ้านไปถึง0ประตูต่อ2นะครับหลังจากนั้นในนัดที่2ฝรั่งเศสซึ่งก็ยังคงเป็นทีมเยือนต ่อเนื่องอีก1นัดก็คว้าชัยชนะนอกบ้านได้อีก1นัดจากการบุกไปเฉือนชนะเบลเยียมได้1-0เบลเยียมที่บุกไปชนะอิตาลี2-0นัดที่2เล่นในบ้านในคิงโบโดมสเตเดียมในกรุงบรัสเซลส์ของพวกเขาแพ้ฝรั่งเศสในเกมที่ฝรั่งเศสมาได้3คะแนนเต็มมาคว้าชัยชนะได้ในช่วงท้ายเกมแล้วจากไมเคิลลิเซ่นะครับซึ่งลงไปแล้วก็ทำประตูสุดสวยจากการเรียกว่าพาบอลจากไอเดนตัวเองขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงหลบผ่านผู้เล่นแนวรับของเบลเยียมหาจังหวะยิงได้สวยมากจริงๆโอลิเซ่ก็เป็นดาวเด่นคนหนึ่งที่ทำการให้กับฝรั่งเศสได้อย่างโดดเด่นในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่ผ่านมาแต่เด่นตรงการแอสซิสต์นะครับแต่พอมาเล่นในเนชั่นส์ลีกนี่ก็มาทำประตูให้ทีมฝรั่งเศสด้วยตัวเองนาที88ฝรั่งเศสก็เลยยิงนัดละลูกเก็บไป6คะแนนเต็มแต่ยังไม่เสียประตูเลยทั้งที่เล่นนอกบ้านทั้ง2นัดส่วนอิตาลีครับหลังจากที่นัดแรกแพ้เบลเยียมคาบ้านก็มาแก้ตัวได้ด้วยการบุกไปถล่มตุรกีถึง4-1เฉพาะครึ่งแรกก็นำ3-0แล้วยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกก็3-0ต้นครึ่งหลังมาได้อีกลูกหนึ่งก็ชนะไปสวยหรูโดยตุรกีเนี่ยมาตีไข่แตกได้ต้นครึ่งหลังเหมือนกันนะครับขยับมาเป็น1-3นาที47แต่ถึงนาที50อิตาลีก็ได้ลูก4ก็เลยชนะไปขาดลอย4-1อิตาลีกับเบลเยียมก็เลยมี3คะแนนเท่ากันจากการชนะ1แพ้1ผลต่างประตูได้เสียก็บวก1เท่ากันด้วยส่วนตุรกีในแพ้ไปแล้ว2นัดรวดนะครับนั่นคือในกลุ่ม1เดี๋ยวในนัดถัดไปก็คืออีก2คืนข้างหน้าเนี่ยวันศุกร์ที่2ก็ตรงกับบ้านเรากลางคืนนะครับตอนดึกละก็จะเป็นเกมที่ฝรั่งเศสจะเล่นในซาเดอฟรองซ์รับการเยือนของอิตาลีก็เป็นคู่ที่น่าจับตามองมากที่สุดคู่1ว่าผลจะมาอย่างไรเกิดฝรั่งเศสชนะเนี่ยขอไปครับอิตาลีก็จะลำบากเลยนะถ้าเกิดบุกไปแล้วแพ้ฝรั่งเศสส่วนเบลเยียมเล่นในบ้านเจอตุรกีแน่นอนว่าก็เป็นเกมที่เบลเยียมเนี่ยต้องพยายามที่จะชนะให้ได้ต้องไม่พลาดส่วนตุรกีถ้ายังไม่อยากตกรอบเร็วหลังจากแพ้ไปแล้ว2นัดพวกเขาก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดมาดูที่กลุ่ม2กันบ้างครับในกลุ่ม2เนี่ยมีทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีอยู่ในกลุ่มนี้ร่วมกับกรีซแล้วก็เซอร์เบียผลที่ออกมาถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าทีมที่เป็นจ่าฝูงจากการเก็บไป6คะแนนเต็มคือกรีซครับกรีซเนี่ยนัดแรกบุกไปชนะเซอร์เบียได้2-1โดยเซอร์เบียนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะกรีซมาตีเสมอในที่74แล้วก็มาแซงชนะในนาที90+5โอ้ก็เรียกว่าได้3คะแนนเต็มแบบล้ำค่าเลยนะครับอนาสตาซิออสดูวิคาสก็เป็นฮีโร่ช่วยให้กรีซบุกไปชนะเซอร์เบียได้2-1อันนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับตั้งแต่เมื่อ6วันก่อนในขณะที่คู่หนึ่งครับเนเธอร์แลนด์เล่นในบ้านเกือบจะแพ้เยอรมันคาบ้านอยู่แล้วเยอรมันเนี่ยออกนำนาที32จากเอนเมชาแล้วก็เป็นเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูตีเสมออย่างหืดจับสุดๆในช่วงทดเวลา90+2จากโคดิกักโปนะครับประตูที่เฟลิกซ์เมชาทำให้เยอรมันออกนำเกือบจะเป็นประตูชัยอยู่แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นกักโปก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของเนเธอร์แลนด์อะต่อให้ไม่ชนะแต่ถึงนาทีตรงนั้นเนี่ยไม่แพ้คาบ้านก็ถือว่าแฟนๆก็เดินออกจากสนามแบบแฮปปี้แล้วนะครับหลังจากนั้นในนัดที่2ครับกรีซอันนี้เซอร์ไพรส์หนักกว่านัดแรกที่พวกเขาบุกไปเฉือนชนะเซอร์เบียได้2-1เพราะว่านัดที่2เนี่ยกรีซบุกไปชนะเยอรมันที่บ้านของเยอรมันเตะกันที่เมืองอัลส์บวร์กนะครับที่ WWK Arena กรีซได้ประตูขึ้นนำนาที74แล้วก็เป็นประตูชัยจากดิมิทรอสคูเบลิสก็โอ้โหอันนี้เหลือเชื่อเลยนะครับเยอรมันแพ้คาบ้านเยอรมันตอนนี้มีเยอร์เก้นคล็อปเป็นเจ้านายใหญ่คนใหม่ ก็เป็นกุนซือของทีมชาติเยอรมันอย่างที่เราทราบกันนะครับคนใหม่ส่วนเนเธอร์แลนด์ครับหลังจากที่ไล่ตามตีเสมอเยอรมันอย่างหวุดหวิดในบ้านตัวเองในนัดแรกเมื่อ3คืนก่อนพวกเขาก็บุกไปชนะเซอร์เบียได้ที่บ้านของเซอร์เบีย2-1โดยที่คนเป็นฮีโร่ก็คือเม็กซ์เมียดิงอันนี้ก็เป็นนักเตะกองหน้าวัย23 ปีนะครับที่อยู่กับอาเซตอักมาในลีกของเนเธอร์แลนด์ก็ทำคนเดียว2 ประตูเลยครับนาที30จากการสังหารจุดโทษแล้วก็อีกลูกนาที69นัดต่อไปคือคืนวันพรุ่งนี้ครับเยอรมันจะเล่นในบ้านเจอเซอร์เบียและเนเธอร์แลนด์จะบุกไปเยือนกรีซน่าสนใจเลยนะว่ากรีซที่ชนะนอกบ้านมา2 นัดกลับไปเล่นในบ้านของพวกเขาเองนัดแรกรับการเยือนของเนเธอร์แลนด์ผลจะออกมาอย่างไรไปต่อกันที่กลุ่ม3กลุ่ม3เนี่ยสเปนตอนนี้เป็นจ่าฝูงจากการชนะไปแล้ว2 นัดรวดอังกฤษกับโครเอเชียชนะ1 แพ้ 1มี3 คะแนนส่วนสาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกียแพ้ไปแล้ว2 นัดรวดโดยในนัดแรกเมื่อ4 วันก่อนอังกฤษเล่นในเวมบลีย์แพ้คาบ้านแบบโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่า หลังจากที่สเปนออกนำจากลามินยามาลตั้งแต่2 นาทีแรกอังกฤษมาตีเสมอจากแอนโทนีกอร์ดอนนาที36ถัดมาอีก4 นาทีแฮร์ริเคนทำประตูให้อังกฤษแซงนำ 2-1 อังกฤษมีโอกาสจะหนีสเปนที่เป็นแชมป์โลกล่าสุดโดยอังกฤษได้อันดับ3ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดอย่างที่เราทราบกันแต่กลายเป็นว่าได้จุดโทษแต่แฮร์ริเคนสังหารจุดโทษไม่เข้ายิงอัดเต็มแรงไปชนคานอังกฤษเลยไม่สามารถนำห่างเป็น 3-1 ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าถ้าเกิดนำห่าง 3-1 เนี่ยโอกาสชนะสูงมากแต่กลายเป็นว่าพอไม่ได้ลูก3อังกฤษยังนำอยู่แค่ 2-1 สเปนยังตามหลังอยู่ลูกเดียวเข้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายสเปนก็มาพลิกสถานการณ์มาตามตีเสมอเป็น 2-2 จากอเล็กซ์ไบน่าและที่เจ็บแสบสำหรับแฟนอังกฤษก็คือสเปนมาแซงชนะ 3-2 ในนาที74จากมิเกลโอยาซาบาลอังกฤษก็เลยแพ้คาบ้านทั้งๆที่โอกาสชนะก็มีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่กลับไม่สามารถที่จะฉกฉวยโอกาสแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยอยู่เหนือสเปนได้เยอะถ้าหากนำห่าง 3-1 แต่ทำไม่ได้สุดท้ายแพ้คาบ้านวันเดียวกันเมื่อ4วันก่อนเนี่ยโครเอเชียบุกไปชนะเช็กได้ 2-1แต่หลังจากนั้นครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนะอังกฤษก็แก้ตัวได้สำเร็จโดยการบุกไปพิชิตเช็กได้ 2-0 แอนโทนีกอรอนทำประตูนัดที่2ติดต่อกันละแล้วก็เป็นลูกแรกอังกฤษเหมือนเดิมนาที74ก่อนที่แฮร์ริเคนก็จะทำประตูให้อังกฤษได้เช่นกันก็เป็นนัดที่2ติดต่อกันเหมือนกันนาที69ก็เลยทำให้อังกฤษได้3แต้มแรกส่วนสเปนก็ยังทำงานได้สวยหรูหลังจากบุกไปชนะอังกฤษ 3-2เมื่อคืนนี้พวกเขาเล่นในบ้านที่รามอนซานเชสปิสควนนะครับที่เมืองเซบีย่าถล่มโครเอเชียไปถึง4-1โดยลามินยามาลก็ทำได้คนเดียว2 ประตูอีก2 ลูกจากมาร์คพูบิลกับทางด้านนิโก้วิลเลียมส์นะครับสเปนก็ได้เก็บ6 คะแนนเต็มไปแล้วอีก3 วันข้างหน้าครับในวันเสาร์นี้อังกฤษจะบุกไปเยือนโครเอเชียและสเปนจะเล่นในบ้านเจอกับเช็กกลุ่ม4ครับกลุ่มสุดท้ายโปรตุเกสก็ชนะ2 นัดรวดเก็บ6 คะแนนเต็มในขณะที่นอร์เวย์กับเดนมาร์กชนะกับแพ้อย่างละ1มี3 คะแนนส่วนเวลส์มังกรแดงแพ้ไปแล้ว2 นัดรวดโดยที่โปรตุเกสเนี่ยนัดแรกเมื่อ6 วันก่อนครับพวกเขาเฉือนชนะเวลส์ได้วุดวิด 1-0 จากเชลฟลิกซ์ในนาที22จากนั้นเมื่อ3 คืนก่อนโปรตุเกสก็บุกไปเฉือนชนะนอร์เวย์ได้2-1โดยได้ประตูนำจากเชลฟิลิกซ์นาที17แม้ว่าเออร์ลิงบรอฮาลันจะตีเสมอให้นอร์เวย์นาที51แต่สุดท้ายกอนซาโลลามอสที่ได้ลงสนามเป็นหน้าเป้าตัวจริงแทนคริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้โปรตุเกสในนาที54โปรตุเกสก็เลยเก็บ6 คะแนนเต็มส่วนนอร์เวย์หลังจากที่ชนะเดนมาร์ก 3-2 ในนัดแรกก็มาในนัดแรกเนี่ยนอร์เวย์ชนะเดนมาร์ก 3-2 โดยที่เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เป็นคนทำประตูชัยในนาที74แล้วก็เป็นคนทำประตูลูก 2-0 ให้นอร์เวย์ด้วยนะครับนาที18เดนมาร์กมาตามตีเสมอตีไข่แตกแล้วก็ตีเสมอแต่สุดท้ายนอร์เวย์ก็มาขึ้นนำอีกครั้งแล้วก็ชนะได้จากฮาแลนด์คนเดียว2ลูกนัดถัดไปครับก็คือคืนพรุ่งนี้นะครับเดนมาร์กจะเล่นในบ้านเจอโปรตุเกสและนอร์เวย์จะบุกไปเยือนเวลส์นะครับผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวในแต่ละคู่สถานการณ์อย่างไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกกันลงคุยกันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดูสถานการณ์ผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์ที่อาจจะเรียกว่ากำลังจะเข้าโค้งสุดท้ายของการชิงชัยที่ไอจินาโกย่าแล้วด้วยก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กเจ๊สาธิตกฤตกุลไปก่อนพบกันใหม่ค่ำวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กเจ๊สาธิตกฤตกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวว
2: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ไอ้สองคนนั่นน่ะป๋าให้ช่วยสืบข่าวหาตัวโจรปล้นฆ่าแม่แล้วก็พ่อของมะขินแล้วก็ฆ่ามันซะแล้วพอรู้ว่าทับทิมสิงโตแดงนั้นมันเอาไปขายไว้กับใครป๋าไปขอซื้อเขาคืนในราคาไม่มากนักแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่คุ้มพึ่งหลวงที่เชียงรายบอกขายมาหลายครั้งเพื่อจะเอาเงินมาแจกจ่ายให้กับไอ้เจ้าชูแล้วก็ไอ้ผามันและให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกเคลือแต่ว่าขายไม่ได้สักทีจนเธอขึ้นไปป๋าฝันว่าเจ้าแม่ทับทิมมาบอกว่าคนที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับทับทิมสิงโตแดงมาแต่อดีตเขาจะมารับลงไปกรุงเทพป๋าก็เลยตัดสินใจมอบให้เธอกับคุณโต้งเนี่ยเอาลงมาขายแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่เธอรู้ล่ะพอจะขายของได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเพราะลูกของป๋าทุกคนเนี่ยต้องการส่วนแบ่งแต่ยายพึ่งไม่ยอมนะจะเอาสักคนเดียวให้ได้อ้างว่าคนอื่นไม่เคยสนใจป๋าป๋าเห็นท่ามจะยุ่งยายเคลือซึ่งเป็นเจ้าของแท้ๆก็ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าป๋าจะบอกว่าเป็นลูกป๋าก็ไม่ได้ก็เลยต้องออกอุบายให้คนที่เขามาดูทับทิมแทนเสียโสพลซึ่งเสียโสพลเนี่ยเป็นคนที่ป๋ารู้จักแล้วก็ชอบพอดีเราเคยซื้อขายอัญมณีกันมาหลายปีให้เขาออกข่าวว่าเจ้าทับทิมสิงโตแดงนั้นมันเป็นของเก๋ไม่รู้ว่าใครมันเอาของเก๋มาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซะด้วย
1: จนเขาเกือบเสียคนอ่ะนะ
0: ป๋าต้องขอโทษด้วยนะจะบอกความจริงก็ไม่มีโอกาสแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าภูเป็นคนยังไงกันแน่พอดีไอ้ผาปูนมันรู้ว่าป๋าเอาของลงมาจากกรุงเทพมันก็ใช้ไอ้ชูเนี่ยมาปล้นของเอาต่อไปแต่กลับมาเดี๋ยวทับทิมก้อนใหญ่เพราะถูกหลอกเอามาอีกทางนึงทีนี้พอมันรู้ว่าไอ้เจ้าชูถูกหลอกมันก็หาว่ายายเคลือหักหลังมันยายเคลือกลัวว่ามันฆ่าจึงหนีลงหาป๋าป๋าก็ไม่รู้จะเอาลูกไปฝากไว้ที่ใครถึงจะปลอดภัยก็เลยมาฝากคุณภูไว้นี่แหละ
1: คุณภูก็เลยต้องเดือดร้อนผมเดือดร้อนไม่เป็นไรฮะแต่ให้หลานสองคนของผมเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนี่สิจะยุ่งกันใหญ่ปล่อยให้หลานผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู
0: ้คงไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าไอ้ผาปูนเนี่ยมันไม่ใช่คนเหี้ยมโหดเลยนะ
1: ผมไม่เชื่อหรอกว่าไอ้พวกที่หากินอยู่กับตามชายแดนแบบนี้ข้าของเถื่อนแบบนี้จะไม่โหดฮะ
0: ไอ้ผาปูนเป็นญาติสนิทกับยายเคลือด้วยนะที่มันจะทำอย่างนั้นก็เพราะคิดว่าป๋าเนี่ยจะเอาเจ้าสิงโตแดงมาขายแล้วก็ฮุบเอาเงินสักคนเดียวโดยไม่แบ่งให้กับมันกับไอ้ชูแล้วมันก็อาจจะคิดว่าป๋าเนี่ยส่งคนไปเก็บไอ้ชูซะเองก็ได้มันจึงตามลงมาลักพาตัวยายเคลือไปที่มันเอาหลานคุณภูสองคนนั่นไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุบังเอิญหรือไม่ก็เป็นของแถมไป
1: ของแถมไปด้วยผมเจ๊งแน่ๆสิ
0: ป๋าเสียใจด้วยนะภูสิทธิ์เพราะคิดไม่ถึงเลยว่าจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้กับคุณและครอบครัวเห็นว่าคุณฉลาดมีไหวพริบที่ดีติดต่อซื้อขายคล่องก็คิดไว้ว่าให้เลยวันนี้ไปสักหน่อยเนี่ยนะป๋าจะบอกว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยเป็นของจริงให้คุณเนี่ยช่วยขายให้ป๋าโดยเร็วที่สุดเลยป๋าจะได้ยกให้กับยายเคลือเขาแล้วก็เอาเข้าบัญชีให้แกจากนั้นจะให้แกเนี่ยไปอยู่ที่หอพักแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยศึกษาเล่าเรียนต่อจบแล้วจะได้มีงานการทำให้มีความรู้พอช่วยตัวเองได้หรือจะแต่งงานมีครอบครัวไปซะเลยก็ดีป๋าจะได้หมดห่วงสักที
1: แล้วน้องเคลือรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นลูกแท้ๆของป๋า
0: ป๋าไม่เคยบอกแกเลยนะแต่แกจะรู้จากไอ้ชูหรือไอ้ผาปูนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงป๋าไม่บอกป๋าก็ทำหน้าที่ของป๋ายังไม่ขาดปกบกพร่องเลยนะภูให้การศึกษาเราเรียนที่ป๋าไม่ยอมกลับมาอยู่กรุงเทพอ้างนู่นอ้างนี่ก็เพราะว่าต้องการที่จะอยู่ดูแลใกล้ชิดกับลูกเคลือนี่แหละคุณคงเข้าใจป๋านะ
1: ครับเข้าใจเป็นอันว่าป๋ายินดีที่จะมอบเจ้าทับทิมสิงโตแดงให้ไอ้ผาปูนไปโดยไม่มีข้อแม้ฮะ
0: ขอเพียงให้มันมอบหลานๆแล้วก็ยายเคลือคืนมาอย่างปลอดภัยเท่านั้นเอางี้เพื่อคุณสบายใจผมขอยกเจ้าทับทิมสิงโตแดงก้อนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเลยก็แล้วกันป๋าขอถวายสัจจะกับพระที่ห้อยคอป๋าอยู่นี่แหละ
1: ป๋าแสนชัยล้วงเอาสร้อยทองที่ห้อยพระเลี่ยมทองเต็มคอ เอามาพนมมือประกอบคำพูดแทนที่เราจะดีใจที่จะได้ทับทิมราคานับร้อยล้านแต่ไม่เลยต้องเอาทับทิมมากองท่วมหัวก็ไม่คุ้มกันเลยกับชีวิตหลานผมแบบนี้ให้ผมตายได้ดีกว่านะฮะ

0: สียเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะมาถึงบ้านศรีราชเนี่ยประตูรั้วบ้านเปิดงั้นอยู่นะฮะป๋าเดี๋ยวผมรีบเข้าไปดูในบ้านก่อนนะครับ
1: เออรอป๋าด้วยนะ
0: ในห้องครัวก็ไม่มีห้องป้าไข่ป้าไข่ครับป้าไข่ป้าไข่ฮะเอ๊ะไม่มีเสียงขานรับเลยอ่ะเอ๊ะรั้วป้าไข่จะถูกจับไปเป็นตัวประกันอีกคนนึงโถ
1: ว่าไงพบใครไหม
0: ไม่เลยครับแต่สงสัยป้าไข่จะไปตลาดฮะเพราะตะกร้าสำหรับจ่ายตลาดหายไปแต่ปกติบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยก็จะกลับมาแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นขึ้นไปแล้วก็ยังไม่กลับเลยคงจะไปหาซื้อของใช้น้องเครือด้วยเดี๋ยวคงกลับมาป๋าคอยดูอยู่ในห้องก็แล้วกันนะห้องรับแขกเนี่ยผมจะขึ้นไปเอาเจ้าสิงห์แดงแล้วก็เตรียมตัวเดินทางถ้าป้าไข่กลับมาป๋าช่วยพูดให้ดีๆด้วยนะครับ
1: พูดยังไม่ทันจบดีเลยผู้สิทธิ์ก็เพ่งขึ้นมาได้ทีละสองสามขั้นขึ้นไปบนชั้นบน
0: เราเรียกไปที่ห้องพระก่อนแล้วดึงเอากระเป๋าที่ใส่ซับทิมสีโซแดงออกมาที่ห้องส่วนตัวของเราแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดบุกป่าเสื้อยืดกางเกงยีนส์มาใส่คว้าย่ามใบใหญ่ที่ใส่มีสปาร์ต้าชุดที่หาซื้อไว้เพราะเห็นว่ามันคมดีซึ่งซุกซ่อนไว้ในย่ามเพราะกลัวเจ้าสองแสบจอมสนจะมาเล่นแล้วเราก็เอาเจ้าสิงห์แดงออกจากกระเป๋าเอามาใส่ในย่ามเอาสะพายบ่าและคว้ารองเท้าผ้าใบอย่างดีรีบลงมานั่งที่เชิงบันไดชั้นล่างสวมรองเท้าไปฟังป๋าแสงชัยพูดไป
1: เมื่อกี้กัปตันพมรเนี่ยก็โทรมาบอกว่าจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายแล้วนะปรากฏว่าเต็มหมดเลยพอดีกัปตันเขาจะบินขึ้นเชียงรายเที่ยวหนึ่งทุ่มเขาพอจะหาที่นั่งได้หนึ่งที่นั่งนะป๋าก็เลยตัดสินใจให้คุณเนี่ยขึ้นไปซะก่อนพรุ่งนี้เช้าพวกเราค่อยตามขึ้นไปอ๋อยายมิมน้องในโต้นี่เขาจะขึ้นไปเชียงรายด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องไปรายงานตัวเขาทำงานที่ทำการบินเชียงรายกัปตันเขาคงพาไปคอยภูอยู่ที่สนามบินพลเรือนดอนเมืองแล้วล่ะเราไปกันเถอะเดี๋ยวป๋าไปส่ง
0: อ่ะป้าไข่มาพอดีเลยป้าไข่ครับบอกแท็กซี่อย่าเพิ่งไปฮะผมไปด้วยเออป๋าไม่ต้องไปส่งแล้วนะครับป๋าช่วยพูดให้ป้าไข่และพี่ๆผมเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกันแล้วกันนะฮะบอกเขาว่าอย่าห่วงหลานห่วงลูกจะเกิดไปนักนะครับผมช่วยได้แน่ครับไม่ต้องห่วงผมไปก่อนครับป๋า
1: อ๋อเดี๋ยวภู
0: ป้าแสนชัยรีบลุกขึ้นเอากระเป๋าหนังใบเล็กๆส่งมาให้เรา
1: เอานี่ไปใช้
0: อะไรครับป้า
1: เงิน
0: ป้าบอกแล้วก็ยัดใส่ย่ามให้เลยเราต้องรีบจำอ้าวๆไปขึ้นแท็กซี่ที่จอดรออยู
2: ่นั่นจะรีบไปไหนนะฮะตาภู
0: เชียงรายครับป้าไปแล้วฮะดอนเมืองนะพี่ชายด่วนเลย

0: มันก็กลับจะรู้ใจนะเพราะเรารีบร้อนอารมณ์ไม่ดีจึงไม่ถามให้คุยอะไรมากมายแกขับรถทำเวลาอย่างคล่องแคล่วชำนาญทางขึ้นทางด่วนแล้วก็ต่อด้วยโทเวทันทีรถติดแบบนี้ปกติ2ชั่วโมงกว่าจะถึงนี่แค่1ชั่วโมงก็ถึงแล้วโทรมาดูค่าโดยสารแค่100กว่าบาทบวกค่าทางด่วนแล้วก็โทเวอีก50บาทก็ประมาณ170บาทร้ายแบงค์100ไป2ใบไม่เอาเงินทอนแล้วรีบไปท่าอากาศยานทันทีสักครู่ก็พบกับตันพมรแมนและน้องมิมมิสากรยืนคอยรับเราอยู่แล้ว
1: ท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม่เที่ยวบินที่ TG476ขณะนี้เหลือเวลาอีก10นาทีเครื่องบินจะออกแล้วค่ะโปรดทราบท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม
2: ่สวัสดีครับคุณปูสิทธิ์เราไปหาอะไรรองท้องกันซะหน่อยดีกว่านะครับยังพอมีเวลาเชิญตามผมมาครับ
3: ไปค่ะพี่ภูมิมิ้มหิวแล้ว
0: ครับก็ดีเหมือนกันฮะ
2: พอผมรู้เรื่องผมก็รีบโทรไปสอบถามพวกก็ได้ความว่าในเที่ยวบินบ่ายโมงน่ะมีผู้โดยสารวัยประมาณ35กับเด็กสาววัย 17-18 คนหนึ่งกับเด็กหญิง 8-9 ขวบให้เด็กชายอายุประมาณ 11-12 ขวบบินไปลงที่เชียงรายผมไม่มีเวลาตรวจสอบรายละเอียดแต่ก็เชื่อว่าต้องเป็นคนร้ายที่ลักพาตัวหลานคุณไปแน่ๆเลย
0: หลานผมเป็นยังไงบ้างครับกัปตันพอจะได้ข่าวไหม
2: เห็นแอร์บอกกับผมว่าเด็กสองคนนั่นช่างพูดช่างคุยตลอดเวลากับพี่อะไรนะ
0: เครืออ
2: ๋อใช่แล้วคุยกับพี่เครือตลอดเวลาแล้วแอร์ก็เล่าอีกว่าเด็กสองคนนั่นถามถึงอาภูอยู่บ่อยๆพี่เครือก็ว่าอาภูไปคอยอยู่ที่เชียงรายแล้วเด็กก็ดีใจแล้วก็ให้ความสนิทสนมกับพี่เครือมาก
0: จะมาสนิทสนมได้ยังไงล่ะพี่เครือตามใจหลานผมทุกอย่างนะเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กจนเด็กมันติดใจที่มีพี่เลี้ยงใจดีอย่าว่าแต่เด็กเลยผมก็ไปขายแล้วก็พ่อแม่เด็กก็ยังไว้วางใจไม่ได้คิดว่าแกเป็นเด็กรับใช้หรือว่าผู้อาศัยเลยคิดว่าเป็นหลานคนหนึ่งเป็นน้องแท้ๆแล้วไม่ถึงเลยว่าแกจะกลายเป็นนกต่อมาหลอกเด็กไปเรียกค่าถ่ายได้เฮ้ยในต้องแกพูดอะไรไปวะเนี่ยทำไมเราจึงมองน้องคืนในแง่ร้ายอย่างนั้นเอ๊ะแต่ก็มันน่าคิดนี่ว่า
2: ผมดูตามรูปการแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการวางแผนกันมาก่อนไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเด็กเคลือคำจะถูกไอ้ผาปูนบังคับ
0: แต่ถ้าต้องเคลือคิดร้ายจริงนะทำไมถึงเอาชุดสิงโตแดงไปด้วยถ้ารู้ดีได้ว่าเราเก็บไว้ที่ไหนแล้วเธอคนบอกเราคนแรกเลยว่าเจ้าสิงโตแดงเป็นของแท้ไม่จะเป็นจะต้องเอาไอ้ทับทิมเนี่ยไปแลกกับหลานเราเลย
3: น้องเครือไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้เลยนะคะพี่ภูแกเป็นเด็กดีมากฉลาดเรียบร้อยเรียนก็เก่งป๋าแสนชัยเลี้ยงแกเหมือนลูกหลานจะเอาอะไรป๋าก็หาให้แกไม่ค่อยอยากได้อะไรเสียด้วยซ้ำไปป๋าให้เงินไว้ใช้ส่วนตัวแกก็เก็บไว้แล้วเอาไปซื้อของที่ป๋าชอบมาให้ป๋าคอยดูแลป๋าจนแม้แต่ลูกๆแท้ๆของป๋าไม่ต้องห่วงกันเลยค่ะ
0: แต่พี่ทราบมาว่าคุณพึ่งก็ห่วงป๋ามากไม่ใช่เหรอ
3: ก็ห่วงในเรื่องธุรกิจการงานมากกว่าเรื่องความเป็นอยู่ยกให้เป็นหน้าที่ของน้องเครือหมดตัวเองถ้าขึ้นไปพักที่คุ้มพึ่งหลวงก็ต้องเป็นภาระของน้องเครือที่จะต้องดูแลคุณพึ่งอีกคน
0: ไม่รู้จักกับยายเครือมานานกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะแกอ่อนความมิ้ม 3-4 ปีเวลาคุณพ่อมิ้มไปเชียงรายก็มักจะไปพักที่คุ้มพึ่งหลวงอะค่ะพอรู้จักชอบพอกับป๋าแสนชัยมากลูกๆ ก็เลยเป็นเพื่อนกันนะคะน้องเครือเป็นลูกคนดูแลบ้านป๋าคอยพามิ้มกับพึ่งและน้องเครือไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเราก็เลยรักแกมากค่ะ
0: เฮ้ยผาปูนอะ
3: มิ้มเคยเห็นครั้งหรือ2ครั้งจำไม่ได้นะคะยังนึกหน้าไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงจำได้แต่ในโจ้ชูนะคะ
0: แล้วคนดูแลบ้านคุ้มพึ่งหลวง
3: คนที่เป็นสามีตายซะตั้งแต่น้องเครือยังจำความไม่ได้ส่วนเมียเพิ่งมาตายเมื่อ 5-6 ปีนี่เองค่ะป๋าก็เลยรักและสงสารน้องเครือมากไปรับไปส่งที่โรงเรียนทุกวันใครไม่รู้ก็ว่าเป็นลูกสาวของป๋าคนที่รู้ว่าแท้จริงน้องเครือเ เป็นลูกสาวของแม่บ้านแม่ครัวของป๋าก็หาว่าป๋าจะเลี้ยงต้อยอะค่ะ
0: จะเฮ้ยเวรกรรม
3: พี่ภูนี่แหละร้องเสียงลงเชียวพี่ภูจะบ้าเหรอเอะอะออกมาได้ทานต่อเถอะค่ะเดี๋ยวพี่กัปตันจะต้องไปเตรียมตัวบิน
2: ยังพอมีเวลาครับค่อยๆทานก็ได้ไม่ต้องรีบร้อน
3: แล้วพวกเราสามคนก็ลงมือรับประทานอาหารกันต่อส่วนเราหิวกว่าเพื่อนเพราะตอนเช้ากินอาหารรองท้องมานิดหน่อยเท่านั้นกลางวันก็ไม่ได้กินเพราะมัวแต่ตื่นเต้นดีใจที่ตัวเองและเพื่อนๆได้รับปริญญาแล้วแถมยังมาเจอเรื่องรุนแรงที่เด็กๆโดนลักพาตัวเข้าไปอีกพี่ภูสิทธิ์ก็คงจะเหมือนกันละมั้งเห็นก้มหน้าก้มตากินอิ่มแป้งผิดกับคนอื่นแฮะเวลาเขามีเรื่องกุ้มใจแล้วมักจะกินอะไรไม่ลงแน่กินอิ่มแล้วยังสั่งคุกกี้ไปฝากหลานอีก
2: เอาละครับได้เวลาแล้วเราไปขึ้นเครื่องกันเถอะ
3: ดีนะพี่ภูมาด้วยมิมจะได้มีเพื่อนนั่งคุยไม่งั้นเหงาแย่เลย
0: ก็เหมือนกันนะไม่งั้นพี่ก็คงนั่งวิตกกังวลเป็นห่วงหลานตลอดทางแน่ๆเลย

0: นี่เกือบแป๊บเดียวเองถึงสนามบินเชียงรายแล้ว
1: คุณเพิ่งบอกว่าน้องมิ้มจะมารายงานตัวเข้าที่ทำงานเขาทำงานที่ท่าอากาศยานเชียงรายนี่เหรอครับ
0: ค่ะตำแหน่งกาว่างอยู่ตำแหน่งนึงจึงทำไปก่อนนะคะแล้วจะหาทางย้ายไปอยู่เชียงใหม่จะได้อยู่ใกล้เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่
1: ผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่องจะไม่รีบร้อนนะประกับน้องมิ้มอยู่ท้ายสุดพอจะลงบันไดกัปตันธมรแมนก้าวกุญแจรถของเขามาส่งให้น้องมิ้มพลางพูดท่าทางหัวเสีย
2: ผมต้องบินกลับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับรถเครื่องที่จะบินเนี่ยเกิดขัดข้องขึ้นมามิ้มรถผมไปใช้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะไปเอาที่คุ้มพึ่งหลวงแล้วคุณภูจะขับเองฮะ
1: มืดค่ำแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับผมต้องรีบรอเที่ยวบินสุดท้าย
2: จริงสินะจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ขอบคุณครับผมไม่มีปัญหาอะไรอ่ะหมูไปไก่มาแล้วผมก็คงจะพาหลานกลับบ้านได้นะฮะ
2: งั้นขอโชคดีนะครับ
1: เราสัมผัสมือลากัปตันพมรแล้วก็เดินตามน้องมิ้มลงบันไดเครื่องบินไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าของเธอมามิ้มพี่ช่วยจุกกระเป๋าล้อเลื่อนนี่เองนะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ภูเดี๋ยวเราเดินไปที่ลานจอดรถของเจ้าหน้าที่การบินเลยนะคะทางนี้ค่ะพี่ภูมิ้มรู้ดีเพราะมากับพึ่งบ่อย
1: ๆพอมาถึงรถน้องมิ้มก็เปิดท้ายรถให้เรากระเป๋าเดินทางของเธอใส่ไว้แล้วก็ปิดยังไม่ทันจึงกุญแจออกก็ถูกชายชะกัน3คนไม่รู้มาจากทางไหนเอาปืนมาจี้ที่ศีรษะของเราแล้วก็น้องมิ้มท่านหนึ่งใน3นั้นก็คงสั่งเกรี้ยวกราดพร้อมกับลูกกุญแจรถไปเก็บไว้ที่มัน
3: เฮ้ยอย่าขัดขืนนะนายภูนะคุณมิ้มไปนั่งเบาะหน้ากับผมไอ้เอ็งสองคนคุมนายภูไปนั่งเบาะหลังมันขัดขืนยิงเลยเว้ย
4: ครับครับครับ
1: ใครกล้าขัดขืนเล่าเราแต่น้องมิ้มทำตามคำสั่งของมันโดยไม่ขัดข้องพอเขาไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้วเจ้าที่ออกคำสั่งก็นำรถออกไปอย่างไม่รีบร้อนจะเว้นยามเจ้าหน้าที่รปภ.ยังทำความเคารพให้มันผมเข้าใจว่าเขาเป็นกัปตันธมรแมนนั่นเอง
4: มึงขยับทำไมวะเดี๋ยวก็ยิงทิ้งเลย
1: โอ้อะไรจะโหดขนาดนั้นคนนั้นไม่ใช่รูปปั้นก็แค่ยืนหน้าจะถามอะไรคนขับรถตัวท่านเองอ่ะนี่พี่ชาย
3: เฮ้ยนี่นายอย่ายิงยักษ์นะเว้ย
1: มายิงยักษ์ได้ยังไงเอาปืนจี้เอวอย่างเงี้ยมันจะจี้นะเว้ยนี่คือแค่อยากจะถามว่าผู้ใดคือพี่ผาปูน
3: พิงก้าน
1: ะพี่เป็นเจ้าฟ้าเชียวเหร
3: อ
0: คิงเขาแปลว่าผมค่ะหรือตัวเขาเองก้าก็ครับค่ะพี่ภูไม่ใช่คิงเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินอย่างที่พี่เข้าใจ
1: อ๋อแล้วหลานสองคนของผมอยู่ที่ไหนฮะ
3: นายบอกมาก่อนสิว่าทัพทิมก้อนนั้นอยู่ที่ใด
1: ไม่ต้องห่วงนะเอามาให้แล้ว
3: แล้วอยู่ที่ไหนเล่าเฮ้ยคนนี้ยากมาสิ
4: มึงคนกูจะเอาปืนจี้มันไว
3: ้สองจำมา
1: ในย่านี่มีแต่ขนมพี่ชายทับทิมอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าท้ายรถด้วยนะ
0: เราหันไปมองหน้าพี่ภูนิดนึงแม้จะมืดสลัวสลัวก็เห็นพี่ภูแยกเขี้ยวยิงควันขาไม่รู้ว่าเขาจะลวดลายกับไอ้ผาปูนแบบไหนจึงบอกมันอย่างนั้นเชื่อว่าต้องมีทีเด็ดแน่ๆใจเย็นๆไว้คอยดูลวดลายพี่ภูต่อไปดีกว่าแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้
5: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
6: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง
9: 3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผ่าฟูนขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่จันทร์ในอัตราความเร็วที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเชียงรายแม่อาย มันกำลังจะพาพวกเราไปที่ไหนกันนี
4: ่ต้องหันไปดูข้างหลังเห็นรถปิกอัพขับตามมาคันหนึ่งอาจเป็นในโต้งกับพวกก็ได้ไหนมาดูให้ถนัดซิว่าเป็นรถใครกันแน
5: ่เฮ้ยนั่งเฉยๆเอาแขนกอดออกไว
4: ้โอ้โอ้โอ้ทำไมดูจังเลยขยับนิดขยับหน่อยเอาปากกระบอกปืนจิ้มพุงทุกทีอะเฮ้ยเวรกรรมรถทำตามมันบอกอย่างว่าง่ายแต่อดที่จะเอามือล้วงคลำไปในถุงย่ามไม่ได้คลำไปเจอเจ้าทิมแดงก็นึกอ้อนเจ้าแม่ขึ้นมาทันทีจะมาจับทิมช่วยลูกช้างด้วยขอไอ้ผาปูนพาไปเจอหลานแล้วให้หลานกับลูกเด็กกลับมาได้พร้อมกับเจ้าแม่ด้วยความปลอดภัยนะแล้วลูกจะถวายหัวหมูใบสีเครื่องบัตรพลีทุกชนิดหรือจะไม่ต้องการอะไรขอให้นิมิต

0: ตื่นเต้นใจคอระทึกมนึกว่าหากเกิดรุนแรงขึ้นมาแล้วก็ไอ้ผาปูนกับพวกเกิดบิดพิ้วถวัตรายหลังหรือว่าหลังแกน้องมิ้นต้องทนไม่ได้แน่จะต้องไข่ผาปูนกับพวกด้วยปืนกระบอกนี้แล้ววะอะไรวะเป็นไงก็เป็นกันอย่ามากกว่าแค่ตายละอุ้ยกำลังคิดเพลินเจ้าโทรมือถือที่เสียบเอวมันก็ดังขึ้นเรารีบเดินออกมาจะพูดแต่ผาปูนมันขัดขึ้นมาซะก่อน
1: เฮ้ยส่งมาดิ
2: ต้องเรียกฉันโต้งนะ
1: บอกว่าส่งมา
0: คุณต้องจะพูดกับผมอ่ะเออนี่ต้องพูดนะ
3: พี่ปูทำเหมือนไม่สนใจคำสั่งของไอ้ผาปูนพูดกับพี่โต้งที่ฮัลโหลมาต่อเราดีใจไม่ทันถึงอึดใจที่พี่ชายโทรมาก็ต้องผิดหวังเพราะคนของไอ้ผาปูนคว้าโทรศัพท์จากมือพี่ปูไปส่งให้ลูกพี่ของมันซะก่อนโถใครจะช่วยเราได้นั้นเนี่ย
2: นั่นนายอยู่ที่ไหนอ่ะต้อง
1: เอ้ยไม่ต้องถามนะขอเตือนคุณโต้อีกครั้งนะอย่ายุ่งเรื่องของผมเด็ดขาดถ้ายังไม่อยากตาย
2: นั่นผาปูนเหรอ
1: ใช่แล้วผมต้องขอโทษคุณโต้งด้วยที่จำเป็นจะต้องเอาน้องสาวของคุณมาด้วยเพราะแกมากับในภูแต่ผมขอรับรองในความปลอดภัย
2: แล้วผาปูนเอายังไง
1: ผมกำลังจะพาในภูกับน้องสาวคุณไปพบกับอีกคำและเด็กสองคนแล้วจึงจะปล่อยทุกคนกลับ
2: ผาปูนจะหนีไม่รอดนะฉันจะบอกให้รู้ตัวซะก่อนเลยว่าในนินคนของป๋าแสนชัยกับเอเย่นธรัชฐานนะเขารู้การเคลื่อนไหวของผาปูนทุกย่างก้าวเลยทางที่ดีที่สุดผาปูนควรปล่อยในภูกระน้องสาวฉันและเด็กๆให้เป็นอิสระแล้วก็รีบนำเข้าของหนีไปทางอื่นเอาแต่ของไปแล้วทุกอย่างก็จะจบนี่ฉันหวังดีต่อผาปูนจริงๆนะเพราะฉันกับผาปูนไม่เคยโกรธเคืองอะไรกันมาก่อนน้องสาวฉันกับในภูเพื่อนฉันเขาก็สู้อุตส่าห์เอาของมาแลกกับหลานของเขาที่ต้องตกเป็นตัวประกันโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผาปูนมาก่อนเลยนี่คิดดูให้ดีนะผาปูนเฮาอย่าเป็นศัตรูคู่แก้นกันเลยสู่มาเตอะ
1: ขอบใจในต้อง
3: ไอ้ผาปูนมันพูดเท่านั้นก็ปิดเครื่องรับเอาโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าเสื้อมันไว้ขับรถขึ้นเขาลงเนินนานๆจะผ่านหมู่บ้านสักแห่งแล้วอยู่ๆมันก็จอดรถริมถนน
1: โอ้ยรถแห่งซวยเว้ย
4: รถมันเป็นอย่างกะ
1: สงสัยน้ำมันหมดเว้ย
5: นี่ให้รถของเราไปซื้อมันมาก็ได้นี่นั่งไงรถปิกอัพของเราเนี่ยติดขับตามมามันแล่นเข้ามาแล้ว
0: ทันทีที่มันพูดจบรถปิกอัพอีกคันหนึ่งก็ปราดเข้ามาจอดเทียบผสมภาษากะเหรี่ยงกันและผาปูนก็หันมาสารุปน้องพร้อมกับส่งแจรถให
1: ้เอ็งไปเอากระเป๋าที่ท้ายรถไปไว้ที่รถเราเลยแล้วมาช่วยกันเข็นรถคันนี้เข้าป่าซะ
4: ครับลูกพี่เฮ้เอ็งตามข้ามาเว้ย
3: ไอ้สองคนนั่นรีบลงจากรถไปไขท้ายรถเอากระเป๋าเสื้อผ้าของเราไปส่งให้พักพวกมันที่คอยรับอยู่ท้ายกระบะรถติดอัพ
6: สั่งมาเลยเว้ยหนักเหมือนกันเลยเว
1: ้
6: ย
1: เฮ้ยไม่ต้องพูดมากนะเดี๋ยวมาเข็นรถเก๋งคันนี้เข้าป่าเร็ว
7: เอา
8: เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะกูเบรกไว้ทัน
4: โอ้โหลูกพี่โทษลูกพี่
6: ไม่ได้ตั้งใจ
1: คุณสองคนอยู่เฝ้ารถตรงนี้นะอย่าออกจากรถจะเป็นเหยื่อเสือเปล่าพรุ่งนี้เช้าคุณโต้งจะมาช่วยคุณกลับไปเอง
0: เอ้าแล้วหลานฉันสองคนนั่นแหละว่าไงอ่ะ
1: เออถ้าคุณไม่หักหลังผมนะร้านคุณจะปลอดภัยผมไป
3: เรากับพี่ภูนั่งมองไฟท้ายรถปิกอัพจนลับเนินเขาหายไปแล้วเราต้องตกใจเมื่อพี่ภูทำท่าจะลงจากรถอย่าลงไปพี่ภูแถวนี้เสือช้างชุมนะคะ
0: ไม่ต้องกลัวนะพี่มีปืน
3: ไหนล่ะ
0: นี่ไงเล่านี่นะ
3: ปืนสั้นลูกกระสุนมีไม่กี่นัดนี่เองนะ
0: เราจะมานั่งอยู่ในรถได้ยังไงเราไม่ได้นะได้ผาปูนกับพวกมันเกิดสงสัยไปตรวจดูในกระเป๋าเสื้อผ้าของมิ้มขึ้นมาแล้วไม่เจอสิงโตแดงจะกลับมาตื้อเรา

0: ยังเสียเวลาอยู่เลยลงรถเถอะเร็ว
1: เราจะไปเราจะไปกันทางไหนดีคะซ้ายหรือขวา
0: เราอยู่บนเนินพอดีนะเสียงดวงเอารถทางไหนมาก่อนขอโดยสารคันนั้นไปกันแล้วกัน
1: ไปโบกรถไปโบกเจอรถไอ้ผาปูนหรือรถไอ้ลูกน้องมันเข้าจะทำยังไง
0: เราก็ดูให้ดีสิเราอยู่บนเนินสูงรถมันมาไม่เร็วหรอกเลือกโบกรถเก๋งหรือว่ารถตู้อย่าโบกปิกอัพนะแล้วก็โบกขาขึ้นอย่าโบกขาลงเดี๋ยวไปเจอรถไอ้ผาปูนที่ไปย้อนกลับมาเพราะจะถึงตัวแดงไม่เจิมจะยุ่งสิ
1: แหมพี่ภูนี่สมองไม่ติงตองแฮะ
0: ก็แน่ละสินี่น้องมิมไปยืนหลบที่พุ่มไม้ก่อนนะพี่จะโบกรถเองเห็นท่าไม่ดีอ่ะจะได้เพ่นเข้าป่านี้ไปก่อนไง
1: เอ๊ะนั่นแสงไฟรถเก่งนี่มิมหลบเข้าบังต้นไม้ก่อนนะคะ
0: ได้จอดด้วยครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับจอดด้วยขอที่สายเป็นลงหมู่บ้านใกล้ๆนี่นะครับครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับว้าย1คันผ่านไปแล้วจบแล้วคุณขอให้มีผู้เมตตาผ่านมาสักคันเถอะท่านใดเมตตาพาเข้าเมืองจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเฮ้ยท่านไม่คันหนึ่งแล้วบอกเลยเราเมตตาจอดด้วยเถอะครับโถ่ทำไมใจดำอย่างนี้กันนักเว้ยโถ่
1: นั่นพี่ผู้ออกไปยืนกากกลางถนนเลยเหรอนั่นสงสัยโมโหจัดเอ๊ะนั่นรถปิกอัพคันหนึ่งมันพุ่งปาดมาทางอำเภอแม่อายที่ไอ้ผาปูนขึ้นไปทางนั้นนี่แล้วพี่ครูโบกให้มันหยุดทำไมเดี๋ยวก็เป็นพวกไอ้ผาปูนหรอก
0: จอดด้วยครับจอดด้วยเฮ้ยลืมไปไอ้พวกไอ้ผาปูนก็ได้ลงก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ย
1: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวล้อมพี่ครู
0: ใช่ไอ้ผาปูนหรือเปล่ามิ้ง
1: ไม่ใช่หรอกค่ะมีคนนั่งมา2คนเท่านั้นน่ะรถไอ้ผาปูนมันนั่งกันต้อง6คน
0: ไอ้คนใจร้ายมันจะชนพี
1: ่พอดีมีรถเก่งสวนขึ้นมาด้วยจะให้เขาหลบไปทางไหนล่ะคะแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือพี่ภูดันเอาปืนไปโบกรถเขาหยุดกลางป่ากลางเขาใครเขาจะหยุดให้ล่ะ
0: เออจริงฮะโถ่ไอ้ต้องว่าแต่คนอื่นเขาไปดูตัวเองยังโชคดีนะที่เขาไม่ชนแหลก
1: พี่ภูนั่นดูสิคะรถเก่งขึ้นมาอีกคันแล้วมิมเรียกเองค่ะ
0: ต้องมิมออกไปยืนที่ถนนยังไม่ทันจะยกมือโบกเก๋งคันหนึ่งก็เปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็ลดความเร็วเข้ามาจอดชนเนินที่เธอยืนอยู่ไม่ถึงวาเท่านั้น

0: น้องมิ้มมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ
1: พี่ต้อง
0: เฮ้ยเฮ้ยใจใจเย็นๆมิ้มทำไมพี่เขามากอดแขนพี่ไม่ทำไมอ่ะ
2: เฮ้ยต้องต้องต้องอยู่นี่ต้องอยู่นี
0: ่ฮะ
2: น้องมิ้มขึ้นรถไปก่อนนะเราไปคุยในรถดีกว่าเลยเว้ยต้อง
0: จะรีบไปไหนวะพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสิเว้ยไอ้ผาปูนมันเอานายกับเย็นมิ้มมาทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ไหม
2: เออรถของกัปตันพมรนั้นมันหมดไอ้ผาปูนมันก็เลยไปกับรถลูกน้องมันที่ขับตามมาทิ้งการกับน้องมิ้มเอาไว้กลางป่ากลางดงให้เสือมันกินแบบนี้แหละ
0: แล้วรถอยู่ไหนอ่ะ
2: นี่หลังพุ่มไม้นี่เองอ่ะเฮ้ยรีบไปเถอะเดี๋ยวผาปูนกับพวกย้อนกลับมาจะเจอข้าวเดือดร้อนนะเว้ย
1: พี่ปูคว้ามือเรากับมือพี่ต้องให้รีบไปขึ้นรถ
0: ป่านนี้นะมันผิดออกชายแดนไปถึงไหนแล้วย้อนกลับมาหาลูกปืนทำไมอีกล่ะมันเอาทัพทีมสิงโตแดงไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาหรอกเว้ย
1: มันไม่ได้เอาไปนะสิคะ
0: ฮะแล้วของอยู่ไหนอ่ะ
2: อยู่ในย่ามนี่เพื่อนนี่นี่การโกหกมันว่าของอยู่ในกระเป๋าเดินทางของน้องมิ้มมันก็เอาไปถ้ามันเปิดดูเห็นแต่กางเกงในมันต้องแค้นมากจะต้องย้อนกลับมาเล่นงานแน่แน
0: ่เออดีให้มันกลับมาเถอะจะได้ถล่มมันให้จมธรณีตรงนี้ไอ้พวกนี้เอาไว้ไม่ได้แล้ว
2: นายจะเอาอะไรไปถล่มมันวะ
0: เฮ้ยนินเอาปืนลงมา
3: ครับผมนี่ครับ M16 ครับ
0: เออขอบใจเว้ยเออนินไปดูรถคันนั้นสิถ้าน้ำมันหมดก็เอาน้ำมันจากรถเราไปเติมพอไปถึงปั๊มข้างหน้านะไอ้ผาปูนมันอาจจะกลับมาเล่นงานเพื่อนฉันอีกอ่ะ
3: ผมไม่อยู่ช่วยนายอ่ะถ้ามันกลับมาจริงๆแล้วอ่ะนายจะทำไงครับผมเป็นห่วงฮะ
0: ไม่ต้องห่วงนะฉันจะตั้งรับมันเองเราขึ้นไปนั่งที่ขอบรางน้ำริมถนนที่เป็นซีเมนต์กว้างประมาณ1.5 เมตรลึก1 เมตรฝั่งตรงข้ามไม่มีน้ำเหมือนสนามเพาะยังไงอย่างนั้นเอาปืนพาดกับขอบรางเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับพวกเอ็ดผาปูนถ้ามันย้อนกลับมาเล่นงานอีกครั้งได้สนุกกันแน่จะต้องกับน้องสาวของเราอ้าวต้องนายตามานั่งข้างๆฉันทำไมล่ะฮะ
2: เฮ้ยได้ข่าวหลังกันไหมต้อง
0: ไอ้ผาปูนพายายเครือคำกับหลานไปอยู่ที่รีสอร์ทริมแม่น้ำศพรวกและผาปูนก็ข้ามไปที่สามเหลี่ยมทองคำเพื่อจะติดต่อซื้อขายกับ
2: เฮ้ยมันจะขายหลังการฉลวนเนี่ย
0: ขายทับทิมไว
2: ้ใครมันจะไปซื้อว่าที่นั่นเหรอ
0: ที่นั่นน่ะมีพวกเซียนพนันไปเล่นคาสิโนกันเยอะและพวกที่ไปน่ะระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทั้งนั้นไว้มีทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเพราะที่สามเหลี่ยมทองคำน่ะมีบ่อนคาสิโนใหญ่โตมากเป็นแหล่งซื้อขายทองฝิ่นเฮโรอีนเพชรพลอยและก็พวกของเถื่อนทั้งหลายแหล่แต่การสงสัยว่าไอ้ผาปูนมันคงจะติดต่อซื้อขายทัพทีมสิงโตแดงเกษตรถีไต้หวันที่มาพักที่ดอยแมสลองเพราะเมื่อตอนเย็นมันให้ยายเครือพาหลานขึ้นดอยแมสลองแล้วมันก็คอยรับตาเศรษฐีนั่นที่สนามบิน
2: เฮ้ยปัญหาแล้วสิกู
1: นี่
2: แ
1: น
2: ่
1: ทุบสักทีหนึ่งพี่ภูนี่จะบ้าเหรอจู่ๆก็เอะแอะขึ้นมา
2: ไอ้ต้องจะบ้าจริงๆแล้วรู้มะ
0: ทำไมวะ
2: จะเรื่องอะไรเล่าถ้าหลานการถูกพามาที่ดอยแม่สลองแล้วผาปูนต้องไปที่นั่นเพื่อจะสิงโตแดงไปขายนะและถ้ามาเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของน้องมิ้มไปจะสิงโตแดงแต่ก็จะอย่างอื่นน่ะมันเกิดมโหขึ้นมาแล้วฆ่าหลานกันเสียว่ามันจะเป็นยังไงกันเราอย่าไปแน่หรอกคิดดูสิ
0: เฮ้ยใจเย็นๆเพื่อน
2: เย็นได้ยังไงวะ
0: ก็เชื่อว่าไอ้ผาปูนน่ะนะมันไม่ทำอะไรหลานเราหรอกเพราะมันต้องการทับทิมมากกว่าเมื่อมันไม่ได้ทับทิมไปมันต้องพยายามหาทางต่อรองกับเราเอาหลานมาแลกกับทับทิมจนได้นั่นแหละถ้ามันฆ่าหลานพวกมันจะไม่มีทางรอดไม่แต่คนเดียวเพราะตอนนี้คนของการสกัดมันไว้หมดทุกทางแล้วถ้าไม่ติดหลานนะการสั่งกลุ่มไอ้ผาปูนกับพวกมันลงนรกไปหมดแล้ว
2: เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะเพื่อนก็ไม่ต้องการให้หลานเป็นอะไรไปไม่แต่น้อยนะจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ยอมอ่ะไปแต่ชีวิตกันก็ยินดีให้เพื่อแลกให้เอาหลานคืนมา
0: แล้วดันลวดลายไม่ทับทิมเขา
2: ก็ตอนแรกคิดว่าให้พบหลานซะก่อนถึงจะให้มันโอ้ยปวดกระโหลกวะทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยนี่นายมีมือถือใช่ไหม
0: มีนี่ไง
2: มามามาเออขอบใจเว้ย
0: ดีแกโทรไปแล้วกันฉันจะหากุญแจรถของกัปตันพมรแมนก่อนเฮ้ยละมืดอย่างนี้ใครจะไปหาเจอวะนี
2: ่ฮัลโหลนี่ผมภูสิทธิ์พูดครับ
4: อะไอ้คุณพูดเหรอเฮ้ยมาทำกูสามแล้ววะไอ้กระเป๋าของมึงมีแต่เสื้อผ้าผู้หญิง
2: โทษทีพี่ชายผมยังไม่เห็นหน้าหลานผมก็เลยลวดลายไว้ก่อนน่ะพี่อย่าเพิ่งทำร้ายหลานผมนะ
4: แล้วทับทิมอยู่ไหน
2: อยู่ในย่านที่ผมสะพายมาครับพี่แล้วพี่กับหลานมันอยู่ที่ไหนอ่ะผมจะทับทิมไปให
4: ้เอายังไงเราหากุญแจรถได้หรือยัง
2: เออคือ
4: คนของผมมันโยกุญแจรถทิ้งริมถนนใกล้ๆกับพุ่มไม้นั่นน้ำมันรถก็ไม่ได้หมดหรอกนะหากุญแจไม่ได้ก็ต่อไฟสายตรงคงทำได้นะ
2: โอเค
4: แต่ก็รีบขึ้นมาที่ภัตตาคารซากุระผมจะสั่งอาหารไว้คอยหลานทั้งสองของคุณอยู่ที่นี
2: ่อ๋อถ้างั้นผมมาพูดกับแกหน่อยได้ไหมครับ
4: ก็ได
2: ้โธ่หลานละสองตัวของอาจะเป็นไงบ้างกันไม่รู้ป่านเนี่ยมีอยู่ขนมคุกกี้แย่แล้วเหรอ
5: สวัสดีค่ะอาภูใช่ไหมคะบูติกคิดถึงอาภูอาภูอยู่ไหนคะ
2: จ้าจ้าเขาทำอะไรกันอยู่นะหลานแล้วโรบินล่ะ
6: ผมกำลังกินหมูผักขาหมูพะโล้กับมันทองอะอาภูอร่อยเป็นบ้าเลยอาภูทำไมมาช้านะพี่เกลือกพาบินกับบูมาคอยตั้งแต่เช้าละ
2: อากำลังจะไปหานะ
6: ฮะเร็วๆนะน้องบูชักง่วงนอนแล้วเดี๋ยวงองแง
5: ไม่งอแงย่ะพอเขาได้ยินเสียงอาภูเขาก็ตาสว่างเลยย่ะ
2: เดี๋ยวเจอกันนะ
4: เอ้ยน่าใจแล้วใช่ไหมคุณภู
2: ครับผม
4: อย่ารวดลายอีกนะคือรวดลายอ่ะผมจับหลานคุณโยนเหวแน่เลย
2: โอ้ยขอสุมาเตอร์เจ้าถ้าเป็นงั้นน่าได้โปรดเถอะอ้าวปะโถให้พูดคนเดียวอยู่ได้ปะ
0: เออสมควรแล้วที่ได้สมญาว่าติงตองอ่ะฮะ
2: แน่จะมีรมหัวเราะอยู่ไงโถ่
7: เจอแล้วเจอแล้วค่ะพี่ต้องเจอแล้วกุญแจรถอยู่นี
2: ่เอ้าไปหากุญแจตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย
7: ก็ตอนที่พี่ภูคุยโทรศัพท์กับไอ้ขาปูนนั่นแหละค่ะมิ้มเห็นนายนินหากุญแจอยู่ตั้งนานแล้วพอได้ยินไอ้ขาปูนบอกพี่ภูเรื่องกุญแจมิ้มก็เลยมองหาแถวพุ่มไม้ริมถนนฝั่งตรงข้ามค่ะก็เห็นประกายโลหะของกุญแจก็เลยวิ่งไปดูค่ะ
2: นั่นก็ดีแล้วส่งกุญแจให้พี่เลยจ้ะ
7: นี่ค่ะ
2: อ้าวต้องเอามือถือแกคืนไปไม่ใช้แล้วเว้ย
0: เออกันจะตามไปห่างๆนะเว้ย
2: เออขอบใจเราย่างที่สะพายบ่าออกวางไว้บนเบาะนั่งคู่หน้าแล้วก็นั่งที่คนขับต้องสตาร์ทเครื่อง 2-3 ครั้งเพื่อที่ทำงานเพราะอากาศมันหนาวเย็นจะมีน้ำมันอยู่ต้องค่อนถังนะเราถอยรถออกข้างทางที่เป็นไหล่เขาลาดลงไปข้างล่างตอนนี้เกือบจะ5 ทุ่มแล้วเรารีบมุ่งหน้าขึ้นดอยแม่สลองตัวไปที่ร้านซากุระที่เราเคยไปไม่ใช่ไม่ชำนาญทางนะแต่ความรักความเป็นห่วงหลานมากทำให้เราขับรถขึ้นดอยสูงที่คดเคี้ยวอันตรายไปได้อย่างรวดเร็ว
7: น่ากลัวจังเลยมืดก็มืดข้างซ้ายเป็นเขาขวาเป็นเหวแต่พี่ภูขับรถซะเร็วเชียวหน้าหวาดเสียวจังเลย
0: สงสัยจะเป็นห่วงหลานเออนี่นายนินขับตามคุณภูไปห่างๆนะ
3: ทำไมครับ
0: จะได้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตของพวกไอ้ขาปูนนะ
3: ครับครับนาย
0: ดีมากขับดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะโทรสั่งคนของเราที่ขึ้นไปสอดแนมพวกไอ้ผาปูนบนดอยซะหน่อย

0: เออถึงสักทีฮะกว่าจะมาถึงได้เสียเวลาไปตั้งครึ่งชั่วโมงเรากะว่าจะจอดรถที่หน้ารีสอร์ทนึกก็คือบ้านสำหรับนักท่องเที่ยวพักกันมันเป็นเรือนไม้เดี่ยวๆปลูกเรียงกันอยู่บนเนินเขาประมาณ10หลังถัดไปเป็นภัตตาคารซากุระชื่อเป็นญี่ปุ่นแต่เจ้าของกลับเป็นจีนไต้หวันเชื้อสายทหารจีนชาติกองพล93ที่อาศัยพื้นดินไทยอยู่กันอย่างแสนบรมสุขจนนี้กลายเป็นคนพายไปหมดแล้วแต่ตามกฎหมายนะเอ๊ะนั่นที่หน้าบ้านพักใช่ของไอ้ผาปูหรือเปล่าเนี่ยพอไปยืนชี้ที่ให้เราจอดรถข้างๆแล้วปิกอัพ2คันสงสัยจะเป็นรถของพวกมันนะ
1: เอ้ยเปิดประตูรถเลยครับท็อปทีมอยู่ไหน
0: อยู่ในย่ามไงอยู่บนเบาะด้านหน้านั่นลูกน้องมันพรวดพลาดขึ้นมานั่งข้างเราค้นของในย่ามแล้วก็โยนถุงขนมที่เราซื้อมาฝากหลานกับกระเป๋าเงินที่ป๋าสัญชัยให้มาเรารีบคว้าไว้ทันทีแล้วมันก็ดึงเอาถุงผ้าดิบที่ใส่ทัพทิมสิงโตแดงออกมาเปิดดูพอมันเห็นแสงแวววับของทัพทิมที่ต้องแสงไฟมันก็ทำตาโตด้วยความดีใจ
1: โอ้ยดีมากนี่เชิญคุณภูลงจากรถได้แล
0: ้
1: ว
0: โอ้แล้วหลานผมล่ะว่าไง
1: อยู่ในห้องพักเลยไง
0: เรามองตามมือที่ไอ้ผาปูนชี้ที่รีสอร์ทมองเห็นไม่ค่อยชัดนักเพราะว่ามันมืดแม้แต่หน้าของมันเราเห็นไม่ค่อยชัดเจนเลยมันคงเห็นหน้าเราไม่ชัดเหมือนกันนั่นแหละ
2: ไม่ไปไม่เอาไม่ไปพี่เครือต้องอยู่กับมี
3: แล้วพี่เครือไปพี่เครืออย่าไป
2: พ
3: ี
2: ่เครือไม่พี่เครือไป
0: ท่านเสียชีวิตโกติกนี่นะแล้วนั่นชายสองคนกำลังลากแขนเครือคำที่ร้องไห้โหกมาเธอทำท่าทางขัดขืนนี
4: ่มา
2: พี่ช
4: าย
2: ไปพี่ผาปูนพี่เอาทับเพียงไปคนเดียวเถอะคือขออยู่กับคุณหนูไอ้สองคนนี้ปล่อยกูนะ
4: เฮ้ยอย่าเล่นสิ
5: ไม่แรงชิบหงเลย
1: เฮ้ย

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟัง

0: ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
7: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

Let Your Love Flow นะจากวง The Bellamy Brothers ก่อนหน้านั้นคือ Fly Robin Fly จากวง Silver Convention หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเพลงมันคึกคักกว่าทุกวันอันเนื่องมาจากมีคุณผู้ฟังคุยกับดิฉันมาทาง LINE ส่วนตัวนะคะว่าช่วงนี้แบบแสนที่จะเซ็งกับบรรยากาศน้ำท่วมนะคะต้องทำความสะอาดบ้านบ้างอะไรบ้างหลายอย่างเสียหายหลายเรื่องรวมทั้งต้องซ่อมรถเซ็งก็เลยบอกว่าคุณแดงช่วยหาเพลงคึกคักในช่วงปี1970อะไรประมาณเนี้ยมาฝากหน่อยได้ไหมนะคะก็เลยหา2เพลงนี้มาฝากต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันส่งท้ายเดือนที่9ของปีนะคะวันพุธที่30กันยายนค่ะไม่ว่าจะเป็น Fly Robin Fly หรือว่า Let Your Love Flow ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจำเพลงเหล่านี้ได้ดีฮะก็หวังว่าคงทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นมานิดหนึ่งสำหรับคืนวันนี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะน้ำท่วมบ้านหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพจิตเป็นยังไงกันบ้างในช่วงที่ว่างนะคะคือช่วงน้ำท่วมผู้คนก็จะออกไปไหนลำบากดังนั้นสิ่งที่ว่างแล้วมีอะไรทำก็คือไลน์คุยกันนะคะเพื่อนๆก็จะไลน์มาคุยกับดิฉันว่าแดงเธอเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าความดันขึ้นเหรออะไรเงี้ยปกติเวลาเจอกันหรือว่าเวลาคุยกันทางไลน์กับเพื่อนนะคะก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้สัพเพเหระแต่เขาไม่เคยคุยเรื่องแบบโรคภัยไข้เจ็บนะคะว่าเขาเป็นอะไรยังไงพอเพื่อนดิฉันจากคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยค่ะเขารู้ว่าดิฉันหายเงียบไปเขาถามว่าเอาทำไมเงียบไปดิฉันก็เลยบอกว่าไอ้ที่เวลาเงียบนะให้รู้ไว้เลยว่าไม่สบายแล้วก็จะไม่บอกใครว่าไม่สบายนะคะคนก็จะอุ้ยหญิงเหรอทำไมเพื่อนไลน์มาแล้วไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่อยากจะเอาความที่เราไม่สบายอ่ะไปให้เพื่อนต้องมากังวลหรือว่าต้องมาแบบอะไรยังไงหรือคือแบบอยากอยู่เงียบๆแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะปรากฏว่าพอรู้เรื่องเกี่ยวกับความดันอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยเผยความในใจเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ตัวเองเผชิญอยู่อย่างเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเออแดงเธอต้องระวังนะของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเลยบอกคือเวลาเจอกันดิฉันไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเขาเป็นความดันอะไรยังไงเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยดิฉันเสียงแหบแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าความดันเขาขึ้นถึง200แล้วเขาลุกไม่ได้แล้วเขาความการทรงตัวเขาไม่สามารถนะคะแต่เขาไม่ได้แพนิคไม่ได้ตกใจเหมือนดิฉันเพราะดิฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้ตอนที่เป็นนะแต่เขาบอกว่าของเธอแบบสูงขนาด184เธอยังแบบตกใจอะไรขนาดนั้นแต่ของฉันเนี่ย200แล้วก็รีบไปหาหมอแล้วก็หมอก็ให้ยามาคือเขาบอกเขาประมาทนะคะนั่นแกบอกว่าเหมือนกันเลยพอพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่นิเทศศาสตร์เหมือนกันเนี่ยติ๋มกับดกเนี่ยนะสองคนเนี่ยเขาก็บอกว่าของติ๋มเนี่ยเขาก็เออของตัวใช้ยาอะไรเหรออะไรก็มีคันเช็คปกติเวลาสาวๆก็จะคุยกันถึงเรื่องว่าจะไปเที่ยวไหนคันแต่พอสูงวัยแล้วก็จะคุยว่าความดันเธอเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเธอเป็นยังไงบ้างก็จะคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ในช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้นะคะเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเป็นแบบจะไปซื้อจะซื้ออาหารเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่า Grab ก็ไม่มาให้นะคะน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้พกเงินสดถ้าสมมุติว่าจะไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะไม่มีเงินสดจ่ายก็เลยต้องต้มไข่กินอะไรก็ส่วนใหญ่เนี่ยตอนช่วงที่แบบน้ำท่วมเนี่ยนะคะเรื่องที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะคะว่าไม่มีอะไรกินก็ต้องไปต้มไข่แล้วก็หุงข้าวแล้วก็กินแบบว่าโถแบบก็เลยบอกว่าก็ดีแล้วก็เธอแบบไม่ชอบกินผงชูรสแล้วเธอก็กินเป็นคนกินยากนะคะก็กินไข่ต้มมาแหละดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วเนี่ยกำลังมองหาว่ายาความดันเนี่ยทำไมมันแพงนักอะไรเงี้ยจะดูยาที่มันแบบไม่ต้องแพงเพราะมันกินทุกวันเห็นก็เลยบอกเหมือนกับว่าแบบก็เนี่ยยาของเราเป็นยานี้นะหม
หมอให้ยามาแบบดีมากมีหมอชมบอกว่าคุณแดงได้ยาอะไรไปกินนะคะก็บอกว่าเออยาที่หมอให้มาเนี่ยดีมากนะคะก็เลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเวลาน้ำท่วมเนี่ยทุกคนออกไปไหนไม่ได้ทุกคนก็จะว่างพอว่างปั๊บก็จะเนี่ยแหละค่ะไลน์คุยกันว่านอนหรือยังเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความดันแดงโอเคหรือยังนะคะแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงนะคะอีกคนนึงก็คือแบบแต่ละคนนี้คือมีแต่เรื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วก็เรื่องยาอะไรนะลดไขมันใช่ไหมคะยาความดันอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามหยุดกินเป็นอันขาดหยุดกินแค่วันละเม็ดเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันหน่อยนึงนะคะก็ตอนนี้ดิฉันเองก็มีชั้นที่เก็บยาเนี่ยคือปกติเนี่ยการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็จะต้องมีช็อกโกแลตมีขนมนมเนยวะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วชั้นที่วางอยู่เอื้อมถึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินนะคะวิตามินต่างๆที่สำหรับดูแลร่างกายตัวเองนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกันส่วนใหญ่เพื่อนเวลาเจอกันก็บอกก็ฉันไม่อยากจะมาคุยเรื่องเจ็บป่วยให้ฟังสิว่าฉันกินยาอะไรฉันต้องมาบอกเธอได้เหรออะไรเอ้าก็ต้องเตือนกันสิเพื่อนกันน่ะแล้วเราก็สูงวัยกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับความดันอย่างเงี้ยบอกอ่ะแล้วเธอไม่รู้หรือว่าความดันมันต้องกินทุกวันอ่ะแล้วเธอปล่อยให้แบบประมาทได้ไงบอกบ้านหมุนแบบเดินงงเงินทรงตัวไม่อยู่เขาว่าแต่ฉันก็ไม่ได้ตกใจฉันก็ไปหาหมอแล้วก็หมอก็ให้ยามาแต่ตอนนี้ก็ไม่ประมาทแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงเหมือนน้ำท่วมแล้วก็ไม่มีอะไรทำไงฮะพอเพื่อนว่างไงฮะแต่หารู้ไหมว่าดิฉันเองเนี่ยคือดีตรงที่ว่าไม่มีพัสดุมาส่งพัสดุมาส่งเนี่ยฉันต้องวิ่งออกไปรับเองเพราะต้องเป็นคนโอนเงินคือจะให้เด็กไปรับก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าเด็กไปรับเนี่ยก็จะต้องแกะดูก่อนใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ดีมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนนี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก่อนที่จะมีกฎหมายว่าสามารถที่จะแกะดูได้จะได้ไม่ถูกหลอกเนี่ยก็จะให้เด็กรับได้นะคะแล้วก็ถูกหลอกพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องพอกิ้งกล่องบางทีก็ต้องวิ่งออกไปรับเองเพราะว่าเราต้องเป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ต้องแบบแกะดูก่อนน้องมันเป็นบุบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหนวิตามินมันใช่ไหมตรงไหมไหนมาดูซิอะไรเงี้ยซึ่งเด็กเขาก็จะรู้นะคะว่าป้าแดงจะละเอียดรอบคอบพอมาถึงปั๊บก็จะมาขอคัตเตอร์เพื่อจะมาแกะกล่องดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้ำท่วมทางเข้าอสมทเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมีความสุขมากกับการที่ไม่ต้องวิ่งไปเปิดประตูเพื่อรับพัสดุนะคะเพราะว่าก็นั่งแบบนิ่งๆแล้วก็มีอะไรทำโดยที่ไม่มีใครมาขัดจังหวะไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นแต่ว่างานผู้นำเมืองที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะคะว่าเตรียมกับคุณอลิสาว่าเอาละวันคืนวันที่25วันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคะก็เตรียมสคริปต์เตรียมทุกอย่างว่าเดี๋ยววันที่26นะสามารับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปงานทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดนะคะดูแลภาพรวมของเวทีของสคริปต์ที่จะให้ประธานพูดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าฮะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำท่วมยังไงก็ไปไม่ได้แล้วคนที่ไปงานก็ไม่สามารถเพราะว่าบ้านที่เราจัดงานเพื่อมาสารสัมพันธ์ผู้นำเมืองรุ่นที่1ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะออกจากบ้านก็ไม่ได้และบ้านคนเนี้ยคุณคนเนี้ยชื่อคุณน้องเนี่ยก็อยู่บริเวณรามคำแหงซึ่งก็โอ้จะยังไงนะบ้านเขาน้ำไม่ท่วมก็จริงอยู่แต่ว่าคนที่จะไปยังไงก็เลยต้องเลื่อนแล้วมันก็เหนื่อยตรงที่ว่าเอ้าตายเตรียมของแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยนะคะช่วงเวลาที่น้ำท่วมในช่วง27 26 27 28 29 30อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นช่วงที่หลายๆคนคงจะยังไงอ่ะดูแลบ้านตัวเองให้ดีนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ยผมเซ็งเหลือเกินคุณแดงแบบทำไมมันปีก่อนเนี่ยผมบ้านผมก็ไม่ท่วมทำไมปีนี้ทำไมบ้านผมต้องท่วมด้วยผมไม่ยอมเลยก็งงแงนะคะนี่ก็ใจเย็นๆใจเย็นนะคะ
ก็ใจเย็นสิเพราะบ้านคุณไม่ท่วมบอกไม่ท่วมได้ไงคะทางเข้าอสมทเนี่ยแบบเป็นแอ่งน้ำนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนทะเลสาบคือแบบว่าแต่ก็คือเป็นภาพที่ชินแล้วนะคะก็เลยแบบว่าก็นี่แหละก็ฝนตกทีนึงก็อย่างนี้จนกว่าวันเดย์วันหนึ่งอาจจะมีปาฏิหาริย์นะคะนิติบุคคลหรือหมู่บ้านก็จะยกที่ตรงนี้ให้กับกทมก็จะได้มีการยกถนนขึ้นแต่ถ้ายกถนนขึ้นนะคะเดนก็นึกในใจว่าโอ้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้ายกถนนขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเท่ากับบริเวณแยกซอยต่างๆที่ยกระดับสูงขึ้นมันก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดฝนตกและน้ำท่วมไอ้ถนนที่เขายกขึ้นมาเนี่ยตามแยกตามซอยต่างๆก็ต้องท่วมสิคะแต่ตอนนี้ตามซอยต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยยังชั่วก็จะปิ่มน้ำนิดหน่อยแต่ไม่ท่วมเข้ามาถึงบ้านถึงออฟฟิศใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าเกิดมีการยกถนนขึ้นมาจริงเนี่ยเอาสิทีนี้ก็เดือดร้อนนะคะอันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องน้ำก็บอกเซ็งมากคุณแดงหาเพลงสนุกสนุกไหมผมฟังหน่อยได้ค่ะก็ฟังไปแล้ว2เพลงทีนี้ก็ต้องหยุดพูดแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเบื่อนะไม่ทันไรก็คุยซะยาวเสียงก็แหบให้ฟังเพลงนี้ดีกว่าจังหวะคึกคักดีนะคะเอลตันจอห์นกับคีคีดีนะคะคีคีดีชื่อเพลง Don't Go Breaking My Heart นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันพรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
0: Fresh and Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันพรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ก็เป็นสองเพลงที่มีจังหวะให้คุณแบบโยกตัวไปมาได้เนาะ Needles and Pins นะคะจากวง The Searchers แล้วก็ก่อนนั้นก็ Breaking Up Is Hard To Do โดย Neil Sedaka นะคะเพราะว่าตอนช่วงแรกก็มี Don't Go Breaking My Heart แล้วแต่นี้ก็ Breaking Up Is Hard To Do มันก็เป็นเกี่ยวกับ Breaking Heart เนี่ยนะคะก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงจังหวะคึกคักขึ้นมานิดนึงสำหรับคืนวันนี้นะคะตามที่คุณผู้ฟังขอมาบอกว่าช่วงเซ็งๆแบบดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านล้างบ้านเก็บของอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้ยเหนื่อยเบื่อหาเพลงจังหวะคึกคักให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก็ได้แล้วนะคะ2เพลงดิฉันเองก็ไม่ทราบเป็นอะไรวันนี้แบบสงสัยคงนอนเยอะไปหน่อยมั้งก็เสียงก็เป็นอย่างนี้ไปละแหบหน่อยนึงค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟัง Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะมาถึงตอนนี้ก็ฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของสิงห์สักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะคะว่าถึงแม้ว่าจะได้ชื่อเป็นน้องสาวของน้องวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะคะแต่น้องส้มสรันรักวิทิศสารก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าสถานภาพนี้ไม่ใช่แต้มต่อหากต้องการประสบความสำเร็จเธอจึงหมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะตั้งแต่อายุ5ขวบค่อยๆสั่งสมประสบการณ์และฝีมือจนกลายเป็นนักแบดมินตันเยาวชนดาวรุ่งที่ทั่วโลกจับตามองค่ะและวันนี้เส้นทางอาชีพของส้มน้องส้มเนี่ยนะคะก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์เวียดนามโอเพ่น2026ได้สำเร็จค่ะคือถือเป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นแชมป์อาชีพรายการที่3ต่อจากฟิลิปปินส์นะเนี่ยฮะอ่านจะให้อ่านเป็นภาษาไทยหรือถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งแล้วก็ฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนล2026นะคะแต่ถ้าเป็นอ่านแบบสำเนียงไทยเนี่ยก็ฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนล2026เนาะค่ะแล้วก็ Malaysia International Challenge 2026นะคะดังนั้นทางสิงห์เองก็ขอแสดงความยินดีกับน้องส้มและสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดแล้วก็ยังเชื่อมั่นอีกค่ะว่าความมุ่งมั่นโดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆของนักกีฬาสาวผู้นี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกคนกล้าผลักดันตนเองไปสู่ฝันที่ยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นงานกีฬาที่ทางสิงห์เองเนี่ยทำงานทางด้าน CSR คือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมกีฬานะคะแล้วก็อื่นๆทางด้าน เวลาช่วยเหลืออย่างเช่นกรณีน้ำท่วมเนี่ยหรือไม่ก็แล้งนะคะแล้งร้อนมากหนาวมากน้ำเยอะนะคะทางสิ่งอาสาก็จะมีจิตอาสาไปคอยช่วยเหลือเป็นการตอบแทนคืนกำไรให้กับคนที่ลำบากนะคะซึ่งงานนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดอยู่แล้วค่ะโมทนาบุญมาด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่9ของปีนะคะก็หวังว่า9เดือน

ำลังจะผ่านไปนะคะกำลังจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยจริงๆกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนหน้าเราจะกินเจกันหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังกินเจไหมนะคะแล้วก็จะมีวันหยุดกันหลายวันด้วยกันพฤศจิกาธันวาก็นั่นแหละค่ะ3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีนะคะมีการส่งท้ายในวันไหว้พระจันทร์ด้วยน้ำนะคะมาน้ำมาเต็มไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวแต่คนในต่างจังหวัดน่าสงสารจริงๆนะคะวันก่อนนี่มีโอกาสดูทีวีดูข่าวนะว่าไม่ว่าจะเป็นงูที่หลุดออกมาจากไหนก็ไม่ทราบหรือว่าจระเข้นะคะก็มีการแบบยิงจระเข้เสียชีวิตดิฉันก็ได้แต่แบบถอนหายใจเนาะคือสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาก็คือก็อันตรายเนาะถ้าสมมุติว่าเกิดเขาหลุดออกมาแล้วเขาไปทำอันตรายแต่มันเหมือนแบบถ้ามันฆ่าสัตว์นะเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะค่ะนะคะก็ถือว่าอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะแล้วนี่ก็คือดูข่าวน้ำท่วมที่ไรก็คือแบบสงสารทั้งสัตว์น้ำนะคะที่หลุดออกมาแล้วก็โดนมีปัญหานะแล้วก็ผู้คนนะผู้คนที่ยากลำบากนะคุณผู้ฟังก็คือเข้าใจอะค่ะว่าทำไมเขาถึงเซ็งคนนี้คุณคนนี้โหผมเซ็งมากผมดูข่าวแล้วผมเซ็งเหลือเกินแบบว่าอย่าให้ผมฟังเพลงโหยหวนช้าๆจากรายการของคุณแดงนะบอกว่าค่ะๆเดี๋ยวจัดให้ค่ะเพลงแบบคึกคักนิดนึงเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยดิฉันก็คงจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังถ้าจะมีโอกาสไปนะคะไปงานนี้นะอีกงานหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปไหมพูดไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดออกจากอสมทคือน้ำท่วมออกไม่ไปไม่ได้ก็จะไม่มีโอกาสไปแต่ถ้าหากว่าน้ำยังแบบเมตตากรุณาปราณีคือทำให้เราสามารถจะออกจากอสมทไปได้เนี่ยไปงานสำคัญนี้ได้เนี่ยก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนเพลงที่เดี๋ยวหามาไว้ให้เนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงเพลง It Never Rains in Southern California นะคะ โดยคุณแอลเบิร์ตแฮมมอนด์ซึ่งเพลงนี้เนี่ยคุณแอลเบิร์ตเนี่ยเขาแต่งร่วมกับคุณไมค์เฮเซลวูดนะคะซึ่งเดนก็ดูความหมายว่ามันยังไงเหรออะไรเงี้ย It Never Rains in Southern Californiaปรากฏว่าเดนก็เข้าไปดูใน Google ว่าความหมายของเพลงนี้เนี่ยคืออะไรหรือหมายความว่าไงฝนไม่ตกใน Southern California หรอปรากฏว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยนะคะเพราะว่าอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบฝนเป็นอุปสรรคของชีวิตคือความยากลำบากเปรียบเทียบ sunshine หรือแสงแดดเนี่ยเป็นความสดชื่นความสำเร็จความยินดีปรีดานะคะดังนั้นเนี่ยในเพลง It Never Rains in Southern California เนี่ยมันคือความหมายที่แฝงไว้หมายถึงอย่าคิดนะว่ามาที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแล้วมันจะแบบดีสำเร็จมันจะโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้เลยว่ามันไม่ใช่นะคะมันจะมีปัญหามันจะมีความผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยท่วมท้นไปหมดนะคะใครบอกว่าไม่มีคือไม่มีอุปสรรคใน Southern California ใครบอกว่ามันจะแบบสดชื่นด้วยลมตลอดนะฮะแต่จริงๆแล้วมาเข้าจริงๆเนี่ยมันดันทดมันมีปัญหาเยอะนะฮะก็ดิฉันก็เพิ่งทราบเลยอ๋อเหรออ๋อมันหมายความว่าอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้ดูนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงก็คุณผู้ฟังก็บอกว่าอ่ะไหนๆแต่ละคนก็บ่นกันมาเยอะแล้วก็ลองฟังคุณบ๊อบบี้แม็กเฟรนดูไหมนะคะที่บอกว่า don't worry be happy ปลอบใจกันไปนะคะว่าใครที่ต้องไปซักผ้านุ่งที่แบบเป็นผ้าไทยนะคะเป็นจำนวนมากนะคะเพราะจมน้ำนะคะแล้วก็ต้องเอารถไปซ่อมนะคะต้องทำความสะอาดบ้านต้องอะไรอีกมากมายนะคะคือเสียความรู้สึกพอสมควรก็ฟังคุณแดงช่วยเปิดเพลง Don't Worry Be Happy คือก็คงจะได้แต่ฟังเพลงไปอย่างนั้นเองคือจังหวะคึกคักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องเนเน่
บ่อยๆก็ดีนะค่ะดิฉันเองก็ยินดีอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องคิดว่าระยะนี้เนี่ยก็คงจะต้องฝึกซ้อมเยอะมากเพราะว่าจะต้องมีการเซ็นสัญญานะคะแล้วก็ไปทำคอนเสิร์ตเห็นบอกว่าจะไปมีคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์นะคะที่น้องเนเน่จะไปแล้วก็บรรดาหลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่แบบกูรูในเรื่องของกีตาร์ร็อกทั้งหลายเนี่ยก็ชื่นชมน้องเขานะคะคนไทยทั้งหลายก็แน่นอนที่สุดก็ดีใจนะคะที่น้องเขาคืออายุแค่นี้นะคะสามารถทำแบบนี้ได้นี่ก็คืออย่างน้อยๆก็ยังมีข่าวดีให้ชื่นใจนะคะก่อนหน้าที่จะเจอกับน้ำท่วมวิกฤตเนี่ยนะก็ขอให้พวกเราก็คงต้องพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ส่งท้ายเดือนที่9ของปีวันไหว้พระจันทร์แล้วก็มาถึงวันนี้นะคะวันสุดท้ายของเดือนที่9เนี่ยด้วยความรู้สึกที่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันพอประมาณแล้วก็ไปเริ่มต้นในเดือนตุลาคมเดือนหน้านะคะด้วยความรู้สึกที่เอาน่ะเดี๋ยวเราไปกินเจกันไปสร้างบุญกุศลแล้วทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นสินะคะก็ปลอบใจตัวเองไปด้วยกันฟังเพลง2เพลงนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ดีนะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็กินขนมไหว้พระจันทร์กันหมดหรือยังก็ไม่รู้นะคะดิฉันก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะเนี่ยยังวางอยู่ใส่กล่องนี่แล้วก็ขอบคุณคุณน้องมากนะคะที่ส่งขนมไหว้พระจันทร์มาให้คุณตุ๊คุณปุ๊เป็นยังไงบ้างน้องกระตั้วแล้วก็คุณน้องเนี่ยก็ส่งคือในช่วงน้ำท่วมเนี่ยตั้งใจจะส่งให้ใครตั้งหลายคนแต่ว่าไม่สามารถนะคะก็คงต้องรอไปหลังจากวันนี้นะถ้ามีโอกาสก็จะส่งไปให้ดิฉันต้องหยุดพูดแล้วใช่ไหมคะค่ะมีกิ้งก่องมาเตือนแล้วนะคะฟังสองเพลงนี้นะคะIt Never Rains in Southern California นะคะแล้วก็ Don't Worry Be Happy Bobby McFerrin ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการวันนี้หวังว่าเพลงคึกคักเนี่ยคงจะช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงเนาะนะคะดูแลสุขภาพนะคะเรายังรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะ

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
2: สนับสนุนโดยซิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
3: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ครับ
8: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ

0: โอ้โหตาตื่นวันนี้ฉันจะมาลองกาแฟที่กำลังดังเป็นกระแสนี
1: ่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ผมจิ
1: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติคืนวันพุธที่30กันยายนนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำป่าสักลุ่มเจ้าพระยาต่อเนื่องนะครับเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเพื่อรับมือร่องมรสุมนะครับที่จะพาดผ่านในต้นเดือนหน้าโดยหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่7จากกรมชลประทานส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาแจ้งว่าประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้สูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจัยหลักมาจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านนครสวรรค์และมุ่งหน้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทมีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงกรมชลประทานก็คาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกเขื่อนเจ้าพระยายังต้องระบายเพิ่มซึ่งกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรและพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองที่วิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองอำเภอชัยโยสิงห์บุรีก็คืออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทอยู่ที่อำเภอสัพยาหนังสือแจ้งเตือนนี้มีขึ้นเมื่อ 19:00 นวันนี้เองนะครับถือเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงณตอนนี้หลังจากที่ตลอดทั้งวันมีความไม่แน่ชัดเรื่องข้อมูลว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้รับอนุญาตให้ปล่อยน้ำที่จำนวนเท่าใดกันแน่กระทั่งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำว่ามีการขอระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงแต่อนุมัติให้ระบายได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทั่งหนังสือฉบับล่าสุดนี้ยืนยันนะครับว่าได้รับอนุญาตให้ระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีวันนี้ได้เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานหลังจากมีน้ำในอ่างเก็บน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นถึง 106.80 ของความจุและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ47ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงต้องระบายน้ำออกนะครับเพื่อรักษาความแข็งแรงของเขื่อนและรองรับน้ำฝนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่3-6ตุลาคมนี้ด้วยการระบายน้ำดังกล่าวนี้จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาขณะที่เขื่อนพระราม6ก็ยกบานประตูระบายน้ำครบทั้ง6บานนะครับเพื่อเร่งพร่องน้ำลงเจ้าพระยาโดยนายพาดาพวงทองนายอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนพระราม6ขยับลดลงเล็กน้อยต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่ายังต้องมีน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมถึงน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาเติมโดยเฉพาะวันที่3ตุลาคมมีการแจ้งเตือนระบายน้ำประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลลงท้ายเขื่อนกระทบพื้นที่อำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงนะครับก็เตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับขณะที่จังหวัดที่อยู่ตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับเช่นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยากระทั่งถึงนนทบุรีและปทุมธานีซึ่งเสริมกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงทั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาเช่นที่ปทุมธานีที่ยังมีน้ำท่วมขังถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามอนุสรณ์สถานแห่งชาติใกล้สนามกีฬาทูปะเตมีที่ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาปทุมธานีทำให้จราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกติดขัดอย่างหนักนะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินว่าสถานการณ์น้ำในกรุงเทพยังต้องรอวิเคราะห์หลายปัจจัยร่วมด้วยทั้งน้ำท่วมขังน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนและน้ำฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้พร้อมกับคาดการว่าถนนสายหลักในกทมจะใช้เวลาอีก 1-2 วันจึงจะแห้งสนิทแต่ว่าในซอยเข้าหมู่บ้านชุมชนที่ต่ำกว่าถนนสายหลักเช่นย่านบางกะปิรามคำแหงและมีนบุรียังระบายได้ช้าครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางเสนอแนะให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือระดับเขตทั้งศูนย์พักพิงและศูนย์อาหารเพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารใช้อาหารทางสายยางเพื่อเร่งอพยพออกมารักษาในพื้นที่ที่แห้งนะครับรวมไปถึงวางแผนจัดการคุณภาพน้ำไม่ให้มีน้ำขังเน่าเสียเกิน3วันนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่ไปที่คูคดลำลูกกาแล้วครับที่นั่นมีลักษณะเฉพาะอยู่หลายส่วนเพราะหนึ่งไม่ได้เป็นเขตกรุงเทพแต่ติดกรุงเทพนะครับแล้วก็น้ำไม่ได้แบ่งเขตการปกครอง เหมือนกับคนเหมือนกับอำเภอทั่วไปเพราะฉะนั้นน้ำบริเวณคูคดลำลูกกาจึงมีลักษณะเฉพาะในแง่ที่ว่าจะเข้ากรุงเทพก็ลำบากนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มีน้ำท่วมขังนะครับผมไปที่บริเวณคูคดลำลูกกาเห็นชัดเจนคล้ายๆกับฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนั่นเองนะครับไม่ต่างกันมีชุมชนเข้าไปตามซอกตามซอยก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็คนก็ยังคงเดือดร้อนเพราะว่ามันมีชุมชนอยู่เยอะโดยเฉพาะที่บริเวณแถวๆซอยข้างๆสนามกอล์ฟเนี่ยครับสนามกอล์ฟทูปะเตมีกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีน้ำอยู่เป็นล้านคิวกลายเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วตอนนี้นี่ผมไปดูเมื่อช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ชุมชนหลังสนามกอล์ฟบริเวณวัดลาดสนุนชุมชนลาดสนุนตรงนั้นโอ้ก็เดือดร้อนหนักรวมไปถึงเทศบาลตำบลคูคดน้ำทั้งหมดตรงนี้ถามว่าไปไหนนะครับชาวบ้านนั้นพยายามที่จะช่วยกันสูบน้ำจากระบบกักเก็บที่มันอยู่ในชุมชนนี่ลงคลองสายหลักก็คือคลอง2แถวนั้นมันจะต้องลงคลอง2ให้ได้ครับคลอง2ไหลไปไหนก็เข้าไปเดี๋ยวดูแผนที่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นผมอยากให้ท่านติดตามน้ำด้วยการติดตามแผนที่นะครับท่านจะรู้ว่าบ้านท่านอยู่ตรงไหนน้ำจะไหลไปไหนใช้เวลากี่วันอย่างเช่นเนี่ยผมไปวันนี้ที่บริเวณที่คูคดลำลูกกามันอยู่แถวๆนี้ครับใต้คลองรังสิตลงมานะครับนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลอง1คลอง2มันจะมาจบกันแล้วที่สุดก็จะไหลเข้าคลอง6วาสายล่างถามว่าไกลมั้ย6วาสายล่างนี่ครับถ้ากว่าจะมาถึงแม่น้ำบางปะกงไกลมากนะบางส่วนอาจจะลงมาทางนี้แล้วก็อาจจะลงมาลาดพร้าวออกมาคลองบางซื่อลงเจ้าพระยาฝั่งนี้ได้แต่ว่าน้อยแต่ส่วนใหญ่น้ำจะถูกตัดลง6วาสายล่างเพื่อออกแม่น้ำบางปะกงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในสารระบบการระบายของกทม.น้ำนี่เต็มไปหมดเลยนะครับคลองไม่ได้ไหลโดยธรรมชาติไม่ได้ไหลโดยอิสระเพราะว่ามีประตูระบายน้ำเห็นไหมทุกที่มีประตูระบายน้ำเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นที่ท่านได้ยินคำเตือนว่าน้ำเหนือจะมาเติมท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้ำเหนือมันจะมาเติมแถวนี้โดยหลักการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไทยมาแต่ยุคสมัยไหนก็ตามเขาจะตัดน้ำตั้งแต่ด้านบนครับไม่น้ำเข้ากรุงเทพแน่นอนตัดมาตั้งแต่คลองระพีพัฒน์มาถึงคลองรังสิตบุรีรัตน์นู่นไปแม่น้ำบางปะโกงแม่น้ำนครนายกนู่นมันจะลงมาแถวนี้ได้ยากมากครับจะมีประตูระบายน้ำกั้นไว้นี่แหละครับเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของพวกคลองคูคดลำลูกกาเพราะว่าเขาลงมาแถวหกวาสายล่างไม่ได้เพราะมันจะเข้าเขตสายไหมเข้ามาในเขตกรุงเทพเขาจะไม่ให้เข้ามาวันนี้ผมไปดูความพยายามของคูคดนะครับที่เขาสูบน้ำออกไปผมไปคุยกับกองช่างครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับไปดูว่าเขาทำยังไงครับหลังจากที่ผมตะเวนดูน้ำในย่านคูคดนะครับก็มาดูการแก้ปัญหาความพยายามที่จะลดระดับน้ำในเขตถนนคูคดลำลูกกาเนี่ยขวามือผมเป็นคลอง2แต่ว่ามันมืดครับมองไม่เห็นตอนนี้แต่ว่าผมมาดูที่โรงสูบคนที่คุมโรงสูบอยู่พี่อะไรครับ
0: สวัสดีครับผมวิทยาครับผม
1: วิทยา
0: ครับผม
1: คุมการสูบน้ำที่นี่
0: ใช่ครับ
1: เราสูบมากี่วันแล้ว
0: เราสูบมาตอนนี้ก็น่าจะวันที่5แล้วฮะ
1: วันที่5
0: ใช่ครับเอาพยายามเลี้ยงการสูบให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังเครื่องมันจะรองรับได
1: ้ครับ
0: นะครับเพื่อให้ช่วงพื้นที่ของ900ไร่เนี่ยได้ลดปริมาณน้ำลงมาบ้าง
1: ครับ
0: เพื่อให้ประชาชนได้พยายามให้ประชาชนได้สามารถใช้ชีวิตได
1: ้ครับน้ำที่เราสูบมาเนี่ยมาจากย่านซอยเลขที่ฝั่งโน้นถูกไหม
0: ใช่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่ของโลตัสจนมาถึงชุมชนเย็นคำทั้งหมดเลยครับทั้งเวิร์ก
1: ถ้าสภาพแบบนี้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแห้งได
0: ้ถ้าน้ำในคลอง2ลงนะครับลงระดับต่ำกว่าระดับเองก็ได้ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะลงทั้งหมดภายในอาทิตย์หนึ่งน่าจะลงหมดได
1: ้นั่นแหละครับหัวหน้ากองช่างบอกว่าต้องอาทิตย์หนึ่งถึงจะลงแต่ว่าตอนนี้ผมไปดูสภาพน้ำในคลอง2ยังสูงกว่าระดับของลำรางสาธารณะท่านมาดูแผนที่นี้อีกทีหนึ่งนะท่านมาดูแผนที่นี้ทีหนึ่งเนี่ยลงนี่คือคลอง2นะครับนี่คือคลอง2นี่คลองรังสิตจุดที่ผมยืนอยู่แถวๆนี้ลงมาคลอง2ต้องลงมา6วาสายล่างแต่ว่าประตูนี่เขาจะเปิดแค่ไหนนะไม่ได้เปิดให้วิ่งมาตลอดนะครับแล้วคนที่อยู่ฝั่งตะวันออกบางกะปิคลองจัดอะไรแถวนี้นี่ไหมฮะนี่คลองแสนแสบข้างล่างนี่คลองประเวศบุรีรมย์ประเวศนี่เข้ามาที่พระโขนงแต่ถ้าแสนแสบเนี่ยท่านที่ดูนะครับกว่าจะมานี่ไปนี่แล้วมันมีผ่านประตูระบายต่างๆโอเคแสนแสบอาจจะแวะมาที่ คลองนครเครื่องคลองมาที่พระองค์เจ้าชยานุชิตลงมาอ่าวไทยบ้างก็ได้แต่ว่าถ้าตรงไปนู่นก็ออกที่คลองมาขนาดไปที่แม่น้ำบางประกงได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแต่จะเห็นว่าระบบแถวเนี้ยพื้นที่มันความโน้มเอียงมันต่ำครับจากบริเวณแถวเนี้ยมาถึงทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันระดับมันแทบจะเท่ากันเลยครับห่างกันตามข้อมูลไม่เกินประมาณเมตรหนึ่งอ่ะมันก็ไหลช้าต่อให้พยายามที่จะสูบช่วยยังไงมันก็ช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไล่ดูอีกทีนึงนะครับว่าโอกาสที่ท่านจะอยู่แถวเนี้ยจะต้องอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อปี54ถ้าวัดดูที่สนามกอล์ฟทูปะเตมีน้ำเข้าประมาณปลายตุลาสนามกอล์ฟทูปะเตมีนะครับน้ำท่วมประมาณเป็นอกเลยตอนนั้นใช้เวลาถึงธันวานะครับถึงธันวาเดือนเศษๆถึงแห้งบริเวณตรงคูคตลำลูกกาเช่นเดียวกันก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะแห้งแต่รอบนี้น้ำแค่ระดับเขาต้องดูว่าถ้าเขาปล่อยให้ประตูระบายน้ำพวกนี้ให้เร็วดึงน้ำออกถนนได้เร็วน้ำตัวนี้จะค่อยๆลงเพราะว่าน้ำเหนือจะไม่มาเติมหรอกครับยกเว้นน้ำฝนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณธปนีปักหลักอยู่ทางตะวันออกนะครับไปดูว่าสถานการณ์วันนี้ต่างจากเมื่อวานยังไงครับ

0: และตาสอง
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลฟ์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: วันนี้เขตหนองจอกเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมจุดแรกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่วมมา7วันแล้วนะครับเฉพาะที่หมู่บ้านฟลอราวิลซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่หลายโครงการน้ำท่วมกว่า 3,000 หลังคาเรือนมีผู้ประสบภัยเป็นหมื่นคนนะครับขอความช่วยเหลือเพราะว่าน้ำท่วมถนนไม่สามารถเข้าออกได้เสบียงก็เริ่มหมดและขอเครื่องสูบน้ำเพื่อลดความเดือดร้อนจากการที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมซึ่งอาจจะนานไปอีกนะครับคุณธรรมนีศรีชัยสดจากเขตหนองจอกครับตอนนี้ครับ
9: ค่ะค่ะคุณกิติคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่หมู่บ้านฟอลราวิวเขตหนองจอกค่ะที่นี่นะคะน้ำท่วมเป็นที่แรกๆเลยค่ะแล้วก็ท่วมมา7วันแล้วนะคะเหมือนถูกทิ้งอยู่กลางน้ำเลยค่ะเพราะว่าคนนับหมื่นคนกว่า 3,000 หลังคาเรือนนะคะการช่วยเหลือเข้ามาไม่ถึงที่นี่เลยนะคะเราเข้ามาในวันนี้เมื่อช่วงเย็นนะคะก็จะเห็นสภาพน้ำท่วมเต็มพื้นที่ 2,000 ไร่นะคะกว้างมากแล้วก็จะเห็นว่าแม้ว่าน้ำอาจจะยังไม่เข้าท่วมในบ้านมากแต่ถนนนั้นน้ำท่วมสูงรถเก๋งรถเล็กหรือแม้ทั่งรถกระบะยกสูงเข้าไม่ได้นะคะรถของทีมงานเราเองยังเข้ามาไม่ได้เลยนะคะต้องนั่งรถยกสูงหรือว่ารถบรรทุกนะคะ6ล้อค่ะและเราก็พยายามที่จะเข้าไปยังเฟส17หรือเฟส22ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าเข้าไปไม่ถึงแล้วก็อยู่ลึกมากในคืนนี้เราก็ได้มาพบกับทีมงานของนะคะคุณนัทผีอาจารย์ซานซึ่งเป็นทีมแรกที่เข้ามาช่วยเหลือที่นี่อยู่ 2-3 วันแล้วอาจจะเป็นทีมเดียวในช่วง 2-3 วันที่มาที่ผ่านมานะคะจะนำของไปช่วยที่นั่นซึ่งก่อนที่เราจะมาคุยกับทั้งสองท่านว่าปัญหามันเพราะอะไรที่นี่ถึงถูกทิ้งไว้กลางน้ำดิฉันพาไปดูนะคะสภาพน้ำท่วมที่หมู่บ้านฟอร์ราวิลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะข่าวสารมิติได้รับร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยในหมู่บ้านฟอร์ราวิลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกว่าประสบภัยน้ำท่วมมา7วันแล้วและเหมือนถูกทิ้งอยู่กลางน้ำเพราะว่าถนนน้ำท่วมสูงพื้นที่ที่นี่มี24โครงการนะคะเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่กว่า 3,000 หลังคาเรือนผู้ประสบภัยนับหมื่นคนค่ะทำให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านในเฟส1เราไม่สามารถนำรถ ยกสูงรถกระบะสูงของเราเนี่ยนะคะเข้าไปได้ค่ะจึงขออาศัยรถยกที่เข้าไปยกรถภายในหมู่บ้านนำเข้ากล่องนะคะน้ำดื่มจากสิงอาสารวมถึงแพนเพิร์ดและยาที่ได้รับบริจาคนะคะไปมอบให้ทางตัวแทนหมู่บ้านซึ่งพบว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนและเป็นน้ำท่วมหนักกว่าปี54นะคะนอกจากการช่วยเหลือในชุมชนด้านในซึ่งต้องการอาหารและยาจำนวนมากแล้วอยากให้ช่วยเครื่องสูบน้ำออกไปบ้างทันทีที่คลองนะคะโดยรอบต่ำกว่าตลิ่งค่ะ
0: เยอะกว่าปี54ที่มาแบบธรรมชาตินะอันนี้ก็ธรรมชาติแต่ว่าคือคนละแบบอันนี้คือมาข้างบนอันนี้คือแบบมันคือมันล้นคลองโดยที่มันไม่มีทางที่จะสูบออกได้เลยเพราะว่าในคลองก็เต็มค่ะเราก็เลยทำคันดินแล้วก็ใช้แมคโครจ้างแมคโครมาขุดเพื่อจะทำคันดินกั้นแล้วก็สูบน้ำออก
4: จากปัจจุบันเราไม่มีเครื่องสูบน้ำใหญ่ๆเหมือนครั้งที่แล้วปี65เนี่ยเราได้สนับสนุนจากปภ.จากกรมชลครับแล้วก็เขตก็เอาเครื่องเข้ามาช่วยแต่ตอนนี้เครื่องใหญ่ไม่มีเลยตอนนี้น้ำในว่าเราเสมอกันแล้วแต่ผมไปทำคันดินสูงกว่าคันน้ำในคลองละก็รอสูบออกอย่างเดียวตอนนี้อ๋อ
9: ค่ะถ้าเรามี
4: เครื่องสูบที่มีศักยภาพยิ่งได้ของปภ.ยิ่งดีเพราะอันนั้นเขาแรงเราเคยใช้แล้วแรงแล้วเงียบแล้วเร็ว
9: สำหรับหมู่บ้านฟอร์เรวิลนะคะในปี54น้ำท่วมไม่มากเพราะว่ารอน้ำเหนือมีเวลาในการเตรียมทำคันดินและก็สูบน้ำรอนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นน้ำฝนที่ตกหนักแล้วท่วมรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวระหว่างทางเข้าไปในเฟส8แล้วก็พบว่าระดับน้ำนั้นลึกรถเล็กไม่สามารถเข้าได้แล้วก็พบว่าหลายคนก็ใช้เรือโฟมนะคะมารับอาหารโดยเฉพาะนะคะพี่ประสบภัยคนนี้ก็บอกว่าต้องการแพมเพอร์ไปดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มี11คนนะคะเราก็เลยมอบเข้ากล่องอาหารรวมถึงแพมเพอร์และยาบางส่วนนะคะที่มีอยู่เนี่ยให้กับผู้ประสบภัยท่านนี้นะคะรวมถึงน้องๆกลุ่มนี้มาจากแฟด17นะคะเดินมานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะ
10: แล้วน้ำท่วมกี่วันแล้ว
0: ท่วม
10: 5วันแล้ว
0: พร้อมกันนะคะพร้อมกันทั้งหมู่บ้านเนี่ย
10: แล้วตอนนี้ยายต้องการทำที่เหลืออะไรบ้าง
0: ช่วยเหลือก็คือเรื่องอาหารแหละค่ะ
10: ค่ะอาหาร
0: เพราะว่าไอ้ต้องดูแลคนแก่มันเป็นดูแลคนแก่นะคะก็คือแพมเพิร์สอย่างเงี้ยอาหารอย่างเงี้ยน้ำ
11: คนอยู่เยอะด้วยใช่ค่ะ
10: ส่วนมากก็จะต้องใครออกมาหากัน
11: ประมาณนั้นค่ะ
10: มีใครไปส่งบ้างยัง
11: ไม่มีเลยนะคะ
10: ไม่มีเลยหรอ
11: ไม่ค่อยมี
12: เพิ่งมีมันมีก็เพิ่งมีแค่วันนี้ที่แบบพวกเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วย
10: มีรถผ่านเข้ามาใช่รถผ่านเข้ามา
13: เขาอยากให้แบบว่ามีรถรับส่งอะไรเงี้ยคนแก่ทำงานในก็ลำบาก
9: ค่ะที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลนะคะในฝั่งเฟส1ถึง8เป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่น้ำอาจจะยังไม่เข้าบ้านในบางหลังแต่บางหลังก็เข้าบ้านนะคะก็อาจจะยังมีไฟฟ้าและน้ำแต่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าในถนนนั้นน้ำสูงรถเล็กเข้าออกไม่ได้ติดน้ำท่วมมา7วันน้ำเริ่มเน่าการเข้าออกไปหาอาหารนั้นยากลำบากจึงอยากให้เพิ่มรถยกสูงนะคะมาวิ่งช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางเข้าออกนะคะแล้วก็หาทางที่จะระบายน้ำให้พอที่จะนำรถออกไปซื้อของหาอาหารได้เนื่องจากร้านค้าในหมู่บ้านก็เริ่มหมดค่ะ
14: ตอนนี้มัน 3,000 กว่าหลังอะค่ะ 3,000 กว่าหลังที่เดือดร้อนอยู่แล้วก็มันมีผู้สูงอายุมีอะไรที่ไปไหนไม่ได้และอย่างวันนี้ค่ะรถของกทม.ก็เข้าได้แค่รอบเดียวแล้วเขาก็ต้องไปช่วยจุดอื่นก็คือเหมือนฟอร์เรวิลเราโดนทิ้งเลยค่ะแล้วจริงๆมันมีเฟสข้างในที่เป็นฟอร์เรวิลพาร์ทโฮมอะค่ะที่จะมีเฟส20 21 22ด้วยที่ใช่ที่ถูกตัดขาดไปเลยค่ะ
15: จริงๆเดือดร้อนมากค่ะข้างในก็เดือดร้อนค่ะ2,000กว่าไร่อะค่ะตรงนี้พื้นที่ 2,000 กว่าไร
16: ่ใช่ๆทั้งหมดเลย
14: ใช่
16: คนคือขุดดินทำคลองปล่อยน้ำอะไรกันเอง
14: คือช่วยกันเองนี
16: ่ทำแก้มลิง
14: หลังเนี้ยค่ะเขาก็สูบเองนะคะเพราะน้ำที่เข้าบ้านของเขาแล้วอะค่ะคืออันดับแรกเลยเนี่ยคือเราขอทราบแผนตรงนี้ก่อนว่าน้ำเราจะลดเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำเหนือหนุนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีน้ำฝนอีกอะไรอีกเนี้ยค่ะตอนนี้คือน้ำตรงนี้ให้มันลงไปก่อนเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจุดที่สูงที่สุดเนี่ยมัน60-70เซนอย่างเงี้ย
9: หลังจากการแจ้งเตือนว่าน้ำท่วมจะเพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตหนองจอกทำให้หลายบ้านต้องใช้บริการรถยกนะที่รถยกออกไปอีกเพิ่มอีกนะคะหากต้องเจอน้ำท่วมขังนานกว่านี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เขต17แล้วนะคะอาจารย์ซันแล้วก็คุณนัทผีนะคะ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ปัญหาสำคัญนะคะที่นี่มันถูกทิ้งไว้ยังไงคะ
17: คือที่นี่นะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ถึง 2,000 ไร่นะครับถ้าเราจะเข้ามาช่วยเนี่ยค่อนข้างยากใช้เรือไม่ได้เพราะบางที่เนี่ยแห้งบางที่ลึกถึงเอว นะครับแล้วก็มีคนอยู่เนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะครับแล้วก็ที่เนี่ยขาดทั้งในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็เนี่ยครับคนมารออยู่เมื่อวานเนี้ยเราวิ่งกันมา3วันแล้ว
18: ใช่
17: ไหม
18: ครับ
17: พี่นัท
18: ใช่ครับจริงๆแล้วในหมู่บ้านเนี้ยซอยแถวเนี้ยคนไม่ค่อยเข้ามาช่วยครับน้อยเนอะส่วนใหญ่จะแจกข้างหน้าแล้วตัวเนี้ยบางคนไม่ได้กินข้าวนี
9: ่
18: นะครับ
9: พี่ตอนนี้บอกตอนนี้สดอยู่กับคุณกิติข่าวสามมิติบอกเลยว่าเราต้องการความช่วยเหลือยังไงในฟอร์เรวิล
19: ทุกวันนี้นะคะคือรถเล็กมันออกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านต้องช่วยกันเองโดยการที่ต้องฝากกันซื้อของเข้ามาแก๊สอะไรก็ไม่มีนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าของเราเนี่ยตกเขาเรียกเนี่ยตกสำรวจมากเพราะเวลามีใครมาช่วยก็จะช่วยแต่เฟสเก่าเฟส1ถึงเฟส8เนี่ยช่วยแต่เฟส17เนี่ย18ไม่เคยมีมาเข้าเลยค่ะจ้าน
9: ี่นะคะ
17: แผนของเรานะครับก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเราช่วยมา3วันแล้ววันละ10กว่าชั่วโมงเราช่วยไม่ได้เราเลยขอตัวแทนแต่ละเฟสเพื่อเราจะมาดรอปของนะครับเพื่อกระจายของเข้าไปตรงเนี้ยเฟส17ก็จะเป็นพี่ปุ้ยใช่ไหมครับ
20: พี่ตุ๊ก
17: จะเป็นคนกระจายของคนไหนที่มีเขาเรียกว่ามีกระบะยกสูงหรือว่าเป็นพื้นที่ที่คนรู้จักเราต้องช่วย
18: มาช่วยกัน
20: มีรายกลุ่มของเฟสคอยแจ้งข่าวสารให้ความช่วยเหลือ
9: ก็มาประสานหรือไม่ก็ติดต่อท้องนัดผีด้วยนะคะออฟฟิเชียลนะคะในเพจนะคะแล้วก็มาที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลฝั่งถนนสุวรรณวงศ์นะคะหรืออีกฝั่งนึงถนนฉลองกรุงเข้ามาเพราะว่ามันจะแบ่ง2ส่วนในเฟส1ถึงเฟส8กับเฟส10แล้วก็ฝั่งจนถึงเฟส24เลยนะ24โครงการคนเยอะมากค่ะคุณนิติคะนี่เป็นอีก1พื้นที่ที่น้ำท่วมหนักอยู่ในเขตหนองจอกและการช่วยเหลือเข้ามาไม่ถึงและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะคุณกิติคะเราเข้ามาถึงจุดนี้เนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะคะใช้รถ6ล้อยกสูงเท่านั้นด้วยค่ะคุณกิติคะ
8: ขอบคุณครับคุณธปณีครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดนะครับบางจุดเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเริ่มที่ระยองนะครับหลายพื้นที่ยังน่าห่วงโดยเฉพาะที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองมวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างหนักในหลายพื้นที่จุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คือหมู่4หมู่12หมู่13หมู่16บางจุดระดับน้ำสูงถึงหลังคาบ้านประชาชนไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ออกจากบ้านได้ทันเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ภายในบ้านถูกน้ำท่วมลอยเสียหายเกือบทั้งหมดบางส่วนต้องสัญจรด้วยเรือบางส่วนก็ต้องอพยพมาอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวล่าสุดมวลน้ำได้ทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักก็คือทางหลวงหมายเลข3สุขุมวิทเนี่ยนะครับบริเวณเลยแยกไฟแดงตะพงจะต้องปิดการจราจรไม่สามารถใช้เส้นทางเดินทางเข้าตัวเมืองระยองได้ตามปกติทำให้การจราจรในตัวเมืองระยองเพิ่มปริมาณรถหนาแน่นสะสม
21: และตอนนี้ท่วม
8: ส่วนกรณีมีเพจที่ระยองโพสต์ให้เตรียมตัวรับมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกไกรต่อมาเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองได้โพสต์ชี้แจงทันทีนะครับว่าปภ.ระยองยืนยันว่าอ่างดอกไกรที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงไม่ได้แตกนะครับจากการตรวจสอบโครงการชลประทานจังหวัดระยองก็พบว่าบริเวณโดยรอบอ่างมีการกัดเซาะอยู่บ้างทำให้ถนนเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นเส้นทางและแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ขณะนี้โครงการชลประทานจังหวัดระยองเร่งซ่อมแซมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่สระแก้วนะครับหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังท่วมสูงส่วนกรณีน้องภูผาเด็กชายวัย12ปีที่ถูกน้ำพัดจมหายในพื้นที่อรัญญประเทศเมื่อ2วันก่อนมีรายงานว่าทีมกู้ภัยอรัญญประเทศพบร่างของน้องแล้วที่ข้างร้านค้าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังค้นหาหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเด็กชายถูกกระแสน้ำหลากเข้าท่วมเส้นทางไปยังบ้านดงงูด้านหลังซอยโรงปลาร้าที่อำเภออรัญญประเทศตั้งแต่ช่วงเที่ยง28กันยายนระหว่างออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะเล่นน้ำอยู่น้องภูผาถูกกระแสน้ำพัดไปและยังลอยคออยู่ในน้ำแต่ถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดจมหายไปหลังจากพบร่างตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิก็ได้กันพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานในเบื้องต้นก่อนจะนำร่างส่งชันสูตรตามขั้นตอนกฎหมายครับส่วนที่ปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวลงเรือไปกับเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยเข้าสำรวจพื้นที่เขตเทศบาลเมืองและพื้นที่โดยรอบพบว่าระดับน้ำยังท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรประชาชนจำนวนมากติดอยู่ในตัวอาคารซึ่งขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำบางครอบครัวบอกว่าไม่ได้กินข้าวมานาน2วันแล้วเจ้าหน้าที่เร่งนำเข้ากล่องพร้อมน้ำดื่มลำเลียงให้ผู้ประสบภัยนอกจากนี้ก็มีประชาชนร้องขออพยพออกจากเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพราะว่าไม่สามารถอยู่ได้แล้วครับเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย1เมตรเศษทีมกู้ภัยต้องจัดกำลังนะครับกระจายเรือเข้าไปช่วยอพยพ ส่วนกรณีมีประชาชนแจ้งพบจระเข้หลุดมากับน้ำท่วมเมื่อ 12:00 น.วันนี้เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบจระเข้ลอยคออยู่ที่บ่อน้ำข้างทางหน้าปั๊มพีทีที่หมู่2ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปที่จุดรับแจ้งพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กบินบุรีช่วยกันจับจระเข้ยืนเฝ้าอยู่นานนับชั่วโมงนะครับกระทั่งพบจระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำก็ลั่นไกปืนไป4นัดจนจระเข้จมลงใต้น้ำต่อมาเจ้าหน้าที่ประมงก็ช่วยกันงมหาครับจนพบแล้วก็นำขึ้นมาจากน้ำเบื้องต้นพบว่าเป็นจระเข้เพศผู้ความยาว 1.75 เมตรนะครับส่วนความคืบหน้าการเก็บกู้แพพักและกระชังปลาจำนวนมากที่ลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณ 15:30 น.วันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่13ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ากาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือยนต์2ลำเข้ามาเก็บกู้แพพักออกจากประตูระบายน้ำได้สำเร็จก่อนที่จะกลับมาเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามแผนเดิมที่กำหนดไว้คือไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่นครสวรรค์สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำปิงหมู่หนึ่งตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยระดับน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดสูงกว่า1เมตรทำให้รถผ่านเข้าออกไม่ได้ต้องใช้เรือในการเดินทางแล้วครับชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วทำให้ตั้งตัวขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไม่ทันชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกว่ามวลน้ำในแม่น้ำปิงไหลมาจากกำแพงเพชรก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีมวลน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มแต่ช่วงกลางดึกน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งต่อเนื่องจนช่วงเช้าพบว่าบางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรข้าวของบางส่วนก็ขนย้ายไม่ทันปล่อยให้จมน้ำเสียหายไปฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเร่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำผันน้ำลงสู่บึงสาธารณะลดผลกระทบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับส่วนพื้นที่รอโรงเรียนวัดหูกวางซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงคณะครูและนักเรียนก็เร่งกั้นกระสอบทรายขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายถ้าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนว่าปริมาณน้ำท่าจากลำน้ำสายต่างๆที่ไหลผ่านนครสวรรค์ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเวทีของราชบัณฑิตยสภานะครับกรณีหัวสวและมาดูความคืบหน้าการแก้

0: ากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
7: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
8: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยนะครับที่ขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างอยู่ประมาณ 8,000 ใบโดยสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการจัดการสัมภาระตกค้างทั้งหมดนะครับนายพิพัฒน์วัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมได้เปิดเผยแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าได้ประสานงานกองทัพอากาศขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระโดยการคัดแยกยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดนายพิพัฒน์บอกว่าตั้งเป้าจะเคลียร์กระเป๋าตกค้างให้เสร็จภายในวันที่1ตุลาคมแต่อาจจะต่อเนื่องถึงวันที่2ตุลาคมพร้อมกำชับให้การบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าทุก8ชั่วโมงและจะประชุมติดตามอีกครั้ง1ตุลาคมเวลา 16:00 น.ครับส่วนสินค้าคาร์โก้ตกค้างยืนยันว่าจะไม่ปิดการขนส่งแต่อาจจะชะลอการให้บริการบางช่วงโดยเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อเร่งระบายสินค้าสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังจากตรวจสอบและระบุสัมภาระได้โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปที่ปลายทางขณะที่ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ได้รับผลกระทบก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาครับส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยระบุว่าในขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ 90% แต่ยังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระเดิมที่อยู่ในระบบคัดแยกและระบบและบริเวณทรานสเฟอร์เทอร์มินอลนะครับการบินไทยลดเที่ยวบินลงจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือ100เที่ยวบินต่อวันในวันพรุ่งนี้และจะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมและตั้งเป้าว่าจะกลับสู่ระดับปกติ115เที่ยวบินต่อวันภายใน7วันครับในขณะเดียวกันได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์สส่งทีมงานช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมขอโทษผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่การบินไทยประกาศยกเลิกบางเส้นทางของวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมมี32

0: ที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดย30กันยายนยกเลิก28เที่ยวประกอบด้วยเส้นทางในประเทศ7เที่ยวคือกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพอุบลราชธานีและกรุงเทพอุดรธานีเส้นทางระหว่างประเทศ21เที่ยวในเส้นทางมิวนิกบรัสเซลโคเปนเฮเกนซูริกอัมสเตอร์ดัมลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตปารีสยุโรปอื่นๆเอเชียและออสเตรเลียฮ่องกงโอซาก้าโซโตเกียวนาริตะโตเกียวฮาเนดะกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์นิวเดลีมุมไบซิดนีย์และมะนิลานะครับส่วนพรุ่งนี้1ตุลาคมยกเลิกเส้นทางระหว่างประเทศ4เที่ยวบินประกอบด้วยกรุงเทพปารีสกรุงเทพบรัสเซลกรุงเทพมิลานและกรุงเทพสต็อกโฮล์มครับงานเสวนาที่ถูกจับตาในวันนี้ก็คือเวทีของราชบัณฑิตยสภานะครับเปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมาร่วมให้ความเห็นให้ประชาชนพิจารณาถึงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะครับในคดีหัวสวซึ่งกกต.เสียงข้างมากมีมติส่งฟ้องบางส่วนไปนะครับโดยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยในการลงมติคดีหัวสว.อดีตประธานแผนกคดีอาญาเลือกตั้งในศาลฎีกาได้ไล่เรียงข้อพิรุธต่างๆจากสำนวนและหลักฐานที่ปรากฏเริ่มตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งสว.ที่ให้ผู้สมัครใน20กลุ่มเลือกกันเองโดยเปิดเผยเบื้องหลังการเป็นส่วนเสียงข้างน้อยที่กกต.มีมติ4ต่อ3ไม่รับเอกสารจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังพบหลักฐานการฟอกเงินหลายรายการทั้งภาพถ่ายเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์เกี่ยวพันกับผู้ถูกกล่าวหา8คนเพราะฉะนั้นกกต.สามารถขอเอกสารมาได้แต่เสียงข้างมากกลับมีมติไม่เห็นด้วยเพราะสำนวนการเลือกสว.ยังอยู่กับอนุกรรมการชุดที่36ยังมาไม่ถึงกกต.
1: ก็เป็นที่มาของ4ต่อ3ว่าไม่รับเนื่องจากว่าท่านก็มีเหตุผลนะครับท่านก็บอกว่าคือท่านยังไม่มีสำนวนเพราะสำนวนเนี่ยอยู่ที่คณะ36ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรับได้ยังไงก็ท่านก็มีผลอย่างนั้นส่วนผมเองก็มีผลบอกไปว่ากกต.มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อเขาแจ้งมาเนี่ยและเป็นหน่วยงานของรัฐแจ้งมาเนี่ยประกอบกับคณะ26ซึ่งท่านรองชนินทำหน้าที่แทนเลขาธิการทำบันทึกเสนอขึ้นมาก็ประสงค์อยากจะได้เองพยานหลักฐานเหล่านี้เพื่อมาวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันเป็นประโยชน์ในเชิงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็ได้พิสูจน์ความผิดก็ได้ผมคิดว่าการที่เอามาวิเคราะห์ไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับกกต.ทั้งสิ้นนะครับจะเราจะหยิบฉวยมาใช้ในเวลากระทันหันนี่ก็ทำได้ทันทีก็อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลก็โหวตกันก็แพ้ไปก็มีเท่านี้นะครับก็ที่ผมพูดก็พูดความจริงผมจะไม่พูดโกหกอ่ะผมจะพูดแต่เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเท่านั้น
0: นายสิทธิโชติก็ตั้งข้อสังเกตในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานชี้ขาดชุดที่36เพราะว่าที่ผ่านมาประธานอนุกรรมการนี้ไม่ได้เรียกประชุมถึง45วันอ้างว่าติดภารกิจต่างประเทศส่งผลให้กระบวนการล่าช้าจนกกต.บางคนหมดวาระและมีกรรมการใหม่เข้ามาแทนโดยยืนยันว่าการวินิจฉัยของแต่ละคนเป็นดุลยพินิจที่เขาจะไม่ก้าวล่วงครับด้านศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมองว่าการดำเนินคดีกับกรณีนี้จำเป็นต้องใช้กฎหมายให้ถูกศาลการไปศาลฎีกาและศาลอาญาคดีทุจริตไม่สามารถขุดรากถอนโคนระบบสว.สีน้ำเงินได้เพราะใช้เวลานานในการตัดสินแนวทางที่เสนอก็คือผู้เสียหายต้องร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาว่ากระบวนการคัดเลือกสว.ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีโดยยกตัวอย่างกรณีคำร้องเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมาอธิบายเป็นแนวทาง
2: ก็ทำไมคดีบาร์โค้ด QR code มันไปได้เรามันก็ต้องติด46 47 48เหมือนกันเพราะมันไปตาม213เหมือนกันเราก็วิเคราะห์แล้วเช็คแล้วเช็คอีกอ๋อมันไปได้ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ6ต่อ3รับคำร้องของคดีชีวาคุณเพราะท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรื่องนี้นี่มันมีผู้เสียหายตั้ง22รายท่านอ้างนะเราเห็นว่าเรื่องนี้ถ้า ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องจากผู้เดือดร้อนของเราเนี่ยกรณีสวเนี่ยไม่ใช่22นะเป็นร้อยเป็นพันนั่งอยู่ในห้องนี้ก็โอ้โหมากมายผมก็เห็นหลักฐานตั้งแต่ประกาศผลระดับประเทศใหม่ๆว่าโอ้โหเขามีหลักฐานทั้งโพยทั้งเอาไปทิ้งอยู่ในห้องถังขยะในห้องน้ำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจจะตีตกเรื่องนี้ได
0: ้ส่วนนายวัดติงสมิธอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งคำถามถึงดุลยพินิจของกกต.โดยระบุว่ายังไม่เห็นเหตุผลประกอบมติวันที่14กันยายนว่าเหตุใดจึงดำเนินคดีหรือยุติเรื่องพร้อมกับย้ำว่าดุลยพินิจต้องอยู่ในกรอบกฎหมายและเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติโดยเห็นว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ตามกฎหมายกกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาพร้อมเสนอ6ช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตอบทั้งทางศาลและองค์กรตรวจสอบแต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลายช่องทางใช้เวลานานส่วนการร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนายวัดนี่เห็นต่างนะครับโดยยังมีข้อกังขาว่าประเด็นที่จะยื่นนั้นอยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่รองศาสตราจารย์โคโทมาริยาอดีตกรรมการการเลือกตั้งเรียกคดีหัวสว.ว่าเป็นคดีอุกชะกันทางการเมืองโดยมองว่าผลกระทบอาจจะถึงขั้นยึดกลุ่มอำนาจนิติบัญญัติบางส่วนจึงต้องตรวจสอบให้เห็นทั้งขบวนการไม่ใช่เพียงความผิดรายบุคคลพร้อมเสนอให้แยกคดีเลือกตั้งออกจากคดีอาญาเพื่อเร่งพิจารณาความสุจริตของการเลือกสว.และใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสปฏิรูปการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และประธานแผนกคดีในศาลฎีกามองว่าการหัวทางการเมืองเป็นการร่วมกันล็อกผลลัพธ์เพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์พร้อมเสนอให้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการจ้างสมัครการจัดตั้งคนมาลงคะแนนตามคำสั่งและโพยลงคะแนนเข้าสู่สำนวนให้ครบถ้วนเพื่อให้ศาลเห็นภาพว่าขบวนการที่ถูกกล่าวหาแทรกแซงการเลือกสว.อย่างไรโดยย้ำว่าการพิจารณาคดีเลือกตั้งต้องแยกจากการเอาผิดทางอาญาและศาลสามารถเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนวนกกต.ได้พร้อมเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาภายใน3เดือนเพราะถ้าปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะข้อกังวลว่าหากเครือข่ายการเมืองควบคุมเสียงในวุฒิสภาได้อาจจะส่งผลต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระและทำให้กลไกที่ควรตรวจสอบอำนาจรัฐตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายที่ต้องถูกตรวจสอบเอง
3: รัฐธรรมนูญออกแบบระบบนี้มาเพื่อให้ได้สว.ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพที่หลากหลายและมีความบริสุทธิ์ใจอันนี้คือหัวใจของการออกแบบของรัฐธรรมนูญปี60ท่านไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มาหัวกันแบบนี้หรอกนะครับเราต้องเข้าใจจุดนี้นะแต่ว่ามันเป็นช่องโหว่ช่องว่างการหัวขึ้นมาทำให้ระบบกลายเป็นเกมของกลุ่มทุนและพรรคการเมืองบางพรรคที่เข้ามากินรวบในศาลสูงเพราะเจตนารมณ์เขาต้องการให้มาเลือกองค์กรอิสระนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้อยู่ในมือของสว.กลุ่มที่เป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วพรรคการเมืองจึงครอบงำศาลสูงได้ขัดกับหลักของการขานอำนาจ
0: ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภาย้ำว่าราชบัณฑิตยสภายังคงจุดยืนความเป็นกลางทางการเมืองโดยขอให้ประชาชนใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจภายใต้หลักฐานที่ถูกต้องความสมเหตุสมผลและจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงหรือไม่ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมส์นะครับวันนี้ไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากเรือพายแคนูครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมัน เยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
8: ่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
9: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
8: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เอเชียนเกมส์วันนี้ไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากเรือพายแคนูสลาลอมนะครับติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินควิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
10: การแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้นะครับเราได้เหรียญเงินเพิ่มจากการแข่งขันพายเรือแคนูสลาลอมนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มอีกในการแข่งขัน3วันสุดท้ายก่อนพิธีปิดวันอาทิตย์นี้ครับ
11: กีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้เราได้เหรียญเงินเพิ่มครับจากการแข่งขันเรือพายแคนูสลาลอมอัชราพรดวงละวะทำเวลายอดเยี่ยมครับ 125.85 วินาทีจบอันดับที่2คว้าเหรียญเงินไปครองถือเป็นผลงานดีที่สุดของน้องใหม่อัชราพรหลังจากเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วจบที่4และเคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ปี2018ส่วนการแข่งขันกอล์ฟบุคคลและประเภททีมเปิดฉากแล้วครับปรากฏว่ากอล์ฟทีมหญิงของไทยอยู่อันดับที่2ร่วมกับเกาหลีใต้จีนและชนิสไทเปตามหลังสิงคโปร์ผู้นำ4สโตรกส่วนผลงานบุคคลโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดครับ3อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำ4สโตรกตามด้วยโปรปลายพัชรจุฑาคงกพันธ์1อันเดอร์และโปรซิมนักกริตตาวงทวีลาภ4โอเวอร์พาร์ส่วนประเภทชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานดีที่สุดของไทยครับสกอร์อีเวนต์พาพงศพักเหล่าพักดีเกินอยู่2โอเวอร์และภูมิศักดิ์แสนสินเกินอยู่ที่4โอเวอร์พาขณะที่ประเภททีมชายของไทยสกอร์รวม2โอเวอร์รั้งอันดับ11ร่วมโดยกอล์ฟเอเชียนเกมส์ยังเหลือการแข่งขันอีก3วันส่วนเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิริศสำเร็จนักเทนนิสมือ1ของไทยเป็นมือวางอันดับ12ของรายการครับเอาชนะติโมเฟสกาตอฟจากคาซัคสถานมือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวดครับสกอร์6ต่อ2และ7ต่อ6ทรายเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโคแมนว่องมือ1ของรายการจากฮ่องกงถ้ากสิริศชนะได้แล้วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะการันตีเหรียญทองแดงทันที ส่วนอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของไทยครับตะก้อประเภท4คนหญิงไทยรองแชมป์เก่าประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A เจอกับแชมป์เก่าเวียดนามปรากฏว่าไทยแพ้ไป0-2เซตครับทีมชาติไทยจะลงนัดที่2ของกลุ่ม A เจอกับฟิลิปปินส์ที่ชนะอินเดียมา2-1เซตโดยไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์ตะกร้อ4คนหญิงวันที่1ตุลาคมนี้สถานการณ์ล่าสุดบนตารางเหรียญครับไทยอยู่อันดับ5เก็บไปแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ก็คือจีนครับโกยเหรียญทองทะลุหลัก150เหรียญทองไปแล้วทิ้งห่างอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่อยู่ที่หลัก50เหรียญทอง
10: หลังจากนี้นะครับก็ยังมีชนิดกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มนะครับทั้งกีฬาต่อสู้อย่างยูยิสุมวยสากลที่เราเข้าชิง1รุ่นนะครับและเทควันโดจะแข่งขันในช่วง3วันสุดท้ายก่อนจะมีพิธีปิดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณัฐวัฒน์อินทวิทามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
0: มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแข่งขันพายฟักทองยักษ์ในงาน Battle of the Giants นะครับกลางสระน้ำในกรุงมอสโกของรัสเซียผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดแฟนซีช่วยกันคว้านเนื้อฟักทองยักษ์ดัดแปลงมาเป็นเรือลอยน้ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
12: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพญาลิงดำขู่คำรามลั่นป่าเสียงทุบอกของมันดังพอๆกับกลองเพลงมันยืนหันรีหันขวางหมุนตัวไปมาอ้าปากแสแยะและเห็นเขี้ยวอันใหญ่ยาวน้ำลายไหลยืดลิงยักษ์ตัวนี้เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เหลืออยู่กลางป่านี้อีกเพียงตัวหรือ2ตัวเท่านั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดความใหญ่โตมโหฬารของมันทำให้ฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายเกรงขามเพราะเพียงแต่ได้ยินเสียงคำรามร้องของมันเท่านั้นแม้กระทั่งเสือโคร่งขนาดใหญ่ก็ต้องโกยอ้าวหลบหนีไปโดยเร็วที่สุดลิงยักษ์ตัวนี้ที่ยกซากเครื่องบินไปวางบนหน้าผามันไม่อาจทราบได้ว่าซากเครื่องบิน4เครื่องยนต์นั้นคืออะไรเมื่อมันเห็นเข้าสันดานของลิงก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกับคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นทั้งหลายมันจึงยกซากเครื่องบินแกว่งและโยนเล่นแล้วก็วางไว้บนหน้าผามันยึดหุบเขาที่กล่าวนี้เป็นที่อยู่อาศัยมาหลายร้อยปีแล้ววันที่สามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและพวกลูกหาบพากันมาที่นี่บังเอิญลิงยักษ์ไปเที่ยวที่ป่าอื่นจึงแคล้วคลาดกันบัดนี้มันกลับมายังถิ่นพำนักของมันแล้วเมื่อมันแลเห็นคณะพักสีสหายมันก็เข้าใจว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นศัตรูของมันสมควรที่จะฉีกอกเสียอย่างไรก็ตามลิงนั้นแม้จะเป็นลิงยักษ์ขนาดภูเขามันก็มีนิสัยสันดานเป็นลิงอยู่นั่นเองพญาลิงดีอกดีใจเมื่อแลเห็นมนุษย์วิ่งหนีมัน มันกระโดดโลดเต้นยักคิ้วหลิวตาขู่คำรามหลอกล้อแล้วมันก็วิ่งไล่กวดคณะพักสีสหายอย่างสนุกสนานเพราะนานๆจึงจะมีโอกาสได้เล่นโปลิสจับขโมยสักครั้งมนุษย์วิ่งไปได้19ลิงก้าวไป9เดียวก็เท่ากันดังนั้นเพียงครู่เดียวเจ้านิลพัทธหารเอกของพระรามก็กวดกระชั้นชิดเข้ามาท่านเจ้าคุณปัจจนึกวิ่งอยู่รั้งท้ายขบวนเพราะหนักพุงวิ่งไม่ไหวเมื่อท่านเหลียวมาเห็นพญาลิงอยู่ห่างจากท่านไม่กี่มากน้อยเจ้าคุณปัจจนึกก็เสียขวัญวิ่งไม่ไหวยืนขาสั่นกระทบกันดังพับพับหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยความรักตัวกลัวตายลิงยักษ์หัวรอก้ากมันยืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าท่านเจ้าคุณเอียงคอไปมาด้วยอารมณ์ขันแกมดุร้ายแสงแดดที่ส่องกลางศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกสะท้อนเข้าตามันเจ้าลิงยักษ์หลับตาปี๋แสดงกริยาดุร้ายทันทีมันยกนิ้วชี้มือขวาของมันยื่นลงมาดีดศีรษะท่านเจ้าคุณเพียงเบาๆแต่ถึงกระนั้นก็ดังสนั่นหวั่นไหวท่านเจ้าคุณหูอื้อในตาพร่าพราวมีท่าทีเหมือนกับจะเป็นลมล้มลงสิ้นสติท่านค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองดูพญาลิงแล้วท่านก็ยกมือไหว้อย่างน่าสงสาร
13: คุณจ๋อจ๋ากลัวแล้วจ้า
12: พญาลิงขู่คำรามลั่นเสียงของมันทำให้เจ้าคุณปัจจนึกแทบช็อกท่านแข็งใจวิ่งหนีเอาดื้อปากก็ร้องตะโกนให้สีสหายช่วยเหลือท่าน
13: โว้ยช่วยด้วยโว้ย
12: เสียงปืนเล็กยาวดังขึ้นหลายต่อหลายนัดสีสหายกับพรานหมึกและเจ้าแห้วซึ่งวิ่งหนีไปถึงเชิงเขาได้หันมายกปืนขึ้นประทับยิงในระยะห่างเกือบ200เมตรพญาลิงอ้าปากหัวเราะลั่นป่ายกมือปัดเนื้อตัวของมันที่ถูกกระสุนปืนแต่ไม่เข้าเพราะหนังมันหนาและมีความคงทนไม่ผิดอะไรกับแผ่นเหล็กกล้าพญาลิงไล่กวดเจ้าคุณปัจจนึกต่อไปอีกมันก้าวสองทีเท่านั้นก็ทันมันก้มตัวยกมือซ้ายรวบขาซ้ายของท่านเจ้าคุณยกขึ้นลงซึ่งเหมือนกับน้ำหนักตัวของเจ้าคุณมีเพียงปอนด์เดียวเท่านั้นนิลพัทชูตัวเจ้าคุณปัจจนึกขึ้นท่านเจ้าคุณดิ้นกระแดวกระแดวหน้าสงสารปากก็ร้องให้พักพวกช่วยท่าน
13: โอ้ยตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโว้ย
12: สีสายกับเจ้าแห้วและพรานหมึกยืนจับกลุ่มกันอยู่ที่เชิงเขาทุกคนหมดความมานะพยายามที่จะยิงพญาลิงแล้วเพราะรู้ว่ากระสุนปืนเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะยิงด้วยปืนบาซูก้าหรือปืนใหญ่ขนาด40มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อยเช่นปืนใหญ่รถถังเป็นต้นทุกคนหน้าซีดเผือดในตาเหลือกลานไปตามกันเต็มไปด้วยความห่วงใยท่านเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคิงคองเดินวนเวียนไปมาบางทีก็โยนท่านเจ้าคุณลอยละลิ้วขึ้นไปบนอากาศแล้วตะครุบไว้ได้ด้วยความว่องไวของมัน
14: อีกอนวิ่งเข้าไปช่วยพ่อตาแกหน่อยสิวะ
12: พลพูดละล่ำละลักนิกรทำคอย่น
13: เบ้อไม่เอาแล้วพ่อตาไม่ใช่พ่อตัวช่างท่านเถอะนึกว่าถึงคราวของท่านทีตายของท่านอยู่ที่นี่
12: นายแพทย์หนุ่มยกมือขวาตบบ่าทาซานกิมงวน
14: เสียเว้ย
12: ด็อกเตอร์ดิเรกพูดเสียงหนัก
14: ๆโหเรียกช้างมาช่วยคุณพ่อสิขืนร่ำไรประเดี๋ยวลิงมันฉีกอกท่านคุณพ่อท่านก็ม่องเท่งเท่านั้น
12: เสียงหวนแบมือแล้วยักไหล
15: ไม่มีทางช้างมันเห็นเข้ามันก็ต้องวิ่งหนีเช่นเดียวกันเพียงแต่มันยกตีนเตะเบาๆช้างก็คอหักตัวมันยังกับภูเขาทองอย่างเงี้ยไม่มีใครปราบมันได้หรอก
12: นิกรยิ้มให้อาเซีย
13: แต่กันเชื่อว่าทาซานเท่านั้นที่สามารถปราบเจ้าคิงคองตัวนี้ได้เพราะทาซานตัวนี้เป็นเจ้าป่าแกจะยอมให้ลิงกระจิ๋วหลิวตัวเนี้ยมาลบเหลี่ยมลบคมแกเชียวหรื
12: ออาเซียยืดอกขึ้นในท่าเบ่งถึงแม้เขาจะหายสนิทแล้วแต่ยังมีเผลอไผลไปบ้างเป็นบางขณะพลพัชราพรได้โอกาสก็ช่วยยกยอปอปั้นเสียงหวนต่อไปโดยแกล้งทำเป็นพูดกับนิกรเพื่อนเกลอของเขาก
14: ันเชื่อว่าไอเซียปราบลิงยักษ์ตัวนี้ได้แน่นอน
12: นิกรเอออห่อหมกด้วย
13: นั่นน่ะสิสำหรับทาซานแล้วย่อมไม่คำนึงถึงสัตว์ป่านั่นจะใหญ่โตมโหฬารสักเพียงใดคอยดูนะประเดี๋ยวไอเซียจะแสดงความกล้าหาญให้พวกเราชมแน่ๆ
12: เจ้าแฮวเสริมขึ้น
16: รับประทานอาเซียของผมถ้าไม่แน่แล้วคงจะอยู่ในป่านี้ตามลำพังไม่ได้หรอกขอรับรับประทานลองคิดดูสิขอรับกว่าพวกเราจะตามมาพบรับประทานอาเซียของผมต้องกระทำตนเป็นเจ้าป่าจริงๆ
12: เสี่ยงหวนมองดูเจ้าแห้วแล้วยิ้มอย่างกระดากอายถามจริงๆเหรอวะแห้วเองจะยุให้ข้าเข้าไปให้ไอ้จ๋อนั่นมันกระทืบข้าแบนเป็นกล้วยปิ้งอย่างนั้นเหรอสามสหายกลั้นหัวเราะแทบแย่เจ้าแห้วขมวดคิ้วย่นทำหน้าตายได้เก่งมาก
16: รับประทานไม่ใช่ยุผมเชื่อความสามารถของอาเสียจริงๆขอรับเอาสิขอรับชู่เอาเลยอาเสียของผม
12: กิมหวนทำตาปริบๆยุอย่างเงี้ยมันยุหมานี่ว่าและกิมหวนก็กระชากมีดพกคู่มือออกหันมายิ้มให้เพื่อนเกลอทั้งสามและนายพราน
14: การแสดงเองลิงน่ะมันจะใหญ่โตสักเพียงใดมันก็โง่กว่ามนุษย์ไม่ยากเย็นอะไรหรอกพอมันวิ่งเข้ามาเตะขาพับให้มันหกล้มแล้วกระโดดเตะกระโดงคางทีเดียวมันก็อยู่หมัดเอาละวะทาซานบ้าขึ้นมาแล้ว
12: อาเสียป้องปากโห่เสียงลั่นแล้วกิมหงวนก็ยกมีดขึ้นใส่ปากคาบไว้อาเสียวิ่งตือตรงเข้าไปคว้าสายเถาวัลย์เส้นหนึ่งแต่บังเอิญสายเถาวัลย์เส้นนั้นเป็นเถาวัลย์ที่เหี่ยวแห้งตายแล้วจึงขาดออกจากกันทันทีทาซานล้มลงก้นกระแทกพื้นดังพลัก
14: โอ้ย
12: ด้วยทิฐิมานะทำให้เสียงหงวนลุกขึ้นวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกระโจนคว้าสายเถาวัลย์อีกเส้นหนึ่งพาตัวลอยละลิ้วไปตามอากาศตรงเข้าไปหาพญาลิงซึ่งยืนตระหง่านมองแลเห็นราวกับภูเขาใหญ่ดำสนิทพญาลิงแลเห็นทาซานกิมหงวนทนงองอาจเช่นนี้มันก็โยนเจ้าคุณปัจจนึกลอยละลิ้วไปจากมือของมันเดชะบุญที่ท่านเจ้าคุณหล่นลงไปในพุ่มไม้อันหนาทึบแห่งหนึ่งจึงรอดพ้นจากการคอหักตายแต่ถึงกระนั้นก็ยังขัดยอกไปหมดทั้งตัวแทบจะลุกไม่ขึ้นนิลพัฒน์ทหารเอกของพระรามถูมือทั้งสองข้างไปมาพยักหน้าท้าทายอาเสียกิมหงวนทาซานปล่อยตัวลงจากสายเถาวัลย์อย่างสง่าผ่าเผยหยิบมีดที่คาบไว้ออกมาถือกระชับมั่นแต่แล้วพอคิงคองขู่คำรามเสียงหงวนก็หมุนตัวกลับวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพญาลิงไล่กวดคณะพักสี่สหายต่อไปซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองท่านเจ้าคุณปัจจนึกก็วิ่งกระเซาะกระเซิงเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกลูกหาบที่ซ่อนตัวอยู่ในกอไผ่อันหนาทึบทุกคนกำลังนึกถึงความตายสี่สหายกับเจ้าแห้วและพรานหมึกต่างพากันล่าถอยอย่างไม่เป็นขบวนอาเซียอยู่ล้าหลังแต่เพียงครู่เดียวก็ค่อยๆแซงขึ้นหน้าได้ทีละคนนิกรร้องตะโกนลั่น
14: อย่าแซงซ้ายสิเว้ยผิดกฎจราจร
12: กิมหวนไม่ฟังเสียงพยายามแซงขึ้นหน้านิกรจนได้ดร.ดิเรกวิ่งตูดแป้นแต่ก็เร็วดีพอใช้พลร้องตะโกนบอกพรรคพวกเสียงลั่น
14: ขึ้นเขาเว้ยพวกเราหนีขึ้นเขา
12: ทุกคนแม้กระทั่งในพรานผิวดำเห็นพ้องด้วยพลนำหน้าพาเพื่อนเกลือของเขาวิ่งขึ้นไปบนเขาคิงคองตามมาทันยืนอยู่ที่เชิงเขาเอื้อมมือรวบนิกรไว้ได้แต่ในจอมทะเลนสามารถดิ้นหลุดและวิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่หลายต้นพญาลิงปีนขึ้นมาบนภูเขาเสียงร้องขู่คำรามของมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วป่าการเล่นโปลิสจับขโมยเป็นไปโดยฝ่ายขโมยอกสั่นขวัญแขวนเพราะถ้าถูกจับได้ก็ต้องเสียชีวิตดังนั้นทุกคนจึงต้องวิ่งหนีอย่างเต็มฝีเท้าพรานหมึกชี้ไปทางหน้าผาอันลาดชันแห่งหนึ่งแล้วร้องตะโกนบอก
17: หนีไปทางโน้นครับพวกเราถ้าเราเลาะผ่านหน้าผาไปได้ก็หมายความว่าพวกเราปลอดภัยอย่าพยายามยิงมันเลยครับ
12: สี่สหายกับเจ้าแห้วต่างวิ่งตามนายพรานอย่างไม่คิดชีวิตนิลพัฒน์ไล่กวดกระชั้นชิดเข้ามาแล้วมันใช้มือถอนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นมาถือต่างอาวุธ ต้นไม้ต้นนั้นยาวประมาณ3วาเศษพญาลิงส่งเสียงขู่คำรามทำลายขวัญตลอดเวลาในที่สุดคณะพักสีสหายกับนายพรานและเจ้าแห้วก็เดินเรียงเดี่ยวผ่านหน้าผาแคบๆไปอีกด้านหนึ่งความสูงของหน้าผานี้สูงประมาณ50เมตรถ้าเพลียงพล้ำหล่นลงไปก็มีหวังย่นคอกับตาตุ่มมารวมกันทุกคนผ่านหน้าผาไปได้แล้วนิลพัทติดตามมาถึงหน้าผามันก็หยุดยืนด้วยความลังเลใจสักครู่หนึ่งมันก็ยกกำปั้นทุบหน้าอกตนเองเสียงสนั่นหวั่นไหวแล้วพญาลิงก็ตัดสินใจเดินผ่านทางแคบๆที่หน้าผานั้นร่างของมันใหญ่โตมากเกินไปเมื่อมันเดินมาได้ครึ่งทางเจ้าลิงยักษ์ก็ยืนโงนเงนทำท่าเหมือนจะหล่นลงไปจากหน้าผานั้นนิกรได้ทีก็ตบมือโห่ร้องกระเซ้าพญาลิงดำให้เสียขวัญ
17: เออตกแล้วเว้ยตกแน่โอ้ยตกแล้ว
12: พญาลิงเดือดดาลนิกรอย่างยิ่งที่กระเซ้ามันเพราะมันกำลังจะตกไปจากหน้าผาความโกรธทำให้มันเงื้อต้นไม้ที่มันถืออยู่ในมือขึ้นเหนือศีรษะตั้งใจจะพุ่งมาที่นิกรแต่แล้วมันก็เสียหลักผงะหงายลอยละลิ้วลงสู่เบื้องล่างสีสหายกับเจ้าแห้วและพรานหมึกต่างกระโดดโลดเต้นชัยโยโห่ร้องเสียงสนั่นทุกคนมั่นใจว่าพญาลิงดำตายแน่หน้าผานี้มีความสูงประมาณ3เท่าของลิงยักษ์ร่างของมันคงจะกระแทกกับก้อนหินเบื้องล่างเหลวแหลกแต่มันเพียงแต่สลบไปเท่านั้นเองสี่สหายพากันเดินมาที่ริมชะง่อนผาและชะโงกหน้ามองดูลิงยักษ์ด้วยความพอใจทุกคนมีสีหน้าสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกันนิกรยกมือตบหลังเสียงหวนดังป้าบยังไงเห็นฝีมือกันไหมล่ะยั่วเสียพักเดียวไอ้จ๋อโมโหร่วงลงไปเลยทาซานยิ้มแห้งๆอื้อหือตัวมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันคงกินกล้วยมื้อนึงอย่างเบาๆร้อยหวีเป็นแน่คนพูดขึ้นทันทีลงไปข้างล่างเถอะเว้ยพวกเราคุณอาท่านเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แล้วพวกลูกหาบก็ไม่รู้ว่านี้ตะเลิดเปิดเปิงไปทางไหนต่อไหนบ้างสิ้นเคราะห์กันทีทันใดนั้นเองเจ้าแห้วก็แลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าพาพวกลูกหาบเดินตรงเข้ามาที่เชิงเขาท่านเจ้าคุณตุปัดตุเป๋หน้าสงสารเจ้าแห้วร้องตะโกนลั่น
16: ยูฮูรับประทานพวกเราอยู่ทางนี้ขอรับ
12: สีสหายกับพรานหมึกและเจ้าแห้วต่างพากันลงไปจากหน้าผาทุกคนมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นแล้วพวกลูกหาบและเจ้าคุณปัจจนึกเข้ามารวมกลุ่มกันอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและพากันมองดูพญาลิงซึ่งนอนหงายเหยียดยาวอยู่ที่เชิงเขานั้นด้วยความประหวั่นพรั่นใจเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นจนฟังไม่ได้สับนิกรยิ้มให้พ่อตาของเขา
17: เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อผมสงสารเหลือเกินเมื่อแลเห็นไอ้จอมันจับคุณพ่อโยนเล่นอย่างกระตุกกระตาตัวเล็กๆ
12: เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจโล่งอก
17: เฮ้ยสิ้นเคราะห์ไปทีนึกว่าตายซะแล้วเพราะเจ้าหวนไปช่วยล่อลิงมันก็เลยโยนทิ้งเคราะห์ดีที่หล่นลงไปในพุ่มไม้ไม้ก็กระดูกออกนอกเนื้อแล้ว
12: ดร.ดิเรกเอ่ยขึ้นว่า
17: ไปดูศพมันใกล้ๆหน่อยเถอะว่าพวกเรากันจะต้องพยายามจนสุดความสามารถที่จะลำเลียงโครงกระดูกของมันเอาไปกรุงเทพให้จงได้เพื่อประโยชน์ในวิชาสัตวศาสตร์และแพทยศาสตร
12: ์พลยิ้มให้นายแพทย์หนุ่มมันเป็นเรื่องที่จะต้องโกลาหลและวุ่นวายไม่ใช่น้อยเพียงแต่โครงกระดูกของมันก็หนักหลายตัน
17: ออร่ายแต่กันจะต้องทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของนักสัตวศาสตร์ลิงยักษ์ขนาดเนี้ยคงจะมีตัวเดียวเท่านั้นในโลกนี้ถ้าหากเรากลับไปกรุงเทพและเล่าให้ใครฟังเขาจะต้องหาว่าเราโกหก
12: พูดจบด็อกเตอร์ดิเรกก็หันมาทางนายพรานชาวแอฟริกัน
17: พี่มึกพาลูกหาไปเก็บข้าวของสัมภาระของเรามารวมกันที่นี่เถอะฉันอยากจะได้กล้องถ่ายหนังก่อนอื่นเพื่อจะได้ถ่ายภาพไอ้จ๋อตัวนี้เอาไปเป็นหลักฐานการล่องป่าของเราครั้งนี้เ ได้รับประโยชน์มากมายทีเดียว
12: พรานหมึกหันไปพูดกับพรรคพวกของเขาแล้วก็พากันเดินออกไปจากที่นั้นสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเดินรวมกลุ่มตรงเข้าไปหาพญาวานรพอเข้ามาใกล้ทุกคนก็หยุดชะงักเมื่อแลเห็นนิลพัทยังเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนแขนและขาของมันได
17: ้เฮ้ยยังไม่ตายเว้ย
12: อาเสียร้องขึ้นดัง
17: ๆเร็วยิงซ้ำพวกเราช่วยกันยิงกึ๋นมันให้ทะลุแค่นี้ระยะเผาขน
12: พลหัวเราะหึ่ๆกล่าวถามเสียงหวนเบา
17: ๆกึ๋นมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู
12: ้ทาซานตอบหน้าตาเฉยด็อกเตอร์ดิเรกยกฝ่ามือผลักหน้ากิมหวนค่อนข้างแรง
17: เป็ดหรือไก่หรอกเว้ยมันถึงจะมีกึ๋นอย่ายิงมันเลยพวกเราทารุณมากกันเป็นหมอกันจะต้องมีมนุษยธรรมและศีลธรรมลิงยักษ์ตัวนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังจะตายอยู่แล้วหัวของมันแตกเป็นแผลเลือดไหลชุ่มโชกคงจะกระแทกกับก้อนหินตอนที่มันหล่นลงมาจากหน้าผากันจำเป็นจะต้องให้การรักษาพยาบาลตามสมควรบ้าแล้ว
12: เจ้าคุณปัจจนึกเอตโร
17: ช่วยให้มันฟื้นขึ้นมาฆ่าเราอย่างนั้นหรือ
12: พลกล่าวห้ามในแพทย์หนุ่มทันทีถ้าเราไม่ยิงซ้ำมันก็ปล่อยมันตามเรื่องเถอะหมออย่าไปช่วยเหลือมันเลยทำคุณแก่สัตว์ร้ายก็เหมือนกับให้ความช่วยเหลือคนพาลไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนิกรพูดเสริมขึ้นเหมือนกับเรื่องงูเห่ากับชาวนาในนิทานอีสปเคยเรียนมาแล้วตอนที่เราเป็นเด็กจำไม่ได้หรือและนิกรก็ทำเสียงยานคางเหมือนเด็กนักเรียนชั้นประถมอ่านหนังสืองูเห่าตัวหนึ่งนอนตัวแข็งอยู่บนคันนาเพราะความหนาวชาวนาคนหนึ่งเดินมาพบเข้าจึงอุ้มมันขึ้นมาเมื่องูเห่าได้รับความอบอุ่นจากตัวคนก็ค่อยแข็งแรงขึ้นแล้วงูเห่าก็กัดชาวนาคนนั้นร้องไห้จ้าก่อนจะสิ้นใจตายชาวนาได้พูดว่าทำคุณแก่สัตว์ร้ายย่อมให้โทษเช่นนี้แลหนอ คณะพักสีสหายต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันทุกคนช่วยกันคัดค้านนายแพทย์หนุ่มไม่ให้ช่วยเหลือพญาลิงแต่ด็อกเตอร์ดิเรกไม่เห็นพ้องด้วย
17: กันเป็นหมอกันต้องมีเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกันทนดูลิงตัวนี้ต่อไปไม่ได้มันกำลังบาดเจ็บสาหัสกันจะต้องช่วยมันกันรับรองว่าลิงหรือสัตว์ป่าทั้งหลายย่อมมีความกตัญญูต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อมันเสมอดีเสียกว่ามนุษย์บางคนซะอีกถ้ามันฟื้นคืนสติและถ้ามันรู้ว่าการได้ให้ความช่วยเหลือมันมันจะเป็นมิตรที่น่ารักของกันทันที
12: โดยไม่ฟังเสียงใครนายแพทย์หนุ่มผู้มีน้ำใจเปี่ยมล้นความกรุณาปราณีได้ปลดปืนเล็กยาวของเขาให้เจ้าแห้วถือไว้และเขาก็เดินเข้าไปยืนข้างๆเจ้านิลพัทตรวจดูบาดแผลที่ศีรษะมันพญาลิงร้องครางออกมาเบาๆแต่ถึงกระนั้นเสียงครางของมันก็ดังไปไกลความเอื้ออารีของด็อกเตอร์ดิเรกทำให้เจ้าคุณปัจจนึกและสามสหายกับเจ้าแห้วนึกละอายใจดังนั้นทุกคนจึงพร้อมใจกันกับนายแพทย์หนุ่มในอันที่จะช่วยรักษาพยาบาลคิงคองอีกสักครู่ใหญ่ๆพรานหมึกก็พาพวกลูกหาบแบกหามสัมภาระเดินตามกันมาเป็นทิวแถวและมารวมกำลังกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากคณะพักสีสหายเพียงเล็กน้อยด็อกเตอร์ดิเรกตะโกนสั่งให้พรานหมึกนำกล้องถ่ายภาพยนตร์และกระเป๋าล่วมยามาให้เขาโดยด่วนแล้วเขาก็พูดกับนิกร
17: กันจะช่วยเย็บบาดแผลและทำแผลให้มันแกถ่ายหน่อยได้ไหม
12: นิกรขมวดคิ้วย่น
17: ยังไม่ปวดนี่วา
12: ด็อกเตอร์ดิเรกกลืนน้ำลายเอือก
17: ไม่ใช่ถ่ายส้วมโว้ย
12: นายแพทย์หนุ่มตะโกนลั่น
17: ถ่ายหนังกันขอให้แกเป็นช่างภาพช่วยถ่ายเจ้าคิงคองตัวนี้และถ่ายพวกเราด้วยเท่าที่ขอร้องแกก็เพราะกันเห็นว่าแกเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ที่มีฝีมืออยู่ในเกณฑ์ดีคนหนึ่งถ่ายให้หน่อยได้ไหมล่ะ
12: นายจอมทะเลนอมยิ้ม
17: ได้สิเรื่องถ่ายกันถนัดนักจะให้ยืนถ่ายนั่งถ่ายหรือวิ่งถ่ายนอนถ่ายได้ทั้งนั้นรับรองว่าไม่ให้เปื้อนที่ฟิล์มแม้แต่น้อย
12: ดร.ดิเรกค้อนประหลับประเลือก
17: อยู่พูดอะไรเป็นเล่นเสมอ
12: แล้วเขาก็หันมาทางพลกับเสียงวน
17: เจ้ากอนมีนิสัยคล้ายๆกับมูฮัมหมัดยูซุปมหาดเล็กของท่านมหาราชาจันทรกุมาร
12: เสียงวนทำปากแบมาอีกแล้วพวกเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงมาจนถึงเมืองตากท่านมหาราชายังอุตส่าห์ตามมาถึงนี่นายแพทย์หนุ่มหัวเราะฮือๆล้วงกระเป๋าหยิบถุงยาเส้นออกมาบรรจุกล้องแล้วจุดสูบพ่นควันขโมงขณะนี้พญาลิงได้ฟื้นคืนสติแล้วม่านตาของมันเผยขึ้นทีละน้อยในตาของมันโตขนาดไข่ห่านมันลืมตาขึ้นและบิดตัวของมันไปมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแล้วมันก็หลับตาขมวดคิ้วนิ้วหน้าบาดแผลที่ศีรษะนั้นยาวประมาณคืบเศษดร.ดิเรกชี้แจงให้เจ้าคุณปัจจนึกทราบว่าเมื่อพญาวานรหล่นลงมาจากหน้าผาข้างบนศีรษะของมันได้ฟาดกับก้อนหินเบื้องล่างนี้อย่างเต็มแรงหน้าผานี้ความจริงสูงมากซึ่งดร.ดิเรกมั่นใจว่าสูงไม่ต่ำกว่า50เมตรเมื่อเทียบส่วนของลิงยักษ์ตัวนี้แล้วหน้าผานี้สูงเพียง3เท่าของเจ้านิลพัททหารเอกของพระรามถ้าหากว่าศีรษะของมันไม่กระแทกกับก้อนหินใหญ่มันก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายอะไรอย่างมากก็เพียงขัดยอกเล็กน้อยเท่านั้นแล้วในแพทย์หนุ่มก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาว่าเขาจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือเจ้าคิงคองตัวนี้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างพากันเดินดูร่างอันใหญ่โตมโหฬารของพญาลิงด้วยความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจยิ่งคิงคองพลิกตัวนอนตะแคงร้องครางด้วยเสียงแหบห้าวจมูกของมันเพย์พยาบตลอดเวลาใบหน้าของมันน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งขนสีดำยาวรุงรังปกคลุมไปทั่วตัวเจ้าคุณปัจจนึกจ้องมองดูหน้าพญาลิงด้วยความสนใจแล้วท่านก็กล่าวขึ้นเปรย
17: ๆเอยังไม่รู้เลยโว้ยว่าลิงตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
12: เจ้าแห้ววิ่งตืออ้อมไปทางด้านหลังของพญาลิงเขาก้มลงมองดูแล้วก็วิ่งกลับมาหาคณะพักสีสหายพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกด้วยเสียงหัวเราะ
16: รับประทานตัวผู้ขอรับผมคิดว่าถ้าเรานำลิงตัวนี้ไปกรุงเทพและนำออกแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงรับประทานเก็บเงินบำรุงกระเป๋าแล้วคงจะได้เงินหลายแสนทีเดียว
12: เจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้าเห็นพ้องด้วย
17: ความคิดของเองเข้าทีไอ้แห้วการลำเลียงไอ้จ๋อตัวนี้ไปกรุงเทพเราพอจะทำได้แต่มันจะเข้าไปในโรงเฉลิมกรุงได้ยังไงเพราะตัวมันใหญ่ราวกับภูเขาเหล่ากาเช่นนี
12: ้ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้นทันทีย
17: ังไงก็ตามถ้าหากว่าเจ้าลิงตัวนี้ยอมเป็นมิตรกับผมและพวกเราผมจะต้องใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดที่จะพาตัวมันไปกรุงเทพทั่วโลกจะต้องตื่นเต้นอย่างที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวพญาวานรตัวนี้นักวิทยาศาสตร์และนักสัตวศาสตร์ตลอดจนนายแพทย์จากประเทศต่างๆคงจะหลั่งไหลมาเมืองไทยเพื่อชมไอ้จ๋อตัวนี้ซึ่งไม่มีใครคาดหมายว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์สมัยล้านปีจะยังมีชีวิตอยู่ในผืนแผ่นดินตอนหนึ่งแห่งราชอาณาจักรไทย
12: ครั้นแล้วคณะพักสีสหายก็ปรึกษาหารือกันที่จะนำลิงยักษ์ตัวนี้ไปกรุงเทพพลพัชราพรให้ความเห็นว่าควรจะนำมันไปทางน้ำต่อแพขนาดใหญ่ขึ้นให้พญาลิงนั่งไปบนแพและล่องไปตามสายน้ำจากจังหวัดตากจนกระทั่งถึงนครหลวงนิกรให้ความเห็นว่าควรจะบรรทุกเครื่องบินเดินทางกลับกรุงเทพแต่ความเห็นของนิกรใช้ไม่ได้เพราะลิงตัวนี้ใหญ่โตกว่าเครื่องบินมากมาย
18: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำ สามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
4: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติวิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
5: สวัสดีครับทักทายคุณฟังนะฮะทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับธีมของรายการที่ชื่อว่า10 Best Kelly Clarkson Songs of All Time นะฮะ10เพลงของ Kelly Clarkson มีเพลงอะไรบ้างที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันเลยนะครับเพลงแรกเพลงที่2ไม่เรียงตามลำดับดีกว่าเอาเป็นว่า10เพลงนี้เนี่ยจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมจะไม่ได้เปิดให้คุณฟังเพราะว่าผมเช็คไฟล์แล้วมันมีปัญหาดันเป็นเพลงที่ทำสถิติตายอันดับได้เร็วที่สุดด้วยนะฮะคือมี2เพลงที่ทำสถิติตายอันดับจากอันดับรั้งท้ายขึ้นไปอันดับ1ในเวลาอันรวดเร็วเพลงแรกที่ทำได้คือ A Moment Like This นะครับเป็นซิงเกิลที่ถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลแรกๆของ Kelly Clarkson นะครับตอนนั้นอยู่อันดับ52ก้าวกระโดดครั้งใหญ่สุดขึ้นไปติดอันดับ1ได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับทำสถิติอันยอดเยี่ยมให้เกิดขึ้นกับวงการเพลงแต่ถัดมาอีก7ปีคือปี2009ก็มีอีกเพลงหนึ่งที่มาทำลายสถิตินั่นคือเพลง My Life Would Suck Without You นะฮะจากอัลบั้มชุดที่4ของ Kelly Clarksonไต่อันดับจาก97ขึ้นไปอันดับ1เลยนะครับพรวดเดียวพรวดขึ้นไปเลยนะฮะถือเป็นซิงเกิลที่ก้าวกระโดดได้สูงสุดก็ว่าได้มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้นะครับมาพูดถึง Kelly Clarkson กันต่อก่อนที่จะไปพูดถึง9เพลงที่ผมจะเปิดในค่ำคืนนี้นะครับ Kelly Clarkson เป็นใครเธอเ คือผู้ที่ขออภัยคือผู้ที่ชนะการประกวด American Idol ซีซั่นแรกในปี2002โดยเธอคว้ารางวัลล้านเหรียญจากการเซ็นสัญญากับค่ายเพลง RCA ซิงเกิลแรกของเธอก็คือ A Moment Like This นะครับแต่อันดับจาก52ขึ้นอันดับ1อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็มีอัลบั้มชุดที่2คือ Breakaway อัลบั้มชุดนี้ถือว่าเป็นอัลบั้มที่สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ให้เธอนะครับโดยคว้ารางวัลแกรมมี่2สาขาด้วยกันนะครับคือ Best Female Pop Vocal Performance กับ Best Pop Vocal Album นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีซิงเกิลหลายเพลงที่โด่งดังตามมานะครับไม่ว่าจะเป็น Because of You My Life Would Suck Without You ซึ่งเป็นคนนี้คลิกคลักสั้นเนี่ยยังมีหนังสือสำหรับเด็กนะฮะเธอได้ตีพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมา2เล่มชื่อว่า River Rose and the Magical Lullaby นะครับออกมาวางขายช่วงตุลาคมปี2016ส่วนอีกเล่มหนึ่งก็ River Rose and the Magical Christmas นะครับเปลี่ยนจากLullabyเป็นคริสต์มาสไปนะฮะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมปี2017นะครับเรื่องราวของผู้หญิงวัย42ปีคนนี้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นผู้ชนะการประกวด American Idol คนแรกที่มีเพลงฮิตติดท็อป10หลายเพลงเธอเป็นนักร้องที่ถือเป็นป๊อปสตาร์ในช่วงยุคมิเลเนียมเลยก็ว่าได้นะครับก็คือตั้งแต่เข้าสู่ยุคมิเลเนียมคือปี2000ขึ้นไปเนี่ยปี 2002-2003 เนี่ยชื่อของเคลลี่คลาร์กสันเริ่มเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในตอนนั้นนะครับมาว่ากันถึงก่อนที่จะเข้าสู่การประกวด American Idol กันก่อนนะฮะตอนนั้นเนี่ยเคลลี่คลาร์กสันก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กเหมือนเด็กทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกทางกันตอนเธออายุ6ขวบเธอมาจากเมืองฟอร์ตเวิร์ธในรัฐเท็กซัสนะครับเกิดวันที่24เมษายนปี1982นับตัวเลขแล้วตอนนี้ก็อายุ42แล้วนะครับระหว่างเรียนมัธยมเนี่ยคลาร์กสันได้ฉายแววนิดหน่อยนะฮะคือรู้ตัวเองว่าชอบที่จะร้องเพลงชอบที่จะแสดงออก อะไรต่างๆนานาก็เลยเอาตัวเองเข้าไปในงานประกวดเยอะแยะของโรงเรียนนะฮะตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอหันมาเอาจริงเอาจังกับการร้องเพลงเพราะว่าเชื่อว่าน้ำเสียงและความสามารถของเธอนั้นจะไปถึงฝั่งฝันที่เธอตั้งใจไว้นะครับพอมาถึงช่วงที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ตั้งใจว่าไม่ไปต่อดีกว่าขอหยุดแค่จบชั้นมัธยมแล้วก็เลือกเดินตามความฝันของตัวเองโดยไปทำงานตามที่ต่างๆเพื่อเก็บสตังค์ทำเดโมส่งให้กับค่ายเพลงฟังนะฮะว่าแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องไปถึงความฝันที่ตัวเองคิดไว้ให้จงได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายถึงขนาดนั้นนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เคลลี่คลาร์กสันเนี่ยถอดใจเหมือนกันก็คืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่ไฟไหม้โอ้โหเข้าของเนี่ยเสียหายหมดเลยนะฮะเรียกว่าต้องเริ่มต้นใหม่เลยเธอก็เลยไปใช้ชีวิตด้วยการทำงานตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายมีอะไรก็ทำไปหมดอยู่ในร้านขายยาก็ทำเป็นพนักงานสวนสัตว์ก็ทำการตลาดทางโทรศัพท์ก็ทำนะฮะรวมถึงเป็นเด็กเสิร์ฟในไนท์คลับก็ทำมาแล้วทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เธออยากทำเพื่อเก็บหอมรอมริบเก็บเงินให้ได้แล้วก็ยังไม่ทิ้งความฝันคือไปทำเดโมเสนอให้กับค่ายเพลงต่างๆแต่แล้วมันก็ยากนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยเธอมาอยู่ LA ต้องกลับไปเท็กซัสพอช่วงอยู่เท็กซัสเนี่ยมีเพื่อนมาบอกว่าลองไปสมัครประกวดรายการนี้สิเป็นรายการใหม่ที่กำลังจะฟอร์มขึ้นมาทางทีวีนั่นก็คือรายการ American Idol นะครับแล้วเธอก็ไปสมัครเข้าประกวดตอนนั้นเนี่ยกรรมการฝีปากกล้าในรายการก็มีไซมอนโคเวลนะฮะมีพอล่าอับดุลแล้วก็มีแรนดี้แจ็กสันทั้งหมดเนี่ยพร้อมใจกันพยักหน้าให้เธอผ่านเข้ารอบออดิชั่นนะครับเพราะว่ากรรมการเล็งเห็นถึงความสามารถแล้วก็ทักษะที่น่าจะไปต่อได้สำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วคาริคัคสันในวัย20ปีก็ไม่ทำให้โอกาสที่เธอมีหลุดหายไปนะฮะเธอก็ผ่านเข้าสู่รอบลึกๆท้ายสุดเธอก็เป็นผู้ชนะคนแรกของรายการ American Idol

ือเป็นซิงเกิลแจ้งเกิดให้กับ Kelly Clarkson เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ A Moment Like This นะฮะซิงเกิลนี้เปิดตัวหรือว่าเดบิวต์หลังจากที่เธอชนะการประกวด American Idol นะครับจนได้รับสมญานามว่าเป็นThe Original American Idol นั่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ Kelly Clarkson นะฮะหลังจากนั้นหลังจากปูทางด้วยซิงเกิลนี้เธอก็มีอัลบั้มชุดแรกออกตามมาเลยนะครับปล่อยออกมาตอนนั้นในปี2003ชื่ออัลบั้ม Thankful นะฮะอัลบั้มแรกในชีวิตอัลบั้มนี้ก็ทะยานขึ้นสู่อันดับ1ในชาร์ตอัลบั้มทันทีนะครับแล้วก็มีซิงเกิลที่ติดชาร์ตในท็อป5รวม5ประเทศอย่างเพลง Miss Independent ด้วยนะครับซิงเกิลนี้ขายได้กว่า3ล้านแผ่นทั่วโลกฟัง Miss Independent กันเลยครับ

หลังเดบิวต์เข้าสู่วงการเพลงนะฮะในช่วงปี2003เป็นจุดเริ่มต้นจากอัลบั้ม Thankful กราฟความสำเร็จของเคลลี่คลาร์กสันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเธอมีอัลบั้มเต็มออกมาแล้วทั้งหมด7ชุดนะฮะก็มีบทเพลงฮิตมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Since You've Been Gone Break Away Because of You My Life Would Suck Without You Stronger What Doesn't Kill Yourรวมถึงเธอคว้ารางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Grammy Awards American Music Awards หรือว่า MTV Video Music Awards นะฮะนอกจากนี้เธอก็ยังมีผลงานทางด้านการแสดงนะฮะอย่างภาพยนตร์เรื่อง Issue 101นะครับที่ออกฉายในปี2002 From Justin to Kelly นะครับออกมาฉายในปี2003 Ugly Dolls นะฮะออกมาฉายในปี2019ส่วนในวงการทีวีเธอก็เข้าสู่การเป็นโค้ชของรายการประกวดร้องเพลงอีกรายการหนึ่งชื่อ The Voice นะครับซีซั่นที่14 15 16 17ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่เธอรับหน้าที่หรือรับบทบาทในการเป็นพิธีกรคือรายการของเธอเองเนื่องจากเธอเป็นคนที่ชอบที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนชอบที่จะเล่นเกมมีบุคลิกมีความเป็นนักพูดนะฮะแล้วก็มีความตลกโปกฮาอยู่ในตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะฮะมีอยู่ในตัวของเคลลี่คลาร์กสันและที่สำคัญเธอชอบค้นหาวิธีที่ช่วยเหลือหรือตอบแทนชุมชนและองค์กรนะฮะก็เลยทำให้เธอได้ทำรายการทอล์คโชว์ของตัวเองที่ชื่อว่า The Kelly Clarkson Show นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไปเล่นละครซิทคอมไปเล่นซีรีส์อีกหลายๆเรื่องนะครับมีส่วนร่วมกับรายการทีวีอื่นๆอีกหลายรายการเลยนะครับบทบาทของเคลลี่คลาร์กสันนอกจากเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วเรายังเห็นว่าเธอยังมีความสามารถมีความเก่งกาจในหลายๆด้านเลยนะฮะมาฟังเพลงอีก1เพลงที่อยู่ในลิสต์9เพลงที่ผมเลือกฝากคุณคืนนี้ครับนี่คือ Since You've Been Gone

อัลบั้มที่2ของ Kelly Clarkson นะครับขอไปลิ้นพันกันอัลบั้มชุดที่2ของ Kelly Clarkson นะฮะเพลงนี้ Kelly Clarkson เกือบจะไม่ได้ร้องแล้วเพราะว่าคนเขียนคือ Max Martin กับ Lucas หรือว่า Dr. Luke นะฮะเขาเขียนเพลงนี้โดยที่ตั้งใจจะเอาไปให้กับใครนะ Pinkนะฮะพิงค์เป็นคนร้องแต่พิงค์ปฏิเสธแล้วก็พอพิงค์ปฏิเสธแล้วเนี่ยก็ไปให้กับเฮเลอรี่ดัฟร้องนะฮะแต่ว่าเฮเลอรี่ดัฟเธอก็ตอบปฏิเสธมาเหมือนกันจนคลีฟเดวิดนะฮะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเคลลี่คลาร์กสันเนี่ยไปบอกกับคนต่างว่าเอามานี่เอามาให้กับนักร้องที่ฉันกำลังปั้นอยู่เนี่ยให้เธอร้องเถอะพอเคลลี่คลาร์กสันได้ยินไม่ใช่ได้ยินเห็นเนื้อร้องแล้วเธอก็ไปเติมแต่งเสียงกีตาร์ไปเพิ่มเสียงกลองให้มันหนักกว่าเดิมนิดนึงมันก็เลยออกมาอย่างที่เราได้ฟังกันนะครับเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยเป็นการเขียนถึงมุมมองของผู้หญิงที่เธอแสดงความรู้สึกโล่งใจกับการสิ้นสุดของความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากของเธอนะฮะอีกหนึ่งเพลงจากอัลบั้ม Break Away นี่คือ Behind These Hazel Eyes

Behind This Has Her Eyes นะฮะอัลบั้มที่ออกมาในช่วงปี2005นะครับคืนนี้2ทวิตกับธีมที่ชื่อว่า10 Best Kelly Clarkson Songs of All Time นะครับข้อมูลจาก singlesroom.com ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 106นะฮะถ้าอยู่บนรถแล้วก็คลื่นอาจจะไม่ชัดนะฮะก็ไปฟังทางเว็บไซต์นี้ได้ครับ searchgroup.co นะครับฟังออนไลน์กันได้ทั่วประเทศเลยนะฮะเพลงต่อไปเป็นเพลงชื่อ Stronger อัลบั้มชุดนี้เนี่ยอยู่ในยุคที่Kelly Clarkson เริ่มเติบโตเริ่มแข็งแรงเริ่มเรียนรู้ชีวิตเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่ประกวด American Idol เป็นผู้ชนะคนแรกตอนนั้นเธออายุแค่20เท่านั้นเองนะฮะพอผ่านมา10ปีก็30แล้วนะครับอัลบั้ม Stronger เนี่ยอัลบั้มที่มีเพลง Stronger เนี่ยก็เราจะเห็นถึงความเติบโตของการทำดนตรีของการแต่งเพลงจากผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ

นที่2ที่เป็น Title Track คือเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มนะฮะ Stronger อัลบั้มชุดที่5เดิมคือเพลง What Doesn't Kill You นะครับหรือว่า Stronger นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะว่ามันทำให้เคลลี่คลาร์กสันนั้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งใน Billboard Hot 100 Chart เป็นเพลงที่3ต่อจาก A Moment Like This ในปี2002ต่อจาก My Life Would Suck Without You ในปี2009แล้วก็เพลงนี้เนี่ยยังครองอันดับหนึ่งในชาร์ต Billboard อีกถึง15ชาร์ตด้วยกันนะครับนี่คือความสำเร็จของเพลง Stronger จาก Kelly Clarkson นะฮะย้อนกลับไปงานชุดที่2มีเพลงหนึ่งผมชอบมากผมรู้จักเคลลี่คลาร์กสันยอมรับตรงๆเลยว่าตอนฟังเพลงนี้แหละพอฟังปุ๊บก็ไปเซิร์ชดูว่าเธอคือใครเธอมาจากไหนกันนะเรามาฟังเพลงที่ผมชอบเพลงนี้กันดูครับ

พลงซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง The Princess Diaries ภาค2นะครับ Princess Diaries 2 Royal Engagement นะฮะแล้วก็ไปอยู่ในอัลบั้ม Breakaway ด้วยจริงๆเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อ Breakaway ชื่อเดียวกับเพลงหรอกเป็นเพราะว่าพอไปประกอบหนังเรื่อง The Princess Diaries ภาค2แล้วเนี่ยมันได้รับความนิยมเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังก็เลยอ่ะเอามาไว้ในชุด Breakaway เลยก็ได้แล้วก็ตั้งชื่อเป็น Title Track อัลบั้มก็ได้เพลงนี้แต่งโดย Matthew Gerard Bridges Bennett นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือ Avril Lavigne Avril แต่งเพลงนี้ด้วยนะครับเพิ่งทราบเหมือนกันมาฟังอีกเพลงหนึ่งที่เป็น Title Track เหมือนกันนะครับเพลงนี้ชื่อ Piece by Piece

0: great
1: เพลงที่ว่ากันว่าเป็นภาคต่อของ Because of You สำหรับ Piece by Piece
0: Piece by Piece
1: คริคัสซันเขียนเพลงนี้ร่วมกับนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจเนฟเฟอร์กอดูโน่นะครับแล้วก็โปรดิวซ์โดยเกรกเคอร์สตินนะครับตัวเจเนฟเฟอร์กอดูโน่เนี่ยก็มาช่วยปรับแต่งบางส่วนของเพลงแต่เนื้อร้องส่วนใหญ่เนี่ยคลิคาร์สันเป็นคนเขียนนะครับเธอเขียนเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของตัวเธอเองเธอเขียนเรื่องของมุมมองบุคคลหนึ่งเธอได้พูดถึงคุณพ่อของเธอนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นรายการว่าวัยเด็กเนี่ยเธอเจอกับครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่แยกทางกันตอนอายุ6ขวบแต่พอโตขึ้นเธอมีครอบครัวมีสามีมีลูก2คนแต่ก็ต้องเลิกกับสามีนะครับต้องเลิกกับสามีที่ชื่อแบรนดอนแบ็กสต็อกสามีคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของผู้จัดการของเธอนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนลูกเลี้ยงของรีบ้าแม็กเอนไตด้วยนะครับนักร้องคันทรีทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนเป็นลูกสาวในเพลงนี้เนี่ยได้เขียนถึงชีวิตของครอบครัวได้เขียนถึงเรื่องของมุมมองของเธอที่มีต่อความเป็นพ่อแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ขอให้ยังคงเชื่อมต่อความสัมพันธ์ในฐานะพ่อในฐานะพ่อของลูกและในฐานะสามีอดีตสามีนะฮะที่เคยมีความรู้สึกดีต่อกันนะครับแล้วก็ต้องสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งลูกของเรานะฮะนี่คือเรื่องราวของ Peace by Peace ในเพลงที่เพิ่งจบลงไปนะครับ This is my heartbeat song and เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Peace by Peace เหมือนกันชื่อเพลง Heartbeat Song

Heartbeat 2นะฮะออกมาปี2015อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่7นะฮะที่ชื่อว่า Piece by Piece นะครับเพลงนี้เนี่ยมีนักวิจารณ์บอกว่าทำนองของเพลงมีความคล้ายคลึงกันมากกับซิงเกิลที่ชื่อว่า The Middle ของ Jimmy Eat World ที่ออกมาในปี2001ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเพลง The Middle ของ Jimmy Eat World นั้นเป็นยังไงผมก็เลยไปเซิร์ชดูในนี้ครับSpotify ลองฟังดูนะว่าเหมือนกันหรือเปล่ากับ Heartbeat 2 Heartbeat 2เมื่อสักครู่

เออก็มีส่วนเนาะคล้ายๆกันฮะตอนนี้ดูเวลาแล้ว 3:52 นเพลงต่อไปเนี่ยผมตั้งไว้แล้วนะครับเป็นเพลงที่อีกหนึ่งเพลงของ Kelly Clarkson ที่คืนนี้ไม่เปิดไม่ได้เป็นเพลงที่ผมชื่นชอบอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันชื่อเพลง Because of You นะครับปิดท้ายรายการค่ำคืนนี้ด้วยเพลงนี้ของ Kelly Clarkson ละกันนะครับ Because of You เป็นเพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงของ Kelly Clarkson ออกมาในปี2005นี้อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Breakaway เหมือนกันใช่ไหมฮะถามใครอ่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับขออภัยด้วยเพลงใช่ Because of You เพลงนี้ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้เลยนะครับหวังว่าคงจะนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติวิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย์
2: พี่ตุ๊กครับ
1: ค่ะ
2: เวลาคนเราสูงวัยขึ้นเนี่ย
1: จ้ะ
2: มีโอกาสที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว
1: ใช่ถูกต
2: ้
1: อง
2: อาจจะ
1: สมดุลจะไม่ค่อยดี
2: ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนบ้านหมุนเข้าไฟแนนซ
1: ์เอ้ยไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวบ้านหมุนนี่ยืนทรงตัวไม่ได
2: ้งงเงยซึ่งมีปัญหาอาจจะนำไปสู่การหกล้ม
1: ถูกต้อง
2: โอ้ยหนักเลยครับ
1: ใช่เดี๋ยวก็กระดูกกระเดี่ยวหัก
2: ใช่ฮะหรือแม้มีปัญหาเรื่องการไม่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได
1: ้ใช่เราเคยคุยกับคุณหมอทิ้งแล้วว่าถ้าหูไม่ดีมันไปถึงสมอง
2: ถูกต้องวันนี้โชคดีครับเรามีนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องการทรงตัวมาน ี่โชคดีนะ
1: ดีมากเลยเดี๋ยวไว้คุยกันช่วงหลังนะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์ชอบทานปลาไหม
2: บ้างครับ
1: อ๋อเหรอจริงๆแล้วปลาเนี่ยวัยเราอย่างเราเนี่ยควรจะทานปลาเป็นโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น
2: ๆ
1: เพราะปลาย่อยง่ายปลาย่อยง่ายแล้วก็อย่างปลาย่างปลานึ่งปลาอะไรพวกเนี้ยทานดีมากแต่ว่าพี่อ่ะชอบทานปลาทะเลมากกว่าปลาน้ำจืด
2: ฮะ
1: เพราะพี่ขี้เหม็นคาวไงเออแต่ตอนนี้สงสัยจะต้องหันมาทานปลาน้ำจืดบ้างละเพราะทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เนี่ยเขาได้ออกมายอมรับว่าจากผลวิจัยนะคะเขาพบว่าปลานิลของไทยเราเนี่ยแหละมีโปรตีนสูงมาก
2: ๆ
1: อย่างปลานิล100กรัมเนี่ยนะคะม
2: ี
1: โปรตีนสูงถึง26กรัมเลยนะเยอะมากนะให้พลังงานต่ำด้วยนะคะแล้วก็มีไขมันต่ำเพียงแค่3กรัมเท่านั้นเองแถมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไขมันดีด้วยและในปลานิลก็ยังมีสารอาหารที่สำคัญอีกเยอะมากเลยช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังด้วยถ้าเราทานปลานิลเป็นประจำเนี่ยนะคะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเพราะว่าปลานิลเนี่ยให้โปรตีนสูงอิ่มนานช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลLDL ตัวไม่ดีแล้วก็ช่วยควบคุมความดันด้วยช่วยป้องกันกระดูกพรุนจนตอนนี้ปลานิลได้รับการยอมรับแล้วก็ยกย่องให้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดจากไทยไปแล้วปลานิลบ้านเรานี่แหละค่ะหาซื้อได้ง่ายๆมีขายทั่วไปแถมราคาก็ไม่แพงด้วยเพราะฉะนั้นหันมาทานปลานิลกันให้เยอะๆนะคะ
2: เที่ยวทั่วไทยของผมนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานพุทธศิลป์นะซึ่งเป็นพญานาคถึง4ตระกูลด้วยกันที่จังหวัดพิษณุโลกเชิญชมได้เลยครับ
3: เที่ยวทั่วไทยวันนี้ชวนมาเช็คอินพิกัดอันซีนน้องใหม่กันที่บ้านประตั้งอยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะมาที่นี่แนะนำให้ล่องเรือชมแสงแรกยามเช้าพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำชมยอขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายสวยงามล่องเรือต่อไปอีกนิดจะพบกับความแปลกตาของนาข้าวกลางทะเลสาบหนึ่งเดียวในไทยและไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการนั่งเรือไปชมทุ่งหญ้าแหลมดินทุ่งหญ้าริมทะเลสาบสงขลาและทะเลน้อยที่เราจะได้ชมวิถีฝูงควายน้ำออกหากินแถมยังมีเกาะเล็กๆกลางน้ำให้เดินเก็บภาพถ่ายสวยๆอีกด้วยบรรยากาศหิวใจขนาดนี้ต้องรีบมาเช็คอินกันที่พัทลุงให้ได้นะคะส่วนพิกัดนี้สายมูสายเที่ยวต้องไม่พลาดปักหมุดกันที่วัดตาลสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะแหล่งรวมงานพุทธศิลป์ปูนปั้นสุดอลังการไฮไลท์คือความสวยงามของพญานาคสี่ตระกูลงานปั้นลอยตัว3มิติขนาดใหญ่ที่โดดเด่นอยู่รอบพระอุโบสถบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ถ่ายรูปมุมไหนก็ปังค่ะมาแล้วต้องมากราบขอพรหลวงพ่อดำนาคปรกอายุเก่าแก่กว่า100ปีสวยงามแปลกตาขนาดนี้ต้องมาเช็คอินให้ได้นะคะส่วนคราวนี้พาไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่สุดอันซีนนี่คือประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างหน้ากากผีตะโขนมาผสมผสานกับงานวิศวกรรมได้อย่างลงตัวและไฮไลท์คือการขึ้นไปชมวิวชั้นบนลมพัดเย็นสบายมองเห็นประตูระบายน้ำได้ชัดเจนเลยแหละค่ะใครมีแผนมาเที่ยวเชียงคานแวะมาชมความอลังการด้วยตาตัวเองรับรองว่าเมืองเลยยังมีดีอีกเพียบปิดท้ายวันนี้ชวนไปเที่ยวกันที่ภูโคลนจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเลยว่าที่นี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นหนึ่งใน3แหล่งโคลนธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลก ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแบบจัดเต็มเลยเลยค่ะไฮไลท์ฟินสุดๆต้องจัดแพ็กเกจพ่อโคลนธรรมชาติที่บอกเลยว่าธรรมชาติเน้นๆแถมพ่อช่ำๆจัดเต็มได้ทั้งตัวส่วนใครสายชิลที่มีเวลาน้อยที่นี่เขาก็มีบริการพอกหน้าขัดหน้าให้ผิวได้ผ่อนคลายในราคาสบายกระเป๋าวันหยุดนี้ใครเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแวะมาสัมผัสโคลนระดับโลกที่ภูโคลนกันนะคะ
1: นี่พี่ไปพอกมาแล้วภูโคลนผิวผ่องเป็นยองใหญ่พอกหน้าด้วยสบายดี
2: เราต้องล้างออกไหมครับ
1: ล้างสิดำปีแขกรับเชิญของเรามาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงณัฐตะวันอุทุมพฤกษ์พรหรือคุณหมอปิ่นค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับหมอปิ่นครับเจอกันอีกแล้วคราวนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเทเลรีแฮบ DSS กันคือโครงการอะไรครับ
4: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เลยเวลาบอกว่าเวียนหัวก็จะบอกว่าเป็นโรคคนแก่เวียนหัวไม่หายสักทีแต่จริงๆแล้วอะค่ะเวียนหัวเนี่ยมันเป็นแค่อาการสำคัญคือเราต้องหาให้ได้ว่าเขาเป็นโรคอะไร
1: เวียนหัวมาจากอะไร
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เลย 80%มาจากหูอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหินปูนในหูหลุดหรือว่ามีเส้นประสาทหูอักเสบอย่างเงี้ยค่ะพอเราเจอปุ๊บว่าเป็นสาเหตุอะไรปุ๊บก็จะมีการกายภาพบำบัดแล้วก็ทานยาร่วมกันกับการประเมินจากคุณหมอนะคะทีเนี้ยหลายๆครั้งเลยเนี่ยหมอก็จะบอกว่าเอาล่ะไปออกกำลังกายกระตุ้นน้ำในหูแบบนี้ที่บ้านนะมีโบชัวร์ให้เนาะต้องหันกระตุ้นอย่างนี้ต้องหันนี้ก็จะไม่เหมือนกับการออกกำลังที่หลายคนเข้าใจกันว่าต้องยืดแขนยืดขาให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะการออกกำลังกระตุ้นน้ำในหูเนี่ยคือจะต้องเป็นการหันที่ถูกจังหวะด้วยแล้วก็ความเร็วความแรงที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นน้ำในหูให้เขากลับมาทรงตัวได้ดีทีเนี้ย
2: มีน้ำด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะก็เกิดอาการเวียนหัวได้ทีเนี้ยความยากก็คือ
1: ทำไมมันถึงไม่เท่ากันได้คะคุณหมอ
4: จริงจริงเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยบางคนกินเค็มเยอะอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะหรือว่าพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ความเครียดอะไรต่างๆทำให้โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเขาเป็นมากขึ้นได
1: ้
4: หรืออย่างของบางคนเนี่ยหินปูนในหูหลุดก็มีได้ทั้งจากความเสื่อมตามอายุหรือบางคนมีไปหัวกระแทกหกล้มอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ยเห็นทรงตัวเขาก็หลุดออกมาเวลามาเจอคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็จะประเมินว่าต้องทำกายภาพบำบัดยังไงถึงจะได้ผลดีกายภาพบำบัดบางอย่างอะค่ะหมอก็ทำให้ที่โรงพยาบาลได้เลยหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนปุ๊บหายเวียนแต่บางอย่างหมอก็จะต้องเป็นโปรแกรมให้กลับไปทำที่บ้านอันเนี้ยยากแล้วค่ะก็จะบอกว่ามองจุดนะหันซ้ายหันขวาด้วยความเร็วความแรงเท่านี้โอ้ถ้าทำอ่ะจริงๆแล้วถ้าจะทำให้ถูกยากมากค่ะก็เลยมีตัวเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา
1: อันนี้เรียกอะไรนะคะ
4: เป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นน้ำในหูผ่านระบบการแพทย์ทางไกลค่ะก็คือเทเลรีแฮบิลิเทชันพอใส่แว่นขึ้นมาจะมีภาพขึ้นเลยในภาพในจอเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าให้หันซ้ายหันขวาหรือให้ทำอะไรยังไงต่างๆได
1: ้มีคุณหมออยู่ในน
4: ี้ใช่ใช่ค่ะ
1: มีคุณหมออยู่
4: ใช่ในนี้ปุ๊บก็จะมีภาพขึ้นว่าให้หันให้ทำยังไงต่างๆนะคะทีนี้พอคนไข้ทำปุ๊บมีเซ็นเซอร์เยอะแยะเลยติดแขนติดขาติดตามตัวหมดเลยเซ็นเซอร์ทั้งหมดส่งสัญญาณกลับมาที่โรงพยาบาลว่าเขาทำถูกไหมได้ทำหรือเปล่าถ้าขี้เกียจไม่ยอมทำทีมนักกายภาพตรงบ้านโทรไปอันนี้ก็จะรวมเอาข้อดีของการออกกำลังกายที่บ้านที่เขาได้ออกทุกวันรวมกับการออกกำลังกายที่โรงพยาบาลคือมีคนช่วยดูแลค่ะอันนี้ก็น่าจะทำให้การออกกำลังกายลดเวียนหัวกระตุ้นน้ำในหูของคนไข้เนี่ยเขาทำได้แบบเต็มประสิทธิภาพ
1: แล้วมันได้ผลดีแค่ไหนคะ
4: ค่ะตอนนี้ของเราเนี่ยก็คืออยู่ในโครงการวิจัยเราได้รับทุนร่วมกับทางยุโรปนะคะตัวโครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ล้านยูโรก็เป็นหลายร้อยล้านบาทค่ะอันนี้ก็เพิ่งมีการจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการไปนะคะคนไข้ที่เขาได้ประโยชน์ว่าโอ้เขาหายเวียนหัวเลยก็มาร่วมแชร์ประสบการณ
1: ์อันนี้เฉพาะน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอคะ
4: มาจริงๆได้หลายโรคเลยค่ะตัวเส้นประสาทหูอักเสบก็ได้ตัวน้ำในหูที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยในตัวโครงการของเรานะคะก็ของอาจารย์เองเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการในไทยนะคะแต่ว่าก็มีทีมอาจารย์แพทย์ท่านอื่นๆร่วมด้วยก็คือมีทั้งคุณหมอที่เฉพาะทางในด้านเกี่ยวกับสโตรกคนไข้อัมพาตก็มีใช้ได้เหมือนกันคุณหมอที่เฉพาะทางเกี่ยวกับด้านสมองเสื่อมระยะต้นเนี่ยค่ะคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมบางท่านเขาก็มีเริ่มทรงตัวเสียการทรงตัวไปก็สามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้เหมือนกันคุณหมอกายภาพบำบัดก็สามารถใช้ได้คือหลายๆคนเนี่ยเวลามาหาหมอบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเวียนหัวเป็นโรคคนแก่โรคสูงอายุหมอบอกไม่ใช่มันไม่มีนะ
1: ไม่ใช
4: ่เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้แปลว่าสูงอายุแล้วเราจะต้องเวียนหัว
1: มันต้องมีสาเหตุ
4: มันต้องมีสาเหตุใช่ค่ะ
2: ทำไมสูงอายุแบบหูแบบ ไม่ค่อยได้ยินครับหูตึงเลย
4: อันนั้นก็คือประสาทหูเขาเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น
2: หินปูนหลุดไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่แล้วคือเกิดจากตัวเส้นประสาทเขาโดนทำลายจากอาจจะจากอายุที่มากขึ้นด้วยหรือว่าเจอเสียงดังอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำให้เขามีประสาทหูเนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆซึ่งคนไข้ที่มีภาวะหูตึงเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวค่อนข้างเยอะด้วย
1: แล้วมีเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยนะที่คุณหมอเคยมาออกครั้งนึงจำได้ไหมเพราะฉะนั้นใครที่แบบเริ่มหูตึงให้ไปใส่เครื่องช่วยฟังใช่ไหมคะ
4: จะได้ช่วยกระตุ้นการได้ยินให้กลับ
1: ช่วยกระตุ้นสมองคุณหมอค่าใช้จ่ายเป็นไงคะ
4: เนื่องด้วยของเราเนี่ยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากทางยุโรปนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางจุฬาของเราเนี่ยก็คือใช้ฟรี
1: โอ้ดีจังเลย
2: สนใจสักชุดไหม
4: ทีมนักวิจัยเนี่ยไปติดตั้งเครื่องให้ที่บ้านฟรีใช้ฟรีหมดเลยค่ะอันนี้ก็ตัวงานแถลงข่าวของเราก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเวียนหัวมาร่วมให้ความรู้
1: คุณหมอคะมีคำถามนอกเรื่องหนึ่งเคยเอาข่าวเมืองนอกมาเขาบอกว่าการที่เรามีผมในหูสามารถทำให้เราไอไม่หยุดไอโดยหาสาเหตุไม่เจอได
4: ้จริงค่ะอันเนี้ยจริงใช่
1: ผมมันเข้าไปอยู่ในหูได้ยังไง
4: ตั้งแต่เอาเรื่องว่าสมมุติว่าเรามีอะไรก็ตามระคายเคืองอยู่ในหูเนี่ยนะคะทำให้เรามีอาการไอได้จริงๆเลยก็คือเพราะว่าจริงๆเนี่ยข้างในช่องรูหูค่ะมันมีเส้นประสาทเรียกว่าวากัสเนิร์ฟซึ่งเขาเชื่อมต่อกับตัวระบบการไอเลยค่ะเพราะงั้นเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยหมอดูดขี้หูให้คนไข้เนี่ยค่ะทำความสะอาดหูหรือว่าดูดขี้หูเนี่ยคนไข้ก็จะไอเยอะ
1: ไปโดน
4: เป็นได้
1: ไปโดนเส้นประสาท
4: ตัวเส้นประสาทที่รับรู้จากผิวหนังรอบช่องรูหูข้างในรูหูอะค่ะเขาเป็นเส้นประสาทเดียวกันกับที่กระตุ้นการไอได้เพราะงั้นเวลาบางทีไปทำความสะอาดหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคนไข้ไอได้อยู่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือผมเข้าไปอยู่ในหูได้ยังไงจริงๆต้องเริ่มจากว่าข้างในช่องรูหูเนี่ยเขามีผิวก็เหมือนผิวของเราเขาก็จะ
1: มีขน
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะขนมันยาวได้
4: บางคนขนเยอะมากอย่างเงี้ยก็ได้ก็ซึ่งจริงแล้วว่าค่ะขนที่อยู่ด้านนอกรูหูเนี่ยข้อดีของเขาก็คือป้องกันพวกแมลงหรือตัวอะไรที่จะเข้าไปแต่ของบางคนเนี่ยเยอะมากเขาก็เข้าไปอยู่ข้างในได้หรือบางคนไปตัดผม
1: แล้วผมเข้าไป
4: ก็ได้ใช่ค่ะซึ่งคนไข้บางคนก็จะให้เหมือนความรู้สึกว่าคันอยู่ข้างในหูหรือบางคนบอกว่าได้ยินเสียงตึกๆตอนหันเพราะว่าตัวเส้นขนเนี่ยไปจิ้มแก้วหูก็ได้ใช่ค่ะ
1: นะตอนนั้นเรางงกันอยู่นะว่าผมเข้าไปอยู่ในหูได้ยังไงค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะเรื่องการบาลานซ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากจะฝากว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วจะต้องมีอาการเวียนหัวทุกๆคนนะคะถ้ามีอาการเวียนหัวอยากให้หาสาเหตุมากกว่าไปหาคุณหมอนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็น 70-80% เลยเกิดจากหูนะคะหาคุณหมอเฉพาะทางด้านหูเนี่ยค่ะเขาก็จะประเมินได้เลยว่าเอ๊ะหูของเราเป็นยังไงน้ำในหูเป็นยังไงบ้างหินปูนในหูมีหลุดไหมนะคะคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำกายภาพแล้วก็จัดยาเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยหายจากอาการเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็กลับมาทรงตัวได้ดีนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้ามีหกล้มครั้งหนึ่งเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างบางคนอาจจะไม่ได้กลับมาเดินได้อีกเลยสมมติสะโพกหักขาหักอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นเนี่ยดีสุดเลยคือป้องกันไม่ให้เราหกล้มอันนี้ดีที่สุดใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการบ้านหมุนหรือเวียนหัวอย่าไปคิดว่าฉันหน้ามืดจะเป็นลมกินยาหอมเดี๋ยวก็หายต้องไปหาคุณหมอหูเลย
2: เอขอบคุณนะหมอปิ่นครับ
4: ดีค่ะ
1: ดีมากค่ะ
2: ครับคุณปิ่นท้ายรายการของเราในวันนี้นะเพชรที่งามสง่าหน้าหวงแหนต้องอยู่บนเรือนแหวนที่มีค่าความเก่งที่ไร้ราคาคือความเก่งแบบไร้คนศรัทธาน่าเสียดายครับ
1: เวลาหมดแล้วค่ะเราลาท่านผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
5: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
6: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
7: สาระความรู้มากมายที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วผู้ประกอบการ SME เองนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วมันเป็นความเสียหายที่บางคนอาจจะแบบถึงขั้นต้องปิดกิจการไปเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกับคุณสรัญธนากิจไพศาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณสรัญสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสมาพันธ์คร
1: ับค่ะก่อนอื่นเลยเรียนถามก่อนคุณสรัญที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
2: โอ้โหนาทีนี้บอกว่าไม่เหลือครับ
1: ไม่ใช่ไม่ท่วมนะไม่เหลือนะคะ
2: แต่ความหมายคือยังท่วมดีที่ว่าน้ำล้อมบ้านครับ
1: อ๋อน้ำล้อมบ้าน
2: ไม่ได้เข้าบ้านแต่โดนน้ำล้อมไว้ไปไหนมาไหนลำบาก
1: ค่ะบ้านคุณสลันอยู่ในโซนไหนคะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับโซนสายใหม่ครับ
1: โอ้โห
2: สายไหนต้องรอดแต่ตอนนี้ไม่รอด
1: ไม่รอดนะสายใหม่ก็ไม่รอดดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำครั้งนี้นะคะสร้างความเสียหายเยอะเลยอย่างตัวคุณสรัญเองเนาะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยด้วยแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถได้ภาพรวมที่หรือว่าตัวเลขที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าจากการประเมินคร่าวๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราประเมินผลกระทบที่ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยนะคะได้รับจากอุทกภัยเขาเรียกว่าสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เอาไว้ยังไงบ้างค่ะ
2: ครับผมครับก็สิ่งที่สมาคมเรามองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้ำท่วมแล้วก็รัฐเกียรตินะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลจากคือเศรษฐกิจหย
1: ุ
2: ดการเดินทางไม่ได้เลยนะ
1: คร
2: ับร้านค้าบาง

0: ใช่ไหมรายได้หักเลยอย่าลืมนะครับค่าเช่าค่าแรงค่างวดดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเดินไปข้างหน้าม
0: ันไม่หยุดให้เราเลยคร
1: ับ มันเดินตลอดไม่ใช่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวน้ำท่วมหรอเดี๋ยวหยุดน้ำท่วมดอกเบี้ยไม่เดินค่าเช่าไม่ขึ้นไม่ใช่นะทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าหมดเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับสำคัญเลยน้ำท่วมน่ะถนนเราหยุดได้แค่5วัน7วันถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่หยุดเงินทุนของหมุนเวียนของแม่ชั้นมีนะครับ
1: ค่ะ
0: กระทบยาวกว่านั้นเรื่องค่าวันถึงมันบางคนเป็นเดือนสิครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหอันนี้ถ้าเราเจาะข้อมูลเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางคุณชลันพอจะมีตัวเลขความเสียหายของผู้ประกอบการ SME ที่แบบอยู่ในย่านไหนอะไรยังไงที่แบบได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแบบหนักสุดๆตอนนี้พอมีตัวเลขเข้ามาที่ทางด้านของสมาพันธ์หรือยังคะ
0: ตัวเลขก็จะเห็นก็อาจจะแบบจะถามว่าจริงๆเราก็เก็บตัวเลขได้ไม่หมดแต่เราก็สำรวจอยู่เพราะเมื่อน้ำท่วมผมก็ไม่ได้อยู่ครับผมก็ออกไปเป็นสำรวจต่อเลยก็จะเห็นว่าความเสียหายนี้แน่นอนครับอย่างเช่นเป็นข่าวโด่งดังเมื่อวานคืออะไรครับย่านสะพานใหม่ที่ผมอยู่ใกล้ๆครับ
1: ค่ะ
0: ร้านทองร้านค้าประตูกระจกพังหมดเลยเนื่องจากแรงน้ำอยู่ริมถนนจากการที่รถใหญ่วิ่งไปน้ำมันจะตีนะครับอย่างเงี้ยเสียหายนะครับเสียหายแน่นอนใช่ไหมครับรู้เข็มได้ไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าแน่นอนนะครับความเสียหายก็ส่วนเลยแต
1: ่
0: ผลกระทบทางเศรษฐกิจอ่ะมันต้องแยกแบบไหนเราเลยแน่นอนครับคุณที่คือสูตรตาแหละการค้าหรือการเดินทางพอการเดินทางสะดุดเนี่ยมันไม่หยุดแต่น้ำท่วมแต่มันส่งต่อนะอย่างที่ผมเห็นด้วยช่องในสมาชิกของเราเนี่ยครับไม่สามารถส่งของตัวของผลไม้เข้าค่าส่งสินค้าได้นอกจากรถไม่ให้
1: ค
0: ่ะเห็นไหมครับมันเป็นโดมิโนเอฟเฟคเราอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันจะพุ่งเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยเราต้องเห็นเชื่อมถึงการบินไทยใช่ไหมฮะบอกว
1: ่
0: าแค่พนักงานไม่มาแต่ผลสุดท้ายไปให้เป็นวงกว้างเหมือนกันครับแต
1: ่
0: เป็นสัญลักษณ์เลยว่าแน่นอนว่ากทมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วใช่ไหมครับแต่แน่นอนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปตลอดบางจุดยุติไปแล้วแต่บางจุดก็ไม่จะพบแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือผลกระทบทางตอนภาคตอนเหนือในที่สุดตอนบนคือตั้งแต่บางเขนรับราชการสายไหมดอนเมืองหมุดบุรีตอนจอกอ
1: ัน
0: นี้จะหนักที่สุดเมื่อเทียบกับอีกฝั่งคนเนี่ยกระทบบ้างไหมหรืออาจจะมีบ้างแต่เป็นของแต่ปลายแล้วอาจจะไม่ได้มากแต่เขากระทบเรื่องสินค้าซัพพลายเชนเปลี่ยนตัวในระบบที่คนอีกฝั่งก็ต้องสั่งมาไม่ได้
1: ค่ะตอนนี้ถ้าให้มองนะคะสถานการณ์เนี่ยคือเราไม่สามารถตอบได้เลยเนาะคุณจรัญว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่เพราะว่าน้ำเหนือก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะ
0: นั่นแหละคือบอกว่าน้ำตอนนี้มันน้ำแช่หมดน้ำเหนือกำลังจะมาก็เป็นสิ่งที่รอบสองปี
1: ค่ะแล้วเราที่นี้ถ้าเราความเสียหายเนี่ยหนึ่งอะประเมินชัดเจนไม่ได้แน่นอนแล้วน้ำจะแห้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วณขนาดนี้ทำอะไรได้บ้างคะเราทำอะไรได้บ้างเราจะช่วยเหลือตัวเองยังไงได้บ้างหรือว่าสมาพันธ์เองเรามีแนวทางเรามีนโยบายอะไรยังไงเพื่อเป็นการแบบเขาเรียกว่าเราต้องขับเคลื่อนกันเองช่วยกันเองตอนนี้เราทำอะไรยังไงกันบ้างคะในส่วนของสมาพันธ์เองเนี่ยนะคะ
0: สิ่งที่เราทำคือตอนนี้เราก็เริ่มเก็บตัวเลขแล้วก็มีสมาชิกเริ่มส่งข่าวเข้ามานะครับเพราะเราเองก็มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเราเผื่อเราทั่วประเทศอยู่แน่นอนตอนนี้ผลกระทบอยู่ประมาณเคย20กว่าเกือบ30จังหวัดเนี่ย
1: คือ
0: จะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์30%ของ76จังหวัดแล้วเราก็เริ่มเก็บตัวเลขมาสิ่งที่แล้วแน่นอนที่เราให้ทุกคนอยู่เลยครับกำลังใจและสิ่งที่เราต่อมาคือการคุ้มตัวได้ไวเพราะปัญหาว่าภาครัฐในการสื่อสารบางครั้งรอให้เกิดเหตุใช่ไหมครับจริงสิ่งที่เราพวงคือแล้วสภาพคล่องบางครั้งเองไม่ใช่ว่าขาดทุนเจ๊งก็เลยเพราะว่าเขาบอกผู้ขี่ไปได้แต่สิ่งที่เขาขาดคือการตัวเงินสดนี่ครับรายได้หายไป3วันค
1: ิ
0: ดว่าอะไรนะสภาพคล่องตกต่างจริงไหมแน่นอนเราก็อยากให้รับออกมาเรียกมาเติมสินเชื่อใช่ไหมบอกไม่ใช่ว่าแบบรอให้แบบประกาศขึ้นมาประสบภัยพิบัติแล้วก็เริ่มประกาศก็เราก็เห็นบางธนาคารเช่นธนาคารแบงก์เริ่มประกาศพักดอกเบี้ยหรือให้สินเชื่อบางประเภทแล้วแต่ผมมองว่าเรายังไม่ไวพอขนาดเมื่อวาน

0: ู้ผมยังได้รับอีเมลจากบริษัทตามโน้ตไปในไลน์บอกเย็นดีหมดเลยว่า24 ชั่วโมงสภาพกล้องอะไรเนี่ยแบบถือว่าเขาไวมากนี่คือให้กับชนแต่ถึงจะอยากเห็นภาพลับที่ไวกว่านี้ใช่ไหมครับต้องเร่งแล้วต้องจำไว้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องมันนี่รออยู
1: ่
0: และต้องเติมเงิน
1: นะ
0: เยียวยาแน่นอนครับอย่างน้อยดีควรจะต้องพักอย่างน้อย6 เดือนถึง 1 ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เติมเงินเข้ามาซ่อมโลนเงินทุนฟื้นฟูเพื่ออะไรครับซ่อมแซมร้านถูกไหมเป็นจัดสต็อกที่เราเห็นเลยว่าในซอยแต่ละที่แบบเนี่ยหายเยอะเลยบางร้านหายได้บางร้านต้องปิดตัวไปแต่ถามว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้ปิดตามเลยครับ
1: ค
0: ่ะต้นทุนต่างๆค่าแรงต้องมีทั้งเราต้องรีบให้ร้านส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะให้กำลังซื้อกลับมาไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หร
1: ือ
0: ออนไลน์เราเห็นเลยว่าบางอย่างสินค้าไปได้ดีบางอย่างเรื่องจากโลจิสติกส์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นออนไลน์มีผล
1: ครับ
0: ครับ
1: คือออนไลน์ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าขายของได้แต่ส่งของไม่ได้เนาะเพราะว่าพื้นที่อ่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยบางทีโกดังที่เก็บของก็เขาเรียกว่าเสียหายสินค้าที่จะส่งลูกค้าก็เสียหายอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรแบบนี้ฟังจากที่คุณสลันพูดมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนที่ภาครัฐเองก็พยายามกำลังดำเนินการอยู่อันแรกเลยคงจะต้องไปหยุดทุกอย่างให้กับผู้ประกอบการก่อนเนาะอย่างน้อยดอกเบี้ยต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเป็นเรื่องของค่าเช่าถ้าเจรจากันได้เจ้าของยอมได้ชะลอก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมในภาวะน้ำท่วมอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่พอจะช่วยกันได้เนอะถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่มีสถานที่ให้เช่านะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูก็ยากเหมือนกันเนาะในส่วนนี้เนาะ
0: เราก็เห็นว่ามีทั้งคนที่เหลือ
1: ค่ะ
0: กันกับคนที่ซ้ำเติมนะเราเห็นได้เลยว่ามีบ่นมาว่าจะต่อตายการงานปกติจะต่อเราสารุภาพ
1: ค่ะ
0: พอโครงการต้องขึ้นไป7-8 จุด
1: ค่ะ
0: ไม่งอเลยครับ
1: ค่ะ
0: รถยกอะไรบางเจ้าจากราคา2,500ขึ้นไป4,000-5,000
1: ค่ะ
0: ก็ต้องยอมจ่ายเพื่ออะไรเอารถหนีน้ำหรือว่าเราเห็นเลยว่าบางร้านอาหารที่เราเจออยู่ก็7 ปีบางร้านก็ปั่นราคาขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บางทีเราต้องคิดเพิ่ม
1: ค่ะฟัง
0: จะมองภาพลักษณ์อย่างเดียวก็ใช่ตัวนี้แต่แน่นอนถ้าอีกตัวเราต้องดูเพื่อช่วยกัน
1: ค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะคือกระสอบทรายเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะว่าราคาจากสถานการณ์ที่คนไม่ต้องการใช้อ่ะราคาหนึ่งแต่พอคนต้องการใช้อุ้ยมันแบบดีดราคาขึ้นไปอันนี้มันก็เห็นเลยนะว่าคนน่ะเห็นกันในยามยากนี่แหละว่าจะช่วยกันหรือไม่ช่วยกันแล้วก็ผู้ค้าเป็นยังไงโอ้โหเราเข้าใจเลยอย่างนี้เนี่ยในส่วนของสมาพันธ์เองเอาเป็นว่าถ้าน้ำลดแล้วนะคะในการที่จะดูแลเยียวยาถ้าจะเสนอไปยังภาครัฐเนี่ยคุณสลันได้พอจะแบบพูดคุยกันคร่าวๆไหมคะว่าเราอยากขอความช่วยเหลือไปยังภาครัฐอะไรยังไงบ้างเพื่อให้พวกเรานะซึ่งถือว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้ไปต่อเพราะว่าเราคือผู้ประกอบการแบบส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ
0: ก็ถ้าจะเห็นหลักใหญ่ๆเราอยู่ถึงละ5 ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือนะรัฐต้องรีบเลยครับเพื่อลดภาระดอกเบี้ยนะครับให้เขามีเวลาตั้งหลักเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ต้องหาไป3 วัน 5 วัน 7 วันนี่คือเนี่ยเงินแค่โผล่มาเงินแค่โผล่ไม่สามารถจะซื้อสินค้ามาซักเพื่อมาผลิตต่อ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่คือเราอยากเห็นในข้อแรกเลยรัฐต้องรีบเลยครับจู่ๆบางแบงค์เล่นมาแล้วก็คือเราก็อยากเห็น
1: ค่ะ
0: อันที่แล้วก็คนที่สองคือแล้วท่านมีแน่นอนต้องให้สินเชื่อฟอกโลนในเรื่องขายของส่งตอนนี้คุณจะบอกว่าโอ้ต้องมาดูการเงินย้อนหลังเดือนมาดูเครดิตโมโลไม่ใช่นะท่านสมาชิกเราต้องช่วยกันครับต้องผ่อนปลนเพื่ออะไรครับต้องจ้างเครื่องจักรมีสต๊อกนะเพื่ออะไรเพื่อให้เขากลับมาเปิดกิจการได้ไวยิ่งเปิดช้าสุดท้ายก็จะยิ่งเจ็บตัวแล้วรัฐยิ่งต้องกลับไปช่วยเหลือเติมเงินมากขึ้นเพราะเราต้องเห็นการฟื้นฟูโดยทันทีทันควันน
1: ะ
0: แน่นอนข้อที่3เราจะเห็นแล้วต้องลดขั้นตอนเอกสารจะบอกว่าดูก็จะจ่ายกันชกเชยกว่าจะมาดูพิสูจน์เอกสารได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วนี่ออนไลน์มันทำยังไงให้สะดวกมากขึ้นร
1: ั
0: ฐมีทั้งแผนที่มีแผนรัฐอยู่แล้วว่าอันนั้นเสียหายจริงไม่จริงน
1: ะ
0: มีเครื่องมือสารพัดกำลังเต็มหมดต้องลดขั้นตอนเอกสารครับ ผลที่ดีที่เราอยากเห็นคือจะเพิ่มบรรเทาต้นทุนคงที่นะอุดหนุนเยียวยาเลยคือนะให้เดินหน้าต่อได้อาจจะเป็นเรื่องของเนี้ยภาษีแน่นอนว่าลดค่าเช่าไหมบางครั้งโครงการบางคนเขาก็เจ็บตัวแล้วจนผู้เช่าช่วงหรือผู้เช่าอย่างขอสอลองเขาหยุดจ่ายแต่ค่านั้นมีมาตรการจูงใจเรื่องภาษีโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ลดต่อให้ผู้เช่านะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าเป็นการบรรเทาอะไรนะเพราะว่าเป็นค่าเช่าในช่วงที่อยากรายได้ยังไม่เพิ่มเข้ามาตอนนี้คนยังชอบอยู่ถูกไหม
1: ครับ
0: ส่วนสุดท้ายที่เราเห็นคืออะไรครับเรื่องรัฐสร้างรายได้ส่งคืนสู่ชนเปิดพื้นที่ค้าขายเลยนะทำแซมฟื้นฟูเมื่อน้ำตอนนี้เรื่องที่จะกลับมาเอาล็อกเสร็จเราอยากเห็นรัฐบาลเปิดพื้นที่เจรจากับโมเดลเขตภาคสินค้าลึกที่หลายๆที่เมื่อให้ผู้ประกอบการเร่งเอาสินค้าที่มีเฉพาะหรือที่เก็บตัวมาลดราคามาเติมเงินเข้ามาหรือว่ามีสินเชื่อตัวใหม่เพื่อทำสินค้าผลิตออกมาให้สามารถเดินต่อได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพออก
1: ค่ะโหอันนี้สำคัญเนาะในการที่จะช่วยกันนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการอ่ะยังมีกำลังในการที่จะเดินหน้าต่อเนาะเพราะว่าอันเนี้ยความเสียหายมันยังไม่สามารถประเมินได้อ่ะว่ามันมากมายแค่ไหนเอาแค่เห็นด้วยตาเอาเท่าที่เราสามารถรับรู้ได้ตอนเนี้ยความเสียหายมหาศาลมากแล้วกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ
0: แล้วอย่าลืมนะทีหน้าเชิญเรามีน้ำเหลือหลักไป
1: ใช่เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณสรันนะคะแล้วก็พี่ๆ SME ไทยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณฟังคะจากสถานการณ์ผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ย้ำนะนี่คือฝนตกนะไม่ใช่น้ำเหนือเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยกำลังจะมาน้ำเหนือยังมาไม่ถึงกรุงเทพนะคะแต่ใกล้ละนี่คือฝนตกอย่างเดียวถ้าเทียบนะคะโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเอาตั้งแต่เส้นอะไรดีลาดพร้าวรัชดาสายไหมลำลูกกาของเขตปทุมธานีเนาะไล่ยาวไปจนถึงรามคำแหงลาดกระบังล่มเก้าน้องโอ้แบบท่วมหมดเลยแล้วก็ฝั่งของสมุทรปราการน้ำก็ท่วมนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมท่วมหนักด้วยไม่ได้ท่วมธรรมดาต่อเนื่องไปจนถึงภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยอย่างพนัสบอกว่าน้ำในปีนี้น้ำท่วมน้ำเต็มทุกพื้นที่หรือแม้กระทั่งระยองได้รับความเสียหายแบบหนักหนาสาหัสกันปราจีนบุรีอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดก็เขาบอกว่าฝนไม่ตกแล้วแต่ระดับน้ำของปราจีนบุรีไม่ลดลงเลยแม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราล้นนะคะแล้วก็ท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราปกติแล้วน้ำฝั่งโซนตะวันออกเนี่ยมันจะไหลเพื่อไปลงทางบางปะกงนะคุณผู้ฟังแต่บางปะกงอ่ะน้ำไม่ไหลออกเพราะว่าน้ำเต็มดังนั้นก็เลยส่งผลนะคะให้โซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอ่ะน้ำยังแน่นและน้ำยังล้นซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุยโอคุยกับอาจารย์นะคะก็จะบอกเลยว่าน้ำเนี่ยใครที่สูงอ่ะก็จะแห้งเร็วแต่ในพื้นที่ระดับต่ำโอน้ำอย่างแถวลาดพร้าวเมื่อวานในปุ๊กดูในทิกตอกเนาะมีคนถ่ายบ้านเราอยู่แถวลาดพร้าว101ประมาณนั้นน้ำท่วมแบบมิดรถอ่ะคุณผู้ฟังมิดหลังคารถอ่ะคือมันไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันจะอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วอันเนี้ยจากประสบการณ์ที่บ้านเคยน้ำท่วมนะคะถ้าบ้านเราอยู่ต่ำกว่าที่อื่นอ่ะต้องสูบเท่านั้นค่ะสูบเท่านั้นแต่ทีเนี้ยจะสูบไปไหนมันไม่มีทางน้ำไปส่วนหนึ่งคือเราถมคูคลองที่เป็นแอ่งรับน้ำไปหมดแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่มีที่ให้น้ำไปการรอน้ำแห้งมันหลายเดือนมากคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจให้จริงๆแล้วเดี๋ยวรอน้ำเหนือที่กำลังจะมานะคะทีนี้เนี่ยจากน้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมนะแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยมีข้อมูลนะคะจากทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม CMC เนี่ยอันนี้ปุ๊กอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อวันที่28กันยายนนะคะเขาก็พบว่ามีสถานประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบแล้ว40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52รายอ SME 1,162 รายเมืองแร่นะคะ2รายวิสาหกิจชุมชน51รายโดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 22.18 ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะผู้ประกอบการ SME ซึ่งหลายรายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินทุนการพักชำระหนี้การซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการฟื้นฟูกิจการนะคะขณะนี้มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว204รายวงเงินรวม 769.06 ล้านบาทและกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆตอนนี้อะไรเบื้องต้นนะคะเห็นทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำลังดำเนินการในการที่จะช่วยหาเม็ดเงินลงไปเยียวยาเนาะเยียวยาทั้งพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการด้วยสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของน้ำท่วมเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นอกเหนือจากในทุกๆต้นเดือนเราจะได้คุยกับอาจารย์ไว้เปิดดวงแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊กมีสถานการณ์เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับน้ำเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกของวันพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊กจะเล่าให้ฟังถึงกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยกรุงเทพถูกออกแบบมาเป็นเมืองที่จะอยู่ร่วมกับสายน้ำอยู่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังเนาะแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้ช่วงท้ายปุ๊กจะพาไปรู้จักกับประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เขาปรับตัวเก่งมากถ้าพูดถึงเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นประเทศตัวอย่างของการที่สู้กับน้ำคือประเทศเขาน้ำไม่ท่วมเลยเขาเคยน้ำท่วมท่วมใหญ่ท่วมแบบท่วมระดับประเทศเลยท่วมจนแบบเป็นความเสียหายระดับชาติจนเขาต้องแบบเตรียมเม็ดเงินก้อนหนึ่งเอาไว้สำหรับการป้องกันน้ำท่วมต่อสู้กับน้ำแล้วเขาทำได้สำเร็จแต่พอภาวะโลกร้อนมันทำให้เขาไม่สามารถสู้กับน้ำได้อีกต่อไปแต่เขาปรับเปลี่ยนวิธีว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับน้ำได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามค่ะสถานการณ์น้ำนะคะเมืองแห่งน้ำกรุงเทพก็เป็นเมืองแห่งน้ำนะจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ดูในต่างประเทศด้วยและอาจารย์ไว้ด้วยพรุ่งนี้รออยู่ในช่วง10โมงเช้าวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและแจ็คกี้ชคลีนั่นเองค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารสาระรวมถึงความบันเทิงในช่วงที่2ของเรานะคะใครที่เป็นแฟนที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้4นักแสดงจะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะมาที่ติดตามสถานการณ์ฝนฟ้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าโดยรวมประเทศไทยของเรานะคะฝนลดลงแล้วแต่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ขณะที่ภาคใต้จะหนักหน่อยค่ะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะวันนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำค่อยๆทยอยลดลงแล้วแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ประชาชนใน3เขตอาจจะขนลุกหน่อยค่ะเพราะได้รับข้อความเซลบอทคลาสนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะที่ส่งแจ้งเตือนประชาชน3เขตได้แก่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกให้เฝ้าระวังและให้ยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำซึ่งทางกทม.ก็ได้เร่งเสริมคันกั้นน้ำชั่วคราวแล้วนะคะล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาค่ะก็ประกาศระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่อนข้างน่าเห็นใจเลยค่ะเพราะบางพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำเก่าก็คือยังไม่ทันได้แห้งน้ำใหม่มาจ่ออีกแล้วนะคะหลังได้รับการแจ้งเตือนประชาชนก็แห่ออกมากักตุนอาหารกันเพียบเลยละค่ะ การได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะคะทำเอาหลายคนจิตตกบางคนทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็สำรวจว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดไหนมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดความเสียหายหากน้ำมาจริงๆตามมาด้วยการตรวจตาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟในบ้านว่ามีตรงไหนจะต้องระวังแล้วก็ถอดออกหากน้ำใกล้มาถึงนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการเกิดกระแสไฟดูดและค่อยดูว่าสิ่งไหนในบ้านที่จะสามารถเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงได้บ้างก็รีบทยอยเตรียมตัวขนย้ายหรือว่าอาจจะลองดูวิธีอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นการเอาผ้าใบหรือว่าพลาสติกมาห่อเพื่อที่จะป้องกันเอกสารต่างๆที่สำคัญเงินสดก็ควรเตรียมไว้ให้พร้อมค่ะจากนั้นนะคะค่อยมาดูสิ่งของต่างๆที่จะต้องเตรียมเช่นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเตาแก๊สแบบพกพาอุปกรณ์จำเป็นสำหรับทำอาหารเพื่อหุงหาในช่วงที่จะถูกตัดไฟนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือกระดาษทิชชู่ถุงขยะอันนี้เนี่ยต้องเตรียมไว้เยอะๆเลยเผื่อว่าเราโดนตัดน้ำใช้ห้องน้ำไม่ได้ยาต่างๆก็สำคัญค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมให้พร้อมนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นไฟแช็กมีดพกพานกหวีดไฟฉาย power bank ก็ควรเตรียมให้พร้อมค่ะรวมไปถึงการจัดกระเป๋าบรรจุเสื้อผ้าที่แห้งง่ายๆไว้สักใบหนึ่งเผื่อจะต้องอพยพเนาะจะได้เดือดร้อนน้อยที่สุดนั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนกังวลนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ว่าเอายังไงดีไปจอดตรงไหน
2: รีบย้ายหรือเปล่า
3: ใช่ก็อาจจะต้องดูตั้งแต่เนิ่นๆนะคะว่ามีตรงไหนที่เราพอที่จะจอดได้บ้างที่มันเป็นที่สูงขึ้นมาหน่อย
2: ใช่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราด้วย
3: ใช่เลย
2: ค่ะและสถานการณ์เช่นนี้นะคะเราก็ยังเห็นน้ำใจของคนไทยค่ะที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันเยอะเลยล่ะค่ะอย่างนางเอกช่อง3อย่างน้องลีน่าละลินาค่ะช่วงนี้ตารางงานถึงจะแน่นมากนะคะเพราะน้องเดี๋ยวต้องบินไปร่วมงานแฟชั่นวีคที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็ยังมีโอกาสได้ไปร่วมกับเพื่อนๆทั้งเบสอนาวินและโฟกัสปุญญวีนะคะรวมพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์นำอาหารกล่องจำนวน300กล่องรวมถึงขนมสแน็คบ็อกซ์อีก300ชุดโดนัทอีก250ชิ้นไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะพี่น้องหลายคนเห็นแล้วตะโกนมาเลยว่าคนสวยคนหล่อมาแล้วหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าน้องเนี่ยจะไปด้วยตัวเองนะคะโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากพี่ๆทีมปอเต็งตึ๊งค่ะหลังจากกลับจากพื้นที่น้องก็ได้โพสต์ใน X นะคะบอกว่าถึงแม้จะเป็นการไปช่วยเหลือเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็หวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ส่งกำลังใจให้ได้บ้างค่ะ
3: มาที่หนุ่มๆนะคะอย่างคุณเด่นคุณงามเนตรแท็กทีมกับคุณไมกี้ปณิธานคุณเฟิร์สภราดาคุณต้าเฟสเฟ่แล้วก็เพื่อนๆนะคะควักกระเป๋าเอ เอาเงินส่วนตัวไปซื้ออาหารเครื่องยังชีพนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะคะย่านเคหะร่มเกล้าซอยมิสทีนหมู่บ้านพูนสินธานีทั้ง1 2 3รวมถึงแถวๆแยกลำสาลีเดอะมอลล์บางกะปินะคะซึ่งมีคนถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลชื่นชมเยอะเลยนอกจากจะหล่อแล้วเนี่ยยังใจบุญอีกด้วยนี่เขาว่าอย่างงี้นะคะเห็นว่าวันนี้ลงพื้นที่กันต่อด้วยเพราะว่าจากที่ไปเมื่อวานเนี่ยทำให้เห็นเลยว่ามีคนเดือดร้อนอีกมากมายแล้วนอกจากคนแล้วนะคะยังมีสัตว์อีกไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่ต้องการอาหารเหมือนกันวันนี้ก็เลยไปซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวมา1คันรถเตรียมลงพื้นที่ไปแจกจ่ายแต่ว่าจะไปแถวไหนเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าขอทำการบ้านดูหน้างานอีกทีนึงค่ะ
2: นอกจากกลุ่มศิลปินดาราแล้วนักการเมืองก็ลงพื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะอย่างกลุ่มเพื่อนสสแดกธนกรหวังบุญคงชนะนะคะก็ผนึกกำลังกับสสปาล์มถาปกรณ์ค่ะนำเอาข้าวกล่องแล้วก็สิ่งอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า 2,000 ชุดนะคะลงพื้นที่ไปแจกให้กับพี่น้องชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังจากฝนตกแช่จนร้านค้าปิดแล้วก็ทำให้อาหารขาดแคลนค่ะ
3: ขณะที่สภากาชาดไทยนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยตรงก็เร่งสนับสนุนการช่วยเหลือเต็มความสามารถโดยครัวกาชาดนะคะก็เดินหน้าปรุงอาหารวันละเป็นหมื่นชุดออกไปแจกจ่ายตามพื้นที่ต่างๆที่ยังได้รับความเดือดร้อนโดยประชาชนที่มีกำลังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยได้ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี045-304-6370หรือบริจาคออนไลน์ได้นะคะที่ www.donationhub.or.th ค่ะ
2: ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะไปร่วมกันแสดงความยินดีกับอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3พี่เอดลยกิจนะคะที่ควงแฟนสาวเข้าพิธีวิวาไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเป็นอีกหนึ่งวันชื่นมื่นของพี่เอดลยกฤตแดงหวานอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3จากรายการขันข่าวเช้าตรู่ที่ได้ควงแฟนสาวคุณทิพย์วรินทรปริณดาสกุลสิริเข้าพิธีวิวาวันนี้นะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีสวมแหวนและพิธีสงฆ์ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก่อนมีพิธีรับไหว้และฉลองสมรสต่อที่โรงแรมข่าวสามสีก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เอด้วยค่ะ
3: แล้ววันนี้นะคะที่หยดสมิงเขาขวางนะคะเข้าโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านักแสดงอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณณเดชน์คุณโบมิลดาคุณไบเบิ้ลแล้วก็คุณแฉะนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาในช่วงหน้ากันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: และตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับทีมนักแสดงจากที่หยดสมิงเขาขวางค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะใครที่ติดตามจักรวาลที่หยดคือจริงๆก็มีโอกาสได้คุยกับณเดชน์มาจริงๆทุกภาคเลยเนาะทุกภาคเลยนะคะแล้วก็ภาคนี้มันมีความพิเศษตรงที่เรามี2นักแสดงใหม
5: ่
2: มาร่วมทีมด้วยนะคะถามก่อนตอนที่เขาติดต่อไปว่าให้เรามาร่วมแบบในภาคนี้ตื่นเต้นไหมกดดันไหม
6: ตอนแรกก็ตอนนั้นยังไม่รู้สึกเลยค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยได้มาร่วมขบวนการของพี่ๆเขาทุกคนแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้คุยว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงค่าตัวเท่าไหร่หรือว่าเล่นเป็นใครก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่แค่ได้รู้ว่าเออโบอยากมาทำตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยยินดีค่ะ
2: แล้วของไบเบิ้ลนะคะ
7: ครับผมก็ได้ไปแคสนะครับผมแล้วก็คือพอแบบว่าได้เหมือนชวนไปแคสเห็นชื่อแล้วก็บอกเอ้ยจริงเหรอเราได้แบบว่าเรื่องนี้ก็คือบอกก็ตื่นเต้นเพราะเรารู้จักจักรวาลที่หยดมาตั้งแต่ภาค1 2 3แล้วเราก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสเข้าไปแคสแล้วพอได้แคสแล้วก็แบบเหมือนแบบพอเขาบอกว่า
2: ได
7: ้ยืนยันว่าเราได้เล่นก็ยิ่งแบบว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ครับผม
3: ถามคาแรคเตอร์ของทั้งสองท่านดีกว่าค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ก็ ใช้คำว่าค่อนข้างห้าวเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างห้าวแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้น้อยไปกว่าผู้ชายในแก๊งที่เข้าในเขาขวางเลยค่ะค่อนข้างมีความสามารถป้องกันตัวได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้น
7: แต่ว่าจริงๆค่อนข้างบาลานซ์นะในความแบบว่าสกิลที่แบบตัวคนน้ำเพชรเขามีเขาเก่งแต่แบบก็แบบไม่ได้เวอร์แบบว่าแบบ
6: ใช่ๆไม่ได้โชว์ออฟค่ะ
7: ไม่ได้โชว์ออฟคือบอกว่าก็เป็นผู้หญิงเก่งคนนึงแล้วก็ส่วนเราก็เป็นตัวละครเทวินที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เหมือนเป็นเข้าไปอยากดูแลเขาแหละแต่ว่าเหมือนว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็มีคนดูแลด้วยคนนึง
6: ครับพวกเรา2คนเหมือนเป็นภาระให้กับทีมจริงๆแล้ว
7: ว้าวจริงๆเหมือนเขาเข้าไปแบบเป็นทีมทหารแล้วก็เราไป2คนเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆเรื่องนี้ได้ยินมาว่ามันแบบต่อสู้เยอะมากแล้วก็เราได้ยินมาตลอดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นภาคต่อจากที่หยด3
5: ครับ
2: มันเป็นเหมือนเป็นภาคแยก
5: ใช่ครับ
2: มันทําไมถึงมีภาคนี้ออกมา
5: คือมันเป็นน่าจะเป็นถ้าเทียบว่าที่หยด1 2 3อันนี้คือที่หยด 0.5 แล้วกันครับ
2: ก่อน
5: ใช่ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวผีชุดดําก่อนไม่เกี่ยวอะไรกับผีชุดดําเลยเป็นเรื่องราวที่ยักษ์กับจ่าประพันธ์ได้เจอกันครั้งแรกยักษ์ได้เจอกับน้ำพริกครั้งแรกยักษ์ได้เจอกับเทวินครั้งแรกแล้วก็ร่วมภารกิจการที่จะเข้าไปตามหาคนที่เป็นหน่วยเขากรองที่ติดอยู่ในป่าที่ชื่อว่าเขาขวางเป็นป่าที่จ่าประพันธ์เนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงชีวิตเข้าไปเลยเพราะรู้ว่ามันโหดมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเข้าไปก็ได้เจอกับตัวไอ้โหงหรือว่าเสือสมิงนะครับซึ่งเป็นอสุรกายที่อยู่ในร่างของเสือที่แบบฆ่าไม่ตายนะครับแล้วมันก็ต้องการที่จะปิดชีวิตของพวกเราทีละคนเล่นกับจิตใจของพวกเราทีละคนโหดเหี้ยมอมหิตน่ากลัวคนลุก
3: พูดถึงเรื่องของความดุเดือดอยากรู้ว่าภาคนี้เราจะได้เห็นความดุเดือดของณเดชน์แล้วก็พี่แฉะขนาดไหนคะเลเวลไหน
8: โอ้ภาคนี้น่าจะเรียกว่าพวกเราลงความเห็นกันว่าเป็นภาคที่เราถ่ายทำไปแล้วเหนื่อยสุดเพราะว่าคิวแอคชั่นต้องเล่นกับแมคานิกของเสือเล่นกับ CG เล่นกับกรีนเล่นกับชุดกรีนชุดอะไรที่เป็นไลน์อัพของเราอ่ะเรารู้สึกว่าภาคนี้มันทำงานยากมากครับแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าหรือถ่ายเพื่อให้ได้เนื้องานจริงๆให้ได้ป่าแบบต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อเอามาเขียน CG เพิ่มอีกให้คนดูได้เห็นอรรถรสของป่าเขาขวางตามนวนิยายจริงครับก็มีความยากอยู่
2: เมื่อกี้ณเดชน์พูดถึงละตัวอสุรกายป่ะคะ
5: ใช่ครับ
2: ไอ้โหง
5: ครับ
2: คือมันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นปีศาจเป็นอะไร
5: จริงๆก็
2: หลายคนงง
5: คือถ้าเทียบกับความเชื่อของคนไทยเสือสมิงก็คือเสือที่มีวิชาคมหรือว่าเป็นคนที่เล่นอาคมแล้วถูกกลายร่างเป็นเสือของเข้าใช่ครับแล้วก็ตัวไอ้โหงเนี่ยมันคือเสือที่อยู่ในสภาพที่เฝ้ารอการเปลี่ยนถ่ายร่างกายเพื่อไปสู่ร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกๆ4ปีนะครับผมซึ่งหนึ่งในสมาชิกของเรื่องนี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญมากๆนะครับผมในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะเห็นครับว่าลูกเล่นระหว่างเสือสมิงเนี่ยไอ้ตัวไอ้โหงเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการยังไงประมาณนั้นฮะ
3: เมื่อกี้พี่แฉบอกแล้วว่าป่าทั้งนั้นเลย
2: ป่าทั้งเรื่อง
3: โอ้ถามถึงนักแสดงใหม่ของเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการถ่ายในป่า
6: แบบนี่เราอยากเข้าป่าตัวเนี้ยเพราะเข้าเยอะมากแล้วเข้าไปในป่าลึกด้วยค่ะพี่แบบลึกจริงต้องลอดต้องคานกันเข้าไปหัวโขกกันคนละโป๊กสองโป๊กอะไรเงี้ยค่ะถ
3: ึ
6: ง
3: แล้วอุปสรรคในการถ่ายในป่ามีอะไรบ้าง
6: แมลงยุงพื้นดินที่มันไม่เรียบเสมอกันเนี่ยค่ะแล้วคือทุกคนก็แบบใช่พื้นก็ลื่นผ
5: ู้
6: ยงผู้ใหญ่ก็แบบเกิดอุบัติเหตุกันหลายรอบอยู่บ้างมีแบบลื่นก้นจำเบากันก็มีอะไรเงี้ยมันก็พวกเราก็เต็มที่ค่ะใช่เอาให้มันสมจริงที่สุด
9: ไปบ้านละจ้า
7: ครับผม
8: เสียงหวาน
3: พี่นัก ไงถามคน
7: อ๋อประสบการณ์ของผมอาจจะไม่เหมือนของพี่ๆคือผมเอนจอยกับมันมากเลยชอบธรรมชาติได้ออกกอไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะมีฝุ่นแมลงอะไรคือผมเอนจอยหมดเลย
2: เป็นแบบชอบลุยลุย
7: ชอบป
2: ่
7: า
2: ป่า
7: ชอบลุย
2: เข้าฉายรอบกาล่าไปแล้ว
5: ใช่
2: เป็นยังไงกันบ้างฟีดแบ็กถามถึงฟีดแบ็กที่คนที่มีโอกาสได้เข้าไปดูในรอบกาล่ากันก่อน
5: ผมว่าพวกเรานักแสดงเองคือไม่มีโอกาสได้ดูมาก่อนครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ดูแบบไฟนอลคัทจริงๆครับแบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกครับมันสนุกอย่างเดียวไม่พอมันตื่นเต้นมันแบบ มีจังหวะหยุดหายใจมีจังหวะแบบโอ้โหแบบอึดอัดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มุกตลกก็ยังมีอยู่ตามสไตล์ของที่หยดนะครับแล้วก็ความกวนๆของยักษ์ความต่อล้อต่อเถียงกันระหว่างยักษ์กับจ่านะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งตัวน้ำเพชรเองที่เข้ามาเป็นสีสันให้กับให้โลกของที่หยดมีความเป็นสีชมพูขึ้นมาบ้างนะครับผมแล้วก็ยักษ์กับเทวินที่จะคอยแบบเรียกว่ากินกันไม่ลงตลอดอะไรเงี้ยประมาณนั้น
2: อ
5: รรถรสเต็มที่มาก
2: ๆ
5: เป็นไงบ้างครับ
6: ครับผม
5: สบายดี
6: สบายดีค่ะพี่ร้อยนึง
2: ยังไงนะ
9: คำถามต่อไปไหมคำถามต่อไปได้เลยก็คือถ่ายวันนี
6: ้ใช่วันนี้วันแรก
2: เห็นบอกว่าโหหาบัตรตอนนี้แทบจะหาไม่ได้เลยยังไง
5: ทำไม
2: จองเต็มไปหมดเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กที่ล้นหลามขนาดนี้ความรู้สึก
6: ชื่นใจเน
5: า
6: ะชื่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะเบิร์น
7: คือเราตั้งใจอยากให้คนแบบว่าได้เอนเตอร์เทนได้สนุกอ่ะเห็นเขาบอกว่าอยากที่จะมาดูแล้วก็แบบว่าได้ประสบการณ์เนี้ยเราก็ดีใจแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ยอดสมิงเขาขวางจริงๆครับผม
5: เมื่อกี้พี่แชร์เปิดดูIMAX นะครับตั๋วจริงๆก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าข้างหน้าสุดคงไม่มีใครอยากนั่งครับเพราะว่าม
2: ันแง่
5: ใช่ไหมแต่ว่าถือว่าคนก็เฝ้ารอที่จะดูที่ยอดสมิงเขาขวางกันเยอะ
2: นอกจากแบบจะได้ดูแบบลงฉายแบบธรรมดาแล
5: ้
2: วพิเศษมากคือแบบว่ามีทั้ง IMAX มี 4DXแล้วมีสกรีน X อีก
5: ใช่ครับ
2: คือแบบใครที่อยากจะได้แบบรอบทิศทาง270องศาก็คือต้องระบบนี้เลยได้ลองกันหรือยังคะต้องถามก่อน
7: ยัง
2: แสดงค่ะ
8: แค่ IMAX ดู IMAX สิ่งเดียว
7: แล้วดู IMAX ใช่
8: ต้องไปเก็บให้ครบ
7: เก็บทุกระบบใช่
5: แต่มีคนบอกว่า 4DX สนุกมาก
2: จริง
5: เหรอสนุกมาก
2: ใครแบบว่าอยากจริงๆดูได้หลายรูปแบบนะเราไปดู IMAX ก่อนแล้วก็ไปดู 4DX แล้วก็ไปดูสกรีน X ไปดูให้ครบเลย
7: จริงๆอยาก
2: ขับรถมันจะได้แบบหลากหลายเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: ใครอยากดูระบบธรรมดาก็ได้เหมือนกันสนุกเหมือนกัน
7: ใช่ๆ
5: ครับธรรมชาติแบบ
2: ทุกระบบ
5: ครับ
7: สกรีน X เป็นหนังไทยเรื่องแรกเลยที่ได้ฉายในระบบนี้ครับผ
2: ม
7: ที่ยอดสินเขาขวาง
2: ตอนไปดู IMAX เป็นไงคะตื่นตาตื่นใจขนาดไหน
8: โอ้ผมว่าระบบคือจริงที่หยดเนี่ยตอนตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้ว มันถูกสร้างมาถูกคิดมาไม่ใช่ทานเฟอร์มาฟอร์ไอแม็กนะคือมันถูกสร้างมาทั้งขนาดคอมโพสิชันของภาพองค์ประกอบภาพแล้วก็ระบบเสียงมันถูกดีไซน์เพราะนั้นลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากยักษ์วิ่งหรือแบบเสือเสืออะไรวิ่งอ่ะมันทำมาสำหรับระบบเสียงของ iMac ของ 4DX ของ Screen X เลยแหละให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนเป็นหนึ่งในลูกทีมที่เข้าไปร่วมผจญภัยกับเราด้วย
2: ต้องไปดูให้ได้ห้ามพลาดมีคนแอบไปบนแล้วใช
9: ่
2: ไหม
9: ใช่ถ้าบนใครจ๊ะ
6: หนูบนเจ้าที่เจ้าทางที่ช่องค่ะเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาว่าที่นี่เด็ดจริงก็เลยบอกถ้าท่านมีจริงก็ขอให้ได้พันล้าน
2: นี
9: ่รอดูได้เลย
2: แต่ตอนนี้คือแฟนคลับด้านข้างมีการแบบพูด
9: ถามเพิ่ม
2: เรื่องหุ่นของพี่แฉว่าตอนนี้เซ็กซี่เหลือเกินค่ะ
6: ว้าว
2: เกิดอะไรขึ้นคะ
8: ลดน้ำหนักเนื่องจากภาคนี้มันต้องย้อนกลับไป 4-5 ปีที่ก่อนที่หยดหนึ่งก็คือมันย้อนกลับไปให้ต้องหนุ่มขึ้นเราก็ต้องมีรูปร่างที่ผอมขึ้นเพราะตอนปลายภาค3ที่ถ่ายจบไปเนี่ยผมหนัก103โลอ่ะ
2: ใช่
8: แล้วพอเขาก็ให้เวลาพออีกสักประมาณ 3-4 เดือนเราต้องถ่ายตอนใหม่แล้วก็เลยปรึกษาทางพี่แบร์ก็แนะนำว่าเฮ้ยคาร์ดิโออะไรเงี้ยส่งโปรแกรมมาให้แบบยาวมากเป็นประโยชน์มากเลยก็เลยทำตามพี่แบร์ก็สามารถลดไปได้20โล
2: โอ
8: ้
6: โห
2: เ
6: ป็นอาชีพเป็นเทรนเนอร์
2: ต้องไปดู
9: กันยิ้มกุ้มกิ่มด้วยความภูมิใจฝากดีกว่าค
5: ่
9: ะ
5: ฝ
2: ากไปดูภาพยนตร์กันค
5: ่
2: ะ
5: ได้ครับพวกเรานะครับผมหนึ่งในทีมของนักแสดงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนะครับจากภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมไปชมนะครับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางกันวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับรับรองว่าคุณจะได้รับอรรถรสแบบเต็มที่มากๆแน่ๆนะครับผมแล้วก็ใครคิดถึงภาพยนตร์ของที่หยดนะครับผมมาดูกันเยอะครับ
2: น้องโบฝากหน่อยไหมคะ
6: เข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะโรงเริ่มจะอุ้ยจะเต็มแล้วว่าซีจะได้พันล้านแล้วเนี่ย
9: ได้ไง
6: อาจจะยังไม่ถึงพลังค่ะแต่คาดว่าอยากให้มันถึงเพราะว่าพวกเราตั้งใจมากจริงๆค่ะฝากด้วยนะคะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณนักแสดงทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะจบรายการข่าวสามสีแล้วก็อย่าลืมนะคะรีบกดจองตั๋วไปดูที่หยดสมิงเขาขวางกันได้ในรูปแบบในทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ไปดูกันได้เลยส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีฉัตรบีกันต่อค่ะ
10: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
13: เดลี่ซีทรีกับซีในวันนี้นะคะมีการเปิดตัวโครงการของตราสัญลักษณ์ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าฉลาด Plus วันนี้ซีอยากพาทุกๆคนมารู้จักกับการร่วมมือที่สำคัญค่ะกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสมอสถาบันไฟฟ้านะคะแล้วก็ทาง TCC ที่จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือในการช่วยดูแลผู้บริโภคให้ฉลาดแล้วก็เท่าทันเรื่องของการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
14: สภาพปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็เราก็จะซื้อขายสินค้าออนไลน์กันเป็นหลักนะครับพอเราซื้อสินค้าบนออนไลน์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวสินค้านะครับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเราเนี่ยก็เกิดจากข้อมูลครับวันนี้ข้อมูลมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสเปคนะครับราคาหรือว่าเป็นรีวิวที่เกิดขึ้นนะครับในฐานะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ต้องการที่จะช่วยผู้บริโภคในการว่าจะแปลงจากข้อมูลนะครับที่มันยากๆเนี่ยให้มันเป็นข้อมูลที่ง่ายๆที่ทางผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าได้นะครับจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ในการร่วมมือกับภาคส่วนหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันไฟฟ้านะครับซึ่งมีหน้าที่ในการเป็นศูนย์ทดสอบนะครับเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนที่3ก็คือในเรื่องของสภาผู้บริโภคครับซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับที่จะส่งผ่านมาที่สมอนะครับเป็นพันธมิตรของเราแล้วและส่วนที่3ก็คือเรื่องของสื่อมวลชนที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ผู้บริโภคได้ทราบในวงกว้างมากขึ้นครับในส่วนของเฟสแรกเนี่ยที่เราเลือก Power Bank นะครับก็จากในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าข่าวเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของ Power Bank ระเบิดนะครับเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรีพอร์ตการใช้งานเรื่องของ Power Bank ที่ไม่มีมก.เข้ามาเยอะมากนะครับเป็นสถิติระดับต้นๆเลยนะครับที่สมอได้รับเนี่ยส่วนของเฟสถัดไปที่จะขยายต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าวันนี้เราอาจจะไปขยับไปพวกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดตัวถัดไปของเราก็คือพวกปลั๊กพ่วงนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลพวกนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมก.เนี่ยโดยเราจะนำร่องเกี่ยวกับเรื่อง Power Bank เนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า Power Bank สักตัวนึงเนี่ยให้มองอะไรที่มันกว้างขึ้นนะครับเป็นข้อมูลว่าแทนที่จะมองแค่ราคาหรือว่าสเปคนะครับอยากจะให้มองข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับว่าเอ้ยมันมีว่าชาร์จแล้วมันร้อนไหมนะครับไฟกำลังเข้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันต่อเนื่องหรือเปล่านะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เราเข้าใจว่ามันยากนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่างั้นเอาฉลากพัดเนี่ยมาช่วยนะครับในการอธิบายเรื่องพวกนี้ให้มันง่ายๆขึ้นครับ
13: อันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการค่ะติดตามตราสัญลักษณ์ฉลากพัดกันต่อไปนะคะ
15: ขอบคุณพี่สี่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าว34แล้วค่ะค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
17: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ผู้ชมครับก็แน่นอนครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะฮะวันนี้ผู้ชมครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคือเรียกเป็นจิตอาสานะฮะก็คือลงไปช่วยเหลือในหลากหลายจุดเลยนะฮะรวมไปถึงเราจะไปทำความเข้าใจกับน้ำเหนือที่ตอนนี้กำลังหนุนมานะครับแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะทำให้ทั้งกรุงเทพเนี่ยท่วมขึ้นมาอีกหรือในจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่จะท่วมขึ้นมาอีกเพราะหลายคนเนี่ยกังวลใจมากนะครับเพราะทางการเองก็ประกาศแล้วว่าให้ขนของเนี่ยนะฮะขึ้นไว้ในที่สูงในบางจังหวัดคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยทางฝั่งคุณบุ๋มปนัดดานะครับประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนะครับมีอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะนะ
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับเรามีอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบุ๋มสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทางอาจารย์ผมอนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณบุ๋มก่อนนะบุ๋มเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้เหนื่อยมากพี่เหนื่อยมาก
1: ใช่ไหมไปกัน
2: เพราะอย่างเมื่อคืนก็อพยพกันตรงองคลักษ์ค่ะก็ถึงดึกกันเลยดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันเลยค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ตีสาม
1: คือเมื่อวานบุ๋มได้รับแจ้งหรือว่าที่องคลักษ์ที่
2: ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าค่ะได้รับแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงเช้าว่าต้องอพยพออกแต่ปัญหาคือจำนวนคนคือเป็นพันค่ะพอเป็นพันปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขนออกมากันได้ทันทีแล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยเรือยังไม่เยอะมากค่ะส่วนกระทั่งพอช่วงตั้งแต่บ่ายเนี่ยเรือค่อยเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าแต่บางบ้านไม่ยอมออกพูดกันอย่างนี้บางบ้านก็ยังไม่ยอมออกเพราะระดับน้ำอาจจะประมาณเอวหรือประมาณต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขายังคิดว่าเขายังลุยออกมาได้อยู
2: ่ยังพออาจจะอยู่ได้หรือคิดว่าจะลดเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปแล้วจนน้ำแห้งแล้วแล้วเขาก็กำลังล้างบ้านแล้วน้ำมันก็ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ตอนประมาณ9โมงเช้าเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนั้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าระดับน้ำสูงท่วมหัวค่ะ
1: อันนี้คือที่
2: องคลักษ
1: ์องคลักษ์เนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะระดับน้ำสูงท่วมหัวเลยค่ะก็เลยกลายไปว่าส่วนใหญ่เป็นพ่อแก่แม่แก่เนาะก็จะต้องออกจากบ้านกันนะคะแต่ด้วยความเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะออกจากบ้านกันลำบากมากค่ะเพราะว่าแกก็แข็งขาแรงก็ไม่มีก็ต้องอุ้มแกลอยน้ำออกมาข้ามกำแพงบ้านออกมากันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อขึ้นเรือกันมาค่ะ
1: ครับนะฮะอาจารย์ทำไมองคลักษ์โอ้โหสูงขนาดนั้นเลยฮะ
3: องคลักษ์เนี่ยเป็นจุดปลายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนที่น้ำปล่อยจากเขื่อนที่เราเห็นภาพน้ำที่ระบายจากเขื่อนใช่ไหมครับผม
1: เขื่อนขุนด่าน
3: วันหนึ่งเกือบ
1: ที่มีประเด็นกันอยู่ที่ว่าตอนแรกทางฝั่งของ
2: ที่ว่าไปชะลอ
1: ไปชะลอแล้วเกี่ยวไหมฮะ
3: ก็ไม่ได้เกี่ยวครับผมแต่เนื่องจากฝนเนี่ยตกที่องค์ที่นครนายกค่อนข้างเยอะประมาณ200กว่ามิลนะครับเมื่อสัก 2-3 วันล่วงหน้าแล้วก็มาที่น้ำตกนางรองแล้วก็ที่บ้านนาแล้วก็ที่บริเวณของมะเดื่อน้ำทั้งหมดเนี่ยครับจะไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับแล้วก็มาที่องคลักษ์องคลักษ์เนี่ยมันก็จะมาต่อกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงจุดตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสร้างที่องคลักษ์นะครับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับจะเป็นจุดที่น้ำท่วมเมื่อกี้ที่เรียนคุณบุ๋มว่าที่บางคลาตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณเมตร50กว่า
1: ครับ
3: นะครับที่บ้านเสม็ดใต้ก็ตรงนี้ก็สถานการณ์น้ำที่ผมเรียนเขาว่าด้วยแม่น้ำบางประกงเนี่ยมันจะคดเคี้ยวและแบนนะครับบางประกงเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีที่เรียนคุณบุ๋มเมื่อกี้ครับว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับผม
1: อ๋อที่ปราจีนแต่ปราจีนหนักมากเงี้ยนะ
2: หนักมากค่ะเพราะว่าทีมเนี่ยสแตนบายกันมาตั้งแต่4-5 วันแล้วค่ะกลายเป็นว่าขยับตัวไม่ได้เลยค่ะเพราะตรงนั้นท่วมอำเภอนี้ท่วมตำบลนี้ท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระดับน้ำมาพอกำลังจะลดขึ้นมาอีกแล้วอย่างวันเนี้ยเห็นอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นสักประมาณ40-50
3: เซนติเมตรคุณหนุ่มครับปี56เป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุดที่ปราจีนบุรีเมื่อคืนเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งเท่ากับปี56นะครับน้ำมาจากสักแก้วมาจากพัสดุงมาจากพระปรงแล้วก็มาจากแควห้วยสมงด้วยทั้งที่เขื่อนห้วยสมงเนี่ยเราลดการระบายน้ำนะครับน้ำสูงมากเป็นนิวไฮเลยครับในเขตลุ่มน้ำบางประกงฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยครับผม
1: โอ้โหทีเนี้ยคือในมุมของตัวปราจีนเองตอนนี้ลดลงไปบ้างหรือยังไม่รู้นะฮะหรือ
2: เพิ่มขึ้นลดลงเมื่อ
1: เพิ่มขึ้น
2: ลดลงเมื่อวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
2: ใช่ค่ะ
1: คือลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก
2: อย่างนี้เลย
1: ทำไมถึงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
3: คือน้ำจากตอนบนเนี่ยมันจะมาจากแควพระปรงแล้วแควหนุมานนะครับห้วยสมงมาจากสักแก้วเนี่ย บางจังหวะเนี่ยพอน้ำมันไปตามที่ระดับน้ำทะเลลงที่บางคลานะครับผมมันก็อาจจะลดไปนิดหน่อย แต่พอน้ำตอนเหนือมาสมทบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับคุณหนุ่มครับแต่ดูตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนนะครับผมที่ปราจีนบุรีเพราะน้ำตรงนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องผันไปที่เขาเรียกทุ่งบางพวงกับที่ทุ่งท่าแห่แต่การผันเข้าทุ่งเนี่ยมันมีเวลาเพราะน้ำมันไม่รอนะครับน้ำก็จะมาที่ปราจีนบุรีตามที่ได้คุยให้ภาพนะครับว่าในจุดบางต่างๆเนี่ยจะต้องอาจจะต้องยกสูงขึ้น 40-50 เซนจากเดิมปัจจุบันนี่ครับผม
1: ครับนะมีคนส่งมาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอาจารย์เบียร์หลับนะอาจารย์เบียร์นะ
2: อาจารย์ให้อาจารย์พักบ้าง
1: อาจารย์
2: อาจารย์เมื่อคืนไปลุยตรงแฟลตคลองจันมา
4: ไปทั้งสองที่เลยเม
2: ื่อ
4: วาน
2: ไปสองที่เลย
1: มันไปที่ไหนบ้างอาจารย
4: ์ทั้งคลองจันทั้งร่มเก้าเลยเมื่อวานไปคลองจันเสร็จแล้วก็ออกไปร่มเก้า
1: ครับ
4: เสร็จตรงจากร่มเก้าประมาณตั้งตีสาม
2: แต่เป็นครั้งแรกที่บุ๋มเห็นว่าอาจารย์พูดไม่ทันครั้งนึงนะ
4: พูดไม่ทันใครนะ
2: ดร.มาริกา
4: อ๋อเออใช่อย่างน้อยยังมีดร.มาริกาไปช่วย
1: ไม่เจอเหรอ
2: พาไปด้วยกัน
1: เขาไปด้วยกัน
4: ไม่ผู้ปิยมาศแล้วก็ไม่ทุกดวงตาไปด้วยอาจารย์พาเขาไปเมื่อวานอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไปให้กำลังใจคนในพื้นที
1: ่
4: แต่เขาก็แฮปปี้นะอย่างน้อยเขาก็แบบเวลาจะเข้าไปเขาจะแบบเฮฮาสนุกสนานคืนเคงก็อย่างน้อยทำแบบสร้างเสียงหัวเราะในพื้นที่
1: แต่อาจารย์ต้องพักผ่อนบ้างนะอาจารย์มัน
4: เดี๋ยวจะพัก
1: อาจารย์มันนั่งในรายการอาจารย์นั่งหลับเมื่อกี้เนี่ย
4: ยังไม่ได้หลับ
1: เห็นพักสายตา
4: ไม่ได้พักก็ยังร่างฟังอยู
1: ่แล้วเมื่อกี้นั่งผมเห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ย
4: เขาเรียกทำสมาธิ
2: เกือบแล้วทำไมทักนี่เกือบเลยนะ
1: ไม่อาจารย์แล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปจุดอื่นอีกบ้างไหมฮะนอกจากสองที
4: ่มีเมื่อวานก็มีไปบ้านบัวขาวก็จะมีบัวขาวนอกบัวขาวในเมื่อวานอาจารย์เอาวัตถุดิบขนเข้าไปเพราะว่าครัวอาจารย์ทำไม่ทันเพราะว่าเขาต้องการอาหารมันเยอะก็เลยไปรับรู้ว่าบัวขาวมีครัวก็เลยเอาพวกไก่พวกผักพวกอะไรเนี่ยให้ไปเขาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไปอีกแล้วตอนนี้อาจารย์ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำอาหารเพราะตอนนี้อาหารเยอะมีคนเข้าไปแล้วก็เริ่มมีการวางทิ้งเกิดการแล้วอาจารย์ก็เลยตัดสินใจลดอาหารตัวเองลงถ้าจะมีใครมาร่วมกับอาจารย์ก็อาจารย์เอาอาหารที่เขานี่แหละไปบริจาคให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกเป็นอาหารสำเร็จรูปแทนเขาเรียกกันเลยนะอาหารแห้ง
2: อาหารแห้งอ
4: าจารย์ใส่เยอะขึ้นเพราะว่าข่าวแว่วๆมาว่าจะมีน้ำขึ้นน้ำลงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรตอนไหนแล้วฝนมันจะตกอีกอะไรก็ยังไม่แน่ใจอย่างน้อยก็ช่วงนี้อะไรก็เลยอัดอาหารแห้งไว้ก่อนเพื่อให้เขามีโอกาสเตรียมตัวไว้สำรองไว้เขา
1: ครับเอ๊ะบุ๋มคืออย่างเช่นที่ปราจีนบุรีแล้วก็กระบินใช่ไหม
3: กระบิน
1: อยู่ติดกันเนี่ยกระบินนี่ก็บอกในร้อยปีเลยป่ะฮะที่แบบไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนหรือว่ายังไง
3: จริงกระบินน่ะท่วมทุกปีครับคุณหนุ่ม
1: แต่ว่าไม่หนักขนาดนี
3: ้ขอบวชแต่ไม่ได้หนักขนาดนี้ตอนหนักก็ปี
1: 56หนักสุด
3: นะครับผม
2: ปีนี้ชั้น2เลยค่ะ
3: ปีนี้หนักครับ
1: มิดหมดเลยแล้วเรามีภาพนะของกระบินบุรีที่เคยส่งไปอ่ะลองดูอยากให้เห็นจริงคือ
2: น้ำขึ้นชั้น2เลยค่ะวันปีนี้ค่ะที่ทีมงานไปรับมาคือออกจากหน้าต่างชั้น2เลยค่ะ
1: โอ้โห
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หนักมากอันนี้ทีมของบุ๋มก็ลงไป
2: ลงตลอดค่ะเราจะดักทางอย่างที่ทราบค่ะว่าเราจะดักมีทีมอพยพก่อนนะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะดังนั้นตรงกระบินเนี่ยมีบ้านนึงที่เราไปช่วยออกมาคุณยายอยู่บ้านตัวคนเดียวแล้วหน้าอยู่บนหลังคาแล้วลอยคอเกาะหลังคา
1: ฮะ
2: งัดออกมาค่ะ
1: เหรอครับ
2: ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะแกลอยคออยู่ในบ้านแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วบ้านแกเป็นบ้านชั้นเดียวไงหลังคาแกก็เลยเตี้ยเนี่ย
3: ประมาณ
2: น
3: ี้
2: ก็ลอยอยู่แค่เนี้ย
3: จากตลิ่ง
2: จากหลังคาแกเราก็งัดออกมาจากบ้าน
1: ครับจริงๆอาจารย์ท่านมีข้อมูลส่งให้ทีมงานบ้างไหมฮะอาจารย
3: ์ส่งครับ
1: ส่งแล้วนะ
3: แต่ต้องเรียนก็ที่แม่น้ำปราจีนนะครับคุณหมูครับ
1: ผมญาติหันทีมงานดูหน่อยไหมครับ
3: น้ำจะขึ้น
1: อันนี้ตัวนี้ทีมงานลองดูสิ
3: น้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับวันที่1ตุลาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 5.01 เมตรซึ่งจากระดับตลิ่งเนี่ย 4.13 ก็ประมาณเมตร10เซนครับผมคุณหมู
1: ครับ
3: ที่เดิมนะ
1: อันนี้ป่ะฮะอาจารย์ที่อาจารย์
3: ไม่ใช่ครับผม
1: ไม่ใช่นะอีกอันนึงหัวข้ออันไหนฮะอาจารย์จะได้บอกเขาทีมงานจะได้เลือกภาพถูกครับอาจารย์อ
3: ันนี้น้ำปลาจีนครับเดี๋ยวส่ง
1: น้ำปลาจีนมีไหมที่เขียนน้ำปลาจีนมีนะส่งไปแล้วนะทีมงานช่วยดูหน่อยนะ
3: ครับผม
1: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวจะได้เห็นกราฟ
3: อีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็จะขึ้นสูงสุดครับ
1: ครับ
3: วันที่1ตุลาครับผมพรุ่งนี้ครับผม
1: 1ตุลาพรุ่งนี้
3: ครับผมที่จะขึ้นสูงสุด
1: จะสูงสุดอันนี้ยังไม่สูงไงฮะคือนี่คุณบุ๋มบอกท่วมมิดบ้านไปแล้ว
3: คาดการณ์ว่า 6:00 นพรุ่งนี้ครับที่จะสูงสุดที่ 5.01 เมตรครับผม
1: 5.01 เมตร
3: ครับผม
2: ฮะ
3: ครับคือหมายความว่าระดับตลิ่งมัน4นะครับ
2: 4ตลิ่ง
3: 4เมตร13ก็ประมาณเกือบเมตรอะครับผม
1: เอาทีมงานได้ไหมฮะตกลงเจอมั้ยเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านเดินไปดู
2: เรืออย่างเดียวเลยนะ
4: ใช่
3: ครับต้องเรือครับ
2: รถจอดก็ไม่ได้
1: ช่วยกันสักนิดนึงเถอะนะพอคุณเอ้ยไม่เขินเขาหรือไง ยังไงต่ออาจารย์เชิญครับ
3: ครับก็ตรงนี้เองต้องระดมสรรพกำลังนะครับทางเห็นว่ากองทัพบกนะครับทางทหารก็เข้าไปช่วยนะครับทางมูลที่ต่างๆก็เข้าไปช่วยเพราะตรงนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีเป็นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับผมในตัวอำเภอเมืองนะครับผมแล้วก็เป็นที่สำคัญนะครับผมนี่ก็ต้องผ่านบุญนี้ไปก่อนครับคุณบุ๋มน้ำจะค่อยๆลดลง
2: โอเค
3: น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันครับคุณ
2: เดี๋ยวส่งทีมไปเพิ่ม
1: ครับ
2: จะได้ทราบจุดว่าตรงเราจะลุยตรงไหนต่อตอนนี้คือมันซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยพี่หนุ่มปัญหาของการทำงานตอนนี้ของกู้ภัยเราเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่วมต่างจังหวัดมาก่อนกรุงเทพค่ะกลายเป็นว่าหลายคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมทีมกรุงเทพหายไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเราไปอยู่ต่างจังหวัดกันก่อนแล้วกว่าจะย้ายทั้งรถทั้งเรือเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้บ้างมันยังต้องอยู่ตรงนั้นบ้างหรืออะไรบ้างเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าเราทำงานมันกระจายมากเลยวันนี้ค่ะในช่วงเวลาน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะอยู่ต่างจังหวัดตรงนู้นอยู่มุมนี้ตะวันตกตะวันออกมันไปหมดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ของพี่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าทำไมถึงมีแต่คนกรุงเทพทำไมคนต่างจังหวัดถึงไม่ได้มีการช่วยเหลือเลย
2: อยู่ต่างจังหวัดหลายจุดนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่สามารถทำคือมันไม่สามารถทำทั้งจังหวัดได้พร้อมๆกันจริงๆอ่ะ
1: อันนี้ตอนนี้มันกระจายไปหลายที่มาก
2: แล้วปัญหาคือความต้องการของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบางบ้านขอข้าวอย่างเดียวไม่ออกจากบ้านเราไม่สามารถขนข้าวอย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยคนอพยพออกมาได้เวลาถ้าเกิดกู้ภัยจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกคนอพยพหรือความจำเป็นอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการอะไรอย่างเงี้ยหรือที่มีเด็กเล็กมากๆออกมาก่อนเวลาที่น้ำท่วมมาเราไม่สามารถจู่ๆจะเลือกคนปกติเพื่อให้คุณนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นได้แต่เราต้องเลือกคนที่ลำบากมากๆก่อนค่ะเวลาถ้าเกิดมีน้ำเชี่ยวเกิดขึ้นหรือน้ำเต็มบ้านเกิดขึ้นเราจะได้แบบไม่ต้องห่วงกลุ่มนี้คือเราต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะพี่หนุ่ม
1: อันนี้ที่ไหนเนี่ยบุ๋ม
2: เมื่อคืนเลยค่ะที่องคลักษ
1: ์อ๋อนี่องคลักษ์นะ
2: ค่ะกลุ่มนี้ยังไม่ยอมออกจากบ้านเราก็เลยต้องคุยกับเขานิดนึงค่ะว่าจะออกไหมหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ันนี้เขายังอยู่ข้างบนได้
2: เขามีเด็กเล็กด้วยค่ะเด็ก3ขวบด้วยเราก็เลยต้องคุยกับเขาค่ะ
1: ออกไหม
2: หมุ่มว่าต้องตอนดึกน่าจะโดน
1: เอาออก
2: ในอำเภอเอาออกค่ะ
1: ต้องเอาออก
2: คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่บังคับออกค่ะ
1: คือไฟเฟยไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์กันหมดแล้วค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
3: แล้วจะท่วมนานนะครับคุณหนุ่มเพราะองครักษ์เนี่ยมันจะมาต่อที่แม่น้ำปาจีนน้ำปาจีนก็ท่วมแล้วมันก็ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโยธกาเป็นเหมือนสามเหลี่ย
2: ม
3: แม่น้ำบางประกงนะครับที่มาจากแม่น้ำปาจีนกับแม่น้ำนครนายกจุดนี้จะท่วมนานเพราะนั้นเนี่ยถ้าควรจะออกก่อนนะครับผมเพราะว่าจะใช้เวลานาน
2: แล้วเมื่อคืนที่ไปเนี่ยฮะรถจมอยู่ใต้น้ำเยอะมาก
1: โอ้โห
2: เยอะมากเป็นหมู่บ้านแรกที่เห็นเลยว่ารถจมใต้น้ำเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเอาออกไม่ทันอะไรเลย
1: มันมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เขาบอกว่ามันมาเร็วมากค่ะตอน9โมงเช้าค่ะจากนั้นก็คือขึ้นมาแบบเป็นหลักหน้าแข้งมาเข่ามาเอวมาอกเลยค่ะแล้วก็ท่วมหัวค่ะ
1: โอ้โห
2: ค่ะก็คือรถออกไม่ทันกันค่ะเนี่ยหมู่นี้ขนาดปากซอยนะ
1: อ
2: ันนี้คือปากซอย
1: แต่ถ้าเกิดเข้าไปนี่
2: ท่วมหัวค่ะ
1: ท่วมหัวนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ปากซอยนะคุณผู้ชมครับ
2: ปากซอยค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเป็นธรรมดาพอปากซอยปุ๊บเนี่ยมันจะพื้นที่ระดับจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เรายืนได้แต่พอลงไปเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปอย่างนี
2: ้
1: ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยถามเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาจะยกถนนเนี่ยสูงขึ้นมา
2: อยู่แล้ว
1: อยู่แล้วกับปกติในทุกๆที่นะฮะส่วนใหญ
2: ่นี่เราก็ต้องปีนเข้าไปในบ้านนี้ค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายอยู่ข้างบนแล้วแกก็บอกให้เราไปหากุญแจซึ่งกุญแจก็โดนน้ำพัดไปแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องเข้าบุกเข้าไปบ้านข้างๆค่ะเพื่อเอาเรือไปเทียบตรงกำแพงค่ะเนี่ยค่ะเทียบกำแพงบ้านข้างๆอีกอันนึงเพื่อเอาแกออกมา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอื่นๆก็ดูแลกันไปแต่บุ๋มก็จะออกไป
2: ในกรุงเทพบุ๋มจะมีน้องๆค่ะอยู่ทั้งคลองจันทร์อยู่ทั้งร่มเกล้าค่ะที่ส่งข้าวไม่ได้นั่นแหละค่ะก็มีทั้ง2จุดค่ะแล้วก็มีในส่วนของเราทำครัวส่วนใหญ่เราขององค์กรทำดีเราจะเป็นครัวซะส่วนมาก
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็จะมีทั้งออเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็จะจัดพยายามจัดครัวให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นหมื่นกล่องต่อวันค่ะ
1: หมื่นกล่องต่อวัน
2: หมื่นกล่องต่อวันเลยค่ะ
1: อันนี้คือในจุดเดียวหรือว่าใน
2: กระจายค่ะกระจายรอบๆกรุงเทพ
1: แต่ก็ยังไม่พอ
2: ไม่พอค่ะเพราะอย่างองค์กรทำดีหลักๆบางทีอย่างตอนนี้เราก็ดูแลรังสิตเพราะรังสิตเนี่ยมันมีตั้งแต่คลอง1ยังคลอง10อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่
1: ม
2: ค่ะเราก็พยายามดูให้ในมากที่สุดค่ะแต่อันเมื่อคืนเนี่ยเป็นคำสั่งฉุกเฉินให้อพยพไงฮะเราก็เลยต้องพาออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อ๋ออาจารย์เบียร์อาจจะต้องลงพื้นที่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าตอนนี้
4: ใช่ก็มีดูอาจจะมีดูอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์อ่ะเป็นเหมือนแบบภาคประชาชนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบคุณบุ๋มที
1: ่ใช่
4: อยู่ในกู้ภัยอย่างเงี้ยคือเราเป็นเหมือนแบ เราอยากจะอาสาเข้าไปช่วยเรื่องอาหารเราก็เลยเข้าไปทำเพราะนั้นอาจารย์อาจจะแบบไม่ได้มีปัญญาแบบวิ่ง
2: ตามหลังไปดีกว่า
4: เออตามหลัง
2: เอาที่น้ำนิ่งแล้วเราค่อยไปปลอดภัยกว่า
4: ใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็คือเต็มที่ก็คือไปอาจารย์อาศัยก็ไปกับกู้ภัยอย่างเงี้ยก็คือไปลงเรือกับเขาเสร็จแล้วเราก็หิ้วข้าวไปช่วยแจกหิ้วยาไปช่วยแจกคือเหมือนเอาของไปซัพพอร์ต
1: คือเราเป็นตัวกลาง
4: เป็นตัวกลางก็คือเขาก็จะกระจายของแต่ละคนก็จะมาบริจาคที่อาจารย์ซึ่งความจริงจะไม่ได้มีเจตตั้งใจแบบนั้นเลยพอเวลาอาจารย์ไลฟ์สดไปมันดันมีข้าวมาอย่างที่คุณหนุ่มติดต่อให้คุณเบียร์เข้าไปอย่างเงี้ย
1: คุณเบส
4: คุณเบสเข้าไปอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็เอามารวมอย่างวันเมื่อคืนอาจารย์กลับไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านอาจารย์ไปหมดเลยทุกคนก็เอาไปกองไว้ที่บ้านอาจารย
2: ์
4: แต่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันก็มีรถ6ล้อมารถอะไรมาเขาก็เลยกระจายกันเข้ามาอาจารย์ก็เลยแบบว่าเออก็ดีก็ถือว่าเราก็เอาไปกระจายให้เขาเรายังพอมีกำลังหารถหาอะไรวิ่งเข้าไปอ
2: ันนี้ขอพูดความในใจได้ไหมกับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: คือแบบเราไปยืนดูเนาะอาจารย์เนาะ
4: ใช่
2: สิ่งที่สำคัญคือการลำเลียงของถูกไหมสิ่งสำคัญคือการลำเลียงของเพราะว่าแฟตมันเยอะมากถูกไหมคะสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมถึงยังปล่อยรถค้างอยู่บนสะพานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี
1: ้
2: คือผมไม่
1: ม
2: ี
1: หมายความว่าไงปล่อยรถค้างบนสะพาน
2: คือมันระหว่างก่อนเข้าไปในแฟตนะคะ
1: มันจะมี
2: สะพานคือคนเอารถจอดหนีน้ำไงพี่หน
1: ุ
2: ่มแต่ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้รถจอดอยู่อย่างนั้นถ้าเอาออกสักเลนหนึ่งได้ไหมเพราะอย่างน้อยกู้ภัยเราหรือลำเลียงของลำเลียงอาหาร
1: มันจะได้เข้าได้สะดวก
2: ใช่มันไม่ใช่เดินถือตอนเนี้ยณวันนี้คือต้องฝ่ารถที่จอดอยู่เดินถือกับคนละแพ็ค2แพ็คเข้าไปเพื่อไปลงเรืออีกฟากหนึ่งอย่างที่เห็นจากรถบรรทุกข้ามไปตรงนู้นเลินเอามือแบกไปแล้วเพื่อไปลงเรืออย่างนั้นน่ะ
1: โอ้ก็คือง่ายๆฝั่งหนึ่งน้ำก็ท่วมมาจอดรถเสร็จปุ๊บแทนที่จะข้ามสะพานได้แล้วก็ลงแล้วก็ไปเลยนี่ไม่ใช่จอดเสร็จปุ๊บเดินถือของข้ามสะพานเจอรถเพราะว่าคือรถขึ้นไม่ได้
2: ใช่เพราะรถใหญ่ขึ้นไม่ได้อะไรเลยหรือจะรถจะเป็นส่วนขนส่งผู้ป่วยหรืออะไรคือรับอะไรไม่ได้เลยคือถ้ามีอำนาจทางภาครัฐนะบางเนี้ยมันยังคุยกับอาจารย์เบียร์เลยหนูขอเข้าไปอยู่ตรงนั้นสักวันนึงได้ไหมขอสั่งการหน่อย
1: จะเคลียร์รถบนสะพานออกไปก่อน
2: จะเคลียร์สักเลนนึงก็ยังดีไปฝากที่นิด้าก็ยังดีหรือที่ล่มเก้าอ่ะไปฝากอยู่ตรงไหนก่อนก็ยังดีขอฝากแป๊บนึงฝากไว้ที่มหาลัยก่อน
1: คุยกับหน่วยงานไหนได้บ้างเนี่ย
2: หนูก็ไม่รู้ ทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้ใครสั่งการขอโทษค่ะอารมณ
1: ์บอกได้พูดได้ไม่เป็นไร
2: คือทุกวันนี้บุ๋มก็ไม่รู้ใครสั่งการแต่ทีนี้ทำไมไม่เคลียร์สะพานหรือเคลียร์การเดินทางให้กับเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า1ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการ
1: ครับ
2: เป็นวันหยุดราชการ2วันแต่เอกชนไม่ได้หยุดนะคะเขาต้องฝ่าน้ำมาทำงานค่ะเพราะหัวหน้างานไม่ให้หยุดถูกไหมคะแล้วจะฝากกันมายังไงก็เรือเท่านั้นนะเรือกู้ภัยที่ในการขนส่งแต่นอกเหนือจากขนส่งคนแล้วเราต้องขนส่งอาหารเพราะคนเป็นพันน่ะคนเป็นพันน่ะแล้วไหนจะน้ำที่มันใช้ไม่ได้ก็เป็นน้ำดื่มเท่านั้นน่ะในการชงนมเอยจะหุงมาม่าหรือทำอะไรคุณก็ต้องใช้น้ำอ่ะแต่ทุกวันนี้ยังแบกมือกันอยู่เลย
4: ก็อย่างที่อาจารย์เข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างของร่มเก้าอาจารย์รออยู่3วันนะ ไม่มีหน่วยงานอาจารย์ก็งงว่าเขาอาจารย์ถามกู้ภัยว่าเข้าห้องน้ำตรงไหนเราเข้าห้องน้ำมันปวดฉี่เนาะเขาบอกว่าข้างทางเลยอาจารย์
2: ก็ฉี่ในน้ำ
1: ฉี่ในน้ำเลย
4: ไม่ได้ฉี่ในน้ำเราก็แบบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บางทีก็อาจจะมีฉี่ในน้ำบ้างบางคนออกมาเขาก็ไปฉี่ตามพงหญ้าอาจารย์ก็ทำไมไม่มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไม
2: ผู้หญิง
4: เนี่ยมันยากไงไม่สะอาดอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์
2: จะไปยืนฉี่พงหญ้า
4: เข้าไปร่มเก้าเมื่อวานเพิ่งเห็นห้องน้ำวันแรกเลยหลังจากมีผ่านมา4วันอ่ะเพิ่งมีเมื่อวานเนี้ยที่มีห้องน้ำแล้วก็เริ่มมีครัวมาซึ่งอีสามวันแรกคือพวกนั้น

0: ชีพออกเนี่ยทุกคนต้องหยุดหมดต้องเปิดทางให้กู้ชีพออกก่อนมันก็เลยกันว่าจากถนนกว้างๆอ่ะมันถูกกั้นเลนกลางด้วยรถที่คนเอามาจอดบนสะพานมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหมดเลยเนี่ยอย่างที่บุ๋มว่ามันควรจะยกออกไปซะ
1: คือบุ๋มเชื่อว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วถ้ามันขัดขวางในการแบบว่าใช้ชีวิตของประชาชนหรือความเขาเรียกความ
2: ทุกยาก
1: ความทุกยากหรือการอำนวยความสะดวกผมไม่รู้ศัพท์ทางการหรอกแต่ถ้ามันช่วยได้ในระดับนึงเลยเนี่ยนะในการเคลียร์เส้นทางจราจรมันช่วยการทำงานได้เยอะมากเลยค่ะณตอนนี้คือการลำเลียงผู้ป่วยเพราะว่าหลายคนไม่ได้ฟอกไตอันนี้บุ๋มเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะเพราะในฐานะเราเป็นกู้ภัยเนาะส่วนใหญ่ผู้ป่วยฟอกไตพอไม่ได้ฟอกหลายวันน่ะจะมีปัญหาใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราเคลียร์ไม่ได้อย่างบางที่เนี่ยอยากให้เราเข้าไปรับเพราะว่าต้องฟอกไตด่วนวันนี้เนี่ยแต่ผลปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้เพราะรถมันจอดตายอยู่ในน้ำ
2: แล้วก็มีจอดบนสะพานขวางอีก
1: อ่ะถูกค่ะแล้วแต่น้ำระดับนี้เนี่ยรถต้องเป็นแบบ GMC หรือไม่ก็10ล้อเท่านั้นที่จะเข้าได้ถูกไหมคะลุงเป็นรถระดับนั้นเนี่ยยังจอดตายเลยรถขนาดนั้นน่ะซึ่งมันเข้าไม่ได้ถ้ารถมันจอดขวางอยู่เพราะรถใหญ่ไงรถใหญ่หรือเรือก็เข้าไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาเพราะไอ้รถที่จอดขวางตามทางไปหมดเต็มไปหมดแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นทางภาครัฐในการบริหารงานสั่งการทันทีเคลียร์รถได้ขอสักเลนหนึ่งเข้าออกก็ยังดี
2: โอเค
1: ครับ
2: อ้าวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะอันนี้คือจากใจคนลงพื้นที่จริงๆเลยนะฮะนี่เขาลงทั้งคู่นะฮะแล้วก็ไปเห็นภาพเห็นสิ่งต่างๆนานาว่าโอ้โหอันไหนที่มันควรต้องแก้อันไหนมันต้องขยับ
1: แล้วตกลงใครเป็นคนสั่งการได้คะสนทช.ได้ไหมคะ
3: มีผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมเพราะเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามพรบ.ปภ.ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
2: อ่ะโอเคเชื่อว่าตรงนี้คุณชัดชาติ
1: ต้องฟังอยู
2: ่บนต่อเราก็เพิ่งเจอท่าน
1: ใช่เราเจอกัน
2: นะอ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กับเธอการโหนกระแสนะครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีโอ้โหคือบุ๋มนี่แบบลุยมากเลยนะลงพื้นที่ไปนู่นไปนี่อาจารย์เบียร์ยังหลับอยู่ไหม
0: ยังอยู่อาจารย์เพิ่งมารู้ในชีวิตครั้งแรกในชีวิตว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยพอเวลาเราเริ่มมาทำอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นความลำบากของพวกกู้ภัยพวกเนี้ยคือโคตรลำบากใช้คำนี้เลยคือเหนื่อยเราไม่เคยลงไปขนาดนี้แล้วอาจารย์อยู่ในน้ำอ่ะแต่เจ้าหน้าที่อยู่นานกว่าคืออาจารย์บางทีไปบ่ายไปเย็นแต่เจ้าหน้าที่อยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาอยู่กันไม่ได้ยังไงแบบเพิ่งเห็นความแบบลำบากแล้วก็มีบางคนแบบบางทีก็ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีการบ่นบ้างอะไรบ้างแล้วอาจารย์อ่ะเวลาอาจารย์ออกเรือจะไล่สดเนาะอีตึกนั้นก็เจ้าอย่างนี้อีตึกนี้ก็เจ้าแบบนั้นนี่คนนั้นก็บอกให้เรียกไปตัวนั้นนะแล้วก็ฝัดข้อความกันเต็มไปหมดแล้วเราก็ไปตามมันช่วงแรกอาจจะไม่รู้ไปตามทุกคอมเมนต์เลยปรากฏไปก็ไม่เจอบ้างหาไม่เจอไปโซนไหนแยกไหนมันกลายเป็นพอเราไปตามคนคอมเมนต์เยอะๆหาไม่เจอเสียเวลาแต่หลังมาต้องไปโซนไปโซนไหนโซนนั้นใครจะเรียกก็ต้องไม่ไปยกเว้นมันเป็นเคสด่วนจริงๆแล้วให้เบอร์โทรศัพท์โทรตามเจอเคสจริงก็วิ่งเข้าไปอย่างเมื่อวานจะก็เจอเคสหอบหืด
2: มีไหมเขาดุเราอย่าง
1: โดนเยอะค่ะ
2: จริงเหรอ
1: เนี่ยอยู่ก้นซอยเนี่ยมีเด็ก2ขวบเนี่ยกับคนแก่เนี่ยทำไมไม่เข้ามาดูคือเราไม่รู้ไงคุณก็บอกเราดีๆสิดูเราทำไม
2: บุ๋มลงแล้วบุ๋มว่าเหมือนกันเราเป็นทาสเงี้ย
1: ใช่คือเอางี้บุ๋มในฐานะหัวหน้าเนาะเราต้องรักษาน้ำใจและความรู้สึกของทีมงานเพราะทุกคนทำงานฟรีค่ะทุกคนทำงานด้วยใจดังนั้นการที่เขาจะต้องมานั่งเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยนั่งแบบคือเขาฟาดเลยอะทำไมไม่มาช่วยอะไรเลยเราก็พยายามช่วยทุกเคสให้ได้มากที่สุดแต่เราไม่รู้ไงว่าคุณอยู่มีตัวตนอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่การคุยกันดีๆกับเราก็ได้ว่าตอนนี้นะคะมีเด็กเล็ก2เดือนอยู่ตรงนี้นะคะขอความช่วยเหลือขอข้าวขอนมหน่อยเราก็วิ่งไปให้แต่ไม่ใช่แบบมาด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: ที่หมาว่ายน้ำอยู่นะ
1: เมื่อคืนผมก็ตามเก็บน้องหมาค่ะ ตามเก็บน้องหมาตามบ้านเพราะหลายๆบ้านทิ้งน้องหมาไว้

0: เนี่ยแต่ก็เจออ
1: ืมค่ะก็เลยต้องตามเก็บน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะพี่หนุ่มคือทำหลายอย่างมากอาหารหมาก็ต้องพกคนก็ต้องแบกค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
2: ครับนะทีเนี้ยถามต้องคุยกับอาจารย์บ้างอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูภาพ
3: ครับ
2: เป็นภาพอันนี้ของอะไรฮะ
3: ที่แม่น้ำนครนายกครับผมซึ่งเป็นของตัวเขื่อนขุนด่านปราการชลและบริเวณที่ฝนตกหนักนะครับผมก็คือบริเวณที่เหนือเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านนานะครับที่แก่งคอยน้ำทุกอย่างเนี่ยก็จะมารวมกัน
2: ภาพล่าสุดที่ส่งไปเมื่อสักครู่ฮะทีมงาน
3: น้ำก็จะมารวมกันที่องคลักษ์ครับผมเนี่ยครับตรงองคลักษ์ที่คุณหมุนว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่นานครับลักษณะพฤติกรรมของน้ำเนี่ยน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับผมฝั่งนครนายกครับ
2: แล้ว
3: ฝ
2: ั่งบ้านอาจารย์ไอ้ที่แดงๆข้างบนมันคืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ลูกศรที่วิ่งนะเอาแดงๆเป็นเขาครับ
2: อ๋อนั่นเขาใช่ไหม
1: ครับผมความสูง
3: ฝนตกประมาณ 2-300 มิลเลยนะครับคุณหนุ่มนะครับวันที่ตกพร้อมๆกับกรุงเทพเนี่ยตรงเนี้ยน้ำทุกอย่างก็จะมารวมที่องคลักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่องคลักษ์เนี่ยถ้าท่วมแบบเมื่อกี้คุณหมุนว่าเนี่ยแล้วอยู่นานเนี่ยผมว่าควรจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นในการส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาผมว่าเกือบครึ่งเดือนแล้วพอเจอกับแม่น้ำบางประกงนะครับที่บ้านสร้างครับที่มาจากปาจีนเนี่ยปาจีนก็กำลังที่จะระดับน้ำสูงขึ้นนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าภัยปีนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่สระแก้วนะคุณหนุ่มครับท่วมที่สระแก้วแล้วก็มาที่ปาจีนแล้ววันนั้นก็กลับไปท่วมที่จันทบุรีที่แก่งหางแมวที่นายอามที่ท่าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่มาแล้วก็กลับมาท่วมที่แกลงนะครับที่ระยองแล้วก็มาท่วมที่นครนายกแล้วก็มาปาจีนแล้วก็มาถึงเมืองกาญนะครับวันนี้เองกำลังจะท่วมที่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามและเพชรบุรีเนี่ยเขื่อนก็กำลังล้น
2: ที่พูดนี่คือ
3: กำลังปัจจุบันครับผมตอนนี้ที่กำลังปล่อยที่ใต้เขื่อนแม่กลองครับคุณหนุ่ม
1: น้ำกำลังขึ้น
3: แล้วก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าที่สุพรรณบุรีครับผมทั้งบางปลาม้าทั้งบางรีทั้งสองพี่น้องนะครับท่วมจากน้ำที่ตกอย่างเดียวครับผมตรงนี้ครับผมก็ฝนชุดนี้มันตกวนไล่ตั้งแต่ตะวันออกสุดนะครับที่ผมเรียนนะครับที่จันทบุรีหนักมากเลยนะครับคุณหนุ่มแล้วก็ที่สระแก้วแล้วก็ไล่มาที่แกลงเมื่อวานเนี่ยครับที่บ้านค่ายตอนนี้ครับอ่างดอกไกลนะครับอ่างคลองใหญ่ที่ระยองเนี่ยกำลังระบายน้ำแล้วข้างล่างครับที่บ้านค่ายครับก็กำลังจะท่วมหนักเหมือนกันครับ
2: โอ้โห
3: หลายจุดมากครับคุณบุ๋มครับแล้วสมุทรปราการเมื่อวานที่ไปเนี่ยบางหมู่บ้านนะครับคุณหนุ่มบางเชิญชวนชื่อสมุทรปราการเนี่ยท่วมอย่างนี้เลยครับผมที่เราบอกว่าคนที่จะมาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิครับคุณหนุ่มมาไม่ได้ครับผมมาไม่ได้การจัดกระเป๋าการอะไรต่างพวกนี้มันพันกันไปหมดเลยครับคุณหนุ่มแล้วตรงสมุทรปราการท่วมชาติเซาท่วม
2: แต่อันนี้เขาต้องมีวิธีจัดการของเขาฮะอาจารย
3: ์มันก็เลย
2: ต่อให้มาไม่ได้ทางการบินไทยก็ต้องจัดการของเขาไม่ใช่ทำเละเทะแบบนี้เลอะเทอะ
3: ครับผม
2: เชิญต่อครับ
3: แล้วนี่ครับก็เป็นที่ทั้งตะวันตกตะวันออกและกรุงเทพแล้วก็ที่เรียนครับวันนี้น้ำจากกรุงขออนุญาตนิดนึงครับขอเป็นภาพน้ำผังน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึง
2: ขอผังน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
3: นี่เป็นประเด็นที่กำลังสื่อในโซเชียลนะครับว่าห่วงว่าน้ำเหนือจะมาอย่างไรต้องเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมก็จะอยู่ภาพเหลืองนะครับมันจะมาจากแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงที่เจอกันแม่น้ำน่านเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม
2: ตรงไหนฮะอาจารย์ตรง
3: แม่น้ำน่านเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือที่เรามี
2: ขวามือของจอภาพนะ
3: ครับผมแม่น้ำน่านเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มนะครับแต่แม่น้ำปิงเพิ่มวันหนึ่งพันลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับผมฝนตกหนักที่กำแพงเพชรที่ตรงแถวกำแพงเพชรแถวนครสวรรค์นะครับคุณหนุ่มแล้วมันก็มารวมกันที่นครสวรรค์ที่ C2นะครับที่อำเภอเมืองอะคุณหนุ่มประมาณนะครับที่วันที่3ที่4เนี่ยจะประมาณเกือบ 3,000 นะครับ 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: มองไม่ค่อยเห็น
3: นะครับผมคุณหนุ่ม
2: ขอให้ขยายภาพสักนิดได้มั้ยทีมงานคือกูก็แก่แล้วเนี่ยนะ
3: ครับก็เรียนคุณหนุ่มว่าน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ1วันครับคุณหนุ่มครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้น้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับที่ประมาณ 17.71 ซึ่งเราจะคีปได้แค่ระดับ18นะครับผมที่คุณบุ๋มบอกว่าที่ไปอุทัยครับน้ำมันแทรกตัวไปที่อุทัยที่แม่น้ำสะแกกลางนะครับทำให้ท่วมที่อุทัยแล้วก็ท่วมที่ชัยนาทนะครับคุณหนุ่มเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องเพิ่มวันนี้เพิ่มระบายที่ 2,200
2: ไอ้ที่มันจะต้องอาจารย์อธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนชาวบ้านจะไม่เข้าใจเพราะอาจารย์เข้าใจคนเดียวเดี๋ยวไม่เข้าใจคือหมายความว่าน้ำเนี่ยมันจะมาตะจากตรงจุดต่าง
3: ๆ
2: ที่เป็นทางเห็นไหมฮะ
3: ครับ
2: อันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำน่าน
3: แม่น้ำน่าน
2: แม่น้ำยมแม่น้ำยม
3: ก็จะมารวมกับแม่น้ำน่าน
2: แม่น้ำปิงสุดท้ายเนี่ยสามเส้นเนี้ยมันจะมารวมกันตรงกลางเห็นไหมฮะตรงเหลืองๆนั่นน่ะ
3: นครสวรรค์นะครับผม
2: นะนครสวรรค์อันนี้คือบึงบอระเพ็ดใช่ไหมแถวแถวนั้นนะ
3: ละท้ายบึงบอระเพ็ดนะครับคุณ
2: เข้าใจฮะ
3: ที่สองครับผมตอนนี้ประมาณ2,320แล้วอยู่ในขาขึ้นลูกศรขึ้นเห็นไหมครับผม
2: ครับ
3: แล้วมันจะขึ้นวันที่3ถึง4เนี่ยประมาณเกือบ 3,000 คือ 2,950 ตรงนี้ครับคุณหนุ่มและสแกกลางเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วย จากฝนตกที่นครสวรรค์แล้วก็ที่อุทัยธานีก็จะประมาณรวมๆแล้วหน้าเขื่อนเนี่ยประมาณ 3,300 ถึง 3,500 แต่เราระบายออกด้านข้างเนี่ยประมาณเกือบ600ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเพราะนั้นระบายที่ด้านท้ายเนี่ยประมาณที่ผมคาดไว้ว่าประมาณสัก 2,800 คุณหนุ่ม 2,800 เนี่ยก็จะต่ำกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว 2,900 ซึ่งถ้าเท่ากับปี2564เพราะนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถ้าน้ำมาขนาดนี้นะครับไม่ยังไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าน้ำเหนือเนี่ยจะถล่มกรุงเทพแต่ต้องเรียนคุณหนุ่มครับมีข่าวที่อาจจะ
2: เดี๋ยวนะอาจารย์ไอ้ตรงนี้ที่อาจารย์จะบอกนี่คือน้ำเหนือใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมกำลังพูดกันอยู่เนี่ยว่าน้ำเหนือมาน้ำเหนือมาน้ำเหนือกำลังหนุนมาเนี่ยบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร อันนี้แหละมันจะบอกได้เลยว่านี่คือน้ำเหนือ
3: ครับ
2: เอาภาพใหญ่ดีฮะเขาจะได้เข้าใจกัน
3: เป็นผังสีน้ำเงินก็ได้
2: เนี่ยนะฮะ
3: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับนี่คือน้ำเหนือครับมันมาจากแม่น้ำปิงแม่น้ำยม
3: ครับ
2: น่าน
3: ครับ
2: แล้วไปลงข้างบนนั้นด้วยกันด้วยไหมฮะ
3: อันนั้นป่าสักที
2: ่ป่าสักมันเอาด้วยไหม
3: ครับผมว่าตอนนี้เขื่อนป่าสักกำลังเต็ม 100%
1: ล้นแล
2: ้
1: ว
2: ล้นแล้ว
3: แล้วเรากำลังจะปล่อยน้ำมาออกมาที่ประตูเขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่มครับ
1: 107%
2: ฝั่งด้านบนข้างบนเห็นไหมฮะตรง107นั่นนะฮะ 107% น่ะฮะ
3: ครับผม
2: นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผมชอบไอ้สีเหลืองๆไหมไอ้นั่นเขาเรียกบึงบอระเพ็ดท้ายบึงบอระเพ็ดนั่นน่ะนั่นคือน้ำที่ไปกองกันอยู่ตรงนั้น
3: ใช่ครับผม
2: นี่คือน้ำเหนือแล้วมันก็จะไหลรวมมันหนุนแยกออกมาอย่างนี้
3: ครับแล้วมาที่เจอที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขอขึ้นอีกนิดนึงครับผม
2: เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอีกนิดนึง
3: แล้วป่าสักเนี่ยมันจะมาสมทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับคุณหนุ่มครับ
2: หมายถึงว่าจากน่านยมปิงมารวมกับป่าสักท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเห็นไหมฮะคุณผู้ชม
3: น่านยมปิงเนี่ยมารวมกันที่นครสวรรค์เสร็จแล้วก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยาพอเขื่อนเจ้าพระยาระบายเสร็จแล้วแม่น้ำป่าสักจึงมาสมทบที่ท่าเรือครับที่อำเภอท่าเรือ
2: มาที่ท่าเรือเอาเลื่อนไปทั้งเล
3: ื่
2: อนเฟรมเลื่อนเฟรมไปทางขวามือเออเก่งมากไปอีก
3: ขึ้นอีกคร
2: ับ
3: ผม
2: เก่งอีกเออเก่งอีกเก่งอีกนิดนึงไปอีกเออ
3: นั่นแหละครับ
2: เห็นไหม
3: ลงมาอีกครับผม
2: เก่งมาก
1: นี่มาทางเจ้าพระยาน
2: ี่ครับเจ้าพระยามาแล้ว
3: คุณหนุ่มครับมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับจากที่ปล่อยมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มารวมกับป่าสักมันจะเป็นที่บางไทรครับคุณหนุ่มซึ่งบางไทรตอนนี้ประมาณ 2,000 กว่าๆนิดๆนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยรับได้ประมาณเกือบ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับคุณหนุ่มอ
2: าจารย์ยังไม่เป็นไรนะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นแล้วขึ้นมาแล้วอาจารย์จะโดนนะผมบอกก่อนนะผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นนะเป็นขึ้นมานี่นะ
3: ฝนแบบนี้นะครับฝนแบบนี้นะครับซึ่งอุตุบอกว่าฝนเนี่ยจะตกเพิ่มขึ้นวันที่6 7 8นะครับผมซึ่งฝนตก6 7 8เนี่ยที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็จะตกประมาณบางที่เกือบ100มิลคุณหนุ่ม
2: ครับ
3: แต่ว่าตกไม่นานนะครับจากข้อมูลที่อุตุนะครับผม
2: อันนี้คือผังระบายน้ำ
3: ผังระบายน้ำครับ
2: ขอขยายใหญ่สักนิดนึงนะฮะ
3: ครับ
2: อาจารย์เบียร์มองไม่เห็น
3: ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยานิดนึงก็ได้ครับผม
2: ลอง
3: ด้านล่างครับผม
2: ข้างล่างเป็นอ่าวไทยเห็นไหมคุณผู้ชม
3: ใช่ครับผม
2: นี่ให้ดูจากข้างบนเลย
3: รวมกันนะครับน่านกับปิงมารวมกันนะครับแล้วก็มานครสวรรค์แล้วก็มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลา1วันครับขึ้นอีกครับผมแล้วป่าสักก็จะมาลงด้านท้ายที่ท่าเรือวันนี้เราต้องลดการระบายน้ำที่ไปคลองระพีพัฒน์วันนี้คลองระพีพัฒน์ที่มาคลองรังสิตนะครับคุณหนุ่มมันเต็มแล้วแตกแล้วก็ทำให้ตรงคลองสามวาเองโทษนะครับตรงสายไหมเองเนี่ยน้ำต้องระบายจากคลองหกวาใส่ล่างด้วยนะครับ
2: ตรง
1: อาจารย์เบียร์จะเอาถุงยางชีพก่อนไหม
3: ตรงพระนครศรีอยุธยาอาจจะ78อำเภอนะครับ
2: อาจารย์ดูทรงแบบนี้มันน่ากลัวนะ
3: คือถ้าคนดูน้ำมาตลอดเนี้ยคุณหนุ่มเรายังพอบริหารจัดการได้ครับคุณหนุ่มครับ
2: ไม่เป็นไรแน่นอน
3: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าภูมิพลเกิดเศรษฐกิจไม่ได้ระบายนะครับคุณหนุ่มระบายแค่2ล้าน
2: ดีนะอาจารย์นะ
3: ครับถ้าอย่าง
2: อาจารย์เอาดีๆนะอาจารย์นะ
3: ครับก็ที่เรียนคุณหนุ่มว่าเราห้ามพูดคำนั้นนะครับแต่ว่าเรา
2: ห้ามพูดว่าเอาอยู
3: ่ไม่ใช่ครับ
2: แล้วไม่พูดคำนั้น
3: เพราะเราบอกว่าเท่ากับปี64
0: ไม่แต่เพราะว่ามันแจ้งเตือนนะว่ามันแจ้งเตือนในโทรศัพท์นะว่าให้เก็บของขึ้นที่สูง
3: ริมน้ำเพราะอาจารย์เบียร์ครับ
0: ก็เนี่ยบ้านอาจารย์มันเจอเขาบอกว่าของอาจารย์เมื่อวานนี้มันมีเตือนข้อความที่โทรศัพท์มา
3: ครับผม
0: แล้วมันเตือนว่าให้เอาของขึ้นที่สูงนี่รอบที่แล้วมันเตือนเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะอันนี้มันเตือนให้ขนแปลว่าอาจจะต้องเอาขึ้นหลังคาเลยนะแปลว่ามันต้องมากกว่าปกติหรือเปล่าถ้ามันเตือนเนี่ย
3: ที่อาจารย์เตือนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพใช่ไหมครับ
0: ใช่
3: ก็จะเป็นน้ำใน8เขตที่ยังระบายอยู่พอระบายเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีน้ำจากข้างบนหรือแรงต่างเนี่ยมารวมกองอยู่มันก็เลยจะสูงเพราะบางเขตเนี่ยไอ้ที่อื่นเขาลดที่อย่างเช่นล่มเก้าเลยครับก็ยังเพิ่มขึ้นในบางจุดเพราะว่าน้ำมันจะต้องเก็บจากคลองสายหลักสายซอยแต่ก็จุดต่ำครับผมครับอาจารย์ครับผ
2: ม
3: แต่ว่าน้ำกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีคันล้อมทั้งหมดนะครับเป็นโพลเดอร์ล้อมทั้งหมดแล้วก็สูบออกหมดเลยครับผม
2: ครับ
3: ซึ่งกรุงเทพเนี่ยที่เรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าบอกว่าใช้เวลาประมาณเกือบ7วันครับในที่ต่ำๆนะครับผม
2: อาจารย์คิดว่านานกว่านั้นไหม
3: ถ้าดูฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยที่บอกคุณหนุ่มว่า4 5 6เนี่ยอุตุบอกว่าน่าจะบางที่อาจจะถึง100มิลแต่เราก็ดูว่าถ้า100มิลเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ4 5วันเนี่ยเราระดมสรรพกำลังเมื่อวานเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งว่าให้ไปช่วยกรมชลประทานแล้วก็ทางกทมในการที่จะเพิ่มเครื่องสูบและสูบออกครับหนุ่ม
2: มันจะมากกว่า100หรือเปล่า
3: อันนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องหมายความ
2: เสี่ยงเราคาดการไม่ได
3: ้ไว้แล้วว่ากทมต้องวางฉากทัศน์ไว้แล้วถ้าเกิดมากกว่า100เนี่ยไอ้พื้นที่8เขตเดิมที่ยังน้ำไม่ออกจะต้องทำยังไง
2: ไอ้ล่าสุดมันเกือบ300มั้ย
3: รวมๆแล้ว300กว่า
2: 300กว่า
1: เนี่ยอย่างบุ๋มอ่ะเป็นคนกรุงเทพบุ๋มก็เลยถามอาจารย์ตรงๆว่าใครต้องเป็นคนประกาศว่าบุ๋มจะต้องขนของขึ้นที่สูงบุ๋มจะต้องออกจากบ้านตกลงใครเป็นคนประกาศให้บุ๋มได้ทราบค่ะ
3: คือที่เรียนต้องเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเขาเรียก EOC ในการที่จะบัญชาการนะครับแล้วก็ต้องประ
2: ในแต่ละจังหวัด
3: ในแต่ละจ
2: ัง
3: หว
2: ั
3: ด
2: ผู้ว่าผู้ว่า
3: ครับผมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเรียกตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการผู้ว่าจะต้องมองเหตุการณ์ว่าในเขตบึงกลุ่มสายไหมยานาวาเขตอะไรเนี่ยจะกระทบยังไงจะต้องประกาศแล้วก็ส่งเซลล์บอดแคสต
2: ์คืออย่างนี้วันก่อนผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวอาจารย์เสรีแล้วก็คุยกับทางอาจารย์ศาสินคือท่านก็บอกว่านั่งอยู่ด้วยใช่ไหมฮะคือท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากโครงใหญ่ก่อนโครงใหญ่ก็คือจะเป็นอุตุถูกไหมฮะอุตุท่านก็ต้องมีการแจ้งมากับทางหน่วยงานย่อยลงไปก็ต้องมีเนี่ยทางกทม.มีหน่วยงานของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าเพราะว่ามันจะมีเหตุอะไรเพียงแต่ว่าการสื่อสารระหว่างไอ้ข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจำเป็นต้องชัดถ้าเกิดไม่ชัดปุ๊บเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจ
1: ถ้าจะบอกแค่ฟ้าหลวอย่างเดียวก็ไม่รู้
2: ถ้าจะบอกแค่คำว่าเฝ้าระวังเขาบอกอย่าไปพูดไอ้เฝ้าระวังเนี่ยมันเป็นคำที่มันพูดกันมานานๆประชาชนก็รู้สึกว่าชินกับคำนี
3: ้
2: พอเฝ้าระวังอ๋อกูก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรนี่หว่าแต่อาจารย์บอกว่าเตรียมตัวให้ใช้คำว่าเตรียมตัวได้ไหมเตรียมยกของเตรียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะมีการตื่นตระหนกไปอีกก็เลยไม่รู้จะ
1: ให้เป็นแบบไหน
2: อาจารย์นึกออก
3: ไหมก็เข้าใจครับคือตรงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติราชการเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดอย่างเงี้ยครับต้องเอามาแก้ไขแล้วต้องปรับปรุงเร่งด่วนว่าจุดในเรื่องของการเผชิญเหตุในแต่ละจุดแผนในการรับมือเนี่ยมันจะต้องถูกส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในการรับทราบนะครับแล้วเหมือนที่เรียนนะครับว่าทางกรุงเทพเองเนี่ยก็ต้องวางฉากทัศน์วัดในแต่ละเขตเนี่ยฝนตกขนาดนี้ท่วมขนาดนี้จะต้องทำอะไรแล้วต้องทำล่วงหน้านะครับประชาชนได้รู้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องเหมือนมี EOC เลยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเลยเข้าไปดูเลยถนนไหนห้ามถนนไหนอะไรต่างพวกนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนที่ทางเราเองกับทางส่วนราชการเองต้องไปทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนมาก
1: จะบอกว่ากรุงเทพอย่างเดียวก็คงเดี๋ยวจะหาว่าไปกดดันเนาะก็ทั้งปทุมนนทบุรีใช่ไหมฮะก็ต้องมีระบบนี้เช่นเดียวกันอย่างตรงรังสิตเนี่ยที่น้ำกำลังจะมาอย่างเงี้ยก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าน้ำจะมาช่วงกี่โมงช่วงบ่ายวันนี้น้ำจะมาอีกไหมน้ำเหนือจะหนุนอีกไหมและประชาชนยังต้องสามารถเคลียร์ของได้หรือยังหรือต้องยกให้สูงกว่านี้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก
3: ็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคุณหมูครับถ้าเราเห็นเหตุการณ์อย่างเช่นที่แม่กลองเนี่ยที่น้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยผู้ว่าทั้ง4จังหวัดเนี่ยมาประชุมกันหมดนะครับประชุมและสั่งการแต่ละจังหวัดเตรียมฉากทัศน์ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ท้ายเขื่อนแม่กลองจังหวัดราชบุรีทำอะไรจังหวัดสมุทรสงครามทำอะไรกาญจนบุรีทำอะไรนะครับจังหวัดสมุทรสาครทำอะไรแล้วก็ติดตามการระบายน้ำแต่ที่เรียนว่าในเขตกรุงเทพเนี่ยผมเรียนว่าด้วยบริบทเป็นสังคมเมืองบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปเติมตรงจุดนี้ครับส่วนราชการโดยเฉพาะกทมเนี่ยจะต้องทำเรื่องอย่างเงี้ยให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าตอนจำได้ไหมครับที่หาดใหญ่คุณหนุ่มครับ
2: ค
3: ุณหนุ่มถามว่าถ้าฝนตกแบบนี้ที่กรุงเทพอะไรจะเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์ชาติก็บอกว่าถ้าเราให้จำลองว่า300มิลลิเมตรที่กรุงเทพเนี่ยเราจะทำอย่างไรแต่พอทำอย่างไรเนี่ยเราไม่เห็นว่าจะต้องทำใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นแผนแล้วเขียนไว้เป็นแผนแล้วก็ต้องทำไว้ล่วงหน้าแล้วต้องพูดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าแผนอย่างไรบ้างครับ
1: พี่หนุ่มเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราประชุมกันมากับทางภาครัฐเยอะมากในฐานะคนที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เชียงรายโคลนถล่มแม่สายเนาะไปตั้งแต่เชียงรายตั้งแต่หาดใหญ่ตั้งแต่จังหวัดหรือจังหวัดน่านหรืออะไรก็ตามทุกครั้งก็จะมีประชุ
2: ม
1: แล้วก็จะมีหัวหน้าคนใหม่มาประชุมกับเราถอดบทเรียนคำนี้เขาใช้กันบ่อยมาก
2: ถอดไหลถอดแล้ว
1: พี่ถอดจนเหลือแต่กางเกงในแล้วหนู
2: ไม่เหลือแล้วด้วยตอนนี้
1: จริงๆถอดจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะบุ๋มก็ถอดกับเขามาตลอดแล้วล่ะถอดจนบุ๋มก็เองบุ๋มก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแต่บุ๋มก็ไม่เห็นเขาจะจัดการอะไรกันได้
2: ให้เป็นรูปธรรมมาก
1: ให้เป็นรูปธรรมหรือชัดเจนเป็นขั้นตอน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่โคลนถล่มแล้วนะมหาดใหญ่ อันเนี้ยกรุงเทพยังดีกว่าหาดใหญ่ตอนอย่างเดียวคือสัญญาณโทรศัพท์ใช้ได
2: ้
1: วันนั้นเนี่ยที่หาดใหญ่คือมืดเลยไม่ติดต่อ
4: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยผู้ที่เดือดร้อนหรืออะไรยังไงจะมีอาการชักหรืออะไรยังไงไม่รู้จะติดต่อบ้านไหนอะไรยังไงเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้กรุงเทพยังติดต่อได้ยังโอเคแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นไงเพราะเราถอดบทเรียนมาเยอะมากแล้วอ่ะหยุดถอดได้แล้ว
4: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่อาจารย์เบียร์ยังหลับอยู
1: ่เดี๋ยวให้ตื่นเดี๋ยวให้ตื่นเดี๋ยวชวนคุยเดี๋ยว
4: แป๊บนึงนะ
0: ได้เลย
1: ค่ะ
4: แต่จริงๆนะเอาเราคุยกันมาเนี่ยขอโทษเลยนะพี่เพิ่งจะตาสว่างอ๋อนี่มันคือน้ำเหนือเป็นอย่างนี
3: ้ครับน้ำเหนือคือน้ำมาจาก
4: พี่ไม่เคยรู้เรื่องไงเนี่ยเรื่องคำว่าเข้าใจคำว่าน้ำเหนือน้ำเหนือแต่เราไม่รู้เลยอ๋อมันมาอย่างนี้มันอย่างนี้มันนี้มากองอยู่ตรงนี้มันมาจากหลายสายใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: โอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวทำความรู้จักกับมันมากยิ่งขึ้นไปอีก
3: ครับ
4: เพราะแต่ละจุดที่คำว่าน้ำเหนือมันไปเนี่ยสามสายสี่สายเนี่ยมันเอ่อล้นสองข้างทางเนี่ยอันนี้คือหลักสำคัญด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ครับผม
4: ถูกไหมฮะอ่ะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์กำลังคุยกันอยู่นะครับคือคุณบุ๋มก็บอกเลยบอกว่าต้องบอกบุ๋มแล้วนะบุ๋มจะได้เตรียมตัวแล้วว่าจะต้องเอายังไงกันต่อไป
1: ใช่ค่ะ
4: นะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ก็อยากจะรู้ว่าจะได้จัดเตรียมสัพพะกำลังเอาหงอาหารต่างๆนานาต้องคอยซัพพอร์ตทีเนี้ยขอดูภาพแผนที่เมื่อสักครู่อีกครั้งนึงนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะอันเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยจากทั่วสารทิศนะฮะตอนเหนือขึ้นไปทางซ้ายคือตอนเหนือน้ำก็จะไหลมานะฮะจากแม่น้ำเนี่ยนะครับก็คือจะมียมปิงมีน่านขวาสุดข้างบนเป็นป่าสักนะฮะด้านบนสูงสุดนั่นเห็นไหมเป็นป่าสักเนี่ยครับ
3: มาป่า
4: อันภาพนี้มันจะเห็นชัดมากเลยคือแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมารวมกันอยู่ที่ท้ายบึงบรเพชร
3: ถูกต้องครับ
4: ก็คือนครสวรรค์เห็นไหมฮะพอรวมจุดนั้นเสร็จปุ๊บน่ะจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหนัก
3: ครับถูกต้องครับ
4: ถูกไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
4: อันนี้เมื่อไหร่ฮะเนี่ย
3: วันนี้ปัจจุบันครับอันนี้ปัจจุบันเลยครับผมแต่ว่าภายในวันที่4ที่5เนี่ยน้ำจะขึ้นมาสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
4: สูงกว่านี้อีกเหรอ
3: สูงกว่านี้อีกครับสูงกว่านี้อีก
4: ไอ้ตอนนี้มันไอ้ตอนนี้มันเท่าไหร่2,326
3: มันขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมแม่น้ำปิงขึ้นเป็น 1,645 ครับแม่น้ำปิงเนี่ยขึ้นมากเพราะตกตรงกำแพงเพชรตกตรงคลองขลุงนะครับตกตรงนครสวรรค์ตรงบรรพตพิสัยพวกเนี้ยน้ำทำให้ตรงแม่น้ำปิงมันสูงขึ้นครับคุณหนุ่มครับผม
4: ครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะผ่านมาชัยนาท
3: ใช่ครับผม
4: เนี่ยฮะผ่านมาชัยนาทเห็นไหมฮะ
3: ครับ
4: ชัยนาทไอ้ตรง43นั่นแหละ
3: ครับผมนั่นครับท้ายเขื่อนเจ้าที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งที่ผมเรียนคุณหนุ่มว่าตอนนี้กำลังปล่อยที่ 2,200 แล้วกำลังจะขอเพิ่มอยู่นะครับเรียนคุณหนุ่มว่าตอนปี2568เนี่ยเราปล่อยสูงสุดเนี่ยประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้เราปล่อยที่ 2,000
4: แล้วตอน54อ่ะ
3: ตอน54เราปล่อยที่ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
4: โอ้มันมากกว่านี้อีกประมาณ
3: มากกว่านี้อีกประมาณ 1,000 กว่าครับตอนปี49หนักสุดครับปล่อยที่ 4,000 กว่าคุณหนุ่มนะครับแต่ปี54เนี่ยเราปล่อยที่ 3,700 นะครับผมแต่มันมีน้ำแตกออกมาด้านข้างค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เราน่าจะถึงประมาณสัก 2,700
4: ครับ
3: เท่ากับฉากทัศน์ปี64คุณหนุ่ม
4: แล้วตรงเขื่อนป่าสักนั่นแหละฮะ
3: ครับเขื่อนป่าสักตรงนี้คุณหนุ่มมันสามารถที่จะยันได้แล้วก็ระบายลงมาที่เขื่อนพระราม6ตรงท่าเรือครับคุณหนุ่ม
4: ครับ
3: อยุธยาครับแล้วก็ปล่อยมาท้ายเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็จะมารวมกันที่บางไทรคุณหนุ่ม
4: ครับ
3: บางไทรเนี่ยเป็นที่ที่เป็นเหมือนแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่บางไทรกว้างมากครับผม
4: ครับ
3: น้ำตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับไปที่ตรงแม่น้ำน้อย
4: จะไปกักอยู่ที่บางไทรก่อน
3: ใช่ครับผมแล้วมันจะ
4: กักบางไทรแบบมันก็จะรีดออกไปที่แม่น้ำน้อย
3: ปทุมธานีแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยมันเทอกลับไปคุณหนุ่ม
4: ไอ้ตรงจุดนั้นจะโดนหมดไหม
3: ตรงนั้นมันท่วมอยู่แล้วครับคุณหนุ่มที่แม่น้ำน้อยครับที่แถวบางบานหัวเวียงเสนาผักไห่ครับคุณหนุ่มเจ้าเจ็ดครับผมเป ็นน้ำที่ท่วมอยู่ในจุดที่ตรงจุดต่ำของแม่น้ำน้อยครับคุณหนุ่มครับผมแต่เรียนคุณหนุ่มต่อนะครับจากที่ตรงบางไทรเนี่ยคุณหนุ่มมันจะมาที่ปทุมธานีจะมาที่นนทบุรีจะมาที่กรุงเทพนะครับซึ่งตรงเนี้ยจุดที่อยู่ริมตลิ่งริมแม่น้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณที่เรียนนะครับว่าถ้าเป็น 2,007 เนี่ย100ลูกบาศก์เมตรต่อทีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซน
4: ก็คือคนริมตลิ่งได้รับผลกระทบแน่นอน
3: ใช่ครับผมคุณหนุ่ม
4: แค่ริมตลิ่งแน่นะวิ
3: ครับมันมีคันกั้นน้ำคุณหนุ่มคุณหนุ่มนนทบุรีปทุมเนี่ยนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยคันกั้นน้ำรับได้ที่ 3,500 นั้นเนี่ยจุดที่เป็นฟันหลอเนี่ยได้รับผลกระทบคนที่อยู่นอกคันเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับผมแต่คนที่อยู่ในคันเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบครับคุณหนุ่มเพราะว่าถ้าฝนนะครับถ้าตกไม่เยอะนะครับกรุงเทพถ้าตกแบบที่อุตุว่าเนี่ยประมาณสัก100มิลแล้วไม่ตกไปในจุดต่างๆเนี่ยยังสามารถสูบออกได้ครับคุณหนุ่มเพราะตอนนี้มันต่ำประคันกรุงเทพเนี่ยประมาณเมตร80ครับคุณหนุ่มครับผม
4: ครับยังไงบุ๋มคำนวณนะบุ๋ม
3: แต่เรียน
4: นั่งคำนวณ
3: เลยเรียนคุณหนุ่มนะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะไปส่วนหนึ่งจะไปท่าจีนถ้าจีนเนี่ยเราปล่อยทางประตูพลเทพนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยปล่อยไปประมาณสัก80ลูกบาศก์เมตรต่อทีแต่ที่ท่าจีนนะครับที่ท้ายตัวเมืองสุพรรณน่ะ 3-400 ลูกบาศก์เมตรต่อทีเลย
4: แต่ตอนนี้ฝนมาแล้วอาจารย์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ย
1: ฝนตกแล้วตอนเนี้ย
4: ฝนตกแล้วอาจารย
1: ์วันเชื่อไหมเดี๋ยวนี้บุ๋มฝันแทบจะเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วอ่ะเชื่อไหมทุกคนคือบุ๋มมีทีมเนาะบุ๋มก็ต้องว่าวันนี้ทีมอยู่ตรงไหนหรือทีมจะย้ายไปอยู่จุดไหนหรือต้องเอาทีมไหนมาช่วยสแตนบายในพื้นที่บางพื้นที่เพราะเราอ่ะต้องอพยพคนก่อนถูกไหมทุกวันนี้ดูแม้กระทั่งแผนที่ดูระดับน้ำดูเส้นทางน้ำดูระดับน้ำในเขื่อนอาจารย์หนูไม่ดูซีรีส์อะไรกับเขาเลยอ่ะ ดูว่าครัววันนี้ครัวอยู่ตรงไหน oh. ทำกี่จุดแล้วน้องคนนี้รับของจากครัวไปหรือยังผู้ใหญ่ท่านนี้จะให้อาหารหรือให้ของอะไรเรามาแล้วเราจะกระจายไปจุดไหนอะไรยังไงทุกวันนี้มันอยู่แค่นี้เลยชีวิตผมอ่ะซีรีส์ไม่ได้ดูเลย
3: จริงเราก็ระวังนะคุณหนุ่มครับว่าวันที่4 5 6เนี่ยมันเป็นเรื่องของความกดอากาศสูงที่มาแล้วก็มีความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียที่เข้ามามันจะปะทะกันมันอาจจะมีฝนตกหนักเป็นจุดๆได้
1: ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะ
3: 4 5 6 7ครับประมาณเดือนตุลาคมครับ
4: 4 5 6 7
0: อีกไม่กี่วัน
4: วันนี้มัน30กันยาก็อีก1 2 3อีก4วัน
3: ครับ
1: น้ำลดลงไปแค่ประมาณหน้าแข้งแล้วจะขึ้นมาอกใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะ
4: มันมีโอกาสอย่างนั้นเลยอาจารย์ถ้ามันตกหนักๆมาปะทะกันอย่างนั้นน่ะ
3: คือมีครับมีที่แล้วเนี่ยตกหนักที่ทุ่งเสลี่ยมแบบนี้ครับการปะทะกันระหว่างความกดอากาศสูงกับความชื้นเพราะปีนี้เป็นปีเอลนีโญครับความชื้นในบนอากาศค่อนข้างสูง
4: คือพูดง่ายๆณตอนนี้อาจารย์ประเมินกันเอาไว้แบบนี้ละแสดงว่ามันก็ต้องหาวิธีการในการที่จะต้องรับมือกันละ
3: ใช่ครับผม
4: 4วันเนี้ยประชาชนจะต้องรับรู้ตรงนี้แล้วว่าจะต้องยังไง
3: ใช่ครับเนี่ยรัฐบาลพยายามจะสื่อสารว่าเราอาจจะต้องรับมือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่ปล่อยท้าย
0: รัฐบาลพยายามจะสื่อสารอาจจะยังไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
3: เมื่อเช้าออกที่คำนักงานโฆษกก็ออกครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้ท่านนายกตีประชุมที่ปพก็ออกว่าเราจะมีการระบายน้ำเพิ่มที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าระบายสูงสุดที่เราคาดว่าน่าจะประมาณสัก 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อท
0: ีอาจารย์มองว่าความหมายของการที่จะสื่อสารให้ประชาชนคือประชาชนต้องเข้าใจอย่างวันนั้นเราคุยกับคุณหนุ่มเรื่องพยากรณ์อากาศอ่ะประชาชนไม่เข้าใจเลยก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครเตรียมตัวอะไรเลยและตอนนี้ก็โฆษกประกาศอีกแต่ก็ประกาศไปทางการอีกจะระบายน้ำแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ใช่การเตรียมตัวของประชาชนมันคือการเตรียมตัวของภาครัฐแต่ประเด็นคือประชาชนจะต้องทำยังไงจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นว่าอันนี้มันไม่มีซึ่งแม้กระทั่งอาจารย์หรือใครก็ตามเนี่ยอาจารย์ว่ายังไม่รู้ซ้ำว่าตอนนี้ประชาชนต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงจะต้องกักตุนอะไรยังไงไหมเดี๋ยวจะกักตุนก่อนเดี๋ยวของหมดอีกแล้วภาครัฐจะดูแลเรื่องของยังไงเพราะว่ารัฐมนตรีบางคนยังพูดเลยว่าของขาดตลาดเอาแล้วคุณจะจัดการของขาดตลาดยังไงแล้ว
1: คือไม่ได้หาทางออก
0: ถูกต้องให้ประชาชนอ่ะมันเหมือนหาทางให้ตัวเองอ่ะ
1: บอกแต่ปัญหาแล้วให้เราคิดปัญหาแล้วไงต่อดีกว่า
0: ได
3: ้ต้องเรียนทางอาจารย์นะครับว่าในประกาศที่ไม่ใช่ประกาศใหญ่จะมีแต่ละจังหวัดเนี่ยจะประกาศออกไปว่าในเขตท้องที่ในเขตเทศบาลในเขตตำบลเนี่ยให้ดำเนินการอย่างไรแต่อาจจะไม่ได้ออกทางสื่อโซเชียลตามที่รายละเอียดทั้งหมดครบตามที่อาจารย์ว่านะครับผมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเพิ่มตรงจุดที่ว่าการที่แต่ละจังหวัดประกาศแต่ละท้องที่ทำอย่างไรบ้างประชาชนนะครับจะต้องอาจจะไปเพิ่มในโลกของสื่อสารทางโซเชียลให้เพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้รับไปปรับปรุงครับ
4: ตอนนี้คนส่งมาเยอะมากบอกว่าอย่าลืมระยองนะ
3: ใช่ครับ
4: ถึงคอแล้ว
3: ที่บ้านค่ายครับ
4: ตอนนี้ถึงคอเอางี้เดี๋ยวผมกลับมาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแต่เราจะไม่ใช้คำนั้นว่าเอาอยู่ไม่อยู่ไม่เอาแล้วนะ
3: ผมไม่ได้พูดครับ
4: ไม่พูดนะ ผมไม่ได้พูดแต่ที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารต้องง่ายและประชาชน ต้องเข้าใจง่ายๆแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะมีอะไรยังไงบ้างจะได้มีการเตรียมตัวกันทันถ้าเตรียมตัวแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บเตรียมแล้วแต่มันไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าที่ไม่ได้เตรียม
1: เพราะว่าอันนี้ขอแจ้งเลยในฐานะคนที่ทำงานด้านอพยพคนเนาะเราก็รู้เลยว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือมีเด็กเล็กมากๆเนี่ยการอพยพตอนช่วงน้ำสูงมันลำบากมากค่ะ
4: นะฮะอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคือเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางคุณบุ๋มอยู่คุณบุ๋มก็กับอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าคือมันมีบางจุดเนี่ยนะฮะคือไม่ออกมาคือไม่อยากอพยพออกมา
1: เพราะน้ำอาจจะไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แต่ในขณะเดียวกันคือรอที่จะให้เข้าไปซึ่งบางทีเนี่ยทางฝั่งของตัวคุณบุ๋มกับอาจารย์เบียร์เขาก็ต้องแบ่งภาคตัวเองเนี่ยไปช่วยที่หมู่บ้านอื่นด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
4: เพราะอย่างนั้นคุณผู้ชมคิดง่ายๆสมมติน้ำท่วม7วันสมมติไม่อพยพออกมานะฮะอพยพคือจะต้องการออกได้นะแต่คือไม่ออกแต่ต้องรออาหารเข้าไปส่งในทุกๆวันเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ค่ะ อย่างน้อยคือถ้าไปรอบเดียวใช่ไหมฮะหนึ่งรอบต่อวันเนี่ยก็คือกล่องนึงต่อหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องกระจายไปทุกซอยอ่ะแล้วหมู่บ้านอื่นล่ะไม่ต้องช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนก็จะแบบคาดหวังกับเรามากค่ะถึงขนาดส่งข้อความมาว่าต้องไปตรงนั้นใช่ไหมต้องมาตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่มาซอยนี้บ้างซึ่งบางทีเราต้องประเมินอ่ะว่าถ้าเกิดระดับน้ำไม่ได้สูงมากออกมาหน่อยสู้หน่อยสู้ไปกับเราหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกแบบระดับเนี้ยระดับนี้หรือระดับเนี้ยระดับน้ำประมาณเนี้ยหรือก็เลือกแบบผู้ป่วยติดเตียงเราก็ต้องเลือกอย่างนั้นออกมาก่อนแต่ถ้าเกิดคุณยังพอเดินได้หรืออะไรได้ออกมาหน่อยนิดนึงค่ะ
0: เมื่อคืนจะยังเห็นคนเดินตอนตีสองอ่ะเดินลอยคอออกมาที่ลมก้าวมันยังประมาณเนี้ยแล้วก็เดินแบบเอาข้าวเทินหัวเงี้ยแล้วก็เดินออกมามืดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีไฟฉายเลยนะแต่หิวไงก็ถือของเข้าไปในบ้านตัวเองอย่างเงี้ยก็ยังเอาตัวเองออกมาอย่างเงี้ย
4: วันก่อนมีข่าวทำข่าวไว้อันนึงมีคุณพ่อมีลูกสามคนยังเล็กอยู่เลยแล้วลูกบอกหิวไม่มีข้าวกินเงี้ยคือพ่อก็ต้องออกมาหาของกลับเข้าไปให้อะไรเงี้ยคือแบบลำบากมากต้องทิ้งเด็กไว้อยู
1: ่เนี่ยค่ะถึงแล้วเราเจอเคสหนึ่งค่ะมีคนที่ลอยคอกัน7คนนะคะเนื่องจากเรือล่ม เพราะไม่ได้รอตอนน้ำที่มันยังไม่แรงมากตัดสินใจออกมาตอนน้ำแรงผลปรากฏว่าเรือล่มค่ะแล้วเกาะกิ่งไม้กันดีทีมกู้ภัยเราไปเจอพอดีเกี่ยวขึ้นมาได้7คน
4: ทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องอพยพออกมาจริงเขาต้องอยู่ที่ไหน
1: แต่ละจังหวัดจะมีแต่ละพื้นที่จะมีศูนย์อพยพอยู่แล้วค่ะในกรุงเทพก็มีศูนย์อพยพค่ะ
4: ก็อาจจะมีความจำเป็นนะในบางครอบครัวนะต้องบอกแบบนี้บางครอบครัว
1: ถ้าเป็นแถวรังสิตก็ไปที่มูลนิธิองค์กรทำดีได้ค่ะเราเปิดเป็นศูนย์อพยพอยู่ค่ะค่ะ
4: นะครับอย่างน้อยก็จะได้บางจุดเขาออกมาไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เข้าใจ
1: ค่ะ
4: แต่บางจุดที่ยังออกได้อยู
1: ่ค่ะ
4: ก็ออกมาก่อน
1: แต่ถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงหรือเคสพิเศษแบบกลุ่มเปราะบางจริงๆก็บอกได้ทีมกู้ภัยกับทางทหารก็พยายามเข้าไปในพื้นที่กันเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
4: ครับ
1: แต่ต้องเข้าใจหน่อยว่าการย้ายคนในกรุงเทพจะยากกว่าต่างจังหวัดค่ะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยบางทีย้ายออกมาไปอยู่ศูนย์อพยพไงพี่หนุ่มแต่ของกรุงเทพไม่ใช่ฉันอยู่บางกะปิลาดพร้าวตรงแฮปปี้แลนด์น่ะแต่ฉันอยากไปนู่นพระราม5 อย่างเงี้ยนั่นหมายถึงรถช่วย1เคสมันหายไปเลยครึ่งวันค่ะทุกท่านค่ะถูกมั้ยคะเพราะว่าต้องไปส่งเขาพระราม5คือเขาไม่ได้อยู่ศูนย์อพยพแต่เขามีจุดอื่นมีบ้านญาติหรืออะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราช่วยจากแฮปปี้แลนด์เนี่ยแล้วจากแฮปปี้แลนด์มันไม่ได้เป็นถนนโล่งๆอ่ะมันคือน้ำท่วมมันคือจากเรือขึ้นรถแล้วกว่าจะฝ่ารถที่จอดตายอยู่กลางถนนอีกคือเคสหนึ่งหายไปเลยครึ่งวันมันช่วยยากมากค่ะ
4: โอเคนะครับทีนี้ คุณผู้ชมครับนั่นคือเป็นเรื่องนึงที่คุณบุ๋มกับอาจารย์เบียร์ฝากไว้นะแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าคุณผู้ชมเข้าใจอย่างว่าทำไมว่าในหลายจุดเนี่ยมันถึงมีการน้ำท่วมถึงแม้ว่าจังหวัดมันจะอยู่ห่างกันด้วยซ้ำถามเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำมันมาแต่ละสายมันมาแต่ละพื้นที่ของเขา
3: ครับ
4: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: สายแม่น้ำปิงมาอย่างนี้น่านมาอย่างนี้เสร็จมารวมกันอยู่ที่นครสวรรค์นครสวรรค์มาอย่างนี้ป่าสักมาแยกมานี่เสร็จปุ๊บกว่าจะมารวมกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยท่วมด้านข้างในเส้นทางที่มันผ่าน
3: ใช่ครับ
4: แล้วมันก็ผุดออกท่อเข้าไปนู่นนี่นั่น
3: ครับ
4: น้ำก็จะไปตามท่อที่มันมีรูระบายออกไปมันก็ไปตามนั้นมันก็จะเอ่อขึ้นมาแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันไปอ่ะตามภาพอย่างนี
3: ้ครับ
4: ถูกไหมฮะอ่ะเนี่ยนะฮะสุดท้ายมันจะกลายเป็นสายใหญ่2หลักนะฮะจากข้างบน4ลงมารวมกันที่เขื่อนเจ้าพระยาออกมาเสร็จปุ๊บป่าสักออกขวาสุดเห็นไหมฮะ
3: ครับผม
4: มีท่าจีนมีสแกกลางเนี่ยออกมาไอ้ตรงจุดพวกนั้นน่ะเห็นไหมฮะชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครนั่นท่วม
3: ท่วมครับ
4: นะฮะท่วมจากท่าจีน
3: ท่วมจากท่าจีนและสมุทรสาครก็ท่วมจากแม่กลองด้วยที่ป่านคลองดำเนินสะดวกครับคุณหนุ่ม
4: พอมาสระบุรีมาเข้าอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมันมาเจอป่าสักกับเจ้าพระยา
3: ใช่ครับผม
4: เห็นไหมฮะ
3: ครับ
4: แล้วมันถึงจะไปลงอ่าวไทย
3: ใช่ครับผม
4: นะครับก็คือสแกกลางกับท่าจีนนั้นแยกกันมาแต่มันจะมีจุดนึงมารวมกันอยู่เหมือนกันที่หน้าเขื่อนใช่ไหมฮะ
3: คือสแกกลางมารวมกับเจ้าพระยาก่อนท่าจีนก็จะออกมาเป็นแม่น้ำเป็นประตูพลเทพก็ออกมาทางแม่น้ำท่าจีนไปสุพรรณแล้วก็ออกสมุทรสาครแล้วก็ไปที่สมุทรสาครครับคุณหนุ่มครับ
4: ครับ
3: แล้วตรงนี้ครับคุณหนุ่มที่เราเห็นภาพนะครับก็คือว่าที่นครสวรรค์นะครับเราจะดูว่าท่วมหรือไม่ท่วมที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่งตอนปี54ก็ค่อนข้างหนัก 4,000 กว่านะครับผม 4,700 นะครับผมแต่ปีนี้เราคาดว่าประมาณ 3,000 นะครับคุณหนุ่มนะครับแล้วก็มาที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราคาดว่าประมาณสัก 2,800 นะครับผม
4: ครับ
3: ซึ่ง 2,800 เนี่ยก็เท่าๆกับปี2564หรือ2,168เนี่ย 2,900 นะครับคุณหนุ่มที่เขื่อนป่าสักครับคุณหนุ่มครับตรงเนี้ยเราก็จะระบายมานะครับแล้วก็จะมาเจอกันที่บางไทรครับคุณหนุ่มครับผ่านประตูพระราม6นะครับ
4: เอ๊ะอาจารย์ผมถามนิดนึงล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณนัทแฟนพันธุ์แท้แกส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้นครนายกจมบาดาลหมดแล้วคือท่วมหัวหมดนะ
3: องคลักครับคุณหนุ่มองค
4: ลักแทบจะทุกจุดเลย
3: ครับผม
4: เนี่ยฮะพี่ครับนครนายกท่วมหนักมากถึง2เมตรเกือบทั้งจังหวัดแล้วตอนนี้
3: ใช่ครับ
4: มันไปจากมันมาจากไหนนครนายก
3: คนละส่วนกันครับ
4: คนละส่วนเลยใช่ไหม
3: อันนั้นคือลุ่มน้ำบางประกงครับผมนี่คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ครับผม
4: อ๋อมีบางประกงแยกมาอีก
3: มีบางประกงอีกนะครับผม
4: เอาบางประกงมาโอ้โหคุณผู้ชมนี่เรานี่คือวันนี้เราจะกระจ่างกันเลยนะ
9: มหากาพย์แล้วอันนี
4: ้มหากาพย์เลยเพราะอันเมื่อกี้ที่เราเห็นเอาไว้ซ้ายเฟรมน
9: ะ
4: ไอ้เมื่อกี้คือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่ามันมากันยังไงน้ำเหนือเสร็จแล้วแยกบางประกงบางประกงนี่
3: ครับขอเป็นภาพล่าสุดก็ได้ครับ
4: เอาภาพล่าสุดให้บางประกง
3: จะได้ชัดนิดนึงครับผมบางประกงเนี่ยมาจากที่สักแก้วนะครับคุณหนุ่ม
4: ทุกทาง
3: มาจากที่จันทบุรีที่สอยดาวนะครับแล้วมาจากที่นครนายกแม่น้ำปราจีนก็มารวมกับแม่น้ำนครนายกแล้วก็เป็นแม่น้ำบางประกงรวมกันที่จุดบริเวณแถวบ้านสร้างแถวบางน้ำเปรี้ยวครับคุณหนุ่มครับตรงนั้นเรียกว่าโยธกาแล้วก็ปากน้ำโจโลนะครับผมที่บางประกงนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับน้ำที่บางประกงที่องคลักษ์ครับคุณหนุ่มครับน้ำจะท่วมขังอย่างนี้คนที่นครนายกในสมัยก่อนก็ทำนาเขาเรียกฟางลอยข้าวเนี่ยสูงเกือบเท่าหัวเลยแต่วันนี้เราเปลี่ยนบริบทในพื้นที่ไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมแล้วเราก็ไปปลูกบ้านไปทำอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ครับคุณหนุ่มครับแม่น้ำนครนายกนะครับที่มาจากนครนายกนะครับแล้วก็จะปลาจีนที่มาจากสักแก้วที่ผมเรียนจะพระโปร่งพระสะทึงคลองแฟหนุมานนะครับผมแล้วก็ลงเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับบางประกงเนี่ยอาจจะท่วมนานนะครับผมที่เรียนคุณหนุ่มนะครับ
4: อ๋อนี่ไงขุนด่าน
3: ตรงปากน้ำโยธกาครับคุณหนุ่มครับตรงนี้จะท่วมประมาณเป็นเดือน2เดือนและมีความลึกเป็นเมตรเลยนะครับผมและตรงองคลักษ์ครับก็เป็นจุดที่แม่น้ำนครนายกมาเจอกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงครับคุณหนุ่มครับผม
4: ครับคือที่เรานำเสนอวันนี้ทั้งอาจารย์เบียร์คุณบุ๋มผมเองหรืออาจารย์เองต้องบอกนี้นะว่าคือเราไม่นำเสนอเพื่อให้คุณตื่นตระหนกตกใจหรือกลัวอะไรนะเพียงแต่ต้องการให้คุณนั้นเตรียมตัวนะฮะถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นคุณได้รู้เท่าทันในการที่เตรียมตัวว่าจะต้องเอายังไงก่อน
3: ใช่ครับ
4: ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ทันอะไรเลย
3: กลับไปภาพเมื่อกี้นี้ที
4: ่ภาพเมื่อกี้
3: บอกครับว่าที่ปราจีนบุรีต้องระวังนะครับแล้วนครนายกเนี่ยน้ำมากองที่องคลักษ์ที่คุณบุ๋มลงพื้นที่นะครับแล้วต่อมาก็เป็นพื้นที่ที่ฉะเชิงเทรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสร้างนะครับไม่ว่าเป็นบางน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วก็บางคาแล้วก็อำเภอเมือง
4: มันดันกันอยู่ป่ะ
3: มันก็ยกมันคล้ายๆกันนะคุณหนุ่มแต่มันรวมตัวแล้วน้ำมันมวลเยอะมากนะคุณหนุ่มแล้วตรงคลองท่าลาดเนี่ยตรงเขื่อนเขาเรียกเขื่อนสียัดเนี่ยก็มีน้ำล้นแล้วคุณหนุ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงฉาดซึงเซาเนี่ยเป็นพื้นที่สับประยุทธ์ทางน้ำกันอีกในสองสวรรค์เนี่ยครับคุณหนุ่มมันจะเป็นน้ำทุกสารทิศมารวมที่ฉาดทางสาวครับคุณหนุ่ม
4: โอ้โหเป็นจุดลับของเขาเลย
3: เมท่าสิบครับเมื่อเช้าคุณสรยุทธพูดครับเมท่าสิบที่บ้านเสม็ดใต้ที่ต้องไปเอาคนออกมาต้องใส่เรือต้องชูชีพไป
1: คุณหนุ่
3: มต้องมีงานเพิ่มขึ้นที่ฉาดทางสาวครับคุณหนุ่ม
1: ขอบคุณที่บอกค่ะ
3: ครับก็นี้เป็นสภาพของแม่น้ำมะกงแล้วแม่น้ำมะกงเนี่ยค่อนข้างระบายได้ยากครับคุณหนุ่มครับผม
1: เนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยเอาพูดตรงๆเพราะว่าคุณในหัวมันจะคิดต้องคิดตลอดว่าเฮ้ยน้ำจะมายังไงทีมไหนจะไปตรงไหนทีมน้องๆเราจะอยู่ยังไงแล้วก็จากนั้นเนี่ยคนที่ตรงนี้จะอาหารจะไปยังไงมันหัวมันคิดวนอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเรื่องช่วงนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะ
3: จะใช้เวลาเป็นเดือนนะคุณหนุ่มครับแล้วก็นายกเนี่ยตรงองคลักษณ์ก็ใช้เวลาน่าจะ15-20วันนะครับนั้นน่ะควรจะออกมาก่อนถ้ากรณีเหมือนที่คุณหมูว่าจะเที่ยวไปเที่ยวมาส่งของทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับผม
4: คือตอนนี้นครนายกอย่างที่คุณหมูไปเนี่ยมันอาจจะเท่าอกคุณออกมาก่อนตอนนี้อย่าให้มันขึ้นไปบนหัวนะมันลำบากแล้ว
1: คือยิ่งพ่อแก่แม่แก่อย่างเมื่อวานยกกรณีตัวอย่างอ่ะคุณแม่ต้องอุ้มท่านน่ะข้ามกำแพงลอยออกมาเงี้ยคือแทนที่ท่านจะเดินฝ่าน้ำกันง่ายๆหน่อยไม่อันตรายมากเรือไม่คว่ำง่ายๆนึกภาพออกใช่ไหมคะเวลาที่อพยพอ่ะมันต้องดูหลายๆอย่างมันต้องดูหลายๆอย่างบางคนมีหมาด้วยบางคนมีข้าวของนิดหน่อยด้วยยาหยูกยาด้วยเงี้ยค่ะมันต้องขนอะไรสัพพะกำลังหลายอย่างทีนี้คนเป็นพันคนต่อเรือหนึ่งลำมันไม่ได้ขนทีดิงเป็นร้อยคนได้นี่พี่หนุ่มมันไปที5คนบ้าง7คนบ้าง3คนบ้างมันต้องทยอยดังนั้นมันต้องไล่ตั้งแต่ระดับน้ำลึกตื้นๆพอมารอลึกๆปุ๊บอย่างเมื่อคืนอ่ะไปหน้าบ้านคนหนึ่งยังไม่อยากออกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ได้ไหมคะนั่นหมายถึงเรากลับบ้านไม่ได้หรือเราต้องรอสแตนบายเขาแบบอย่างเงี้ย
4: มันไม่มีคนเข้าไปนะจริงๆแล้วอ่ะ
1: ก็มันไม่ควรแล้วไงมันควรจะเคลียร์พื้นที่ออกจบแล้วเราไปพื้นที่ต่อที่กระแสน้ำมันไหลต่อใช่ไหมบุ๋มจะได้แบบไปตรงอื่นต่อไปจัดการผู้ป่วยหรือคนแก่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบยังไม่ออกแล้วไงเราต้องรอหรือเราคือหันมองหน้ากันกู้ภัยก็มองหน้ากันแล้วจะยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะตามกฎหมายคุยกับอาจารย์เลยว่าในทางกฎหมายจริงๆแล้วถ้ามันเป็นคำสั่งอพยพควรจะต้องอพยพตามคำสั่งราชการแต่ถ้าไม่ออกคุณต้องไม่มีสิทธิ์รับค่าชดเชยเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณในการตัดสินใจอะไรแบบนี้เป็นต้นเงี้ยมันต้องมีอย่างนี้ไหมบุ๋มไม่รู้นะอันนี้เป็นคำเสนอนะเพราะว่าบางคนคือไม่น่าฉันจะเอาอย่างนี้คือเรือทั้งหมดต้องมารอเซอร์วิสมันไม่ใช่ไงพี่มันต้องเอาแลกกับชีวิตคนทั้งหมดเนี่ยอีกเป็นพันคนในหมู่บ้านต่อไปที่เราจะต้องไปอพยพถูกไหมกับรออีกไม่กี่คน50-60คนตรงนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ไงพี่
4: เข้าใจอันนี้เป็นปัญหาที่แก้ยากมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ต้องแก้เลยครับเพราะว่าอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยพอทอร์นาโดจะเข้าเนี่ยเขาประกาศปุ๊บทุกคนจะต้องวิ่งแล้วขับรถออกไปจากจุดนั้นใครอยู่เนี่ยก็เหมือนที่คุณว่าไม่รับประกาศหรือออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมาเคาะบ้านเลยคุณต้องออก
1: ถ้า
3: ไม่ออกคุณรับผิดชอบชีวิตคุณเอง
1: ไม่มีชดเชยให้ไม่มีอะไรให้อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถือว่าคุณรับความเสี่ยงเองอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่
4: มมันก็มีเหตุและมีผลของมันอยู่นะในเรื่องนี้นะฮะสำคัญเหมือนกันโอ้ตายแล้วอาจารย์ทีเนี้ยเห็นบุ๋มจะไปอุทัยอีกวันนี้ใช่ไหม
1: คืนนี้เนี่ยค่ะ
4: คืนนี้อุทัยมันมาแล้วเหรอ
1: มาแล้วค่ะตอนนี้มาแล้วค่ะ
3: อาจารย์553ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็มาแล้วครับผมแล้วน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพอเราทดสูงขึ้นที่ระดับ 17.5 เกินขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าไปแทงเข้าไปในที่อุทัยพออุทัยเนี่ยพอน้ำแทงเข้ามาน้ำมันยันกันคุณหนุ่มพอสแกกลางมามันลงที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้เนี่ยม
4: ัน
3: ก็เลยทำให้อุทัยเนี่ยยกตัวสูงขึ้นเหมือนที่คุณบุ๋มว่านะครับตามชุมชนตามวัดตามสารกลางเนี่ยเริ่มจะเข้าที่อุทัยคุณ
1: พื้นที่ริมแม่น้ำจะโดนก่อนค่ะ
3: นะครับตรงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระดับมันสูงน้ำที่สแกกลางจะลงมันลงไม่ได
4: ้ตรงสิงห์บุรีอ่างทองแถวๆนั้นใช่ไหมฮะ
3: ตรงที่คำว่าอุทัยครับคุณหนุ่ม
4: อุทัยเหมือนกันอ๋อนั่นซ้ายมือสแกกลางมาท่าจีน
3: ถ้าลงเจ้าพระยาไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ยกตัวสูงขึ้นแม่น้ำสแกกลางมันก็เลยท่วมไปที่อุทัย
1: แล้วก็ล้นมาทางอุทัย
3: แล้วมันก็ลามไปเรื่อยๆครับ
1: แล้วชัยนาทก็จะรับน้ำต่อ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาให้เร็วเพราะน้ำจากอุทัยจะได้ลงมาได้ครับ
4: อาจารย์จะบอกว่าสแกกังกับท่าจีนมันดันกันอยู่มันก็เลยท่วมขึ้นมาที่อุทัย
3: จริงๆแล้วมันเหมือนคนละสายครับคุณหนุ่มครับผมแต่มันใกล้กันเลยภาพเป็นอย่าง
1: น
3: ี
1: ้น้ำมันไหลมาไม่ได้
3: น้ำจากท่าจีนเนี่ยใบออกจากเจ้าพระยาสแกกังมันจะเข้าเจ้าพระยาครับคุณหนุ่ม มันติดกันครับแต่
4: มันก็เลยบวม
3: ครับผม
4: มันก็บวมออกมา
1: ปีที่แล้วค่ะที่อุทัยธานีอะค่ะไม่ค่อยเป็นข่าวสักเท่าไหร่แต่จริงเสียหายหนักมากค่ะบวมนี่เขาแทบสุดเลยนะ
3: ปีที่แล้วคุณบุ๋มครับเรายันน้ำไปที่ 17.7 แล้วมันเข้าไปอุทัยเยอะมากเพราะว่าฝนตก
1: เพราะปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกกะไปมอบโอ้บ้านเสียหายประมาณสัก4หลังมั้งกะไปมอบตังค์ให้ที่ไหนได้100 กว่าหลัง100 กว่าหลังนี่คือหายไปเลยนะ
0: มีหลังคา
1: ไม่ค่ะบ้านคือหายกับน้ำไปเลย100 กว่าหลัง
0: หายไปเลย
1: หายไปเลยแล้วคนเป็นพันคนอยู่ในศูนย์อพยพอะแล้วไม่เป็นข่าวผมยืนซุดเลยที่นั่นเลยแล้วโชคดีนะที่บ้านศูนย์เด็กอ่อนอะดีนะน้ำมา6 โมงเช้าถ้ามาช้ากว่านี้อีกชั่วโมงเดียวเด็ก80 คนหายเด็กหายไปเลยทั้งหลัง
4: แต่พออันนี้มันเห็นภาพชัดมากเลยนะ
3: ครับ
4: พออาจารย์กับผมบอกว่าเนี่ยถ้าจีน
1: รุนแรงนะคะ
4: กับ
1: ไทยทางนี้นี่รุนแรงนะ
4: กับทางฝั่งสแกกลางเนี่ยคือน้ำมันดันกันอยู่พอดันเสร็จปุ๊บมันก็บวมออกมาสแกกลางมันจะพุ่งมาหาเจ้าพระยา
3: เจ้าพระย
4: า
3: ครับเจ้าพระยาลดไม่ได้มันก็กลับเข้าไปครับ
4: มันก็ย้อนกลับเข้ามา
1: เข้าพื้นที
4: ่บวมออกมาอุทัยชัยนงชัยนาทสุพรรณบุรีนี่โดนหมด
1: เป็นรับน้ำต่อจาก
3: ตรงชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยมันมีประตูครับคุณหนุ่มมันครับได้แต่สแกกลางไม่มีประตูครับผม
1: สุพรรณเนี่ยนะเป็นพื้นที่พิเศษพี่หนุ่ม
4: ครับ
1: บางพื้นที่ก็ท่วมบางพื้นที่ก็ไม่ท่วม
3: ปีนี้ท่วมทุกที่ครับคุณปู่ครับท
1: ่
3: วมตั้งแต่บางปลาม้าครับสองพี่น้องอำเภอเมืองครับท่วมครับผมแล้วท่าโบส
1: ถ์
3: แ
1: ล้ว
4: เร
1: ีย
4: กผมนะเอาอะไรดีผมก็ว่าดีนะ
1: อะไรไม่ดีผมด่า
3: ร่วมทุกพื้นที่ครับคุณบุ๋มครับพยายามเปลี่ยนน้ำเข้าไปในทุกพื้นที
1: ่ดีค่ะดีค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเคยเจอปีนึงไปแจกของผลปรากฏว่าเอาเรือเข้าไปปุ๊บด้านซ้ายท่วมจนถึงชั้น2ด้านขวานี่เคี้ยวเชีย
4: เอ๊ะแล้วระยองล่ะฮะระยองมันมายังไงมันทำไมถึงไป
3: ขอดูภาพที่ระยองนิดนึงครับ
4: ขอดูระยองหน่อยครับจะได้เห็นภาพ
3: ระยองเนี่ยก็คือมีอ่างเก็บน้ำ3 อ่างหลักก็คืออ่างเก็บน้ำดอกกลายหนองปลาไหลและคลองใหญ
4: ่ครับ
3: แล้วเนี่ยฝนตกที่ระยองค่อนข้างหนักแล้วอ่างเก็บน้ำดอกกลายและคลองใหญ่เนี่ยล้น
4: ระยองจัน
3: ล้นมาที่ฝ่ายบ้านค่ายตรงระยองนะครับผมที่หนองปลาไหล91นะครับผมแต่มันมีอ่างข้างๆอยู่ตัวกระแสนี่ก็ 100% แล้วนะครับ
4: อันนี้ที่อาจารย์ส่งให้เราใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: okay.
3: อาจจะไม่ชัด
4: คือ
3: มันจะเป็นแม่น้ำระยองนะครับคุณหนุ่มแม่น้ำประแส
4: และก็
3: วังตะโนดครับผม
4: หนองปลาไหล
3: ตอนนี้ 100% แล้วครับคุณหนุ่ม
4: ตอนนี้ 100% แล้วนะ
3: ครับผม 100% แล้ว
4: แล้วหนองปลาไหลนะ
3: หนองปลาไหลเนี่ย 91% แต่มันมีอ่าง2ข้างที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนที่คืออ่างเก็บน้ำดอกกายกับอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่มันล้นมานะครับมาที่เหนือฝ่ายบ้านค่ายตรงเนี้ยที่ระยองก็เริ่มหนักขึ้นนะครับผมคุณหนุ่มครับผม
4: ฮะ
3: นะครับ
4: แล้วมันไประยองมันอยู่ตรงจุดตรง
3: แล้วมันไหลออกทะเลครับคุณหนุ่ม
4: มันตรงไหนเนี่ยอาจารย
3: ์ตรงจุดแดงครับคุณหนุ่มที่มันขึ้นเนี่ยครับข้างล่าง
4: ข้างล่างมันใช่ไหมก่อนที่อ่าวไทยนั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับผมคุณหนุ่มครับ
4: คือต่ำลงจากกระแสใช่ไหมฮะ
3: กระแสอยู่อีกเส้นหนึ่งครับคุณหนุ่มกระแสก็หนักเหมือนกันครับผมกระแสก่อนกระแสแล้วก็แกลงแล้วก็กระแสครับคุณหนุ่มแกลงก็ท่วมหนักที่เขาชะเมาที่แกลงคุณหนุ่มครับผ
4: ม
3: เนี่ยมันไปหมดเลยครับที่จันทบุรีก็ที่เรียนนะครับว่าทั้งตัวท่าใหม่ตรงในอามไปหมดครับผมคุณหนุ่ม
4: โอ้โหอันนี้มันเบอร์มากเบอร์จัด
3: มากเลยครับผม
4: มองไม่เห็นเลยผมเห็นแต่ปลาแสกับหนองปลาไหล
3: ครับตรงแดงๆครับตรงนี้ครับคุณหนุ่มตรงคลองใหญ่นะครับหนองปลาไหลนะครับท้ายนั่นแหละครับคุณหนุ่มตัวเมืองระยองครับคุณหนุ่ม
4: อาจารย์ชี้ให้ผมดูได้ไหมผมไม่เห็นจริงตรงไหนเนี่ยอาจารย์ระวัง
1: อาจารย์แบ่งเข้ามา
4: ตรงไหนอาจารย์ผมขออนุญาตนะ
0: ได้เลยได้เลย
4: มองไม่เห็นว่าระยองอยู่ตรงไหน
0: เลยก็ตรงไหนครับ
4: อ๋อโอเค
3: ของทับมาครับคุณหนุ่มตัวเมืองระยอง
4: คือคุณผู้ชมครับผมให้คุณผู้ชมดูซ้ายมือมองทางซ้ายมือของคุณนะในจอภาพนะฮะแล้วมองต่ำลงมาตรงทะเลอ่าวไทยซ้ายมือนะฮะเห็นไอ้ที่เป็นสีน้ำตาลไหมนั่นนะฮะจากหนองปลาไหลแล้วยิงลงมาข้างล่างที่เป็นสีน้ำตาลนั่นน่ะแล้วมีสีแดงๆตรงนั้นนะฮะระหว่างน้ำตาลกับแดงตรงนั้นคือเมืองระยองทั้งหมด
3: ครับก็เมืองระยองเนี่ยเป็นเมืองที่ต่ำเยอะนะครับคุณเรียกว่าแถวคลองทับมาครับคุณหนุ่มครับแล้วน้ำเนี่ยมันเป็นทั้งหมู่บ้านกรุงไทยแล้วหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมตรงนี้เป็นประจำคุณหนุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝ่ายบ้านค่ายที่รับน้ำมาจากตรงพวกอ่างตอนบนเนี่ยแล้วก็ฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้น้ำล้นฝ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักครับ
4: ครับคือต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยพอดีอาจารย์แกแคปมาใช่ไหมนี่
3: ใช่ครับผม
4: ก็เลยภาพอาจจะเบลอหน่อยนะ
3: ใช่ครับผม
4: เนี่ยนะครับโอ้หลายจุดทีเดียวอาจารย์แล้วอย่างนี้มันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนเพราะนี่ตอนนี้ฝนตกแล
3: ้วตก16 มิลนะครับคุณหนุ่มได้เช็คแล้วนะครับที่กรุงเทพนะครับผมแต่ถ้าตกหนักเป็นร้อยนี่ก็ต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทนะครับคุณหนุ่มเพราะว่าฝนฤดูกาลนี้เป็นเหมือนฝนบางทีอาจจะตกแช่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นได้ครับคุณหนุ่ม
4: ครับนี่สั่งการเลยแล้วแบ่งทีมไปบ้านค่ายหน่อยสั่งการเลยแล้ว
3: คุณหนุ่ม
1: ค่ะ
4: แบ่งพีไปบ้านใคร
1: บอกแล้วค่ะบอกแล้วค่ะ
3: แต่พวกนี้ก็
1: ตอนนี้อยู่
3: ใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์นึงเพราะน้ำมันใกล้ทะเลมันระบายเร็วนะครับไม่เหมือนแถวสมุทรปราการแถวกรุงเทพเราครับผม
4: อาจารย์เบียร์ยังไงเนี่ยปัง
1: โอ้ทุโยนงานให้อาจารย์เบียร์แล้วค่ะ
0: มีแบ่งข้าวมาทางนี้แล้วโยนโยนมาให้ไปหาข้าวหน่อย
1: ตอนนี้โยนงานแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่คืออาจารย์มองคือจริงๆมันฟังดูเนี่ยถ้าอาจารย์ฟังเนี่ยมันดูน่ากลัวนะมันดูรุนแรงแล้วมันก็รุนแรงจริงๆตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่คนที่อาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้อยากโทษนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะอาจารย์ก็สุดท้ายมันก็จะต้องโยนกลับไปที่ตรงนี้คือเอาความเป็นจริงอ่ะมันไม่ควรเป็นงานทางนี้ด้วยซ้ำมันไม่ควรเลยที่ต้องมานั่งแบบบริหารจัดการนั่งคำนวณแบ่งเอาแบ่งคนไปตรงนี้หน่อยมันควรต้องเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะจัดการแล้วมันควรต้องเปิดเผยแบบจริงจังด้วยมันจะได้แบบให้ประชาชนรู้สึกสบายใจนิดนึงอ่ะ
4: ครับ
0: แล้วเวลาทำงานอย่างเงี้ยอย่างกลุ่มแบบสสเอ่ยพื้นที่เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยคุณจะช่วยทำงานแบบรับมือกันนิดนึงอ่ะมันทำงานเหมือนขัดแย้งกันอ่ะมันทำงานเหมือนแบบว่าอันนี้คือแบบพวกกูอันนี้แล้วเนี่ยล่าสุดอย่างเงี้ยขอโทษนะเนี่ยพูดได้ปะ
4: ได้พี
1: ่พูดได้เลยพูดเลย
0: อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยอาจารย์เนินนักการเมืองขอไม่พูดนะว่าใครอาจารย์เอาไปตั้งข้าวอ
1: ่
0: ะแล้วอาจารย์มีเต็นท์กองของอาจารย์ที่เอาไว้เลี้ยงข้าวคน
1: อ
0: ่ะมีสสบางคนหรือว่าบางกลุ่มบางพรรคอ่ะไปถ่ายรูปแล้วเอาไปเป็นผลงานตัวเองแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยงานมาถือป้าย
4: จริงเหรอเนี่ย
0: กล่องจริงที
1: ่
0: เขากล่องใช่
4: เขียนสิ
1: ใคร
4: เขียนพี่
1: ใคร
4: กล้องกระจับนะกล้องกระจับนะ
0: จับมา
4: แล้วกล้องกระจับมานะ
1: ใครอ่ะกล้ามาถ่ายรูปอย่างงี้
4: แม่เขียนซะตัวเล็กเลยโถอาจารย์
0: เดี๋ยวก็เห็น
4: ตัวใหญ่ๆหน่อยก็ได้
1: ใครอ่ะ
4: ใครวะ
0: เขียนต่อเขียนต่ออีกนิดนึง
1: แล้วเรื่องน้ำที่โดนขนไปคือยังไง
0: เออแล้วก็มี
4: น้ำหายเหรออ
1: ๋ออันนี้ด้วยอ๋อที่ตรงนี
0: ้แล้วก็
1: อ
0: ๋
1: อเนี่ยเดี๋ยวดูเขียนอธิบายเอง
0: อาจจะไม่ได้เป็นแบบของเขตนะแต่แบบมีใส่ชุดไปอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าอย่างเมื่อวานนี้เอาน้ำเข้าไปเอาน้ำเข้าไปก็ไม่มีคนดูแลน้ำแค่แทนที่มันจะมีกองอำนวยการ
1: ก็คือเอาไปวาง
0: มีคนช่วยขนลงนี่ได้เลยแยกเลยตรงป้อมตำรวจเลย
1: เขาบอกมีกองอำนวยการไม่ใช่เหรอ
0: กองอำนวยการอยู่ตรงไกลๆตรงไหนก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเอาไปไว้ตรงนั้นแล้วใครจะขนมามันกองอำนวยการมันไกลอ่ะแล้วอาจารย์ก็เลยต้องลงตรงนั้นตรงแยกเพราะว่าแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยลำเลียงต่อคนไปก็ลงเรือได้เลย
1: อาจารย์อธิบายในคลิปสิคะคือ
0: เนี่ยน้ำอาจารย์เอาไปลงตรงเนี้ยอยู
1: ่
0: ตั้ง20,000-30,000ขวดอ่ะมันไม่ใช่น้อยนะมันเยอะมากนะ
4: 30,000ขวด
0: ใช่
1: มีใครมาช่วยอาจารย์ขนคะนั่น
0: แม่อาจารย์ตรงเขาจะขอความช่วยเหลือจากคนตรงนั้นอ่ะเอาลงจากรถอ่ะรถที่เปิดข้างอ
1: ่
0: ะ
4: 30,000 ขวด
0: เมื่อว
4: านตอนนี
0: ้หายหมดแล้ว
4: 30,000 ขวด
0: ไม่ใช่อาจารย์เข้าไปในแค่ไปแจกน้ำแจกข้าวเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปแป๊บเดียวออก
4: มันลอยไปกับน้ำหรือเปล่า
0: ไม่ได้เลยมันไปไหนออกมาหายหมดไม่เหลือเลยแม้แต่ขวดเดียว
1: มีคนถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมว่ามีคนแบกไว
0: ้เนี่ยเขามาฟ้องเนี่ยว่ามันมีคนเอารถเข็นมาใส่แล้วก็แบบลำเลียงไปเรื่อยๆอ่ะคนเดิมด้วยใส่รถเข็นรถเข็นที่แบบเข็นผักอ่ะ
1: เนี่ยรถเข็น
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย
4: เขาคิดว่าของเขาหรือเปล่าม
0: ันจะของเขาได้ไงของกูนี่เนี่ยแล้วน้ำอาจารย์มันไม่เหมือนน้ำคนอื่นน้ำอาจารย์มันคือน้ำคิตตี้
1: ของอาจารย์มุ้งมิ้งมากมีคิตตี้ด้วย
0: เพราะว่าเจ้าของคิตตี้คุณดาราอะไรอาจารย์จะชื่อไม่ได
1: ้
0: เขาเป็นเจ้าของเขาเอามาจากค้าเอามาสลายให้อาจารย์เอามาช่วยน้ำท่วมอาจารย์ก็เลยเอามาแล้วเนี่ยตู้อย่างเงี้ย
1: โอ้ยมาเยอะมากนะ
0: 30,000 ขวด
4: ไม่เหลือเลยสักขวด
0: ไม่เหลือแล้วอาจารย์ลง2ที่นะแบบเนี้ยอีกที่นึงที่ลมกาอันนี้ที่คลองจันที่ลมกาก็ไปอีก30,000 ขวด
1: แต่ลมกาไม่หาย
0: แต่ที่คลองจันหาย
4: น้ำกูไปไหน
0: น้ำกูไปไหนใช
1: ่อุ้ย30,000 ขวดอะ
0: มันเยอะนะ
1: เฮ้ยเยอะนะ
4: เยอะมากมันไปยังไง
1: มัน
4: เป็นยังไงเนี่ย
0: เยอะแล้วอาจารย
1: ์ตามหาได้มั้ย
0: หาไม่ได้มันไปอย่างเงี้ย
4: แจ้งความยัง
1: ไงเฮ้ยมันช่วยคน
0: ได้เยอะมากดร.มลิกาช่วยดร.มลิกาให้ประสานงานอยู่กำลังเปิดกล้องอะไรอยู่แล้วช่วยดูว่ามันไปเนี่ยอ
4: าจารย์ไปแจ้งความก่อนดิ
0: เดี๋ยวว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไป
1: มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยที่ขนออกไป
0: เขาว่า
1: อย่างนั้นแต่เราก็
0: มีคล
1: ิ
0: ปอีกคลิปนึงที่อาจจะภาพไม่ชัดแต่เขาถ่ายได้ว่าไปอยู่ร้านขายของชำบางร้าน
4: ฮะไปขายแล้ว
0: ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าแต่มันไปอยู่ในร้านขายของชำวางแบบจำนวนแพ็คเยอะมาก
3: ผมโดนกระแส
0: เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันฉวยโอกาสในช่วงของคนลำบากอะ
1: โอ้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยพี่หนุ่มไม่ควรไปฟัง
4: อาจารย์คุยใคร
1: พี่หนุ่มไม่ควรฟังสิ
4: ไม่แอบฟังก่อนสิแอบฟังอาจารย์เผื่อว่าไม่มีใครโทรมาต่อว่าต่อขานอาจารย์ใช่ไหม
3: ท่านตีโทรมาท่านก็เป็นห่วงว่าจะถึงขนาดไหนน้ำที่ท้ายเขื่อน
4: อ๋อรัฐมนตรีเหรอฮะ
3: ครับผม
4: ที่ไหนครับ
1: รัฐมนตรีไหนคะ
3: ท่านรัฐมนตรีสุศักดิ์ครับท่านเป็นห่วง
4: อ๋อ
0: โอ้แต่จะยังดีนะยังขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะดร.มริกาประสานงานให้ว่าอาจารย์ไม่มีรถไม่มีอะไรก็ไปเอารถไปเอาเจ้าหน้าที่พลเรือนมาช่วยก็ไปประสานงานมาช่วยอาจารย์เหมือนกันก็ต้องขอบคุณด้วย
1: เฮ้ยผมเจอทหารเมื่อวานที่องคลักษ์อะค่ะทหารผมก็มองอะไรหัวแบบหัวโผล่จากน้ำมาหน่อยเดียวอยู่แค่นี้หัวโผล่จากน้ำเพราะว่าเอาคนขึ้นเรือแล้วคนขึ้นเรือเต็มตัวเองลงน้ำแล้วก็โผล่จากน้ำมาแค่นี้มุกมุกอย่างเงี้ย
0: ทหารช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าทหารก็มาช่วยขนของมาช่วยลำเลียงของอยู่ก็ช่วยได้เยอะขอบคุณทหารด้วย
2: โอ้สามหมื่นขวดเอาไปยังไงวะมัน
1: ขนเร็วมากเลยอะ
0: แป๊บเดียววูบเดียวจริงๆก็อาจารย์เงี้ยน้ำคิตตี้นะกองเบลเลอร์เลยและอีกน้ำอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่านะแต่อีกคิตตี้เนี่ยหมดอีน้ำยี่ห้อธรรมดาเนี่ยไม่ลูกกองอยู่ไม่มีใครเอาไปเลย
2: เขาคงชอบแบบน้องเน็กน้องเน็กน้ำมิ้งอะไรอย่
0: าง
2: เงี้ยนะ
0: ขวดน้ำคิตตี้แกชอบ
1: แบกง่ายกว่า
0: ง่ายกว่า
2: เอาไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: เอาไปเลยคืออาจารย์นะเข้าไปแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะออกมาอาจารย์แบบไปๆแล้วจะไปประกาศข้างในเต็มเลยน้ำคิตตี้ข้างนอกของอาจารย์นะออกไปเอาเลยพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้เดินไปเอาก็ได้อาจารย์ออกมาตกใจหายหมดเลย
2: น้ำกูไปไหน
0: น้ำกูไปไหน
1: คนเอามาเร็วคนเอาไปเร็วมากเลยเงี้ยหรอ
0: ใช่กูไม่รู้น้ำเหนือหนุนไปหมดหรือเปล่าปวดหัวมากเลยไม่หมดแล้วมันหายไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ขวดเดียวจะกูจะกินสักขวดนี้ไม่มีเลยอ่ะยังไม่ได้เปิดกินแม้แต่ขวดเดียวน้ำคิตตี้เนี่ย
1: เอ็นดู
2: โอ้ตายแล้ว
1: ตามหาน้ำคิตตี้ค่ะประกาศค่ะ
2: เออไม่น่าเชื่อเลย
0: ทุกวันนะเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็มีน้ำคิตตี้ไปลงอีกลงทุกวันเลยตั้งใจจะลงทุกวัน
1: ค่ะอย่าลงที่เดิมนะอาจารย์เดี๋ยวหายอีก
0: เนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าแต่ว่าเราก็สงสารที่ของจัดแต่แบบช่วยมีใครมาดูแลหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยเวลาคนเอาข้าวเอาน้ำอะไรมาลงมันแบบมันไม่รู้ใครต่อใครมันมาอะไรเงี้ยตาหลังก็เลยว่าอยากเดี๋ยวตาหลังเอาไปแจกกลางวันดีกว่ากลางวันเราแบบ
1: ยังเห็นยังเห็นยังเห็นเห็น
2: โอ้โหแล้วมีการเอารูปไปเคลมเหรอบางคนเอารูปไปเคลมใช่ไหม
0: รูปไปเคลม
2: ที่ของอาจารย์ไปเคลมว่าเป็นของ
0: ใช่มันมีเอาไปเอาแบบมายืนถ่ายรูปแบบข้าวเราเลยแล้วอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นนะเขาคงไม่คิดว่าเป็นของอาจารย์อ่ะอาจารย์นั่งอยู่แต่มายืนถ่ายรูปครูก็นั่งเขามาถ่ายรูปข้าวกูทำไมวะแล้วเอาตัวเองมาอยู่ในเฟรมอ่ะเขาจะแบบมาทำอะไรอ่ะตอนแล้วเราไม่ใช่มาวันเดียวมาทุกวัน
1: มาทุกวันด้วย
0: มาทุกวัน
1: ช่างกล้า
0: อาจารย์ไปทีไรก็เจอทุกที
2: แล้วก็ถ่ายรูป
0: แล้วก็มาถ่ายรูปอยู่ในเต็นท์อยู่เลยเขาก็เอาข้าวเขามาด้วยนะแต่คือเอามากองรวมกันให้มันดูเยอะอ่ะแล้วก็ถ่ายทีเดียวอย่างเงี้ย
2: ไอ้นี่เปล่าไอ้น้องนุชหรือเปล่าไม่ใช่นุชใช่ไหม
1: เรายังไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้กันนะ
2: เออเดี๋ยวต้องคุยอะไรนะนุชหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นุช
0: นุชคือใครไม่รู้จัก
2: ไม่จะมายืนถ่ายรูปอยู่ด้วยเหรออ๋ออ๋ออ๋อ
0: ได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่นุช
2: ไม่ใช่นุชนะ
1: ไม่ใช่นุช
2: ไม่มายืนถ่ายรูปกับของอาจารย์ใช่ไหมแล้วบอกว่าเป็นของเขาอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ใช่แล้วเขาไป
2: มั่วบ้านงานอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มั่วบ้านงานแล้วก็มีหน่วยงานด้วยนะหน่วยงานบางหน่วยงานก็มาถือป้ายเข้ากล่องกูนะแต่มาถือป้ายมาถือป้ายทำไมบางทีงงอะไรเงี้ยคือคนของอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นเขาก็งงว่าทำไมแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรอะไรเงี้ย
2: โอ้ตาย
0: อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันฉวยโอกาสไปหมดอย่างเงี้ยเวลาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เหนื่อย
0: แล้วเอาไปเคเป็นผลงานเต็มเหมือนเข้าไปทำไม่ได้ไปทำด้วยใจอ่ะ
1: เหนื่อยกันนักการเมือง
0: ใช่แต่อาจารย์ชื่นชื่นชมนะแบบเด็กวัยรุ่นอ่ะอาจารย์เห็นมันห่วงยางเหมือนสยามทะเลกรุงเทพอ่ะมันห่วงยางมาเอาเรือยาวมาเอาแพมาแล้วมันก็แบบเอาขาต่อกันอ่ะแล้วก็เอาข้าวใส่ในห่วงยางอ่ะแล้วมันก็ลากไปตามซอยที่เหลือเขาไม่ได้แต่อาจารย์ต้องอาจารย์อยากบอกนิดนึงว่าต้องปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าบางจุดไฟมันรั่วแล้วเขาไม่รู้ว่าที่อาสาแล้วไปต้อง CPR กันเลยอ่ะเพราะว่าเกิดจากไฟที่รั่วแล้วเขาไม่รู้แต่อาจารย์เห็นหลายจุดเพราะจะเข้าไปโดยเฉพาะเขาจะมาตอนกลางคืนเยอะเพราะเขาบอกว่ากลางคืนอ่ะบางจุดที่ลึกๆกับเขาไม่ได้อย่างอาจารย์เมื่อคืนเนี้ยอาจจะก็ไปอ่ะตะโกนเฮ้ยใครจะเอาข้าวมันก็ตะโกนกลับมาหนูค่ะแล้วมันก็แบบแว๊บๆไฟบางทีอ่ะบางจุดเราเข้าไม่ถึงแล้วเราไม่คิดว่ามีคนต้องตะโกนเข้าไปเขาก็ตะโกนกลับมาเดินออกไปแล้วตะโกนอยู่ตั้งนานอ่ะจนแบบบางทีบ้านเดียวจะมันก็ต้องเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้ข้าวอะไรเงี้ยบางคนชราอยู่เต็มเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีบางจุดอย่างเงี้ยที่ต้องอาศัยเด็กวัยรุ่นพวกเนี้ยเข้าไปตามซอกขยะก็เยอะบางทีซอกแคบๆเหมือนซอกอะไรสักอย่างแล้วก็สายไฟบางทีจุ่มลงในน้ำอย่างเงี้ยหลังคาจะทิ่มหัวเงี้ย
2: อันตราย
0: ต้องระวังอาสาไปก็ต้องระวังด้วย
1: แนะนำถ้าเป็นช่วงกลางวันจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาน้ำท่วมอย่างที่บอกค่ะจะมีสัตว์ต่างๆออกมาด้วยนะคะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ตามมาดังนั้นป้องกันภัยไว้ก่อนจริงจริง
2: นี่ไปกับอาจารย์มริกาใช่ไหม
0: ชวนไป
2: คุยกับทันหรือพูดกับทัน
1: เหรอบอกแกเป็นคนแรกที่ผม

0: แต่เวลาเข้าไปเสร็จแกออกมาแกแบบว่ากูขอไปก่อนแล้วกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อย
1: ดู
2: โอเคอ่ะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่ออาจารย์ครับณเวลานี้ฝนตกแล้วจะทำยังไงกันต่อตอนนี้เราห่วงแค่เรื่องปริมาณของฝนที่จะตกมาแล้วกะเกมมันไม่ได้เลยว่ามันจะ100 200 300อีกหรือเปล่า
3: คือเราใช้โปรแกรมในการคาดการณ์ได้คุณหนุ่มแต่สภาวะอากาศบ้านเราเนี่ยบางทีอากาศมันนิ่งมันแช่แล้วมันชนกันระหว่างเขาเรียกว่าวันนั้นที่เกิดเหตุนะคุณหรือฝนมันตกแช่ครับมันมีสภาพอากาศ 2-3

0: เหมือนที่เรียนนะครับว่าเราจะต้องแบ่งน้ำไปซ้ายไปขวาเท่าไหร่นะครับจะมาทางดิ่งเท่าไหร่กทมจะต้องเพิ่มเครื่องสูบตรงไหนเท่าไหร่คนนะครับเหมือนที่อาจารย์เบียร์บอกครับว่าคนเนี่ยจะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร คนที่อยู่ริมน้ำคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำคนอยู่ในจุดฟันหลอพวกนี้จะต้องทำอะไรจังหวัดแต่ละจังหวัดที่จะต้องรับมือเนี่ยจะต้องโทษนะครับจะต้องถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้กับศูนย์ให้กับคนที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นอปทหรือมูลที่ต่างๆต้องสื่อสารให้เข้าใจครับผม
1: ครับ
2: แล้วมันควรเป็นแผนงานที่ชัดเจนได้แล้วค่ะเพราะว่าพอเปลี่ยนผู้ว่าทีพอเปลี่ยนหัวหน้าปปทีต้องมานั่งประชุมกันใหม่ทุกที
1: เริ่มต้นนับหนึ่งใหม
2: ่
0: นี้ใช่ครับก็เรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่จะต้องรัฐต้องรับไปแก้ไขเพราะยังไงเนี่ยรัฐเนี่ยก็คือในส่วนนี้เป็นความต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามกรอบภารกิจก็จุดนี้เป็นจุดอ่อน
1: อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ไม่กลัวหรอครับ
0: ก็มันเป็นเรื่องจริงครับคุณหนุ่มเราต้องยอมรับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยการบริหารจัดการภัยบ้านเราเนี่ยมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับคุณหนุ่มแล้วการประสานเนี่ยเราขาดเขาเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์ที่จริงๆนะครับซึ่งเราอาจจะต้องสถาปนาเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ขึ้นมาจริงๆมีอำนาจสั่งการข้ามกระทรวงหรืออะไรได้นะครับในการที่จะบัญชาการแล้วต้องทุกอย่างเนี่ยจะต้องเตรียมล่วงหน้าเตรียมล่วงหน้าเสร็จพอถึงเหตุการณ์เนี่ยจะต้องตั้งขึ้นมาเลยคนจะได้เห็นเลยว่าจะต้องฟังใครนะครับแล้วก็จะต้องตัดสินใจภายในเร็วๆเพื่อที่จะ
1: และที่สำคัญการสื่อสารต้องสื่อสารให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจน
0: ชัดเจนครับผม
1: มาเฝ้าระวังอะไรเงี้ยมัน
0: อันนี้ก็ชอบเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับเขาเตือนได้แล้วจะเห็นถึงการปฏิบัติตัวเลยว่าในแต่ละพื้นที่ตกยังไงตกอย่างบ้านระห่ำเนี่ยซึ่งเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันตกจริงเว้ยตกแบบเนี้ยแล้วคนจะต้องย้ายรถขึ้นที่สูงนั่นนู่นนี่เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยครับรัฐต้องมาปรับนะครับแต่วันนี้เองได้เห็นอ
1: าจารย์ไม่กลัวหรออาจารย์พูดขนาดนี้เนี่ย
0: ก็เราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับครับคุณหนุ่มเพราะบางครั้งเนี่ยที่เรียนนะครับว่าจุดที่เราเห็นจุดเนี่ยมันต้องเป็นไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนมันต้องมาปรับในการทำงานแล้วมันต้องเห็นจริงจังจริงๆสักที
2: ไม่ต้องถอดแล้วค่ะ
0: นะครับผมไม่ต้องถอดแล้วคุณบุ๋มบอกว่าผมบอกไม่ต้องถอดแล้วมันต้องทำครับผ
1: ม
0: นะครับวันนี้มันต้องทำแล้วก็ต้องสภาพอากาศที่แปรปรวนไปวันนี้คุณหนุ่มครับฝนที่ตก100-200มิลเห็นเป็นปกติซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยได้เคยเห็นนะครับผมนะครับ
1: อาจารย์ที่สำคัญอีกอันนึงลืมถามอาจารย์เรื่องเขื่อน
0: ครับ
1: ยังไง
2: ไหวไหม
1: เอาอยู่ไม่ไหวจะใช้เอาอยู่แล้วไม่ได้ไม่พูดไม่พูดคำนี้ไหวไหมไหวไหมเขื่อน
0: เขื่อนเนี่ยในการออกแบบเขื่อนเนี่ยครับเขื่อนที่เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนตอนนี้นะครับล้น 100% เกือบหมดนะครับเราออกแบบในเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วคุณหนุ่มคือในเขื่อนเนี่ยเราจะออกแบบเขาเรียกอาคารระบายน้ำล้นนะครับมีทั้งน้ำล้นปกติมีทั้งน้ำล้นฉุกเฉินนะครับผมถ้าฝนตกมาอย่างไรเนี่ยคำนวณคาดการณ์แล้วมันอาจจะล้นแล้วไปกระทบด้านข้างซึ่งวันนี้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยกำลังล้นนะครับผมเขื่อนวชิราลงกรณ์พรุ่งนี้กำลังจะปล่อยผ่านอาคารสปินเวย์พรุ่งนี้ผมจะไปที่เมืองการนะครับผม
1: เขื่อนที่เป็นเมืองการ
0: สียัดเนี่ยก็กำลังล้นคุณหนุ่มครับเขื่อนป่าสักก็กำลังล้นแต่ล้นเนี่ยเรามีอาคารระบายล้นเขื่อนเนี่ยความมั่นคงไหวแน่นอนคุณหนุ่มครับเราไม่เคยเขื่อนพังเลยนะครับคุณหนุ่มครับที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางของกรมชลประทานแต่อาจจะสปินเวย์บ้างอะไรบ้างที่เป็นโครงสร้างประกอบนะครับเขื่อนเนี่ยรับน้ำไหวระบายน้ำแต่ตอนนี้ครับพอน้ำมันตกมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะท่วมข้างท้ายซึ่งลำน้ำมันเปลี่ยนไปนะครับคุณหนุ่มไม่ว่าที่เพชรบุรีเนี่ยลำน้ำท้ายเมืองเพชรบุรีเนี่ยเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนยังไงอาจารย
0: ์คือน้ำเดิมที่เพชรบุรีระบายได้ประมาณ300-500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เพชรบุรีถ้าคุณหนุ่มไปนะครับลำน้ำแคบมากเลยครับผมแล้วไปถึงบ้านแหลมก็แคบมากเพราะมีการใช้ประโยชน์ทำกำแพงกันดินทำอะไรน้ำที่มันเคยบ่าไปแถวบ้านลาดแถวถ้ายางได้มันบ่าไม่ได้แล้วแล้วมันตีคันกั้นน้ำ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกสมัยก่อนเนี่ยคือมันกว้าง
0: ใช่ครับผม
1: พอวันนี้ไปทำอะไรหรือไปก่อสร้างอะไรที่ริมน้ำเนี่ยมันก็ขยับก็เหมือนกับเส้นเลือดที่มันโดนไขมันอุดตันน่ะ
0: ครับผม
1: มันก็แคบลงมา
0: แคบก็เป็นซองสูงมาแล้วถ้ามันแตกเนี่ยครับก็ลำบากอย่างเช่นที่ทับมาที่คุณหนุ่มพูดถึงเมื่อวานเนี่ยครับคันกั้นน้ำหรือกำแพงแตกพอแตกก็น้ำก็พรวดมาเลยนะครับเหมือนอย่างปี65เนี่ยที่สิงห์บุรีคันก็น้ำพวกนี้ก็แตกเพราะนั้นเนี่ยการดูแลแม่น้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราต้องอยู่ให้ห่างไกลแม่น้ำสักนิดนึงแล้วก็ต้องปล่อยให้น้ำเขากระจายไปตามที่เขาเคยไปครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาปรับระบบระบายน้ำของประเทศเราใหม่หมดแล้วคุณหนุ่มอย่างเช่นกทมเนี่ยอาจจะต้องใช้เมืองฟองน้ำคู่กับเนเจอร์เบดคู่กับบ่อหน่วงน้ำคู่กับการเผชิญเหตุในกรณีที่ฝนตกแบบนี้ครับว่าถ้าทุกอย่างมันเอาไม่อยู่แล้วคุณจะต้องทำอย่างไรนะครับผ
1: ม
0: นี่ก็ต้องเป็นแผนที่ต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดในเรื่องของระบบระบายที่รุ่มครับคุณหนุ่ม
1: ครับณตอนนี้ต้องเตือนจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหม
0: ถ้าตอนนี้นะครับเตือนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับผมว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น
1: ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นมาเลยครับ
0: ที่จะสูงขึ้นประมาณ

0: สัก 2007-2008 ที่เรียนคุณหนุ่มครับก็จะพื้นที่รับผลกระทบก็น่าจะเป็นบริเวณจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองในบางจุดนะครับผมแล้วก็อยุธยานะครับที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็นนทบุรีปทุมธานีที่อยู่ริมน้ำคุณหนุ่ม
1: กรุงเทพ
2: ริมน้ำ
0: กรุงเทพเนี่ยคืออยู่เป็นฟันหล่อจุดเป็นฟันหล่อเท่านั้นที่จะเดือดร้อนนะครับคุณหนุ่มแล้วก็ตรงเนี้ย
1: สมุทรปราการ
0: ครับผมแล้วก็ต่อไปที่แม่น้ำท่าจีนครับคุณหนุ่มตรงจุดที่ระหว่างสุพรรณบุรีกับนครปฐมตรงนี้ก็น้ำท่วมแล้วก็ท้ายเขื่อนตรงนี้แผนที่นี้จะไม่มีนะครับคุณหนุ่มครับท้ายเขื่อนแม่กลองครับผมที่ไล่ไปตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามน้ำเนี่ยกำลังสูงขึ้นสูงขึ้นในบางจุดนะครับผมนะครับในฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองนี่ก็จะมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับคุณหนุ่มครับ
1: โอ้โห
0: มันก็แล้วก็เพชรบุรีที่เรียนนะครับ
1: คือผมถามนี้ในแต่ละปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างนี้ไหมหรืออันนี้
0: ไม่เคยเห็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับคุณ
1: ไม่เคยเห็นนะ
0: พูดอย่างนี้ชัดเจนพร้อมกันน่ะนะครับไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ลุ่มน้ำเจ้ายาวิกฤต
1: เป็นจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้าง
0: แต่นี่มันกระจายไปทั่วเลยคุณ
2: ไม่อย่างปีที่แล้วผมยังย้ายเป็นจุดๆไปอย่างจังหวัดเนี้ยแล้วผมก็รู้ว่ามวลน้ำมันกำลังจะลงไปตรงนี้ผมก็ไปดักหน้าได้ในการอพยพคนแล้วก็จากนั้นทีมหลังก็ไปฟื้นฟูหรืออะไรเงี้ยเราคือเราจะทำเป็น3เลเวลใช่ไหมพี่หนุ่มโดยปกติแล้วก็คือก่อนระหว่างก็คืออย่างเนี้ยก็คือระหว่างท่วมก็คือทำครัวลงครัวให้แล้วก็หลังก็คือฟื้นฟูใช่ไหมฮะคลีนนิ่งหรืออะไรพวกนี้แต่ผลปรากฏว่าคราวเนี้ยมันพร้อมกันหมดเลยอ่ะมันไม่ไล่มวลน้ำมันไม่ไล่ลงมาให้บุ๋มอย่างนี้
0: ปี54เราก็ยังอพยพไปตะวันออกได้อพยพไปราชบุรีไปกาญจนบุรีได้
1: อ
0: ัน
1: นี้มันพร้อมกันหมดเลย
0: มันพร้อมกันหมดเลยคุณหนุ่มมันเกิดเหตุการณ์พร้อมๆกันไล่เรียงกันไปเลยคือฝนมันแช่ครับ
2: มวล
0: ฝนมันแช่นะครับแล้วเป็นปีที่เป็นเอลนิโญที่ความชื้นบนอากาศสูงแล้วพอมันประจวบกับเรื่องของสภาพอากาศมรสุมเนี่ยมันมาชนกันแล้วมันแช่คุณหนุ่ม
1: เพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์แบบนี้ถ้าจะบอกว่าเราไม่เคยเจอแต่สุดท้ายวันนี้เราเจอเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกได
0: ้ถูกต้องครับคุณหนุ่มครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยจะต้องปรับโดยเฉพาะเขตที่อยู่ฝั่งตะออกเนี่ยมันต่ำคุณหนุ่มอาจจะต้องทำระบบระบายน้ำใหม่นะครับผม
1: ครับผมนะฮะโอเคผมมีอาจารย์ลงพื้นที
0: ่ครับที่เมืองการกำลังจะปล่อยน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เพิ่มขึ้นวันละ40ล้านนะครับผมซึ่งก็ประมาณ 5-600 ลูกบาศก์เมตรต่อทีแต่จะเป็นน้ำต่อตูดเป็นน้ำเหมือนรถไฟครับจะมาต่อตูดจากน้ำก้อนนี้ที่ปล่อยออกไปครับผม
1: ครับนะฮะโอเคคุณบุ๋มจากนี้ไปไหนต่ออ
2: ุทัยค่ะ
1: ไปอุทัยนะแล้วก็มันหลายจังหวัดคุณจะ
2: ต้องค่อยๆไล่เลียงค่ะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกระยองค่ะ
1: ทีมคุณตอนนี้กี่คนเนี่ย
2: โอ้โหจำ
1: เยอะมาก
2: เยอะคือเราได้ทีมน้องๆลูกๆจาก
1: เป็นอาสานะ
2: อาสาจากต่างจังหวัดค่ะก็เป็นทีมเล็กๆบ้างทีมแบบไม่ได้มีอยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาตั้งใจแล้วทำงานเก่งค่ะแล้วก็เราก็เลยจะเป็นแบบเราซัพพอร์ตในเรื่องของค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้ลงพื้นที่ได้ช่วยคนได้เร็วที่สุดค่ะ
1: โอ้โหมันก็จะมาจากเงินของมูลนิธิ
2: ใช่
1: บางทีคุณก็ต้องซัพพอร์ตคุณเองด้วย
2: ก็เริ่มแรกวันแรกก็ต้องเป็นเงินตัวเองก่อนทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ทันนะพี่หนุ่มรอเบิกจากคณะกรรมการดิฉันก็เหงื่อตกพอดี
1: โอเคนะครับก็ใครที่จะช่วยเหลือเรื่องของมูลนิธิของคุณบุ๋มก็สามารถที่จะทำได้
2: ร่วมได้ค่ะมาร่วมได้ค
1: ่
2: ะ
1: ร่วมได้นะครับก็เดี๋ยวไปจะให้เราขึ้นให้ไหม
2: อ๋อไม
1: ่หรือไปดูในเพจ
2: ดูในเพจก็ได
1: ้ดูในเพจก็ได้
2: ดาววงผู้ดีก็ได้ค
1: ่ะลองดูนะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์ตกลงตามล่าถึงที่สุดนะน้ำคิตตี
3: ้เดี๋ยวให้ดร.มณิกาฝ่ายอาจารย์คงไม่เก
1: ่งยังดูฝังหุ่นอยู่เลยนะเนี่ย
3: ฝังหุ่นอะไรอ่ะ
2: ก็เนี่ยเอาไป
1: ได้ยังไงอ่ะ
2: เอาไปขายอ
3: ่
2: ะ
3: อาจารย์ไม่เฉยเฉยแต่แค่รู้สึกว่า
1: 30,000ขวดอาจารย์เฉยได้ไงอาจารย
3: ์เดี๋ยวให้ดร.มณิกาลุยไงต้องฝ่ายลุยต้องคนนั้นเขาจัดการเขาไปติดต่ออาจารย์ยังไม่รู้อาจารย์เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยดร.มณิกาล่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปให้ลื้อวงกรปิดบอกว่าดร.มณิกาจัดการเลยเดี๋ยวอาจารย์ไปทำกับข้าวดีกว่าไปผัดซีอิ๊วดีกว่า
1: ถ้าเกิดคนจะร่วมกับอาจารย์ทำยังไงฮะ
3: อาจารย์ไม่ได้รับ
1: ไม่รับ
3: ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้รับร่วมไม่ได้เปิดรับบริจาค
1: ไม่ใช่หมายความว่ารับไอ้เอาอาหารเนี่ย
3: ก็ไปที่บ้านอาจารย์ได้เลยแต่ว่าอย่าเอามาเยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันจะแน่นแต่ว่าใครแจ้งประสานงานมาก่อนว่าจะมีมาเท่าไหร
1: ่
3: อย่างเนี่ยวันเนี้ยก็มีซุกี้ตีน้อยมาอีก1,000กล่องแล้วก็ร่วมมา 1,500 กล่อง
1: เมื่อวาน
3: เบสฟิส
1: 350
3: เนี่ย350กล่องไม่คืออะไรนะไอ้ข้าวสเต็กอะไรสักอย่าง
1: อาหารคลีนร่างทองเขา
3: อาหารคลีนร่างทอง
1: ก็กินเข้าไปเดี๋ยวร่างจะล่ำเลยคนที่เอาไปเลย
3: อ๋อเหรอโอ้ยแต่ที่ฝ่ายเขาชอบกันมากเลยนะตอนแรกบอกว่าเอาไม้ครับโอ้ยเรือเยอะแล้วสเต็กเอาไม้โอ้โหรีบแย่งกันใหญ่เลยหรอ
1: ทำสเต็กไปให้
3: คือเขาไม่ได้กินของมาไอ้พวกนี้มานานเนี่ยเขาอยากกินเขาก็แบบรีบเอากันใหญ
1: ่
3: ก็แจกหมดไปแป๊บเดียวหมดเลย
1: หมดเลย
3: หมดเลยทันที
1: แต่เห็นคนพายเรือกินไปด้วยนี่
3: ไม่ใช่มีทีมงานอาสา
1: ขอกินด้วยนะ
2: ต้องให้เขา
1: ขอกินก่อน
3: พอกินก่อน
1: จะได้ชิมก่อนว่าเป็นยังไง
3: ถูกต้องเขาก็ชอบเชียวเพราะเขาไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันได้ก
1: ินสงสารเขา
3: ใช่ได้กินสเต็กมื้อแรกอ
2: าสาก็กินข้าวเดินกันได้น้อยนะคะเพราะว
1: ่
2: าเขาต้องให้ชาวบ้าน
3: ก็ได้กิน
1: นะฮะอ้าวโอเคสุดท้ายอาจารย์อยากฝากอะไรไหมฮะเชิญครับ
3: ก็ฝากหน่วยงานนั่นแหละกูไม่ฝากอะไรหรอกฝากแค่หน่วยงานนั่นแหละแล้วก็แต่ละคนก็คือเขาเรียกร้องมาแต่ละแฟดแต่ละตึกคือไปทุกคนนะพูดหมดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่เห็นหน่วยงานเลยอะไรอย่างเงี้ยในหมายถึงว่าในตัวอาคารเนี่ยนะหลายที่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันเริ่มมาแล้วก็ต้องให้โอกาสหน่วยงานเขาด้วยแต่ช่วยกรุณาขยับตัวให้เร็วเร็วแบบเอกชนอะเร็วแบบเนี้ยคุณหมู่มรดาหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ช่วยขยับตัวให้เร็วคืออาจารย์ยังงงว่าหน่วยงานรัฐมีข้อมูลทุกอย่างเลยแต่ทำไมคนอย่างเงี้ยรู้ก่อนมันเป็นผิดปกติอย่างน้ำต่างๆนานามันท่วมอะ
1: คือ
3: มันผิดปกติอะพวกเนี้ยกลับรู้ก่อนเรือไปถึงแล้วอะไอ้พวกเนี้ยลงน้ำแล้วอะแต่หน่วยงานอะยังหลับอยู่เลยยังติดมันอยู่ราชการอยู่เลยอย่างเงี้ยคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นอาจารย์ฝากแค่หน่วยรัฐเลยหน่วยรัฐคืออาจารย์ไม่ได้ด่านายกนะคำว่าหน่วยรัฐคือเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอย่าขยับตัวให้เร็วแล้วเวลาสื่อสารอะไรอาจารย์เข้าใจว่าทำไมมันตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่คุยกันอีนี่ก็ทะเลาะกับหน่วยนี้อีนี่ก็ไม่ลงรอยกับอีนี้นี่อีนี่ก็ไม่เข้ากับอีฝ่ายนี้ฝ่ายมันทะเลาะกันมันไม่คุยกันมันก็ประสานไม่ได้ไอ้นี่ก็มีอีโก้กับไอ้นั่นอีโก้นี่ก็มีทะเลาะกันมันก็เลยการไม่คุยพอเวลาไม่คุยกับต่างก็ปล่อยแม่งช่างมันมึงก็ไปรับเอาอีนี่มึงก็ไปแดกเอาแล้วมันก็จะมีเดอะแบกอะเดอะแบกที่ไม่มีอำนาจอะลงไปทำงานอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจเนี่ยเดอะแบกพวกอาสาต่างๆทุกคนเลยนะจะไม่ได้พูดเฉพาะคนบุ๋มอย่างเดียว
2: ทุ
3: กคนเลยที่เป็นอาสาสมัครลงไปมันกลายเป็นเดอะแบกแบกเรือลำหนึ่งลำบากมากนะอาจารย์เห็นเขาขนเรือกันต้องยกเลยตัวลากอะลากข้ามสะพานไปแล้วช่วยกันยกลงน้ำยกขึ้นยกลงคือเห็นแล้วเหนื่อยแทนเนี่ยคือเดอะแบกจริงๆแบกข้าวแบกน้ำแต่อีหน่วยงานคือหายหัวภาคเนี้ยทำงานกันนอนวันละ2ชั่วโมงบางทีไม่ได้นอนแต่ภาครัฐคือนอนเต็มอิ่ม8ชั่วโมง อย่างเงี้ยคือแบบไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาทำกลางคืนนะไม่ลงไปดูกันบ้างเหรออาจารย์นะไม่เห็นหน่วยงานกลางคืนเลยนะเห็นแต่กลางวันซึ่งกลางคืนอ่ะมันมีคนเจ็บคนป่วยที่ต้องอพยพเยอะมากนะแล้วเป็นเคสหนักๆทั้งนั้นอย่างเงี้ยดังนั้นขอฝากหน่วยงานรัฐช่วยกระปี้กระเป๋ากระเตื้องตัวเองออกมานิดนึงอย่าให้ประชาชนมันต้องนั่งด่ากันอีกแบบเยอะแล้วมันด่ากันก็นั่งลอยหูลอยตาไม่สนใจหูไม่สนใจหำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ไหมล่ะ
1: หูอย่างเดียวได้ม
3: าหูมันก็ต้องสนใจให้หมดแหละมันไม่ได้ไงเพราะนั้นฝากละกันอย่าให้กูต้องด่าจนเสียงแหบหมดแล้วทุกวันนี้ช่วยกรุณานิดนึง
1: มันนั่งหลับนะเมื่อกี้นะ
3: ไม่ได้หลับฟังอยู่รอจังหวะไงว่าจะให้กูเมื่อไหร่ไม่ค่อยชงมาทางนี้เลย
1: นี่ไงปล่อยเลย
3: แล้วนี่แล้วคุณหนุ่มนี่รอจ่าตอนออนไลน์เท่านั้นนะตอนทีวีไม่ค่อยเปิดได้ออกแต่พวกกลัวจะด่ากลัวกูด่าไงให้กูใส่เต็มตอนออนไลน์อ่ะแ
1: หมกูรู้นะกูรู้นะได้ครับคุณหนุ่มฝากหน่อยฮะ
2: ค่ะก็ฝากค่ะฝากส่งกำลังใจค่ะให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะปีนี้เป็นปีที่แบบผู้ประสบภัยเยอะจริงๆหลากหลายพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ผมขอส่งกำลังใจเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยในบางส่วนนะคะที่เราไม่สามารถไปถึงทุกจุดได้จริงๆผมก็พยายามบริหารงานอย่างเต็มที่แล้วนะคะในส่วนของการช่วยเหลือเพียงแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยนะคะแล้วหลายๆอย่างผมก็ไม่มีอำนาจไปจัดการอย่างเช่นย้ายรถออกหรืออะไรออกเพราะว่าถ้าทำได้นะมันจะบริหารงานได้เร็วกว่านี้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะทำงานได้ทั่วถึงกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าผมไม่มีอำนาจตรงนั้นอันนี้ก็ต้องบอกเปิดใจกันตรงๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถส่งมาในเพจได้เดี๋ยวบุ๋มจะช่วยกระจายงานกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนที่พยายามและอยากจะช่วยอยู่ตรงนี้ก็แต่ต้องให้เห็นใจก่อนว่าเราอาจจะต้องเลือกในส่วนของผู้ที่ลำบากกว่าจริงๆนะคะอย่างเช่นเป็นกลุ่มเปราะบางหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดยังพอสู้ได้สู้ไปกับเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่าเรานะคะเพราะว่าหลายๆทีมเขาก็มาด้วยใจมาจากต่างจังหวัดกันบ้างหลายๆจังหวัดกันบ้างมาด้วยหัวใจค่ะแล้วก็มาด้วยความเต็มใจที่จะดูแลทุกท่านค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
1: ครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรประชาชนคนไทยครับตอนนี้ให้ระวังอะไรเงี้ยเชิญได้เลยนะครับ
0: ก่อนหนึ่งก็ต้องขอโทษนะครับทางพี่น้องประชาชนครับในฐานะภาครัฐนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบราชการเนี่ยต้องปรับปรุงครับเราต้องปรับปรุงถ้าเรายังมีระบบที่การทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเขียนไว้ในแผนทุกอย่างสื่อสารไม่ชัดเจนการช่วยเหลือระบบต่างๆเนี่ยรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องรับไปปรับปรุงซึ่งวันนี้เองเนี่ยอาจจะต้องนำข้อประเด็นต่างๆเนี่ยหารือกับท่านรองนายกเอกนิติที่ประชุมเย็นเนี่ยว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยวันนี้เราต้องปรับตัวขนาดใหญ่ในการที่จะทำรองรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้ครับผมครับก็ต้องขออภัยและขอโทษอีกครั้งนึงครับผม
1: โอเคนะครับอ้าวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากจะสมทบทุนในการช่วยเหลือประชาชนก็ ลองเข้าไปดูที่องค์กรทำดีของทางคุณบุ๋มได้นะครับจะเป็นหน่วยงานอื่นๆก็ได
2: ้ทุกที่ค่ะ
1: นะทุกที่คุณก็ลองไปดูได้นะฮะเพื่อนๆพยายามยากนี่เขาก็มีนะฮะราชการทุกเคราะห์นั่นก็มีหลากหลายนะฮะลองเข้าไปดูแล้วก็ถ้าคิดว่าอยากจะช่วยเหลือก็สามารถกระทำได้คืออย่างผมเองเนี่ยเอาตรงบางคนถามผมมาเนี่ยผมก็ไม่ลงพื้นที่บ้างเหรอเอาจริงนะผมอ่ะ
2: นอนก่อนไหม
1: อยากลงแต่ไม่รู้ให้บุ๋มรู้สึกว่าถ้าลงอ่ะจะยิ่งไม่เป็นภาระให้คนอื่นเขา
2: ถึงบอกไงนอนก่อนไหม
1: ใช่คือถ้าเกิดไปนะเป็นภาระแน่เขาต้องมาคอยดูแลไม่เอาดีกว่าคือผมเป็นกระบอกเสียงให้อยู่ข้างหลังดีกว่า
2: ดีแล้วค่ะยังช่วยประกาศรับเคสให้เมื่อกี้แล้วก็ส่งเคสกันมาอย่างเงี้ยค่ะจะดีมากมากเลย
1: ใช่มันก็ต้องมีแบบหลายหน่วยงานหลายภาครัฐผมคอยอยู่ข้างหลังแล้วกันข้างบ้านแล้วกันนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเกิดวันไหนต้องบอกนะสุดท้ายวันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นคือการช่วยเหลือคุณรู้ไหมการช่วยเหลือไม่ได้เท่าการฟื้นฟูการฟื้นฟูนี่โคตรหนักใช่ไหมคุณบุ๋ม
2: ใช่ค่ะหนูอยู่จุดนั้นมาโดยตลอดค่ะ
1: การฟื้นฟูนี่โคตรหนักแบบโอ้โหมัน
2: อย่างโรงเรียนเนี้ยโต๊ะนักเรียนหายหมดอย่างเงี้ยค่ะทาสีโรงเรียนไหมสนามเด็กเล่นหายไปทุกอย่างมันหายไปหมดค่ะหลายหลายคนอาชีพหายไปเพราะมันท่วมทีมันท่วมหมดเลยความทรงจำของทุกคนอาชีพที่เขาสร้างมาแบบบางคนเป็นจักรเย็บผ้าอย่างเงี้ยมันไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องค่อยๆช่วยๆกันเริ่มต้นกันใหม่ค่ะ
1: ผมสงสารบางคนน่ะที่ลงแบบว่าก่อร่างสร้างตัวเก็บเงินมาได้สร้างบ้านหลังนึงไปแล้ว
2: ใช
1: ่บางคนแบบลงทุนไปล้านกว่าบาทไปกู้มาทำเสื้อผ้า
2: หมด
1: ทำครีมทาหน้าทำอะไรเรียบร้อย
2: เราเคยเจอเคสนี้ค่ะคือเอากุ้งเพิ่งลงกุ้งกู้มา2ล้านกว่าบาทผลปรากฏว่าลงไปแค่2วันน้ำท่วมหมดบ่อเลยเส้นเลือดในสมองแตก
1: โอ้โอเคนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะขอบคุณนะฮะทั้งสองท่าน
2: ขอบคุณค่ะ
1: ดีขอบคุณนะครับ
4: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพบกันวันพุธกลางสัปดาห์ซึ่งหวังว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลงไปบ้างก่อนที่จะเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นะคะวันที่5ก็เตรียมรับมือฝนน้ำเหนือเตรียมกันให้ดีถือว่าพอมีเวลาเตรียมตัวก็ต้องเตรียมตัวกันไปเรื่องหยุกยาอาหารแห้งน้ำไฟต่างๆนะคะชาร์จที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองจริงๆดิฉันพูดเสมอนะว่าบ้านเมืองเรามันจำเป็นต้องมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือภาวะวิกฤตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะประเทศอื่นเมืองอื่นเขามีกันนะในสแกนดิเนเวียเนี่ยเขามีแผนคู่มือเพื่อเตรียมรับภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือว่าภัยธรรมชาติก็มีเป็นคู่มือแจกเลยนะคะแล้วก็อังกฤษก็เพิ่งมีใบล่าสุดก็เตรียมรับมือกับเรื่องของภาวะสงครามด้วยเหมือนกันบ้านเมืองเราไม่มีค่ะเราไม่มีอะไรเลยทั้งที่เราเจอภาวะวิกฤตอยู่เสมอนะแต่เราไม่มีคู่มือกะว่าให้ถอดบทเรียนซึ่งก็ไม่ได้ถอดบทเรียนจริงก็เพราะว่าไม่งั้นมันจะสถานการณ์มันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราก็ยังแย่ลงแล้วก็มีแต่แย่ลงไปอีกดังนั้นจะไม่อยากบ่นมากเพราะว่าวันนี้ก็คุยกับผู้ประสบภัยที่เป็นแขกรับเชิญของเราเป็นประจำทุกวันพุธเหมือนกันนะคะต้องให้กำลังใจกันเต็มที่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: พี่ต้อมเป็นยังไงบ้างคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ก็ปริมาณน้ำมากนะคะจริงๆแล้วการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยในอดีตเนี่ยเพราะว่าถนนของเรานี่คือแม่น้ำ
1: สัญจรไปมา
2: ถนนมาโรงพยาบาลเนี่ยขอทีหลังจากการสร้างโรงพยาบาลก
1: ็
2: คือขอถนนมาเพื่อให้คนมาทางเกวียนได้
1: เป็น
2: ถนนเล็ก
1: ค่ะ
2: ใครมาโรงพยาบาลพี่ก็จะงงเป็นโรงพยาบาลชุมชนมาตั้งอยู่ในจังหวัดหรือว่าเพราะถนนเท่านี้เล็กนิดเดียวเพราะบ้านคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมแม่น้ำ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทางสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยขยายก็ไม่ได้เพราะว่าโฉนดเนี่ยอีกฝั่งนึงก็ติดแม่น้ำพวกก็เหลือที่อยู่นิดเดียวก็เป็นถนนแคบ
1: ๆ
2: ใครมาโรงพยาบาลประจินก็จะงงน้อยทำไมโรงพยาบาลจังหวัดมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าแก
1: ่
2: เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2484นะคะอายุมากทีเดียวนะคะ
1: ก
2: ็การที่อยู่ตั้งริมแม่น้ำเราเคยน้ำท่วมไม่เคยแต่สมัยก่อนเนี่ยมาไวแล้วไปไวแล้วก็ผู้คนยังมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้ำมาก็ขึ้นบนบ้าน
1: ค่ะมีใต้ถุนสูง
2: ใต้ถุนสูงแล้วก็
1: ใช้เรือกันไปใช่
2: เรือตัวนี้พี่ก็แบบว่าน้องๆก็เอาเรือมาพายกันแล้วพายรับส่งอาหาร
1: ย้อนยุคย้อนยุคค
2: ่
1: ะ
2: ย้อนยุคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเวลาสมัยก่อนเรารู้ว่าน้ำมาเวลานี้อะไรจะขึ้นเวลาไหนเดี๋ยวนี้บางทีต้องเกิดตรงนี้มีตึกตั้งขวางตึงนะคะนั้นที่ดินก็เคยเป็นทางน้ำก็ถูกถมมายาราบยักษ์ก็เต็มคลองอะไรก็ระบายช้าน้ำก็ระบายช้าแล้วก็กลไกหลายอย่างนะคะกลไกหลายอย่างเนี่ยอย่างบางอย่างบอกว่าหน้าที่ของอบต.แต่พี่ก็นึกในใจอบต.ก็คือหลานของอาจจะเป็นแบบยังกลไกในการความเชี่ยวชาญในการรับมืออะไรขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างลำบากประมาณส่วนใหญ่นี่เราก็พึ่งทหารงานนี้พี่รู้สึกเลยว่าน้องๆทหารนี่มีวินัยแล้วก็เรียกว่าช่วยโรงพยาบาลได้เยอะมากตอนน
1: ี้
2: ถามว่าเราแพ้ไหมเราไม่ได้แพ้เพราะว่าเราสู้กันเต็มที่มันก็พังพี่สู้แต่วันเสาร์มาวันที่ก็ไม่ได้นอนมันจันทร์สุดท้ายท่านมีท่านนายทหารคนหนึ่งที่เคยช่วยพี่ตั้งแต่ปี56นะคะท่านศิรภพอดีตเจ้ากรมทหารช่างตอนนี้ท่านขึ้นเป็นเจเลดเป็นพลเอกนะเชื่อไหมว่าท่านขับรถจากกาญจนบุรีเนี่ยมาเพื่อสู้กับน้ำให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศร
1: น่ารักมากเลย
2: นะคะแล้วก็อยู่กับเราพอกลับไปแล้วดีขึ้นกลับไปพอเริ่มเวสเคสก็มาอีกเพราะน้ำเนี่ยเขาไม่ได้เตือนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราพี่ก็คิดว่าสำหรับพี่นะไม่ต้องไปพึ่งใครอีกแล้วคือโอเค
1: ตัวเอง
2: แต่ความช่วยเหลือก็คือวันแรกที่รั่วน้ำจะมานะในวันพี่มีเวลาอยู่ประมาณ6 ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าพร้อมจะมาบ่ายนี้เนี่ยพี่บอกว่าดูท่ามาแน่พี่สั่งให้น้องๆทุกคนเตรียมกลับบ้านแล้ว
1: ค
2: ก
1: ่
2: ็
1: ะ
2: ไปซื้อของแบบไปเหมาของเขาเท่าที่มีเนี่ยแล้
1: คว
2: ก
1: ่
2: ็
1: ะ
2: ทำให้แพทย์เป็นสิ่งที่พี่ดีใจที่สุดเลยคือพี่การคาดการแม่นเพราะหลังจากนั้นน้องบอกว่าถ้าไม่ได้อาหารถุงยังชีพพี่ต้อมเนี่ยนะไม่มีอะไรจะกินนะคะพ
1: เ
2: ี
1: ซ
2: ่
1: เว่นหมดเกลี้ยงค่ะ
2: เฉียดชิวมากเลยเพราะว่าเราคือพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีเนี่ยการคาดการมากดีกว่าน้อย
1: จร
2: แ
1: ิ
2: ล้ว
1: ง
2: ก็
1: ถู
2: จะ
1: ก
2: ไม่
1: ค่
2: ม
1: ะ
2: ี
1: พี
2: ก
1: ่
2: า
1: ต
2: ร
1: ้อ
2: ส
1: ม
2: ูญเสียค
1: ถ
2: ่ะ
1: ูกมันคือการบริหารความเสี่ยงคือมันคิดเอาไว้ให้มัน worst case อย่างที่เขาพูดกันว่า worst case scenario มันไม่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดมันก็จะได้ไม่ต้องฉุกระหุกมากนัก
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกก็คือว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยแบบพี่กับรู้สึกซาบซึ้งในคนเล็กคนน้อยของน้องๆในมูลนิธิพี่นะมูลนิธิพี่ตั้งอยู่จังหวัดปราจีนบุรี
1: ค่
2: แ
1: ะ
2: ล้วก็มีลูกชาวบ้านนี่แหละสิ่งที่พี่มีแรงใจทํางานก็คือได้สร้างงานให้คนจํานวนหนึ่งทั้งเศรษฐกิจเกษตรกรและลูกชาวบ้านบางคนเนี่ยวิ่งกลับไปเอาของที่บ้านมาช่วยหาสูบแบกสูบมาทิ้งบ้านตัวเองให้ของเสียหายอ่ะเพื่อจะมาช่วยเซฟมูลนิธิแ
1: ค
2: บ
1: ่
2: ว
1: ะ
2: ่าถึงแม้ว่าแบบตอนหลังน้ำมันโอบนะข้างหน้าเราไม่พังนะข้างหน้าเราชน
1: ค
2: ะ
1: ่ะค่ะ
2: ร้านโจมตีข้างหลังก็ตอนนี้ก็จะเซฟจุดที่สำคัญแล้วก็หลายคนก็ติดเกาะในนี้แล้วก็ทางจังหวัดเองก็กำลังจะสำรวจว่ามีคนติดเกาะเท่าไหร่
1: ค
2: อ
1: ่
2: า
1: ะ
2: หารก็ส่งไม่ได้ก็
1: ค
2: ข
1: ่
2: อ
1: ะ
2: เชื้อเรียกมาส่ง
1: หญิงว่าในสังคมไทยที่เราอยู่รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าคนตัวเล็กตัวน้อยที่มีจิตใจดีแล้วก็มีความเมตตาคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองต้องใช้คำอย่างนั้นหน้าที่หลายๆคนก็มีหน้าที่แบบนั้นมันคือการทำงานเพื่อส่วนรวมการทำงานเพื่อประเทศเพราะมันคือหน้าตาของประเทศมันคือรายได้ของประเทศมันคืออะไรหลายๆอย่างชีวิตของคนอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบจากทางธุรกิจทุเรียนส่งไม่ได้เสียทั้งตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะหญิงแบบมันเป็นเรื่องของการสอนผู้คนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เรายังขาดอยู่แต่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยหลายๆคนก็มีอยู่มากนะคะมากจนแบบเหลือเชื่อว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากแต่เขามีจิตตรงเนี้ยมีจิตคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมันแบบน่าชื่นชมมากๆเลยอะค่ะ
2: เมื่อเช้าพี่ตื่นมาน้องเขาก็ส่งรูปหนึ่งมาให้ว่าน้ำตาจะไหลน้องคนงานมีหน้าที่ในการไปเฝ้าโรงงานผลิตว่าน้ำมันขึ้นแค่ไหนเพื่ออเลิร์ต
1: ค
2: ว
1: ่
2: ่
1: ะ
2: าจะต้องทำอะไรเพิ่ม
1: ค่ะ
2: ภาพที่เขานอนอยู่บนโต๊ะที่อยู่หน้าโรงงานเป็นโต๊ะคล้ายๆกับโต๊ะนั่งอ่ะคือ
1: ค
2: ม
1: ่
2: ี
1: ะ
2: 2 ด้านมาเป็นที่นั่งแล้วก็สูงขึ้นมาก็เป็นโต๊ะเขานอนอยู่บนนั้นเนี่ยแล้วก็พุงป่องใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็หลับกันอยู่2 คน2 โต๊ะ
1: โอ้
2: น้ำตาจะไหลก็ค
1: โอ
2: ื
1: ้
2: อ
1: โห
2: สิ่งที่มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่
1: มีค
2: ท
1: วา
2: ิ้
1: ม
2: ง
1: รับ
2: หน
1: ผ
2: ้
1: ิ
2: า
1: ดช
2: ที่
1: อบอ่ะใช่มันคือสุดยอดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเดือนเยอะเนาะแต่เขา
2: เพราม ะ
1: ี
2: ว่
1: ค
2: า
1: วาม ม
2: ี
1: ร
2: เ
1: ัง บ
2: ิ
1: ผ
2: น
1: ิดชอ
2: เด
1: บ
2: ือน
1: อ่ะ
2: นิดเดียวจริง
1: ใช
2: ๆไ
1: ่
2: ม
1: ไ
2: ่
1: หม
2: ได้เยอะ
1: แต
2: ค
1: ่
2: ่ะ
1: มันมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขามันคือคนที่ทุกคนจะยกย่องมากๆเลยอะค่ะการศึกษาอาจจะไม่ได้สูงไม่ต้องจบปริญญาอะไรมากมายเงินเดือนไม่ต้องสูงมากแต่ความรับผิดชอบสูงส่งยิ่งกว่าสิ่งที่เขาได้รับอะเขาคู่ควรกับการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่านี้เลยหญิงว่าถ้าหญิงเป็นนายแล้วหญิงคงให้อะไรมากมายอ่ะกับความรับผิดชอบ
2: ค
1: ข
2: ่
1: อ
2: ะ
1: งเขาก อ
2: ็
1: ่ะ
2: คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำใบประกาศให้เจ
1: ใ
2: ้
1: บ
2: า
1: ป
2: ท
1: ระ
2: ี
1: ก
2: ม
1: า
2: ที่แบบว่าสู้สุดชีวิตผมเลยจะเห็นฉากในการที่แบบปกป้องโรงพยาบาลแต่
1: โ
2: ก
1: อ
2: ็
1: ้
2: ทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าถ้าน้ำเข้าทีเดียวเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะเสียหายมากกว่านี้คือการที่เราทำคันเราสู้ก่อนไอ้ข้างหลัง
1: ค
2: ก
1: ่
2: ็
1: ะ
2: จะได้มีเวลาเก็บของไ
1: ค
2: ม่
1: ่ะ
2: รู้ว่าจะต้องทำยังไง
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ็เป็นอะไรที่เรียกว่ากราบหัวใจของนักสู้น้ำเพื่อปกป้องโรงพยาบา
1: จ
2: ล
1: ริงจริ
2: แต
1: ง
2: ่ตอนนี้เราก็ยังทำงานกันอยู่นะคะเพื่อปกป้อ
1: ค
2: ง
1: ่ะ
2: เจเนเรเตอร์ปกป้องตึกอาคารปกป้องคลังยาทหารก็ยังทำงานอยู่
1: โอ
2: ก็
1: ้
2: ยังยั
1: เ
2: บ
1: นี่
2: น
1: ย
2: ้ำเท้าเปื่
1: ค
2: อย
1: ่ะ
2: กันอยู่
1: นะในยามภาวะ
2: เดี
1: ว
2: ๋ย
1: ิ
2: ว
1: ก
2: จ
1: ฤ
2: ัง
1: ต
2: หว
1: เน
2: ั
1: ี
2: ด
1: ่ย
2: เ
1: แ
2: น
1: ห
2: ี
1: ล
2: ่ย
1: ะ
2: ก็จะพายเรือมาส่งอาหารแต่พี่คิดว่าอย่างนี้ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนด้วยฝีมือรวมของมนุษย์
1: ถูก
2: มน
1: ค
2: ุษ
1: ่
2: ย
1: ะ
2: ์ร่วมกันทั้งหมดนะคะที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงขนาดนี้
1: ใช่
2: เรามีกากอุตสาหกรรมที่ลอยฟ้องมาที่กระบินส่งรูปมามีสีรุ้งบนผิวน้
1: อีน่า
2: ำ
1: กลัวมาก
2: เราตัดป่าคือประจินบุรีพี่ก็ยังถือว่าโชคดีมีเขาใหญ่
1: ค่ะ
2: น้
1: ค
2: ำ
1: ่
2: ไ
1: ะ
2: หลจากป่านี้ป่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขียวชอุ่มแล้วก็ความมีอุทยานเนี่ยไม่ได้เป็นเขาหัวโล้นเหมือนแถวแถวดอยภูคาอย่างเงี้ยท
1: อ
2: ี่
1: ่
2: เ
1: าม
2: ือง
1: ค
2: น่า
1: ่ะ
2: นเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
2: เราโ
1: ค
2: ช
1: ่
2: ค
1: ะ
2: ดีที่น้ำมันไม่ได้จู่โจมขนาดนั้น
1: ค่
2: แ
1: ะ
2: ล้วก็มันทำให้เราอย่างน้อยก็เตรียมตัวแต่ก็ความละเอียดหรือการที่แบบการจัดการต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วใน
1: ค
2: ฐ
1: ่ะ
2: านะปัจเจกชนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเราก็เราจะต้องเตรียมตัวว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดอะไรอย่างที่คุณหญิงบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราก็เขียนคู่มือของเราเพราะแต่
1: ค
2: ละ
1: ่ะ
2: บ้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าปัจจัยต่างๆที่ต่างกันบางบ้านก็ห่วงมามากกว่าตัวเองจะไปอ
1: ค
2: พ
1: ่ะ
2: ยพ
1: ค่ะ
2: แต่ว่า
1: ค่ะ
2: ต้องกระจายแบบน้องหมาจะไปอยู่ที่ไหนนี่บางทีเราแบบอืมเดี๋ยวได้ยินแต่ว่าก็เข้าใจเข้าใจ
1: อืมค่ะ
2: ก็เป็นอะไรที่จะถ้าว่าสนุกก็สนุกแต่ว่าแบบว่าได้ร่วมได้เกิดมิติใหม่ของจิตใจคือเราจะสู้แล้วเราก็ได้เห็นพลังบางอย่างนะคะของคนเล็กคนน้อยพี่คิดว่าในสิ่งที่เลวร้ายมันก็ยังต้องมีสิ่งดีๆแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆท่านที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะชี
1: คว
2: ิ
1: ่
2: ต
1: ะ
2: เริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ
1: ค่ะค่ะเนาะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับจิตอาสาทุกๆคนเลยที่ลงแรงไปช่วยเหลือลงแรงลงทุนทรัพย์ทำอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกๆคนนะคะแล้วก็เนี่ยในยามวิกฤตแบบเนี้ยเห็นความสำคัญของนายของทหารทุกนายจริงๆนะที่แบบลงไปช่วยชาวบ้านกันทุกจังหวัดนี่ว่านะทหารเนี่ยลงทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นใดที่ประสบภัยเนี่ยทหารเขาลงพื้นที่ทุกจังหวัดจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่น้องทหารทั้งทหารเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทั้งหลายนะคะที่เข้ามาช่วยกันในภาวะยากลําบากแบบนี้เราแต่ว่าอย่างที่พี่ต้องบอกอ่ะเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่อยๆและบ่อยขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เตรียมรับมือให้ดีเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเนี่ยไม่ผ่านไปไม่กี่เดือนเริ่มต้นใหม่ผ่านไปปี2 ปีเริ่มต้นใหม่มันไม่ไหวมันจริงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาคุยเรื่องสมุนไพรกันบ้างดีกว่ามีอะไรมาแนะนำบ้างดีว่าไปหมดเวลาแล้วหรอเอาทำไมจะหมดเวลาแล้วล่ะเอาสั้นๆแล้วกันนะคะพี่ต้อมผ่านแล้วมัวแต่บ่นกันไป2 คนหมดเวลาหยิ่ง
2: ค
1: บ่
2: ่
1: น
2: ะ
1: เยอะหน่อยขออ
2: วั
1: ภ
2: น
1: ัน ย
2: ี้เป็
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: ยาใจแล้วกันนะคะไม่มียา
1: ค
2: สม
1: ุ่
2: น
1: ะ
2: ไพรค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะเอาอีกสักหน่อยช่วงน้ำท่วมแบบนี้มีอะไรแนะนำให้ดูแลตัวเองกันบ้างไหมคะเล็กๆน้อย
2: ค่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะยอมให้เท้าเหลืองหาน้ำมันขมิ้นผสมกันแล้วก็ทา
1: ๆ
2: ง่ายที่สุดเลยขมิ้นชันนะคะอยู่
1: ค
2: ใน
1: ่ะ
2: แคปซูลแล้วก็แกะมามีครีมอะไรแล้วก็ผสมสมแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาครีมขมิ้นที่เราทำเองแล้วก็สวมถุงเท้านอนเหลืองไม่เหลืองแต่ว่าก็ให้อยู่ในถุงเท้าเ
1: อ
2: ท้
1: ๋
2: า
1: อ
2: เหลืองนิดหน่อยแต่ว่าก็จะช่วยในเรื่องของแผลเรื่องของความเปื่อยอะไรได้อย่างดีเลย
1: เท้าเ
2: น
1: ป
2: ะ
1: ื่
2: ค
1: อย
2: ะ
1: ที่เป็นเชื้อรานี่ช่วยได้ไหมคะเห็นหลายคนเป็นเชื้อราเท้าเป
2: เ
1: ื
2: ช
1: ่
2: ือ้
1: ย
2: อร
1: ด้
2: า
1: ว
2: นี่อาจจะยากขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยในการที่เราไปแช่น้ํามาก็หลักการก็คือว่าทําความสะอาดเท้าล้างเท้าทําความสะอาดเช็ดให้แห้งคืนความฝาดพอเท้ามันพองเนาะเซลล์มันพองอาจจะพวกมีความฝาดขมิ้นจะมีความฝาดอาจจะมีเราอาจจะมีน้ํามะขามป้อมน้ํามังคุดไอตัวมะขามป้อมทั่วไปเนี่ยค่ะมังคุดแล้วก็พวกอะไรที่มีความฝาดฝาดหน่อยเนี่ยเราแช่แป๊บเดียวนะคะแช่ประมาณ3 นาทีคือเพื่อทําให้มันกระชับเสร็จแล้วก็คืนความชุ่มชื้นหลักการมีแค่นี้ค่ะแล้วในการคืนความชุ่มชื้นเนี่ยแล้วก็ผสมไปเลยเอาขมิ้นผสมไปด้วยหรือน้ำมันมะพร้าวบวกน้ำมันเมล็ดทานตะวัน1 ต่อ 1ทาบ่อยๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าเพื่อคืนความชุ่มชื้นแล้วเติมน้ำมันเติมขมิ้นลงไปน้ำมันหน่อยหนึ่งก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปแช่เท้าให้กระชับเพราะว่าขมิ้นมีความฝาดอยู่ในตัวหลักการมีอยู่ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากพี่ต้อมมาตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องน้ําเน่าน้ําอะไรแล้วก็เท้าก็ไปแช่มันต้องฝ่าไปรับอาหารก็ใช้ผงขมิ้นนะครับผสมกับน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวหรือ
2: ท
1: น้
2: า
1: ํ
2: น
1: ามั
2: ต
1: น
2: ะวัน
1: ดอกทานตะวันน้ํามันรําข้าวน้ํามันอะไรน้ํามันปาล์มอะไรได้ไหมค
2: ได
1: ะ
2: ้หมดค่ะต
1: ได้
2: ำ
1: ห
2: ข
1: มด
2: ้าว
1: เลย
2: ก็
1: น
2: ใ
1: ะ
2: ช
1: ค
2: ้
1: ะ
2: ได้ค่ะค
1: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะพี่ต้อมค่ะขอบพระคุณมาก
2: ค
1: เล
2: ่ะ
1: ยค่
2: ย
1: ะ
2: ินดีค่ะ
1: เป
2: ข
1: ็น
2: อบ
1: ก
2: ค
1: ํ
2: ุ
1: า
2: ณ
1: ลัง
2: ค
1: ใจ
2: ่ะสวัสดี
1: เป็น
2: ค
1: ก
2: ่
1: ํา
2: ะ
1: ลังใจให้นะคะพี่ต้อมมีอะไรต้องกา
2: คร รั
1: คว
2: บ
1: ามช่วยเหลืออะไรอย่างไร พร้อมส่งกำลังไปให้จากกรุงเทพนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: สวั
1: ค
2: สด
1: ่ะ
2: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home นะคะพรุ่งนี้มาคุยกันดูซิว่าเรื่องภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผลกระทบอะไรต่อการเมืองในประเทศกันบ้างกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ไอ้สองคนนั่นน่ะป๋าให้ช่วยสืบข่าวหาตัวโจรปล้นฆ่าแม่แล้วก็พ่อของมะขินแล้วก็ฆ่ามันซะแล้วพอรู้ว่าทับทิมสิงโตแดงนั่นมันเอาไปขายไว้กับใครป๋าไปขอซื้อเขาคืนในราคาไม่มากนักแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่คุ้มพึ่งหลวงที่เชียงรายบอกขายมาหลายครั้งเพื่อจะเอาเงินมาแจกจ่ายให้กับไอ้เจ้าชูแล้วก็ไอ้ผามันและให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกเครือแต่ว่าขายไม่ได้สักทีจนเธอขึ้นไปป๋าฝันว่าเจ้าแม่ทับทิมมาบอกว่าคนที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับทับทิมสิงโตแดงมาแต่อดีตเขาจะมารับลงไปกรุงเทพป๋าก็เลยตัดสินใจมอบให้เธอกับคุณโต้งเนี่ยเอาลงมาขายแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่เธอรู้ละพอจะขายของได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเพราะลูกของป๋าทุกคนเนี่ยต้องการส่วนแบ่งแต่ยายเพิ่งไม่ยอมนะจะเอาสักคนเดียวให้ได้อ้างว่าคนอื่นไม่เคยสนใจป๋าป๋าเห็นทำจะยุ่งยายเคลือซึ่งเป็นเจ้าของแท้ๆก็ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าป๋าจะบอกว่าเป็นลูกป๋าก็ไม่ได้ก็เลยต้องออกอุบายให้คนที่เข้ามาดูทับทิมแทนเสียโสพลซึ่งเสียโสพลเนี่ยเป็นคนที่ป๋ารู้จักแล้วก็ชอบพอดีเราเคยซื้อขายอัญมณีกันมาหลายปีให้เขาออกข่าวว่าเจ้าทับทิมสิงโตแดงนั้นมันเป็นของเก๋ไม่รู้ว่าใครมันเอาของเก๋มาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซะด้วย
1: จนเขาเกือบเสียคนแล้วนะ
0: ป๋าต้องขอโทษด้วยนะจะบอกความจริงก็ไม่มีโอกาสแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าภูเป็นคนยังไงกันแน่พอดีไอ้ผาปูนมันรู้ว่าป๋าเอาของลงมาจากกรุงเทพมันก็ใช้ไอ้ชูเนี่ยมาปล้นของเอาต่อไปแต่กลับมาได้ทับทิมก้อนใหญ่แล้วถูกหลอกเอามาอีกทางนึงทีนี้พอมันรู้ว่าไอ้เจ้าชูถูกหลอกมันก็หาว่ายายเคลือหักหลังมันยายเคลือกลัวว่ามันฆ่าจึงหนีลงหาป๋าป๋าก็ไม่รู้จะเอาลูกไปฝากไว้ที่ใครถึงจะปลอดภัยก็เลยมาฝากคุณภูไว้นี่แหละ
1: คุณภูก็เลยต้องเดือดร้อนผมเดือดร้อนไม่เป็นไรฮะแต่หลานสองคนของผมเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนี่สิจะยุ่งกันใหญ่ปล่อยให้หลานผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู
0: ้คงไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าไอ้ผาปูเนี่ยมันไม่ใช่คนเหี้ยมโหดเลยนะ
1: ผมไม่เชื่อหรอกว่าไอ้พวกที่หากินอยู่กับตามชายแดนแบบนี้ค่าของเถื่อนแบบนี้จะไม่โหดฮะ
0: ไอ้ผาปูนเป็นญาติสนิทกับยายเคลือด้วยนะที่มันจะทำอย่างนั้นก็เพราะคิดว่าป๋าเนี่ยจะเอาเจ้าสิงโตแดงมาขายแล้วก็ฮุบเอาเงินสักคนเดียวโดยไม่แบ่งให้กับมันกับไอ้ชูแล้วมันก็อาจจะคิดว่าป๋าเนี่ยส่งคนไปเก็บไอ้ชูซะเองก็ได้มันจึงตามลงมาลักพาตัวยายเคลือไปที่มันเอาหลานคุณภูสองคนนั่นไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุบังเอิญหรือไม่ก็เป็นของแถมไป
1: ของแถมไปได้ผมเจ๊งแน่ๆสิ
0: ป๋าเสียใจด้วยนะผู้สิทธิ์เพราะคิดไม่ถึงเลยว่าจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้กับคุณและครอบครัวเห็นว่าคุณฉลาดมีไหวพริบที่ดีติดต่อซื้อขายคล่องก็คิดไว้ว่าให้เลยวันนี้ไปสักหน่อยเนี่ยนะป๋าจะบอกว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยเป็นของจริงให้คุณเนี่ยช่วยขายให้ป๋าโดยเร็วที่สุดเลยป๋าจะได้ยกให้กับยายเคลือเขาแล้วก็เอาเข้าบัญชีไว้ให้แกจากนั้นจะให้แกเนี่ยไปอยู่ที่หอพักแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยศึกษาเล่าเรียนต่อจบแล้วจะได้มีงานการทำให้มีความรู้พอช่วยตัวเองได้หรือจะแต่งงานมีครอบครัวไปซะเลยก็ดีป๋าจะได้หมดห่วงสักที
1: แล้วน้องเคลือรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นลูกแท้ๆของป๋า
0: ป๋าไม่เคยบอกแกเลยนะแต่แกจะรู้จักไอ้ชูหรือไอ้ผาปูนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงป๋าไม่บอกป๋าก็ทำหน้าที่ของป๋าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะปู่ให้การศึกษาเล่าเรียนที่ป๋าไม่ยอมกลับมาอยู่กรุงเทพอ้างนู่นอ้างนี่ก็เพราะว่าต้องการที่จะอยู่ดูแลใกล้ชิดกับลูกเครือนี่แหละคุณคงเข้าใจป๋านะ
1: ครับเข้าใจเป็นอันว่าป๋ายินดีที่จะมอบเจ้าทับทิมสิงโตแดงให้ไอ้ผาปูนไปโดยไม่มีข้อแม้ฮะ
0: ขอเพียงให้มันมอบหลานๆแล้วก็ยายเคลือคืนมาอย่างปลอดภัยเท่านั้นเอางี้เพื่อคุณสบายใจผมขอยกเจ้าทับทิมสิงโตแดงก้อนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเลยก็แล้วกันป๋าขอถวายสัจจะกับพระที่ห้อยคอป๋าอยู่นี่แหละ
1: ป๋าแสนชัยล้วงเอาสร้อยทองที่ห้อยพระเลี่ยมทองเต็มคอ เอามาพนมมือประกอบคำพูดแทนที่เราจะดีใจที่จะได้ทับทิมราคานับร้อยล้านแต่ไม่เลยต้องให้เอาทับทิมมากองท่วมหัวก็ไม่คุ้มกันเลยกับชีวิตหลานผมแบบนี้ทำตายได้ยังดีกว่านะฮะ

0: เสียเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะมาถึงบ้านศรีฮราชเนี่ยประตูรั้วบ้านเปิดงั้นอยู่นะฮะป๋าเดี๋ยวผมรีบเข้าไปดูในบ้านก่อนนะครับ
1: เออรอป๋าด้วยนะ
0: ในห้องครัวก็ไม่มีห้องป้าไข่อ่ะป้าไข่ครับป้าไข่ป้าไข่ฮะเอ๊ะไม่มีเสียงขานรับเลยอ่ะเฮ้รั้วป้าไข่จะถูกจับไปเป็นตัวประกันอีกคนนึงโถ
1: ว่าไงพบใครไหม
0: ไม่เลยครับแต่สงสัยป้าไข่จะไปตลาดฮะรถตะกร้าสำหรับจ่ายตลาดหายไปแต่ปกติบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยก็จะกลับมาแล้วแต่นี่สี่โมงเย็นเข้าไปแล้วก็ยังไม่กลับเลยอ่ะคงจะไปหาซื้อของใช้ให้น้องเครือด้วยฮะเดี๋ยวคงกลับมาป๋าคอยดูอยู่ในห้องก็แล้วกันนะห้องรับแขกเนี่ยผมจะขึ้นไปเอาเจ้าสิงห์แดงแล้วก็เตรียมตัวเดินทางถ้าป้าไข่กลับมาป๋าช่วยพูดให้ดีๆด้วยนะครับ
1: พูดยังไม่ทันจบดีเลยผู้สิทธิ์ก็เพ่งขึ้นมาได้ทีละสองสามขั้นขึ้นไปบนชั้นบน
0: เราเดินไปที่ห้องพระก่อนแล้วดึงเอากระเป๋าที่ใส่ทรัพย์ทิมสีโซแดงออกมาที่ห้องส่วนตัวของเราแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดบุกป่าเสื้อยืดกางเกงยีนส์มาใส่คว้าย่ามใบใหญ่ที่ใส่มีสปาร์ต้าชุดที่หาซื้อไว้เพราะเห็นว่ามันคมดีซึ่งซุกซ่อนไว้ในย่ามเพราะกลัวเจ้าสองแสบจอมจนเจ้ามาเล่นแล้วเราก็เอาเจ้าสิงห์แดงออกจากกระเป๋าเอามาใส่ในย่ามเอาสะพายบ่าและคว้ารองเท้าผ้าใบอย่างดีรีบลงมานั่งที่เชิงบันไดชั้นล่างสวมรองเท้าไปฟังป๋าสัญชัยพูดไป
1: เมื่อกี้กัปตันพมรเนี่ยก็โทรมาบอกว่าจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายแล้วนะปรากฏว่าเต็มหมดเลยพอดีกัปตันเขาจะบินขึ้นเชียงรายเที่ยวหนึ่งทุ่มเขาพอจะหาที่นั่งได้หนึ่งที่นั่งนะป๋าก็เลยตัดสินใจให้คุณเนี่ยขึ้นไปซะก่อนพรุ่งนี้เช้าพวกเราค่อยตามขึ้นไปอ๋อเยมิมน้องในโต้นี่เขาจะขึ้นไปเชียงรายด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องไปรายงานตัวเขาทำงานที่ทำการบินเชียงรายกัปตันเขาคงพาไปคอยภูอยู่ที่สนามบินพลเรือนดอนเมืองแล้วล่ะเราไปกันเถอะเดี๋ยวป้าไปส่ง
0: อ่ะป้าไข่มาพอดีเลยป้าไข่ครับบอกแท็กซี่อย่าเพิ่งไปฮะผมไปด้วยเออป้าไม่ต้องไปส่งแล้วนะครับป้าช่วยพูดให้ป้าไข่และพี่ๆผมเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกันแล้วกันนะฮะบอกเขาว่าอย่าห่วงหลานห่วงลูกจะเกิดไปนักนะครับผมช่วยได้แน่ครับไม่ต้องห่วงผมไปก่อนครับป้า
1: อ๋อเดี๋ยวภู
0: ป้าแสนชัยรีบลุกขึ้นเอากระเป๋าหนังใบเล็กๆส่งมาให้เรา
1: เอานี่ไปใช้
0: อะไรครับป้า
1: เงิน
0: ป้าบอกแล้วก็ยัดใส่ย่ามให้เลยเราต้องรีบจำอ้าวอ้าวไปขึ้นแท็กซี่ที่จอดรออยู
2: ่นั่นจะรีบไปไหนนะฮะตาภู
0: เชียงรายครับป้าไปแล้วฮะดอนเมืองนะพี่ชายด่วนเลย

0: มันก็กลับจะรู้ใจนะว่าเรารีบร้อนอารมณ์ไม่ดีจึงไปถามมันคุยอะไรมากมายแกขับรถทำเวลาอย่างคล่องแคล่วชำนาญทางขึ้นทางด่วนแล้วก็ต่อด้วยโทเวทันทีรถติดแบบนี้ปกติ2ชั่วโมงกว่าจะถึงนี่แค่1ชั่วโมงก็ถึงแล้วโทรมาดูค่าโดยสารแค่100กว่าบาทบวกค่าทางด่วนแล้วก็โทเวอีก50บาทก็ประมาณ170บาทร้อยแบงค์100ไป2ใบไม่เอาเงินทอนนาฬิกาเป็นท่าอากาศยานทันทีสักครู่ก็พบกับตันพมรแมนและน้องมิมมิสากรยืนคอยรับเราอยู่แล้ว
1: ท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม่เที่ยวบินที่ TG476ขณะนี้เหลือเวลาอีก10นาทีเครื่องบินจะออกแล้วค่ะโปรดทราบท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม
2: ่สวัสดีครับคุณปูสิทธิ์เราไปหาอะไรรองท้องกันซะหน่อยดีกว่านะครับยังพอมีเวลาเชิญตามผมมาครับ
3: ไปค่ะพี่ภูมิมิ้มหิวแล้ว
0: ครับก็ดีเหมือนกันฮะ
2: พอผมรู้เรื่องผมก็รีบโทรไปสอบถามพวกก็ได้ความว่าในเที่ยวบินบ่ายโมงน่ะมีผู้โดยสารวัยประมาณ35กับเด็กสาววัย 17-18 คนหนึ่งกับเด็กหญิง 8-9 ขวบให้เด็กชายอายุประมาณ 11-12 ขวบบินไปลงที่เชียงรายผมไม่มีเวลาตรวจสอบรายละเอียดแต่ก็เชื่อว่าต้องเป็นคนร้ายที่ลักพาตัวหลานคุณไปแน่ๆเลย
0: หลานผมเป็นยังไงบ้างครับกัปตันพอจะได้ข่าวไหม
2: เห็นแอร์บอกกับผมว่าเด็กสองคนนั่นช่างพูดช่างคุยตลอดเวลากับพี่อะไรนะ
0: เครืออ
2: ๋อใช่แล้วคุยกับพี่เครือตลอดเวลาแล้วแอร์ก็เล่าอีกว่าเด็กสองคนนั่นถามถึงอาภูอยู่บ่อยๆพี่เครือก็ว่าอาภูไปคอยอยู่ที่เชียงรายแล้วเด็กก็ดีใจแล้วก็ให้ความสนิทสนมกับพี่เครือมาก
0: จะมาสนิทสนมได้ยังไงล่ะพี่เครือตามใจหลานผมทุกอย่างนะเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กจนเด็กมันติดใจที่มีพี่เลี้ยงใจดีอย่าว่าแต่เด็กเลยผมก็ไปขายแล้วก็พ่อแม่เด็กก็ยังไว้วางใจไม่ได้คิดว่าแกเป็นเด็กรับใช้หรือว่าผู้อาศัยเลยคิดว่าเป็นหลานคนหนึ่งเป็นน้องแท้ๆแล้วไม่ถึงเลยว่าแกจะกลายเป็นนกต่อมาหลอกเอาเด็กไปเรียกค่าถ่ายได้เฮ้ยในต้องแกพูดอะไรไปวะเนี่ยทำไมเราจึงมองน้องคืนในแง่ร้ายอย่างนั้นเอ๊ะแต่ก็มันน่าคิดนี่ว่า
2: ผมดูตามรูปการแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการวางแผนกันมาก่อนไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเด็กเครือคำจะถูกไอ้ผาปูนบังคับ
0: แต่ถ้าน้องเครือคิดร้ายจริงนะทำไมถึงเอาชุดสิงโตแดงไปด้วยถ้ารู้ดีด้วยว่าเราเก็บไว้ที่ไหนแล้วถึงคนบอกเราคนแรกเลยว่าเจ้าชุดสิงโตแดงเป็นของแท้ไม่จะเป็นจะต้องเอาไอ้ทับทิมเนี่ยไปแลกกับหลานเราเลย
3: น้องเครือไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้เลยนะคะพี่ภูแกเป็นเด็กดีมากฉลาดเรียบร้อยเรียนก็เก่งป๋าแสนชัยเลี้ยงแกเหมือนลูกหลานจะเอาอะไรป๋าก็หาให้แกไม่ค่อยอยากได้อะไรเสียด้วยซ้ำไปป๋าให้เงินไว้ใช้ส่วนตัวแกก็เก็บไว้แล้วเอาไปซื้อของที่ป๋าชอบมาให้ป๋าคอยดูแลป๋าจนแม้แต่ลูกๆแท้ๆของป๋าไม่ต้องห่วงกันเลยค่ะ
0: แต่พี่ทราบมาว่าคุณพึ่งก็ห่วงป๋ามากไม่ใช่เหรอ
3: ก็ห่วงในเรื่องธุรกิจการงานมากกว่าเรื่องความเป็นอยู่ยกให้เป็นหน้าที่ของน้องเครือหมดตัวเองถ้าขึ้นไปพักที่คุ้มพึ่งหลวงก็ต้องเป็นภาระของน้องเครือที่จะต้องดูแลคุณพึ่งอีกคน
0: ไม่รู้จักกับยายเครือมานานกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะแกอ่อนความมิ้ม 3-4 ปีเวลาคุณพ่อมิ้มไปเชียงรายก็มักจะไปพักที่คุ้มพึ่งหลวงอะค่ะเพราะรู้จักชอบพอกับป๋าแสนชัยมากลูกๆ ก็เลยเป็นเพื่อนกันนะคะน้องเครือเป็นลูกคนดูแลบ้านป๋าคอยพามิ้มกับพึ่งและน้องเครือไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเราก็เลยรักแกมากค่ะ
0: เฮ้ยผาปูนน่ะ
3: มิ้มเคยเห็นครั้งหรือ2ครั้งจำไม่ได้นะคะยังนึกหน้าไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงจำได้แต่ในโจ้ชูนะคะ
0: แล้วคนดูแลบ้านคุ้มพึ่งหลวง
3: คนที่เป็นสามีตายซะตั้งแต่น้องเครือยังจำความไม่ได้ส่วนเมียเพิ่งมาตายเมื่อ 5-6 ปีนี่เองค่ะป๋าก็เลยรักและสงสารน้องเครือมากไปรับไปส่งที่โรงเรียนทุกวันใครไม่รู้ก็ว่าเป็นลูกสาวของป๋าคนที่รู้ว่าแท้จริงน้องเครือเป ป็นลูกสาวของแม่บ้านแม่ครัวของป๋าก็หาว่าป๋าจะเลี้ยงต้อยอะค่ะ
0: จะเฮ้ยเวรกรรม
3: พี่ภูนี่แหละร้องเสียงหลงเชียวพี่ภูจะบ้าเหรอเอะอะออกมาได้ทานต่อเถอะค่ะเดี๋ยวพี่กัปตันจะต้องไปเตรียมตัวบิน
2: ยังพอมีเวลาครับค่อยๆทานก็ได้ไม่ต้องรีบร้อน
3: แล้วพวกเราสามคนก็ลงมือรับประทานอาหารกันต่อส่วนเราหิวกว่าเพื่อนเพราะตอนเช้ากินอาหารรองท้องมานิดหน่อยเท่านั้นกลางวันก็ไม่ได้กินเพราะมัวแต่ตื่นเต้นดีใจที่ตัวเองและเพื่อนๆได้รับปริญญาแล้วแถมยังมาเจอเรื่องรุนแรงที่เด็กๆโดนลักพาตัวเข้าไปอีกพี่ภูสิทธิ์ก็คงจะเหมือนกันละมั้งเห็นก้มหน้าก้มตากินอิ่มแป้งผิดกับคนอื่นแฮะเวลาเขามีเรื่องกุ้มใจแล้วมักจะกินอะไรไม่ลงแน่กินอิ่มแล้วยังสั่งคุกกี้ไปฝากหลานอีก
2: เอาละครับได้เวลาแล้วเราไปขึ้นเครื่องกันเถอะ
3: ดีนะพี่ภูมาด้วยมิมจะได้มีเพื่อนนั่งคุยไม่งั้นเหงาแย่เลย
0: ก็เหมือนกันนะไม่งั้นพี่ก็คงนั่งวิตกกังวลเป็นห่วงหลานตลอดทางแน่ๆเลย

0: นี่เกือบแป๊บเดียวเองถึงสนามบินเชียงรายแล้ว
1: คุณเพิ่งบอกว่าน้องมิ้มจะมารายงานตัวเข้าที่ทำงานเขาทำงานที่ท่าอากาศยานเชียงรายนี่แหละครับ
0: ค่ะตำแหน่งกาว่างอยู่ตำแหน่งหนึ่งจึงทำไปก่อนนะคะแล้วจะหาทางย้ายไปอยู่เชียงใหม่จะได้อยู่ใกล้เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม
1: ่ผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่องจะไม่รีบร้อนนะรักกับน้องมิ้มอยู่ท้ายสุดพอจะลงบันไดกับตาธมรแมนก้าวกุญแจรถของเขามาส่งให้น้องมิ้มพลางพูดท่าทางหัวสี
2: ผมต้องบินกลับอีกเที่ยวนึงนะครับรถเครื่องที่จะบินเนี่ยเกิดขัดข้องขึ้นมามิ้มรถผมไปใช้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะไปเอาที่คุ้มพึ่งหลวงหรือคุณภูจะขับเองฮะ
1: มืดค่ำแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับผมต้องรีบรอเที่ยวบินสุดท้าย
2: จริงสินะจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ขอบคุณครับผมไม่มีปัญหาอะไรหมูไปไก่มาแล้วผมก็คงจะพาหลานกลับบ้านได้นะฮะ
2: งั้นขอให้โชคดีนะครับ
1: เราสัมผัสมือลากัปตันพมรแล้วก็เดินตามน้องมิ้มลงบันไดเครื่องบินไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าของเธอมามิ้มพี่ช่วยจุกกระเป๋าล้อเลื่อนนี่เองนะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ภูเดี๋ยวเราเดินไปที่ลานจอดรถของเจ้าหน้าที่การบินเลยนะคะทางนี้ค่ะพี่ภูมิ้มรู้ดีเพราะมากับพึ่งบ่อย
1: ๆพอมาถึงรถน้องมิ้มก็เปิดท้ายรถให้เรากระเป๋าเดินทางของเธอใส่ไว้แล้วก็ปิดยังไม่ทันจิ้มกุญแจออกก็ถูกชายชะกัน3คนไม่รู้มาจากทางไหนเอาปืนมาจี้ที่สุดข้าของเราแล้วก็น้องมิ้มถ้าหนึ่งในสามนั้นก็คงสั่งเกลี้ยกล่อมพร้อมกับลูกกุญแจรถไปเก็บไว้ที่มัน
3: เฮ้ยอย่าขัดขืนนะนายภูนะคุณมิ้มไปนั่งเบาะหน้ากับผมไอ้เอ็งสองคนคุมนายภูไปนั่งเบาะหลังมันขัดขืนยิงเลยนะเว้ย
4: ครับครับครับ
1: ใครกล้าขัดขืนเล่าพระกับน้องมิ้มทำตามคำสั่งของมันโดยไม่ขัดข้องพอเขาไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้วเอ้าที่ออกคำสั่งก็นำรถออกไปอย่างไม่รีบร้อนจะเว้นยามเจ้าหน้าที่รปภ.ยังทำความเคารพให้มันผมเข้าใจว่าเขาเป็นกับตันบอลแมนนั่นเอง
4: มึงขยับทำไมวะเดี๋ยวก็ยิงทิ้งเลย
1: โอ้อะไรจะโหดขนาดนั้นคนนั้นไม่ใช่รูปปั้นก็แค่ยื่นหน้าจะถามอะไรคนขับรถตัวนี้เองอ่ะนี่พี่ชาย
3: เฮ้ยนี่นายอย่ายิงยักนะเว้ย
1: มายิงยักได้ยังไงเอาปืนจี้เอวอย่างเงี้ยมันจะจี้นะเว้ยนี่คือข้าอยากจะถามว่าผู้ใดคือพี่ผาปูน
3: พิงก้าน
1: ะพี่เป็นเจ้าฟ้าเชียวเหร
0: อคือคิงเขาแปลว่าผมค่ะหรือตัวเขาเองก้าก็ครับค่ะพี่ภูไม่ใช่คิงเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินอย่างที่พี่เข้าใจ
1: อ๋อหลานสองคนของผมอยู่ที่ไหนฮะ
3: นายบอกมาก่อนสิว่าทัพทีมก้อนนั้นอยู่ที่ใด
1: ไม่ต้องห่วงนะเอามาให้แล้ว
3: แล้วอยู่ที่ไหนล่ะเฮ้ยคนยามาสิ
4: เอ้มึงคนกูจะเอาปืนจี้มันไว้สองจำมา
1: ในย่าได้มีแต่ขนมพี่ชายทับทิมอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าท้ายรถด้วยน่ะ
0: เราหันไปมองหน้าพี่ภูนิดนึงแม้จะมืดสลัวสลัวก็เห็นพี่ภูแยกเขี้ยวยิงควันขาไม่รู้ว่าเขาจะลวดลายกับไอ้ผาปูนแบบไหนจึงบอกมันอย่างนั้นเชื่อว่าต้องมีทีเด็ดแน่ๆใจเย็นๆไว้คอยดูลวดลายพี่ภูต่อไปดีกว่าแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได
5: ้ท่านกำลังฟังติงต้องต้องห้ามจากคณะเกตทิพ
6: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง
9: 3. ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3. ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
3: ไอ้ผาปูนขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่จันในอัตราความเร็วที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเชียงรายแม่อายมันกำลังจะพาพวกเราไปที่ไหนกันนี
4: ่ต้องหันไปดูข้างหลังเห็นรถปิกอัพขับตามมาคันหนึ่งอาจเป็นในโต้งกับพวกก็ได้ไหนมาดูให้ถนัดซิว่าเป็นรถใครกันแน
5: ่เฮ้ยนั่งเฉยๆเอาแขนกอดออกไว
4: ้โอ้ทำไมดุจังเลยขยับนิดขยับหน่อยเอาปากกระบอกปืนจิ้มพุงทุกทีเอ้ยเวรกรรมรถทำตามมันบอกยังว่าง่ายแต่อดที่จะเอามือล้วงคลำไปในถุงย่ามไม่ได้คลำไปเจอเจ้าทิมแดงก็นึกอ้อนเจ้าแม่ขึ้นมาทันทีจะมาจับทิมสรุปช้างด้วยขอไอ้ผาปูนพาไปเจอหลานแล้วให้หลานกับลูกจะกลับมาได้พร้อมกับเจ้าแม่ด้วยความปลอดภัยนะแล้วลูกจะถวายหัวหมูใบสีเครื่องบัตรพลีทุกชนิดหรือเจ้าแม่ต้องการอะไรขอให้นิมิตฝันลูกจะจัดถวายไม่ได้ขาดตัวบกพร่องเลยจะประคุณเลยเจ้าแม่
5: เฮ้ยไอ้นี่มันหยุกเย็นอยู่ได้ต้องมันซะเลยดีไหมฮึ

0: ต้องฆ่าไอ้ขาวปูนกับพวกด้วยปืนกระบอกนี้เหรอวะอะไรวะเป็นไงก็เป็นกันอย่ามากกว่าแค่ตายละโอ้ยกำลังคิดเพลินๆเจ้าโทรมือถือที่เสียบเอวมันก็ดังขึ้นเรารีบเดินออกมาจะพูดแต่ไอ้ขาวปูนมันขัดขึ้นมาซะก่อน
1: เฮ้ยส่งมาดิ
2: ต้องเรียกฉันโต้งนะ
1: บอกว่าส่งมา
0: คุณต้องจะพูดกับผมอะเออนี่ต้องพูดนะ
3: พี่ปูทำเหมือนไม่สนใจคำสั่งของไอ้ผาปูนพูดกับพี่โต้งที่ฮัลโหลมาต่อเราดีใจไม่ทันถึงอึดใจที่พี่ชายโทรมาก็ต้องผิดหวังเพราะคนของไอ้ผาปูนคว้าโทรศัพท์จากมือพี่ปูไปส่งให้ลูกพี่ของมันซะก่อนโถใครจะช่วยเราได้นั้นเนี่ย
2: นั่นนายอยู่ที่ไหนอ่ะต้อง
1: เอ้ไม่ต้องถามนะขอเตือนคุณโต้อีกครั้งนะอย่ายุ่งเรื่องของผมเด็ดขาดถ้ายังไม่อยากตาย
2: นั่นผาปูนเหรอ
1: ใช่แล้วผมต้องขอโทษคุณโต้ด้วยที่จำเป็นจะต้องเอาน้องสาวของคุณมาด้วยเพราะแกมากับในภูแต่ผมขอรับรองในความปลอดภัย
2: แล้วผาปูนเอายังไงอ่ะ
1: ผมกำลังจะพาในภูกับน้องสาวคุณไปพบกับอีกคำและเด็กสองคนแล้วจึงจะปล่อยทุกคนกลับ
2: ผาปูนจะหนีไม่รอดนะฉันจะบอกให้รู้ตัวซะก่อนเลยครับนายนินคนของป๋าแสนชัยกับเอเย่นธรัชฌานน่ะนะเขารู้การเคลื่อนไหวของผาปูนทุกย่างก้าวเลยทางที่ดีที่สุดผาปูนควรปล่อยในภูกับน้องสาวฉันและเด็กๆให้เป็นอิสระแล้วก็รีบนำเข้าของหนีไปทางอื่นเอาแต่ของไปแล้วทุกอย่างก็จะจบนี่ฉันหวังดีต่อผาปูนจริงๆนะเพราะฉันกับผาปูนไม่เคยโกรธเคืองอะไรกันมาก่อนน้องสาวฉันกับในภูเพื่อนฉันเขาก็สู้อุตส่าห์เอาของมาแลกกับหลานของเขาที่ต้องตกเป็นตัวประกันโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผาปูนมาก่อนเลยนี่คิดดูให้ดีนะผาปูนเฮาจะเป็นศัตรูคู่แก้นกันเลยสู้มาเตอะ
1: ขอบใจในต้อง
3: มันพูดเท่านั้นก็ปิดเครื่องรับเอาโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าเสื้อมันไว้ขับรถขึ้นเขาลงเนินนานๆจะผ่านหมู่บ้านสักแห่งแล้วอยู่ๆมันก็จอดรถริมถนน
1: โอ้ยรถแห่งซวยเว้ย
4: รถมันเป็นอย่างกะ
1: สงสัยน้ำมันหมดเว้ย
5: นี่ให้รถของเราไปซื้อน้ำมันมาก็ได้นี่นั่งไงรถปิกอัพของเราเนี่ยติดขับตามมามันแล่งเข้ามาแล้ว
0: ทันทีที่มันพูดจบรถบิ๊กอัพอีกคันหนึ่งก็ปราดเข้ามาจอดเทียบมันส่งภาษากะเหรี่ยงกันและผาปูนก็หันมาสารุปน้องพร้อมกับส่งกุญแจรถให
1: ้เอ็งไปเอากระเป๋าที่ท้ายรถไปไว้ที่รถเราเลยแล้วมาช่วยกันเข็นรถคันนี้เข้าป่าซะ
4: ครับลูกพี่เอ้เอ็งตามข้ามาเว้ย
3: ไอ้สองคนนั่นรีบลงจากรถไปไขท้ายรถเอากระเป๋าเสื้อผ้าของเราไปส่งให้พักพวกมันที่คอยรับอยู่ท้ายกระบะรถติ๊กอัพ
6: ส่งมาเลยเว้ยหนักเหมือนกันเลยเว้ย
1: เอ้ยไม่ต้องพูดมากนะเดี๋ยวมาเข็นรถเก๋งคันนี้เข้าป่าเร็ว
7: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
1: ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดมึงเข็นรถกันยังไงวะรถเกิดจะพุ่งลงเนินถนนแล้วดีนะกูเบรกไว้ทัน
6: โทษลูกพี่โทษลูกพี่ไม่ได้ตั้งใจ
1: คุณสองคนอยู่เฝ้ารถตรงนี้นะอย่าออกจากรถจะเป็นเหยื่อเสือเปล่าพรุ่งนี้เช้าคุณโต้งจะมาช่วยคุณกลับไปเอง
0: แล้วหลานฉันสองคนนั่นแหละว่าไงอ่ะ
1: ถ้าคุณไม่หักหลังผมนะร้านคุณจะปลอดภัยผมไป
3: เรากับพี่ภูนั่งมองไฟท้ายรถปิกอัพจนลับเนินเขาหายไปแล้วเราต้องตกใจเมื่อพี่ภูทำท่าจะลงจากรถอย่าลงไปพี่ภูแถวนี้เสือช้างชุมนะคะ
0: มันจะกลัวนะพี่มีปืน
3: ไหนล่ะ
0: นี่ไงเล่านี่นะ
3: ปืนสั้นลูกกระสุนมีไม่กี่นัดนี่เองนะ
0: เราจะมานั่งอยู่ในรถได้ยังไงเราไม่ได้นะได้พาปูนกับพวกมันเกิดสงสัยไปตรวจดูในกระเป๋าเสื้อผ้าของมิ้มขึ้นมาไม่เจอสิงโตแดงจะกลับมาตื้อเปล่าอย่าเสียเวลาอยู่เลยลงรถเถอะแล้ว
3: เราจะไป
0: เรา
3: จะไปกันทางไหนดีคะซ้ายหรือขวา
0: เราอยู่บนเนินพอดีนะอ่ะเสียงดวง

0: เอารถทางไหนมาก่อนขอโดยสารคันนั้นไปกันแล้วกัน
1: ไปโบกรถไปโบกเจอรถไอ้ผาปูนหรือรถไอ้ลูกน้องมันเข้าจะทำยังไง
0: เราก็ดูให้ดีสิเพราะอยู่บนเนินสูงรถมันมาไม่เร็วหรอกเลือกโบกรถเก๋งหรือว่ารถตู้อย่าโบกปิกอัพนะแล้วก็โบกขาขึ้นอย่าโบกขาลงเดี๋ยวไปเจอรถไอ้ผาปูนที่มันย้อนกลับมาเพราะจะถึงโตแดงไม่เจอมจะยุ่งเหรอสิ
1: แหมพี่ภูนี่สมองไม่ติงตองแฮะ
0: ก็แน่ละสิเออนี่น้องมิมไปยืนหลบที่พุ่มไม้ก่อนนะพี่จะโบกรถเองเห็นท่าไม่ดีอ่ะจะได้เพ่นเข้าป่านี้ไปก่อนไง
1: เอ๊ะนั่นแสงไฟรถเก่งนี่มิมหลบเข้าบังต้นไม้ก่อนนะคะ
0: ได้ครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับจอดด้วยขอที่สายไปลงหมู่บ้านใกล้ๆนี่นะครับครับครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับว้าย1คันผ่านไปแล้วเจ้าคุณขอให้มีผู้เมตตาผ่านมาสักคันเถอะคันใดเมตตาพาเข้าเมืองจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเออนั่นไม่คันหนึ่งแล้วบอกเลยเราเมตตาจอดด้วยเถอะครับโถ่ทำไมใจดำอย่างนี้กันนักเว้ยโถ่
1: นั่นพี่ภูออกไปยืนกากลางถนนเลยเหรอนั่นสงสัยโมโหจ้ะเอ๊ะนั่นรถปิกอัพคันหนึ่งมันพุ่งปาดมาทางอำเภอแม่อายที่ไอ้ผาปูนขึ้นไปทางนั้นนี่แล้วพี่ครูบอกให้มันหยุดทำไมเดี๋ยวก็เป็นพวกไอ้ผาปูนหรอก
0: จอดด้วยครับจอดด้วยเฮ้ยลืมไปอันพวกไอ้ผาปูนก็ได้ลงก่อนที่เก่าไว้เฮ้ยเฮ้ย
1: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวล้มพี่ครู
0: ใช่ไอ้ผาปูนหรือเปล่าม
1: ิ้มไม่ใช่หรอกค่ะมีคนนั่งมา2คนเท่านั้นอะรถไอ้ผาปูนมันนั่งกันต้อง6คน
0: ไอ้คนใจร้ายมันจะชนพี
1: ่พอดีมีรถเก่งสวนขึ้นมาด้วยจะให้เขาหลบไปทางไหนล่ะคะแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือพี่ภูดันเอาปืนไปโบกรถเขาหยุดกลางป่ากลางเขาใครเขาจะหยุดให้ล่ะ
0: เออจริงฮะโถ่ไอ้ต้องว่าแต่คนอื่นเขาไปดูตัวเองยังโชคดีนะที่เขาไม่ชนแหลก
1: พี่ภูนั่นดูสิคะรถเก่งขึ้นมาอีกคันแล้วมิมเรียกเองค่ะ
0: ต้องมิมออกไปยืนที่ถนนยังไม่ทันจะยกมือโบกเก๋งคันหนึ่งก็เปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายแล้วก็ลดความเร็วเข้ามาจอดชนเนินที่เธอยืนอยู่ไม่ถึงวาเท่านั้น

0: น้องมิ้มมาอยู่ที่นี่ได้ไง
1: พี่ต้อง
0: เฮ้ยเฮ้ยใจใจเย็นๆมิ้มทำไมพี่เขามากอดแขนพี่ไว้ทำไมอ่ะ
2: เฮ้ยต้องต้องต้องอยู่นี่ต้องอยู่นี
0: ่ฮะ
2: น้องมิ้มขึ้นรถไปก่อนนะเราไปคุยในรถดีกว่าเลยเว้ยต้อง
0: จะรีบไปไหนวะพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสิเว้ยไอ้ผาปูนมันเอานายกับเย็นมิ้มมาทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ไหม
2: เออรถของกัปตันพมรน้ำมันหมดไอ้ผาปูนมันก็เลยไปกับรถลูกน้องมันที่ขับตามมาทิ้งกันกับน้องมิ้มเอาไว้กลางป่ากลางดงให้เสือมันกินแบบนี้แหละ
0: แล้วรถอยู่ไหนอ่ะ
2: นี่หลังพุ่มไม้นี่เองอ่ะเฮ้ยรีบไปเถอะเดี๋ยวผาปูนกับพวกย้อนกลับมาจะเจอข้าวเดือดร้อนนะเว้ย
1: พี่ภูคว้ามือเรากับมือพี่ต้องให้รีบไปขึ้นรถ
0: ป่านนี้นะมันผิดออกชายแดนไปถึงไหนแล้วย้อนกลับมาหาลูกปืนทำไมอีกล่ะมันเอาทัพทีมสิงโตแดงไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาหรอกเว้ย
1: มันไม่ได้เอาไปนะสิคะ
0: ฮะแล้วของอยู่ไหนอ่ะ
2: อยู่ในย่ามนี่เพื่อนนี่นี่การโกหกมันว่าของอยู่ในกระเป๋าเดินทางของน้องมิ้มมันก็เอาไปถ้ามันเปิดดูเห็นแต่กางเกงในมันต้องแค้นมากจะต้องย้อนกลับมาเล่นงานแน่ๆ
0: เออดีให้มันกลับมาเหอะจะได้ถล่มมันให้จมธรณีตรงนี้ไอ้พวกนี้เอาไว้ไม่ได้แล้ว
2: นายจะเอาอะไรไปถล่มมันวะ
0: เฮ้ยนินเอาปืนลงมา
3: ครับผมนี่ครับ M16 ครับ
0: เออขอบใจเว้ยเออนินไปดูรถคันนั้นสิถ้าน้ำมันหมดก็เอาน้ำมันจากรถเราไปเติมพอไปถึงปั๊มข้างหน้านะไอ้ผาปูนมันอาจจะกลับมาเล่นงานเพื่อนฉันอีกอ่ะ
3: ผมไม่อยู่ช่วยนายอ่ะถ้ามันกลับมาจริงๆแล้วอ่ะนายจะทำไงครับผมเป็นห่วงอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่ต้องห่วงนะฉันจะตั้งรับมันเองเราขึ้นไปนั่งที่ขอบรางน้ำริมถนนที่เป็นซีเมนต์กว้างประมาณ1.5 เมตรลึก1 เมตรฝั่งตรงข้ามไม่มีน้ำเหมือนสนามเพาะยังไงอย่างนั้นเอาปืนพาดกับขอบรางเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับพวกไอ้ผาปูนถ้ามันย้อนกลับมาเล่นงานอีกครั้งได้สนุกกันแน่จะต้องกับน้องสาวของเราอ้าวต้องนายตามานั่งข้างๆฉันทำไมล่ะฮะ
2: ให้ได้ข่าวหลังกันไหมต้อง
0: ไอ้ผาปูนพายายเครือคำกับหลานไปอยู่ที่รีสอร์ทริมแม่น้ำศพรวกและผาปูนก็ข้ามไปที่สามเหลี่ยมทองคำเพื่อจะติดต่อซื้อขายกับ
2: เฮ้ยบ้านจะขายหลังการฉลวนเนี่ย
0: ขายทับทิมไว้
2: ใครมันจะไปซื้อว่าที่นั่นเหรอ
0: ที่นั่นน่ะมีพวกเซียนพนันไปเล่นคาสิโนกันเยอะและพวกที่ไปน่ะระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทั้งนั้นไว้มีทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเพราะที่สามเหลี่ยมทองคำน่ะมีบ่อนคาสิโนใหญ่โตมากเป็นแหล่งซื้อขายทองฝิ่นเฮโรอีนเพชรพลอยและก็พวกของเถื่อนทั้งหลายแหล่แต่การสงสัยว่าไอ้ผาปูนมันคงจะติดต่อซื้อขายทัพทีมสิงโตแดงเกษตรถีไต้หวันที่มาพักที่ดอยแมสลองเพราะเมื่อตอนเย็นมันให้ยายเครือพาหลานขึ้นดอยแมสลองและมันก็คอยรับตาเศรษฐีนั่นที่สนามบิน
2: เฮ้ยปัญหาแล้วสิกู
1: นี่แน่ทุบสักทีหนึ่งพี่ภูนี่จะบ้าเหรอจู่ๆก็เอะแอบขึ้นมา
2: ไอ้ต้องจะบ้าจริงๆแล้วรู้ไหม
0: ทำไมวะ
2: จะเรื่องอะไรเล่าถ้าหลานการถูกพามาที่ดอยแม่สำรองแล้วผาปูนต้องไปที่นั่นเพื่อจะสิงโตแดงไปขายนะและถ้ามาเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของน้องมิ้มไปจะสิงโตแดงแต่ก็จะอย่างอื่นน่ะมันเกิดมโหขึ้นมาแล้วฆ่าหลานกันเสียว่ามันจะเป็นยังไงกันเราอย่าไปแน่เราคิดดูสิ
0: เฮ้ยใจเย็นๆเพื่อน
2: เย็นได้ยังไงวะ
0: ก็เชื่อว่าไอ้ผาปูนน่ะนะมันไม่ทำอะไรหลานเราหรอกเพราะมันต้องการทับทิมมากกว่าเมื่อมันไม่ได้ทับทิมไปมันต้องพยายามหาทางต่อรองกับเราเอาหลานมาแลกกับทับทิมจนได้นั่นแหละถ้ามันฆ่าหลานพวกมันจะไม่มีทางรอดไม่แต่คนเดียวเพราะตอนนี้คนของการสกัดมันไว้หมดทุกทางแล้วถ้าไม่ติดหลานนะการสั่งกลุ่มไอ้ผาปูนกับพวกมันลงนรกไปหมดแล้ว
2: เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะเพื่อนก็ไม่ต้องการให้หลานเป็นอะไรไปแม้แต่น้อยนะจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ยอมอ่ะไปแต่ชีวิตกันก็ยินดีให้เพื่อแลกให้เอาหลานคืนมา
0: และดันลวดลายไม่ทับทิมเขา
2: ก็ตอนแรกคิดว่าให้พบหลานซะก่อนถึงจะให้มันโอ้ยปวดกระโหลกวะทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยนี่นายมีมือถือใช่ไหม
0: มีนี่ไง
2: มามามาเออขอบใจไว้
0: ดีแกโทรไปแล้วกันฉันจะหากุญแจรถของกัปตันพมรแมนก่อนแล้วมืดอย่างนี้ใครจะไปหาเจอวะนี
2: ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ของภูสิทธิ์พูดครับ
4: อะไอ้คุณภูเหรอเอ้ยมาทำกูสามแล้ววะไอ้กระเป๋าของมึงมีแต่เสื้อผ้าผู้หญิง
2: โทษทีพี่ชายผมยังไม่เห็นหน้าหลานผมก็เลยลวดลายไว้ก่อนน่ะพี่อย่าเพิ่งทำลายหลานผมนะ
4: แล้วทับทิมอยู่ไหน
2: อยู่ในย่านที่ผมสะพายมาครับพี่แล้วพี่กับหลานมันอยู่ที่ไหนอ่ะผมจะทับทีมไปให
4: ้เอายังไงเราหากุญแจรถได้หรือยัง
2: คือ
4: คนของผมมันโยกุญแจรถทิ้งริมถนนใกล้ๆกับพุ่มไม้นั่นน้ำมันรถก็ไม่ได้หมดหรอกนะหากุญแจไม่ได้ก็ต่อไฟสายตรงคงทำได้นะ
2: โอเคโอเค
4: แต่ก็รีบขึ้นมาที่ภัตตาคารซากุระผมจะสั่งอาหารไว้คอยหลานทั้งสองของคุณอยู่ที่นี
2: ่อ๋อถ้างั้นผมมาพูดกับแกหน่อยได้ไหมครับ
4: ก็ได
2: ้โถ่หลานละสองตัวของอาเป็นไงบ้างกันไม่รู้ป่านเนี่ยมีอยู่ขนมคุกกี้แย่แล้วเหรอ
5: สวัสดีค่ะอาภูใช่ไหมคะบูติกคิดถึงอาภูอาภูอยู่ไหนคะ
2: จ้าจ้าคุณทำอะไรกันอยู่นะหลานแล้วโรบินล่ะ
6: ผมกำลังกินหมูผักขาหมูพะโล้กับมันทองอะอาภูอร่อยเป็นบ้าเลยอาภูทำไมมาช้านะพี่เกลือกพาบินกับบูมาคอยตั้งแต่เช้าละ
2: อากำลังจะไปหานะ
6: ฮะเร็วๆนะน้องบูชักง่วงนอนแล้วเดี๋ยวงองแง
5: ไม่งองแงย่ะพอเขาได้ยินเสียงอาภูเขาก็ตาสว่างเลยย่ะ
2: เดี๋ยวเจอกันนะ
4: เอ้ยหน้าใจแล้วใช่ไหมคุณภู
2: ครับผม
4: อย่ารวดร้ายอีกนะคือลวดลายอะผมจับหลานคุณโยนเหวแน่เลย
2: โอ้ยขอสุมาเตอร์เจ้าถ้าเป็นงั้นน่าได้โปรดเถอะอ้าวปะโถให้เราพูดคนเดียวอยู่ได้ปะ
0: สมควรแล้วที่ได้สมญาว่าติงตองอะฮะ
2: แน่จะมีรมหัวเราะอยู่ไงโถ่ไอ้
7: เจอแล้วเจอแล้วค่ะพี่ตองเจอแล้วกุญแจรถอยู่นี่
2: อ้าวไปหากุญแจตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย
7: ก็ตอนที่พี่ภูคุยโทรศัพท์กับไอ้ผาปูนนั่นแหละค่ะมิ้มเห็นในนินหากุญแจอยู่ตั้งนานแล้วพอได้ยินไอ้ผาปูนบอกพี่ภูเรื่องกุญแจมิ้มก็เลยมองหาแถวพุ่มไม้ริมถนนฝั่งตรงข้ามค่ะก็เห็นประกายโลหะของกุญแจก็เลยวิ่งไปดูค่ะ
2: นั่นก็ดีแล้วส่งกุญแจให้พี่เหรอจ๊ะ
7: นี่ค่ะ
2: เอาโต้งเอามือถือแกคืนไปไม่ใช่แล้วเว้ย
0: กันจะตามไปห่างๆนะเว้ย
2: ขอบใจเราย่างที่สะพายบ่าออกวางไว้บนเบาะนั่งคู่หน้าแล้วก็นั่งที่คนขับต้องสตาร์ทเครื่อง 2-3 ครั้งเครื่องที่ทำงานเพราะอากาศมันหนาวเย็นจะมีน้ำมันอยู่ต้องค่อนถังนะเราถอยรถออกข้างทางที่เป็นไหล่เขาลาดลงไปข้างล่างตอนนี้เกือบจะ5 ทุ่มแล้วเรารีบมุ่งหน้าขึ้นดอยแม่สลองตัวไปที่ร้านซากุระที่เราเคยไปไม่จะไม่ชำนาญทางนะแต่ความรักความเป็นห่วงหลานมากทำให้เราขับรถขึ้นดอยสูงที่คดเคี้ยวอันตรายไปได้อย่างรวดเร็ว
7: พี่ต้องดูสิน่ากลัวจังเลยมืดก็มืดข้างซ้ายเป็นเขาขวาเป็นเหวแต่พี่ภูขับรถซะเร็วเชียวหน้าหวาดเสียวจังเลย
0: สงสัยจะเป็นห่วงหลานนี่นายนินขับตามคุณภูไปห่างๆนะ
3: ทำไมครับ
0: จะได้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตของพวกไอ้ขาปูนนะ
3: ครับครับนาย
0: ดีมากขับดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะโทรสั่งคนของเราที่ขึ้นไปสอดแนมพวกไอ้ขาปูนบนดอยซะหน่อย

0: เออถึงสักทีแฮะกว่าจะมาถึงได้เสียเวลาไปตั้งครึ่งชั่วโมงเรากะว่าจะจอดรถที่หน้ารีสอร์ทหรือก็คือบ้านสำหรับนักท่องเที่ยวพักกันมันเป็นเรือนไม้เดี่ยวๆปลูกเรียงกันอยู่บนเนินเขาประมาณ10 หลังถัดไปเป็นภัตตาคารซากุระชื่อเป็นญี่ปุ่นแต่เจ้าของกลับเป็นจีนไต้หวันเชื่อสายทหารจีนชาติกองพล93ที่อาศัยพื้นดินไทยอยู่กันอย่างแสนบรมสุขจนนี้กลายเป็นคนพายไปหมดแล้วแต่ตามกฎหมายนะเอ้นั่นที่หน้าบ้านพักใช่ของไอ้ผาปูหรือเปล่าเนี่ยพอไปยืนชี้ที่ให้เราจอดรถข้างๆแล้วปิกอัพ2 คันสงสัยจะเป็นรถของพวกมันนะ
1: เฮ้ยเปิดประตูรถเลยครับท็อปทีมอยู่ไหน
0: อยู่ในย่ามไงอยู่บนเบาะด้านหน้านั่นลูกน้องมันพูดพลาดขึ้นมานั่งข้างเราค้นของในย่ามแล้วก็โยนถุงขนมที่เราซื้อมาฝากหลานกับกระเป๋าเงินที่ป้าสัญชัยให้มาเรารีบคว้าไว้ทันทีแล้วมันก็ดึงเอาถุงผ้าดิบที่ใส่ทัพทิมสิงโตแดงออกมาเปิดดูพอมันเห็นแสงแวววับของทัพทิมที่ต้องแสงไฟมันก็ทำตาโตด้วยความดีใจ
1: โอ้ยดีมากนี่เชิญคุณภูลงจากรถได้แล้ว
0: โอ้แล้วหลานผมล่ะว่าไง
1: อยู่ในห้องพักเลยไง
0: เรามองตามมือที่ไอ้ผาปูนชี้ที่รีสอร์ทมองเห็นไม่ค่อยชัดนักเพราะว่ามันมืดไม่แต่หน้าของมันเราเห็นไม่ค่อยชัดเจนเลยมันคงเห็นหน้าเราไม่ชัดเหมือนกันนั่นแหละ
2: ไม่ไปไม่เอาไม่ได้พี่เครือต้องอยู่กับมิล
3: แล้วพี่เครือไปพี่เครืออย่าไป
2: พี่เครือไม่พี่เครือไป
0: ท่านเสียชีวิตโปรติกนี่นะแล้วนั่นชายสองคนกำลังลากแขนเครือคำที่ร้องไห้โหกมาเธอทำท่าทางขัดขืนนี
4: ่มา
2: ช่วยฉันไปพี่ผาปูนพี่เอาทัพทิมไปคนเดียวเถอะเครือขออยู่กับคุณหนูไอ้สองคนนั้นปล่อยกูนะ
4: เฮ้ยเด่นสิ
5: ไม่แรงจังเลย
1: เฮ้ย

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามจะเป็นประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าความมหัศจรรย์ของวิญญาณในโลกมนุษย์นี้ยังมีสิ่งที่แปลกๆและประหลาดมหัศจรรย์ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่ประสบพบด้วยตนเองอีกมากมายซึ่งไม่ค่อยจะมีผู้รู้ในสิ่งลี้ลับเมื่อมีผู้ได้ประสบพบเห็นด้วยตนเองจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ไม่กล้าเพราะกลัวคนไม่เชื่อจะกลับหัวเราะว่างมงายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุผลและหลักฐานสามารถที่จะพิสูจน์ยืนยันได้อย่างวิทยาศาสตร์เรื่องวิญญาณเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับยังไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาชี้ให้เห็นแจ่มแจ้งเหมือนทางวิทยาศาสตร์แม้เราจะได้พยายามศึกษาความรู้ในเรื่องวิญญาณและเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องกรรมด้วยความสนใจก็ดีแต่ก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยประสบการณ์หรือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนเขียนข้าพเจ้ามีความสนใจได้พยายามค้นหาตำรับตำราเท่าที่จะหาได้มาศึกษาแต่สมัยนั้นจะหาตำรับตำราที่จะชี้ตรงให้แจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องวิญญาณหรือตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเป็นปัญหานำไปขบคิดเองฉะนั้นเมื่อได้อ่านจบเล่มแล้วเล่มอีกคงได้รับความรู้ไม่มากนักมักจะวนเวียนเหมือนไม่กล้าจะรับตรงๆว่ามีจริงหรือไม่เพราะเห็นจะกลัวว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้จึงอยากจะค้นหาตำรับตำรามาที่พูดตรงๆขาวหรือดำไม่ใช่พูดเป็นปัญหาเห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้ายังมีความโง่อยู่ในตัวอีกมากจึงไม่สามารถจะเข้าใจแจ่มแจ้งเมื่อคิดว่าหากเรามัวค้นหาตำรับตำราที่พูดถึงวิญญาณอย่างแจ่มแจ้งในเวลานั้นหายากหรือมีแต่ข้าพเจ้าหาไม่พบเองก็ได้ต่อมาคิดได้ภายหลังว่านักปราชญ์ท่านพูดเป็นปัญหาให้เราคิดเองเพราะสิ่งใดถ้าเราไม่คิดได้เองบ้างหรือประสบด้วยตัวเองท่านจะบอกตรงๆเราก็มีข้อสงสัยฉะนั้นท่านจึงทิ้งปัญหาไว้ให้เรานำไปพิจารณาดูบ้างเมื่อคิดได้ก็จะได้รู้ซึ้งไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปครั้งก่อนนั้นเมื่อคิดว่าเราอยากจะศึกษาให้แจ่มแจ้งในเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องกรรมนั้นเห็นจะต้องค้นคิดด้วยตนเองพร้อมกันก็พึ่งหลักธรรมและได้อาศัยหลักปัญหาของนักปราชญ์นำทางไปด้วยคือเรื่องวนเวียนเกิดดับอยู่ในโลกมนุษย์การพึ่งตัวเองก็ค้นคว้าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นกับตนเองและเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ชิดหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นที่สามารถจะเชื่อถือได้เป็นหลักอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าพิจารณาคิดว่าหากเราสนใจเกิดมีความเลื่อมใส ติดตามหาเหตุผลค้นคว้าหาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ดีเราก็ค่อยๆได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับมากพอที่จะนำเรื่องมาเขียนและชี้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่คลุมเครือจะเป็นเรื่องวิญญาณก็ดีหรือจะเป็นเรื่องตายแล้วต้องวนเวียนมาเกิดเมื่อยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูงพอที่จะสะบัดตนให้หลุดพ้นความดึงดูดของกิเลสตัณหาก็ดีสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้ในกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นกรรมดีกรรมชั่วเมื่อได้ปฏิบัตินั้นเป็นหลักแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหลักธรรมชาติทั่วไปและเข้ากับหลักธรรมะฉะนั้นเราไม่ควรจะทะนงตัวว่าฉันทำชั่วไม่เห็นอะไรมาสนองฉันเลยกรรมนั้นมีจริงแต่รอเวลาอยู่ข้างหน้าเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นมนุษย์เราส่วนมากคิดว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็สูญเมื่อหมดลมหายใจหมดความรู้สึกในทางทุกข์หรือสุขเย็นร้อนต่อไปแล้วก็เหลือแต่ซากที่กำลังจะเน่าเปื่อยซากก็จะถูกฝังลงในดินหรือถูกเผาเป็นเท่าฐานและสูญสิ้นไปจากโลกแต่เป็นการเข้าใจในทางผิดที่คิดว่าตายแล้วสูญเพราะยังมีสิ่งที่ประจำในตัวบุคคลไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนชั้นใดจะดีหรือชั่วแม้จะละสังขารเหลือแต่ซากไปแล้วก็ดีสิ่งนั้นเป็นอมตะไม่รู้จักตายเป็นธรรมชาติประจำแต่ละชีวิตสิ่งนั้นเราเรียกว่าวิญญาณข้าพเจ้าได้รับหนังสือจำนวนมากจากหลายท่านด้วยกันได้กรุณามอบให้เมื่อทราบว่าข้าพเจ้าสนใจในเรื่องกรรมเรื่องตายแล้วเกิดไม่นานมานี้มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นที่สนใจของข้าพเจ้ามากอธิบายถึงมนุษย์เรามีกายทิพย์หรือเป็นกายสิทธิ์เป็นอมตะที่สิงอยู่ในร่างเมื่อร่างเก่าแตกดับไปแล้วก็ล่องลอยไปสู่กรรมหรือสู่ร่างใหม่เพื่อใช้กรรมต่อไปคำที่เราเรียกว่าวิญญาณในปัจจุบันนี้ยังไม่ตรงกับความหมายแต่เราก็เรียกกันผิดความหมายจนฝังความรู้สึกลึกลงไปในความเข้าใจเกินแก้ไขอธิบายในระยะสั้นๆเปลี่ยนคำว่าอัตตาหรืออาตมันหรือโอปาติกะซึ่งเราเรียกว่าวิญญาณจนติดปากและเข้าใจรู้ความหมายดีทั่วไปแต่โบราณแล้วที่คำว่าวิญญาณนั้นก็หมายถึงวิญญาณที่ออกจากร่างของผู้ตายหรือจะเรียกว่าจำพวกพูดผีปีศาจแต่ความรู้สึกทั่วไปเข้าใจว่าวิญญาณนี้จะสูงกว่าพวกผีปีศาจธรรมดาแม้เราจะรู้ว่าได้ใช้ผิดตลอดเวลาแล้วก็ดีแต่คำว่าวิญญาณพูดง่ายจำง่ายได้กลายเป็นคำในภาษาไทยที่คนไทยเข้าใจกันดีทั่วไปยากที่จะแยกออกแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าผู้มีความรู้น้อยจึงขอใช้คำว่าวิญญาณต่อไปเพื่อความเข้าใจง่ายไม่มีข้อสงสัยเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ในข้อความเกิดสงสัยแก่ผู้ติดตามอ่านต่อไปเมื่อแรกเริ่มที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องวิญญาณนั้นต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะเวลานั้นยังมีคนส่วนมากไม่เชื่อมองไปในแง่ขบขันและมองเห็นว่าเป็นผู้ที่งมงายฉะนั้นกว่าจะเขียนเรื่องวิญญาณแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาพิจารณาสิ่งใดควรหรือไม่ควรแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่เวลานี้เรื่องวิญญาณกำลังเป็นที่สนใจในหมู่ชั้นปัญญาชนส่วนมากแล้วเพราะบัดนี้มีท่านที่มีความรู้สูงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยมเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือของคนส่วนมากเขียนขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการเขียนเรื่องวิญญาณในปัจจุบันนี้จึงเป็นเรื่องที่เบาใจง่ายมากขึ้น รู้สึกว่าผ่านคำว่างมงายไปได้มากและก็อดที่จะขอบคุณเพื่อนรุ่นพี่ที่ได้สนับสนุนให้กำลังใจในการเขียนนับแต่เริ่มต้นตลอดมาซึ่งให้ข้อคิดว่าเราเขียนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริงส่วนคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ละบุคคลอย่าไปสนใจเพราะเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่แล้วข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณเพื่อนรุ่นพี่ที่ให้กำลังใจทำให้จิตใจเราเป็นอิสระแม้กระนั้นการเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณข้าพเจ้าก็ต้องพิจารณาและกล้าเขียนออกมาไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้นอกจากผู้ประสบมาด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อหลังจากปีใหม่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ผ่านไปไม่นานนักมีเพื่อนที่ชอบพอกันมานานปีได้มาหาเราได้สนทนากันถึงเรื่องทุกข์สุขการที่นานๆจะได้มีโอกาสพบกันสักครั้งหนึ่งก็เพราะเพื่อนได้ย้ายจากบ้านเก่าที่บางกระบือไปปลูกบ้านใหม่อยู่ที่ลาดพร้าวทั้งอายุมากถึงเวลาพักผ่อนจากการงานแล้วนานๆจะมาเยี่ยมเยียนพบเพื่อนฝูงสักครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาอาหารเที่ยงเราก็ชวนกันไปกินอาหารเพื่อนผู้นี้ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องหนึ่งคือวันหนึ่งภรรยาของเพื่อนได้เข้ามาในเมืองเดินหาซื้อของตามสำเพ็งเดินมาถึงปากซอยที่จะเข้าวัดสามปลื้มก็พบกับเพื่อนเก่าเมื่อครั้งอยู่บางกระบือจึงหยุดยืนสนทนากันถามถึงทุกสุขตามสภาพที่เคยเป็นเพื่อนบ้านที่ชอบพอกันมาก่อนเวลานั้นเป็นเวลาราวบ่ายโมงเศษเมื่อได้คุยกันพักใหญ่ๆต่างก็ลาจากกันเมื่อภรรยาของเพื่อนกลับมาถึงบ้านก็บอกสามีว่าวันนี้เดินซื้อของในสำเพ็งได้พบกับลุงถมเพื่อนบ้านของเรายืนคุยกันเป็นนานสามีฟังแล้วก็สะดุ้งเพราะรู้ว่าลุงถมคนนี้ได้ถึงแก่กรรมไปหลายเดือนแต่ไม่เคยบอกให้ภรรยาทราบจึงบอกว่า
3: เห็นจะเป็นไปไม่ได้เพราะลุงถมแกตายไปแล้ว
2: ภรรยาได้ฟังก็ตกใจพลางพูดว่าม
3: ีหน้าล่ะเวลาพูดกับลุงถมพวกจีนในร้านสำเพ็งออกมายืนมุงดูยังคิดอยู่ในใจว่าพวกเนี้ยรู้สึกไม่มีมารยาทมายืนมองเขาสนทนากันอยู่ได้ที่แท้เราหลงคุยกับวิญญาณซึ่งเราเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นก็นึกว่ายืนพูดเป็นบ้าอยู่คนเดียว
2: นี่เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในเวลากินอาหารเที่ยงด้วยกันซึ่งข้าพเจ้าเองก็เชื่อเพราะเพื่อนผู้นี้เป็นคนพูดความจริงเสมอตลอดมาไม่มีปัญหาอะไรที่ข้าพเจ้าจะสงสัยแต่การเห็นวิญญาณยืนพูดยืนคุยในเวลากลางวันแสกๆมันเป็นเรื่องน่าคิดแต่ที่จะให้คนอื่นเชื่อนั้นไม่ใช่ของง่ายเห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้าสนใจในเรื่องเช่นนี้จึงได้มีเรื่องมาเล่าและบันทึกส่งมามากด้วยข้าพเจ้าก็ต้องพิจารณาแต่ละเรื่องเพื่อให้สมควรก่อนที่จะเขียนขึ้นที่ยังไม่เขียนจึงรู้กันแต่ในหมู่เพื่อนๆเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เพียงแต่รับรู้ไว้ว่าได้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นมาวันหนึ่งเป็นวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513ตอนเช้าเวลา 9:00 นาฬิกาเปิดโทรทัศน์ช่อง7ของกองทัพบกพบรายการพุทธประทีปพูดถึงเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ามีความสนใจอยู่แล้วเมื่อเปิดรายการแรกก็ได้เห็นท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีพูดถึงวิญญาณเข้าสิงครูสาวคนหนึ่งเมื่อครั้งทางกรมวิสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการไปทอดกฐิน
3: ซึ่งมีพันตรีสุพจน์โพสว่างเป็นผู้กล่าวนำเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยได้ยินเรื่องจากอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งและท่านที่อยู่ในกระทรวงศึกษาต่อจากท่านเจ้าคุณวัดป่าเลไลพูดแล้วก็มีท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งคือคุณเจริญแสนเยียเวลานั้นรับราชการอยู่ที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้พูดถึงเรื่องวิญญาณของเด็กที่อำเภอยโสธรและได้จับเนื้อต้องตัวได้อย่างคนธรรมดาทำให้ข้าพเจ้าเกิดสนใจเมื่อรายการพุทธประทีปได้ผ่านพ้นไปแล้วข้าพเจ้าจึงได้โทรศัพท์ไปถามพันตรีสุพจน์โพสว่างถึงข้อปลีกย่อยถามถึงการติดต่อก็ได้รับความร่วมมือเป็นอันดีเมื่อข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายไปติดต่อกับคุณเจริญแสนเยียว่ามีความสนใจมากในการออกโทรทัศน์นั้นเวลาจำกัดกรุณาบันทึกรายละเอียดมาให้ด้วยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนั้นไม่นานก็ได้รับจดหมายพร้อมด้วยข้อความบันทึกซึ่งเขียนด้วยหมึกหลายหน้ากระดาษและท่านได้บอกว่าได้ติดตามสนใจในชุดกฎแห่งกรรมของข้าพเจ้ามานานแล้วและได้กรุณาบันทึกข้อความเล่าเรื่องวิญญาณของเด็กมาให้ข้าพเจ้าเมื่อได้อ่านพิจารณาดูก็เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งกว่าวิญญาณปรากฏตัวยืนคุยกลางวันแสกๆและข้าพเจ้าคิดว่าในเช้าวันนั้นคงมีท่านที่ยังไม่ได้ดูโทรทัศน์และไม่ได้ฟังคุณเจริญเล่าในสิ่งมหัศจรรย์อีกมากหรือท่านที่ดูแล้วฟังแล้วคงจำไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าขอเขียนเรื่องนี้ขึ้นเพื่อจะได้พิจารณาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วโปรดฟังข้อบันทึกของท่านผู้พิพากษาเจริญแสนเยียเมื่อครั้งสมัยที่ผมได้กำลังศึกษาในระดับเตรียมปริญญาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองสาขาอุบลราชธานีจำได้ว่าเป็นเดือนเมษายนพุทธศักราช2487ผมกับเพื่อนคุณสมเกตนุวงศรีได้ไปเที่ยวอำเภอยโสธรด้วยกันสำหรับคุณสมเกตบ้านเดิมเป็นคนอำเภอยโสธรจะกลับไปเยี่ยมบ้านส่วนผมนั้นร่วมทางไปเพื่อจะเยี่ยมพี่สาวคนหนึ่งซึ่งไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตลาดผมไม่เคยไปอำเภอยโสธรมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกซึ่งผมไม่รู้จักใครนอกจากครอบครัวของพี่สาวยังจำได้ว่าเมื่อผมไปถึงอำเภอยโสธรเป็นเวลาราวบ่ายห้าโมงเย็นเศษพักที่บ้านพี่สาวที่สี่แยกตลาดอำเภอยโสธรพอเวลาย่ำค่ำราวหนึ่งทุ่มเศษก่อนที่คุณสมเกตนัดจะนำไปเที่ยวนั้นผมได้ถือโอกาสเดินเร่ไปดูบ้านเมืองก่อนขณะไปถึงถนนสายหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอยโสธรซึ่งไปบรรจบถนนสายอุบลราชธานี101ยังห่างสี่แยกราวเกือบหนึ่งเส้นขณะนั้นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างเพราะเป็นข้างแรมอ่อนๆพอเห็นได้ชัดเจนทันใดนั้นผมก็ได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ 12-13 ปีกำลังจะเดินสวนทางมาโดยผมเดินอยู่กลางถนนเด็กเดินแอบมาทางขวาขณะยังอยู่ห่างราว 2-3 วาเด็กร้องถามเป็นภาษาอีสานว่า
4: พี่เรินพี่จะไปไหน
3: ทำให้ผมงงนึกแปลกใจเพราะผมมาอำเภอยโสธรเป็นครั้งแรกในชีวิตผมจึงเดินเข้าไปพลางตอบว่าไปเดินเที่ยวแล้วเราน่ะไปไหนมาเด็กตอบว่า
4: ผมมาจากบ้านทุ่งครับ
3: ผมจึงถามว่า
4: ไปมาค่ำๆมืดๆคนเดียวไม่กลัวเหรอ
3: เด็กตอบว่า
4: ผมไม่กลัวครับ
3: ผมนึกสงสัยว่าเหตุใดเด็กคนนี้จึงรู้จักชื่อผมถูกต้องจึงถามว่า
4: หนูทำไมจึงรู้จักชื่อพี่ล่ะ
3: เด็กหัวเราะไม่ตอบผมก็ไม่อยากจะคาดคั้นผมสงสัยเพราะผมเพิ่งเดินมาไม่ไกลนัก จึงถามเด็กว่าแม่หนูชื่ออะไร
5: เด็กตอบว่า
4: แม่ชื่อสีครับ
3: ผมยังไม่เคยรู้จักได้ยินชื่อนี้จึงถามต่อไปว่า
4: พ่อหนูล่ะชื่ออะไรทำงานที่ไหน
3: เด็กตอบว่า
4: พ่อผมชื่อเลี่ยมครับเป็นครู
3: ผมก็งงเพราะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ผมก็นึกชมเด็กคนนี้ที่มีกริยาท่าทางพูดจาคล่องแคล่วไม่สะทกสะท้านเหมือนผมเป็นญาติใกล้ชิดสนิทสนมเด็กที่กล้าเช่นนี้หายากผมจึงถามต่อไปว่า
4: บ้านหนูอยู่ที่ไหน
3: เด็กตอบว่า
4: บ้านผมอยู่สี่แยกที่ผ่านมานี่ไงครับ
3: พลางชี้มือไปทางหลังผมแล้วพูดต่อไปว่า
4: หลังคาบ้านหลังที่สี่นั่นแหละครับมีต้นฝรั่งอยู่หน้าบ้านต้นหนึ่ง
3: ขณะที่กำลังสอบถามตอบโต้กันอยู่นี้ผมเอื้อมมือไปจับแขนเด็กไว้แล้วผมก็ลูบศีรษะเด็กด้วยความเอ็นดูให้ความสนิทสนมเหมือนเราเคยรู้จักกันแรมปีผมนึกชอบที่เด็กพูดจาฉะฉานและกล้าปากผมก็พูดถามตลอดเวลาสังเกตเห็นเสื้อแขนสีขาวแบบเชิ้ตโปโลผ่าอกของเด็กติดกระดุมเยื้องไม่เป็นระเบียบผมก็ปลดออกแล้วกลัดกระดุมให้ใหม่เมื่อเห็นกางเกงเยื้องไม่เท่ากันสั้นข้างยาวข้างจึงได้จัดแจงดึงขากางเกงลงให้ตึงได้ระดับกันและสังเกตว่าขณะที่ผมสอบถามเด็กอยู่นั้นมีหญิงสาวสองคนเดินตามหลังผมมาเมื่อเลยผมไปได้ประมาณสองวาหญิงทั้งสองก็หยุดยืนหันมาจ้องมองดูผมนานจนผมแต่งตัวกลัดกระดุมเสื้อและดึงขากางเกงของเด็กจนเสร็จหญิงทั้งสองจึงเดินซุบซิบกันแต่ยังหันมามองแล้วมองอีกกว่าจะรับสายตาเมื่อผมดึงขากางเกงเสร็จก็ถามว่า
4: หนูจะไปเที่ยวไหนต่ออีก
3: เด็กตอบว่า
4: ผมจะกลับบ้านครับ
3: ว่าแล้วขณะเด็กกำลังจะออกเดินผมจึงพูดว่า
4: ไปเถิดพี่จะเดินไปเที่ยวเล่นแถวๆนี้แหละ
3: ผมจึงเอามือแตะดันหลังเด็กนั้นเชิงสรรพยอกด้วยความเอ็นดูเด็กเดินไปโดยไม่ได้เหลียวหลังมาดูอีกผมเดินตามทิศทางที่หญิงนั้นแยกไปเพราะสงสัยว่าทำไมเขามองดูผมและซุบซิบกันแต่ไม่ทราบว่าหญิงสองคนนั้นแยกไปทางไหนผมจึงกลับที่พักสอบถามพี่สาวถึงญาติสนิทที่มีอยู่ในยโสธรมีชื่อแม่สีครูเลี่ยมหรือเปล่าพี่สาวบอกว่าแม่สีครูเลี่ยมไม่ได้เป็นญาติทราบแต่ว่าเป็นครูผมก็ไม่ได้เล่าอะไรมากกว่านี้ให้พี่สาวฟังรุ่งขึ้นเวลาพอๆกันกับคืนก่อนราวทุ่มเศษคุณสมเกตได้มาชวนออกไปเที่ยวคราวนี้เราไปด้วยกันเมื่อไปถึงสี่แยกหน้าบ้านที่เด็กบอกเกิดความคิดมาทันทีว่าบ้านที่เด็กบอกเมื่อคืนอยู่เลยสี่แยกนี้ไปทางเดียวกันบ้านที่เห็นหลังคาที่สี่มีต้นฝรั่งอยู่หน้าบ้านแม่บ้านชื่อสีมีพ่อบ้านชื่อครูเลี่ยมนั้นไม่ใช่ญาติของเราแต่ทำไมเด็กจึงรู้จักชื่อเราเรียกได้อย่างสนิทสนมอยากไปดูให้รู้แน่แล้วทำความรู้จักไว้ผมจึงชวนเพื่อนไปด้วยเมื่อไปถึงมองเห็นบ้านหลังนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีบันไดพาดขึ้นลงทางทิศตะวันออกพาดตรงชานเรือนบันไดมีราว 5-6 ขั้นบ้านมีนอกชานกว้างติดต่อระหว่างเรือนและครัวพบคนในบ้านกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันที่นอกชานเรือนราว 6-7 คนผมจึงพาเพื่อนหลบออกไปเดินเตร่ข้างนอกเพื่อคอยเวลากะให้ทุกคนอิ่มข้าวจึงได้กลับมาใหม่ปรากฏว่าผู้ใหญ่ต่างอิ่มกันหมดแล้วเหลือแต่เด็กๆ2คนยังไม่อิ่มผมจึงขึ้นไปถามว่า
4: ขอโทษเถอะครับนี่บ้านแม่สีครูเลี่ยมใช่ไหมครับ
3: ชายหนุ่มคนหนึ่งตอบว่า
4: ใช่ครับมีธุระอะไรเชิญข้างบนเลย
3: ผมขึ้นไปเจ้าของบ้านจัดปูเสื่อหาน้ำมาตั้ง ดูท่าทางตื่นตื่นแกมสงสัยที่มีคนมาหาค่ำค่ำไฟตะเกียงก็ไม่ค่อยสว่างนักมองหน้ากันไม่ค่อยถนัดและเป็นคนแปลกหน้าเพราะไม่รู้จักผมและเพื่อนผมก็ไม่ได้ขึ้นไปด้วยตอนแรกเพราะเตรอยู่ข้างล่างผมกล่าวขึ้นว่าขอโทษเถอะครับเมื่อคืนนี้มีเด็กที่บ้านนี้ไปเที่ยวบ้างหรือเปล่าชายคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นครูเลี่ยมตอบว่าไม่มีเด็กไปไหนเลยเพราะบ้านนี้มีเด็กเพียง2คนและเด็ก2คนนี้ก็ไม่ค่อยสบายจึงเข้านอนแต่หัวค่ำมีอะไรสงสัยเหรอครับผมเองก็งงเพราะเมื่อคืนเด็กพูดกับผมเป็นตุเป็นตะผมจึงบอกว่าผมก็นึกว่าเป็นเด็กที่บ้านนี้เราพบแกที่ถนนห่างจากนี้ประมาณ 4-5 หลังคาเรือนในวงเล็บผมชี้ไปทางทิศนั้นเพราะผมยังไม่รู้สถานที่แล้วผมก็เล่าเรื่องตอนพบเด็กให้ฟังมีคนมานั่งล้อมฟังด้วยความสนใจราว10คนพอผมเล่าไปถึงเด็กใส่เสื้อสีขาวแบบเชิ้ตโปโลกางเกงนั้นดูกลางแสงเดือนรู้สึกว่าสีเขียวเข้มจนดำเท่านั้นแหละมีเสียงผู้หญิงร้องไห้โฮขึ้นมา2คนมารู้ภายหลังว่าเป็นแม่สีกับมารดาคือเป็นแม่กับยายของเด็กซึ่งผมไม่รู้สาเหตุมาก่อนก็ไม่สบายใจแล้วมีใครไม่ทราบผมก็จำไม่ได้ถนัดคิดว่าเป็นครูเลี่ยมเพราะเหตุมันนานมาแล้วเล่าให้ผมฟังว่าเด็กคนนั้นชื่อนิดได้ตายไปแล้วเมื่อประมาณ2เดือนแล้วเล่าเรื่องว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปบ้านราว7วันเย็นวันนั้นขณะที่แม่สีกำลังผลัดผ้าสิ้นอยู่ในบ้านมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งคล้ายๆค้างคาวตัวใหญ่โฉบมาเกาะที่ผ้าถุงซึ่งกำลังจะผลัดแม่สีตกใจกลัวขนลุกทั้งตัวสลัดอย่างเต็มแรงสัตว์ประหลาดตัวนั้นกระเด็นเข้าไปในเรือนเอาตะเกียงไปส่องดูก็ไม่เห็นมีอะไรตกกลางคืนวันนั้นก็ฝันว่านิดลูกชายที่ตายไปแล้วร้องไห้มาหาแม่บอกว่า
6: ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ขอให้แม่หาเสื้อผ้าฝากไปให้หนูด้วย
3: ในฝันแม่สีถามว่าจะให้แม่ฝากไปยังไงล่ะลูกลูกชายได้บอกว่า
6: แม่เอาฝากกับพระบัวแม่จำไว้นะไปฝากกับพระบัวที่วัดสิงห์ท่าร
3: ุ่งขึ้นแม่สีก็มีความสงสัยในความฝันเพราะปรากฏว่าวัดสิงห์ท่ามีจริงในอำเภอยโสธรจึงจัดสำรับอาหารนำไปถวายท่านพระครูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่าเมื่อท่านฉันอาหารเสร็จแล้วก็ถามท่านว่าในวัดนี้มีพระชื่อบัวไหมท่านอยู่กุฏิไหนท่านพระครูบอกว่าในวัดนี้ไม่มีพระชื่อบัวโยมถามทำไมแม่สีก็ไม่กล้าบอกยังกำลังคิดว่าจะบอกท่านถึงความฝันดีหรือไม่แต่ขณะนั้นพอดีมีพระสององค์มาหาท่านพระครูบอกว่ามีพระองค์หนึ่งในสององค์จะมาขอพักชั่วคราวเมื่อท่านพระครูอนุญาตแล้วก็ถามชื่อว่าท่านที่จะมาใหม่ชื่ออะไรก็ปรากฏว่าชื่อพระบัวท่านพระครูแนะนำให้แม่สีรู้จักแม่สีก็รู้สึกดีใจมากเพราะเหตุบังเอิญอย่างน่าประหลาดจึงนมัสการท่านกลับบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาหาพระบัวเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็รีบจัดแจงไปที่ตลาดหาซื้อผ้าตัดเสื้อกางเกงขนาดเท่ากับตัวลูกชายรุ่งขึ้นเช้าแม่สีจึงจัดแจงทำอาหารคาวหวานพร้อมเสื้อผ้าที่จัดไว้แล้วและกระดูกของเด็กชายที่ตายนำไปถวายพระบัวเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและบังสุกุลไปให้ลูกชายที่ตายจนเป็นที่เรียบร้อยคนในบ้านนั้นสันนิษฐานบอกกับผมว่าวิญญาณของเด็ก อาจอาศัยผมมาส่งข่าวให้พ่อแม่ทราบว่าได้รับเสื้อกางเกงแล้วก็ได้จะปรากฏตัวให้คนในตำบลหมู่บ้านในอำเภอยโสธรเห็นก็กลัวว่าเขาจะจำได้ว่าตายไปแล้วจึงให้ผมซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเป็นสื่อกลางส่งข่าวให้ญาติรู้พวกที่บ้านนั้นเขาเกรงว่าผมจะตกใจกลัวเมื่อรู้ว่าเด็กที่ผมพบได้ตายไปก่อนแล้วอยากจะทำพิธีสู่ขวัญให้ผมแต่ผมไม่กลัวพูดทีเล่นทีจริงว่าถ้ารู้ว่าตายผมก็จะอุ้มมาส่งให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรคนในบ้านนั้นเล่าให้ฟังว่าเสื้อที่ตัดให้เป็นเสื้อเชิ้ตโปโลแขนสั้นผ่าอกสีขาวผ้าลินินริมเขียวส่วนกางเกงขาสั้นตัดด้วยผ้าสีกากีแกมเขียวตราเรือบินและเล่าให้ผมฟังอีกว่าขณะเด็กชายนิดตายใหม่ๆราว 7-8 วันมีเด็กหลายคนขึ้นต้นฝรั่งเก็บลูกอยู่บนต้นบางคนอยู่ข้างล่างมีเด็กคนหนึ่งอยู่บนต้นฝรั่งมองเห็นเด็กชายนิดกำลังแบมือขอให้โยนลูกฝรั่งลงไปให้เด็กคนที่เห็นตกใจร้องว่าไอ้นิดหลายคนเห็นเด็กชายนิดวิ่งหนีแล้วหายไปเรื่องนี้ข้าพเจ้าผู้เขียนได้เขียนจากข้อความบันทึกของคุณเจริญแสนเยียปัจจุบันรับราชการเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจมากคือพระอาจารย์องค์ที่สามารถจะนำเสื้อผ้าของเด็กที่พ่อแม่อุทิศไปให้แก่เด็กได้รับจนผู้พิพากษาเจริญได้จับเนื้อต้องตัวเสื้อผ้าของเด็กได้นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมาสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจมากเพราะคิดว่าท่านอาจารย์บัวองค์นี้หาใช่พระธรรมดาไม่มิฉะนั้นวิญญาณของเด็กจะไม่เจาะจงในองค์ท่านโดยเฉพาะข้าพเจ้าคิดว่าทั้งอำนาจจิตเป็นพลังและศีลสมาธิบริสุทธิ์ของท่านที่สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ฉะนั้นเมื่อต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2513ข้าพเจ้ากับพวกเพื่อนได้เดินทางไปภาคอีสานข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเลยไปสืบหาท่านอาจารย์บัวที่วัดสิงห์ท่าจึงจดตำบลบ้านแม่สีครูเลี่ยมไว้ในกระเป๋าด้วยเศษกระดาษจากนั้นจึงเดินทางไปพักที่อุบล1คืนรุ่งขึ้นไปอำเภอยโสธรแต่รายชื่อและตำบลที่จดไว้ในกระดาษก็บังเอิญหายได้พยายามค้นหาตามกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่พบจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะจำไม่ได้ว่าชื่อวัดอะไรเพราะไม่ได้นำตัวจดหมายบันทึกไปด้วยฉะนั้นเมื่อถึงอำเภอยโสธรและตลาดแล้วนึกเสียดายด้วยความหลงลืมของตัวเองเพราะความประมาทไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังพยายามจะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกแม้แต่ชื่อครูเลี่ยมแม่สีก็ลืมจำเป็นต้องผ่านไปเพราะข้าพเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกลับถึงกรุงเทพแล้วข้าพเจ้าก็ได้มีจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงให้ช่วยสืบหาอาจารย์บัวในเรื่องนี้ขอรายละเอียดเวลานี้อยู่ที่ไหนยังอยู่ที่วัดสิงห์ท่าหรือเปล่าหากไม่อยู่วัดสิงห์ท่าแล้วในปัจจุบันอยู่แห่งใดข้าพเจ้าขอบคุณเพื่อนที่รักและคุ้นเคยแต่ครั้งยังหนุ่มๆตลอดมาได้กรุณาพยายามที่จะช่วยเหลือสืบหาตามความประสงค์ของข้าพเจ้ามิได้นิ่งนอนใจนอกจากนั้นเพื่อนยังได้ช่วยจดหมายแจ้งไปเพื่อขอความช่วยเหลืออีกหลายท่านที่คุ้นเคยท่านเหล่านั้นก็ได้ให้ความร่วมมือในการสืบหาตามที่ข้าพเจ้าต้องการทราบข้าพเจ้าต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้คือ 1. ครูเลี่ยมนามสกุลโสธรวงศ์ในวงเล็บบิดาของวิญญาณเด็กชายนิดและแม่สีผู้เป็นภรรยายังอยู่ในอำเภอยโสธรรับว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเกี่ยวกับวิญญาณของเด็กชายนิดบัดนี้ ครูเลี่ยมไม่ได้ช่วยงานอยู่ที่แผนกศึกษาธิการอำเภอยโสธรแต่ก็ยังสืบไม่ได้ว่าท่านอาจารย์บัวปัจจุบันนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดใด 2. คุณสุวิทย์จิตตยะโสธรอดีตศึกษาธิการอำเภอยโสธรและอดีตเป็นผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาจังหวัดและเป็นทนายความบ้านอยู่ที่ 1/1 ถนนแจ้งสนิทในเมืองยโสธรรับรองว่าเรื่องวิญญาณของเด็กชายนิดนั้นเป็นเรื่องจริงอย่างแปลกประหลาดส่วนพระอาจารย์บัวนั้นยังไม่ทราบว่าอยู่แห่งใดแม้จดหมายเหล่านี้จะไม่ได้ผ่านตรงมายังข้าพเจ้าก็ดีแต่ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณทุกท่านมาในที่นี้ด้วยมีบางท่านเข้าใจว่าพระอาจารย์บัวท่านจะลาสิกขาไปแล้วตามสันนิษฐานแต่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้อยู่ในศีลธรรมอันบริสุทธิ์ท่านจะไม่ยอมละธรรมะเข้าสู่โลกียะอีกเป็นอันขาดเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายหลายฉบับในที่ต่างๆโดยผ่านทางเพื่อนรวบรวมส่งมาให้เพื่อพิจารณาเมื่อข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องความมหัศจรรย์ของวิญญาณขึ้นตามข้อความบันทึกโครงเรื่องของท่านผู้พิพากษาเจริญแสนเยียข้าพเจ้าจึงถือโอกาสแทรกความสนใจพิเศษจุดสำคัญคือท่านอาจารย์บัววัดสิงห์ท่าแน่ใจเป็นที่สุดว่าพระผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูงนั้นท่านคงพ้นจากกิเลสตัณหาที่ก่อเกิดความทุกข์คงไม่สึกออกมาหาทุกข์อีกต่อไปข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้ข่าวพระอาจารย์บัววัดสิงห์ท่าเมื่อ20กว่าปีผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านอยู่แห่งใดก็ดีหากท่านยังอยู่ความหวังว่าวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้นมัสการท่านสิ่งที่ได้ทราบ

0: ำลังจะยุติการเขียนไว้เพียงนี้ก็มีเพื่อนโทรศัพท์ส่งข่าวมาให้ทราบว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมาจากภาคอีสานพักอยู่ที่วัดในพระนครมีผู้เคารพนับถือท่านมากทั้งในพระนครและต่างจังหวัดเพราะท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงมีหลักธรรมสอนให้ปฏิบัติในทางพระศาสนาจึงมีผู้นิยมเคารพนับถือท่านมากและท่านก็มีชื่อเดียวกับพระอาจารย์บัวเมื่อสมัย20กว่าปีที่วัดสิงห์ท่าอำเภอยโสธรข้าพเจ้ามานึกและพิจารณาจึงขอร้องให้เพื่อนผู้นั้นซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ช่วยไปนมัสการแทนและเล่าเรื่องวิญญาณของเด็กให้ท่านทราบเพราะเพื่อนผู้นี้รู้เรื่องและรู้จุดประสงค์ของข้าพเจ้าอยู่ก่อนแล้วและขอให้กราบนมัสการถามท่านถึงพระภิกษุองค์นั้นว่าใช่ท่านหรือไม่เมื่อท่านได้ฟังคำถามแล้วพูดออกมาว่าเรื่องนี้อาตมาขอตัวไม่ตอบการเขียนของทอเลียงพิบูลก็ขออย่าให้อาตมาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยตกลงเราก็ไม่ได้คำตอบที่พอใจฉะนั้นต่อมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าให้เพื่อนอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เคารพท่านอาจารย์บัวมากขอให้ช่วยสอบถามถึงหลักธรรมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณเด็กที่ตายไปแล้วเพื่อนผู้นั้นท่านก็รับว่าจะไปถามตามความประสงค์คืนนั้นเพื่อนคอยจนดึกกว่าแขกที่มาหาท่านจะกลับหมดแล้วจึงได้เข้าไปกราบนมัสการถามท่านถึงการที่จะบริจาคสิ่งของเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีทางใดบ้างที่จะตรงถึงผู้ตายท่านอาจารย์ได้กรุณาชี้แจงให้ทราบว่ามีอยู่หลายวิธีแต่เป็นทางอ้อมถ้าทางตรงๆก็มักจะไม่ได้ผลทางตรงหมายถึงการเส้นไหว้เป็นต้นท่านผู้นั้นนมัสการถามต่อไปว่า
1: หากจะนำเสื้อผ้าอุทิศไปให้เด็กที่ตายไปแต่ไม่มีเสื้อผ้าใส่จะทำยังไงถึงจะถึงวิญญาณของเด็กได้ครับ
0: ท่านก็ได้อธิบายชี้แจงให้ทราบว่า
1: เมื่อญาติโยมนำเอาเสื้อผ้ามาถวายเพื่อที่จะอุทิศไปให้วิญญาณของเด็กวิธีปฏิบัติในทางพระก็มีคือนำเอาเสื้อผ้านั้นไปมอบให้เด็กที่ยากจนจริงๆไม่มีเสื้อจะใส่แล้วก็สวดมนต์ตั้งจิตให้สงบแล้วอธิษฐานอุทิศเจาะจงไปให้เด็กผู้นั้นกุศลอันเนี้ยจะส่งไปถึงผู้รับ
0: ท่านผู้นั้นถามต่อไปอีกว่า
1: เมื่อ20กว่าปีท่านได้ไปทางยโสธรและอุบลหรือเปล่า
0: ท่านตอบว่า
1: อาตมาไปมาเกือบทุกแห่งในภาคอีสาน
0: เพื่อนผู้นั้นถามต่อไปว่า
1: เรื่องเด็กชายนิดได้เข้าฝันแม่สีผู้เป็นมารดาขอให้ไปหาอาจารย์บัวที่วัดสิงห์ท่าเพื่ออุทิศเสื้อผ้าไปให้แล้วผลก็คือเด็กได้เสื้อผ้าตามปรารถนาตามที่ท่านผู้พิพากษาเจริญแสนเยียบันทึกไว้ในสมัยนั้นจะเป็นองค์เดียวกับท่านหรือเปล่า
0: ท่านอาจารย์บัวได้พูดว่า
1: เรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบใครจะคิดยังไงก็ตามแต่ละบุคคลห้ามไม่ได
0: ้เช้าขึ้นหลังจากคืนวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับโทรศัพท์บอกมาว่าไม่สำเร็จเพราะท่านขอตัวไม่ตอบข้าพเจ้าก็กล่าวขอบคุณที่ได้พยายามช่วยเหลือที่สุดแล้วเป็นพระคุณยิ่งและข้าพเจ้าก็นึกเดาล่วงหน้าไว้แล้วว่าท่านจะเดินสายกลางตอบเช่นเดียวกันข้าพเจ้าแม้ยังไม่รู้แน่ว่าท่านอาจารย์บัวองค์นั้นอยู่แห่งใดเพราะจุดความสนใจของข้าพเจ้าอยู่ที่อาจารย์บัวแต่ก็ได้เขียนขึ้นเพื่อท่านจะได้อ่านแล้วพิจารณาดูคงจะได้ความรู้ในเรื่องความมหัศจรรย์ของวิญญาณเพราะเป็นเรื่องแปลกและหายากหากท่านผู้ใดได้เรื่องนี้เพิ่มเติมในเรื่องอาจารย์บัวอย่างใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคุณเจริญแสนเยียผู้กรุณาบันทึกเรื่องมาให้และท่านผู้ที่ร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ทุกท่านด้วยพุทธานุภาพที่ได้ร่วมกุศลในครั้งนี้จงประสบความเจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลทุกประการเทอญเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัทเซิร์ชไลท์จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพระราชบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้ไปกันที่นครปฐมก่อนนะคะเกิดเหตุสลดชายสูงอายุคนหนึ่งลั่นไกสองนัดยิงเพื่อนภรรยาเสียชีวิตก่อนที่จะใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายตามสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากพูดจาไม่เข้าหูค่ะตำรวจสภ.โพแก้วจังหวัดนครปฐมรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต2รายภายในศาลเจ้าแม่เส้งเนี้ยบริเวณปากทางเข้าตลาดน้ำดอนหวายในอำเภอสามพรานพอไปตรวจสอบก็พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายนะคะถูกยิงบริเวณศีรษะด้านขวาและแขนขวานั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ส่วนอีกคนเป็นผู้ชายค่ะถูกยิงบริเวณศีรษะด้านขวาเสียชีวิตอยู่ข้างโต๊ะและใกล้กันพบปืนขนาดจุด .38 พร้อมกระสุน3นัดและปลอกกระสุน3ปลอกตกอยู่ผู้เสียชีวิตรายแรกก็คือนางสาวพรจันทร์จรดลหรือว่าจันทร์อายุ63ปีและรายที่2คือนายพรเทพเรืองธรรมพิสารหรือว่าชาติอายุ68ปีค่ะจากการสอบถามป้าจวงอายุ72ปีที่นั่งอยู่ด้วยกันในจุดเกิดเหตุก็เล่าว่านั่งอยู่กับนางสาวจันทร์และนายชาติจังหวะนึงนางสาวจันทร์พูดแซวในชาติว่ามาทำไมทุกวันไม่ทำงานทำการหรือไงสักพักนายชาติก็เดินไปที่มอเตอร์ไซค์นะคะหยิบปืนที่เตรียมมาที่อยู่ใต้เบาะรถเดินถือมาไว้ข้างหลังก่อนที่จะชักปืนขึ้นมาเล็งไปที่นางสาวจันทร์พอเธอเห็นปืนเธอก็ตกใจค่ะร้องเสียงหลงก่อนที่จะยกมือขึ้นมาปัดป้องแต่ถูกนายชาติยิงเข้าที่แขน1นัดจังหวะนั้นเธอร้องโอดครวญนะคะและเพียงแค่เสี้ยววินาทีกระสุนนัดที่2ก็ยิงเข้าที่ศีรษะเธอเสียชีวิตทันทีค่ะซึ่งนายชาติยืนมองจนเห็นว่านางสาวจันทร์เสียชีวิตแล้วจึงลั่นไกยิงขมับตัวเองเสียชีวิตตามไปอีกรายคือตัวนางสาวจันทร์เนี่ยเป็นเพื่อนกับภรรยาของนายชาตินะคะแล้วก็มานั่งในที่เกิดเหตุเป็นประจำเพราะว่าเธอเป็นเจ้าของแผงให้เช่าภายในตลาดน้ำดอนหวายซึ่งภรรยาของนายชาติก็เช่าแผงของนางสาวจันทร์ขายข้าวก็เลยมีความสนิทสนมกันเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดที่เห็นทุกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สอบปากคำเพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้แล้วขณะที่ทีมแพทย์ทำการชันสูตรเบื้องต้นก่อนมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะล่าสุดนายกอนุทินขู่จะเด้งฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการถ้าหากมีการเมินเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมขณะที่กทมเองค่ะก็เร่งจัดเก็บและขนย้ายขยะในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงคุณพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบอกว่าได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะเลยทำได้ค่อนข้างลำบากอย่างเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงที่ระดับ 1-1.2 เมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานนะคะว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่แต่เนื่องจากเรือแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดใหญ่สิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้ก็คือเรือท้องแบนขนาดเล็กค่ะซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนรวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาที่ด้านนอกด้วยขณะเดียวกันด้านกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดการบริหารเหตุการณ์ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แฟลตคลองจันกว่า 12,000 ชีวิตนะคะซึ่งยังคงติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถเข้าออกได้ก็มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น5โซนแบ่งความรับผิดชอบให้3หน่วยงานหลักจัดยานพาหนะยกสูงแล้วก็เรือให้บริการรับส่งเข้าออกพื้นที่รวมถึงแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้จัดกำลังพลประจำทุกแฟลตเพื่อเป็นผู้ประสานงานแจ้งขอความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินและพาทีมแพทย์เข้าไปตรวจรักษาให้คำแนะนำแก่ผู้ประสบภัยซึ่งจากการบริหารเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ทำให้การให้ความช่วยเหลือทั่วถึงแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามอนุสรณ์สถานแห่งชาติใกล้สนามกีฬาทูปะเตมีในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ส่งผลให้การจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกติดขัดอย่างหนักค่ะรถของประชาชนบางส่วนไม่สามารถสัญจรผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังได้และจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทั้งรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ยังพยายามขับฝ่ากระแสน้ำกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรถ GMC ของทหารเข้ามาคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วย
แต่ก็ต้องบอกเขาว่าจนถึงตอนนี้ชาวบ้านที่นี่ยังเดือดร้อนหนักทั้งการเดินทางแล้วก็การประกอบอาชีพชาวบ้านก็เลยวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มเติมในพื้นที่อยู่ส่วนกรณีที่กรมชลประทานประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้พร้อมกับแจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังจากคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอาจสูงถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการเน้นย้ำให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ทางคุณชรินศิลสงวนผู้อาวุโสชำนาญการด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีบอกเขาว่าขณะนี้ได้เสริมแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายให้ได้ระดับความสูงที่ 2.8 เมตรเพื่อที่จะรองรับระดับน้ำในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.55 เมตรและกำลังดำเนินการจัดทำและวางเสริมเพิ่มอีกราว 50,000 กระสอบเพื่อเตรียมพร้อมรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าจะปล่อยลงมาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมทั้งยังมีการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนที่ปราจีนบุรีจากกรณีที่แม่น้ำปราจีนบุรีได้รับมวลน้ำมาจากพื้นที่อำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็อำเภอประจันตคามทำให้อำเภอเมืองปราจีนบุรีมีน้ำล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วและสูงขึ้นนะคะส่งผลให้พื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถูกน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โรงพยาบาลประมาณ90เซนติเมตรดังนั้นเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยรวมถึงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจำเป็นต้องปิดให้บริการค่ะทางคุณวลีรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้มีการประสานกับโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสีแดงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ก่อนโดยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวอยู่ประมาณ400คนนะคะแบ่งเป็นผู้ป่วยสีแดง37คนสีเหลือง50คนและสีเขียว80คนและถ้าหากสถานการณ์น้ำยังสูงขึ้นก็จะมีการทยอยเคลื่อนผู้ป่วยออกไปอีกทีนี้ข้ามไปที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างค่ะระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำปิงที่หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยระดับน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งแล้วนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนบางจุดเนี่ยมีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ก็ต้องใช้เรือในการเดินทางแทนชาวบ้านบอกเลยว่าน้ำมาเร็วมากทำให้ตั้งตัวแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแทบไม่ทันค่ะขณะที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำและผันน้ำลงสู่บึงสาธารณะเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะส่วนที่ลพบุรีสถานการณ์น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อวานนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีอยู่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 106.8% ของความจุเก็บกักปกติแล้วก็มีปริมาณการระบายอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือตก 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแต่เดี๋ยวจะมีการเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะมีการปรับการระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในทุกๆ3ชั่วโมงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทำให้ทางเขื่อนจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด7บานเพื่อเป็นการพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะส่วนการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดระบุนะคะว่าปริมาณน้ำฝนที่ทิ้งช่วงไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอีกครั้งในวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้เรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูในภาคเหนือและอีสานซึ่งอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่และในที่ประชุมปภ.เมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกก็ได้สั่งการผู้ว่ากทม.ให้พิจารณาว่าถ้าหาก work from home ได้ก็ให้ดำเนินการเพื่อให้การระบายน้ำทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ย้ำให้ช่วยเหลือเรื่องของการขนส่งอาจมีการเพิ่มรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการจัดรถเพิ่มเที่ยวให้ผู้ที่อยู่พื้นที่น้ำท่วมออกมาทำงานเพื่อให้ 2-3 วันนี้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในขณะที่ด้านฝั่งภาคตะวันตกนะคะก็จะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมโดยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะไหลผ่านลงสู่เขื่อนแม่กองมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรค่ะเลยขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ริมน้ำแม่กลองพิจารณาเคลื่อนย้ายถ้าหากน้ำสูงกว่าตลิ่งและต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องมือให้พร้อมเพื่อเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับระดมรถสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำท่วมไปยังพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะ
นอกจากนี้นายกยังเน้นย้ำในที่ประชุมครม.ด้วยว่าถ้าหากมีการสั่งการหรือข้อสั่งการใดหรือการสั่งการในระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นไม่ให้ความร่วมมือหรือการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับบริหารนายกสามารถใช้อำนาจให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเข้ามาทำงานที่สำนักนายกได้การดำเนินการต่อจากนี้ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและจะไม่มีปัญหาเรื่องการสั่งการหรือมีข้อติดขัดทุกอย่างจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วส่วนด้านของคุณสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบบอกนะคะว่าได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือว่ากำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมในขณะที่ภาระผ่อนรถที่ยังมีอยู่และบ้านเสียหายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนะคะจึงได้ให้สคบเนี่ยเร่งประสานทั้งหน่วยงานรัฐอู่ซ่อมรถค่ายรถยนต์และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและต้องไม่ถูกฉวยโอกาสซ้ำเติมในช่วงที่กำลังเดือดร้อนค่ะดูความคืบหน้าปฏิบัติการกู้เรือสกาญจนาวารี888นะคะที่ล่าสุดตรวจค้นทั่วซากเรือพบแล้วครบทั้ง6ร่างติดอยู่ภายในห้องนอนค่ะกรณีเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาหลังต้องเผชิญพายุฝนและสภาพอากาศแปรปรวนจากลูกเรือทั้งหมด22คนสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้15คนมีที่ยังสูญหาย7คนนะคะแต่ว่าต่อมาเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็นำกลับเข้าฝั่งได้แล้วก็คือนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีเป็นไถเรือจริงๆตลอดช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และเรือประมงในพื้นที่ได้ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับส่งชุดประดาน้ำลงตรวจสอบทั้งภายในและนอกตัวเรือรวมถึงบริเวณอวนแล้วก็พื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่พบผู้สูญหายอีก6คนซึ่งทั้งหมดเป็นลูกเรือสัญชาติเมียนมานะคะก็จะมีนายโซเลอายุ38ปีนายซานทีเกวอายุ47ปีนายไนอู้อายุ45ปีนายท้อรวยอายุ22ปีนายคินเมาเออายุ47ปีและนายยีลินอายุ22ปีเมื่อวานนี้กลุ่มเรือประมงก็ได้ลากซากเรือสกาญจนาวารี888เข้ามายังท่าเทียบเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถกู้เรือแล้วก็ตรวจค้นภายในตัวเรือได้อย่างละเอียดหลังจากภารกิจค้นหาในทะเลเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรงนะคะส่งผลให้การปฏิบัติงานเนี่ยล่าช้ากว่าที่คาดการไว้แต่เบื้องต้นพบว่าตัวเรือยังอยู่ในลักษณะพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่ก็เลยนำถังขนาด200ลิตรผูกเชือกแล้วก็อัดอากาศเข้าไปเพื่อช่วยพยุงตัวเรือให้ลอยขึ้นก่อนจะส่งชุดประดาน้ำและทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบเนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้สูญหายอาจติดอยู่ภายในตัวเรือขณะเดียวกันก็ได้มีการนิมนต์พระภิกษุพร้อมครอบครัวของผู้สูญหายมาประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อความสบายใจของครอบครัวแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สูญหายนะคะทีนี้จากการตรวจค้นโดยชุดประดาน้ำและก็ทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกตัวเรือรวมถึงบริเวณอวนที่พันอยู่รอบลำเรือแล้วก็พื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดจนกระทั่งที่สุด1ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสภ.สัตหีบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พบร่างลูกเรือจำนวน6รายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนของตัวเรือซึ่งสภาพร่างเน่าเปื่อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำร่างทั้งหมดส่งไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการก่อนจะประสานส่งมอบให้ญาติมารับร่างต่อไปค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันที่ประเด็นการบินไทยนะคะล่าสุดรัฐมนตรีคมนาคมยอมรับว่ามีกระเป๋าเดินทางตกค้าง 8,000 ใบที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่เดี๋ยวจะเร่งเคลียร์ให้แล้วเสร็จภายใน 3-4 วันนี้ค่ะความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอกนะคะว่าขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบก็คาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดพร้อมจะประสานกองทัพอากาศขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายมาช่วยขนย้ายแล้วก็ลำเลียงสัมภาระโดยการคัดแยกยังคงต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะในขณะที่กองทัพอากาศก็เตรียมสนับสนุนอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติมอีก12ชุดคุณพิพัฒน์ยังบอกด้วยค่ะว่าตั้งเป้าเคลียร์กระเป๋าตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้1ตุลาคมแต่อาจจะต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้2ตุลาคมพร้อมกำชับให้การบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าทุก8ชั่วโมงแล้วก็จะประชุมติดตามอีกครั้งในวันนี้เวลา 16:00 น.นะคะส่วนสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างยืนยันว่าจะไม่ปิดการขนส่งแต่อาจชะลอการให้บริการบางช่วงโดยมีการเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อเร่งระบายสินค้าแล้ว
ส่วนสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างทางการบินไทยจะติดต่อไปหลังตรวจสอบแล้วก็ระบุสัมภาระได้ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกมารับได้ด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางก็ได้ค่ะขณะที่ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องและได้รับผลกระทบก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาต่อไปส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือว่าเสียหายทางการบินไทยพร้อมจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้มาฟังจากทางคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยบ้างล่าสุดก็บอกนะคะว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ 90% แต่ยังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระเดิมที่อยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณ Transfer Terminal ตอนนี้การบินไทยได้ลดเที่ยวบินลงจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือประมาณ100เที่ยวบินในวันนี้ก่อนที่เดี๋ยวจะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตั้งเป้ากลับสู่ระดับปกติคือ115เที่ยวบินต่อวันภายใน7วันค่ะขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากกาตาแอร์เวย์สที่ส่งทีมงานมาช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมมีการขอโทษผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: ีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท
1: ์พาคุณผู้ชมไปที่สุรินทร์นะคะชาวบ้านที่นั่นกำลังผวาเลยค่ะหลังจากเจอจระเข้ยาวเกือบ2เมตรโผล่ที่ลำห้วยบ้านนาโต๊ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอยู่ค่ะจากกรณีที่ชาวบ้านบ้านนาโต๊ะหมู่4ตำบลสกาดอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์กำลังผวาเลยนะคะหลังจากมีคนลงไปยกตะข่ายดักปลาในลำห้วยแล้วพบสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้อยู่ในน้ำคือสังเกตเห็นทั้งดวงตาแล้วก็ลำตัวที่คล้ายจระเข้มากๆค่ะความยาวเนี่ยเกือบ2เมตรล่าสุดคุณบุญเลี้ยงเรียมทองในอำเภอสังขาคุณสุภกิจคำแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบลำห้วยบ้านนาโต๊ะแล้วนะคะซึ่งเป็นลำธารที่มีความยาวหลาย10กิโลเมตรแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่หลายอำเภอเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงน้ำสำรวจและค้นหาตามจุดที่ชาวบ้านบอกค่ะทางนายอำเภอสังขายังบอกด้วยว่าถ้าหากเป็นจระเข้จริงก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่ลงไปหาปลาก็เลยต้องเร่งทำการค้นหาขณะที่เจ้าหน้าที่ประมงย้ำว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่พบเป็นจระเข้หรือเป็นตัวเงินตัวทองเนื่องจากที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีที่ชาวบ้านเจอตัวเงินตัวทองในแหล่งน้ำแล้วเข้าใจว่าเป็นจระเข้มาแล้วส่วนคนโพคินบรรณาการผู้ใหญ่บ้านนาโต๊ะกล่าวนะคะว่าหลังได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าเจอจระเข้ในลำห้วยขณะออกไปหาปลาซึ่งตนรู้จักกับผู้แจ้งเป็นอย่างดีเขาไม่เคยพูดโกหกก็เลยเชื่อว่าเป็นความจริงเลยแจ้งเตือนลูกบ้านให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงไปหาปลาในบริเวณดังกล่าวค่ะแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ประมงยังอยู่ระหว่างการค้นหาและตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าสัตว์ที่ชาวบ้านพบเป็นตัวอะไรกันแน่นะคะสลับมาดูข่าวกีฬากันบ้างค่ะศึกเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าญี่ปุ่นไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากเรือพายแคนูสลาลมนะคะแล้วก็ยังมีลุ้นเหรียญเพิ่มในการแข่งขัน3วันสุดท้ายติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับเราได้เหรียญเงินเพิ่มจากการแข่งขันเรือพายแคนูสลาลอมนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของนักกีฬาไทยชนิดกีฬาอื่นๆด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้เราได้เหรียญเงินเพิ่มครับจากการแข่งขันเรือพายแคนูสลาลอมอัชราพรดวงละวะทำเวลายอดเยี่ยมครับ 125.85 วินาทีจบอันดับที่2คว้าเหรียญเงินไปครองถือเป็นผลงานดีที่สุดของน้องใหม่อัชราพรหลังจากเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วจบที่4และเคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ปี2018ส่วนการแข่งขันกอล์ฟบุคคลและประเภททีมเปิดฉากแล้วครับปรากฏว่ากอล์ฟทีมหญิงของไทยอยู่อันดับที่2ร่วมกับเกาหลีใต้จีนและชนิสไทเปตามหลังสิงคโปร์ผู้นำ4สโตรกส่วนผลงานบุคคลโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดครับ3อันเดอร์พาตามหลังผู้นำ4สโตรกตามด้วยโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันหนึ่งอันเดอร์และโปรซิมนัทกฤตตาวงทวีลาบ4โอเวอร์พาส่วนประเภทชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานดีที่สุดของไทยครับสกอร์อีเวนต์พาพงศพักเหล่าพักดีเกินอยู่2โอเวอร์และภูมิศักดิ์แสนสินเกินอยู่ที่4โอเวอร์พาขณะที่ประเภททีมชายของไทยสกอร์รวม2โอเวอร์รั้งอันดับ11ร่วมโดยกอล์ฟเอเชียนเกมส์ยังเหลือการแข่งขันอีก3วันส่วนเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิริดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยเป็นมือวางอันดับ12ของรายการครับเอาชนะติโมเฟสกาตอฟจากคาซัคสถานมือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวดครับสกอร์6ต่อ2และ7ต่อ6ทรายเบรก8ต่อ6กสิริดิษฐ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโคแมนหว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกงแข่งขันวันนี้ครับเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ้ากสิริดิษฐ์ชนะได้จะการันตีเหรียญทองแดงทันทีส่วนอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของไทยครับตะก้อประเภท4คนหญิงไทยรองแชมป์เก่าประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A เจอกับแชมป์เก่าเวียดนามปรากฏว่าไทยแพ้ไป0ต่อ2เซตครับสำหรับตะก้อ4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ของทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้ครับแข่งขันเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสถานการณ์ล่าสุดบนตารางเหรียญครับไทยอยู่อันดับ5เก็บไปแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ก็คือจีนครับโกยเหรียญทองทะลุหลัก150เหรียญทองไปแล้วทิ้งห่างอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่อยู่ที่หลัก50เหรียญทองสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับเรายังมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับทั้งกีฬาต่อสู้อย่างยูจิสุวันนี้รวมถึงมวยสากลหญิงหนึ่งเดียวของไทยนะครับแล้วก็มีกีฬาเทควันโด
3: ที่เหลืออยู่ในการแข่งขัน3วันสุดท้ายก่อนจะมีพิธีปิดวันที่4ตุลาคมนี้ผมณัฐวัฒน์อินทรวิธามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: อีกขั้นน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกกลางอากาศนะคะจู่ๆเครื่องบินลำหนึ่งก็ส่งรหัสว่าอาจถูกจี้ก่อนที่เครื่องจะดิ่งลงเกือบ 14,000 ฟุตภายใน30วินาทีสุดท้ายมารู้ว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกแต่ว่าถูกสกัดเอาไว้ได้ค่ะนี่เป็นเหตุระทึกบนเที่ยวบินฟลายดูไบ FC1073จากนครดูไบมุ่งหน้าไปกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลนะคะเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในห้องนักบินจนเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วและต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองตาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียข้อมูลจากไฟล์เรดาร์24ระบุว่าหลังจากบินมานานกว่า2ชั่วโมงระดับความสูงของเครื่องเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงช่วงหนึ่งเครื่องดิ่งเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีจากนั้นก็ได้ส่งรหัสฉุกเฉิน7700ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรหัส7500ซึ่งใช้แจ้งเหตุการณ์แทรกแซงโดยมิชอบบนเครื่องบินและกลับมาใช้รหัส7700อีกครั้งทำให้ช่วงแรกก็เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเหตุจี้เครื่องบินอิสราเอลเลยยกระดับการตอบสนองด้านความมั่นคงทันทีนะคะส่วนข้อมูลจากรอยเตอร์สระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณด้านหน้าของเครื่องได้เข้าช่วยควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุจากนั้นลูกเรือสำรองของฟลายดูไบที่อยู่บนเที่ยวบินก็เข้ารับช่วงควบคุมเครื่องบินต่อโฆษกฟลายดูไบมีการยืนยันกับรอยเตอร์สด้วยว่าลูกเรือชุดดังกล่าวสามารถเข้าควบคุมเครื่องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็นำเครื่องไปลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่เมืองตาบูกซาอุดิอาระเบียผู้โดยสารรายหนึ่งเล่านะคะว่าเครื่องลดระดับอย่างรุนแรงใกล้ชายแดนจอร์แดนก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายขึ้นบริเวณด้านหน้าของเครื่องขณะที่แม่ของผู้โดยสารอีกคนบอกว่าลูกสาวได้ยินเสียงนักบินร้องขอความช่วยเหลือค่ะแต่ว่าสุดท้ายเครื่องบินก็สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่เมืองตาบูโดยที่นักบินและนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยนะคะ ล่าสุดนายกของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาบอกว่านักบินคนนึงใช้มีดแทงนักบินอีกคนและดูเหมือนพยายามจะทำให้เครื่องตกด้วยโดยบนเครื่องมีชาวอิสราเอลมากกว่า170คนแต่ผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปในห้องนักบินและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุได้ในขณะที่บุคลากรการบินคนอื่นเข้าควบคุมเครื่องแล้วก็ทำให้เครื่องบินกลับมาทรงตัวเนทันยาฮูยังระบุด้วยนะคะว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุถูกจับกุมและสอบสวนโดยทางการซาอุดิอาระเบียค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อิสราเอล3คนที่ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สว่าพวกเขาเชื่อว่านักบินผู้ช่วยเป็นผู้ใช้มีดแทงกัปตันและกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ของความพยายามก่อเหตุโจมตีซึ่งเจ้าหน้าที่รายหนึ่งระบุนะคะว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชาวโอมานแต่อย่างไรก็ตามสำหรับแรงจูงใจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการในตอนนี้และข้อกล่าวหาเรื่องความพยายามทำให้เครื่องตกยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายอิสราเอลในขณะที่ทางสายการบินฟลายดูไบก็ระบุว่าเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะส่วนการนำผู้โดยสารกลับอิสราเอลแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุกับรอยเตอร์สว่าซาอุดิอาระเบียไม่อนุญาตให้อิสราเอลส่งเครื่องบินทหารเข้าไปรับทางฟลายดูไบจึงได้ส่งเครื่องอีกลำไปรับแทนและล่าสุดผู้โดยสารเดินทางกลับถึงสนามบินเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟแล้วหลังเกิดเหตุนายกเนทันยาฮูก็ได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับทั้งสายการบินอิสราเอลและสายการบินต่างชาติที่เดินทางเข้าอิสราเอลนะคะในขณะที่สหรัฐกำลังประสานกับหน่วยงานในต่างประเทศซึ่งการสอบสวนยังดำเนินต่อไปเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้ค่ะความพยายามทางการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้านะคะหลังจากรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐแล้วต่อข้อเสนอ7วันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็นำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูซค่ะโฆษกรัฐบาลอิหร่านฟาเตเมห์โมฮาเจรานีระบุนะคะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอาราชีได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยก่อนหน้านี้อิหร่านได้ส่งข้อเสนอผ่านตัวกลางระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กซึ่งกาตาร์และปากีสถานมีบทบาทประสานการเจรจาทางอ้อมสำหรับข้อเสนอของอิหร่านเนี่ยเชื่อมโยงการเปิดฮอร์มูซกับการผ่อนคลายแรงกดดันการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกอายัดและมาตรการเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆนะคะแต่หนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือ sequencing หรือว่าลำดับว่าแต่ละฝ่ายต้องดำเนินการอะไรก่อนขณะเดียวกันภายในอิหร่านเองก็ยังมีเสียงต่อต้านการเจรจาค่ะวาฮิดอามาดีสมาชิกรัฐสภาอิหร่านบอกว่าสหรัฐใช้การทูตเพื่อซื้อเวลาแต่นี่ก็เป็นท่าทีของสมาชิกรัฐสภารายนี้เท่านั้นนะคะยังไม่ใช่การประกาศยุติการเจรจาของรัฐบาลส่วนด้านกองกำลัง IRGC ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนอเมริกันยืนยันว่าอิหร่านในฐานะสมาชิก NPT มีพันธกรณีไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกับกล่าวหาว่าสหรัฐใช้ประเด็นนิวเคลียร์เป็นข้ออ้างกดดันอิหร่านแล้วก็ระบุว่าอิหร่านกำลังเพิ่มการผลิตอาวุธรวมถึงพร้อมกับนำอาวุธใหม่มาใช้ถ้าหากรูปแบบความขัดแย้งเปลี่ยนไปในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งสหรัฐล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอิหร่านนะคะระบุว่าเร็วนี้คุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสิ่งที่กล่าวถึงคืออะไรแต่ทรัมป์ยังระบุว่าความขัดแย้งได้ดำเนินมาประมาณ6เดือนพร้อมเรียกปฏิบัติการของสหรัฐว่าเป็นชัยชนะทางทหารอย่างเบ็ดเสร็จและอ้างว่าสหรัฐสูญเสีย18คนในขณะที่อิหร่านสูญเสียถึง4,500คนแถมยังอ้างว่าสหรัฐมีการควบคุมเกือบทั้งหมดเหนือช่องแคบฮอร์มูซในขณะที่ถ้าพูดถึงความตึงเครียดในภูมิภาคนะคะโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเตือน UAE หลังจากต้อนรับนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูโดยบอกว่ามันจะไม่ส่งผลดีพร้อมกับเรียกร้องให้ UAE หยุดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปลุกปั่นสงครามขณะที่บลูมเบิร์กค่ะรายงานว่าอาบูดาบีเตรียมลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์พัฒนาท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มูซภายใต้ยุทธศาสตร์ซีโร่ฮอร์มูซเพื่อสร้างเส้นทางการค้าและพลังงานทางเลือกลดการพึ่งพาช่องแคบท่ามกลางความเสี่ยงความขัดแย้งในภูมิภาคเพราะฉะนั้นจากนี้ก็ต้องจับตานะคะว่าสหรัฐกับอิหร่านจะตกลงเรื่องซีเควนซิ่งได้หรือไม่และการเจรจาจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูซได้ไหมค่ะพาผู้ชมไปดูปฏิบัติการช่วยชีวิตในรัฐแอริโซนาสหรัฐนะคะหลังมีผู้ประสบเหตุติดอยู่กับรถที่พลิกตะแคงท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากค่ะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบริเวณโทโนพาเมื่อเวลาประมาณ 8:30 นของวันที่29กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะภาพที่เผยแพร่โดยสำนักงานดับเพลิงและการแพทย์แอริโซนาแสดงให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานในอำเภอมาริโคปาคาวตี้บินอยู่เหนือรถก่อนที่จะหย่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปด้วยเชือกเพื่อเข้าถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็นำตัวขึ้นสู่ที่ปลอดภัยรายงานระบุนะคะว่ารถอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ30ฟุตหรือราว9เมตรท่ามกลางกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่หลายพื้นที่ของรัฐแอริโซนาเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐมีประกาศเตือนน้ำท่วมในพื้นที่มาริโคปาคาวตี้ในวันเดียวกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วแค่ไหนนะครับแล้วก็พบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz ครับแล้วก็สามารถทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตครับของผมเองนะครับแล้วก็ติดต่อเช็คทางข้อความใหม่ๆนะครับอย่างเช่นช่องทาง YouTube หรือว่า TikTok ได้อีกด้วยนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนนึงนะครับที่คุณต้านหนึ่งนะครับพูดถึงการที่เธอไม่สบายครับแล้วก็เกือบอาชีพไม่รอดจากการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ E ครับซึ่งอธิบายว่าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอติดเชื้อมาเนี่ยติดจากการกินอาหารครับคนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอไวรัสตับอักเสบมันติดจากการกินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเชื้อไวรัสอื่นๆแต่ติดจากทางด้านของการสัมผัสกันหรือเปล่านี่ครับบอกว่าเนี่ยจากการกินอาหารครับเรื่องที่บอกว่าไวรัสตับอักเสบ E นะครับชื่อแปลกมากเลยติดจากการกินอาหารเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงครับแล้วหลายๆคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อไวรัสตับอักเสบ E นะครับอาจจะเคยยิน A B หรือมากกว่า C นะครับแต่ว่า E ก็มีจริงครับแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้าง นะครับดาราสาวที่ว่าคือคุณต้าเหนิงครับกัญญาวี2เมืองครับเธอพูดถึงเรื่องว่าเธอเคยป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเธอเคยบอกว่าครั้งนึงเนี่ยครับร่างกายเธอมีอาการผิดปกติคือตัวเหลืองนะครับเธอคิดว่าเธอกินฟักทองมากเกินไปครับต่อจากนั้นเธอเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะครับมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆนะครับหลายวันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าตาลอยลืมตาไม่ขึ้นไม่มีสติแล้วเหนื่อยง่ายขึ้นลงบันไดชั้นเดียวก็หมดแรงแค่ชั้นเดียวนะครับนะก็เลยมีการนำส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเธอเนี่ยน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ E นะครับนะร่างกายเธอถึงขั้นสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงอย่างหนักนะครับตับเธอโตขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นปอดเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มาเป็นดาราแสดงเรียบร้อยครับค่าตับตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เธอต้องฟื้นฟูร่างกายระดับหนึ่งนะครับนะตัวเธอเองเนี่ยคาดว่านะครับว่าเจ้าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอได้มาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่กินอาหารไม่สะอาดกินผักสดผักออร์แกนิกเข้าไปนะครับนะมันอาจจะเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกก็จริงแต่ว่ามันมีการใช้มูลสัตว์นะครับมาเป็นเหมือนปุ๋ยครับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสแต่ไม่เจอติดอาหารติดมาจากอาหารได้นะครับนะอันนี้เป็นข้อสงสัยของเธอนะเดี๋ยวเพิ่งตกใจตามว่าห้ามกินผักสดหรือผักออร์แกนิกนะครับประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้ครับนะว่าไวรัสตับอักเสบ E มันคืออะไรแล้วก็ที่เคยเรียนเรื่องไวรัสตับอักเสบ B อะไรเงี้ยครับนะมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ใช่เลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโรคตับอักเสบที่มาจากไวรัสเนี่ยครับจากเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างที่เราคุ้นเคยคือบอกว่าไวรัสตับอักเสบ B นะครับนะซึ่งที่เราคุ้นเพราะว่ามันมีวัคซีนฉีดป้องกันได้นะครับหรือรวมถึงตับอักเสบ C แล้วก็ D ครับเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ติดต่อผ่านการกินอาหารนะครับนะแต่ว่ากิจกรรมที่รับเลือดกันหรือว่ารับสารคัดหลั่งกันนะครับสามารถจะติดได้ที่เขาเตือนกันคือไวรัสตับเสบ A ครับอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้า E นี่แหละครับเนี่ยคือติดต่อทางการกินอาหารร่วมกันได้ครับกินอาหารที่ว่าเนี่ยครับคือถ้าอย่างเคสของตับเสบ E เนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเชื้อตัวนี้เขาเรียกว่ามันมาจากการผ่านจากอุจจาระสู่ปากครับนะจะฟังดูแปลกนิดนึงก็คือบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันอาจจะมีเชื้อไวรัสปนอยู่นะเช่นมันอาจจะปนอยู่ในมูลสัตว์ก่อนนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้กินผักสดผักอินทรีย์แล้วถ้าเกิดปุ๋ยคอกคือจริงๆปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับมันก็จะฆ่าเชื้อไปหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยจะมีไวรัสปนมาได้นะครับที่เจอมากกว่าคือบางทีรับประทานเนื้อหมูเครื่องในหมูที่สุกๆดิบๆแล้วก็ได้เจ้าไวรัสตับอักเสบ E ไปนะครับเพราะมันอาจจะปนเปื้อนเรื่องของมูลสัตว์ด้วยนะครับในกรณีของการกินอาหารทั่วไปเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือก็ปรุงให้สุกครับนะ มันก็จะฆ่าเชื้อได้ไวรัสตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นผักก็คงจำได้ก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของนี้แบบใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคลอกเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อเยอะจริงๆมันก็การล้างอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่ติดไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงดีนะครับถึงติดนะก็มักจะหายได้เองครับแต่กรณีของคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็นสตรีมีครรภ์นะครับหรือใครที่เป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ยครับนะมันก็จะเกิดการที่รุนแรงนะครับอันตรายถึงชีวิตได้ก็ร่างกายจะถ้าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วพอติดเชื้อไปก็ค่อนจะเป็นหนักได้นะครับอันนั้นก็ตามอย่างที่เกิดก็คือว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่มักจะต้องเตือนกันคือเรื่องของอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพวกเนื้อหมูนะครับเครื่องในหมูนะครับหรือไม่แต่น้ำนะครับก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดที่มั่นใจว่าเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วหรือน้ำบรรจุขวดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าห้องน้ำนะครับก็อย่าลืมว่าต้องพยายามล้างมือสะอาดนะครับนะล้างมือสะอาดหลังเข้าห้องน้ำล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารครับจะช่วยได้มากนะครับนะดังนั้นที่บอกมีไวรัสตับอักเสบอีติดต่อทางการกินอาหารได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
9: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
8: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ
10: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 น.เช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 น.เช้าทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: สนุนโดยน้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวหนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วยสบู่สกินเดียวอาบสะอาดสดชื่นช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:31ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
1: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะกทมระดมท่อซิ่งเครื่องสูบน้ำเร่งกู้วิกฤตแฟลตคลองจันหลังคลองแสนแสบลดระดับต่อเนื่องท่อระบายน้ำซิ่งเร่งดึงน้ำออกจากซอยย่อยลงคลองหลักถนนรามคำแหงน้ำแห้งเปิดการจราจรได้ถึงแนวมอเตอร์เวย์และถนนกาญจนาภิเษกส่วนถนนลาดพร้าวช่วงซอย122ถึงแยกบางกะปิยังมีน้ำขังบางจุดเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ส่งผลระดับน้ำในแฟลตคลองจันลดแล้วกว่าครึ่งเมตรหลังคลองแสนแสบลดระดับตั้งแต่ช่วงดึกกทม.เตรียมปูพรมสูบน้ำเสียที่ตกค้างตามชุมชนหมู่บ้านและตรอกซอกซอยลงคลองหลักโซนลาดกระบังศรีนครินทร์ยังระบายช้าเหตุคลองประเวศบุรีรมย์ไม่มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ช่วยรับน้ำน้ำเหนือในเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวเขื่อนคันกั้นน้ำรองรับระดับได้มากกว่า3เมตรย้ำเฝ้าระวังประชาชนนอกแนวคันรวมถึงจุดฟันหลอ
2: นายกอนุทินยืนยันยังไม่คิดปลดชัดชาติหลังชาวเน็ตเรียกร้องให้เปลี่ยนผู้ว่ากทม.จากปัญหาน้ำท่วมนายกระบุเวลานี้ต้องมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนทุกหน่วยงานกำลังทำงานเต็มที่การวิพากษ์วิจารณ์คนทำงานในช่วงวิกฤตอาจทำให้งานแก้ปัญหาถดถอยพร้อมขอทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตส่วนสถานการณ์น้ำโดยรวมเริ่มดีขึ้นจากการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และปัจจัยธรรมชาติล่าสุดรับรายงานจากปลัดกทม.ระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือจุดร่มเกล้าที่ต้องรอน้ำทะเลลงกทม.เตรียมเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังรอจังหวะระดับน้ำเหมาะสมเร่งสูบออกจากพื้นที่นายกย้ำการสูบน้ำต้องทำตามจังหวะไม่ใช่สูบเพื่อให้เห็นว่ากำลังทำงานหากสูบผิดช่วงน้ำอาจย้อนกลับเข้าพื้นที่ทำให้เสียทรัพยากรโดยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
1: ลำลูกกายังอ่วมชุมชนริมคลอง2น้ำท่วมขังสูงชาวบ้านหวั่นน้ำเหนือซ้ำรอยปี54หมู่บ้านตำบลคูคดน้ำท่วมต่อเนื่อง5วันระดับน้ำสูงราว60ถึง80เซนติเมตรบ้านเรือนกว่า700หลังได้รับผลกระทบหลายครอบครัวยังอาศัยอยู่ชั้น2ขณะที่หลายจุดน้ำท่วมขังสูงและเริ่มส่งกลิ่นชาวบ้านกังวลหวั่นน้ำเหนือไหลสมทบหากท่วมหนักเหมือนปี54ระดับน้ำอาจสูงถึงคอยอมรับต้องเผชิญน้ำท่วมจนชินแต่กังวลความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกพร้อมขอภาครัฐเร่งระบายน้ำและเตรียมรับมือน้ำเหนือที่จะเข้ามาสมทบชาวบ้านหวังได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากสถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้าง
2: กทม.แจงปมแก้มลิงคูบอนหลังโซเชียลขุดข้อมูลโยงปัญหาน้ำท่วมยืนยันไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำพร้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องปัจจุบันกทม.มีแก้มลิง38แห่งความจุรวมกว่า 13.7 ล้านลูกบาทเมตรอยู่ระหว่างเพิ่มอีก7แห่งรวมเป็น45แห่งรองรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาทเมตรกทม.ระบุโครงการแก้มลิง6แห่งเดิมต้องพิจารณาความเหมาะสมและผ่านประชาพิจารณ์4แห่งไม่ผ่านความเห็นชอบประชาชนในพื้นที่จึงไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้ส่วนแก้มลิงคลองคูบอน130ไร่และคลองบางชัน39ไร่อยู่ระหว่างพิจารณาความคุ้มค่ากทม.ชี้ต้องเปรียบเทียบกับระบบบึงหนองบอนคลองสายหลักและอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายยืนยันแก้มลิงทั้ง6แห่งไม่เคยอยู่ในผังเมืองปัจจุบันเนื่องจากไม่ผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์
1: การบินไทยเร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้างราว 8,000 ใบหลังปัญหาน้ำท่วมกระทบการขนถ่ายคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดใช้เวลาอีก 3-4 วันจึงระบายหมดพิพัฒน์รัฐกิจประการประสานกองทัพอากาศขอกำลังเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายสัมภาระการคัดแยกยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตั้งเป้าเคลียร์สัมภาระตกค้างให้เสร็จวันนี้แต่อาจลากยาวถึงพรุ่งนี้กำชับการบินไทยรายงานความคืบหน้าทุก8ชั่วโมงส่วนสินค้าคาร์โก้ตกค้างยืนยันไม่ปิดบริการแต่อาจชะลอบางช่วงเพื่อเร่งระบายสินค้าผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างจะได้รับการติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้ผู้โดยสารเลือกได้ทั้งรับกระเป๋าด้วยตัวเองหรือให้การบินไทยจัดส่งถึงปลายทางการบินไทยเผยการปฏิบัติการกลับมาแล้วราว 90%
2: บอร์ดสรรหากสทช.ออกคำสั่งให้นายแพทย์สรณะยุติหน้าที่ประธานภายใน7วันหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับทางปกครองวันละ 50,000 บาทคำสั่งลงนาม30กันยาหลังศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะเมื่อ25กันยาศาลระบุคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นคำสั่งทางปกครองชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการสรรหาอ้างได้รับข้อเรียกร้องว่านายแพทย์สรณะยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธานระบุการปฏิบัติหน้าที่ต่ออาจกระทบการทำงานของกรรมการกสทช.คนอื่นก่อนหน้านี้เมื่อ28กันยาคณะกรรมการสรรหามีมติเตรียมยื่นศาลปกครองขอให้ยุติหน้าที่ล่าสุดเปลี่ยนมาออกคำสั่งทางปกครองและกำหนดกรอบเวลาให้นายแพทย์สรณะยุติหน้าที่ขณะที่นายแพทย์สรณะทำหนังสือขอลาประชุมกสทช.วันที่ 1-2 ตุลาคมอ้างติดภารกิจสำคัญพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือเลือก1คนทำหน้าที่ประธานเฉพาะการประชุมครั้งดังกล่าว
1: มาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะเริ่มกันที่ดราม่าร้อนค่ะกรณีที่มีคลิปนายกแจกเงินชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่น้ำท่วมที่สายไหมนะคะล่าสุดนายกก็ชี้แจงบอกว่าที่แจกให้ประชาชนเนี่ยเพราะว่าถุงยังชีพหมดค่ะซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าเงินเดือนที่ให้ประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ได้รับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีค่ะและประชาชนก็เดินออกมาไกลก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไรก็เลยมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองย้ำว่าไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองช่วงหนึ่งนักข่าวถามกรณีที่คุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกก็สวนกลับว่าเงินผมสะอาดแน่นอนและบอกว่าต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่น
3: เงินผมสะอาดแน่นอนถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปเป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาที่แบบคนอื่นนะ
4: หมายถึงไอ้เหรอหมายถึงไอ้เหรอ
5: หมายถึงไอ้
6: ใช่
7: นายกวันนี้พี่ตัวจะไปด้วย
3: หรือเปล่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชน
1: และเมื่อวานนักข่าวยังสอบถามถึงการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ว่าจะมีการประเมินและนายกสามารถปลดได้หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่เคยคิดและมองว่าตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่วันนี้ถ้ามัวแต่วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่ก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไป
2: ในขณะที่ฝ่ายค้านนะคะก็ออกมาวิจารณ์แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินของนายกรัฐมนตรีค่ะเริ่มจากคุณเฮงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณเฮงระบุว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการณตอนนี้คือการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐโดยตรงทั่วถึงเท่าเทียมไม่ได้อยากเห็นภาพที่ประชาชนบางส่วนได้เจอคนใหญ่คนโตและได้รับเงินแจกแบบนี้ค่ะในขณะที่คุณวิรยุทธ์กาญจนชูชัดรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบคำถามนักข่าวที่ถามว่ารัฐบาลสอบตกหรือไม่ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมคุณวิรยุทธ์บอกรัฐบาลพยายามหนีไม่เข้าสอบด้วยซ้ำแล้วก็ไปแจกเงินครูซึ่งครูในที่นี้หมายถึงชาวบ้านที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการเลือกตั้งฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ค่ะก็คือคุณสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่บอกว่า

0: ได้ก็คือการบริหารราชการแผ่นดินการแจ้งเตือนการเยียวยาการฟื้นฟูและวางแผนในอนาคตเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลบริหารจัดการได้ดีแล้วก็บอกด้วยว่าอุทกภัยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของนายกที่ชื่ออนุทินหลายเหตุการณ์เป็นความผิดพลาดของการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่เป็นระบบฉะนั้นคนที่เป็นนายรัฐมนตรีต้องเลิกพูดได้แล้วว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจากการลงพื้นที่ช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาค่ะพบว่าประชาชนที่ประสบภัยได้รับคำเตือนเมื่อสายเกินไปไม่มีการเตรียมรับมือพร่องน้ำให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศและบอกว่าอุโมงค์ยักษ์ทำงานได้แค่ 60% ทุกคลองที่อยู่ใกล้อุโมงค์ยักษ์มีแต่น้ำเอ่อล้นส่วนอีกคนที่อภิปรายได้อย่างดุเดือดนะคะก็คือคุณจุรีนุ่มแก้วส.ส.สงขลาจากพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงคำว่าเอาอยู่บอกว่าไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านอีกต่อไปแล้วถ้าได้ยินคำนี้หมายความว่าให้เก็บของได้เลยกลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วส่วนคำว่าถอดบทเรียนคุณจุรีบอกว่าชาวบ้านเขาได้ยินแล้วเอียนถ้านับว่าการถอดบทเรียนเป็นการถอดกางเกงในตอนนี้ยังย้วยยืดหมดแล้วภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงเฉาะโบ้งก็คือต้องมัดจนเป็นปมค่ะ
1: ถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่นั่นหมายความว่าให้เก็บของได้เลยท่านประธานตอนนี้คำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วเนี่ยถอดอีกแล้วรอบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งถอดของหาดใหญ่มานี่ถ้านับเป็นการว่าถอดบทเรียนคือการถอดกางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยหมดแล้วครับยางยืดหมดแล้วมันต้องถ้าเป็นภาษาใต้คือต้องช่อบุ้งแล้วท่านประธานกางเกงในอ่ะมันถอดจนหลุดลุ่ยหมดแล้วถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้บอกว่าเท่ากับตึกรัฐสภาเนี่ยแหละ
2: จากประเด็นน้ำท่วมนะคะมาต่อกันที่คดีหัวสวค่ะเมื่อวานนี้มีการเสวนาของราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนาคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้มีปรมาจารย์ด้านกฎหมายรวมทั้งกกต.สิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยให้ส่งฟ้องผู้ถูกร้องที่เป็นระดับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยค่ะประเด็นของกกต.สิทธิโชคหลักๆนะคะก็เป็นการไล่เรียงข้อพิรุธต่างๆที่พบในการเลือกสว.และเปิดข้อมูลว่ากกต.มีมติเสียงข้างมาก4-3ไม่รับข้อมูลจาก DSI ที่มีข้อมูลคดีฟอกเงินเส้นทางการเงินทั้งที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่อาจารย์วิชามหาคุณอดีตปปช.บอกว่าขบวนการหัวสว.เป็นการทำลายระบบการถ่วงดุลอำนาจและการกินรวบองค์กรอิสระแล้วก็เตือนว่าต้องแก้ไม่ใช่นั้นระบอบประชาธิปไตยจะถูกทำลายแล้วระบอบเผด็จการจะเข้ามาค่ะ
3: การปล่อยให้ผู้ทำผิดกฎหมายใช้อำนาจเงินและอิทธิพลเข้าสู่กระบวนการอำนาจรัฐถือว่าเป็นการบ่อนทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงที่สุดคือจากขัดต่อหลักนิติรัฐก็ทำให้ขัดต่อหลักนิติธรรมถ้าเรายอมให้ระบอบอย่างนี้ยังคงอยู่เนี่ยระบอบประชาธิปไตยจะถูกทำลายแล้วระบอบเผด็จการที่เราไม่ต้องการจะเข้ามาครับต้องแก้ไขครับ
2: ส่วนอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคดีนี้ตั้งแต่ต้นที่ฟังกันมามันไปผิดทางไปศาลฎีกาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบหรือไปศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นไม่มีทางล้มระบบสีน้ำเงินได้ถ้าผิดก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแค่77คนนี้เท่านั้นแล้วจบไม่ได้กระทบระบบดังนั้นศาลเดียวที่จะมีการให้จะมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการจัดระบบเลือกสว.ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญถ้าขัดก็ล้มไปทั้งสภาส่วนคดีจะไปศาลรัฐธรรมนูญยังไงอาจารย์อัจจรัญบอกว่าก็เหมือนกับคดีบัตรบาร์โค้ดที่มีการร้องผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินเวลา9เดือนตัดสินแล้วไม่ถึงปี
4: ศาลฎีกาก็ดีศาลปกครองก็ดีศาลอาญาก็ดีไม่มีอำนาจล้มระบบการเลือกสว.ไม่มีทางจะล้มระบบสว.สีน้ำเงินศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่ามันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญไหมถ้ามันขัดแย้งรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้เลือกใหม่ล้มทั้งสภา
0: และช่วงนี้เราพักกันก่อนนะ

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: คณะกีดทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: เติมพร้อมกับคนอื่นๆที่กำลังดูแลชายที่ได้รับบาดเจ็บตามรายงานบอกว่ามีอย่างน้อย2รายนะคะที่นอนอยู่บนพื้นของเครื่องบินหนึ่งในคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนักบินค่ะสภาพคือเสื้อเนี่ยเปื้อนเลือดนะคะและจากเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินนี้คือ FZ1073 ของสายการบินFly Dubaiซึ่งมีเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารชาวอิสราเอลอยู่บนเครื่องมากกว่า170คนค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งโดยทางการซาอุดิอาระเบียจะทำการสอบสวนนักบินผู้ช่วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวโอมานแล้วก็ถูกจับกุมหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยลงจอดแล้วค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยพ้นจากอันตรายแล้วนะคะล่าสุดได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสายการบินทั้งของอิสราเอลแล้วก็สายการบินอื่นที่บินเข้ามายังอิสราเอลค่ะโดยจากคำบอกเล่าของผู้โดยสารรายหนึ่งนะคะระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปในห้องนักบินหลังจากเครื่องบินเริ่มที่จะมีอาการหมุนคว้างแล้วก็ดิ่งลงค่ะแล้วก็พบว่านักบินผู้ช่วยกำลังพยายามก่อวินาศกรรมระบบต่างๆของเครื่องบินและนักบินที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บเป็นคนที่กดปลดล็อกประตูห้องนักบินทำให้กลุ่มผู้โดยสารเข้าไปในห้องนักบินได้จากข้อมูลการบินระบุว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยลดระดับความสูงลงอย่างกระทันหันรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตในเวลาไม่ถึง30วินาทีก่อนที่จะมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินนะคะล่าสุดอิสราเอลก็รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในทิศทางที่ขัดแย้งกันค่ะคือบางสำนักข่าวก็รายงานว่านักบินพยายามขับเครื่องบินโดยสารพุ่งชนเพื่อฆ่าตัวตายขณะที่บางแห่งก็รายงานว่านักบินเป็นชาวโอมานเป็นชาวเอมิเรตส์ส่วนอีกสื่อก็ระบุว่าเป็นชาวรัสเซียหรือว่าชาวยูเครนเดี๋ยวรอความชัดเจนนะคะแต่ว่าทุกคนบนเครื่องปลอดภัยค่ะ
2: ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานบอกว่านายกเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวชื่นชมชายที่เข้าไประงับเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะได้พบกันแล้วนะคะทันทีที่ชายคนนี้เดินทางมาถึงสนามบินเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลค่ะจะเห็นภาพนี้นะคะที่สำนักงานนายกเผยแพร่เมื่อวันพุธที่30กันยายนชายคนนี้เนี่ยยังมาด้วยเสื้อเชิ้ตเปื้อนเลือดตามตัวนะคะเป็นชุดเดียวกับที่เขาอยู่บนเที่ยวบินนี้ค่ะซึ่งนายกเนทันยาฮูก็กล่าวกับชายคนนี้บอกว่าผมมองเห็นคุณแล้วเห็นราชสีคุณคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งชายคนนี้เขาบอกว่าผมขอเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายครั้งแล้วก่อนจะมาพบกับท่านนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วนี่มาด้วยชุดนี้นอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุด้วยบอกว่าเป็นฝีมือเขาน่าเสียดายที่ไม่สามารถปลิดชีพเขาได้แต่คิดว่าเขาต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกนานแล้วก็บอกว่าถ้าเราบินเข้าไปในน่านฟ้าเหนืออิสราเอลเรื่องราวคงไม่จบลงด้วยดีแน่แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงแนวชายแดนซึ่งอยู่ใกล้มากขณะที่นักบินผู้ช่วยของเที่ยวบินที่เดินทางจากดูไบไปยังเทลอาวีฟพยายามจะทำให้เครื่องบินตกหลังจากใช้มีดแทงนักบินแต่ว่าผู้โดยสารก็สามารถช่วยควบคุมตัวเขาไว้นะคะขณะที่นักบินคนอื่นๆนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยในซาอุดิอาระเบียนายกก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งและบอกว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะสอบสวนนักบินผู้ช่วยของสายการบินFly Dubaiเที่ยวบิน FC1073ที่เดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มายังอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่บนเครื่องประมาณ170คนค่ะ
1: ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้เที่ยวบินของFly Dubaiต้องลงจอดฉุกเฉินในซาอุดิอาระเบียนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานอ้างแหล่งข่าวความมั่นคง2แห่งเผยว่าซาอุดิอาระเบียได้ปฏิเสธคำขอของอิสราเอลที่ต้องการส่งเครื่องบินไปรับผู้โดยสารชาวอิสราเอลกลับประเทศค่ะโดยคำขอดังกล่าวก็มีขึ้นเพื่อให้อิสราเอลสามารถส่งเครื่องบินทหารไปรับชาวอิสราเอลกลับมาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลนะคะโดยกองทัพอากาศอิสราเอลได้เตรียมส่งเครื่องบินรุ่นซูเปอร์เฮอร์คิวลิสไปรับผู้โดยสารชาวอิสราเอลแต่ว่าในเวลาต่อมาทางสายการบินFly Dubaiระบุว่าผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวจะเดินทางต่อด้วยเครื่องบินของสายการบินเองค่ะทางนี้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็พยายามที่จะผลักดันให้ซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมข้อตกลงที่ชื่อว่าอับราฮัมแอคคอร์ดที่สหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งข้อตกลงนี้จะทำให้หลายประเทศอาหรับสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะคะ ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธที่จะเข้าร่วมข้อตกลงนี้มาโดยตลอดค่ะถ้าหากไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนำไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์นะคะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนะคะทางนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้รับการตอบกลับจากสหรัฐผ่านทางผู้ไกล่เกลี่ยชาวกาตาร์ที่กรุงโดฮาแล้วเกี่ยวกับแผนงาน7วันที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มีประเด็นเรื่องลำดับขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะซึ่งข้อมูลนี้มาจากเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชาวอิหร่านแต่ว่าพอจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจานะคะเจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าคาดว่านายอารักชีจะหารือเกี่ยวกับท่าทีตอบรับของสหรัฐที่กรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านก็มีการเสนอแผนงานระยะเวลา7วันซึ่งนายอารักชีบอกว่าอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการกลับมาเดินเรือตามปกติหากเงื่อนไขที่จำเป็นได้รับการตอบสนองนะคะแต่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอในเวลาต่อมาก็เลยทำให้ทางกาตาร์ต้องเข้ามาทำหน้าที่ช่วยไกล่เกลี่ยอีกครั้งนึงค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ไกล่เกลี่ยชาวกาตาร์ได้แจ้งข้อมูลตอบกลับที่ได้รับมาจากทางสหรัฐแล้วก็ได้เข้าพบกับนายอารักชีซึ่งขณะทำงานก็อยู่ระหว่างที่พวกเขาเดินทางกลับจากการเยือนสหรัฐนะคะซึ่งเอกสารหารือเนี่ยระบุกรอบเวลา7วันสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นมีเป้าหมายที่อยากให้ทั้ง2ฝ่ายกลับสู่ข้อตกลงตาม MOU ค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยืดเยื้อยาวนานมากว่า7เดือนแล้วก็ดำเนินต่อไปนะคะล่าสุดค่ะผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ผ่านทาง Truth Social เมื่อคืนวันอังคารนะคะโดยทรัมป์ได้ปฏิเสธรายงานของสำนักข่าวอาซีออสที่ระบุว่าเขาเต็มใจที่จะผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรเตหะรานและปล่อยเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับมาตรการที่เป็นรูปธรรมในโครงการนิวเคลียร์ทรัมป์ระบุว่านี่ไม่เป็นความจริงทรัมป์บอกว่าผมไม่ได้เสนออะไรให้พวกเขาเลยพร้อมกับเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงทั้งเพนะคะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของน้ำมันนะคะสหรัฐล่าสุดเนี่ยปล่อยน้ำมัน40ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองยุทธศาสตร์แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคลังสำรองน้ำมันของสหรัฐสังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการมาค่ะบอกว่าจะระบายน้ำมันสำรอง40ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ซึ่งการระบายน้ำมันครั้งนี้ก็จะดำเนินการภายใต้กลไกการแลกเปลี่ยนน้ำมันของ SPR ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการต้องยื่นข้อเสนอเพื่อขอแลกเปลี่ยนน้ำมันนะคะในรายละเอียดก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนระบายน้ำมันรวม172ล้านบาร์เรลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาของทางกลุ่ม IEA ที่จะระบายน้ำมันรวมกันทั้งสิ้น400ล้านบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะที่เกาหลีใต้ค่ะแห่ไปดูฉลามติดคลองค่ะล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังต้อนกลับทะเลไม่สำเร็จเลยนะคะเป็นภาพจากเมืองปูซานค่ะมีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากที่เขามามุงดูฉลามตัวหนึ่งติดอยู่ในคลองขุดกันเป็นหลายแสนคนเลยนะคะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้บอกว่าฉลามตัวนี้ได้รับฉายาว่าบูคังอีค่ะติดอยู่ในคลองแคบๆแห่งนี้มาตั้งแต่คนที่เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยคือ18กันยานะคะแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เริ่มปฏิบัติการช่วยต้อนฉลามตัวนี้กลับไปสู่แหล่งน้ำเปิดท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของฉลามตัวนี้ค่ะแต่ว่าความพยายามครั้งแรกในการพาบูคังอีกลับทะเลเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเดี๋ยววางแผนเริ่มปฏิบัติการใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปช่วยวันพรุ่งนี้จะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของหม้อไฟยักษ์นะคะที่จีนค่ะผู้ชมในงานเทศกาลอาหารชิงๆประจำปีและงานเทศกาลหม้อไฟชิงๆครั้งที่18ที่นครฉงชิงค่ะเป็นหม้อไฟยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรนะคะอยู่บนสะพานแม่น้ำแยงซีป่ายจูซีที่ยาวเป็นกิโลเลยค่ะแล้วก็มีผู้คนนับหมื่นหยิบตะเกียบขึ้นมาเพลิดเพลินไปกับอาหารพร้อมๆกันแบบนี้นะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106 วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา2นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับติดตามข่าวกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ครบ7วันนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพรอบนี้อุทกภัยพลัดซึ่งเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันนี้พฤหัสก็ครบ7วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส
1: ใช่ค่ะ
0: 7วันนะครับหลังจากน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพภาพเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือล่มเกล้าล่มเกล้าแปลว่าท่วมตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ปัญหาคือที่นี่ยังหนักที่สุดในกทมจุดอื่นค่อยๆ คลี่คลายนะครับหรือตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆแต่ล่มเกล้าปัญหาหนักกว่านั้นคือน้ำเน่าครับท่านผู้ชมเน่าและขยะเต็มไปหมดในเขตชุมชนล่มเกล้าซึ่งเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่หลายหมื่นคนหลายหมื่นครัวเรือนจะเห็นภาพแบบนี้นะครับแม้กระทั่งอย่างที่เห็นภาพที่ปิดท้ายไปก่อนจะเข้ารายการเนี่ยก็จะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณยาย่าโพสต์คลิปสถานการณ์น้ำท่วมสูงถึงเอวในพื้นที่เขตล่มเกล้าจะเห็นชายผมยาวคนหนึ่งพยายามจะช่วยหนูท่อหนูท่อเกือบ10ตัวให้รอดพ้นจากน้ำท่วมสูงพยายามจะนำหนูท่อไปไว้ในที่ปลอดภัยหนูบางตัวเนี่ยไต่ขึ้นมาตามตัวของชายคนนี้มาเกาะอยู่บนไหล่นี่ฮะ
2: เขาสามารถเอาหนูขึ้นคอได้ด้วยอ่ะเฮ้ย Amazing Thailand อ่ะก็ใจดีเลยอ่ะเฮ้ย
3: เสียเป็นกับคนไร้อุบาทเลย
2: เฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยคุณพี่ใจดีเกิน
0: นี่ฮะคุณพี่เขาใจดีเกินจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหแกคงไม่กลัวเลยนะ
1: แกช่วยชีวิตหนูท่อขึ้นมาไว้ตามตัวเนี่ยค่ะ
0: สถานการณ์ที่นี่จะหนักที่สุดอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะยังไม่สามารถจะระบายน้ำได้เลยกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบดูแลก็คือรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลก็ระบุว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ช้าที่สุดเพราะคลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ยากภาพขยะท่านผู้ชมจะเห็นเต็มไปหมดเลยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยเพราะมันถึง7วันแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกรุงเทพภาพแบบนี้ขณะที่เราติดตามสถานการณ์คู่ขนานกันไปนะครับทุกผู้ชมไอ้ที่ต้องแก้ก็คือจุดที่ท่วมแฟลตคลองจันเดี๋ยวตรวจสอบเช้าวันนี้ถ้าผมคาดไม่ผิดอาจจะแห้งแล้วด้วยซ้ำเพราะเมื่อวานนี้ได้ท่อซิ่งจากอยุธยามาช่วยสูบน้ำกันขนาดใหญ่ตั้งแต่กลางดึกของคืนก่อนแล้วเมื่อวานนี้ระดมสูบกันออกมานะครับทุกผู้ชมนี่ฮะก็เอามาลงคลองแสนแสบและคลองโยงเกี่ยวเนื่องและจะส่งต่อไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงและจะผันออกไปเจ้าพระยาขณะที่จุดที่ยังเฝ้าระวังอยู่ก็ยังจะเป็นชายแดนของกรุงเทพเขตสายไหมนะครับท่านผู้ชมเขตสายไหมซึ่งต่อเนื่องจากลำลูกกาปทุมธานีก็ยังเป็นจุดเฝ้าระวังเพราะอะไรเพราะสายไหมโซนนี้เนี่ยรับน้ำประทุมธานีไม่ได้โยงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงแต่มาทางตะวันออกผ่านมาทางรังสิตแล้วก็ต่อเนื่องลงมานะครับทุกผู้ชมก็คือโซนนี้เนี่ยน้ำมันเยอะด้วยที่ท่วมประทุมธานีทั้งหลายทั้งปวงส่วนหนึ่งเนี่ยผันออกจากทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์พุ่งออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อีกทางหนึ่งมันลงมาทางตะวันออกซึ่งก็หมายถึงลำลูกกาปทุมธานีสายไหมคลองสามวามีนบุรีที่เซลล์บอร์ดแคสของปภ.ประกาศเตือนนั่นแหละและก็รวมถึงคนปทุมธานีไม่ต้องน้อยใจถนนสายหลักของท่านยังมีปัญหาไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยพยายามจะกู้ถนนสายหลักน่าจะได้เกือบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ปทุมธานีอย่างที่ว่าฮะคือมันเป็นชายแดนเหมือนกันผลโยธินขึ้นไปอ่ะท่านผู้ชมฮะ ผลโยธินขึ้นไปนี่แหละฮะเอาบริเวณโคคตปทุมธานีอันนี้คือรอยต่อชายแดนกรุงเทพปทุมธานีนี่แหละเราจะรู้สึกว่ากรุงเทพแต่จริงๆนี่ปทุมธานีเมื่อวานนี้บ่าย 2:21 นาทีเนี่ยจะเห็นภาพว่าตำรวจจราจรเขารายงานสภาพน้ำท่วมหน้าอนุสรณ์สถานแล้วยังมีฝนตกหนักอีกต่างหากเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็น FM 91 Traffic Pro แล้วไปดูช่วงที่เป็นภาพนิ่งซึ่งช่วงฝนตกหนักก็ขออนุญาตรถเบรกท่านหนึ่งในพื้นที่เอามาลงให้ดูนี่เมื่อวานนี้นะครับเนี่ย
1: ค่ะช่วงประมาณบ่าย 2:20 เนี่ยค่ะ
0: อืมนี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพบังเอิญไม่ใช่กรุงเทพเป็นปทุมธานี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่ากรุงเทพไม่มีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักแต่จริงๆเนี่ยนี่ถนนสายหลักแต่เป็นโคคต
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานี
1: ค่ะ
0: หนักไหมล่ะท่านผู้ชมฮะและตอนเหนือขึ้นไปไหนรังสิตมันร้ายยังเดือดอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักเป็นบางช่วงที่รังสิตปรากฏว่าช่วงเย็น5เกือบ6โมงเย็น
1: ระดับน้ำตรงแยกลำลูกกาถึงอนุสรณ์สถานนะคะน้ำสูงอย่างนี้นะคะ
0: นี่ฮะจอสอร้อยเรดิโอระบุว่าน้ำแยกรังสิต5โมงเย็น50นาที
1: ระดับน้ำตรงแยกลำลูกกาอนุสรณ์สถานระดับน้ำยังสูงค่ะ
0: นี่ฮะขณะที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานแก้วฝั่งเมเจอร์รังสิตในช่วงเย็น
1: ก็พบว่าระดับน้ำยังสูงเช่นกันนะคะ
0: ช่วงดึก
1: บริเวณพื้นที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะน้ำก็ยังท่วมสูงจนกลายเป็นทะเลนะคะ
0: เพราะฉะนั้นมุมหนึ่งกรุงเทพถนนสายหลักแห้งแล้วแต่เหนือกรุงเทพขึ้นไปติดกรุงเทพนั่นแหละ
1: ปทุมธาน
0: ียังอ่วมอยู่แบบนี
1: ้ค่ะ
0: และน้ำบริเวณปทุมธานีถ้าหันมาทางตะวันออกมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทะลักลงมาชายแดนอีกด้านหนึ่งผลโยธินเนี่ยถ้าเราตีไปทางตะวันออกยาวสายไหมแล้วก็ต่อเนื่องไปของสาวามีนบุรีนั่นแหละเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะช่วงดึกที่ผ่านมาได้เห็นข่าวว่าสายไหมป่วนขึ้นมาเดี๋ยวต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเพราะจู่ๆสำนักงานเขตสายไหมได้เอารถบรรทุกหินคลุกกับรถแบ็คโฮมาทำคันกั้นน้ำท่วมระหว่างถนนสายไหมกับชุมชนสายไหม43ปกติเนี่ยน้ำจะไหลมาจากคลองหกวาจำคลองหกวาใช่ไหมนี่ฮะด้านหลังหมู่บ้าน
1: ไหลผ่านชุมชนสายไหม43
0: แล้วจะไหลข้ามถนนไปลงอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าคุณแจมสสพรรคประชาชนเขตสายไหมเนี่ยก็ไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
1: ค่ะคุณศศินันท์ทำนิธินันท์นะคะ
0: มีการสอบถามผู้ในการเขตสายไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
1: ว่าตกลงหินคลุกเนี่ยเอามากั้นน้ำเพื่ออะไรคือคำถามคือต้องการจะให้ถนนสายหลักใช้งานได้แต่ตั้งใจให้ชุมชนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่รับน้ำใช่หรือไม
0: ่อันนี้อาจจะเป็นข้อกล่าวหา
1: ค่ะ
0: อาจจะยังไม่ตอบคือจะทำให้ถนนหลักแห้งแต่ให้ชุมชนรับน้ำไปใช่ไหมนี่ฮะบริเวณสายไหมล่าสุด
1: ชาวบ้านไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นชุมชนรับน้ำค่ะก็เลยรวมตัวกันกดดันเขตสายไห
0: ม
1: หรือแนวกั้นที่มาทำเอาไว้เนี่ยค่ะ
0: หรือแนวกั้นท่านผู้ชมคงไม่ใช่นะถึงขนาดจะมาทำคันเพื่อรักษาถนนให้เห็นว่ามันแห้งและชุมชนรับเคราะห์คงไม่ใช่หรอก
1: ค่ะ
0: หรืออย่างไรอันนี้สายไหมผมต่อเนื่องไปนะครับผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำพญาสุเรนหรือตลาดคูบอนเนี่ยก็จะโซนนี้แหละประตูระบายน้ำพญาสุเรนในซอยคูบอน30ซึ่งเป็นลักษณะทดน้ำที่รับมาจากเขตสายไหมที่ต่อเนื่องมาจากคลองหกวาถ้าไปทางสายไหมเราจะเรียกว่าคลองหกวาสายล่างรับน้ำจากปทุมธานีก็ปรากฏว่าน้ำได้ไหลท่วมสันเขื่อนไปแล้ว
1: ท่วมล้นตลิ่งเข้าถนนทางเข้าหมู่บ้านของชาวบ้านค่ะ
0: จ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำประตูระบายน้ำพญาสุเรนหรือตอนคูบอลเนี่ยสุรชัยพงวิจิตรบอกนะครับว่าจริงๆมันสูงมาตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
1: ใช่คือระดับน้ำบริเวณเขื่อนทดน้ำอะค่ะมันสูงขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ก่อนที่มันจะไหลท่วมสันเขื่อนซึ่งก็ได้เปิดประตูเพื่อช่วยระบายออกแต่ว่าน้ำมันก็สูงจนล้นข้ามออกไปจากมาตรวัดน้ำสันเขื่อนเนี่ยพบว่าน้ำสูงประมาณ 1.15 เมตร
0: เมื่อวานนี้ถือว่าระดับน้ำลดลงแล้วต่อเนื่อง
1: ไม่มีฝนลงมาเพิ่มค่ะ
0: แต่มีอุปสรรคก็คือระบายน้ำไม่ได้ไง
1: น้ำทะเลหนุนแล้วก็มีน้ำเหนือด้วยที่ไหลมาจากทางคลองหกวาน
0: ั่นไงมาจากคลองหกวาม
1: วลน้ำเนี่ยจะไหลไปทางคลองบางชันแล้วก็ไปสมทบกับคลองแสนแสบ
0: อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมเป็นภาพอย่างที่เห็น
4: ตัวอยู่ครับทรงตัวมาหลายวันครับทรงตัวอยู่ที่2เมตรมาหลายวันแต่ภายในก็ลดลงประมาณ10กว่าเซนละ
5: ก็ประมาณ
4: 12เซนจากเมตร6เมตร60กว่าตอนนี้เหลือเมตร49
5: ค่ะตอนนี้การระบายน้ำออกไปเนี่ยค่ะเรามีการเปิดประตูระบายน้ำออกไปสูงประมาณไหนคะ
4: ตอนนี้เปิดอยู่ที่10เซนครับ
5: เพื่อเองก็มีการผันน้ำท้ายเขื่อนเหมือนกันอยู่ที่25มันจะกระทบ
4: ไม่น่าจะกระทบมากนะครับจาก
5: คลอง6วาเองมันก็รับน้ำมาจากคลอง
4: ระพีพัฒ
5: น์ระพีพัฒน์เหมือนกัน
4: ครับ
0: นึกออกใช่ไหมที่ไล่ภาพไปเห็นน่ะรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์คือปทุมธานีซึ่งอ่วมมาก่อนหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นการระบายน้ำจากตอนเหนือลงมาคุณธนกิจก็บอกนะครับว่าตรงคลองสามวาสายไหมอาจจะไม่รับผลกระทบมากเนื่องจากเป็นปลายน้ำและรับน้ำไปจากคลองระพีพัฒน์ซึ่งปทุมธานีก็มีความจะระบายกันอยู่มันจะมีเขตชนกันตรงนี้นี่แหละท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ต้องหาทางที่จะเอาน้ำเนี่ยไปทางเจ้าพยาซึ่งมีระยะทางขนาดเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ลงมาที่สายไหมและเข้าสู่ตะวันออกของกรุงเทพแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านบริเวณลำลูกกาหรือตอนเหนือของปทุมธานีเหนือเขตชายแดนกรุงเทพเนี่ยเป็นภาพแบบนี้พูดถึงเรื่องนี้ผมก็ต่อเนื่องไปนะครับผู้ชมไปเรื่องนี้ก่อนก็ได้เมื่อวานนี้หลังจากเป็นประเด็นฮือฮาที่น้ำเตียนุทินตกลงเมื่อคืนนี้ท่านลงพื้นที่ไหม
1: ไม่เหมือน
0: ลงพื้นที่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเมื่อวานภาพที่ไปปรากฏแจกเงินน่ะดูอีกทีสิภาพที่ปรากฏการแจกเงินอันนี้คือเคหะเขาเรียกว่าสายไหมนั่นแหละท่านผู้ชม
6: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
0: เป็นชุมชนเอื้อทองคลองถนนเถนิมเพิ่มสินเขตสายไหมแล้วก็มีเสียงบอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
7: จ้าจ้าจ้า
6: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอที่มันรู้ด้านไหน
7: ไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
8: โทษที
7: ไม่ถ่ายพี่บอลถ่ายอะไร
0: นี่นี่ครับ
7: จ้าจ้าจ้า
0: เมื่อวานนี้นายมเตียนุทินชาวรัวกูลตอบคำถามนักข่าวหลังจากมีกระแสเรื่องแจกเงินที่ว่านี้นักข่าวระบุว่าฝ่ายค้านแซะถึงการลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านใครอย่างไรเอาเป็นว่าท่านนายกบอกไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจอุ้ยพอพูดบอกไม่สนใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจอีก
1: ไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีก
0: เอาเป็นว่าวันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าให้เขาได้ระบายนึกสภาพซะว่าเป็นเราราจะแรงกว่าเขาก็ได้ไอ้ที่ด่าน
1: ่
0: ะที่ด่าหนักๆก็จะเป็นที่แฟดคลองจันถูกไหม
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้จุดๆๆอะไรนั่นแหละ
1: ก็คือปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้ว
0: นักข่าวก็ถามประเด็นที่คุณอนุทินมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เคหะที่สายไหมเมื่อคืนก่อนน้ำตีบอกว่าถุงยังชีพที่เอาไปแจกมันหมดคือตอนนั้นเนี่ยได้เห็นคนมาไม่มีถุงยางชีพก็เห็นว่าถุงยางชีพมันหมด
1: แต่ท่านนายกบอกเห็นเขาเดินกันมาไกลด้วยอะค่ะ
0: ขณะที่นักข่าวถามต่อ คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามซึ่งจริงๆคุณรักชนกโพสต์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โพสต์ก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: ประเด็นที่กรณีผู้สมัครภูมิใจไทยอ่ะที่ตั้งคำถามจำได้ไหมที่บอกว่ารับเงินน่ะ
1: ค่ะ
0: ด่านี่ไง
1: นี่เนี่ยที่ผู้สมัคร
0: เดินชี้หน้าด่านายกสกปรกมาทำไม
1: พอนายกแจกของให้รับก่อนใครได้ของครบ
0: คุณรัชนกเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ซึ่งมีการเข้าไปเขียนในทบองว่าเงินมึงเหรอ
1: เนี่ยเงินที่ใช้ซื้อของ
0: นั่นแหละ
1: เงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เงินพวกมึงหรือถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเอง
0: แต่ที่มันแรงก็คือ
1: แน่ใจไหมว่าสะอาด
0: เมื่อวานนี้นักข่าวเอาสิ่งที่เป็นประเด็นนี้แต่ซึ่งจริงมันเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะแจกเงินเอามาถามนายกว่าเนี่ยคุณรักชนกโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้เนี่ยสะอาดไหมนายกหัวเราะก่อนจะบอกว่า
1: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองค่ะ
0: วันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามจะยิ่งทำให้แตกแยกไปกันใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีก่อนจะบอกว่าเงินผมสะอาดแน่นอน
1: เงินที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการ
0: ที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดี
1: และประชาชนเขาก็เดินออกมาไกล
0: ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไร
1: ก็เลยมอบสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเอง
0: เป็นความตั้งใจของผม
1: ทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมือง
0: คนอนุทินบอกนะครับนี่คำถามที่ถามมาเนี่ยเอาว่าเงินสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: ต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่น
0: นักข่าวก็เลยถามว่าหมายถึงคุณรัชนกใช่ไหม
1: คุณอนุทินตอบทันทีว่าใช่ค่ะ
0: ก่อนจะใช้ประโยคแรงทีเดียวว่า
1: ผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
8: เมื่อวานท่านนายกไปสายใหม่แล้วเหมือนกันมอบเงินให้ชาวบ้าน
9: เมื่อวานถุงมันหมดถุงมันหมด
8: คุณไรเขาฝากถามมาว่าที่ให้ท่านนายกเมื่อวาน
9: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่เงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองไอ้คำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่น
10: หมายถึงไอ้เหรอหมายถึงไอ้เหรอ
11: หมายถึงไอ้
12: ใช่
13: นายกวันนี้พี่โตจะไปด้วย
9: หรือผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมพ่อแม่ผมสอนมาดีก็ไม่คาดคิดเหมือนกันคือประเด็นนี้นี่มีการโต้ตอบกันทางการเมืองก่อนหน้าเกี่ยวกับการที่ไปพูดถึงลักษณะพื้นฐานของครอบครัวนายกรัฐมนตรีอนุทินฟาดหนักเลยเมื่อวานนี้ขณะที่ต่อมาในส่วนของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนตอนนึงในตอนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้คุณรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคระบุนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการณตอนนี
1: ้คือการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐโดยตรงทั่วถึงเท่าเทียม
0: ประชาชนไม่ได้อยากเห็นภาพที่ประชาชนบางส่วนได้เจอคนใหญ่คนโตและได้รับแจกเงินแบบนี
14: ้ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการณตอนนี้เนี่ยก็คือการได้รับเงินนะครับเยียวยาจากรัฐโดยตรงและทั่วถึงนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเนี่ยภาพแบบที่ประชาชนบางส่วนนะครับมีโอกาสได้เจอคนใหญ่คนโตแล้วก็ได้รับเงินแจกแบบนี้นะครับผมคิดว่า เป็นภาพที่จริงๆมันไม่ใช่ระบบที่พวกเราต้องการครับมันไม่ใช่สังคมที่พวกเราต้องการมันไม่ใช่ประเทศที่พวกเราต้องการนะครับประเทศที่เราต้องการเนี่ยก็คือประเทศที่รัฐดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพา เส้นสายหรือโอกาสที่ได้พบคนใหญ่คนโตถึงจะต้องได้รับความช่วยเหลื
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นประเด็นดราม่าแจกเงินขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้อทองคลองถนนที่สายไหมอย่างที่บอกไปนะครับคือสายไหมเป็นเขตที่เมื่อวานนี้คืนก่อนเซลบอดแคสเตือนสายไหมคลองสามวาแล้วก็บินบุรีที่บ้านเอื้อทองคลองถนนเมื่อกลางดึกวันก่อนที่นายกลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแล้วบางช่วงควักเงินส่วนตัวออกมาจากกระเป๋าแจกเนี่ยนักข่าวเราไปเจอคนที่ได้รับเงินจากคุณอนุทินท่านผู้ชมมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งบอกว่าวันจะไปให้กำลังใจนายก
1: แล้วนายกก็เลยถามว่าทำไมไม่เห็นถือถุงยังชีพยังไม่ได้หรือ
0: ก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ค่ะออกมาไม่ทันตึกอยู่ด้านใน
1: ได้น้ำแค่ขวดเดียว
0: จากนั้นเนี่ยท่านนายกหันมามองแล้วก็ควักเอาเงินออกจากกระเป๋าสองปึกเล็กๆแล้วพูดว่าอย่าเสียงดังนะมีอยู่แค่นี้เอาไปแบ่งๆกันซื้ออะไรกินกันไปก่อนนายกเนี่ยให้คนละพันให้คนละ 1,000
1: บอกดีใจมากเลยชาวบ้านได้กันไป10กว่าคน
0: นี่ฮะและทีมงานนายกถึงพูดว่าอย่าถ่ายครับอย่าถ่ายภาพชาวบ้านคนนี้ก็ยังนำเอาเงินที่ได้จากนายกนุทินคืนก่อนมาโชว์นักข่าวบอกว่าใช้ไปแล้ว100เหลือ900ทีแรกตั้งใจจะเก็บไว้แต่เราก็จำเป็นต้องใช้แล้วก็ระบุว่าเห็นที่ไหนเดือดร้อนท่านนายกก็ไปดูแต่ไปโจมตีท่านเยอะเหลือเกิน
1: เนี่ยท่านไปเมืองนอกท่านก็รีบกลับมา
0: ไม่อยากให้ไปต่อว่าท่านเลือกแจกเงินที่ท่านให้เงินเพราะบางคนไม่ได้สิ่งของนี่ฮะก่อนจะใช้คำว่าเราเลือกเข้ามาแล้วเลือกมากับมือต่อไปก็เลือกเหมือนเดิม
1: ท่านดูแลประชาชน
0: วิ่งซ้ายวิ่งขวาก็เห็นใจนะ
1: ไม่ชอบเลยคนที่ด่านายกสงสารท่านนายก
0: ทำไมต้องไปตะโกนด่าท่านอ่ะ
1: เขาคนเดียวจะไปสามารถดูแลคุณทุกที่ได้ไหมเขาก็ต้องไปทีละจุด
11: อยู่ข้างหลังเราก็เลยเดินไปจะไปให้กำลังใจท่านว่าขอให้สู้ๆว่าเพื่อประชาชนสู้ๆนะแต่พอดีท่านก็เลยถามอ้าวทำไมไม่เห็นถือของไอ้ถุงยังชีพอ่ะไม่ได้เหรอป้าก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้ค่ะมาไม่ทันพอดีตึกเราอยู่ข้างหลังอ้าวเหรอแล้วท่านก็มามองหน้าป้าแล้วท่านก็เลยล้วงเงินออกมาแล้วท่านบอกงั้นอย่าเสียงดังนะแค่นี้อันนี้อ่ะเอาไปซื้อกินกันก่อนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากใช้ไป100แล้วค่ะตอนนี้เหลือ900ค่ะแบงค์พันแต่เอาไปซื้ออะไรกินเมื่อเช้านี้ค่ะก็ตั้งใจจะเก็บไว้แต่เราก็ต้องใช้อ่ะถ้ามีสิ่งจำเป็นเราก็ต้องใช้เขาก็คือท่านคนเดียวท่านแยกร่างไม่ได้ท่านก็ไปดูตามจุดๆแต่ไปโจมตีท่านเยอะเกินท่านก็มีธุระของท่านมีงานมีการของท่านไปเมืองนอกก็รีบกลับมาหาประชาชนที่เมืองไทยใช่ไม่อยากให้พูดไม่อยากให้พูดถึงท่านอย่างนั้นคือเราเลือกเขามาแล้วเราก็อย่าไปโจมตีเขามาก
12: ต่อไปเลือกเหมือนเดิม
11: เลือกเหมือนเดิม
12: ทำไมเอ่ย
11: ก็ท่านดูแลอยู่ท่านดูแลประชาชนอยู่ท่านก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาท่านก็เหนื่อยเนาะเราก็เห็นใจเราอยู่เฉยๆเรายังบอกเราเหนื่อยเลยเราวิ่งแค่เดินไปเอาข้าวกินเรายังบอกเหนื่อยเนาะท่านยิ่งวิ่งไปทุกที่เลยทั่วกรุงเทพเนี่ยตั้งกี่สถานที่อ่ะที่น้ำท่วมก็สงสารท่านนายกเราก็ยังพูดกันอยู่ว่าทำไมต้องไปว่าท่านต้องไปตะโกนด่าท่านเขาคนเดียวเขาจะสามารถไปดูแลคุณทุกที่ได้ไหมเขาก็ต้องไปทีละจุดละจุด
0: นี่เห็นไหมไม่ต้องบิดหลังคาแต่เลือกเหมือนเดิ
1: ม
0: นี่พอเข้าใจนายโยมตีไงมีอยู่คนเดียวจะไปทุกที่ได้ยังไงไปต่างประเทศก็รีบกลับมาแล้วเนี่ยอีกรายหนึ่งได้รับเงินท่านนายก 1,000 เหมือนกัน
1: ก็ามาโชว์
0: พักเอามาโชว์นักข่าวทีเดียวบอกเลยทีเดียวว่าดีใจที่เห็นนายกอนุทินเห็นความทุกข์ยากของคนในชุมชน
1: ก็อวยพรให้นายกสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยค่ะ
0: ตอนนั้นพออวยพรนายกยิ้มให้แล้วเงินจำนวน 1,000 ก็เก็บเอาไว้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้ขอท่านนะท่านมองหน้าแล้วควักออกมาบอกมีแค่นี้เอาไปแบ่งๆกันเอาไปซื้ออะไรกินใจมากเลยเนี่ยท่านบอกมีน้อยแบ่งกันนะให้แบงค์พันฝากถึงนายกไปดูคนที่เดือดร้อนมากกว่าที่นี่ด้วยกันแล้วกันขอให้เจริญเห็นวันนั้นในท่านเหนื่อยหน้าซีดนั่นน่ะ
11: ดีใจมากที่เขามาเอายังเห็นความทุกข์ยากของในชุมชนเราอะค่ะแล้วก็ให้อวยพรให้แกไป
12: ว่า
11: ให้สุขภาพแข็งแรงให้ล่ำๆรวยๆนะคะท่านก็ยิ้มหัวเราะเฉยๆค่ะ
12: 1,000 บาทนี่จะเอาไปทำอะไร
11: ไว้ค่าเช่าบ้านรวมไว้ค่าเช่าบ้าน 3,000 เนี่ยไม่เคยได้เพราะเราอยู่ในนี้เราก็ท ุกข์อยู่แล้วไงไม่ได้ทำงานด้วยพอได้เงินพันก็ดีใจไม่ขอค่ะท่านมองหน้าท่านก็ควักออกมาเอามีแค่นี้นะแบ่งๆกันเขาบอกไปซื้ออะไรกิน
15: ก่อน
11: ท่านใจดีมากให้แบงค์พันเลยแบงค์พันเลยค่ะท่านบอกมีน้อยแบ่งกันนะ10กว่าคนได้เป็นประมาณเกือบ20คนละประมาณป้าว่าประมาณ 20,000 นั่นแหละฝากให้ท่านไปดูแลที่เขาเดือดร้อนกว่าที่นี่ด้วยก็แล้วกันค่ะขอให้ท่านเจริญเจริญนะคะ
15: ขอให้แข็งแรง
11: สุขภาพแข็งแรง
15: เพราะเห็นท่านเหนื่อยมาก
11: หน้าท่านซีดเลย
0: คือมุมคุณอนุทินเนี่ยเรามองในมุมนั้นแต่ว่าทำไมของถุงยังชีพไม่พอล่
15: ะ
0: ใช่ไหม
15: ค่ะ
0: นายกไปทั้งทีแต่ถึงเวลามันหมดอ้าวทำไมมีคือมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไห
15: ม
0: มองในมุมอ้าวไม่มีถุงยังชีพ
15: ค่ะ
0: เอาหรือยังไงขนาดเดียวกันเสียงจากชาวบ้านคนหนึ่งบอกอย่าให้เร่งระบายน้ำออกไปไหนอันนี้แก้ปัญหาที่ตรงจุดและที่สำคัญข้าวของแพงมากไข่ตอนนี้เนี่ยแพงละอาจจากเดิม
1: แพงละร้อยกว่าบาทตอนนี้200ค่ะ
0: 200อันนี้แหละอันนี้หน้าที่หลักเลยก็ชมพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
15: ให้ทางรัฐอะเข้ามาเร่งสูบน้ำออกไปเพราะว่าตอนนี้ออกไปไหนคือลำบากมากแล้วข้าวของคือแพงมากจากไข่แพงละ100ต้นตอนนี้200ครัวน่ะไม่มีแต่เขาจะมีมาแจกน้ำแต่ว่าเข้ามาถึงข้างในอะก็คือน้อยมากเพราะว่ามันจะหมดจากข้างนอกมาคนข้างในก็คือไม่ได้แต่ถ้ามีก็เขามาประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วคนนอนแล้วอะแล้วเขาจะลงมาเอายังไงใช่ไหมล่ะยาน่ะน้ำกัดทงกัดเท้าเนี่ยแล้วมีปิงด้วยมีอะไรด้วยคือพี่เอาง่ายๆตอนนี้เรื่องยาน่ะไม่มีใครมาดูเลยมีแต่แจกข้าวนายกอ่ะเขาอ่ะไม่ได้คุยอะไรเลยเขาแจกของอย่างเดียวพอแจกเขาก็บอกว่าแจกแล้วก็ออกไปเลยนะครับแจกแล้วออกไปเลยนะครับแต่เขาไม่ได้ถามว่าใครมีปัญหาอะไรเดือดร้อนบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้แก้เขาแค่แจกอย่างเดียว
16: แล้วถุงยังชีพมีเขียนอะไรติดบ้างไหมหรือว่า
15: จากใจรัฐบาลค่ะ
0: อ๋อถุงยังชีพเนี่ยเขียนว่า
1: จากใจรัฐบาล
0: จากใจรัฐบาลถุงยังชีพบางคนเก็บเป็นชุดลึกๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึงไข่เนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งไปเห็นโพสต์เมื่อวานมันโพสต์ตั้งแต่วันอังคารอยู่ที่ร่มเกล้าไข่ไก่คระไซส์เบอร์เล็กแผงละ280บาทแผงละ280บาทเซเว่นบิ๊กซีโลตัสก็ไม่มีขายร้านค้าบางร้านถือโอกาสขึ้นราคาไม่สงสารคนเดือดร้อนเลยเหรอกว่าจะเดินลุยน้ำออกมาได้เสี่ยงไฟดูดเสี่ยงสัตว์มีพิษและเพื่อจะมาซื้อไข่ราคามากกว่าเท่าตัวเนี่ยก่อนที่บอกว่าเมื่อวานนี้ราคากลับมาใกล้เคียงราคาเดิมแล้วนี่อาทิอื่นเป็นยังไงเกี่ยวกับราคาสินค้าเนี่ยอันนี้แหละหน้าที่ทางการต้องเข้าไปดูท่านผู้ชมฮะเพราะบางทีร้านสะดวกซื้อห้างต่างๆเนี่ยมันไม่มีมันขาดขนาดที่มีขายโกงราคากันแบบนี้6:30 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
17: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
19: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
20: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
21: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
20: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
21: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
20: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
9: เรื่องเล่าเช้านี้6นาฬิกา34นาทีร่วมจัดรายการกับผมเป็นน้องไบเหมือนเช่นเคย
10: ผ่านทางหน้าจอของเดืองเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามเดืองเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
9: 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า7วันน้ำท่วมกรุงเทพ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะครับทุกผู้ชม7วันน้ำท่วมกรุงเทพส่วนระลอกต่อไปเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเพราะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มยืนยันแล้วเมื่อวานนี้สับสนทั้งวันเลยตกลงจะเอายังไงเนี่ยที่เพิ่มหรือไม่เพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาทขนาดเดียวกันเขื่อนป่าสักเต็มความจุต้องปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำท่านผู้ชมเขื่อนป่าสักจะมีผลกับกรุงเทพสองทางทางที่หนึ่งมาลงภาคตะวันออกของกรุงเทพเพราะเส้นทางน้ำของป่าสักเดินจะมีการระบายลงนะฮะระบายลงทางโซนตะวันออกเข้ามาทางปทุมธานีกรุงเทพมหานครทางคลองระพีพัฒน์ต่างๆนั่นแหละท่านผู้ชมฮะกับอีกทางหนึ่งก็จะไปบรรจบกับเจ้าพญาเติมน้ำให้เจ้าพญาซึ่งจะไปบรรจบที่วัดพนันเชิง อยุธยาก่อนจะไปรวมวัดระดับน้ำได้ที่สถานีบางไทรเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักเต็มความจุเกินแล้ว 106% ต้องเพิ่มระดับการระบายน้ำเดี๋ยวกลับมาตรงนั้นผมเอามาเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นอันขาดว่าวันนี้เริ่มแล้วนี่1ตุลาคมใช่ไหมน้องไบรท
10: ์ใช่ค่ะ
9: ไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าเปิดให้ยืนยันสิทธิ์คือไม่อัตโนมัตินะครบไปแล้ว4เดือนเฟสที่1เฟสที่2เนี่ยให้อีก 1,000 ใช้ได้2เดือนเริ่มวันนี้1ตุลาคมเป็นต้นไปแต่ไม่อัตโนมัติต้องให้ประชาชนเข้าไปยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าแอปค้างฮะไม่ต้องแย่งกันใจเย็นๆแต่แอปค้าง
10: ค้างค่ะ
9: แอปค้าง
10: นี่เข้าไม่ได
9: ้ท่านผู้ชมฮะแอปค้างซะแล้วที่เห็นนี่ก็เพราะทีมงานเราเอง
10: นี่ทีมงานเราค่ะพยายามยืนยันตอนเช้านี่เลยตอนนี้เลยค่ะคือเริ่มเปิดตอน6โมงนะคะ
9: ไม่ต้องแย่งกันใจเย็นๆได้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนสิเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการคลังวินิจวิเศษสุรภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงและผู้อำนวยการสสค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกนะครับว่า ผลการคัดกรองซึ่งมันจะโยงกันโครงการนี้มีบัตรคนจนด้วยถูกไหม
10: ใช่ค่ะ
9: บวกกับไทยช่วยไทยพัฒน์60 40บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้ในเฟสนี้เนี่ย700เพิ่มจากที่ได้เดิมอยู่เดือนละ300ก็ได้700แต่ให้แค่700 2เดือนนึกออกนะก็ปรากฏว่าการลงทะเบียนที่คัดกรองกันมาเคยเป็นประเด็นใหญ่มีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 11.25 ล้านรายโดยประมาณ 11.25 ล้านรายมีตัวเลขเนี่ยขึ้นมาสินี่ฮะขนาดเดียวกันในจำนวนนี
10: ้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เนี่ย5ล้านคน
9: ยื่นอุทธรณ์5ล้านคนผ่านการตรวจสอบสิทธิ
10: ์ 1.71 ล้านคน
9: แปลว่าไม่ผ่าน
10: ที่เหลือก็คือ 3.2 ล้านคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
9: ไม่ผ่าน 3.26 ล้านคนท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผู้ที่ผ่านเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นบัตรสวัสดิการรอบนี้นะ
10: 11.25 ล้านคนค่ะ
9: หลังจากมีการทบทวนแล้วโดยกฎเกณฑ์กระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้คนที่ผ่านการเป็นคนจนไม่ใช่ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
10: ต้องรีบยืนยันตัวตนให้เสร็จนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะ
9: อาจจะเปิดให้ยืนยันตัวตนไปถึง12มกราคมปีหน้าแหละ
10: แล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
9: หมายถึงถ้าท่านยืนยันตัวตนเร็วท
10: ่
9: านก็ได้สิทธิ์เร็วถูกไหม
10: ใช้เร็ว1ตุลาเป็นต้นไป
9: แต่คนที่ต้องการได้เงินเพิ่ม700บาทของโครงการนี้เนี่ย
10: ต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะ
9: ภายในเดือนตุลาไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์รับเงิน700เพียงแต่ว่าจะรับวงเงินสวัสดิการรายเดือน300บาทย้อนหลังตั้งแต่1ตุลาเท่านั้นเองจะเสียสิทธิ์700ที่ว่านี้ขณะนี้
10: ยังคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยอีกประมาณ 400,000 กว่ารายค่ะ
9: ในส่วนคนไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรัฐบาลทำมาตรการรองรับผ่านไทยช่วยไทยพัฒน์60 40แบ่งเป็น3กลุ่มดังไร
10: กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมค่ะจำนวน 470,000 ราย
9: ซึ่งแปลว่าถูกตัดออกนั่นแหละ
10: ไม่ได้ออกใช่ไหมไม่ได้ยื่นขอสมัครรับสิทธิ์สวัสดิการในรอบนี้
9: กลุ่มที่2
10: คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วแต่ว่าผลการตรวจสอบเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
9: คือกลุ่ม1ไม่ได้ยื่นขอรอบนี
10: ้
9: กลุ่มที่2ยื่นแล้วแต่ไม่ผ่าน
10: คร
9: บทวนแล้วก็ไม่ผ่าน
10: กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรายใหม่ค่ะที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยลงพื้นที่เชิงรุกแล้วก็กวาดต้อนข้อมูลมา
9: แต
10: ่เมื่อเอามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
9: คาดว่าจาก3กลุ่มนี้3กลุ่มนี้เมื่อรวมกับกลุ่มคนที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ปัจจุบัน60 40จะครอบคลุมคือหลุดมาจากบัตรคนจนน
10: ่ะ
9: มารวมกับ60 40เดิมครอบคลุมเนี่ย30ล้าน8แสนคน30ล้าน8แสนคนประชาชนในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องเปิดแอปเป๋าตังค์เพื่อแสดงตนและกดรับสิทธิ์ยืนยันสิทธินั่นแหละไอ้ที่เมื่อเช้าค้างนั่นแหละคืออันนี้ท่านผู้ชมฮะเพื่อจะได้รับวงเงิน
10: 1,000 บาทสำหรับใช้2เดือนก็คือตุลาพฤศจิกายนนะคะ
9: ได้กันหรือยังใจเย็นเงินพันสำหรับ60 40 1,000 บาทใช้2เดือนนะถ้าบัตรคนจนก็แปลว่าได้700
10: ค่ะ
9: 700บาทเติมนอกจากปกติที่ได้อยู่เดิมเนี่ย
10: เดือนละ300
9: เพียงแต่ว่าคนใหม่เนี่ยถ้าต้องรีบยืนยันนะ

0: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมลงพื้นที่ชุมชนแขกคลองจันหรือแฟลตคลองจันนี่เมื่อเช้านี่เองขณะนี้คุณชัชชาบอกระดับน้ำในพื้นที่ลดลงแล้วประมาณ50 เซนนี่เยอะนะ
1: หลังจากที่กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนะคะระดมเครื่องสูบน้ำมาค่ะ
0: เร่งผัดน้ำออกจากชุมชนขณะที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
1: ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการระบายน้ำในพื้นที่นะคะคุณชัชชา
0: คลองลดลง
1: ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมขังได้มาก
0: คุณชัชชาบอกประชาชนที่แฟดอดทนรออีกเล็กน้อย
2: อ่ะเป็นไงบ้างดีขึ้นนะน้ำ
3: ดีขึ้นครับเนี่ย
2: เดินได้แล้ว
3: เดินได้ครับเริ่มแห้งครับ
2: เนี่ยโอเค
3: ผมลงไปเป็นห่วงเรื่องร้านที่น้ำท่วมเต็ม
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
3: ค
2: ่อยๆแก้
3: วันนี้น่าจะล้างร้านได้ครับ
2: อันนี้เดี๋ยวต้องไปให้เขาบล็อกหน่อยมีคลองจันก็ดีพอตรงนี้ลงเดี๋ยววันแล้วมินน่าจะลงเดี๋ยวต้องไปไล่ทางตรงนี้หนักก็จะเป็นสะพานสูงลาดกระบังแถวด้านนู้นนะตอนนี้ศรีบุรพาก็น้ำเหลือกันน่าจะแห้งแล้วครับแล้วก็ตัดน้ำจากคลองได้แล้วไอ้จากบึงฝั่งนู้นได้คลองจันนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะเรายังโชคดีที่ได้น้ำฝนหยุดไป2วันนะตอนนี้หนักก็จะเป็นเรื่องแถวสะพานสูงมีหมู่บ้านที่ต้องอาศัยคลองประเวศคลองประเวศก็ยังเคออยู่รับน้ำจากหลายด้านต้องมาซ่อมแซมผิวถนนต่อนะพอถนนมันโดนน้ำมันก็เกิดความเสียหาย
0: ท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา3 ทุ่มครึ่งคนชัดชาติก็อยู่ที่ชุมชนแคร์คลองจันหรือแฟดคลองจันนี่แหละโดยได้เครื่องสูบน้ำที่เรียกว่าไทยประดิษฐ
1: ์ที่เรียกว่าท่อซิ่งนะ
0: ท่อซิ่ง3เครื่องเข้ามาเร่งระบายน้ำจากแฝดคลองจันทั้งนี้คุณชัชชาติบอกนะครับว่าลดลงระดับหนึ่งหมายถึงเมื่อคืน
1: แล้วก็ภาพรวมในชุมชนเริ่มดีขึ้นนะคะ
0: แต่ก็ยอมรับว่าที่ยังหนักอยู่ก็คือลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงแต่กรณีของแฝดคลองจันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
1: ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมด้วย
0: ผมเข้าใจว่าวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์พาสอสอเบียตำนานแห่งการแจกโฟมที่อยุธยาจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: สอสอเบียสอสอยุธยาเขตหนึ่งเนี่ย
1: คุณทรงพลสุขสมบูรณ์ค่ะสอสอยุธยาเขตหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย
0: นี่ไม่ได้เอาโฟมมาแจกหรอก
1: เดี๋ยวนี้เอาท่อซิ่งมาค่ะ
0: นี่
1: คุณทรงพลบอกได้รับการประสานจากคุณชัดชาติขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำท่อซิ่ง2ตัวจากอยุธยาค่ะก็เอามาช่วยตรงคลองจัน
0: ทร์จริงๆร่วมกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์ซึ่งดูแลกทมเนี่ยเข้าพื้นที่เร่งติดตั้งแต่ช่วงค่ำวันก่อนและ29 กันยา
1: จนข้ามวันก็ติดตั้งแล้วเสร็จคือ4:00ของวันที่30 กันยาค่ะ
0: ก็เริ่มสูบปังปังปังเขาให้ท่อซิ่งเนี่ยมันสูบได้นี่ๆๆดูนี่เอาจากแฟลตลงถนนเพื่อจะเอาลงคลองแสนแสบเห็นมั้ยนี่คุณวรสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็ติดตามสถานการณ์ในฐานะมท.4ที่ดูแลกทม.หารือถึงการใช้เครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่ก็บอกเลยว่าถ้าระดับน้ำลดลงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวท่อซิ่งจะสูบน้ำไม่ได้แล้วนะมันหัวมันจะลอยแล้ว
1: เดี๋ยวหัวดูดมันลอยมันก็จะดึงน้ำเข้าไม่ได
0: ้ก็เอาเครื่องสูบน้ำแบบอื่นมาแล้ว
1: ก็จะต้องเป็นขนาด8 นิ้วอะค่ะเอามาแทน
0: นี่เห็นภาพไหม
4: ที่ต้องไปลงคลองประเวศอ่ะคลองประเวศจะเป็นคลองที่เราต้องหลักใจอย่างหนักอยู่แต่ฝั่งนี้เริ่มดีขึ้นเยอะนะแถวรามคำแหง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้น
4: ลาดพร้าวนะ
0: ภาพรวมของกรุงเทพมหานครก็ว่าต่อช่วงนี้ไปนะครับคุณวิชุรุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการระบายน้ำเมื่อวานนี้ก็พูดถึงประเด็นสถานการณ์แฟลตคลองจันจะดีต่อเนื่องเพราะได้ท่อสูบน้ำพญานาคหรือท่อซิ่งระหว่างที่คลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ดึกก็สามารถเดิมเครื่องสูบเต็มกำลังจากสถานีสูบข้างนี้ได้ไปที่และรวมถึงสถานีสูบน้ำคำลองพังพวยข้างสำนักงานเขตบางกะปิทำให้แฟดคลองจันลดลงอย่างรวดเร็วและต่อไปเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิท
1: กทม.ก็จะปูพรมส่งทีมงานลงไปสูบระบายน้ำเน่าเสียที่ตกค้างอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ตรอกซอกซอยต่าง
0: ๆอันนี้คงหมายถึงชุมชนตลอดแนวถนนรามคำแหงเสรีไทยและกันตังวมินซึ่งหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมขณะที่คุณวิษณุยังบอกนะครับว่าฝั่งเขตลาดกระบังกับถนนศรีครินทร์การระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ยังไปอย่างช้าๆ
1: เนื่องจากว่าไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหมือนฝั่งของคลองแสนแสบ
0: ขณะที่โซนสายไหมกับสะพานใหม่ไอ้ที่บอกนั่นแหละ

0: ายแดนกรุงเทพติดปทุมธานีคุณวิชรุบอกไม่ได้เกิด
1: คันกั้นน้ำแตก
0: อย่างที่ลือกันนะ
1: มันเป็นภาวะน้ำล้นแนวคันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเรียงกระสอบทรายเสริมความสูงของคันกั้นน้ำแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดนะคะประสานงานเปิดประตูระบายน้ำฝั่งพระยาสุเรนเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดปริมณฑลอย่างใกล้ชิด
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเห็นภาพนะและจริงๆเมื่อวานหลังจากนายกอนุทินตั้งรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในกทมก็คงจะมีโมเดลอยู่ที่บางกะปิหรือแฟลตคลองจันเมื่อวานนี้ถึงเพิ่งจะมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบโดยกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ร่วมกับสำนักงานเขตและตำรวจและปภ.บริหารจัดการพื้นที่ชั่วผู้ประสบภัยแฟลตคลองจัน 12,000 กว่าชีวิตโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น5โซนแบ่งความรับผิดชอบให้3หน่วยงานหลัก
1: จัดยานพาหนะยกสูงและเรือค่ะให้บริการรับส่งเข้าออกพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่
0: ม
1: ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุ
0: ก็คือถ้าต่างคนต่างเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปโซนไหนมันไปซ้อนไหม
1: ค่ะ
0: ตรงไหนไม่ได้ก็แบ่งโซนกันเลยนี่ฮะตอนนี้ก็รอว่าจะไปแบ่งโซนร่วม9โซนร่วม9ซึ่งใหญ่กว่าอย่างที่บอกไปก็ไปดูโซนร่ม9ต่อสักนิดหน่อยท่านผู้ชมชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าอาจไม่ได้รวยไม่ไหวนะคนร่ม9ชาวบ้านบอกเน่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
11: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
10: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
12: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
13: ภาพอยากของประเทศจริงๆเมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสเตือนรัวๆที่จะเป็นส่วนของลุ่มเจ้าพระยาท่านผู้ชมแต่ประเทศนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาก็จึงมีหลายจุดนะครับที่มีการเตือนกันเนี่ยยกภาพไปเห็นท่านผู้ชมฮะอย่างแม่น้ำท่าจีนเมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสก็ออกประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ทันทีเตือนผู้อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนและคลองระบายใหญ่สองพี่น้องอันนี้สุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมก็คือรับน้ำจากการผันน้ำออกจากเจ้าพระยานี่แหละไปสู่แม่น้ำท่าจีนแล้วก็โยงไปถึงสุพรรณบุรีก็มีการเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางประมะอำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเซลปอดแคสเตือนนะครับทุกชมเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประตูระบายน้ำโพพยาและประตูระบายน้ำจระเข้สามพันระดับน้ำ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองระบายใหญ่สองพี่น้องเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนี้ก็คือการผันน้ำจากเจ้าพระยาออกท่าจีนนี่แหละ ที่ไปมีผลกระทบกับสุพรรณบุรีขนาดเดียวกันอันไหนๆดูโซนนี้แล้วก็ดูต่อไปเลยเมื่อวานนี้รัวๆนะครับทุกชมเกี่ยวกับเซลบอร์ดแคทเอาตั้งแต่ไหนก่อนอยุธยาไหม
14: ค
13: ่
14: ะ
13: อยุธยาเซลบอร์ดแคทก็ประกาศเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
14: ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 0.4 ถึง 0.7 เมตร
13: ส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา
14: คลองพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น
13: ในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผาไข่อำเภอบางบานอยุธยา
14: อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรด้วยค่ะ
13: ยกของขึ้นที่สูงถ้าอยู่ที่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งกับที่ลุ่มต่ำ
14: เคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางค่ะและต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งผู้นำชุมชน
13: ถัดจากอยุธยาขึ้นไปเป็นที่ไหนอ่างทอง
14: ค่ะ
13: เซลบอร์ดแคสก็เตือนลักษณะเนื้อหาเดียวกันและกระบุน้ำจะสูงขึ้นระดับ 0.4 ถึง 0.77 ก็หมายถึง 40 ถึง 70 เซนป่าโมกวิเศษชัยชาญเมืองอ่างทอง
14: อำเภอชัยโยด้วยค
13: ่
14: ะ
13: ชัยโยขอให้ผู้ที่อาศัยริมน้ำและที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มป่อบางอ้าวจะอ่างทองไปไหนเมืองสิงห์บุรีเซลบอร์ดแคสก็ประกาศเตือนเมื่อวานนี้เนื้อหาเดียวกันระดับน้ำจะสูงขึ้น40เซนถึง70เซนในพื้นที่ตำบลชีน้ำไร้ตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรี
14: แล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะ
13: ขอให้ผู้ที่อาศัยในริมน้ำสองฝั่งและที่ลุ่มต่ำ
14: ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางค่ะ
13: นี่ฮะท่านผู้ชมแน่นอนมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยขึ้นไปอีกก็จะเป็นชัยนาทชัยนาทก็มีการเตือนเชื่อมกันนะครับท่านผู้ชมปภแจ้งระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้น 40-70 เซนและล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลตลุก
14: ตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพพยาตำบลโพนางดำโพนางดำออกนะคะแล้วก็โพนางดำตกด้วย อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
13: นี่ฮะที่ชัยนาทก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอันนี้คือชัยนาทพูดถึงชัยนาทแล้วก็ดูภาพที่คู่กันไปเนี่ยท่านผู้ชมชาวบ้านที่หาดอาสา1 2 4หาดอาสาอำเภอสัพพยาอพยพย้ายรถไถและของมีค่าขึ้นที่สูงตามเต็นท์ริมคลองถนนสายคันคลองมหาราชก่อนที่จะมีการเพิ่มการระบายน้ำตามการประกาศเพราะถ้าระบาย 2,500 จะท่วมนะชาวบ้านคนหนึ่งชื่อยงยุทธอายุ60ปีบอกนะครับว่าที่บ้านน้ำปิ่มจะเข้าท่วมนอนหลับไม่เต็มตาปีนี้เตรียมการแต่เนิ่นๆแต่พอรู้ว่าจะปล่อยเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราเรียกเป็นคิวก็ได้ก็รีบสั่งเต็นท์นี่สั่งเต็นท์มาเลยรีบขนของขนรถขนทรัพย์สินขึ้นมาค่าเช่าปีนี้เดือน 2,000 จำใจวิถีของการกินนอนริมถนนมันเริ่มขึ้นแล้ว
15: นะครับปิมจะเข้าแล้วไม่เข้าแล้วแล้วโหนอนไม่หลับแล้วครับอันนี้ก็เตรียมการนี่ครับกลางเต้นก็ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่แน่เอาไม่ทัน
16: คือเช่าเต้นแล้ว
15: รถลาผมก็ไม่มีผมก็เขียนเอา
16: อ๋ออันนี้คือเช่าเต้นเรียบร้อยแล้วเช่าเท่าไหร่พี
15: ่ประมาณ 2,000 นะครับ
16: 2,000 นะจ่ายเองควักเอง
15: ต้นทีก็เดือดร้อนโอ้โหเหนื่อยจริงบอกครับต้นทีก็เหนื่อย
16: ต้นทีก็เหนื่อยที
15: เหนื่อยทีไง
13: นี่ฮะท่านผู้ชมจังหวัดอื่นก็เริ่มกระทบแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเถอะแต่ผมจะบอกต่อเนื่องไปว่าการที่ปล่อย 2,200 ถึง 2,500 ต้องไม่ลืมนะครับว่าทางเหนือเขื่อนหนัก
14: ค่ะ
13: ก็แปลว่าระดับน้ำเนี่ยมันต่างกันเดี๋ยววันนี้จะให้ทีมงานไปขอภาพหรือไปถ่ายภาพมาระดับน้ำเหนือเขื่อนกับท้ายเขื่อนมันสูงต่างกันมากนี่เลยเห็นไห
14: ม
13: เหนือเขื่อนได้ที่นิ่งๆ
14: เน
13: ี่
14: ยค่ะ
13: คือมันต่างกันมาก
14: ค่ะ
13: ผลก็คือไอ้เหนือเขื่อนก็ท่วมหนักเพราะจำกัดการระบายน้ำเพื่อปกป้องทางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่เหนือขึ้นไปอีกปีนี้ชักไม่แน่ใจละจริงๆนะ
14: ค่ะ
13: นครสวรรค์เนี่ยท่านผู้ชม
14: คือปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะอาจจะล้นตลิ่งในพื้นที่หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านมะเกลือตำบลบ้านแก่งตำบลบางม่วงตำบลบึงเสนาดตำบลบางพระหลวงตำบลเกรียงไกรตำบลแควใหญ่ตำบลนครสวรรค์ออกและตำบลตะเคียนเลื่อนตำบลปากน้ำโพของอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง
13: เป็นยังไง
14: ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะ
13: นี่เราเจนภาพเห็นไหมก็แปลว่าทางตอนเหนือฝนตกและส่วนใหญ่มันก็เป็นตกช่วงที่ผ่านมาท้ายเขื่อนซะด้วยเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันเติมน้ำมาที่นครสวรรค์อย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกกันท่านผู้ชมไปเนี่ยนะอย่างที่อำเภอลาดยาวนครสวรรค์ลาดยาวเนี่ยอำเภอแรกๆเลยน้ำท่วมขยายวงกว้างเข้าร่มพื้นที่ตำบลสร้อยละครซึ่งกระแสน้ำส่วนหนึ่งมาจากเทือกเขาแม่วงและน้ำป่าที่ลงสู่อำเภอลาดยาวนี่คือฝนตกท้ายเขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์แล้วก็มีปัญหาในชุมชนในพื้นที่นั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงอำเภอลาดยาวของนครสวรรค์เป็นฝนตกท้ายเขื่อนนะครับทุกชมชาวบ้านในชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปลองเขตเทศบาลนครสวรรค์ริมน้ำไงเร่งขนของขึ้นที่สูงแล้วเมื่อวานนี้น้ำเข้าตั้งแต่เช้ามืดอันนี้ให้เห็นภาพเหนือเขื่อนขนาดที่ว่ากันต่อเนี่ยมาโซนนี้เอาไหนๆก็ไหนๆเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ซึ่งบอกไปแล้วว่ามันเติมน้ำสู่ลุ่มเจ้าพระยาเช่นเดียวกันเพียงแต่มาเติมในตัวเมืองอยุธยาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เมื่อวานนี้เพิ่มระดับการระบายน้ำทุก3ชั่วโมงเพิ่มครั้งละ15คิวต่อวินาทีและเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกของฤดูนี้ที่เขื่อนป่าศักดิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเปิดประตูน้ำครบทั้ง7บานหลังปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์เกินความจุ
14: แล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็ต้องรีบระบายเพราะว่าต้องเตรียมรับมือกับฝนหนักช่วงวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมนี้
13: เขื่อนป่าศักดิ์เมื่อวานนี้ชนประธานที่10องค์อาจแสนอุบลรวมถึงผอ.เขื่อนวัชรวัฒน์นาคนวลระบุนะครับวันนักวันที่30กันยาคือเมื่อวานเขื่อนป่าศักดิ์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 106.80%
14: ของความจุกักเก็บปกติ
13: และมันยังมีน้ำไหลลงมาเติมในอ่าง
14: วินาทีหนึ่งเนี่ย 550.27 ลูกบาศก์เมตร
13: หรือ 47.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขนาดที่ระบายได้เนี่ย
14: 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที